0: 24ตุลาคม2568ตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยยังว่างอยู่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาติไทยพระพุทธศักราช2461จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่9กันยายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์โดยเมื่อเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์จำนวนมากประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความเคารพพระบรมศพพระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
0: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงขณะที่กรรมาธิการวิสามัญทยอยชี้แจงข้อสังเกตอย่างต่อเนื่องและในวันนี้ที่ประชุมจะพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันนี้ซึ่งเป็นวันที่3สมาชิกส่วนใหญ่ได้อภิปรายถึงความเหมาะสมความจำเป็นเร่งด่วนและความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของหลายกระทรวงสำคัญพร้อมเสนอให้ปรับลดงบประมาณบางรายการที่ซ้ำซ้อนเสี่ยงทุจริตและไม่คุ้มค่าหรือตั้งข้อสังเกตต่อการปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณบางรายการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนขณะที่ตัวแทนคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณได้ทยอยชี้แจงข้อสังเกตของสมาชิกอย่างต่อเนื่องนายวัศวัตพวงพรศรีกรรมการเสียงข้างน้อยชี้แจงข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็นการปรับลดงบประมาณส่วนเกินอาทิงบดำเนินงานทั่วไปค่าเช่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินค่าจัดประชุมค่าออกแบบและตัดต่อสื่อวิดีโอรวมถึงงบระบบคลาวด์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีความซ้ำซ้อนโดยไม่ให้กระทบงบประมาณรายหัวของนักเรียนขณะที่นายพลากรพิมพนิษฐ์กรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงด้วยว่าการพิจารณางบประมาณมุ่งจัดสรรทรัพยากรให้ตรงจุดเพื่อแก้ไขวิกฤตการศึกษาใน3ด้านสำคัญได้แก่การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการลดภาระครูและการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดและการส่งเสริมสุขภาพจิตครูและนักเรียนจัดสรรงบประมาณเชิงรุกด้านความปลอดภัยและระบบดูแลช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงนักเรียนและครูได้โดยตรงแทนการอบรมและสัมมนาเป็นหลัก
3: คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบงบประมาณในมาตรานี้อย่างเข้มข้นที่สุดงบลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ขาดทิศทางระยะยาวในชั้นกรรมการเราได้ตั้งเงื่อนไขและตัดลดงบประมาณในส่วนที่มีโครงการซ้ำซ้อนรวมถึงระบบซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มของส่วนกลางที่ไม่สะท้อนความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัดโดยเรามีมติร่วมกันว่าจากนี้ไปงบประมาณด้านไอทีต้องยึดหลักการลงทุนครั้งเดียวและใช้งานได้ครอบคลุมและเปลี่ยนตัวชี้วัดไปที่ระบบข่าวกลางเพื่อแชร์ทรัพยากรการเรียนรู้แทนการกระจายงบซื้อฮาร์ดแวร์แบบเบี้ยหัวแตก
2: ทั้งนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งในที่ประชุมว่าเนื่องจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณวาระที่2ยังไม่แล้วเสร็จจึงขอยกเลิกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระปกติตามที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าโดยในการประชุมต่อเนื่องวันนี้จะเริ่มในเวลา 9:00 นเพื่อพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงคาดว่าจะต้องปิดเส้นทางเพื่อสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วประมาณ 2-3 วันพร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
4: วันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาพร้อมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการควบคุมการปนเปื้อนเฝ้าระวังความปลอดภัยและตรวจวัดไอระเหยไวไฟโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนบล็อกท่อวางบูมซับน้ำมันและสูบน้ำปนเปื้อนออกจากระบบสามารถเก็บน้ำมันตกค้างได้แล้วประมาณ 22,000 ลิตรเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดตามมาตรฐานโดยไม่ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะส่วนคราบน้ำมันในระบบระบายน้ำลดลงเหลือเพียงฟิล์มบางๆและกลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วคาดว่าจะปิดเส้นทางบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงพร้อมให้หน่วยงานสื่อสารข้อมูลเพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าหลังเจ้าหน้าที่ได้มีการขุดค้นจนพบจุดรั่วของน้ำมันอย่างชัดเจนแล้วจึงมีคำสั่งด่วนให้2บริษัทเจ้าของระบบท่อคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบแก้ไขและหยุดการรั่วไหลทันทีพร้อมฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมรวมถึงชดเชยค่าเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างเต็มที่งานจะติดตามการทำงานของทั้ง2บริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลซ้ำอีกและคืนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดนายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ Oil Fingerprint หรือลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์สำหรับการดำเนินงานกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอธิกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และให้บริษัทน้ำมันเอกชนเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบสาเหตุโดยรัฐบาลจะกำกับและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งให้สถานการณ์คลี่คลายลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่นภศรแก้วคำรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนต้องเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาตินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME ซึ่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนคือการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,100,000 บัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plusการช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กด้วยการนำ AI ช่วยวิเคราะห์ยอดขายและเตรียมเปิดตัวสินเชื่อนกกระซิบให้ธนาคารใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์นอกจากนี้ยังจะหนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost คืนภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วว
1: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่หมู่6โรงเรียนบ้านป่ากอตำบลนาวงอำเภอห้วยยอดจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่2บ้านสะพานไกรตำบลสะพานไกรอำเภอบ้านลาดจังหวัดยะลาบ้านหินลูกช้างตำบลบาละอำเภอกาบังจังหวัดลำปางที่โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ตำบลนาสักอำเภอแม่ม้อจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนนายจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนนายจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัว
8: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูระหว่างการเดินทางไปประชุมใหญ่การเลือกตั้งกลางสมัยของพรรครีพับลิกันในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงราคาน้ำมันจะลดต่ำกว่า2ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนด้วยซึ่งอิหร่านไม่สามารถยืดเวลาได้อีกต่อไปและไม่สามารถแทรกแซงการเลือกตั้งเพื่อให้สหรัฐได้กลุ่มคนที่อ่อนแอเข้าไปบริหารงานและยุติมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงปล่อยให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปอย่างไรก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐอาจทำให้สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยืดเยื้อออกไปอีก2เดือนและอาจทำให้บรรดาผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันเผชิญอุปสรรคในการเลือกตั้งกลางสมัยซึ่งอาจทำให้พรรครีพับลิกันสูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรส
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลแจ้งต่อรัฐบาลอังกฤษให้ปิดสถานกงสุลของอังกฤษในนครเยรูซาเล็มของอิสราเอลภายใน30วันซึ่งถือเป็นการตอบโต้ต่อมาตรการของอังกฤษ ที่ห้ามนำเข้าสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ขณะที่นายไมค์ฮักคาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลออกแถลงการประณามต่อมาตรการของอังกฤษและกล่าวหาว่ารัฐบาลอังกฤษเกลียดชังชาวยิวอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่อความเคลื่อนไหวของอิสราเอลด้านนายเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการตัดสินใจของอิสราเอลที่สั่งปิดสถานกงสุลของอังกฤษแต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจเนื่องจากอังกฤษพิจารณาถึงผลได้ผลเสียแล้วและมองว่าไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย4ทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ50ของโลกลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มช่วยกันตบเอาชนะทีมชาติไต้หวันอันดับ53ของโลก3ต่อ2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15ต่อ10เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะทั้ง3นัดเป็น7แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม4พักสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A แข่งขันในวันนี้เวลา 13:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์100เวียดนามโอเพ่นที่ประเทศเวียดนามในประเภทหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับสาบรีนาโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกประเดิมสนามรอบแรกเฉือนชนะวานเนซ่าอึ้งกับตันจิงยี่จากมาเลเซียไปอย่างสนุก2-1เกม21-19 22-24 21-12 ผ่านรอบ2ไปพบกับกฤษพรชัชนะกับปนวีผลเยี่ยมที่หัวชนะฟานกาหยานกับเหลืองซุยลกจากฮ่องกงมา2-0เกม21-16 21-17 เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026รอบ8คนสุดท้ายเบนเชลตันขวัญใจเจ้าถิ่นมืออันดับ8ของรายการหัวชนะคาร์ลอสอันคาลาสอดีตแชมป์2สมัยจากสเปน3-2เซต6-7ไทเบรก5-7 6-1 6-3 1-6 7-6ไทเบรก10-7โดยใช้เวลาหวดกันยาวนานถึง4ชั่วโมง28นาทีส่งผลให้เบนเชลตันทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศไปโดนกับเพื่อนร่วมชาติอย่างฟรานซิสติอาโฟมืออันดับ12ของโลกที่หัวชนะอเล็กมิเชลเซนจากสหรัฐ3-2เซตเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดียววิมุติยาพงหนูมืออันดับ161เยาวชนเอเชียเยาวชนทีมชาติไทยโหดโค่นคิมเซบอนมืออันดับ2จากเกาหลีใต้และมืออันดับ69เยาวชนเอเชีย2-0เซต6-4และ6-1วิมุติยาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอภรณันโซเฟียแสงสุชาติมืออันดับ4ที่หัวชนะสวาระปาวาจากอินเดีย6-0และ6-1นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานร่วมเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026โดยเป็นกิจกรรมสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมรวมไปถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยให้พร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถส่วนเหตุอุทกภัยที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ประเทศไทยพร้อมประสานงานเจ้าภาพพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลทัพนักกีฬาไทยอย่างดีที่สุดแต่ก็เชื่อมั่นว่าทางเจ้าภาพญี่ปุ่นน่าจะจัดการได้นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีปิดโครงการการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปี2569พร้อมมอบรางวัลให้กับ15สมาคมกีฬาที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่7ในวันที่10กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:00 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง75ซมและเวลา 19:37 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร44ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:28 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง41ซมและเวลา 12:57 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง68ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 น.
11: 1นาทีกับกปท.
1: หากพบอาการเสียงเบรกรถดังโดยมีลักษณะเหมือนเหล็กสีกับเหล็กหรือเบรกลื่นเป็นสัญญาณเตือนให้ตรวจสอบผ้าเบรกเพราะผ้าเบรกบางรุ่นจะมีส่วนที่เป็นตุ่มโลหะมาแตะกับจานเบรกเพื่อให้เกิดเสียงดังซึ่งเป็นอาการส่งสัญญาณเตือนผ้าเบรกหมดหรือบางรุ่นเตือนด้วยการติดตั้งสวิตช์ไฟโชว์ไว้ที่แผงหน้าปัด หากพบอาการดังกล่าวต้องรีบเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่โดยทันทีหรือบางครั้งเสียงเบรกที่ดังอาจเกิดจากเสียงของผ้าเบรกที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานซึ่งไม่ว่าจะพบเสียงเบรกดังด้วยเหตุใดก็ตามควรเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ทันทีเพราะอาการเบรกแล้วเสียงดังเป็นสัญญาณเตือนถึงความไม่ปกติของผ้าเบรกซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่2พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทพระที่นั่งองค์นี้ถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทในสมัยอยุธยาถูกฟ้าผ่าไฟไหม้เกือบทั้งองค์จนไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงโปรดให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่แล้วพระราชทานนามว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งจัตุรมุขสำหรับใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการและมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประดิษฐานพระบรมศพของพระองค์และพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อๆไปต่อมาโปรดให้เชิญพระศพของเจ้านายที่มีพระอิสริยยศสูงประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนภาวะนอนกรนภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของโรคหลอดเลือดสมองพบว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติประมาณ3เท่าโดยลดความเสี่ยงได้ด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจขณะนอนหลับหรือการผ่าตัดแก้ไขภาวะดังกล่าวทำให้เกิดอาการมึนงงขาดสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานลดลงอาจส่งผลให้ความจำถดถอยและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะขณะขับรถหรือปฏิบัติงานการวินิจฉัยจำเป็นต้องตรวจการนอนหลับเพื่อระบุความผิดปกติได้อย่างชัดเจน
16: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะ
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
18: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
19: ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับผมอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงทำหน้าที่เป็นวิทยากรที่ให้ความรู้กับพี่น้องทางเสียงอิสลามก็พี่น้องน่าจะคุ้นชินกับเสียงของผมนะครับวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่เสียงอิสลามยังต้องรับอย่างต่อเนื่องก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆนะค่าเช่าสถานีค่าวิทยากรเราหยุดไม่ได้เราก็ต้องจ่ายตังค์เหมือนเดิมวันนี้เนี่ยผมในตัวแทนเป็นตัวแทนของวิทยุเสียงอิสลามเป็นตัวแทนของบรรดาคณาจารย์ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อขับเคลื่อนสถานีวิทยุเสียงอิสลามให้ได้ทำหน้าที่ต่อไปยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลเลาะห์ตอบแทนความดีพี่น้องทุกท่านขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลสถานีวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
20: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อให้เราได้ทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลางคันทำงานตลอดเดือนฟังได้ตลอดปีพี่น้องสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี03411417796เลขที่บัญชี03411417796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ดูแลเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
21: เปิดหูเปิดตาและเปิดใจรับฟังวิทยุเสียงอิสลามได้ทุกวันวิทยุเพื่อผู้สูงอายุออนไลน์ทาง www.muslim.fmออนโมบายที่แอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังชัดทั่วไทยทั่วโลก

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب صلي صدري ويسر لي أمري وحل أقدة من لساني يفقه قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความจำเริญความเมตตาความปราณีจากเอกอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านพี่น้องครับครั้งที่แล้วเรายังต่อกันในเรื่องข่าวดีของชาวสวรรค์นะครับว่าชาวสวรรค์นั้นเป็นอย่างไรได้รับความประสุขอย่างไรนะครับมีบ้านอยู่มีกระโจมอยู่มีคฤหาสน์อยู่นะครับเสื้อผ้านะครับสิ่งของที่เขาใช้นะครับเขาไปจับจ่ายตลาดนะครับนั่นคือสิ่งที่เราได้รับทราบกันไปนะครับแล้วเราวันนี้นะครับเราจะมาดูนะครับว่าในสวรรค์นั้นนะมีระดับแบบไหนบ้างนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดไว้มีผู้ที่อยู่ในระดับสูงระดับกลางระดับต่ำนะครับแน่นอนครับในเราปฏิบัติการงานอะไรสร้างความพึงพอใจให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในระดับไหนแน่นอนครับเราก็จะอยู่ในสวนสวรรค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงพอใจในสวนสวรรค์นะครับก็มีวิมานหลายระดับนะครับหลายชั้นนะครับเช่นเดียวกันสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์นะครับอัลอิสรออายะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับอุนซุรกัยฟะฟัดดัลนาบาฎะฮุมอะลาบาฎวะลัลอาคิเราะตุอักบัรดะเราะจาติวะอักบัรตัฟฎีลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับว่าจงดูเถิดว่าเราได้ทำให้บางคนในหมู่ของพวกเขานั่นน่ะดีเด่นไปกว่าอีกบางคนหนึ่งและแน่นอนในปรโลกก็เช่นกันมีฐานะที่ยิ่งใหญ่กว่าหลายชั้นและยิ่งใหญ่กว่าในความประเสริฐนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในซูเราะห์อัลอิสรออายะห์ที่21ให้เราได้รับทราบว่าในดุนยานี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ให้นะครับมนุษย์เนี่ยได้ไม่เท่ากันได้ไม่เหมือนกันเป็นการที่เขาดันถูกทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนได้ในเรื่องนี้อีกคนนึงไม่ได้บางคนได้ไม่ได้ในเรื่องนี้อีกคนได้นะครับบางคนเราก็จะเห็นนะครับว่าแต่คนที่ได้กับคนที่ไม่ได้สิ่งเนี้ยมันทำให้สังคมเนี่ยอยู่เข้าด้วยกันได้จากสิคนที่ได้ไอ้คนที่ไม่ได้ก็ให้ในคนที่ไม่ได้ไอ้คนที่ได้ก็ให้กับคนที่ไม่ได้ต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่หากว่าโลกนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รวยหมดแล้วพี่น้องรวยกันหมดเลยถามว่าจะหาคนมาทำสวนของเราได้ไงหาคนมาตัดหญ้าได้ไงหาคนมาสร้างบ้านเราได้ไหมไม่ได้ดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาให้เรามาเนี่ยแต่ละคนได้ไม่เหมือนกันคนนี้ได้ความรู้เรื่องนี้ไปคนนี้ได้ความรู้เรื่องนี้ไปคนนี้มีความรู้เรื่องด้านศาสนาความนี้รันรำรุ่นด้านสามัญความนี้รันรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้านเนื้อด้านเคมีแตกต่างกันไปที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความประเสริฐแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ทุกคนเข้ามาทำงานศาสนาเหมือนกันทุกคนนำมาช่วยต่อกันและกันนะครับและอาคิเราะห์ก็เช่นกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้นะครับว่าและอาคิเราะห์ก็เช่นกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ได้ให้แต่ละคนน่ะเหมือนกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้อย่างนี้ครับอินนะฟิลญันนะตะมีอะตุดะเราะญะห์แท้จริงในสวรรค์น่ะมี100ชั้นด้วยกันอัดดัลลอฮุลิลมุฮะมิลมุญาฮิดีนฟีซะบิลลาห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้เตรียมไว้ให้กับสำหรับผู้ที่ต่อสู้ญิฮาดในหนทางบรรดาผู้ที่ญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาบัยนัดดะเราะญะตัยนีกะมาบัยนัสซะมาวัลอัรฎ์ อัคระฮุลบุคอรีนบีก็ได้อธิบายนะครับในร้อยนะในร้อยร้อยอะไรครับร้อยชั้นเนี่ยนบีบอกว่าในช่วงระหว่าง
นะครับชั้น2ชั้นเนี่ยจะมีระยะห่างราวกับชั้นฟ้ากับนะครับชั้นฟ้ากับแผ่นดินนะครับระยะห่างนี่ความห่างของมันเราเงยดำมือขึ้นฟ้าครับเห็นชั้นฟ้าอยู่แล้วก็แผ่นดินนั่นแหละระยะห่างของมันนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างนะครับสวนสวรรค์มีร้อยนะครับมีเป็นร้อยนะมีเป็นร้อยนะครับมีเป็นร้อยชั้นชั้นหนึ่งระหว่างห่างระหว่างชั้นฟ้ากับแผ่นดินนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้พวกเราฟังและอีกนะครับที่บันทึกนะโดยท่านอิหม่ามนะครับบุคอรีส่วนที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมิซีได้บอกว่าฟินญันนะติมีอัตดะเราะจะห์มาบัยนะกุลละดะเราะจะห์มีอัตอามหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมิซีบอกว่าสวรรค์นั้นมีร้อยชั้นเช่นกันแต่ช่วงระหว่าง2ชั้นน่ะระยะห่างเท่ากับเดินทาง100ปีนะครับเท่ากับเดินทาง100ปีนะครับเชคอัลบานีบอกว่าหะดีษนี้เป็นหะดีษซอฮีห์เหมือนกันนะครับและอีกนะครับรายงานหนึ่งนะครับที่บันทึกโดยอัตตบรอนีนะครับในหนังสืออัลเอาซัดนะครับว่าอัลญันนะห์มีอะดะเราะจะห์สวรรค์นั้นมีร้อยชั้นเหมือนกันมาบัยนะกุลดะเราะจะห์นะมาซีรอคอมซีมีอะติอามถ้าหากว่าเราจะเดินทางระหว่าง2ชั้นเนี่ยเท่ากับคอมซีมีอะ500ปีครับ500ปีนะครับที่จะเดินทางถึงต่อกันและกันซึ่งหะดีษนี้นะครับเชคอัลบานีบอกว่าเป็นถึงแม้ว่าเป็นหะดีษดออีฟนั้นพี่น้องครับระดับชั้นเรารู้นะครับว่าตอนนี้พื้นฐานเลยถามสวรรค์นะครับมีกี่ชั้นมีร้อยชั้นนะมีร้อยชั้นแล้วก็สิ่งที่สร้างนะครับสวรรค์นะครับก่อสร้างในสวนสวรรค์นะครับพื้นดินก้อนกรวดของมันนะครับเป็นอย่างไรนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้จัดสรรสร้างในสวนสวรรค์เป็นอย่างไรบ้างกุลนายารอซูลุลลอฮ์ท่านอบูฮุรอห์ได้บอกนะครับว่าจงบอกให้กับเราหน่อยเถิดว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลญันนะตุมาบินาอูฮาสวนสวรรค์เนี่ยอะไรคือสิ่งที่จะมานำมาก่อสร้างสวนสวรรค์ก็แหละละบินะมินฟิดดะวะละบินะมินซะฮับวะมิลาตุฮาอัลมิสกอัซฟาร์วะฮัสบาวะฮัสบาอูฮาอัลลุลุวัลยาคูตวะตุรบาตุฮาซะอฟารอนมันดะกะลาฮายันอัมวะลายะวะลายับอัสวะยุคัลลัดวะลายะมูตลาตุบลาثيابها ولا يفنى شبابهم ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จึงกล่าวตอบนะครับว่าก้อนอิฐที่นำมาสร้างสวรรค์นั้นน่ะทำมาจากฟิดดะห์ทำมาจากเงินและก้อนหนึ่งทำมาจากทองคำก็สลับกันไปปูนฉาบของมันนั่นก็คือน้ำหอมของชะมดเจียนที่มีความหอมกลุ่นมากก้อนกรวดนะครับที่จะมานำมาผสมก็คือไข่ไข่มุกนะครับและก็พลอยและพื้นดินคือหญ้านะครับหญ้าฟันเหลืองอารามผู้ที่เข้าไปในนั้นในสวนสวรรค์นี้จะมีความสุข
โดยที่ไม่มีความอะไรเศร้าโศกเสียใจและจะคงอยู่ในนั้นนะครับตลอดกาลโดยไม่เสียโดยที่ไม่ตายเสื้อผ้าของเขาเนี่ยจะใหม่ตลอดกาลคือจะไม่มีความหม่นหมองความหนุ่มของเขาเนี่ยความหนุ่มความสาวของผู้ที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยก็จะไม่หายไปจะไม่ละลายหายไปหะดีษนี้นะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมิซีนะครับเป็นหะดีษซอฮีหะนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นนะครับว่าการสร้างสวนสวรรค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสรรสร้างที่ท่านนบีได้อธิบายให้กับพวกเราบรรดาซอฮาบะห์ก็สงสัยก็อยากจะรู้เหมือนที่เราอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยนะครับเป็นคนหนึ่งนะครับที่อยากจะเข้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยอยากจะรู้นะสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยพระองค์ทรงประดับประดาพระองค์ทรงสรรสร้างนะครับสวรรค์เนี่ยนะที่เตรียมให้กับบรรดาผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์เนี่ยสร้างโดยกับอะไรเราได้รับทราบนะครับว่าก้อนอิฐนะก้อนหนึ่งสร้างมาจากอะไรนะครับสร้างมาจากเงินและก้อนอีกก้อนหนึ่งสร้างมาจากทองคำนะสลับกันไปนะครับแต่ของเรานี่อิฐมอนตลอดใช่ไหมครับรั้วอิฐบล็อกตลอดนะแล้วก็ตอนนี้ก็มีอิฐมวลเบาที่มาเอามาสร้างบ้านแต่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สร้างนะครับไว้ทำด้วยกับเงินทำด้วยกับทองสิ่งที่นำมาผสมนะครับที่เอามาฉาบเป็นนะครับเป็นน้ำหอมจากกลิ่นชะมดเชียนนะครับแล้วก็ผสมด้วยกับไข่ก้อนกรวดนะครับที่เป็นทรายเป็นไรที่ทำมาจากไข่มุกและกับพลอยแหมพี่น้องครับเราวาดภาพไม่ออกเลยนะครับว่าความสวยความงามมันจะแค่ไหนนะอินชาอัลเลาะห์เราไปเจอกันนะครับเราไปเจอกันทั้งผมและกับพี่น้องที่รับชมเนี่ยไปเจอกันในสวนสวรรค์ถามจะทำยังไงที่จะให้ไปในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พี่น้องก็ขอดุอาผมก็ขอดุอาและปฏิบัติตัวให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงพอใจในเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงพอใจแล้วอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็จะให้สวนสวรรค์แก่เราเรามาดูนะครับว่าในสวนสวรรค์เนี่ยทานน้ำที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมไว้กับให้กับชาวสวรรค์เป็นยังไงท่านอบูฮุรอเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับได้เล่านะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายอย่างนี้นะครับอันฮารุลญันนะห์ตะคฺรุจุมินตะฮ์ติติลาลเอามินตะฮ์ติจิบาลมิสกอัครจุฮิบนุฮับบานกอลาอัลบานีฮัสซันซอฮีหท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าแม่น้ําน่ะในสวนสวรรค์ด้วยนะครับว่ามีแม่น้ําหลายสายหลายผ่านในสวนสวรรค์ทีนี้เราอ่านแล้วอ่านอายะตัจรีมินตะฮ์ตีอันฮาร์นะครับที่แม่น้ําหลายสายหลายผ่านนะครับในสวนสวรรค์เป็นยังไงนะครับท่านนบีได้บอกว่าแม่น้ําในสวนสวรรค์นะครับไหลมาจากนะครับเบื้องล่างของพวกเขานะไหลมาจากเบื้องล่างของภูเขาน้ํานะครับน้ําหอมชะมดเชียนนะครับดังนั้นพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับไหลมาจากนะครับต้นน้ํานู่นด้านล่างของภูเขาไหลมานะเป็นลำธารนะครับไหลให้พวกเรานั้นได้ผ่านไปและเราได้นะครับได้รับดูได้รับชมและท่านนบีก็ได้บอกอีกนะครับว่าฟินญันนติบะฮรุนลิลมะในสวนสวรรค์นั้นวิมานนั้นจะมีทะเลน้ำจืดวะบะฮรุลิลละบันและก็เป็นทะเลสำหรับละบันสำหรับนมน้ำนมวะบะฮรุนลิลอัสลและทะเลนะครับสำหรับน้ำผึ้งนะคือสายน้ำเนี่ยที่ออกมานะครับมาเป็นสายน้ำสายน้ำเป็นสายน้ำอะไรครับสายน้ำน้ำจืดมีสายน้ำอะไรอีกทะเลไหลออกมาจากทะเลเป็นสายน้ำเป็นน้ำนมทะเลไหลมานะครับเป็นน้ำอะไรครับเป็นน้ำผึ้งหัวบาฮรุลิลคัม
และก็มีนะครับทะเลสำหรับทานน้ำที่ไหลมาเป็นน้ำเหล้านะครับตุมะตุสตักกุลอันฮารุมินฮาบาดหลังจากนั้นมันเป็นทะเลแล้วมันก็หลังจากนั้นซึ่งจากที่ตรงนั้นแหละทานน้ำหลายสายก็จะไหลแยกออกจากมันก็คือเป็นทะเลใหญ่แล้วก็ทานน้ำก็จะไหลเป็นทะเลใหญ่ก็จะทะเลน้ำนมทะเลน้ำจืดทะเลไม่มีทะเลน้ำเค็มฮะมีทะเลน้ำจืดนะครับแล้วก็มีทะเลน้ำเหล้าทะเลน้ำผึ้งก็เป็นออกมาเป็นทานน้ำไหลเพื่อจะให้ชาวสวรรค์เนี่ยได้ดื่มได้กินดื่มกันอย่างสนุกสนานดื่มกันอย่างไม่รู้อิ่มดื่มกันอย่างสะดวกสบายนั้นพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าเหล้านะครับในดุนยาเนี่ยถูกห้ามแต่เราสามารถกินได้กินเป็นทานน้ำเลยในสวนสวรรค์ครับแต่ไม่มีนะครับแต่ไม่มีทานอะไรครับไม่มีทานน้ำท่อมนะฮะทานน้ำท่อมอัลลอฮ์ทรงประทานไม่ได้กล่าวไว้ทานน้ำท่อมนบีไม่ได้อธิบายไว้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จึงนะครับไม่ได้ให้เราก็อย่าไปกินน้ำท่อมที่ท่านนบีได้อธิบายไว้มีทานน้ำจืดมีทานน้ำนมมีทานน้ำผึ้งมีทานเหล้านะครับดังนั้นเป็นทะเลนะครับที่ท่านนบีได้บอกบาฮรุนเป็นทะเลถ้าหลังนั้นก็จะไหลมาเป็นทานนะครับเข้าสู่ส่วนคือในสวรรค์แล้วก็จะเป็นทานเราก็จะสามารถที่จะไปดื่มไปกินตรงนั้นดังนั้นพี่น้องครับเราก็รับรู้ได้สิ่งต่างๆที่อยู่ในสวนสวรรค์ตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายให้เราได้รับรู้ว่ามีทานน้ําในทะเลยังไงมันใหญ่แค่ไหนกว้างกี่กิโลและอัลเลาะห์วัลลอฮุอาลัมและแล้วก็ทะเลน้ําเหล้าใหญ่กว่ารู้เล็กกว่าทะเลน้ํานมวัลลอฮุอาลัมทานน้ำผึ้งมันจะไหลยังไงอ่ะทานน้ำผึ้งมันจะเป็นอะไรนะจะเป็นแบบเหนียวลงไปจะเหนียวตัวไหมอะไรไหมแล้วจะตักกินกันยังไงวัลลอฮุอาลัมดังนั้นท่านนบีนั้นได้อธิบายแบบไหนเราฟังมานะครับเราได้รับรู้มานะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีความรอบรู้และมีความปีชาญาณยิ่งแน่นอนเราจะได้รับสิ่งเหล่านั้นดังนั้นขอให้เราได้รับในทุกนะครับทะเลและก็ทุกลำธารที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้ให้กับพวกเราชาวสวรรค์วันนี้อินชาอัลลอฮ์นะครับก็ต้องจากลาไว้เพียงเท่านี้อินชาอัลลอฮ์เรามาต่อในข้างหน้าวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัรกานุฮุลจะลีลาดะอาอิมุลฟะดีลาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนโต๊ะสุกีบุญเลิศโต๊ะสุกีบุญเลิศอายุ85ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีมุฮัมมัดบุญเลิศรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นน้าสะใภ้คอเตบครูอับดุลมานาป้อมขุนพรมจะละหมาดจนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุนฮัสนัยคลอง11หนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมูรีนวันแอลอฮัจญีมูรีนวันแอลออายุ93ปีหรือยี่หนอมช่างแกงได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา11นาฬิกาณมัสยิดอันอิสติกอมะห์ซุเราะห์อาจารย์เซงประชาอุทิศทุ่งครุสอบถามโทร0863963838

0: คุณลีนไลลาคุณพี่ไลลักหรือคุณลีนไลลาอายุ60ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา 9:00 นณมัสยิดดีนุนอิสลามซอยบางปลา21จังหวัดสมุทรปราการอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจจาบัดริยาพุทธเพ็งฮัจจาบัดริยาพุทธเพ็งสกุลเดิมบุญมีอายุ73ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมูซาโตะหว่างบุญมีรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นพ่อสามีของคุณสุวีนาเสือร้ายจะละหมาดจะนาซาในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา 14:00 นหรือบ่าย 2:00 นณมัสยิดกามะลุนอิสลามคลอง20สิงโตทองบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จุอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้ง
1: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายูซุฟสุกดีนายูซุฟสุกดีอายุ63ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของอิหม่ามอับดุลลอฮ์ฮัจญะรอบีอะห์สุกดีรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจะนาซะในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา 15:00 นหรือบ่าย 3:00 นณมัสยิดดารุนนะซีฮะบ้านลำแขกหนองจอกสอบถามโทร0898103248 0898103248อาจารย์สุนทรริมเพ็งผู้แจ้งอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญีอูนฮัจญีกอเซมบุญธรรมฮัจญีกอเซมบุญธรรมได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของงอดาบุญธรรมเป็นบุตรเขยของฮัจญีหวังการีมฮัจญาโตมูกินมาลัยจะละหมาดจะนาซะในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา 15:00 นณมัสยิดจะมีอุนมุตตะกีนลำสาลีคุณอุมัดมะลากีมะแจ้งข่าว
2: เพียง100บาทของพี่น้องผู้ศรัทธาสามารถร่วมสนับสนุนการผลิตสื่อศีลธรรมสร้างสรรค์ความดีสู่สังคมรับผลบุญญาริยะทานที่ไหลรินร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคที่สนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอดขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วน
3: ในพระคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์ตรัสว่าชัยฏอนได้เคยประกาศไว้ว่าดังนั้นด้วยพระเดชานุภาพของพระองค์ท่านแน่นอนฉันจะทำให้พวกเขาคือมนุษย์ทั้งหมดหลงผิดเว้นแต่ปวงบ่าวของพระองค์ในหมู่พวกเขาที่มีใจบริสุทธิ์เท่านั้นซูเราะห์ซอดอายะที่82และ83
4: ดุอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกะอัสบะฮ์นาวะบิกะอัมซัยนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุวะอิลัยกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
5: อัซกาอุสซอบาห
6: ์อัซกาอุสซอบาห
5: ์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: คุณกำลังฟังสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยใกล้ๆต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลโลมลงดินใครหมิ่นศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีวันสักวันให้ไทยล้างใจอับปรีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: รัฐบาลเตือนประชาชนระวังภัยมิจฉาชีพออนไลน์พร้อมย้ำเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่ติดต่อประชาชนโดยตรงขออย่าลงเชื่ออย่าพูดคุยและคล้อยตามมิจฉาชีพ
3: เตือนถ้าไม่อยากเงินหายห้ามรับสายเบอร์ที่ขึ้นต้นบวก697หรือบวก698ไม่ว่ากรณีใดๆโดยเด็ดขาดลดเสี่ยงจากการถูกหลอกโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
4: รับฟังความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสายทานศรัทธาของอิสลามได้ทั้ง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงอิสลามสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
5: งานนี้ฝนเขาไม่ได้มาเล่นๆครับใครที่เคยบอกว่าเมื่อไรฝนจะตกข้าวจะตายอยู่แล้วอ้าวเตรียมรับแรงกระแทกให้ดีเพราะล่าสุดกรมอุตุเขาเตือนรวดเดียวถึง58จังหวัดทั่วไทยว่าฝนถล่มหนักถึงหนักมากและจะลากยาวตั้งแต่วันนี้ถึง13กันยายนนี้เลยครับแล้วเลิกคิดไปเลยนะว่าจะเจอมุกเดิมๆประเภทว่าฝนฟ้าคะนองบางแห่งเพราะรอบนี้กทมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการติดโผพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแบบเต็มคาราเบลเลยเหตุผลที่ต้องออกมาเตือนและระวังในรอบนี้เพราะตัวการร้ายเข้ามาแบบแพ็คคู่ก็คือร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนืออีสานภาคกลางมาฟิชเชอริงกันกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพูดง่ายๆก็คือตัวแม่ลมฝนเนี่ยมาโคจรเจอกันพอดีแล้วเทมาเป็นชุดไม่จบในรอบเดียวด้วยตั้งแต่วันที่9 10 11 12 13กันยายนฝนจะไม่ได้ตกแล้วซาแต่จะทยอยเทลงมาเป็นสับเซตแล้วก็ยิงยาวหลายๆวันเลยครับรู้ไหมว่าน้ำท่วมกรุงเทพเขาไม่ได้วัดกันที่ว่าฝนน่ะตกเยอะแค่ไหนแต่วัดกันที่เทลงมาเร็วแค่ไหนต่างหากท่อระบายน้ำเมืองหลวงบ้านเรารับได้แค่ประมาณ60มิลลิเมตรต่อชั่วโมงครับถ้าเจอน้ำฝนซัดลงมาทีเดียว80มิลในชั่วโมงเดียวนะบอกเลยว่าเรียบร้อยต่อให้คุณเปิดเครื่องสูบน้ำทุกลำสูบในกรุงเทพน้ำก็ยังขังอยู่ดีครับเพราะว่ามันลงท่อไม่ทันไม่ใช่ไม่มีที่ไปนะครับทีนี้เรามาเช็คตัวเลข58กับ37ต่างกันยังไง58จังหวัดก็คือพื้นที่ที่โดนฝนตกหนักแน่นอนส่วน37จังหวัดนี่คือพื้นที่ระดับแบบไข่แดงที่ทางสทนชเขาขีดเส้นแดงเฝ้าระวังขั้นสุดเอาไว้โดยเฉพาะพวกอ่างเก็บน้ำขนาดกลางขนาดเล็กที่จะเตรียมระเบิดเพราะน้ำมันจะเกิน 80% รวมถึงแม่น้ำสายหลักอย่างน้ำกกน้ำน่านน้ำเมยน้ำป่าสักที่ใกล้จะล้นตลิ่งเต็มทีแล้วครับอันนี้เตือนแล้วนะการบ้านที่ทุกคนต้องทำทันทีสำหรับคนกรุงเทพและปริมณฑลคือตั้งแต่วันนี้เผื่อเวลาเดินทางเอาไว้เลยอย่าหาทำเอารถไปจอดชั้นใต้ดินหรือใต้สะพานเด็ดขาดส่วนพี่น้องทางภาคเหนืออย่าเพิ่งวางใจโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนกับเชียงรายดินโคลนรอบเก่าเนี่ยยังเก็บกวาดกันไม่ทันเสร็จรอบใหม่ก็มาจ่อคิวซ้ำอีกแล้วอ่ะถือว่าบอกแล้วนะเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเช็ครถเช็คบ้านแล้วตั้งสติให้ดีเพราะงานนี้ฟ้าฝนเนี่ยถ้าจะจัดหนักของจริง
6: ขับขี่ปลอดภัยใช้ชีวิตวิถีใหม่ห่างไกลโรคอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยครั้งและเว้นระยะห่างทางสังคม
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมง วิทยุบริการสาธารณะวิทยุที่ไม่มีโฆษณา
7: สถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติปรารถนาให้ทุกคนไม่มีหนี้มาจัดระเบียบการเงินกันใหม่ใช้จ่ายคิดถี่ถ้วนชวนให้ประเมินเงินในกระเป๋าใช้เงินเบาๆอนาคตเราจะมีกินมีใช้ตลอดไป
8: วิทยุกระจายเสียงคือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตอย่าเพิ่งทิ้งแพลตฟอร์มวิทยุภาคพื้นดินแม้ว่ามันจะขาดทุนท่านต้องรักษามันไว้เพราะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภควิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
9: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพบกับผมทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องของคำพิพากษาศาลฎีกานะครับ1665ปี67นะครับ เรื่องย่อก็ประมาณนี้นะครับโจทนะครับจดทะเบียนรับจำเลยเป็นบุตรบุญธรรมต่อมาได้ย้ายไปอยู่กับจำเลยที่บ้านของพ่อตาแม่ยายของจำเลยโจทก์ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินที่มีทั้งที่ดินและเงินฝากในบัญชีธนาคารให้จำเลยโจทก์อดจดทะเบียนยกที่ดินให้แก่จำเลยโดยเสน่หาคำถามโจทก์จดทะเบียนรับจำเลยเป็นบุตรบุญธรรมและจดทะเบียนให้ที่ดินแก่จำเลยต่อมาโจทก์ทวงเงินและขอเงินค่ารักษาพยาบาลจากจำเลยเพื่อเอาไปเป็นค่ารถกับค่าอาหารเพื่อไปรักษาที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลคือโจทก์ป่วยจำเลยไม่ให้ไม่ว่าจำเลยด่าทอโจทก์ว่าไม่มีศีลธรรมไม่ยุติธรรมไม่รักลูกเงินแค่นี้ก็ทวงจะไปตายที่ไหนก็ไปหน้าด้านหน้ามึนอยู่ทำไมและขับไล่โจทก์ออกจากบ้านคำถามคือโจทก์จะเรียกถอนคืนกันให้เพราะเหตุจำเลยประพฤติเนรคุณได้หรือไม่นะครับศาลฎีกาบอกว่าเมื่อพิเคราะห์ถ้อยคำที่โจทก์ด่าทอจำเลยว่าไม่มีศีลธรรมไม่ยุติธรรมไม่รักลูกเงินแค่นี้ก็ทวงจะไปตายที่ไหนก็ไปหน้าด้านหน้ามึนอยู่ทำไมนะครับแล้วก็ขอเงินนะครับถูกด่าเพราะขอเงินแล้วไม่ให้นะแล้วก็มีการไล่ออกจากบ้านนะครับเขาบอกว่านะครับกับการที่คือกรณีนี้แม้จะมองว่าไม่ใช่บุพการีจริงๆไม่ใช่พ่อแม่จริงๆนะครับแต่การที่โจทก์จดทะเบียนรับจำเลยเป็นบุตรบุญธรรมโจทก์ก็เปรียบเสมือนเป็นมารดาของจำเลยคนหนึ่งจำเลยย่อมต้องให้ความเคารพและยกย่องเชิดชูโจทก์นะครับคำว่าไม่มีศีลธรรมไม่ยุติธรรมเป็นการกล่าวหาว่าโจทก์เนี่ยไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่ให้ความเป็นธรรมแก่จำเลยทำให้ถูกคนอื่นเนี่ยเกลียดชังเสียชื่อเสียงคือหมายว่าให้คือถ้าพูดอย่างเงี้ยทำให้โจทย์เนี่ยเสียหายคนอื่นมาฟังเนี่ยเขาจะเกลียดโจทย์อะไรประมาณนี้นะครับส่วนคำว่าหน้าด้านหน้ามึนอยู่ทำไมแสดงให้เห็นว่าโจทย์เนี่ยไม่มีความละอายแก่ใจที่มาอาศัยอยู่ในบ้านของพ่อตาแม่ยายจำเลยนะครับแล้วก็เป็นบ้านของครอบครัวจำเลยอันเป็นถ้อยคำที่ไร้ความเคารพนับถือเป็นการลบหลู่เหยียดหยามอักตัญญูต่อผู้มีพระคุณถือได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาทโจทย์อย่างร้ายแรงนะครับจึงเป็นเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นการของเงินแล้วก็ไม่ให้นะครับไม่ให้เสร็จของเงินไปโรงพยาบาลนะไม่ให้เสร็จก็ยังด่าว่าด่าทอด้วยกับถ้อยคำที่กล่าวไปแล้วนะครับแถมยังไล่ออกจากบ้านนะครับศาลบอกว่าไอ้พฤติการของจำเลยเนี่ยนะครับเป็นเหตุให้โจทย์เนี่ยเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุที่จำเลยเนี่ยประพฤติเนรคุณได้นะครับตามกฎหมายนะครับก็ศาลก็เลยพิพากษานะครับให้จำเลยเนี่ยนะครับคืนที่ดินนะครับแล้วก็คืนเงินนะครับให้กับโจทย์นะครับในข้อหาที่จำเลยเนี่ยประพฤติเนรคุณโจทย์ที่เอามาฝากกันเนี่ยก็ผมก็เชื่อว่านะคนเป็นมุสลิมเนี่ยก็ไม่ทำแบบนี้หรอกเพราะว่าตามหลักการเราเนี่ยนะครับเรื่องของการดูแลพ่อแม่หรือแม้กระทั่งโอเคบางคนอาจจะไม่มีพ่อแม่แต่ว่าดูแลผู้มีพระคุณใช่ไหมก็เป็นเรื่องที่พวกเราเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ศาสนาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่หลักการเราเนี่ยคือเน้นย้ำอยู่เสมอเลยเรื่องของ ความอะไรนะความกตัญญูใช่ไหมความกตัญญูรู้คุณอ่ะคือคำเนี้ยสำหรับมุสลิมนะสำหรับมุมินนะคือมันไม่ต้องแปลไงไม่ต้องตั้งคำถามด้วยหรอไหมที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้สังคมเรายุคปัจจุบันเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ๆคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่บางทีไม่ใช่เด็กด้วยนะแก่หัวงอกแล้วนะแต่ว่าตั้งตัวเป็นเจ้าลัทธินี่หรอไหมมานั่งตั้งคำถามเท่ๆอะไรคือการกตัญญูอะไรคือการเนรคุณนึกออกปะเออมานั่งตั้งคำถามว่าก็ในเมื่อก็ไม่ได้ขอมาเกิดนึกออกปะไม่ได้เรียกร้องว่าจะมาเกิดแล้วทำไมจะต้องไปดูแลไปกตัญญูกับพ่อแม่เออบางคนบอกว่าก็ฉันทำงานฉันก็ต้องใช้ของฉันคนเดียวแบบนี้จะเรียกว่าเนรคุณได้ยังไงอะไรนึกออกปะมาตั้งคำถามเท่ๆแล้วเออมันก็เกิดคำถามแล้วมันก็เหมือนแบบปลูกฝังในหัวสมองคนรุ่นใหม่เออมันเรามาถึงยุคนี้กันแล้วอ่ะเพราะนั้นยุคเนี้ยไม่ว่าแต่ยุคไหนเลยว่าอย่าว่าแต่ยุคนี้เลยคือยุคไหนๆเนี่ยปัญหามันก็เกิดมาแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยปัญหาของสังคมเนี่ยมันก็เกิดมาอาจจะต่างกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันใช้แก้ปัญหาได้ทั้งยุคที่แล้วยุคปัจจุบันแล้วก็ยุคอนาคตที่มันเป็นปัญหาสังคมนะผมว่ามีสิ่งเดียวที่แก้ได้ทุกยุคทุกสมัยแล้วก็แก้ไปได้ตลอดเลยก็คืออั้นอิสลามเพราะฉะนั้นนะครับปลูกฝังอิสลามให้กับลูกหลานของท่านคนในบ้านของท่านเราก็ไม่ต้องมานั่งเนี่ยนะมานั่งตอบคำถามมานั่งแก้ปัญหามานั่งอะไรเพราะว่าเรามีอิสลามนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
10: ที่จบไปแล้วเป็นทนายสยามถูกหมอ
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์ดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
11: เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมีความสุขพร้อมสุขภาพที่ดีไปกับวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
12: สีของน้ำมูกบอกอะไรเกี่ยวกับสุขภาพของเราได้บ้างคุณผู้ฟังครับสีของน้ำมูกสามารถบอกถึงเกี่ยวกับสุขภาพของเราได้โดยน้ำมูกใสถ้าน้ำมูกใสไม่มีสีและค่อนข้างไหลเป็นน้ำอาจมาจากการร้องไห้หรือแม้แต่หวัดเล็กน้อยโดยน้ำมูกที่ออกมาจะช่วยให้ภายในโพรงจมูกชุ่มชื่นไม่แห้งจนเกินไปน้ำมูกลักษณะนี้สามารถหายไปได้เองโดยไม่ต้องทานยาหากน้ำมูกมีลักษณะเหนียวข้นหรือมีความหนืดมากกว่าใสๆอาจเริ่มเป็นสัญญาณบอกว่าร่างกายของเราเริ่มมีอาการแพ้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นเช่นแพ้เกสรดอกไม้หรือแพ้อาหารบางชนิดน้ำมูกเหนียวข้นมีสีเขียวหรือเหลืองหากน้ำมูกที่เหนียวและข้นกว่าเดิมและยังมีสีเขียวหรือเหลืองอาจมีความเป็นไปได้ว่าระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเริ่มทำงานการเปิดโหมดทำงานของระบบภูมิคุ้มกันคือการเริ่มรวบรวมพลังจากเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งในเม็ดเลือดขาวจะมีเอนไซม์ที่ทำให้น้ำมูกมีสีเขียวหรือเหลืองนั่นเองครับและสุดท้ายระยะเวลาที่มีน้ำมูกอย่างไรก็ตามหากคุณผู้ฟังมีน้ำมูกเหนียวข้นสีเขียวหรือเหลืองราว 2-3 วันขึ้นไปนั่นหมายความว่าคุณกำลังเป็นไข้หวัดใหญ่ชนิดที่ติดเชื้อจากไวรัสและถ้าหากอาการดีขึ้นน้ำมูกจะค่อยๆหายไปภายใน 10-14 วันแต่คุณผู้ฟังก็ควรที่จะทานยาและดื่มน้ำมากๆเพื่อช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดียิ่งขึ้นหากน้ำมูกยังไม่หายภายใน 2-3 อาทิตย์นั่นอาจหมายถึงว่าอาจจะมีอาการแทรกซ้อนเช่นมีไข้ไซนัสอักเสบปอดบวมหรือปอดอักเสบดังนั้นควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายและทำการรักษาอย่างถูกต้องต่อไปครับ
11: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะติดตามรับฟังได้ทางคลื่น AM 837 กิโลเฮิรตซ์และทางเว็บไซต์ muslim.fm
1: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
13: โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมีความอดทนและจงต่างอดทนซึ่งกันและกันเถิดและจงประจำอยู่ชายแดนและพึงกลัวเกรงอัลเลาะห์เถิด เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จซูเราะห์อัลอิมรอนอายะที่200
8: พวกท่านจงอย่าไปถกเถียงกับผู้ใดยกเว้นท่านคาดว่าเขานั้นจะกลับสู่สัจธรรมอย่าได้ไปถกเถียงคนอื่นเลยยกเว้นผู้ที่คุยด้วยแล้วท่านคาดว่าเขาจะกลับตัวกลับใจแต่สำหรับผู้ที่ท่านคุยด้วยแล้วเขาเอาแต่เถียงกลับก็ไม่ต้องไปคุยด้วยวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อสังคมสร้างปัญญาคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
14: วันนี้ปัญหาคลื่นแทรกคลื่นไม่ชัดปัญหานี้จะหมดไปเมื่อพี่น้องโหลดแอปพลิเคชันมุสลิมไทยและฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm ฟังชัดทั่วไทยฟังได้ทั่วโลกสื่อมุสลิมไทยโยงใหญ่มุสลิมโลกวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อปลอดภัย
15: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับท่านหญิงคอดีญะห์หนึ่งในแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่าหนึ่งในมารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราต้องเรียนรู้กันก็คือมารยาทท่านนบีกับภรรยาท่านนบีคือท่านหญิงคอดีญะห์เป็นภรรยาคนที่1ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงคอดีญะห์เป็นบุคคลที่แต่งงานกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนื่องจากสิ่งที่นางได้ยินมาว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นผู้ที่มีความสัจจริงเป็นผู้ที่มีความไว้วางใจได้และท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ใช้ชีวิตอยู่กับนางมาด้วยกับการที่ท่านนบีมีความรักต่อนางท่านนบีได้อยู่กับนางและนางก็คอยช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันที่ท่านนบีได้ทําการได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีเกิดความกลัวในวันที่ญิบรีลมาหาท่านนบีในถ้ำครั้งแรกท่านหญิงคอดีญะห์เวลาท่านนบีได้มาหาถึงคอดีญะห์แล้วก็เล่าให้ถึงคอดีญะห์ฟังว่าเหตุการณ์นี้เป็นแบบนี้แบบนี้คอดีญะห์ถึงก็บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนั้นเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคนอื่นท่านนั้นเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคนที่ไม่มีท่านนั้นเป็นคนที่คอยให้เกียรติแขกท่านนั้นได้ดูแลสิ่งนั้นดูแลสิ่งนี้เพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทอดทิ้งท่านอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่ท่านหญิงคอดีญะห์ได้ปลอบใจท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีได้ใช้ชีวิตอยู่กับนางเนี่ยด้วยกับการมีความรักต่อนางท่านนบีมีลูกกับท่านหญิงคอดีญะห์แล้วท่านนบีก็ได้อยู่กับนางจนกระทั่งท่านนบีได้ทำการดะวะไป10ปีท่านหญิงคอดีญะห์เสียชีวิตในปีฮิจเราะห์ศักราชในปีที่10หลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการแต่งตั้งเป็นนบีหมายความว่าก่อนท่านนบีอพยพ3ปีท่านหญิงคอดีญะห์เสียชีวิตและหลังจากคอดีญะห์เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยท่านนบีได้กล่าวถึงคอดีญะห์อย่างบ่อยมากจนกระทั่งว่าท่านหญิงอาอิชะห์ซึ่งเป็นภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกคนนึงเนี่ยอาอิชะห์ได้ยินท่านนบีกล่าวถึงคอดีญะห์อย่างบ่อยมากกล่าวถึงภรรยาคนแรกบ่อยมากอาอิชะห์ก็เลยบอกว่าผู้หญิงไม่มีใครแล้วเหรอมีแต่ภรรยาคนแรกของท่านที่ชื่อว่าคอดีญะห์เหรอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยให้ความรักต่อท่านหญิงคอดีญะห์เนี่ยอยู่ในหัวใจของฉันหมายความว่าให้ท่านนบีเนี่ยมีความรักต่อภรรยาคนแรกที่คอยช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตลอดในอย่างมากจนกระทั่งท่านหญิงอาอิชะห์ภรรยาคนถัดมาภรรยาอีกคนหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีความรักต่อท่านหญิงคอดีญะห์มากและนางได้บอกว่าฉันไม่เคยหึงหวงใครมากไปกว่าการที่ฉันเนี่ยหึงหวงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับท่านหญิงคอดีญะห์นี่คือหนึ่งในแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับภรรยาของท่านนบี
8: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนโตสุกีบุญเลิศโตสุกีบุญเลิศอายุ85ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจจีมุฮัมมัดบุญเลิศรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นน้าสะใภ้คอเตบครูอับดุลมานะป้อมขุนพรมจะละหมาดจนาซะในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุนฮัสนัยคลอง11หนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหม็งผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจจีมูรีนวันแอลลอฮัจจีมูรีนวันแอลลออายุ93ปีหรือยี่หนอมช่างแกงได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา11นาฬิกาณมัสยิดอันอิสติกอมะห์ซุเราะห์อาจารย์เซงประชาอุทิศทุ่งครุสอบถามโทร086 0863963838 0863963838คุณลิต้าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณพิไลลักษ์หรือคุณลีนไลลาคุณพิไลลักษ์หรือคุณลีนไลลาอายุ60ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา 9:00 น.ณมัสยิดดีนุนอิสลามซอยบางปลา21จังหวัดสมุทรปราการอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญาบัดริยาพูดเพ็งฮัจญาบัดริยาพูดเพ็งสกุลเดิมบุญมีอายุ73ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมูซาโตะหว่างบุญมีรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นพ่อสามีของคุณสุวีนาเสือร้ายจะละหมาดจะนาซาในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา 14:00 นหรือบ่าย 2:00 นณ มัสยิดกามลุนอิสลามคลอง20สิงโตทองบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายยูซุฟสุขดีนายยูซุฟสุขดีอายุ63ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของอิหม่ามอับดุลลอฮ์ฮัจญะรอบีอะห์สุขดีรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจะนาซะในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา 15:00 นหรือบ่าย 3:00 นณ มัสยิดดารุนนะซีฮะห์บ้านลำแขกหนองจอกสอบถามโทร0898103248 0898103248อาจารย์สุนทรริมเพ็งผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีกอเซมบุญธรรมฮัจญีกอเซมบุญธรรมได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของงอดาบุญธรรมเป็นบุตรเขยของฮัจญีหวังการีมฮัจญาโตมูกินมาลัยจะละหมาดจะนาซะในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา 15:00 นณ มัสยิดจะมีอุนมุตตะกีนลำสาลีคุณอุมัดมะลากีมะแจ้งข่าว
0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: ثانية
1: فيا أيها المؤمنون اتقوا الله فإن من اتقى وقى وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله أنا على نور من الله رجاء ثواب الله وترك لمعصية الله على نور من الله خيف المؤمنون ربنا الله ثم استقاموا تبارك وتعالى إن الذين قالوا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم พี่น้องผู้มีเกียรติรักทุกท่านครับอายะอัลกุรอานที่ผมได้นำเสนอพี่น้องไปอยู่ในซูเราะห์ฟุสซิลัตตั้งแต่อายะที่30นะครับถึง32เป็นอายะที่บอกกับเราให้รู้ซึ่งถือว่าเป็นบิชาเราะห์เป็นข่าวดีถือว่าอายะห์นี้เป็นอัลบิชาเราะตุลิอะห์ลิลอัลอิสติกามะห์เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ยืนหยัดอยู่บนหลักการของศาสนาอัลอิสติกามะห์การยืนหยัดอยู่บนหลักการที่ถูกต้องตั้งแต่ยุคสมัยของรอซูลมาอยู่ในยุคสมัยของซอฮาบะห์มาอยู่ในยุคสมัยของซะลาฟุสซาละห์จนกระทั่งมาอยู่ในยุคสมัยของอัลอาอิมมะตุลฮุดาบรรดาอิหม่ามที่อยู่บนทางนำทั้งหลายอิหม่ามแห่งทางนำสิ่งที่ศาสนามาถึงเราในทุกวันนี้ไม่ใช่แค่เกิดขึ้นจากการอีหม่านของคนยุคนั้นโดยตัวเขาเองนั่นหมายความว่าการมีอีหม่านและสิ่งที่จะยืนยันถึงการมีอีหม่านนั่นคือการมีอิสติกามะห์มีความมั่นคงและยืนหยัดอยู่บนหลักการของศาสนาด้วยอีมานและอิสติกามะห์ในศาสนาอิสลามจึงได้แผ่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกจนถึงปัจจุบันและที่สำคัญอายะห์กุรอานอายะห์นี้ได้บอกข่าวดีกับบรรดาผู้ที่ยืนหยัดอยู่บนศาสนาฉะนั้นเราจะมาทำความเข้าใจในก็อัลกุรอานอายะห์นี้แน่นอนที่สุดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลหนึ่งที่ยืนหยัดอยู่บนหลักการของศาสนาตั้งแต่วันแรกที่ท่านประกาศศาสนาวันที่ท่านประกาศคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จากคนที่เคยรักก็เกลียดจากมิตรกลายเป็นศัตรูจากคนที่เคยช่วยเหลือก็กลายเป็นบุคคลที่อยู่ตรงข้ามและพยายามทำร้ายแต่รอซูลไม่ได้สั่นคลอนกับสิ่งเหล่านั้นรอซูลุลลอฮ์ใช้ความพยายามตลอดระยะเวลา23ปีในการยืนหยัดอยู่บนการเผยแผ่หลักการที่ถูกต้องถึงแม้ว่าสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์นำมาในยุคสมัยนั้นมันจะค้านกับความเชื่อและแนวปฏิบัติของคนในสังคมนั้นก็ตามรอซูลุลลอฮ์ได้เป็นตัวอย่างของการยืนหยัดตั้งแต่ยุคที่ท่านเผยแผ่ที่มหานครมักกะฮ์13ปีซึ่งเป็นยุคสมัยเป็นช่วงเวลาที่หนักที่สุดโหดร้ายที่สุด และยากลำบากที่สุดเพราะท่านเริ่มต้นเพียงท่านคนเดียวแล้วหลังจากนั้นคนที่มานับถือศาสนามาเชื่อมั่นนบีมุฮัมมัดก็ได้แก่บรรดากลุ่มคนที่เป็นมุสตะดาฟีนเป็นคนที่อยู่ในคนกลุ่มล่างคนที่อ่อนแอไม่ได้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสังคมซึ่งแน่นอนเป็นความยากลำบากอย่างมากถูกกำหนดค่าหัวถูกขับไล่ถูกวางแผนทำร้ายจนกระทั่งท่านจะต้องเดินทางไปที่ตออิฟเพื่อจะหาพื้นที่ใหม่ในการเผยแผ่เมื่อเหตุการณ์เข้ามาสู่ปีที่10แห่งการเผยแผ่ศาสนาแต่ก็ถูกทำร้ายหนักกว่าที่ได้รับจากชาวมักกะฮ์ที่ทำสิ่งที่เกิดขึ้นกับรอซูลุลลอฮ์ไม่ได้ทำให้ท่านย่อท้อเลยแต่มันกลับเพิ่มอีมานและยังทำให้รอซูลุลลอฮ์มุ่งมั่นในการที่จะเผยแผ่ศาสนาจนกระทั่งมีคำสั่งให้ฮิจเราะห์เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการฮิจเราะห์จากมหานครมักกะที่เป็นบ้านเกิดไปสู่ดินแดนที่ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรไม่มีเครือญาติไม่มีคนรู้จักมีคนที่อีมานต่อท่านรอซูลุลลอฮ์เพียงไม่กี่คนในช่วงฤดูที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์แล้วมาเจอกับนบีในพื้นที่อักบะนะครับฉะนั้นก็มีไม่กี่คนที่เป็นคนจุดประกายในการที่จะตอบรับรอซูลุลลอฮ์ในการเดินทางไปนบีทำงานหนักอีก10ปีจนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประกาศความสำเร็จด้วยกับดำรัสที่บอกอัลยอมะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอะมะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนาเป็นการประกาศถึงความสำเร็จในการต่อสู้การเผยแผ่และความอดทนการยืนหยัดของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งศาสนาอิสลามสมบูรณ์ผมนำเรื่องนี้มาพูดคุยกับท่านในวันนี้ในฐานะที่เราเป็นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรารู้สึกถึงความเสียสละของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่เรารู้สึกถึงความอดทนความยากลำบากในการที่นำศาสนามาสู่เราในวันนี้หรือไม่เราต้องถามตัวเราเองว่าแล้วจากนี้ไปในฐานะที่เราเป็นอุมมะห์ของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราทำอะไรในฐานะของการเป็นประชาชาติของนบีมุฮัมมัดในการสืบต่อเจตนารมณ์และยืนหยัดอยู่บนหลักการในการนำเอาสารและแสงสว่างแห่งพระผู้เป็นเจ้าไปสู่คนรุ่นหลังจากเราวันนี้ถ้าซอฮาบะห์ต่างคนต่างทำต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเอาตัวรอดต่างคนต่างเห็นสังคมมากกว่าศาสนาผมเชื่อว่าวันนี้อิสลามไม่มาถึงเราแต่เพราะคนเหล่านั้นต่อสู้ยืนหยัดอดทนและในที่สุดแสงทองแห่งอิสลามก็ได้สาส่องไปยังทั่วทุกมุมโลกจนที่เราเห็นในปัจจุบันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้อินนัลลซีนกาลูร็อบบุนัลลอฮฺซุมมัสตะกามูอัลลอฮฺบอกว่าแท้จริงบรรดาผู้ซึ่งที่เขาได้กล่าวว่าอัลลอฮฺคือพระเจ้าของเราซุมมัสตะกามูหลังจากกล่าวแล้วเขาก็ยืนหยัดอยู่บนหลักการของอัลลอฮ์พี่น้องครับตรงนี้สำคัญมากสองประโยคนี้จะเป็นหนึ่งในเครื่องหมายของคนที่จะได้รับข่าวดีไม่ใช่ประกาศตัวว่าเป็นอีมานเป็นคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่ไม่มีสิ่งใดที่สะท้อนให้เห็นถึงการยืนหยัดอยู่บนหลักการเลยวันนี้เนี่ยเราไม่ได้โดนทดสอบหนักเหมือนท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลในครั้งที่เกิดสิ่งที่เป็นบททดสอบหนักในยุคของราชวงศ์อับบาซียะไม่ว่าจะเป็นมะมูนมุอ์ตะซิมวาซิกที่ได้อิทธิพลความคิดของพวกมุอ์ตะซิละ ที่บอกว่ากุรอานเป็นมะคลุกต่างเรียกบรรดาผู้รู้มาและให้ยืนยันอะกีดะห์นี้หนึ่งในผู้ที่ยืนหยัดและบอกว่าอัลกุรอานกะลามุลลอฮ์ไกรุมะคลูกินกุรอานเป็นกะลามุลลอฮ์ไม่ใช่เป็นมะคลุกท่านทราบไหมครับว่าอิหม่ามอะห์มัดโดนอะไรแน่นอนมีผู้รู้หลายคนเอาตัวรอดพูดตามความคิดพูดตามสิ่งที่บรรดาผู้นำต้องการก็บอกว่าเป็นอะไรครับเป็นมะคลุกรอดได้รับบรรดาศักดิ์ได้รับอะไรครับการช่วยเหลืออย่างดีเอาตัวรอดแต่อิหม่ามอะห์มัดซะบาตยืนหยัดท่านถูกเฆี่ยนถูกจำคุกและถูกทรมานนานับประการท่านยังคงประกาศว่าอัลกุรอานคือกะลามุลลอฮ์อัลกุรอานคือดำรัสของอัลลอฮ์กอยรุมะคลูกินไม่ใช่เป็นมะคลูกแน่นอนค้านกับอะกีดะห์ความเชื่อของผู้นำในยุคนั้นและบรรดาอิทธิพลความคิดของกลุ่มมุอ์ตะซิละห์ที่มีความคิดที่มันผิดเพี้ยนไปจากอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ด้วยกับการยืนหยัดอยู่บนหลักการแม้ตัวเองจะต้องถูกทรมานถูกทำร้ายสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทำให้ท่านย่อท้อและเปลี่ยนแปลงเลยเราคงได้ยินประวัติของท่านบิลาลอิบนุรอบะห์ในครั้งที่บิลาลซึ่งเป็นทาสที่ต่ำต้อยในสายตาของมนุษย์ในครั้งที่นายของเขาได้อะไรครับได้พยายามทรมานบิลาลเอาจับไปขึงพืชกลางแดดเอาหินที่ร้อนใหญ่ๆมาทับแล้วก็บอกให้บิลาลได้เปลี่ยนความเชื่อและศาสนาประโยคทองที่ถูกกล่าวขานจนปัจจุบันที่ออกจากปากของบิลาลคืออะฮัดอะฮัดท่านอุมัรบินอิสฮากได้กล่าวในประโยคที่น่าสนใจกานะบิลาลإذا اشتد عليه العذاب قال أحد أحد فيقولون له قل كما نقول فيقول إن لساني لا ينطق به ولا يحسنه ที่บอกว่าอิบิลานในครั้งที่ท่านถูกทรมานอย่างหนักท่านก็กล่าวประโยคว่าอะฮัดอะฮัดแปลว่าอัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮ์องค์เดียวบรรดาผู้คนก็บอกว่าจงกล่าวเหมือนกับที่เรากล่าวสิบิลาลบอกว่าลิ้นของฉันมันพูดประโยคนี้ไม่ได้และมันก็ไม่สามารถจะพูดได้ด้วยความอดทนของท่านบิลาลจนทำให้ทาสที่ต่ำต้อยได้รับเกียรติท่านอบูบักรศิดดีกรอดิยัลลอฮุอันได้เห็นความอดทนของบิลาลได้ซื้อตัวบิลาลออกจากความเป็นทาสให้เป็นอิสระเป็นไทยและท่านอุมาร์อับดุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันได้บอกในประโยคทองที่น่าสนใจมากและมันชี้ถึงสถานะของมนุษย์ในฐานะของอะไรครับอิสลามและในมุมมองของสิ่งที่เป็นหลักการอิสลามว่าคนคนหนึ่งจะถูกยกย่องด้วยกับอะไรอุมาร์บินคอตตอบได้บอกว่าอบูบักรินไซยิดูนาวะอัตกอไซยิดานายะอ์นีบิลาลรอวะฮุลบุคารีหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามบุคารีอุมัรได้กล่าวว่าอบูบักรคือนายของเราและเขาได้ปล่อยคนที่เป็นนายของเราหมายถึงบิลาลอิบนุรอบะห์อุมัรบิลคอตตอบยกย่องให้บิลาลเป็นไซยิดุนาเป็นนายของเราทั้งนั้นที่บิลาลคือทาสผู้ต่ำต้อยสิ่งที่ทำให้บิลาลได้มีเกียรติจนอุมัรได้ยกย่องว่าเป็นบุคคลที่มีเกียรติเป็นหนึ่งในบุคคลที่อุมัรกล่าวว่านั่นคือนายของเรานั้นไม่ใช่เพราะฐานะทางสังคมไม่ใช่เพราะความร่ำรวยไม่ใช่เพราะเรื่องเศรษฐกิจไม่ใช่เพราะอะไรเลยแต่เพราะเรื่องอีมานที่บิลาลมีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและยืนหยัดอยู่บนอีมานนั้นอุมัรบิลคอตตอบจึงบอกว่าบิลาลคือนายของเราคือคนที่มีเกียรติที่สุดคนหนึ่งสำหรับเรานั่นแปลว่าเกียรติของคนในทัศนะของศาสนามันไม่ได้อยู่ที่ว่าคนคนนั้นมีสตังค์เยอะแค่ไหนมันไม่ได้อยู่ว่าคนคนนั้นอยู่ในฐานะทางสังคมอย่างไร มันไม่ได้อยู่ว่าเขาเป็นคนที่มีคนห้อมล้อมมากแค่ไหนแต่มันอยู่ตรงที่เขายืนหยัดอยู่บนหลักการมากแค่ไหนต่างหากนี่คือหลักการอิสลามแต่ในยุคปัจจุบันของเราเนี่ยเรายกย่องให้เกียรติคนที่ไม่มีจุดยืนทางศาสนาด้วยซ้ำและเราก็มองฐานะทางสังคมเงินและก็ไออีกปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้มันทำให้เราทำให้จุดยืนของเราต่อการแก้ไขสถานการณ์มันเลยผิดเพี้ยนไปพี่น้องผู้มีเกียรติครับท่านอิหม่ามอะห์มัดก็ดีท่านบิลาลอิบนุรอบะห์ก็ดีเป็นบุคคลที่มีการยืนหยัดอยู่บนหลักการคำว่ายืนหยัดมันสะท้อนถึงสิ่งใดบ้างพี่น้องครับอย่างแรกยืนหยัดบนอะกีดะห์ที่ถูกต้องอะกีดะห์ของชาวซะลัฟอะกีดะห์ของอะฮ์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ซึ่งคำว่าอะฮ์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ไม่ได้หมายถึงอาชาอิรอและมาตุรีดีแต่มันหมายถึงอะกีดะห์ของบรรดาซอฮาบะห์ริดวานุลลอฮ์อะลัยฮิมอัจมาอินอะกีดะห์ของอะฮ์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เป็นอะกีดะห์ที่อยู่บนแนวทางของซะลาฟุศซอลิห์อะกีดะห์ของรอซูลอะกีดะห์ของซอฮาบะห์วันนี้เราเองต้องถามว่าสิ่งที่เรากำลังยึดถือในเรื่องของหลักศรัทธาและในเรื่องของอัลลอฮ์นั้นเรายึดถือตามรอซูลซอฮาบะห์หรือตามใครต่อมายืนหยัดอยู่บนชะรีอะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนหยัดอยู่บนหลักการหลักการที่อยู่ในหมวดวาญิบหลักการที่อยู่ในหมวดซุนัตหลักการที่อยู่ในหมวดในเรื่องของฮารอมเราจะยืนหยัดอยู่บนการปฏิบัติตามคำสั่งใช้และออกห่างจากสิ่งที่เป็นข้อห้ามอันนี้คือการยืนหยัดนอกจากนั้นการยืนหยัดยังสะท้อนถึงพฤติกรรมที่เราจะต้องแสดงจุดยืนชัดเจนคือการที่เราต้องไม่ร่วมวงในสิ่งที่เป็นการกระทำที่เป็นบิดอะห์เพราะบิดอะห์คือสิ่งที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงสุดจากบรรดาความชั่วความเลวทั้งหลายรองจากอัชชิรกุบิลลาห์รองจากการชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ถูกทรมานเหมือนบิลาลเราไม่ได้ถูกเคี่ยนตีเหมือนอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเราไม่ได้ถูกจำคุกเหมือนกับเชคอิสลามไตมียะและบรรดาอิมมตุลฮุดาอีกหลายคนที่ต้องยืนหยัดในการรักษาศาสนาเราไม่ต้องเลยแต่เราอ่อนแอถึงขั้นขนาดที่เปลี่ยนจุดยืนของเราเพียงเพราะเราต้องการสังคมเพียงเพราะเราต้องการสังคมเราก็เลยเปลี่ยนจุดยืนของเราแล้วเราก็บอกว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เราสามารถที่จะเห็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในศาสนากลายเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวนั่นมันกำลังสะท้อนให้รู้ถึงอีมานและความเข้าใจของเราว่าวันนี้จุดยืนของเราในเรื่องศาสนาเป็นอย่างไรเราบอกว่าถ้าไม่ทำแล้วเราเกรงใจคนเราเกรงใจสังคมเราเกรงใจคนนู้นคนนี้แต่เราไม่เคยคิดเลยว่าแล้วอัลลอฮ์รอซูลแล้วศาสนาของพระองค์ล่ะเราก็ให้ความสำคัญในการที่จะตระหนักแล้วก็รู้สึกเคอะเขินในการที่เราจะละเลยและทิ้งสิ่งเหล่านี้โดยเอาสิ่งที่เรียกว่าสังคมหรือคนกลุ่มหนึ่งมาเป็นข้อแก้ตัวว่าเราจำเป็นต้องทำอย่างนี้หรือไม่พี่น้องผู้มีเกียรติครับแน่นอนครับการยืนหยัดมันต้องผ่านบททดสอบบรรดาอิมมะตุลฮุดาบรรดาผู้นำที่อยู่บนทางนำทั้งหลายถ้าเราศึกษาประวัติของคนเหล่านี้เขาผ่านบททดสอบมาอย่างหนักหน่วงแต่เขาก็ผ่านมาได้จนถึงเรื่องราวของเขาถูกกล่าวขานจนถึงปัจจุบันเพราะเขารู้นะครับว่าผลที่จะตามมาในชีวิตของเขาคืออะไรอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ตรัสไว้ในองค์การดังกล่าวที่บอกว่าเมื่อเขายืนยันและยืนหยัดอยู่บนหลักการแล้วตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะห์อัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูวะอับชิรูบิลญันนะติลละตีกุนตุมตุอาดูน พี่น้องฟังอายะห์นี้ในขณะที่กำลังใกล้จะตายซึ่งเป็นช่วงที่หนักหน่วงที่สุดเป็นช่วงที่ยากลำบากที่สุดสำหรับชีวิตเป็นตัวชี้วัดว่าเรายังจะคนยังคงเป็นผู้ศรัทธาหรือเป็นผู้ปฏิเสธเพราะในช่วงเวลานั้นคือช่วงวิกฤตที่สุดของชีวิตคนที่กล่าวว่าอามันตุบิลลาซุมมัสตะกอมูแล้วก็ยืนหยัดอยู่บนหลักการอัลลอฮ์บอกว่าตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะบรรดามะลาอิกะตุรเราะห์มะห์บรรดามะลาอิกะที่นำข่าวดีนำบิชารอมาบอกกับคนดังกล่าวนี้อัลลาตะคอฟูพี่น้องครับช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลาแห่งความหวาดกลัวและเสียใจอัลคอฟวัลฮุซนถามว่าหวาดกลัวกับอะไรหวาดกลัวกับอนาคตจะเกิดขึ้นว่าในโลกหน้าจะเจออะไรและเสียใจจากสิ่งที่ผ่านมาว่าข้างหลังของเราจะเป็นอย่างไรลูกเมียทรัพย์สินเงินทองสิ่งที่เราทิ้งเอาไว้สองสิ่งนี้จะถูกปลดออกด้วยข่าวดีของมาลาอิกะห์อัลลอฮ์บอกว่าจะมาบอกกับคนกลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะครับอามานูซุมมัสตะกอมูมาลาอิกะห์จะลงมาหาพวกเขาเหล่านั้นและจะมาบอกกับเขาถึงข่าวดีซึ่งเป็นช่วงที่หนักหน่วงที่สุดอัลลาตะคอฟูอย่าได้กลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตวะลาตะฮซะนูอย่าได้เสียใจเลยจากสิ่งที่ท่านทิ้งไว้เบื้องหลังวะอับชิรูบิลญันนะติลลตีกุนตุมตุอาดูนและจงรับข่าวดีด้วยสวงสวรรค์ที่พวกท่านทั้งหลายได้ถูกสัญญาไว้นั่นคือข่าวดีที่สุดข่าวดีที่จะทำให้ความยากลำบากความหนักหน่วงก่อนที่วิญญาณจะถูกดึงออกจากร่างมันได้ผ่อนคลายและเบาลงเพราะการที่มาลาอิกะห์ซึ่งเป็นทูตแห่งอัลลอฮฺตะอาลาได้ทำหน้าที่เอาข่าวดีมาบอกมันแปลว่าประกันชีวิตที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าและได้รับการดูแลจากคนที่อยู่ข้างหลังเราจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เจ้าจะได้รับมันคือสวงสวรรค์ที่ได้สัญญาเอาไว้นะฮนูอาลียาอุกุมฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์พวกเราเองนี่แหละจะเป็นคนที่คอยปกป้องดูแลอารักขาพวกเขาเหล่านั้นนะฮนูเอาลียาอุกุมเรานั่นแหละจะเป็นคนดูแลพวกท่านเองทั้งในชีวิตของดุนยาและในโลกอาคิเราะห์วะละกุมฟีฮามาตัชตะฮีอัมฟุซุกุมวะละกุมฟีฮามาตัดดะอูนซึ่งแน่นอนที่สุดในโลกอาคิเราะห์สำหรับพวกท่านท่านจะได้รับตามสิ่งที่จิตของท่านปรารถนาและจะได้รับตามสิ่งที่ท่านเรียกร้องและปรารถนาไว้พี่น้องผู้มีเกียรติครับถามว่าจะมีข่าวดีอะไรมากกว่าสิ่งนี้

0: ีวิตเราในอนาคตว่าเราจะได้สูงสวรรค์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เราปรารถนาต้องการที่ทำไม่ได้ในดุนยาอัลลอฮฺจะตอบแทนให้ในโลกอาคิเราะห์สิ่งที่เราเรียกร้องสิ่งที่เราวิงวอนขอเราจะได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานูซูลันมินกอฟูริรฮีมเป็นการต้อนรับด้วยความเมตตาจากพระเจ้าผู้ทรงเมตตาซุบฮานัลลอฮ์นี่คือเกียรติที่ยิ่งใหญ่นี่คือเกียรติที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับคนที่ประกาศตัวเองว่าอามันตุบิลลาห์ซุมมัสตะกอมที่บอกว่าฉันอีหม่านต่ออัลลอฮ์และเขาก็ยืนหยัดอยู่บนหลักการของศาสนาถ้าเราต้องการจะเป็นหนึ่งในคนที่ต้องการข่าวดีและแน่นอนสิ่งที่เราต้องเผชิญในชีวิตของเรามันคือความยากลำบากที่สุดในช่วงเวลาที่ก่อนจะตายนี่ไม่ได้เป็นข่าวดีเฉพาะคนในยุคซอฮาบะห์แต่มันเป็นข่าวดีของผู้ศรัทธาทุกคนที่อยู่ในคุณสมบัติดังกล่าวเราจงถามตัวเราเองว่าเราพร้อมที่จะได้รับข่าวดีนี้หรือไม่อย่าพูดแต่เพียงลมปากจงพิสูจน์ด้วยการกระทำวันนี้จุดยืนของเราต่อศาสนาทัศนคติของเราต่อศาสนาทัศนคติของเราต่อการใช้ชีวิตเราเอามาตรฐานและเรายืนหยัดอยู่บนหลักการอะไรฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับบททดสอบที่หนักเหมือนบรรดาผู้นำในยุคก่อนอย่าให้เราเป็นหนึ่งในชนวนที่กลายเป็นคนที่ส่งเสริมในสิ่งที่ผิดส่งเสริมในสิ่งที่เป็นบิดอะห์เพียงเพราะเรามีส่วนร่วมกับการกระทำในสิ่งเหล่านั้นเพราะมันจะเป็นการประกันว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องหนึ่งในสิ่งที่บรรดาซะลาฟุศอลิฮ์ได้ได้ตระหนักแล้วก็บอกกับเราคือเราจะต้องออกห่างจากทุกพฤติกรรมและกลุ่มชนที่ทำในสิ่งที่เป็นบิดอะห์และขัดต่อหลักการของศาสนาเพราะนี่คือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารองจากอัชชิรกุบิลละการตั้งภาคีต่อพระองค์ฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับเมื่อเราประกาศตัวเองว่าเราจะอีหม่านต่ออัลลอฮ์ขอให้เรายืนหยัดอยู่บนหลักการไม่ถึงแม้ว่าจะมีบททดสอบที่มันหนักหน่วงแค่ไหนเข้ามาสู่ชีวิตลองถามตัวเราเองว่าเราต้องการข่าวดีที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้กับเราหรือไม่ถ้าเราปรารถนาต้องการเราต้องตรวจสอบตัวเราเองว่าจุดยืนทางศาสนาของเราโดยเฉพาะยิ่งในสังคมปัจจุบันเราเป็นอย่างไรและถ้าเราประกาศว่าเราอีมานและเราได้ยืนหยัดอย่างแท้จริงตามคัลลองแห่งรอซูลและซาลาฟุลอุมะจากคนในยุคต้นอินชาอัลลอฮ์เราจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับข่าวดีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลุกอลีฮาดาวัสตัฆฟิรุลลอฮ์ซีมิลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิดัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟาร
1: อัลลอฮุอักบัรวะลาฮอวลาวะ
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนฮัจญาบัดริยาพูดเพ็งฮัจญาบัดริยาพูดเพ็งสกุลเดิมบุญมีอายุ73ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมูซาโตะหว่างบุญมีรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นพ่อสามีของคุณสุวีนาเสือร้ายจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดกะมะลุนอิสลามคลอง20สิงโตทองบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนฮัจญีมูรีนวันแอลฮัจญีมูรีนวันแอลอายุ93ปีหรือยี่หนอมช่างแกงได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา11นาฬิกาณมัสยิดอันอิสติกอมะห์ซุเราะห์อาจารย์เซงประชาอุทิศทุ่งครุสอบถามโทร0863963838 0863963838คุณลิต้า
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอู

0: นายยูซุปสุขดีนายยูซุปสุขดีอายุ63ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของอิหม่ามอับดุลลอฮ์ฮัจญะห์รอบีอะห์สุขดีรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดดารุนนะซีฮะห์บ้านลำแขกหนองจอกสอบถามโทร0898103248 0898103248อาจารย์สุนทรริมเพ็งผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญีอูนฮัจญีกอเซมบุญธรรมฮัจญีกอเซมบุญธรรมได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของงอดาบุญธรรมเป็นบุตรเขยของฮัจญีหวังการีมฮัจญะห์โตมูกินมาลัยจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดจะมีอุนมุตตะกีนลำซาลีคุณอุมัดมะลากีมะแจ้งข่าว
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ซูเราะห์อัลไลล์ซูเราะห์อัลไลล์เป็นบทบัญญัติมักกียะมี21อายะความหมายโดยสรุปของซูเราะห์อัลไลล์ซูเราะห์อัลไลลเป็นซูเราะห์มักกียะได้กล่าวถึงการขวนขวายและการกระทำของมนุษย์กล่าวถึงการต่อสู้ดิ้นรนและการแข่งขันกันในชีวิตนี้แล้วบั้นปลายของเขาก็ไปสู่ความสุขหรือความทุกข์ซูเราะห์ได้เริ่มด้วยการสาบานด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันปกคลุมสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดด้วยความมืดของมันด้วยเวลากลางวันเมื่อมันฉายแสงออกทำความสว่างให้แก่โลกทั้งมวลและพระผู้ทรงสร้างอันยิ่งใหญ่ผู้ทรงบังเกิดมนุษย์มาเป็นเพศชายและเพศหญิงทรงสาบานว่าการงานของมนุษย์นั้นย่อมแตกต่างกันและแนวทางของพวกเขาก็แตกต่างกันขอสาบานด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันปกคลุมและด้วยเวลากลางวันเมื่อมันประกายแสงและด้วยผู้ที่ทรงบังเกิดเพศชายและเพศหญิงแท้จริงการงานของพวกเจ้านั้นย่อมแตกต่างกันอย่างแน่นอนซูเราะห์ได้เปิดเผยแนวทางแห่งความสุขและแนวทางแห่งความทุกข์ได้ขีดเส้นเพื่อเป็นขอบเขตสำหรับผู้แสวงหาความรอดพ้นและได้ชี้แจงลักษณะของบรรดาผู้ทรงคุณธรรมและบรรดาผู้กระทำความชั่วชาวสวรรค์และชาวนรกส่วนผู้ที่บริจาคและยำเกรงอัลลอฮ์ซูเราะห์ได้เตือนผู้ที่ลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติของพวกเขาด้วยการเก็บรวบรวมมันด้วยกล่าวว่ามันจะไม่อำนวยประโยชน์แก่พวกเขาเลยในวันกิยามะห์และได้ตักเตือนพวกเขาถึงเคล็ดลับของอัลลอฮ์ในการชี้แจงแก่ปวงบ่าวของพระองค์แนวทางแห่งความดีและแนวทางแห่งความชั่วและทรัพย์สมบัติของเขาจะไม่อำนวยประโยชน์แก่เขาได้เมื่อเขาตกไปในเหวนรกและแท้จริงปรโลกและโลกนี้เป็นของเราซูเราะห์ได้เตือนชาวมักกะห์ถึงการลงโทษของอัลลอฮ์และการแก้แค้นของพระองค์แก่ผู้ที่ปฏิเสธสัญญาณต่างๆและรอซูลของพระองค์และได้เตือนพวกเขาถึงไฟนรกอันร้อนแรงมันลุกโชนเพราะความร้อนของมันดังนั้นข้าขอเตือนพวกเจ้าถึงไฟที่ลุกโชนซูเราะห์ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงตัวอย่างของมุมินที่ดีซึ่งบริจาคทรัพย์สมบัติของเขาในทางที่ดีเพื่อขัดเกลาตัวของเขาและปกป้องตัวเขาให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์และได้ยกตัวอย่างอบูบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุเมื่อเขาซื้อบิลานและปล่อยให้เป็นไทยในทางของอัลลอฮ์ส่วนผู้ที่ยำเกรงนั้นจะปลีกตัวให้ห่างไกลจากมันซึ่งเขาบริจาคทรัพย์สินของเขาเพื่อขัดเกลาตนเองและที่เขานั้นไม่มีบุญคุณแก่ผู้ใดที่บุญคุณนั้นจะถูกตอบแทนนอกจากว่าเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากพระเจ้าของเขาผู้ทรงสูงส่งยิ่งเท่านั้นและเขาก็จะพึงพอใจ
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
2: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอ

0: سَعْيَكُمْ لَشَتَّى
1: ขอสาบานด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันปกคลุมและด้วยเวลากลางวันเมื่อมันประกายแสงและด้วยผู้ที่ทรงบังเกิดเพศชายและเพศหญิงแท้จริงการงานของพวกเจ้านั้นย่อมแตกต่างกันอย่างแน่นอน
0: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى
1: ส่วนผู้ที่บริจาคและยำเกรงอัลลอฮ์และเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีเราก็จะให้เขาได้รับความสะดวกอย่างง่ายดาย
0: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى
1: และส่วนผู้ที่ตระหนี่และถือว่ามีพอเพียงแล้วและปฏิเสธสิ่งที่ดีงามเราก็จะให้เขาได้รับ

0: และทรัพย์สมบัติของเขาจะไม่อำนวยประโยชน์แก่เขาได้เมื่อเขาตกไปในเหวนรกแท้จริงหน้าที่ของเรานั้นคือให้การชี้แนะทางและแท้จริงปรโลกและโลกนี้เป็นของเราดังนั้นข้าขอเตือนพวกเจ้าถึงไฟที่ลุกโชน
1: ลายัสลาฮาอิลลัลอัชกัลลาซีกัซบะวะตะวัลลา
0: ไม่มีผู้ใดจะเข้าไปเผาไหม้ในนั้นนอกจากคนเลวทรามที่สุดคือผู้ที่ปฏิเสธและผินหลังให้
1: วะซัยญันนะบุฮัลอัชกาอัลลาซียุตีมาละฮูยะตะซักกา
0: และส่วนผู้ที่ยำเกรงยิ่งนั้นจะถูกปลีกตัวให้ห่างไกลจากมันซึ่งเขาบริจาคทรัพย์สินของเขาเพื่อขัดเกลาตนเอง
1: วะมาลิอะฮัดอินดะฮูมินนิอ์มะตินตุจซา
0: และที่เขานั้นไม่มีบุญคุณแก่ผู้ใดที่บุญคุณนั้นจะถูกตอบแทน
1: อิลลับติฆาอะวะจฮิร็อบบิฮิลอะอ์ลาวะละซาวฟะยัรฎาน
0: อกจากว่าเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากพระเจ้าของเขาผู้ทรงสูงส่งเท่านั้นและเขาก็พึงพอใจ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความรักความสันติ ความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ร่วมรับชมรับฟังรายการทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้มาเจอกันกับการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราววิชาการจากหนังสือที่ชื่อว่าอันวะยีซุฟิสซุนนะตินนะบะวียะห์ของเชคซอลิห์อัชชามีซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาไว้หลากหลายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอากีดะห์เรื่องของอิบาดะห์เรื่องของมุอามะลาตรวมถึงซีเราะห์ชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้สิ่งที่อยากจะได้นำเสนอกับท่านพี่น้องในเรื่องราวของการยึดมั่นในซุนนะห์และการปฏิเสธสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ในศาสนาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ตรัสไว้ในคำพีของพระองค์ว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะมาอาตากุมุรเราะซูลฟะคุซูฮูวะมานะฮากุมอันฮูฟันตะฮูวัตตะกุลลอฮะอินนัลลอฮะชะดีดุลไอกอบและอันใดที่เราะซูลได้นำมายังพวกเจ้าก็จงยึดเอาไว้และอันใดที่ท่านได้ห้ามพวกเจ้าก็จงละเว้นเสียพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเข้มงวดในการลงโทษนี่คือดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้บอกแก่เรานะครับได้เน้นย้ำว่าสิ่งใดที่ท่านรอซูลนำมานะครับเป็นข้อปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้กับเราเป็นฮะดีษเป็นซุนนะห์ที่มาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราได้ยึดถือปฏิบัติเอาไว้และสิ่งใดที่ท่านรอซูลได้ห้ามได้ปรามเอาไว้นั้นก็ให้เรานั้นได้ละทิ้งแล้วก็ออกห่างเสียและจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้เราได้สำนึกไว้นะครับว่าอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงที่เข้มงวดในการลงโทษสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับอีกหะดีษหนึ่งจากท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮากอลัตกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่ามันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะฟีฮิฟะฮุวะรัดดุนใครก็ตามที่ได้ประดิษฐ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นสิ่งใหม่ในกิจการงานของเรามาไลซะฟีฮิซึ่งไม่ใช่เรื่องราวของศาสนาที่มีหลักฐานมาฟะฮุวะรัดดุนนั่นสิ่งนั้นถือเป็นสิ่งที่ถูกปฏิเสธ หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นเรื่องราวของศาสนาที่คิดขึ้นมาเองที่ปฏิบัติขึ้นมาเองคิดว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีหรือจะคิดว่าสิ่งนั้นจะได้ผลบุญมากมายก็ตามแต่หากว่าสิ่งนั้นไม่ได้มีพื้นฐานดั้งเดิมนะครับจากศาสนาวะฮาดัลฮะดีษกออิดะตุนอะซีมะตุนมินกวาอิดิลอิสลามนะครับหะดีษบทนี้ถือเป็นรากฐานที่สำคัญจากรากฐานต่างๆของอันอิสลามวะฮุวะมินจาวามิอินกะลิมะตุรอซูลิลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและถือว่าเป็นหะดีษที่ครอบคลุมนะครับในคำกล่าววจนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอินนะฮูศอรีฮุนฟีรัดดุกุลลันบิดออีวันมุคตะรออาตเพราะหะดีษบทนี้นะครับถือได้ว่าชัดเจนในการที่จะปฏิเสธสิ่งใหม่ในเรื่องราวของศาสนาเพราะแน่นอนเหลือเกินเรื่องราวของศาสนานั้นจะต้องมาจากกิตาบุลลอฮ์และสุนนะอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องราวของศาสนาและคิดขึ้นมาเองปฏิบัติขึ้นมาเองไม่สามารถที่จะสืบสาวราวเรื่องไปถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือหลักฐานได้นั่นคือสิ่งใหม่ดังนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกับเราเอาไว้ว่าสิ่งไหนก็ตามที่เป็นสิ่งใหม่ที่ประดิษฐ์ขึ้นในเรื่องราวของศาสนาสิ่งนั้นจะไม่ถูกรับไว้พิจารณาอย่างแน่นอนและในอีกรีวายะของอิหม่ามมุสลิมได้กล่าวว่ามันอามิละอามะลันไลซะอะลัยฮิอัมรุนาฟะฮุวะรัดดุนใครที่ปฏิบัติการงานหนึ่งที่ไม่ใช่กิจการงานของเราฟะฮุวะรัดดุนกิจการงานดังกล่าวนั้นก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกปฏิเสธเช่นเดียวกันนะครับไม่ถูกพิจารณาดังนั้นพี่น้องครับสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบสิ่งที่เรานั้นจะต้องพิจารณาในเรื่องกิจการงานศาสนาของเราที่เราได้กระทําในทุกวันนี้ว่ามันเป็นกิจการที่มาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่เพราะเงื่อนไขของกิจการงานที่จะถูกตอบรับนั้นอันที่1ก็คืออันอิคลาสการมีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่สองมูวาฟะกะตุลิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงตามแบบฉบับของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นบุคคลที่ยึดตามแนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเขาได้ยึดถือตามดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานโดยสมบูรณ์แล้วนะครับดังนั้นจึงขอฝากกับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
3: ์ที่จบไปแล้วนั้นบทความพิเศษจากหนังสืออันวะญีซฟิซุนนะห์อันนะบะวีโดยอิหม่ามนัสลุดดีนโตมังีผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
4: รับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: แท้จริงการศรัทธาภายในหัวใจของคนหนึ่งคนใดในพวกท่านย่อมมีทรุดโทรมลงเฉกเช่นเสื้อผ้าอาภรณ์ที่มีเก่าเปื่อยเสื่อมสภาพลงดังนั้นพวกท่านจงอ่านอัลกุรอานเพื่อให้ศรัทธาในหัวใจของพวกท่านสดใหม่อยู่เสมอเถิดวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีปันความสุขสร้างปัญญาเพื่อสังคมคลื่นเดียวฟังแล้วได้บุญ
7: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์081915 3786ต่อไปนี้เสนอรายการ ตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันติมะ
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولياللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการนะครับมุสลิมออนแอร์ทางช่อง YouTube แห่งนี้นะครับแล้วก็ติดตามรับฟังทางวิทยุเสียงอิสลามพี่น้องที่ติดตามอยู่ในสถานที่ต่างๆหรือจะฟังอยู่บนรถของท่านพี่น้องก็ตามนะครับให้ความรู้นะครับให้สิ่งที่เป็นวิชาการต่างๆเหล่านี้ไปช่วยเติมเต็มนะครับกับชีวิตของท่านพี่น้องให้มีความเป็นบารอกัตมีความเป็นเราะห์มัตนะครับอินชาอัลเลาะห์เราทุกคนต่างก็หวังในความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับสิ่งที่เราได้กระทำเอาไว้ในอดีตหรือว่าในดุนยานี้ครับพี่น้องครับรายการตัฟซีรุลกุรอานก็กลับมาพบกับท่านพี่น้องสำหรับวันนี้เรามาสู่ในองค์การที่47นะครับในองค์การที่47ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ที่มีความต่อเนื่องกันมานะครับเราก็ค่อยๆอธิบายกันไปพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านใครมีอัลกุรอานใครมีกุรอานแปลไทยก็อย่าลืมหยิบยกนะครับขึ้นมาดูขึ้นมาตรวจสอบขึ้นมาตรวจทานกันได้นะครับสำหรับวันนี้เราขึ้นไปสู่อายะห์ที่47ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้เช่นนี้ครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมยาบะนีอิสรออีลดกุรูนิอ์มะติยัลลตีالتي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل แปลว่ายาแปลว่าโอ้วงวานของอิสราเอลเอ๋ยนะอุซกุรูพวกเจ้าทั้งหลายจงรำลึกนิอมะตีนะความถึงความโปรดปรานของข้าอัลลตีนิอมะตียัลลตีที่ซึ่งอัลอัมตุข้าได้ให้ความโปรดปรานกับพวกเจ้าทั้งหลายอะไรคุมแปลว่าข้าได้ให้ความโปรดปรานกับพวกเจ้าทั้งหลายว่าอันนี้ฟัดดลทุกคมแล้วก็แท้จริงข้าก็ได้เทิดพวกเจ้าเทิดทูนให้เกียรติกับพวกเจ้าทั้งหลายอาลัลอาลามีนเหนือบรรดาประชาชาติคำว่าอาลามีนตรงนี้แปลว่าประชาชาตินะครับนี่เป็นการแปลโดยสรุปนะครับเพื่อให้พี่น้องเข้าใจอายะห์นี้องค์การนี้ก่อนนะครับแต่ว่าคำอธิบายก็คือว่าในวงวานว่านเครือของบานีอิสราเอลบรรดาเทือกเขาเหล่ากอของบานีอิสราเอลนั้นอันเนี้ยองค์การเนี่ยเป็นองค์การที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับทราบข้อมูลต่างๆในอดีตแล้วก็เป็นการกล่าวกับบรรดาบานีอิสราเอลเองบรรดากลุ่มชนในอดีตเองที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะยาบานีอิสราเอลโอ้บานีอิสราเอลทั้งหลายอุซกุรูนิอ์มะตียัลลตีอันอัมตุอะลัยกุมจงรำลึกถึงความโปรดปรานของข้าที่ซึ่งข้าได้มอบความโปรดปรานให้กับพวกเจ้าทั้งหลายว่าอันนี้ฟัดดอนตุกุมและแท้ที่จริงข้าเนี่ยก็ได้มอบนะข้าได้มอบนะครับให้กับพวกเจ้าก็คืออะไรฟัดดอนตุกุมความมีเกียรตินะครับความมีเกียรติความประเสริฐเทิดทูนพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยอัลลอฮ์อาลามีนให้มีความเหนือกว่าบรรดาประชาชาติทั้งหลายพี่น้องครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของบานีอิสราเอลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวคำที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในองค์การนี้นะครับก็เพื่อที่จะเป็นการย้ำเตือนให้วงวานของบานีอิสราเอลได้ล้ำลึกนึกถึงความโปรดปรานของพระผู้เป็นเจ้าที่ได้มีให้แก่พวกเขาบรรพบุรุษของพวกเขาและครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บานีอิสราเอลมีความเหนือกว่า ชนชาติอื่นๆนั่นก็คือการแต่งตั้งบรรดานบีมาจากเผ่าหรือตระกูลของบานีอิสรออีลทั้งนั้นเลยนะครับนบีหลายๆท่านนะครับถูกแต่งตั้งถูกสถาปนานะครับอันเนื่องมาจากเป็นลูกหลานนะครับเป็นลูกหลานของนบีอิบรอฮีมเป็นอะไรครับเป็นประชาชาติที่ถูกกล่าวเอาไว้เยอะมากพี่น้องครับในคัมภีร์อัลกุรอานนะครับระบุเอาไว้ถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบานีอิสรออีลเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรอซูลนะครับยุคก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ในยุคหลังๆนี้ก็ตามนะครับเพื่อที่จะให้เราได้รู้พวกเขาได้รับเกียรติเหนือประชาชาติอื่นๆในสมัยเดียวกันสมัยเดียวกันในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ร่วมกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามท่านนบีอีซาอะลัยฮิสลามนะครับในสมัยนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ยกเกียรติเทิดทูนบรรดากลุ่มบานีอิสรออีลอย่างมากมายมหาศาลแล้วก็ในองค์การหนึ่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้กล่าวนะครับวะลากอดิคตารอนะครับวะลากอดิคตารนาฮุมอะลาอิลมินอะลัลอาลามีนและโดยแน่นอนเราได้เลือกพวกเขานะครับเลือกพวกเขาให้มีความเหนือกว่าประชาชาติทั้งหลายในยุคนั้นก็อันเนื่องด้วยจากว่าความรอบรู้ของพวกเขาทั้งหลายนะครับแล้วก็นักวิชาการก็หยิบยกอีกองค์การหนึ่งนะครับอยู่ในองค์การเมื่อสักครู่นี้อยู่ในซูเราะห์อัดดุคอร์นะครับอายะห์ที่32และอีกองค์การหนึ่งอยู่ในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่20วะอิซกอลามูซาลิกอมิฮียากอมิซกุรูนิอ์มะตัลลอฮิอะลัยกุมอิซจะอะละฟีกุมอัมบิยาวะจะอะละกุมมุลูกาวะอาตากุมوآتاكم ما لم تؤت أحدا من العالمين นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าววะอิซกอลามูซาและจงรำลึกถึงขณะที่มูซาลิกอมิฮีได้กล่าวกับกลุ่มชนของเขาว่ายากอมิซกุรูนิอ์มะตัลลอฮิอะลัยกุมโอ้กลุ่มชนของฉันเอ๋ยโอ้ประชาชาติของฉันเอ๋ยพึงระลึกถึงความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุซกุรูนิอ์มะตัลลอฮิอะลัยกุมอิซญะอะลาฟีกุมอันบิยาอะวะญะอะลากุมมุลูกาวะอาตากุมมาลัมตุติอะฮะดันมินัลอาลามีนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าจงรำลึกถึงขณะที่มูซาได้กล่าวกับกลุ่มชนของพวกเขากลุ่มชนของเขานะยะเค้ามีโอกลุ่มชนของข้าเอ๋ยพึงระลึกถึงความโปรดปรานอุซกุรูนิอ์มะตัลลอฮ์จงระลึกถึงความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัยกุมมีให้กับพวกเจ้าทั้งหลายอิซญะอะละฟีกุมและนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทำให้หรือทำให้มีขึ้นมีอะไรครับฟีกุมอัลบิยาให้มีบรรดานบีเกิดขึ้นในหมู่พวกเจ้าทั้งหลายวะจะอะละกุมมูลูกันและได้ทรงให้พวกเจ้าบางคนเนี่ยเป็นกษัตริย์เป็นพระมหากษัตริย์วะอาตากุมมาลัมยุติอะฮะดันและได้ประทานแก่พวกเจ้าซึ่งสิ่งที่ลัมยุติอะฮะดันไม่เคยนำมาให้กับประชาชาติหนึ่งประชาชาติใดมินัลอาลามีนในบรรดามวลหมู่ประชาชาติทั้งหลายบนโลกใบนี้พี่น้องครับนี่คือความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับกลุ่มชนที่ชื่อว่าบะนีอิสรออีลความยิ่งใหญ่ที่พวกเขาได้รับเนี่ยมันเหลือคำบรรยายนะครับท่านอบูญาฟัตอัรรอซีนะครับได้อธิบายได้เล่าเรื่องราวต่างๆซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นำมาจากท่านอัรรอบีอิบนีอานัสจากท่านอบิลอาลียะเกี่ยวกับคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าอะไรและแท้ที่จริงนะข้านั้นได้เทิดเจ้าตรงไหนครับคำว่านะครับคำว่าอะไรคำว่าฟัดดัลตุกุมอาลันอาลามีนและแท้จริงข้านั้นได้เทิดทูนพวกเจ้าเอาไว้อาลันอาลามีนให้เหนือกับบรรดาประชาชาติทั้งหมดบนโลกใบนี้นะครับแล้วก็ท่านซอฮาบะห์นะครับก็ได้กล่าวนะบรรดาซอฮาบะห์และตาบีอีนก็ได้กล่าวนะครับบอกว่าด้วยกับสิ่งที่พวกเขาได้รับตรงนี้แหละครับเช่นอำนาจนะในการปกครองเช่นการเป็นศาสนทูตหรือว่าการเป็นรอซูล การได้รับคัมภีร์ของอัลลอฮ์แล้วก็ดังกล่าวนี้เองบรรดาประชาชาติที่อยู่ในยุคอยู่ในสมัยเดียวกันกับบรรดาบันิอิสรออีลเนี่ยนะแท้จริงแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยบรรดาบันิอิสรออีลเนี่ยมีความรู้มีความทันสมัยนะครับมีผู้รู้มากที่สุดเลยท่านอิหม่ามอัตตบารีรอฮิมาฮุลลอฮ์ก็ได้บันทึกเอาไว้รายงานหนึ่งนะครับจากท่านมูจาฮิดจากท่านอัรอบียะอิบเนอานัสจากท่านกอตาดะและท่านอิสมาอีลอิบเนอบีคอลิดเช่นเดียวกันก็ได้กล่าวประมาณนี้นะครับในระดับบรรดาซอฮาบะห์และตาบีอีนนะครับตัฟซีรอันเนี้ยถูกบันทึกเอาไว้ในตำราของท่านอิบเนอบีฮาติมเล่มที่1หน้าที่158ดังนั้นเมื่อเรารู้ถึงความสำคัญของประชาชาติในคาบานิสรออีแล้วเนี่ยพี่น้องลองมาดูสิว่าพวกเราล่ะพวกเราเนี่ยแหละครับประชาชาติอิสลามเนี่ยนะครับบานูหรือบานีก็แล้วแต่พี่น้องเรียกได้ทั้งสองอย่างบานีอิสรออีนะครับก็คือวงวานว่านเครือของนบียะกุบนะครับอิสรออีนเป็นชื่อเป็นฉายาของนบียะกุบที่ฝรั่งเขาเรียกจาคอบนะครับอันนี้เป็นชื่อฉายาของท่านนบียะกุบซึ่งเป็นลูกชายของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสลามนะครับเป็นสายทางแม่ของพนางซาร์นะครับส่วนอีกบันีหนึ่งเขาเรียกว่าบันีอิสมาอีลบันีอิสมาอีลแปลว่าลูกหลานของอิสมาอีลท่านนบีอิสมาอีลเป็นลูกชายของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสลามนะครับแต่ว่าอยู่ในฝั่งของทางแม่พระนางฮายัดนะครับซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ทำความเข้าใจมากันแล้วในประวัติศาสตร์นะครับทั้งสองสายนี้เป็นบันีนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นวงวานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้เยอะมากในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเมื่อสักครู่นี้เราเรียนกันไปแล้วความประเสริฐของบันีอิสรออีลคราวนี้ลองมาดูซิว่าแล้วเราล่ะพวกเราล่ะประชาชาติที่เรียกว่าบันีอิสมาอีลเนี่ยลูกหลานของนบีอิสมาอีลเนี่ยเป็นยังไงมีความประเสริฐขนาดไหนลองมาดูกันนะครับจำเป็นนะครับที่เราจะต้องเชื่อแล้วก็ศรัทธาในความประเสริฐของกลุ่มชนชาติของเราประชาชาติอิสลามเนี่ยนะครับเพราะว่าประชาชาตินี้จะมีความประเสริฐมากกว่าเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสได้บอกกล่าวเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้เอาไว้กุนตุมคอยรออุมมะตินอุคลิยัตลินนาสตะอ์มูรูนบิลมะอ์รูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรวะตูมินูนบิลลาห์วะลาอามะนะอะห์ลุลกิตาบิลากานะคอยรอลละฮุมพวกเจ้านั้นเป็นประชาชาติที่ดีเลิศยิ่งซึ่งถูกให้มีขึ้นมาหรือถูกอุบัติขึ้นมาให้เป็นแบบสำหรับบรรดามวลมนุษยชาติอัตโมรูนาบินมารูฟโดยที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นสั่งใช้กันในเรื่องของการประพฤติการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีงามและคุณธรรมต่างๆแล้วก็พวกเจ้าทั้งหลายนั้นวะตันฮาวนาอานิลมุนกัรห้ามปรามในสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายนะครับสิ่งที่ศาสนามิชอบให้กระทำวะตุมีนูนบิลลาห์นะครับแล้วก็พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาอามะนะอะห์ลุลกิตาบและถ้าหากว่าชาวคัมภีร์ศรัทธากันแล้วแล้วก็แกนะค่อยรุนละหุมแน่นอนมันจะเป็นความดีแก่พวกเขาทั้งหลายในซูเราะห์อาลีอิมรอนอายะที่110นะครับนักวิชาการได้พูดถึงความสำคัญของประชาชาติมุฮัมมัดียะหรือว่าอุมมะติมุฮัมมัดียะประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็ไปดูนะครับในสายรายงานหรือว่าในมาซานีดในสายรายงานในหนังสือตำราที่เป็นอัสซุนันทั้งหลายซึ่งมีรายงานหนึ่งจากท่านมุอาวิยะนะครับจากท่านมุอาวิยะบุตรของอัลไฮดะอัลกูชัยรีบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอันตุมตูฟูนะ70อุมมะตันอันตุมคอยรุฮาวะอักรอมุฮาอะลัลลอฮิพวกเจ้านั้นถูกทำให้ครบถึง70ประชาชาติแต่พวกเจ้าก็เป็นประชาชาติที่ดีที่สุดและมีเกียรติที่สุดณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาชาอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรกะบีรอนี่คือความยิ่งใหญ่ของประชาชาติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้เกิดประชาชาติมากมายบนโลกใบนี้นะครับเกิดประชาชาติกลุ่มแล้วกลุ่มเล่านะครับแล้วก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงปราบปรามประชาชาติกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าที่ผ่านมาในอดีตแต่ สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้นั่นก็คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้อันตุมตูฟูนะซะบะอีนะอุมมะตันพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะถูกทำให้ครบจนกระทั่งถึง70อุมมะ70ประชาชาติอันตุมคอยรูฮาแต่พวกท่านทั้งหลายนั้นก็จะเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดนะครับวะอักรอมุฮาอัลลอฮิและมีเกียรติที่สุดณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้เป็นฮาดิษอยู่ในสายรายงานหรืออาซานิสของท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับในหนังสือตุฮฟะตุลอะฮวาซีนะครับตุฮฟะตุลอะฮวาซีนี่ก็เป็นหนังสือที่ได้รับการยอมรับอีกเล่มหนึ่งเหมือนกันนะครับในยุคปัจจุบันนี้แล้วก็อยู่ในบันทึกของอิบนุมาจาห์นะครับบรรดาฮาดิษที่กล่าวเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้มีมากมายจึงอยากจะนำมากล่าวนะครับในคำกล่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกกุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยัตลินนาสนะครับพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยอัลลอฮฺท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอธิบายว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงบรรดาซอฮาบะห์พวกท่านทั้งหลายเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดอุคริยัตลินนาสและจะถูกทำให้อุบัติให้เกิดขึ้นมาเป็นแบบอย่างกับบรรดามวลมนุษยชาติดังนั้นตรงนี้สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะไม่มีความภาคภูมิใจในการเป็นมุสลิมผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามการใช้ชีวิตอยู่ของเรานะครับการเรียนการสอนของเรานะครับแล้วก็สิ่งต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อเราไม่พยายามที่จะให้ความสำคัญไม่พยายามที่จะเรียนรู้กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราก็จะเป็นเหมือนกับเป็นบุคคลที่อยู่ในกรอบในภาษาโบราณเนี่ยนะครับเขากล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะต้องออกจากกะโหลกกะลานะครับอย่าอยู่แต่เฉพาะในกลุ่มชนอย่าเป็นบุคคลที่อะไรครับเก่งแต่ในบ้านนะครับดังนั้นนี่แหละครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเราเราคือประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดแล้วก็ถูกอุบัติขึ้นมาทำให้เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นแบบอย่างกับบรรดามวลมนุษยชาติดังนั้นพี่น้องจำเป็นที่จะต้องเอาสิ่งดีๆเหล่านี้บอกและก็นำเสนอให้กับประชาชาติอื่นๆได้รับรู้รับทราบว่าเราเป็นมุสลิมเราจะต้องมีความภาคภูมิใจในการเป็นมุสลิมในการนับถือศาสนาอิสลามอันอิสลามุยะลูวะลายุอะลาอะลัยฮิอิสลามเป็นศาสนาที่สูงส่งไม่มีศาสนาใดที่จะมีความสูงส่งเทียบเท่ากับศาสนาอิสลามอีกแล้วเรียกว่าเป็นศาสนาของความไร้เทียมทานเลยก็ว่าได้ดังนั้นพี่น้องครับภูมิใจในการเป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือยังเราอ่านเราศึกษาเราเรียนรู้ถึงความประเสริฐของบรรดากลุ่มชนบันิอิสราเอลแต่เราเคยศึกษาชีวิตของเราไหมประชาชาติของเราไหมมาศึกษาคำพูดของท่านนบีไหมว่าเรานี่ก็มีเกียรติไม่น้อยไปกว่าประชาชาติกลุ่มชนบันิอิสราเอลเลยเราถูกยกเกียรติและเทิดเกียรติจากพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นจงภูมิใจในความเป็นมุสลิมอย่าอายที่จะบอกว่าตัวเองเป็นมุสลิมอย่าอายที่จะประกาศตนเองว่าเรานั้นเป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามฝากเอาไว้กับท่านพี่น้องทุกๆคนเลยนะครับบอกลูกบอกหลานในความภาคภูมิใจตรงนี้ให้เขาได้รู้สึกภูมิใจกับการเป็นมุสลิมเราจะไม่อยู่ในสังคมแบบงงๆแบบเหมือนไก่กินหนังยางแล้วก็นั่งงงอยู่อย่างนั้นไม่ใช่นะครับต้องมีความภาคภูมิใจแล้วก็เชิดชูความเป็นมุสลิมเชิดชูศาสนาอิสลามเชิดชูดำรัสของอัลลอฮฺตะอาลาให้สูงเด่นเป็นตระหง่านนะครับฝากเอาไว้เป็นบทเรียนกับท่านพี่น้องทุกๆคนเลยครับเอาไว้ให้เป็นบทเรียนกับท่านพี่น้องทุกๆคนได้เก็บไปคิดแล้วก็พิจารณากันวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับจากลาแต่เพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุอะลียุตเตาฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
9: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
10: ์มุนซิดมันติมะ
9: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
11: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนฮัจญ์มูรีนวันแอลอฮัจญ์มูรีนวันแอลออายุ93ปีหรือยี่หนอมช่างแกง ได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา11นาฬิกาณมัสยิดอันอิสติกอมะห์สุเราะห์อาจารย์เซงประชาอุทิศทุ่งครุสอบถามโทร086-396-3838 086-396-3838คุณลิต้าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์บัดริยะห์พูดเพ็งฮัจญะห์บัดริยะห์พูดเพ็งสกุลเดิมบุญมีอายุ73ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมูซาโตะหว่างบุญมีรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นพ่อสามีของคุณสุวีนาเสือร้ายจะละหมาดจะนาซาในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดกามาลุนอิสลามคลอง20สิงโตทองบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้ง
10: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายยูซุฟสุขดีนายยูซุฟสุขดีอายุ63ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของอิหม่ามอับดุลลอฮ์ฮัจญะห์รอบีอะห์สุขดีรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดดารุนนะซีฮะห์บ้านลำแขกหนองจอกสอบถามโทร0898103248 0898103248อาจารย์สุนทรริมเพ็งผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีกอเซมบุญธรรมฮัจญีกอเซมบุญธรรมได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของงอดาบุญธรรมเป็นบุตรเขยของฮัจญีหวังการีมฮัจญะห์โตะมูกินมาลัยจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดจะมีอุนมุตตะกีนลำสาลีคุณอุมัดมะลากีมะแจ้งข่าว
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
12: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
13: ที่นี่วิทยุเสียงสันติAM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
7: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์มุบารอกมะมา
14: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความรักความเมตตาความกรุณาปราณีใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่ร่วมรับชมและรับฟังรายการทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่วันนี้พระองค์นั้นยังคงให้เรามีชีวิตมีลมหายใจนะครับสามารถที่จะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสามารถที่จะตื่นขึ้นมาพูดคุยนะครับผมสนทนากับคนรอบข้างนะครับและพบเจอกับคนในสังคมนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่พวกเราทุกๆคนนะครับต้องตระหนักนั่นก็คือการที่พระองค์นั้นยังคงให้เรานั้นเนี่ยสามารถที่จะประกอบคุณงามความดีนะครับนี่ถือว่าเป็นเนียมัตความโปรดปรานนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงมอบให้กับเรานะครับผมดังนั้นในทุกๆวันทุกๆเช้านะครับผมขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา ระหนักนะครับผมนึกถึงความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่พระองค์ยังคงให้กับเรานะครับผมให้เรามีชีวิตอีกวันหนึ่งนะครับผมดังนั้นเนี่ยนะครับการที่เรานั้นจะขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับผมเริ่มจากการกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เริ่มจากการกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์สรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์หมายถึงการสรรเสริญทั้งหมดนะครับเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทุกๆอย่างนะครับจะเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นด้วยกับการอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทุกๆอย่างจะไม่เกิดขึ้นหากอัลเลาะห์ตะอาลานั้นไม่ทรงอนุมัตินะครับผมดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยกับการอนุมัติของอัลเลาะห์ตะอาลาเรานั้นไม่มีความสามารถเรานั้นไม่มีอำนาจใดๆที่จะให้มันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับผมแล้วก็สิ่งหนึ่งความโปรดปรานหนึ่งนะครับเนี่ยมัดอันหนึ่งที่เรานั้นลืมไม่ได้ที่จะกล่าวถึงนั่นก็คือการที่เรานั้นได้เป็นมุสลิมมีกะลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมัดนี้กะลิมะอันนี้นะครับผมจะนำเรานะครับได้รับความสำเร็จจะนำเราสู่ความสำเร็จทั้งในโลกดุนยาในหลุมฝังศพและก็ในโลกอาคิเราะห์นะครับผมหากว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นมุสลิมนะครับผมเราต้องขอบคุณต่อเนียมัดอันนี้ให้มากๆเพราะการที่เรานั้นได้เป็นมุสลิมและมีอีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยกับการที่เรานั้นมีทรัพย์สินเงินทองมากมายหรือชื่อเสียงหรือเกียรติยศหรือการยกย่องเชิดชูจากคนใดนะครับแต่อีมานจะมาได้ด้วยกับเตาฟีกการประทานฮิดายะห์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนะครับผมดังนั้นเนี่ยให้เรานั้นทำการขอบคุณนะครับผมและก็ตระหนักถึงเนียมัดอันนี้ให้มากๆการที่เรานั้นได้เป็นหนึ่งในผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถัดมานั่นก็คือการที่เรานั้นเนี่ยจะปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของพระองค์นะครับผมและก็ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นทรงสั่งห้ามออกห่างจากสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ห้ามพวกเราไว้นะครับผมนั่นคือสิ่งที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติถัดมาแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับผมอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสกลับเข้ามารับฟังนะครับทำความเข้าใจทำการศึกษานะครับผมเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำพูดของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเรียนรู้แล้วนะครับเราเรียนรู้แล้วทำความเข้าใจแล้วจะต้องนำสู่การปฏิบัติให้ได้จะต้องนำเอาสิ่งที่เรานั้นได้รับฟังเรียนรู้นะครับทำความเข้าใจแล้วเนี่ยนำสู่การปฏิบัติและหลังจากนั้นนำสู่การเผยแพร่และการบอกต่อนะครับผมวันนี้นะครับก็ทำดีแล้ววันนี้เราก็กลับเข้ามาสู่ในช่วงของดุอาในชีวิตประจำวันดุอาบทรำลึกนะครับผมถึงอัลลอฮ์ถึงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมในช่วงเวลาต่างๆในช่วงเวลาต่างๆนะครับผมวันนี้ที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับในแต่ละตัวบทดุอาไม่ว่าจะเป็นดุอาก่อนรับประทานอาหารหลังรับประทานอาหารดุอานะครับขึ้นยานพาหนะนะครับแล้วก็ดุอายามเช้าดุอายามเย็นดูอาก่อนเข้าห้องน้ำนะครับหลังจากออกจากห้องน้ำก่อนเข้ามัสยิดออกจากมัสยิดนะครับและในตัวบทอื่นๆอีกตัวบทอื่นๆที่เป็นตัวบทดูอานะครับผมทั้งหมดนะครับมีพระนามของอัลลอฮฺตะอาลานั้นได้ทรงกล่าวเอาไว้ดังนั้นเนี่ยเมื่อพวกเราทุกๆคนนะครับได้ตระหนักและได้ทำการท่องจำและก็นำไปใช้นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเรานั้นได้ทำการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นตลอดทั้งวันนะครับตลอดทั้งวันถ้าหากเรานั้นสามารถนำเอาตัวบทดุอาบทนี้เนี่ยบทดุอาต่างๆนะครับไปกล่าวไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับผมซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับในหลากหลายตัวบทดุอาด้วยกันและในวันนี้นะครับผมก็อยากจะนำเรียนกับท่านพี่น้องนะครับในส่วนของที่มันต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับตัวบทอัซการรำลึกนะครับผมถึงอัลลอฮ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในช่วงของที่เรานั้นเนี่ยได้มีโอกาสนะครับไปประกอบพิธีฮัจญ์หรือพ พิธีอุมเราะห์นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวเนื่องกับผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์โดยตรงเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในตัวบทดุอานะครับผมที่สำหรับผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์หรือฮุจญะฮ์นะครับในขณะที่เขาเนี่ยจะทำการเดินทางนะครับออกจากที่พักนะครับเพื่อที่จะมุ่งไปสู่สถานที่ที่เรียกว่ามีนานะครับผมในวันที่7เดือนซุลฮิจญะห์หรือวันที่8เดือนซุลฮิจญะห์ก็ตามเนี่ยก็ตามแต่นะครับสถานการณ์นะครับผมในวันนั้นเนี่ยฮุจญะฮ์จะทำการเดินทางไปสู่นะครับสถานที่ที่เรียกว่ามีนานะครับผมในขณะนั้นนะครับผมก็มีซุนนะนะครับผมให้เขานั้นเนี่ยได้ทำการกล่าวดุอาด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่านะครับในหนังสือได้บอกว่ายุสตะฮับบูอีซาคอรอจามินมักกะมุตะวัจญิฮันอีลามีนาอัยยะกูลนะครับตัวบทแรกนะครับสำหรับฮุจญะฮ์นะครับเมื่อเขานั้นเนี่ยจะเดินทางออกจากนครมักกะนะครับผมหมายถึงเดินทางออกจากที่พักของเขามุ่งหน้าไปสู่สถานที่ที่เรียกว่ามีนานะครับผมตำบลมีนามีซุนนะห์มีแบบอย่างนะครับผมให้เขานั้นเนี่ยส่งเสริมให้เขานั้นทำการกล่าวดุอาที่ว่าอัลลอฮุมมะอียากะอัรจูวะลากะอะดออูฟะบัลลิกนีซอลิฮะอามะลีวะฆฟิรลีซุนูบีวัมนุนอะลัยยะบีมามะนันตะบิฮิอะลาอะห์ลิฏออาติกะอินนะกะอะลากุลลิชัยอ์นขอดีนะครับในขณะที่เขาเนี่ยทำการเดินทางนะครับจากที่พักไปยังนครมีนานะครับในตำบลมีนานะครับให้เขากล่าวดุอาที่ว่าอัลลอฮุมมะอียากะอัรจูโออัลลอฮ์เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่ข้าพระองค์นั้นทำการร้องขอทำการมีความหวังต่อพระองค์วะลากะอะดออูและก็ฉันนั้นจะทำการขอดุอาต่อพระองค์ฟาบัลลิกนีซอลิฮะอามะลีและได้โปรดทำให้ข้าพระองค์นั้นเนี่ยไปถึงหรือได้รับความปรารถนาความต้องการนะครับที่เป็นความต้องการที่ดีนะครับให้ฉันนั้นเนี่ยได้รับสิ่งต่างๆเหล่านั้นวะกฟิรลีซุนูบีโออัลลอฮ์และได้โปรดอภัยโทษในบาปต่างๆในความผิดต่างๆของข้าพระองค์วัมนุนอะลัยยะและได้โปรดประทานความโปรดปรานสิ่งที่เป็นสิ่งดีงามให้กับข้าพระองค์บีมามานั่นแต่บิฮีอาลาอะห์ลิฏออาติกะด้วยกับสิ่งที่พระองค์นั้นได้มอบได้ทรงประทานให้กับบุคคลที่เชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อินนะกะอาลากุลลิชัยอ์นกอดีรแท้จริงพระองค์นั้นคือผู้ทรงอนุภาพผู้ทรงมีความสามารถเหนือทุกๆสิ่งนะครับนี่เป็นตัวบทดุอาบทแรกนะครับสำหรับฮุจญะฮ์ที่จะเดินทางออกจากที่พักของเขามุ่งสู่ตำบลมีนานะครับผมอัลลอฮุมมะอียากะอัรจูวะลากะอะดออูฟะบัลลิกนีซอลิฮะอามะลีวะฆฟิรลีซุนูบีวัมนุนอะลัยยะบีมามะนันตะบิฮิอาลาอะห์ลิฏออาติกะอินนะกะอาลากุลลิชัยอ์นกอดีรนะครับนี่เป็นดุอาบทแรกนะครับที่เรานั้นเนี่ยสามารถที่จะกล่าวได้ สำหรับผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับผมและหลังจากนั้นนะครับเมื่ออุจญาตได้ไปอยู่ที่นะครับตำบลมีนาแล้วนะครับผมพักค้างแรมนะครับ1คืนในเช้าของวันที่9นะครับผมเดือนซุลฮิจญะฮ์ในเช้าของวันที่9เดือนซุลฮิจญะฮ์หลังจากละหมาดซุบฮีแล้วเนี่ยจากตำบลมีนานะครับจากสถานที่ที่เรียกว่ามีนาเนี่ยฮุจญะฮ์ก็จะเดินทางไปยังทุ่งอะรอฟะห์ ทุ่งอะรอฟะห์นะครับซึ่งนะครับในขณะนั้นนะครับผมในขณะที่เขาเดินทางนะครับวะอิซาซาฟะรอมินมีนาอีลาอะรอฟะห์เมื่อเขาเดินทางจากนักตำบลมีนานะครับไปยังทุ่งอะรอฟะนะครับอุสตุฮิบบะอัยยะกูลส่งเสริมนะครับส่งเสริมให้เขานั้นเนี่ย กล่าวดุอานะครับดุอาบทหนึ่งนะครับที่ว่าอัลลอฮุมมาอิลัยกะตะวัจญะตุวะวัจญะวะวัจฮะกัลกะรีมอะรัตตุฟะจอัลซัมบีมัฆฟูรอวะฮัจญีมะบรูรอวะรฮัมนีวะลาตุคอยยิบนีอินนะกะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรอัลลอฮุมมาอิลัยกะตะวัจญะตุووجهك الكريم أردت فاجعل ذنبي مغفورا وحجي مبرورا وارحمني ولا تخيبني إنك على كل شيء قدير นะครับสามารถที่จะกล่าวดุอาบทนี้ได้ในเช้าของวันที่9นะครับเดือนซุลฮิจญะห์ในขณะที่ฮุจญะฮ์เดินทางจากทุ่งมินานะครับผมไปยังทุ่งอาราฟะนะครับผมอัลลอฮุมมาอิลัยกะตะวัจญะตุวะวัจฮะกัลกะรีมอะรัตตุฟะจอัลซัมบีมัฆฟูรอวะฮัจญีมะบรูรอวะรฮัมนีวะลาตุคอยยิบนีอินนะกะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรซึ่งในวันนั้นนะครับในวันที่9เดือนซุลฮิจญะห์นะครับที่เราเรียกว่าวันอารอฟะนะครับฮุจญะฮ์ทั้งหมดนะครับก็จะไปรวมตัวกันนะครับที่สถานที่ที่เรียกว่าทุ่งอารอฟะนะครับผมทุกคนฮุจญะฮ์ทุกๆคนนะครับจะต้องไปพำนักนะครับไปอยู่สถานที่แห่งนั้นเพราะหากว่าไม่ได้เข้าไปร่วมนะครับหรือไปพักที่นั่นนะครับฮัจญ์ของเขาก็จะเป็นฮัจญ์ที่ไม่สามารถจะใช้ไม่ได้นะครับผมเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงบอกเอาไว้ว่าอัลฮัจญุอารอฟะนะครับผมก็คือจะต้องไปพำนักที่นั่นซึ่งในขณะนั้นนะครับในขณะที่เขานั้นพำนักอยู่ที่นั่นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ส่งเสริมนะครับส่งเสริมให้ทำการอ่านอัลกุรอานนะครับอ่านอัลกุรอานและวายุคซีรูมินซาอิริลอัซกาวัดดะอวาตให้ทำการรำลึกถึงอัลลอฮฺตาลาให้มากๆในขณะที่อยู่ที่นั่นนะครับทำการรำลึกถึงอัลลอฮฺตาลาทำการขอดุอาต่างๆที่เขานั้นน่ะท่องจำที่เขานั้นจดจำนะครับหรือเรานั้นสามารถที่จะนำเอาหนังสือดุอาบทเล่มใดก็แล้วแต่เนี่ยไปกล่าวไปอ่านสถานที่แห่งนั้นซึ่งเรานั้นก็สามารถอ่านดุอานะครับที่เรานั้นเนี่ยได้เรียนไปก่อนหน้านี้ก็คือดุอาที่ว่าอัลลอฮุมมาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกีนาอาซาบันนาร์นะครับร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกีนาอาซาบันนาร์หรือดุอาบทอื่นๆนะครับที่เรานั้นสามารถที่จะอ่านได้ที่เรานั้นสามารถที่จะจดจำได้นะครับเพื่อเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมในวันนั้นในวันที่9ซุลฮิจญะห์ซึ่งเราเรียกมันว่าเป็นวันอารอฟะห์สำหรับผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับในวันอารอฟะห์นะครับก็มีหะดีษที่กล่าวเกี่ยวกับดุอานะครับที่ให้เรานั้นเนี่ยส่งเสริมที่จะกล่าวในวันนั้นนะครับผมมีหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านได้กล่าวว่าคอยรุดดุอาอียาวมาอารอฟะดุอาที่ประเสริฐดุอาที่ดีที่สุดก็คือดุอาในวันอารอฟะดังนั้นเนี่ยสามารถที่จะขอได้สามารถที่จะอ่านได้ทุกๆดุอาหรือเราอยากที่จะได้อะไรนะครับสำหรับฮุจญะฮ์ที่ไปอยู่สถานที่แห่งนั้นแล้วเนี่ยนะครับให้ขอให้มากๆให้รำลึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาให้มากๆตัวบทใดก็แล้วแต่ที่เขานั้นเนี่ยจดจำนะครับที่เขานั้นเนี่ยสามารถที่จะอ่านได้และท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวต่อไปว่าวะคอยรูมากุลตุอานะวันนบียูนมินกอบลีและดุอาที่ดีที่สุดดุอาที่ฉันนั้นเนี่ยกล่าวนะครับและท่านนบีองค์ท่านก่อนๆได้กล่าวนะครับในวันอารอฟะห์นั่นก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวเป็นคำกล่าวที่กว้างๆว่าสามารถกล่าวดุอาบทใดก็ได้นะครับในวันอารอฟะห์หรือพี่น้องไม่สะดวกนะครับสามารถที่จะกล่าวดุอาบทสั้นๆอันนี้ บทรำลึกสั้นๆอันนี้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเนี่ยได้บอกไว้ในหะดีษนะครับเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวนะครับในวันอารอฟะห์นั่นก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลา

0: องค์เดียววะฮดะฮูลาชะรีกะละไม่มีการตั้งภาคีใดๆนะครับเอามาเทียบเคียงอัลลอฮ์ตะอาลาละฮุลมุลกุสำหรับพระองค์คือการปกครองอำนาจวะละฮุลฮัมดุและสำหรับพระองค์คือการสรรเสริญวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรและพระองค์นั้นคือผู้ทรงอำนาจผู้มีความสามารถเหนือทุกๆสิ่งนะครับเราสามารถที่จะกล่าวดุอาบทนี้ได้สามารถที่จะนำเอาดุอาบทนี้เนี่ยไปกล่าวในขณะที่เรานั้นอยู่ที่ทุ่งอะรอฟะห์นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำการอิสติกฟาร์ส่งเสริมเลยอย่างยิ่งให้ทำการอิสติกฟาร์ทำการเตาบ้านในความผิดต่างๆที่เรานั้นได้กระทำนะครับผมหรือขอดุอาบทใดก็แล้วแต่มีบันทึกนะครับว่ามีท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรได้เจอชายคนหนึ่งนะครับได้เดินขอกับผู้คนนะครับขอสิ่งนู้นสิ่งนี้นะครับในวันอะรอฟะห์ท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรได้กล่าวว่ายาอาจิสโอผู้หมดหวังผู้หมดอะไรตายอยากเอ๋ยทำไมท่านถึงมาขอต่อผู้คนในวันนี้ทำไมท่านถึงไม่ขอต่ออัลลอฮ์ตะอาลาในวันอารอฟาวันนี้นะครับผมดังนั้นเนี่ยวันนั้นนะครับถ้าเรามีโอกาสได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์และอยู่ในสถานที่แห่งนั้นในวันที่9ดุลฮิจญะห์ทุ่งอารอฟาขอดุอาให้มากๆขอต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้มากๆสำนึกในความผิดอิสติกฟารทำการเตาบะห์ในความผิดต่างๆให้มากๆและอินชาอัลลอฮ์ฮัจญ์ของเรานะครับจะเป็นการประกอบพิธีฮัจญ์ที่ถูกตอบรับนะครับและได้รับภาคผลที่เต็มเปี่ยมจากอัลเลาะห์ตะอาลานะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะครับให้พวกเราทุกๆคนนะครับเป็นผู้ที่ได้รับความรู้ความเข้าใจนะครับผมได้รับความรู้ที่ยังประโยชน์ความรู้ที่สามารถนำสู่การปฏิบัติและการเผยแพร่ได้ในภายภาคหน้าวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะมาผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายูซุบสุกดีนายูซุบสุกดีอายุ63ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของอิหม่ามอับดุลลอฮ์ฮัจญะห์รอบีอะห์สุกดีรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจะนาซะในวันพระศบดีที่10กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดดารุนนาซีฮะบ้านลำแขกหนองจอกสอบถามโทร0898103248 0898103248อาจารย์สุนทรริมเพ็งผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีกอเซมบุญธรรมฮัจญีกอเซมบุญธรรมได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของงอดาบุญธรรมเป็นบุตรเขยของฮัจญีหวังการีมฮัจญะโตมูกินมาลัยจะละหมาดจะนาซะในวันพระศบดีที่10กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดจะมีอุนมุตตะกีนลำสาลีคุณอุมัดมะลากีมะแจ้งข่าวอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญีมูรีนวันแอลอฮัจญีมูรีนวันแอลออายุ93ปีหรือยี่หนอมช่างแกงได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันพระศบดีที่10กันยายนเวลา11นาฬิกาณมัสยิดอันอิสติกอมะห์สุเราะห์อาจารย์เซงประชาอุทิศทุ่งครุสอบถามโทร086396-3838 086-396-3838คุณลิต้าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์บัดริยะห์พุทธเพ็งฮัจญะห์บัดริยะห์พุทธเพ็งสกุลเดิมบุญมีอายุ73ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมูซาโตะหว่างบุญมีรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นพ่อสามีของคุณสุบีนาเสือร้ายจะละหมาดจะนาซะในวันพระศบดีที่10กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดกะมาลุนอิสลามคลอง20สิงโตทองบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้ง
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: หลายต่อหลายคนพร้อมในการทำความผิดแต่ไม่พร้อมในการเตาบะ

0: ทั้งที่พระองค์พร้อมในการรับการเตาบะของบ่าวทุกคนแค่กล้าที่จะขอพระองค์ก็พร้อมที่จะให้อินชาอัลลอฮ์วิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
1: أعوذ بالله من الشيطان

0: أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين
1: الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทุกท่านครับ ผมจะคุยกับพี่น้องในวันนี้เรื่องกอดัตของอัลลอฮ์เรื่องกำหนดการที่อัลลอฮ์ได้กำหนดให้กับทุกชีวิตเพราะว่าเรามองดูสังคมกระแสทางสังคมรุนแรงหลายคนไม่พอใจกับรูปร่างของตัวเองหลายคนไม่พอใจกับความเป็นอยู่ของชีวิตหลายคนก็ไม่พอใจกับริซกีที่อัลลอฮ์ให้ความไม่พอใจทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นเป็นปัญหาสังคมที่ทำให้เราได้พบหลายสิ่งหลายประการบางคนต้องฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่พอใจที่อัลลอฮ์ให้แบบนี้มาบางคนก็ตัดสินใจไม่ละหมาดอัลลอฮ์อยากให้จนก็เลยไม่ละหมาดหลายคนกำลังคิดผิดหลายสิ่งหลายประการเพราะว่าเวลาคุยกับพี่น้องเราเนี่ยบางทีไปบ้านเขาชวนละหมาดก็บอกยังไม่สบายใจถามทำไมต้องออกไปหากินมืดแล้วยังออกไปหากินอีกทำตัวอย่างกับแมวออกมืดนี่คือความชีวิตเพราะฉะนั้นเรามาดูตรงนี้ก่อนว่ากอดัตที่อัลลอฮ์ได้กำหนดกอดอแปลว่าลุล่วงมีกอดอกอดัตคนที่มาชายมุสลิมฟังมันแปลกเอ๊ะคนแขกมีอะไรพูดกอดอกอดัตกอดอแปลว่าลุล่วงกอดัตคือกำหนดที่อัลลอฮ์กำหนดให้สำหรับทุกชีวิตแล้วเมื่อสิ่งนั้นผ่านไปแล้วเนี่ยก็เป็นความลุล่วงของสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดมามันผ่านพ้นไปภาษาหลักเขาเรียกว่ากอดอกอดัตกอดอนะอย่าไปคิดมากคนที่ไม่อีมานต่ออัลลอฮ์ไม่รู้ที่คิดเยอะแม่งานเมาลิดก็ว่าแล้วก็บอกลิดหนึ่งไม่เมาได้ไงแค่แบนเดียวยังเมาเลยนึกว่างานเมาไอ้แบบที่เราเมายาเมาลิดแปลว่าวันเกิดแต่นี่กำหนดการของอัลลอฮ์ที่กำหนดให้กับชีวิตเนี่ยมันเป็นข้อกำหนดที่อัลลอฮ์รู้นะและเราต้องค่อยๆฟังเราต้องค่อยๆฟังเพราะว่าหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีบอกว่าคนๆหนึ่งทำความดีมาจนกระทั่งจะตายอยู่แล้วแล้วพอบั้นปลายชีวิตไปทำความชั่วอีกศอกหนึ่งจะเข้าสวรรค์ไปทำชั่วเลยตกนรกคนทำความชั่วมาตลอดอีกศอกหนึ่งจะเข้านรกพอไปทำความดีได้เข้าสวรรค์คนก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราก็อยู่แบบเสี่ยงไม่รู้จะเข้านรกหรือเข้าสวรรค์จริงๆแล้วกำลังบ่งบอกว่าถ้าเราทำความดีเราต้องเกาะติดอยู่กับความดีโดยตลอดไอตอนต้นจะเป็นอย่างไรอย่าไปฟิตนะอย่าไปว่ากันแต่อัลลอฮ์จะตัดสินบั้นปลายของทุกชีวิตบางทีตอนต้นละหมาดแจ๋วเลยแต่ตอนปลายไปนู่นไปนอกซีนาไปนอกซีนาในโรงแรมเนี่ยบั้นปลายชีวิตไปเป็นแบบนี้อัลลอฮ์ก็ไปตัดสินตรงบั้นปลายชีวิตอะเขาไปจบชีวิตตรงนั้นอะตรงความชั่วร้ายอัลลอฮ์ก็ให้ลงนรกก่อนนะแล้วสอบสวนทีหลังไม่มีประกันด้วยวันนั้นไม่มีประกันทนายก็ไม่มีแก้ต่างเอง นะแก้ต่างเองอะไรเป็นพยานมือเท้าเนี่ยแก้ต่างเป็นพยานตุกันลิมูนาไอดีหิมมือพูดวะตัชฮะดูอัรจุลูฮุมเท้าเป็นพยานถ้าเรื่องความชั่วเท้าข้างอะไรข้างซ้ายล่ะสอนลืมไปแล้วถ้าเรื่องชะฮวัตข้างขวานะถ้าเรื่องนับซูอะไรเนี่ยเท้าขวาเป็นพยานไอ้เท้าที่เราใส่ถุงเท้าอย่างดีนี่แหละใส่ถุงน่องด้วยนี่แหละมันวันนั้นมันพูดได้แต่ไม่ได้พูดอย่างที่เราพูดนะพูดไงวันเราอาลัมนั้นกำหนดการของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ตักดีรให้กำหนดการเนี่ยบางสิ่งอัตตักดีรุฟิลอิลมีอยู่ในความรู้ของอัลลอฮ์ว่าคนนี้จะเป็นยังไงเนี่ยอัลลอฮ์รู้หมดจะตกนรกจะเข้าสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์รู้หมดแต่ไม่เกี่ยวกับเราเราไม่รู้แต่อัลลอฮ์รู้ว่าคนนี้จะเป็นยังไงดีตลอดไปชั่วตอนหลังอะไรตลอดอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับเราจะเป็นอาลุนจันนะจะเป็นชาวสวรรค์จะเป็นชาวนรกอัลลอฮ์รู้อยู่ในความรู้ของอัลลอฮ์โดยเฉพาะเป็นการตักเด็ดของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์รู้โดยเฉพาะงี้เราไม่สะเทือนในส่วนที่สองอัตตักดีรุฟิลลาฮิลมะห์ฟูซกำหนดการของอัลลอฮ์ที่อยู่ในลาฮุลมะห์ฟูซมีการบันทึกไว้ในหะดีษที่อับดุรเราะห์มานอิบนุซัลมานกล่าวว่ามามินชัยอินกอดัลลอฮุฟะมากับละหูวะมาบะดะหูอิลลาหูวะฟิลฟิลาฮิลมะห์ฟูซสิ่งใดก็ตามนะครับที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้แล้วเนี่ยจะเป็นสิ่งก่อนหน้านั้นหรือหลังจากนั้นก็ตามนั้นอยู่ในลาฮุลมะห์ฟูซทั้งหมดอยู่ในการบันทึกของอัลลอฮ์ทั้งหมดที่อยู่ในลาฮุลมะห์ฟูซเป็นที่ที่อัลลอฮ์ได้บันทึกไว้ทั้งหมดไม่อย่าไปคิดว่าเป็นกระดานดำเพราะว่าบันทึกกับในสมุดบันทึกคือในกระดานเพราะความรู้สึกของเรามันติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้เห็นสิ่งเหล่านี้มาแต่อัลลอฮ์ไม่ใช่บันทึกอยู่ในกระดานหรือแผ่นกระดาษหรือในแผ่นดิสไม่ใช่อยู่ในบันทึกทั้งหมดแต่สิ่งที่อยู่ถูกบันทึกในลาฮุลมะห์ฟูซทั้งหมดนั้นน่ะสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ตรงดุอาต้องดุอาเพราะฉะนั้นดุอาจึงเป็นอิบาดะห์อย่างนึงที่เราขาดไม่ได้เราต้องดูอาอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมวันนั้นคณะใหม่เนี่ยดูอาเยอะไอ้คณะเก่าสิคณะเก่าอย่างเราเนี่ยดูอาเยอะเพราะอะไรจะขึ้นรถก็ดูอาจะลงเรือก็ดูอาใช่ไหมจะขึ้นเครื่องบินก็ดูอาจะขึ้นเครื่องร่อนก็ดูอาถ้าสมมติเดี๋ยวนี้มีเครื่องร่อนมีดูอาหมดจะขึ้นอะไรมีดูอาหมดพี่น้องคิดดูมีดูอาหมดเลยเป็นดูอาที่ว่าอ้าวฟ้าร้องดูอาฟ้าแลบดูอาลมพัดดูอาไก่ขันดูอาหมาหอนดูอาเยอะเลยแม้เอาดูอาที่นบีสั่งเนี่ยแทบไม่มีเวลาไปว่าใครเลยนะท่องกันเยอะแต่ว่าลำบากไหมไม่ลำบากเพราะไปทีละเรื่องพอตื่นนอนมาก็ดูอาไม่ต้องยกมือหรอกนายไม่ต้องยกมืออ่านว่าไงอ่านตื่นมาว่าไงอูซุบิลลาฮ์มินัชชัยฏอนิรรอญีมนะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะลัยฮินนุชูรพอดูอาเสร็จไปละหมาดก็อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนต่อกันเรื่อยนะพอจามพวกอัลฮัมดุลิลลาฮิแล้วไม่ต้องร็อบบิลอาลามีนพ่อนบีวางเฉพาะใช่มั้ยวางเฉพาะเรื่องอาจารย์อัลฮัมดุลิลลาห์บางคนนะหัวเราะจังเลยเฉยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเกินสติดีแต่ว่าเกินนะ พี่น้องไปดูอุลามะเขียนไว้ว่าฮารอมัลลอฮุอะลัลมุสลิมเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับมุสลิมอัยยะตัชับบะฮะบิอะดาอิลลาห์ฟิลอุมูรอัลลาตีมินคอซออิซิฮิมอัลลอฮ์ห้ามที่เราจะทำตัวเหมือนกับศัตรูของอัลลอฮ์ในเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงของมุสลิมคือเรื่องอะไรต่างๆที่พวกกาเฟตมุสที่ไม่ใช่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเขาปฏิบัติเนี่ยฮารามที่เราจะทำตัวเหมือนกับพวกเขาฮารอมัลลอฮุอะลัลมุสลิมฮารามสำหรับมุสลิมที่จะทำตัวเหมือนกับศัตรูของอัลลอฮ์ ในเรื่องราวต่างๆใครคือศัตรูของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานอาดาวะตันลิลลาซีนาอามานูคืออันยะฮูดวัลลาซีนาอัชรากูนี่สองกลุ่มนี่ศัตรูของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกศัตรูของคนมุมินนะละตัจิดันนะอัชัดดันนาสอาดาวะตันลิลลาซีนาอามานูอันยะฮูดยะฮูดคือยิววัลลาซีนาอัชรากูคนที่ชิริกต่ออัลลอฮ์นี่เป็นศัตรูของคนที่เป็นมุมินแต่มุมินที่มันทะเลาะกันเนี่ยเป็นพี่น้องไม่ถูกกันไม่พอใจกันไม่หายใจรถกันเนี่ยเป็นพี่น้องเราแต่ว่าต้องประสานความรักให้เกิดขึ้นอัลลอฮ์แบ่งให้รู้ว่าใครคือมิตรใครคือศัตรูเนี่ยอัลลอฮ์แบ่งเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของยะฮูดในเรื่องใดๆก็ตามไม่ได้นอกจากเรื่องที่เกี่ยวกับคิบรอตอิมารอตการสร้างสรรค์การพัฒนาแม้แต่เป็นศัตรูของอัลลอฮ์เขาสร้างสรรค์พัฒนาในเรื่องสิ่งใดเรื่องวัตถุนี่เราติดตามศึกษาเอามาปฏิบัติได้เพราะถืออัลกุรอานบอกว่าอัลลามันอินซานามาลัมยะลัมอัลลอฮ์สอนมนุษย์ในสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้แล้วเขารู้มาทำเครื่องบินยะฮูดทำเครื่องบินเราเรียนวิธีการทำเครื่องบินจากยะฮูดอย่างนี้ได้แต่เรื่องดีนเรื่องอิบาดะห์นี่ตามยะฮูดไม่ได้เรื่องอะกีดะห์ตามยะฮูดไม่ได้ต้องตามสิ่งที่เป็นอิสลามเท่านั้นแต่ถ้าเรื่องวัตถุเรื่องการพัฒนาเรื่องการสร้างสรรค์เนี่ยได้จะเอาฝ้ายมาทำปุ๋ยจะเอาปุ๋ยไปเป็นฝ้ายอะไรกันแล้วแต่นี่เราศึกษาได้เพราะว่าอัลลอฮ์บอกให้เราศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ในฐานะที่อัลลามันอินซานามาลัมยะลัมกาเฟตเป็นช่างเย็บเสื้อมุสลิมก็เป็นช่างเย็บเสื้อกาเฟตมันเป็นช่างก่อสร้างมุสลิมเป็นช่างก่อสร้างอย่างนี้ได้แต่พอกาเฟตอิบาดะห์ต่อรูปเคารพมุสลิมจะอิบาดะห์นะไม่ได้กาเฟตแต่งตัวป้อเปลือยมุสลิมจะเอาได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะขอบเขตของมุสลิมบอกว่าต้องปิดปกปิดเอาหรอผู้ชายอย่างน้อยสะดือกับหัวเข่าปิดไปนะถ้าละหมาดต้องมีรีดะอย่างน้อยต้องมีผ้าคุมไหล่พวกเราบางคนเวลาออกนอกบ้านโอ้โหซาฟารีดีเลยฉีดน้ำหอมกลุ่นเลยพอยืนละหมาดต่อหน้าล้อนี่ไม่รู้จะอวดกล้ามไงถอดเสื้อเลยยืนผึ่งเลยมีนะนี่พออะไรไม่เป็นไรนะอัลลอฮ์เราอิมานต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์พวกเราง่ายๆคงไม่มีอะไรพวกกันนะเอาอัลลอฮ์มาเป็นพวกคือพวกต้องสำรวจตนให้ดีเพราะฉะนั้นทำตัวเหมือนกับศัตรูของมุสลิมไม่ได้มองไม่เห็น ตอนแรกไม่เชื่อที่บ้านบอกแกแล้วไม่เชื่อไอ้เราก็ไปอ่านหนังสือ จริงๆมองไม่เห็นยูอัดดีอิลัตตาชับบูฮูบิฮิมวามาฮับบะติฮิมฟิลกอลบีจะทำตัวเหมือนเขาก็ไม่ได้วามาฮับบะติฮิมฟิลกอลบีจะรักพฤติกรรมที่เขาแสดงออกที่ไม่ใช่อิสลามก็ไม่ได้เวลาเขาทำแบบนี้โอ้มันสวยดีรักที่จะปฏิบัติตามชอบที่จะเจริญรอยตามไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นขัดต่ออิสลามทุกเรื่องนี่เมื่อกี้มีพี่น้องคนหนึ่งถามคำถามขัดต่ออิสลามอย่างนี้ตามไม่ได้มีผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งไม่รู้ในนี้มีเปล่าถ้าแก่ๆแบบนี้แก่ที่น่ารังเกียจไปแต่งงานกับผู้หญิงอ้อพอแต่งเสร็จแล้วเนี่ยทำสัญญาไว้กับผู้หญิงอ้อว่าถ้าตายนะอย่าเอามรดกนะเอาได้แค่แสนเดียวใครมาทำสัญญากับเราอย่าไปตามมันนะแก่ด้วยคือคนแก่ยังมีเมียสาวกลัวหัวใจวายตายแล้วยังหวงทรัพย์ใช่ไหมก็มีคนถามว่าถ้าตายเสร็จแล้วเนี่ยตายแล้วน่ะทรัพย์มรดกนี่จะให้เฉพาะให้ผู้หญิงเฉพาะ 100,000 บาทเท่านั้นหรือไม่ได้ต้องไปเป็นไปตามหุกกลมเพราะอะไรเพราะอัลเลาะห์บอกว่านบีบอกว่าลาวะอะไรนะดูสิลาตออะตะลิมักลูกินฟีมาซียตินคอลิกเมื่อผู้ที่อัลลอฮ์สร้างทรยศต่ออัลลอฮ์เนี่ยทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามที่อัลลอฮ์สั่งไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นไอ้แสนหนึ่งเนี่ยฮุกมไม่ได้บอกว่าแสนหนึ่งมีอะไรต้องแบ่งตามสัดส่วนของมรดกตายมีลูกไหม ได้เท่าไรเมื่อผู้ตายมีลูกมีหลานเมื่อผู้ตายไม่มีลูกไม่มีหลานเอาหุกกรมมรดกมาจัดการไม่ได้เอาสัญญาตามกฎหมายว่ารับแสนหนึ่งเพราะนั้นคนแก่ๆถ้าจะแอบไปมีเมียนะไม่แอบหรอกมีเมียไม่ใช่เรื่องแอบอย่าไปทำสัญญาแบบนี้นะอย่าไปทำสัญญาแบบนี้ ผมก็เลยตอบว่าอ้าวถ้าเขาไปเซ็นสัญญาตามกฎหมายว่าต้องได้รับแสนหนึ่งก็รับแสนหนึ่งตามกฎหมายส่วนที่เหลือห้าล้อคิดกันวันกิยามะเอาเป็นเชื้อเพลิงไฟในรกเผามันฮะอ้าวกับกฎหมายบังคับเนี่ยจะเซ็นสัญญามีอะไรใช่ไหมเป็นไปตามกฎหมายก็ได้แสนเดียวก็ไม่รู้สินะไม่รู้รอให้เขาแสนเดียวคุ้มอะไรล่ะ แค่บีบคนแก่เนี่ยจับเส้นมันลึกนี่ว่ามูตังบีบที่ก็ 25,000 แล้วเส้นคนแก่มันลึกนะไม่ได้จะไปรักไม่ได้นะงั้นพฤติกรรมที่ไม่ใช่อิสลามอย่าไปรักอย่าไปรักพอรักแล้วล่ะเราในเวลารักเราก็อยากได้ใช่ไหมพออยากได้เราก็อยากจะอยู่ใกล้ชิดอยากจะเอามาแล้วตรงนั้นจะเสียโทรทัศน์มีได้ไม่มีแต่ว่าดูอะไรเนี่ยต้องอิสลามคุมดูอะไรดูอะไรบางคนดูเป็นเนี่ยมาตลอดไปหมดเลยบางทีเกินไปดูเขาแก้ผ้าว่าเอาทำไมอ่ะเอาเนี่ยมาตลอดเนี่ยมาตลอดน่ะนั่งดูตั้งคืนนึงเนี่ยมาตลอดจ้องไม่ได้พิษวัลลอฮุยูรีดุมินัลมุสลิมอัยยะกูนมัสดารลิลฟิกรอิสลามิสซอฮีหอัลลอฮ์ประสงค์ให้คนมุสลิมนั้นน่ะเป็นทำตัวเป็นแหล่งกำเนิดความคิดที่เป็นอิสลามที่ถูกต้องไอ้ความคิดที่เป็นอิสลามที่ถูกต้องนั้นให้มุสลิมนั้นเป็นตัวส่งออกส่งออกสิ่งที่เป็นอิสลามที่ถูกต้องให้สังคมได้รับรู้เป็นแหล่งกำเนิดความถูกต้องจากอิสลามให้สังคมได้มองเห็นเดี๋ยวนี้ใช่ไหมสังคมเรียกร้องให้ปฏิบัติตามอิสลามหลายสิ่งหลายประการแต่คนเหล่านั้นไม่ยอมรับว่าสิ่งที่ตนพูดนั้นเป็นอิสลามเวลาเด็กคนนั้นมันถูกเอาหัวกดน้ำชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้มันหลายศพเดี๋ยวนี้คนผู้ใหญ่สบายแล้วเดินดึกๆไม่ต้องห่วงเขานิยมข่มขืนเด็กแล้วนะเด็กๆคนิยมจังเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งก็เดินคุยกันคุยเป็นความคิดดีเขาบอกเฮ้ยนี่เอ็งไม่กลัวเลยเดินดึกๆเฮ้ยไม่กลัวแล้วเรารุ่นนี้แล้วเดี๋ยวนี้คนิยมเด็กๆว่ะเด็กอนุบาลหัวกดน้ำก่อนเนี่ยใช่ไหมเวลาฆ่าตายเสร็จแล้วผู้คนเรียกร้องว่าไงให้ฆ่าคนนั้นตายตามนั่นคือการเรียกร้องสู่อิสลามแต่ไม่ยอมรับว่าเป็นอิสลามเท่านั้นเองเพราะอะไรคือความถูกต้องมันเป็นอิสลามเรียกร้องสู่ความถูกต้องก็คือเรียกร้องต่อสิ่งที่เป็นอิสลามงั้นอิสลามน่ะไม่ใช่อยู่กับคนที่เป็นมุสลิมเฉพาะมุสลิมเท่านั้นบางทีมันไปอยู่กับคนจีนมันไปอยู่กับใครต่อใครเนี่ยนักพัฒนาสร้างสรรค์นักคิดนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่มุสลิมอิสลามไปอยู่กับเขาตรงที่ว่าเขามีความคิดที่ตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่หลับนั่นคืออิสลามแต่นี่เราเป็นมุสลิมเราไม่ตื่นเราก็ถือว่าเราขาดอิสลามในส่วนนี้ใช่ไหมเขาถึงบอกว่ามัสตารอนลิลกัลบีลิลฟิกรินอิสลามอิสซอฮีฮ์เอาความคิดอิสลามออกไปปฏิบัตินี่เราก็มาดูเราเอาออกไปมั่งหรือเปล่าเห็นพี่น้องเราไม่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็บัลลิกูอันนี้ว่าเราอายาตับลิกเลยแม้จากอายาหนึ่งก็ตามอย่าบอกเอ้ยฉันไม่ได้จบนอกไม่ได้จบไคโรไม่ได้จบมาดีนะไม่จำเป็นรู้เรื่องนี้เขาปฏิบัติไม่ถูกต้องกำลังยืนกินน้ำยืนดื่มน้ำด้วยกันจับแก้วด้วยมือซ้ายเตือนเลยบอกอย่างนี้ไม่ถูกต้องนบีสั่งให้นั่งแล้วให้จับแก้วด้วยกับมือขวานี่คืออิสลามก็สอนถือว่าตับลีกหนึ่งอาญาแล้วไม่ใช่ว่าโอ้แก่ปันนี้เนี่ยมันรู้จักภาษาอย่างนี้ไม่ได้ต้องมีวิธีการอะไรหัวงอกแล้วยังยืนดื่มน้ำโอ้โหเพื่อนมันเอาน้ำสาดด้วยเอาแก้วคว้างด้วยเราต้องไปเย็บหลายแผลนะงั้นปากอ่ะนะต้องปากดีด้วยปากดีคือพูดดีด้วยไม่ใช่ไปด่าเขาวะไลซะมัสตูรอนลิอัฟกาลิลบัชรีวะอารออิฮิมไม่ใช่ว่าคนมุสลิมนั้นจะต้องถูกปกปิดลิอัฟกาลิลบัชรเพราะความคิดของคนมันคิดเยอะคิดแบบนั้นคิดแบบนี้เราก็ปฏิบัติตามถ้าก็เราปกปิดตัวเองไม่ให้เข้าใกล้อิสลามวะอารออิฮิมแล้วก็ด้วยความเห็น นะเพราะอะไรเพราะความเห็นของมนุษย์ความเห็นของคนนั้นความเห็นของคนกลุ่มนี้เราก็เอาความเห็นนั้นมาปฏิบัติในที่สุดเรานั้นถูกปกปิดอิสลามอิสลามก็ไม่เข้าในใจเราแต่ว่าเราไปรับเอาความเห็นตรงนี้แหละคือปัญหาที่ว่าทุกวันเนี่ยมันมีความเห็นแทรกเข้ามาในตัวของมุสลิมแล้วจากความเห็นตรงนี้เองที่เราขัดแย้งกันจนกระทั่งทะเลาะกันเพราะนั้นความขัดแย้งทั้งหมดนั้นอัลลอฮ์หาทางออกแล้วว่าอะไรนะถ้าเราขัดแย้งกันแล้วเนี่ยฟารุดดูอิลัลลอฮิวะรอซูลกลับไปศึกษาไปบอกว่าอัลลอฮ์ไปดูว่าอัลลอฮ์สั่งยังไงรอซูลบอกยังไงนี่คือความขัดแย้งที่ต้องยุติด้วยกับคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลเพราะฉะนั้นบางทีคนน่ะบางทีโต๊ะครูนี่แหละมันมอมเมามอมเมาประชาชนนานแล้วผมกับอาจารย์นบีดีนเนี่ยไปที่นึงไปคุยเรื่องซุนนะห์อะไรเนี่ยคุยแล้วนะฟังดูแล้วแพ้ไงล่ะไม่รู้จะคุยไงกับมันเราบอกสิ่งที่นบีทำมันก็ถลอกถลายไปตามความคิดของมนุษย์เราก็บอกนบีทำแบบนี้แหละมันก็บอกความเห็นของคนนั้นเป็นอย่างนี้ความเห็นของคนนี้เป็นอย่างนี้ไอ้คนชอบความเห็นมันเยอะคนชอบหะดีษมันน้อยเราก็เลยต้องแพ้เราสู้ไม่ได้นะในความคิดของคนแต่ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่อิสลามสอนยังไงคนนั้นสอนบอกว่าไงบอกว่าอะไรเวลาปลูกบ้านถ้าจะร่ำจะรวยก็ต้องเชือดแพะตัวหนึ่งฝังไว้ที่หน้าบันไดบ้านแล้วอินชาอัลลอฮ์จะรวยเราก็ชี้ที่บ้านนั้นรวยมาแล้วบ้านนี้รวยมาแล้วไอ้เรามันชอบรวยบางทีนอนอยู่เฉยๆตกงานแต่ชอบรวยนะชอบรวยพอชอบรวยก็ชอบรวยง่ายๆพอชอบรวยง่ายๆก็ไปหาอะไรไปหาหวยไปขูดต้นมะพร้าวไปขูดต้นมะขามต้นมะขามก็คงรำคาญนะมันโตมาเพื่อให้ฝากคนกินไอ้คนมุมินไปขูดมันถ้ามันพูดได้มันต้องถามมันขูดกูทำไมนี่เนี่ยไปขูดต้นมะขามเอาเลขเพราะอะไรล่ะเพราะไม่ทำกินและอยากรวยเพราะนั้นในสมัยนบีสุไลมานใช่ไหมนกหัวขวานที่พูดกับนบีสุไลมานได้วันหนึ่งนกหัวขวานออกไปนอกบ้านออกไปแล้วกลับมาช้านบีสุไลมานก็โกรธเหมือนกันล่ะทำไมกลับมาช้าผิดเวลานกหัวขวานบอกว่าพอบินไปหาอาหารเนี่ยไปเจอของแปลกเจอมนุษย์กำลังสุยูดดวงอาทิตย์เจอมนุษย์กำลังสุยูดตะก้อนหินมันแปลกเพราะว่าอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างสิ่งเหล่านั้นมาให้มนุษย์ต้องไปสุยูดก็เลยไปดูสนานเลยกลับมาช้านกมันรู้นะว่าสิ่งใดที่อัลลอฮ์สร้างมาให้เป็นอะไรทำอะไรเนาะนกรู้งั้นเราเนี่ยบางทีทำอะไรต้องอายนกนะบางทีกำลังซื้อหวยนกบินมาเนี่ยต้องอายนกนะถ้าอย่างอายอัลลอฮ์ไม่ถึงก็อายนกก่อนเพราะนกมันจะสอนบทเรียนชีวิตใช่ไหมอย่างลูกนบีอาดัมถูกฆ่าตายอีกามันมาขุดหลุมเป็นบทเรียนแก่ฮาบิลแก่กอบิลว่านี่ฝังคนนะฝังแบบนี้เพราะนั้นนะสัตว์มันรู้นะแต่เราไปเซลเลอร์ซาร่ากับมันอายมันนะบางคนสมัยก่อนเขาเล่ากันโอ้ยมีเมียคนนี่แพงหน้าดูเลยไปขอมาฮัดมันก็แพงแต่งงานก็ใหญ่เราต้องพาอะไรต่ออะไรไปเยอะเราก็ไม่เคยมีเราจนเราก็ทำนาจนมีควายอยู่ตัวหนึ่งควายตัวเมียด้วยมีเมียคนลำบากมีเมียควายดีกว่านะต้องอายควายด้วยนะเพราะอะไรควายมันรู้ว่ามันทำหน้าที่เพื่อรับใช้มนุษย์ไม่ใช่ไปทำหน้าที่เป็นเมียใครมีคนมีเมียควายมีเมียแมวมีเมียไก่มีสมัยก่อนเยอะเดี๋ยวนี้ไม่เคยมีแล้วเพราะผู้หญิงมันบริการเยอะวัลลอฮุยูรีดุลิมุสลิมอายะกูนะกุดวะตันฮัสนะตันลามุกัลลิดันอัลลอฮ์ประสงค์ให้คนมุสลิมนั้นกุดวะตันฮัสนะตันเป็นผู้นำแบบอย่างที่ดีออกมาลามุกัลลิดันไม่ใช่ว่ารับแบบของคนอื่นที่ไม่ใช่อิสลามนี่คือความประสงค์ของอัลลอฮ์เอาแบบอิสลามออกมาใครเป็นกออิดใครเป็นคนจูงแบบอิสลามออกมาชักแบบอิสลามมาให้เราเห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนดึงแบบอิสลามออกมาเห็นเป็นรูปธรรมคำสอนของนบีจะเป็นอะไรอัฟอานการกระทำ คำสอนมีการกระทำมีการยอมรับกลุ่มชนมีนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งเพราะฉะนั้นเมื่ออัลลอฮ์กำหนดให้เราเป็นคนแล้วเนี่ยในลาฮุลมาฟูซอัลลอฮ์ก็บันทึกว่าเป็นยังไงเป็นยังไงบันทึกแต่เราไม่รู้การบันทึกของอัลลอฮ์หน้าที่ของเราคืออิบาดะห์ตามอัลลอฮ์สั่งแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์เราประสงค์อะไรขอดุอาต่ออัลลอฮ์เพราะเราประสงค์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยหนึ่งริสกีเราประสงค์มนุษย์ให้ไม่ได้นะการหายจากโรคภัยเราประสงค์มนุษย์ให้ไม่ได้ความเป็นความตายความมีอีหม่านต่ออัลลอฮ์เราประสงค์มนุษย์ให้ไม่ได้เราจึงต้องขอต่ออัลลอฮ์องค์เดียวที่เราบอกว่าอียากันนัสตาอีนขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์องค์เดียวให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการมนุษย์ให้ไม่ได้แต่การช่วยเหลือเนี่ยถ้าช่วยเหลือของมนุษย์เนี่ยเขาไม่เรียกว่าอิสติอานะไม่เรียกว่านัสตาอีนเขาเรียกว่าตาอาวุนเช่นยกเก้าอี้ไม่ไหวให้ช่วยหน่อยนี่ช่วยในฐานะว่าเอากำลังมาช่วยกันยกอย่างนี้นะอย่างนี้เขาเรียกว่าตาอาวุนเดี๋ยวพี่น้องจะสับสนว่าเอ๊ะเราขอให้เพื่อนช่วยขับรถทำไมไม่ขอต่ออัลลอฮ์ล่ะจริงๆแล้วเราต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะแล้วมาขอความช่วยเหลือต่อมนุษย์เป็นช่วยเหลืองานในดุนยาเนี่ยเราให้มนุษย์ช่วยเหลือได้ช่วยขับรถช่วยวิทน้ำช่วยวิทบอช่วยยกเสาอะไรเนี่ยได้แต่ขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งต่างๆนั้นอย่าขอต่อมนุษย์ให้ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเพราะนั้นบางคนอยากจะอายุยืนไปต่ออายุไม่มีต่ออายุหรอกเราไม่มีต่ออายุมีแต่ว่านบีว่าอัสซอดะกะฮ์ตุตาวิลุลอุมรอซอดะกะฮ์จะทำให้อายุยืนอายุยืนตรงไหนอุลามะอธิบาย1อาจจะอายุยืนจริงๆนับปีก็ได้เราไม่รู้2การที่เราซะดะกะฮ์เราได้ผลบุญเหมือนกับเรามีอายุยืนเพื่อทำความดีใช่ไหมสมมติเราตาอายุ50แต่เราซะดะกะฮ์เยอะมันเหมือนกับเราตาอายุ70เพราะว่าไอ้ซะดะกะฮ์ไอ้การทำความดีตอนก่อนจะถึง50เนี่ยมันได้บุญมหาศาลซึ่งคิดอายุแล้วน่ะเหมือนกับคนทำบุญตั้งอายุ70ปีมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นอายุยืนหรือไม่ยืนเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่หน้าที่เราขออัลเลาะห์จะให้ยืนอาจจะให้ยืนแบบนับปีก็ได้55 56ไปตาย57ก็ได้หรือตาย55พอดีแต่อามันความดีเราทำเยอะเหลือเกินจนกระทั่งว่าเหมือนกับเราอายุทำอิบาดะห์ถึง57ปีนั่นคือการอายุยืนที่อุลามะได้อธิบายไว้งั้นนะงั้นเราต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์อย่าคิดว่าเราอย่าไปคิดว่าเราไม่ขอดุอาต่ออัลเลาะห์แล้ว3กำหนดการที่อัลลอฮ์ตักดีดในรอฮีมในมดลูกไอตอนที่เราอยู่ในมดลูกของแม่เนี่ยนะมดลูกของแม่อัลลอฮ์การตักดีดริซกีเป็นยังไงอาญันเป็นยังไงสกียุนอัมซาอีดุนจะเป็นคนดีหรือไม่ดีเนี่ยนี่ตักดีดในรอฮีมในช่วงที่เราอยู่ในมดลูกของแม่ไอนี้เราก็ขอดุอาได้ขอให้เป็นคนดีเราก็ขอดุอาแล้วก็ปฏิบัติตามที่เราขอด้วยเราดูอาต่ออัลลอฮ์ก็ปฏิบัติตามที่เราดูอาต่ออัลลอฮ์ดูอาแปลว่าเรียกร้องอัลลอฮ์ว่าอยากจะเป็นแบบเนี้ยลาตุซิกูลูบานาบาดีทะไดตานาวะยาหันเหวใจของเราไปในหนทางที่ไม่ถูกต้องหลังจากที่พระองค์ให้ความถูกต้องแล้วเราเรียกร้องที่จะได้สิ่งนี้แล้วก็ปฏิบัติตามความถูกต้องด้วยไม่ใช่เรียกแบบนี้แล้วก็ไปอีกแบบนึงอัลลอฮ์ก็ให้หลงพอหลงแล้วเนี่ยฟะลันตะยิดะละฮูวะลียัมมุรชิดาใครจะแนะนำยังไงเขาไม่ฟังแนะนำก็ไม่ฟังแล้วไม่เข้าใจด้วยใจจะบอดแล้วก็เป็นศัตรูกับคนที่แนะนำด้วยเหมือนกับอบูละฮับอบูญะฮันใช่ไหมเวลาหลงแล้วเนี่ยไม่เอาอิสลามแล้วก็เป็นศัตรูกับนบีจนกระทั่งตายนั่นคือหลงนบีจะพูดยังไงไม่รับหลานจะพูดยังไงอบูตอลิบหลานจะชวนก็ไม่รับทั้งหมดเพราะว่าชีวิตถูกปิดแล้วกอลบุลอักฟาลูฮาหัวใจนั้นได้ถูกลั่นกุญแจลั่นดานเสร็จแล้วมันไม่คิดอะไรไม่เป็นแล้วตรงนั้นคืออะไรคืออันตรายที่สุดแต่นี้เมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องมีข้อปฏิบัติสำหรับชีวิตของเราดังต่อไปนี้ชีวิตจะประสบอะไรก็แล้วแต่อย่ารีบฆ่าตัวตายนะ อย่าตัดสินใจยิงตัวตายเมียจะไปมีชู้ไปแต่งกับใครก็อัลฮัมดุลิลละห์ไปเลยยายเขาไปเขาจะไปแต่งไปเลยบางคนเมียไปชอบใครอัลลอฮ์เรามายิงตัวตายเซอร์นากีนะมันน่าจะบำรุงกำลังแล้วก็ไปขอใหม่มันคงมีบ้างหรอกคนเยอะแยะไปคนเยอะแยะไปแต่นี่หนึ่งชีวิตของเราอาริดอวัลยากีนวัลอิวัตต้องพอใจต้องมั่นใจต้องคิดเสมอว่าอัลลอฮ์จะให้การตอบแทนที่ดีกว่าสำหรับชีวิตของเราไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เราไปประสบใช่ไหมเราต้องพอใจอัลฮัมดุลิลละห์พอใจว่าได้ไหมโอ้ยสตางค์หายเก็บอย่างดีแล้วชะรีอะห์ทำดีแล้วเก็บอย่างดีนะฮากีกัตมอบหมายต่ออัลลอฮ์แล้วตะวักกัลแล้วแต่มันเกิดมาหายเนี่ยเราก็ว่าอัลฮัมดุลิลละห์เอ้าสมมติหายแล้วเราด่าได้ไรด่าไม่ได้บุญด่าได้บาปใครได้ยินเราด่าคนเดียวโอ้ยคนนี้ด่าคนเดียวเขาว่าไอ้นี่มันต้องไปโรงหมอแล้วยืนด่าคนเดียวไม่ดีเลยเราว่าอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์ขอดุอาอัลลอฮ์ตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าใช่ไหมอย่าไปด่าและอย่าไปโทษใครเพราะมันเป็นขึ้นแล้วให้ว่ายังไงนะอย่ามีชีวิตอยู่ระหว่างเรากับไลต้าหากเป็นอย่างนั้นหากเป็นอย่างนี้เดี๋ยวไซตอนมันแทรกแม้นี่นะถ้าเราม้วนอีกเม้มเดียวนะมันไม่หลุดหรอก อย่าไปเม้มกี่ม้วนเราว่าอัลฮัมดุลิลละห์ว่าก่อนอย่ามาเถียงกันมึงไม่เม้มกูไม่เม้มบางคนเถียงกันผัวเมียเถียงกันมึงไม่เม้มให้ดีเมียก็บอกกูแม่มแล้วที่กูแม่มมึงหาว่ากูโกงที่กูไม่แม่มมึงหาว่ากูแม่มไม่ดีฟังไปฟังมาแสดงว่าเมียเอาเกินที่ผัวให้ยังแม่มไม่แม่มไม่เอาได้เวลาแล้วอัลฮัมดุลิลละห์มันเป็นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วอัลฮัมดุลิลละห์อย่าไปยุ่งต้องยากีนต้องมั่นใจว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าแล้วตัวอย่างอัลลอฮ์ให้เห็นไปดูอย่างหอพักอาจารย์มุตฟาเวลาอัลลอฮ์จัดฉากนะอัลลอฮ์จัดฉากแจ๋วจริงๆอินชาอัลลอฮ์ก็ไม่รู้แจ๋วข้างหน้ายังไง หอพักเป็นไม้ถามอาจารย์มุตฟาว่าไม้มันอายุเท่าไหร่อายุ20ปีแล้วแล้วมาทำอีกล่ะเอามาสร้างตรงนี้30ปีไอ้10ปีแล้วรวมอายุไม้ที่มาก่อสร้าง30ปีอัลลอฮ์เดินสวนมันก็จะผุอยู่แล้วนะแต่นี่ว่ามันมีอย่างงั้นก็ต้องอยู่บ้านนะถ้าไม่รื้ออยู่ได้ถ้ารื้อแล้วพังอัลลอฮ์จัดสวยเลยให้ไฟไหม้ไฟไหม้แม่ไฟไหม้แจ๋วเลยสมเหตุสมผลไหม้จนหมดเลยพอจะมาถึงสุเราไฟมันหยุดเพราะมันตั้งใจมันเนียดว่าจะไหม้ปะเนาะอย่างเดียวมันหยุดพอมันหยุดเราก็บอกพี่น้องเราว่าไฟไหม้แล้วอินนาลิลลาห์ขอดุอาอาจารย์มุตฟาขอดุอาเด็กๆนักเรียนขอดุอาเด็กบางคนกลับมาเห็นไฟไหม้ให้ดูสินั่นขาตู้กูบางคนมานั่งหับปกหนังสือเราบางคนไม่พูดเลยนั่งเฉยนั่งสงสารนะจันทร์ฟ้าในน้ำตาไหลเลยสงสารเด็กสงสารเด็กจันทร์ฟ้านึกถึงอบูฮุยเราะห์อบูฮุยเราะห์นั่นเสียใจที่ว่าอะไรแม่นั่นดูถูกอิสลามร้องไห้ครั้งแรกแม่ดูถูกอิสลามกลับไปหานบีนบีปลอบใจพอกลับมาหาแม่ร้องไห้อีกร้องไห้อะไรดีใจเพราะอะไรเพราะแม่มารับอิสลามตกลงเสียใจร้องไห้ที่แม่ไม่รับอิสลามดีใจร้องไห้เพราะอะไรเพราะแม่มารับอิสลามงั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นใช่ไหมมันมีส่วนดีในความทุกข์ระทมนั้นมีส่วนดีเสมองั้นเราต้องอย่าเกณฑ์เราต้องสบายใจแล้วเดี๋ยวนี้คนก็บริจาค2ล้านกว่าแล้ว 2ล้านกว่าอินชาอัลลอฮ์จะสร้างเป็นคอนกรีตน่าจะสร้างเป็นคอนกรีตตอนนี้ใครมีโอกาสได้ช่วยเหลือก็เด็กมันได้เรียนหนังสือได้ศึกษาอิสลามนะสอนคนให้รู้จักอิสลามนั่นน่ะสำคัญมากอินชาอัลลอฮ์ตอนนี้กำลังรอแปลนอยู่นี่คืออะไรคือริดอพอใจกับสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดไม่ใช่ความเลวร้ายเลยใช่ไหมตอนนี้อาจารย์มุตฟากับครูมานั่งเลยด่าเลยด่าอย่างนั้นด่าไฟฟ้าด่าสายไฟด่าคนด่าไม่ได้อะไรเลยด่าเสร็จไอ้นุ่งกระพุเหมือนเดิมไม่ได้กุรอานว่าไงนะ มาเมนบุมาอาซอบะเมนมุซีบะตินอิลลาบิอิซนิลลาห์มุซีบะภัยพิบัติที่เราได้ประสบนั้นน่ะเป็นอิซนของอัลลอฮ์เป็นอนุมัติของอัลลอฮ์พอเป็นอนุมัติของอัลลอฮ์นี่เราอย่าไปอะไรเราต้องอัลฮัมดุลิลลาห์เหมือนในสมัยนบีมีคนหนึ่งนบีให้มะลิกัตน่ะมามะลิกัตเก็บวิญญาณที่ไรมะลิกัตมูดอิสราเอลอิสราฟีนอิสราเอลไม่เคยคุ้นชื่อไม่เจอกันไม่เคยคุ้นชื่อเขาเรียกมาลิกันมูดมาลิกัตแห่งความตายมาเอาวิญญาณของลูกของคนคนหนึ่งแล้วพอเอาวิญญาณเสร็จ อัลลอฮ์ถามมาลิกันมูดบอกว่าพ่อเขาว่ายังไงเวลาเอาลูกไปเนี่ยมาลิกันมูดบอกว่าพ่อเขาบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์แล้วก็ว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนขออัลลอฮ์ทดแทนสิ่งที่ดีกว่าอัลลอฮ์สั่งเลยบอกว่าอิบนูท่านจงสร้างบ้านหลังหนึ่งให้เขาในสวรรค์แล้วชื่อบ้านหลังนั้นว่าไบตัลฮัมดีบ้านแห่งการสรรเสริญอัลลอฮ์เพราะนั้นนะเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นต้องอัลฮัมดุลิลลาห์พอใจ บางคนพอใจได้ไงอิสลามเนี่ยพอไปใช้กับคนที่ไม่รู้อิสลามบางทีมีเรื่องมีคนหนึ่งผัวเมียอยู่ทะเลาะกันแม่ยายก็ไม่รู้จะทำยังไงแม่ยายหรือเปล่าเออแม่ยายเดี๋ยวมันเตะเดี๋ยวมันทุบไม่รู้จะทำยังไงบอกมันก็ไม่ฟังบอกมันก็ไม่เชื่อวันหนึ่งลูกเขยยาลูกสาวกูยามือสามตลอดแม่ยายได้ยินอัลฮัมดุลิลลาห์ลูกเขยยั่วหาว่าแม่ยายย่อเย้ยแม่ยายว่ากูสบายใจจริงๆมึงยามึงจะได้ไปสักทีนึงกูจะไล่มึงไปก็ไม่ได้พอมึงหนีกันไปพอกูพูดดีเดี๋ยวมึงก็มาดีกันเมียมึงกูก็ไม่รู้จะว่าไงพอวันนี้มึงหย่าสามต่อลากเสร็จเรียบร้อยกูอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ดีใจจังเลยเห็นไหมเขาหย่าลูกสาวแต่ว่าดีใจเพราะอะไรเพราะสถานการณ์มันเลวร้ายจนกระทั่งว่ารับรู้รับฟังไม่ได้หนึ่งต้องอะไรดีดอสองเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นน่ะตักฟีรุซุนูบอะไรจะเกิดขึ้นกับเรานะอัลลอฮ์จะลดบาปอัลลอฮ์ลดบาปดีนะเราไปโรงพยาบาลนะดูสิกาเฟสมันห่อให้ออกซิเจนปึ๊บปึ๊บปึ๊บนั่นไรนะเป็นอาซาบแต่มุสลิมให้ออกซิเจนเหมือนกันหายใจไม่กระทันเป็นการลดบาปไอ้บางคนว่าอย่างนี้ก็หาว่าบาปฉันมากสิคนอย่างมึงไม่มีบาปมันมีบาปกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าอัลลอฮ์ลดบาปให้คือให้รางวัลในความในสิ่งที่เราประสบนบีบอกงี้มาอยู่ซีบุลมุมินุมินวาซาบินเจ็บเรื้อรังเป็นอัมพาตเรื้อรังอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ลดบาปถ้าบาปหมดอัลลอฮ์เพิ่มบุญลูกก็อัลฮัมดุลิลละห์ได้บุญนะได้บุญที่รักษาพ่อแต่ลูกจะรำคาญเดี๋ยวลูกมันรำคาญอย่ารำคาญพ่อแม่นะเวลาเขาเจ็บเรื้อรังเนี่ยเราเจ็บเรื้อรังเรารู้เลยเราไม่แน่นะบางทีพรุ่งนี้เราเป็นอัมพาตก็ได้แล้วจะตายเองก็ตายไม่ได้ด้วยกินยาตายก็บาปเอามีดแทงตายก็บาปมันมีตายอยู่แบบนึงที่เล่าคราวที่แล้วอย่างนั้นไม่เป็นไรตายฉุกเฉินใช่ไหมเจ็บเรือรังได้บุญเวลานอสเบนมีความเหนื่อยอ่อนเราเหนื่อยดูสิทำกับข้าวให้กับลูกรีดเสื้อให้ลูกรีดเสื้อให้สามีช่วยซักผ้าให้กับภรรยามันเหนื่อยไม่เหนื่อยได้บุญนะอัลฮัมดุลิลลาห์ได้บุญสมัยก่อนเราหอบข้าวใช่ไหมโอ้โหขึ้นไหลมาเอามาใส่เรือเหนื่อยเพื่ออะไรเพื่อจะได้ข้าวไปค้าไปขายเอาเงินมาใช้จ่ายในการมีชีวิตอยู่แบบอิสลามอัลฮัมดุลิลลาห์ได้บุญแต่ว่าโอ้โหวันนี้ไล่ตีสามีซะเหนื่อยเลยได้บุญไหมไม่ได้เพราะว่าส่วนนั้นมันเป็นส่วนที่ไม่ถูกต้องแม้นี่นะฉันทุกข์เข้ามาเหนื่อยเลยนะไม่ได้เวลาซักกอมินมีโรคร้ายประจำตัวอัลลอฮ์ให้โรคร้ายพอ40กว่านี่โรคจะเกาะแล้วเนี่ยเริ่มเกาะแล้วผมนี่โรคเจ็บคอไม่รู้อะไรมันเกาะหลายเดือนแล้วไม่หายกินยาก็ไม่หายแล้วโรคไอ้ไขมันในเส้นเลือดสูงเกาะแล้วมันมาแล้วเราต้องทำใจอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้นะแต่ว่าเราต้องรักษานะไม่ใช่ปวดฟันอัลลอฮ์ทายบาปอัลลอฮ์ทายบาปคือต้องรักษาในส่วนของชะรีอะห์ต้องปฏิบัติชะเราะห์ต้องสั่งว่าทุกโรคมียาแก้นอกจากความตาย อย่าไปอย่างนั้นล่ะพอมีแผลดีไม่เอาอะไรอุบัติเหตุขาหักไม่หาหมออัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์หายในละเน่าก่อนนะขาก็ค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปไม่ถูกเราต้องปฏิบัติเราขอด้วยอาตอนเราว่าให้มันหายนะเราต้องไปหาหมออัลลอฮ์ให้ทุกโรคมียาแก้นอกจากความตายก็ตายกันแล้วกันไปโรคหายหมดเลยเวลาตายเวลาฮะซานินเสียใจในทางของอัลลอฮ์นะนี่ได้บุญโอ้ยไปเล่นการพนันมาเสียต้อง2ล้านกลับมาเสียใจอย่างนี้ไม่ได้บุญนะ 1. ทำให้สุขภาพทรุดโทรม 2. อัลลอฮ์เอาบาปหนักขึ้นนะเสียใจฮัตตัลฮัมมุยะฮุมมุฮูอิลลากัฟฟะรัลลอฮุบิฮิความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในหัวใจเราอัลลอฮ์จะกัฟฟะรอบิฮิซัยยิอาติฮิความผิดที่เรากระทำมาอัลลอฮ์ยกโทษให้นะความผิดอุลามะอธิบาย2อย่าง1เขาบอกความผิดเล็กคือความผิดที่เป็นฮักกุลลอระหว่างเรากับอัลลอฮ์แต่ความผิดที่เป็นฮักกุลอาดัมเนี่ยอุลามะฝ่ายหนึ่งบอกว่าไม่หลุดฮักกุลอาดัมต้องไปขอเขาเอาไปลักเรือเขาก็ต้องไปขอเขาถ้าพ่อเขาตายลักสมัยพ่อมาถึงลูกไอเรือนั้นมันต้องเป็นมรดกถ้าอยู่ต้องเป็นมรดกก็ต้องไปบอกลูกว่าฉันนี่ลักเรือเปาะแกขอเถอะเพราะส่วนมรดกของลูกถ้าส่วนในช่วงของลูกเราไม่ไปขอลูกเวลาคนนั้นมาตายถึงหลานไอ้เรือนี้ต้องเป็นมรดกถึงหลานเราก็บาปตลอดงั้นของพี่น้องมุสลิมอย่าไปแตะต้องอยากได้ขอเขาไม่ให้ก็อดทนขอซื้อเขาซื้อไม่ให้อย่าไปลักขอลักไม่มีเลยอัลลอฮ์สั่งขอซื้อขอเฉยๆขอใช้ขอยืมได้ขอลักไม่มีขอลักก่อนนะไม่ได้นี่ฮักกุลอาดัมเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ยกให้ติดตัวเลยพอไปวันกิยามะห์คนจะติดตัวด้วยกันหนี้สินเวลาจะเข้าสวรรค์มาติดตรงหนี้งั้นทำหนี้ไว้ต้องรีบใช้นบีถึงสั่งให้เราเนี่ยสนับสนุนให้เดินทางเพราะคนเดินทางหนึ่งต้องมีวะซียะห์สองต้องมีการชดใช้หนี้สามต้องมีการสั่งเสียอะไรต่างๆฝึกนะฝึกเดินทางแล้วจะฝึกทำให้สิ่งที่ความบกพร่องมันสมบูรณ์อย่าเราไปมักกะฮ์ให้ไหมสั่งเรียบร้อยเลยบางคนสั่งเกินอีกบางนะบางแต่ฉันตายยังมีแฟนใหม่นะแล้วสั่งเกินไปบางคนผัวสั่งเลยนี่แต่ฉันตายก็ไม่ยานะไม่เกี่ยวตายก็หมดแล้วเมียจะสวยยังไงก็ไม่ต้องยาลุดแล้วนั่นน่ะสั่งเกินไปในประการที่3เยตออุลอาจิริลกะบีรอัลเลาะห์จะให้ผลบุญอย่างมากเวลาอัลเลาะห์ทดสอบเรานะให้ผลบุญอย่างมากมายมหาศาลเยอะไหมเราไม่รู้อัลลอฮ์บอกให้แบบมากมายแต่ว่าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขว่าเราโดนปั๊บเราต้องอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนและอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนและขอดุอาอ์ให้อัลลอฮ์ทดแทนสิ่งที่ดีกว่าไอ้ที่เสียไปแต่ขอให้สิ่งที่ให้ดีกว่าพอเมียตายก็อัลฮัมดุลิลละห์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนเอ้ยขออัลลอฮ์ทดแทนสิ่งที่ดีกว่าเราก็ได้ดีกว่าเราก็ได้มาแล้วนี่เขาเตือนหรือว่ามันดังเองข้อ4นะเดี๋ยวข้อ4แม้มีตั้งหลายข้อวัรดะบิมากอซะมะฮุลลอฮุละกะตะกุนอักนันนาสให้พอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้แล้วเราจะเป็นบุคคลที่อะไรนะคือคนที่มีความพอเพียงในใจเนี่ยต้องพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้คนเหล่านี้จะเรียกว่าเป็นคนไม่จนคือกินันนับสิใจมันรวยเพราะอะไรเพราะร้องให้เท่าไรก็พอไอ้คนที่มันจนจริงๆน่ะพอใจมันจนยังไงอ่ะร้องให้เท่าไรก็ไม่พอมันก็จนตอนนี้พอไหมไม่พอยังจนอยู่แต่ร้องให้แค่นี้พอที่จะทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลละห์นั่นคือความรวยเรียกว่าใจรวยไอ้คนที่ใจมันจนเพราะอะไรอ่ะร้องให้20ล้านยังไม่พอยังทำสุราไม่ได้ต้องรอ25ล้านก่อนพอ25ล้านยังอีกยังไม่พอต้องรอ30ล้านก่อนรอจนกระทั่งว่าตายไปแล้วทรัพย์30ล้านนั้นเราไม่ได้ใช้จ่ายเลยนี่คือเรียกว่าใจมันจนนะเพราะฉะนั้นคนเวลาอัลเลาะห์ให้แล้วไม่พอใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ให้คนเหล่านั้นจะไม่ชุกรต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้เงินเดือน 10,000 อัลฮัมดุลิลลาห์ขอชุกรต่ออัลเลาะห์ชุกรได้แต่ถ้ายังไม่พอใจเราก็บอกว่าเอ๊ะ พวกเราน้อยเหลือเกินคนนู้นมากกว่าไม่พอใจบ้านเราขนาดนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เราพอใจเราได้ชุกต่ออัลเลาะห์แต่เราไปเทียบกับบ้านที่เขาใหญ่เขาทำตั้ง20ล้านเราก็ไม่ชุกต่ออัลเลาะห์เรากูฟอต่ออัลเลาะห์ตลอดคนนู้นอัลเลาะห์ให้เยอะทำให้เราได้น้อยเราก็ไปสุเราประจำวันศุกร์ก็ไปซะดะกอฮ์ก็ทำความดีต่อพ่อแม่ก็ทำก็มานั่งต่อว่าต่อขานอัลเลาะห์อยู่มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะนั้นต้องพอใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ให้เราได้ขนาดนี้อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็ไม่เลอะเทอะด้วยอัลเลาะห์ให้รอขนาดนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่เลอะเทอะจะเอามากกว่านี้ก็ได้ไปเสริมจมูกจูบแรงจมูกเบี้ยวเอาไปใส่คิ้วฝนตกคิ้วหลุดอ้าวใช่มั้ยมันหลายอย่างอัลเลาะห์ให้ขนาดนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เดินไปถูกฝนก็ไม่ร่อนเอาใช้ได้แล้วนะมาดูว่าอย่าให้มันมีเกลื่อนขึ้นด่างกันแล้วกันแล้วก็ดูไปถ้ามันเป็นโรคด่างจริงๆอัลฮัมดุลิลลาห์ใช่ไหมนี่มีคนคนหนึ่งมีคนคนหนึ่งพี่น้องลองคิดดูเป็นคนคนหนึ่งเนี่ยเขาได้ความคิดเสมอว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเขาเนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบเขาเนี่ยเขาคิดเวลามือเขาถูกมีดบาดเขาก็นึกว่าทำแล้วไม่เป็นไรหรอกนิ้วมันไม่ขาดเวลานิ้วมันขาดเขาก็นึกว่าทำแล้วนิ้วเดียวเองเหลือตั้งสี่นิ้วยังตะกุยได้ยังยิกสามีได้นะตอนนี้ไอ้คนคนนี้นั่งรอเครื่องบินจะกลับประเทศพอได้เวลาละหมาดมุอาซินเรียกอาซานละหมาดก็ไปละหมาดพอละหมาดแล้วเครื่องมันออกเครื่องมันบินไปแล้วเสียใจว่าไม่ทันเครื่องบินเอาไว้แล้วไม่ขอบคุณอัลลอฮ์แต่พออยู่มาได้สักพักนึงทางสนามบินประกาศว่าไอ้เที่ยวบินที่บินไปเมื่อกี้ปรากฏว่าไฟมันไหม้เครื่องตกสุยูสุก็ต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เวลามันเกิดขึ้นอย่าไปอย่างงู้นอย่างนี้เราก็พอใจไปตามระดับแล้วกุรอานก็สอนใจเราเป็นประการสุดท้ายว่าอัสาอันตักระหูชัยอันวะฮัวค่อยรุนละกุมสิ่งใดก็ตามที่ท่านไม่ชอบบางทีมันเป็นส่วนดีสำหรับท่านใช่ไหมวะอัสาอันตุฮิบูชัยอันวะฮัวชัดรุนละกุมสิ่งใดก็ตามที่เราคิดว่ามันเป็นความชั่วร้ายสำหรับชีวิตความไม่ดีสำหรับชีวิตแต่มันเป็นความดีสำหรับเราก็ได้เรารักเราอยากจะได้สิ่งนี้เหมือนคนจะขึ้นเครื่องบินเที่ยวนี้อุ้ยถ้าพลาดเที่ยวบินเที่ยวนี้ต้องไปดีเลย์อีก2วันเลยนะเป็นไงตัวฮิบูอยากจะไปแต่ว่าฟาวาชัดรุนละกุมเป็นความเลวสำหรับเราเครื่องบินใหม่วัลลอฮุยะละมุวะอันตุมลาตะละมุนอัลลอฮ์รู้แต่ท่านต่างหากที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าไปวิตกกังวลนะอย่าไปวิตกสามีมันจะกลับบ้านดึกก็ช่างมันแต่ทำแล้วตีสองเองใช่ไหมพอเลื่อนมามันกลับสี่ทุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์ดีตั้งเยอะตอนนั้นมันตีสองตอนนี้สี่ทุ่มพอมันไม่ไหวก็ดูก่อนมันคานมาตะวันค่ำเลยอัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้มันตีสองเราก็ตีสองด้วยมันเรื่องราวอะไรมันกลับดึกมันสนุกที่อื่นเราก็มาอดนอนตีสองยามก็ไม่ได้เป็นถ้าเป็นยามยังได้เงินเดือนมั่งเราก็นอนตามสบายอัลฮัมดุลิลลาห์เอาช่างมันกลับตีสองได้เวลาเอากุญแจไปขายเองก็แล้วกันอย่าเรียกมันกลับตีสามช่างมันพอกลับซุโบชวนเป็นอิหม่ามเลยดูสิเป็นได้ทันทีไหมถ้าไม่อาบน้ำมาก่อนมันก็เป็นไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราต้องทำให้สบายไอ้นี่พอมันกลับตีสองเราก็นอนไม่หลับรอมันตีสองพอมันตีสามเราก็ตีสามเรื่องอะไรจะไปอดนอนเราละหมาดอิซอร์เสร็จวิเต็ดสามเราอัดนอนเลยมันตีสองก็ตีสองตีสามก็ตีสามพอนานๆเข้าว่ากลับเลยนะมันเกิดความรู้สึกว่าเราทำแล้วอยู่กับอัลลอฮ์แล้วสบายใจนี่บางคนกลุ้มนะต้องปลอบใจกันบางคนกลุ้มรู้ว่าผัวไปเที่ยวตรงนี้โอ้ยเช่าแท็กซี่ไปเลยไปถึงไปเรียกมันก็ไม่กลับเราก็หน้าแตกอีกผู้หญิงบอกอ้าวทำไมถ้าผัวเธอรักเธอทำไมเขามาอยู่กับเธอทำไมเขามาอยู่กับฉันโอ้เจ็บปวดอีกมาคิดขาดละหมาดอีกอัลลอฮ์ขอทีมก็ไม่ให้นะอัลลอฮ์นะขออีกทีก็ไม่ให้นะอ้าวเกิดไม่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์อีกคนไม่รีดอต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นกุ้มใจพี่น้องถึงวันนี้สบายใจยังสบายแล้วสามีมันไม่จากเราเป็นมันก็จากตายบางทีเราก็

0: ซอยเนี่ยอีสานในซอยเดี๋ยวนี้อัลลอฮ์หมดนะมาเล่นกับเด็กเราเพราะมันล้มอัลลอฮ์แต่ไม่ได้มาอัลลอฮ์เราเพราะมันยังไม่ได้ศึกษาอิสลามเราระวังมีอัลลอฮ์เรานะมีอัลลอฮ์แต่ไม่เปลี่ยนแปลงตามที่อัลลอฮ์สั่งสามีมันตายแล้วก็บอกเจ๊สบายเป็นยังไงตอนนี้คิดถึงไหมสบายเลยอาจารย์นะสบายเลยแล้วไม่คิดถึงไม่คิดถึงอ่ะไปแล้วไปเลยเพราะตอนอยู่ฉันก็ไม่ได้รักเขาเจ๊กมันสบายเลยนะไอเรายังกุ้มอยู่มันคมร้องให้นะดูเลยร้องมีญาติผมคนนึงร้องนะทรยศต่อแม่พอแม่ตายร้องไม่รู้จะทำยังไงนะว่ามาฟื้นมาเถอะฉันจะไม่ด่ามาอีกแล้ว
1: อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนายูซุบสุขดีนายูซุบสุขดีอายุ63ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของอิหม่ามอับดุลลอฮ์ฮัจญะห์รอบีอะห์สุขดีรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา 15:00 นหรือ 13:00 นณมัสยิดดารุนนะซีฮะห์บ้านลำแขกหนองจอกสอบถามโทร0898103248 0898103248อาจารย์สุนทรริมเพ็งผู้แจ้งอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญีอูนฮัจญีกอเซมบุญธรรมฮัจญีกอเซมบุญธรรมได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของงอดาบุญธรรมเป็นบุตรเขยของฮัจญีหวังการีมฮัจญะโตมูกินมาลัยจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา 15:00 นณมัสยิดญะมีอุลมุตตะกีนลำสาลีคุณอุมัรมะลากีมะแจ้งข่าว
2: อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์บัดริยะห์พูดเพ็งฮัจญะห์บัดริยะห์พูดเพ็งสกุลเดิมบุญมีอายุ73ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมูซาโตหว่างบุญมีรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นพ่อสามีของคุณสุวีนาเสือร้ายจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา 14:00 นหรือ 14:00 นณมัสยิดกามลุนอิสลามคลอง20สิงโตทองบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้ง
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
5: ์ผู้ใดก็ตามที่เฝ้ากังวลอยู่กับอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะทรงให้ความร่ำรวยอยู่ในจิตใจของเขาและจะทรงรวบรวมกิจการของเขาที่กระจัดกระจายไว้ด้วยกันและดุนยาจะพรั่งพรูมาหาเขาซึ่งมันนั้นต่ำต้อยและผู้ใดก็ตามที่เฝ้ากังวลอยู่แต่กับเรื่องของดุนยาอัลลอฮ์จะให้ความยากจนเกิดขึ้นระหว่างดวงตาทั้งสองของเขาและจะส่งทำให้กิจการของเขากระจัดกระจายและเขาจะไม่ได้รับดุนยานอกเสียจากที่ถูกกำหนดให้เขาไว้แล้วเท่านั้นวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดีช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
6: การพนันทุกรูปแบบฮารอมเป็นสิ่งต้องห้ามในอิสลามเงินที่ได้มาจากสิ่งฮารอมใช้กินและเลี้ยงดูลูกเมียเป็นสิ่งต้องห้ามผู้ศรัทธาในอัลลอฮ์จะต้องไม่เล่นและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันทุกรูปแบบทรัพย์ที่ได้จากการพนันไม่มีความจำเริญสำหรับมุสลิมและต้องถูกลงโทษหากยังไม่เลิกเตาบัตกลับเนื้อกลับตัวด้วยความห่วงใยเพราะศาสนาคือการตักเตือนวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์วิทยุบริการสาธารณะเพื่อความสันติสุขและความมั่นคง
7: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเรียนรู้ด้วยหัวใจก้าวไปด้วยศรัทธาสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้เขา

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศัสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 16:00 น.ถึง 21:00 น.ณโรงเรียนศัสนูปถัมภ์คลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 13:00 น.ณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในงานมิงตังสัมพันธ์ครั้งที่1ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 11:00 น.พบกับบรรยายศาสนธรรมเรื่องล้อมรั้วครอบครัวด้วยอิสลามโดยอาจารย์สมิธมาดาริสเวลา 13:00 น.พบกับหัวข้อเด็กรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่รุ่นเก่าอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายณอาคารมิงตังมูลนิธิซอยอนุท66แยก 1-2-2 ติดต่อได้ที่คุณอับดุลมานาฟสาลีโทร0908853100 0908853100มีเครื่องดื่มและอาหารบริการฟรีสถาบันนักศึกษาผู้ใหญ่ธรรมอิสลามขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนและสัมมนาวิชาการสำหรับผู้ใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามซอยรามคำแหง2สวนหลวงอาจารย์ชาฟีอีนภากรประธานจัดงานนายวัชรพลโกมลตะเมธีประธานพิธีฮัจญีสมานสุขประเสริฐประธานร้านค้าในงานมีอาหารเครื่องดื่มจำหน่ายเพื่อการกุศลและร่วมฟังการเสวนาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0899299865089-929-9865ฮัจญีฟูอาร์ตอาริยเดชขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมเวลาหลังมักริบพบกับอาจารย์อบิดีนฮัสซันเวลาหลังละหมาดอิชาพบกับอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ในหัวข้อรักนบีให้เหมือนสลับที่ดีรักในวันเสาร์ที่12กันยายนณฟาร์มศรัทธาคลอง20บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0897827132 0897827132คุณณรงค์กลุ่มอิกรอมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผลของการถักทางผู้ยึดมั่นโดยอาจารย์บาซินเฟนดี้ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณบ้านเลขที่122/2ซอยพัฒนาการ78สอบถามโทร0897842810 0897842810ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปโดยอาจารย์อับดุลฮากีมมังเดชะณมัสยิดดารุนอัปรอดแครายฝั่งใต้บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเส้นทางโทร0951834370 0951834370อิหม่ามฮาริสขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อซุนนะเกมีจริงหรือโดยอาจารย์อับดุลนาซิรปานมณีในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดอันซอริซุนนะหัวรอพระนครศรีอยุธยาขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อลูกโตแม่ก็ใกล้ตายโดยอาจารย์อาบิดีนฮัสซันและอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในคืนวันพระศุกร์ที่10กันยายน
ณร้านอาหารฟาร่าฮาลานฟู้ดคลอง15องครักษ์นครนายกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0982905745

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่พี่น้องพี่สาวน้องสาวหลานๆนะฮะทุกๆคนนะที่มาร่วมในกิจกรรมของการแจกทุนประจำเดือนของมูลนิธิศรัทธาชนในวันนี้นะครับอย่างที่บางดุลชิดบอกกี่ปีแล้วนะฮะที่เราอยู่กันมาฟังบรรยายตัวนี้มากี่ปีแล้วครับสิบรู้สึกว่าวันนั้นคุยกับบางแอน14ปีที่อยู่ตรงนี้นะ14หรือ15ปีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ให้กับบางแอนนะกับพญาโสภาเราจะเห็นนะครับว่าทุกๆครั้งที่เราได้เห็นคนที่ทำความดีคนที่ให้เนี่ยเวลาที่เราเห็นชื่อเขาปรากฏเขาไม่ได้หวังชื่อเสียงอะไรหรอกแต่ว่าเวลาทำบุญในสังคมเนี่ยมันต้องมีคนรู้เป็นเรื่องปกติเราจะเห็นว่าชื่อเขาปรากฏในการทำความดีร่วมกับคนอื่นๆที่ทำความดีอีกหลายๆท่านเวลาที่เขาเอ่ยถึงชื่อของคนที่จะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเด็กกำพร้าช่วยเหลือคนยากจนคนเดือดร้อนเนี่ยสังเกตไหมครับว่าชื่อเนี่ยจะซ้ำๆเราอยู่กันศรัทธาชนเราอยู่กันมาหลายปีเนี่ยพอจะเอ่ยชื่ออันนี้เราไม่ได้ว่าจะมาเรียกว่ามาเอาอกเอาใจกันหรือว่าอะไรคือแต่ว่าเราเอ่ยชื่อของคนที่ช่วยเหลือคนที่ให้เนี่ยพอจะจำชื่อได้บ้างไหมฮะมีใครบ้างฮะสินทอนสเต็กเฮาส์นะใครนะอาจารย์ใครนะอาจารย์เฮจิสมาแอนเบนซอลเลยนะใครฮะมีใครอีกผู้กองฟารุกอาจารย์เรืองฤทธิ์อาจารย์สมพงษ์อะไรนะพระมีอะไรเงี้ยคือเราจะมีชื่ออย่างเงี้ยซ้ำๆเรามักจะทำไมเราไม่แปลกใจว่าเอ๊ะคนเดียดเหล่านี้ที่เขาให้แล้วเนี่ยทำไมเขาไม่หมดให้แล้วน่าจะหยุดให้บ้างใช่ไหมทำไมมีแต่ชื่อซ้ำๆให้แล้วให้อีกจัดงานอาทิตย์ที่แล้วเอาให้จากงานอาทิตย์นี้ให้ไม่หมดน่ะให้เยอะทำไมไม่หมดแปลกใจไหมสังเกตไหมฮะแต่ในขณะที่คนที่ไม่ให้เลยเนี่ยเราก็เห็นว่าเขามีแหละแต่เขาไม่ให้เลยเนี่ยเขาก็ไม่เคยได้ให้หรอกเพราะว่าที่เขามีเนี่ยมันมีอยู่แค่นั้นมันไม่ได้ไหลออกไปที่ผมพูดตอนนี้ผมกำลังจะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความดีที่เราเริ่มต้นทำเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ช่องทางในการทำความดีกับเราเนี่ยเพิ่มขึ้นหากว่าเราเริ่มต้นทำความดีหนึ่งอย่างเราจะไม่หยุดที่ความดีแค่หนึ่งอย่างที่เราเริ่มต้นมันจะมีความดีอื่นๆเนี่ยตามมาอัลลอฮ์จะเปิดโอกาสจะเปิดช่องทางอีกหลายๆช่องทางให้เราทำความดีเราไม่เคยถือสิทธิ์อดเลยสมมตินะฮะแต่ว่าเอาละปีนี้เราจะเริ่มต้นถือศีลอดละน้องๆโหไม่เคยบวชเลยบวชไม่ไหวแต่พอปีนี้ฉันอยู่ป.5ละอายเพื่อนๆบางคนเขาบวชครบมาตั้งแต่ป.3เราเนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มบวชครบตอนป.5พอเริ่มต้นแล้วมันก็ทำให้เราทำได้เรื่อยๆพอป.6บวชครบอะไรเงี้ยนะครับเราอาจจะเป็นคนที่แบบปกติเวลามางานเนี่ยคุมฮิญาบมาเพราะว่าเกรงใจมาหัวดำมาเดี๋ยวเขาว่าเอาใช่ไหมไปงานอื่นเราไม่คุมฮิญาบไปงานอื่นเราไม่คุมฮิญาบแต่พอเราตั้งใจว่าต่อปีนี้ไม่ว่าจะไปงานไหนออกจากบ้านฉันจะต้องคุมฮิญาบจะไปทำงานจะไปธนาคารจะไปห้างสรรพสินค้าจะไปงานของบริษัทอะไรก็แต่ฉันจะคุมฮิญาบตลอดพอเราเริ่มต้นคุมฮิญาบปั๊บเราตั้งปณิธานว่าต่อไปเราจะคุมทุกครั้งว่าจะออกไปไหนก็แล้วแต่มันก็ทำให้เราคุมติดแล้วเราก็จะมีช่องทางในการทำความดีอื่นๆตามมาถูกไหมฮะ
บารักัตความจำเริญความร่มเย็นในการทำความดีต่างๆมันก็จะตามมาอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้แหละพอใครก็ตามที่เขาได้ทำความดีแล้วเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความตั้งใจจริงของเขาเนี่ยอัลเลาะห์จะเปิดช่องทางในการทำความดีด้านอื่นๆให้กับเขาแต่เมื่อใดก็ตามที่เราไม่ขวนขวายที่จะทำความดีความดีที่เรามีอยู่น้อยนิดเนี่ยมันก็จะค่อยๆน้อยลงนะฮะความคมของมันเนี่ยมันหายไปถ้าเปรียบเทียบเป็นมีดนะฮะมีดเนี่ยยิ่งใช้มันจะยิ่งนะมันจะยิ่งคมแต่ถ้าทิ้งไว้นานๆมันจะขี้เถอะเช่นเดียวกันนะครับอามันอิบาดะห์เรื่องของการทำความดีทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้าเราเริ่มต้นทำมันวันนี้นะฮะอย่างกระตือรือร้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพูดวันนี้นะครับคือการกระตือรือร้นในการทำความดีการรีบเร่งในการทำความดีที่อันก่อนบอกวะซาริอูฟิลคอยรอต้องรีบเร่งในการทำความดีความดีเนี่ยอย่าแช่เชือนอย่าปล่อยปละละเลยในการทำความดีวันนี้ใครถือศีลอดบ้างถือได้ไงเดี๋ยวเขาเลี้ยงอาหารทุกวันใช่ไหมเลี้ยงวันนี้เขาเลี้ยงวะมีเลี้ยงวะมีเลี้ยงวะมีใช่ไหมมีนะพรุ่งนี้ถือนะรู้ไหมทำไมผมไม่ถือศีลอดวันอะไรใครทราบบ้างวันอะไรฮะวันอะไรลูกวันกวนสุกอโกนยังที่บ้านกวนยังมีบ้านใครกวนสุกอบ้างจะขออย่างละชิ้นหวานชิ้นขาวชิ้นมีบ้านใครกวนป่ะไม่มีเหรอเสียดายจังวันอะไรนะวันที่10มุฮัรรอมเดือนมุฮัรรอมเดือนนี้เป็นเดือนที่1ในปฏิทินอิสลามฮิจเราะห์ศักราชใหม่1400เท่าไหร่1400เท่าไหร่เอาแล้วปีนี้ปีพ.ศ.อะไรครับ2562คริสตศักราช2000เท่าไหร่2019เรารู้หมดเลยแต่เราไม่รู้ของเราเอาฮิจเราะห์ศักราชเท่าไหร่ครับ14411441จำง่ายแล้ว1ปีที่แล้วเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนสุดท้ายเดือนธันวาคมใช่มั้ย1440อันนี้ขึ้นปีใหม่ขึ้นศักราชใหม่ฮิจเราะห์ศักราชใหม่1441จำได้ลูก14411441แปลว่านับย้อนไป1441ปี1441ปีเป็นปีที่ท่านนบีทำอะไรฮิจเราะห์ศักราชนบีทำอะไรเมื่อ1441ปีอบพยพมีตอบได้อยู่คนเดียวนะอบพยพเมื่อ1441ปีที่แล้วที่นบีอพยพนานไหมถ้าเป็นชั่วอายุคนเนี่ยกี่ชั่วอายุคนนึงก็มาสัก 70-80 ปีตีซะว่า100ปีก็กี่ชั่วคนฮะเยอะไหมเยอะนะครับอ่ะเอาละครับทีนี้สิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราก็คือวันนี้มีมา5ข้อนะเดี๋ยวพอเนี่ยผมบรรยายแค่ครึ่งชั่วโมงแหละผมไม่บรรยายเยอะเจ็บคอหิวน้ำนะเที่ยงเลิกเพราะว่าหิวข้าวกันถูกไหมนะไม่ยอมเกินเที่ยงแน่วันนี้นะครับหิวข้าวยังลูกหิวข้าวยังหิวข้าวยังยังนะอดทนฟังลุงอีกครึ่งชั่วโมงลุงจะบอก5ข้อแล้วเดี๋ยวบรรยายเสร็จปุ๊บลุงจะถามถ้าหนูตอบได้ลุงมีแบงค์500มา2ใบนะแต่ว่าลุงจะให้แบงค์20เขาแบงค์500ลุงกินถึงสิ้นเดือนน่ะนะครับเรื่องของการรีบเร่งทำความดีมันมีความดีอยู่มากมายที่ให้เรารีบเร่งทำไหนใครคิดว่าในชีวิตเราเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เราเร่งด่วนมากที่สุดอยากจะทำมากที่สุดอันดับหนึ่งเลยในชีวิตพ่อหนุ่มคนนี้อยากทำอะไรครับทำอะไรฮะอยากทำฮัจญ์ด่วนมากดุนยานี้เนี่ยอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่ทำฮัจญ์ถูกไหม
อย่าไปทำฮัจญ์มากอันนี้เรื่องด่วนแล้วใช่ไหมเนี่ยด่วนแล้วใช่ไหมมามีนิกะห์ก่อนแล้วถ้าเป็นลุงลุงจะนิกะห์ก่อนเลยเนี่ยอย่านิกะห์ก่อนอยากทำฮัจญ์ใช่ไหมเอาเร่งด่วนเอาไปไม่ได้ทุกคนตอบได้ตามความต้องการของตัวเองอยากทำฮัจญ์เป็นเรื่องเร่งด่วนเอาเรื่องความดีนะไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะไม่ใช่บอกว่าอยากลองกัญชาสักรอบไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเอาเรื่องความดีนะครับนี่เร่งด่วนในชีวิตที่อยากทำตอนนี้คืออะไรไม่เอาไม่เอากว้างๆไม่เอาเอาแบบเจาะมึกเจาะเรื่องมาเลยเจาะเรื่องมาเลยละหมาดให้เก่งๆตอนนี้ละหมาดยังไม่เก่งเป็นไงละหมาดยังช้าอยู่จะละหมาดให้เร็วกว่านี้อ๋อไม่เข้าใจแต่มันไม่ครบอยากให้ครบใช่ไหมตอนนี้ได้กี่วรรคตูละไม่ได้ทำเลยติดขัดที่อะไรมันไม่ได้คือมันยังมีเรื่องที่มันคายังค้างอยู่เดี๋ยวมีอะไรคุยกันต่างจากเลิกก็ได้หรือคุยกับพี่สมชายก็ได้นะเดี๋ยวพี่ชายช่วยดูแลหน่อยนะครับว่าเขาติดขัดเรื่องอะไรที่เขายังละหมาดไม่ได้อันนี้เรื่องเร่งด่วนอันนี้ใช่เลยสำคัญเลยสำคัญกว่าฮัจญ์หลายเท่านะเพราะว่าเราก็คือเราไม่รู้ว่าเราอายุกันจะเหลือเท่าไหร่พี่น้องทราบไหมครับว่าชั่วชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยเรามีอายุกันคนละกี่วันรู้ไหมหนุ่มคิดว่าหนุ่มจะอยู่อายุถึงเท่าไหร่เต็มที่เลยอ่ะเต็มที่เลย60 70ผมเนี่ยทั้งลุงทั้งอาทั้งพ่อนะอา2คน3คนเนี่ยตายกันไม่เกินอายุ65 62 63ไปหมดเลยผมก็บอกพี่น้องว่าเฮ้ยพวกเราเนี่ยบัลลังก์พวกเราเนี่ยคงประมาณนี้แหละแล้วตอนนี้ผม51ละแสดงว่าผมเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ถ้าตามแล้วแต่อัลเลาะห์จะให้ถ้าตามอาดะห์ถ้าตามเชื้อสายวงตระกูลเหลืออีกแค่10ปีอัลเลาะห์หรือจะทันลูกสาวแต่งงานหรือเปล่านะสมมติว่ามีกันเต็มที่แล้ว65น้อยมั้ยโตอยากได้เท่าไหร่ตัวยาเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ละ72แต่ดูยังแข็งแรงอยู่เลยนะคิดว่าจะอยู่อีกถึงกี่ปีเท่าไหร่เอาแค่ความคิดอันนี้เรื่องของร้อนอยู่แล้วอีก10ปี82นี่ผมมาพูดให้กลัวป่ะเนี่ยพูดให้กังวลป่ะเฮ้ยอาจารย์ให้ฉันอยู่อีก10ปีเองเหรอฮะกลัวตายไหมโอเคสมมติ82นี่ถือว่าเยอะนะแต่อย่างผมนะผมบอกโอ้โหผมหวังเต็มที่65นะ82ปีนึงมีกี่วัน365วัน82คูณ365วันมีอายุ 29,930 วันอันนี้คนที่มีอายุ82นะแสดงว่าเราแต่ละคนเนี่ยมีอายุกันคนหนึ่งประมาณไม่เกิน 30,000 วัน30,000 20,000 กว่าวัน 20,000 ปลายๆมันก็ไม่เยอะไงใช่มั้ยนี่อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้เท่าไหร่ละ56อ่ะสมมตินี่จะมีอายุ80นะครับ80ลบ56เหลืออีก24 ปีคูณ365วันนี่มีเวลาเหลืออีก 8,760 วันนี่ใช้ไปแล้ว20,000 วันใช้ไปแล้วคือเราไม่รู้ว่าไอ้ที่เราใช้ผ่านมา 20,000 วัน 10,000 กว่าวันเนี่ยทำอะไรบ้างเราไม่รู้เราจำไม่ได้แล้วหรือว่ามันเรารู้ตัวเองว่าทำอะไรบ้างเมื่อวานนี้ไปที่งานของสมาคมเพื่อการศึกษาสมาคมเขามีอายุ20ปีนะเขาทำหลักสูตรเล่มแรกมาจนกระทั่งถึงวันนี้หลักสูตรครบสมบูรณ์ใช้เวลา20ปีเขาขึ้นจั่วหัวมาว่า20ปีชีวิตหนึ่งเนี่ยในชีวิตหนึ่งเนี่ย20ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณคิดว่าคุณทำอะไรบ้างผมก็นั่งนึกเฮ้ย20ปีที่ผ่านมาเราทำอะไรวะเนี่ยตอนนี้50
30ตอนนั้นถ้าหาว่านับย้อนไปตอนนั้นอายุ30 40 50 20ปีเพิ่งจบกลับมาตอนอายุ28แล้ว20กว่าๆแล้วมาแต่งงาน28 20ปีมีลูกแต่งงานมีลูกเลี้ยงลูกอะไรคือผลงานอะไรคือผลงานที่เราจะเอาไปอวดอัลลอฮ์อย่าบอกนะก็ละมาตอนนี้อันนั้นมันเรื่องรูทีนแล้วอะไรคือผลงานที่อัลลอฮ์ให้ชีวิตมาในครั้งหนึ่งเนี่ยที่จะบอกว่าเชิดหน้าชูตาเนี่ยนะวันนั้นผมไปวิ่งมาผมวิ่งมา3ปีครึ่งจะครบ4ปีแล้วผมไม่เคยได้อันดับได้ถ้วยเลยผมได้ถ้วยอยู่ถ้วยนึงเพราะว่าคนแข่งมันน้อยนะคนอายุรุ่นผมมันน้อยผมได้ถ้วยได้ที่3มาโอ้โหนี่วิ่งมา4ปีได้ถ้วยนึงเป็นเรื่องที่แบบภูมิใจมากแล้ว20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีอะไรที่เป็นถ้วยของเราบ้างเรามีอะไรที่เป็นผลงานชิ้นโบแดงที่แบบจะไปอวดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีผลงานของท่านบรรดาซอบะห์มีผลงานของท่านคนดีๆท่านครูบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่อาวุโสปู่ย่าตายายที่เรารู้จักหลายๆท่านเนี่ยมีความดีให้เราได้เอ่ยถึงใช่มั้ยฮะมีความดีงามที่เราได้เอ่ยถึงพี่น้องคิดดูอ่ะอย่างผู้กองฟารุกเนี่ยนะดีก็แกไม่อยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้แกดูทีวีอยู่หรือเปล่าถ้าแกเราเอาแกไปเนี่ยเราจะพูดถึงความดีผู้กองได้มั้ยเราจะรู้เลยว่าผู้กองทำอะไรบ้างเราเห็นชัดเลยผู้กองทำอะไรบ้างเสียสละอะไรบ้างอ้าวแล้วเราล่ะใช่ไหมแล้วเราล่ะผมล่ะบางดุรชีตล่ะพี่สมชายทุกคนต้องคิดเรื่องเนี้ยว่าเฮ้ยอะไรคือผลงานชิ้นโบแดงของเราใน20ปีที่ผมเท้าความมาทั้งหมดเนี่ยต้องการจะบอกว่านี่เหลือเวลาอีก 8,000 กว่าวันถ้านี่ไม่ละหมาดวันนี้นี่จะเอาเวลากี่วันที่เหลือชีวิตนี่ละหมาดปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่นี่มีอยู่เนี่ยเราไม่รู้นี่ไม่ต้องบอกใครก็ได้แต่นี่รู้อยู่ในใจว่าแค่เราเปลี่ยนความคิดเราอย่างครับภาษาอังกฤษเขาจะเปลี่ยน mindset เปลี่ยน mindset คือถ้าเราเปลี่ยนความคิดเราเนี่ยเราจะเดินต่อได้เราทำอะไรบางอย่างที่เราไม่กล้าทำได้ผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาเป็นนักไตรกีฬานะฮะเขาถามผมว่ารู้จักไตรกีฬาไหมไตรกีฬาคือว่ายน้ำเสร็จไปปั่นจักรยานแล้วไปวิ่งเขาถามผมว่าเพราะว่าเวลาเล่นไตรกีฬาเนี่ยมันต้องว่ายน้ำก่อนแล้วในความรู้สึกผมเนี่ยรู้สึกว่าว่ายน้ำเนี่ยมันกินแรงมากมันเหนื่อยมากว่ายน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยเรี่ยวแรงจะปั่นจักรยานจะวิ่งต่อเนี่ยแทบจะไม่มีละเขาบอกว่าอาจารย์เปลี่ยน mindset ใหม่อย่าคิดว่าการว่ายน้ำคือสิ่งที่ดึงแรงให้คิดว่าการว่ายน้ำเนี่ยมันคือสิ่งที่เบาที่สุดเพราะร่างกายแค่อย่างเงี้ยขาเขออะไรก็สบายสบายปัสสาวะสบายสบายเราก็ไปกับน้ำไหลไปตามน้ำให้คิดว่าการว่ายน้ำเนี่ยคือจุดที่ใช้แรงน้อยที่สุดอาจารย์จะได้มีแรงเหลือในการปั่นแล้วก็วิ่งต่อแต่ถ้าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้แรงตกแรงหมดอาจารย์จะหมดแรงในการปั่นแล้วก็ในการวิ่งผมก็ลองคิดว่าเฮ้ยไอ้ว่ายนี่มันเบาเออจริงๆแล้วมันเบาเนี่ยเออมันไม่ได้เหนื่อยอะไรนี่แค่เปลี่ยน mindset เพราะนั้นบางทีเราปัญหานู่นปัญหานี้มากมายเนี่ยเราไม่ต้องแก้ปัญหาอะไรเลยเราแค่เปลี่ยน mindset เราแค่เปลี่ยนความคิดเรากับปัญหานั้นเนี่ยแล้วเราอยู่กับมันได้อ่ะกลับมาที่คำถามขอถามพี่สองคนอะไรคือสิ่งที่เร่งด่วนในชีวิตข้างหลังบ้างข้างหลังใครตอบครับแถวสองแถวหลังมีใครอยากตอบครับขอคนสุดท้ายแล้วมุมริมฝาห้องเลยนี่ที่ใส่ผ้าฮิญาบสีม่วงจะเรียกวันนี้ไม่ได้ต้องเรียกว่าน้องแล้วกันนะผมตอนนี้อายุเยอะแล้วชอบลืมตัวว่าหนุ่มนะอเดะว่าไงครับอะไรคือสิ่งที่นั่นแหละสีม่วงแหละนั่นแหละใช่อะไรคือสิ่งที่เร่งด่วนที่สุดในชีวิตฮะการทำละหมาดนี่ลอกกันเนี่ยลอกกันนี่เขาละหมาดแล้วห้ามตอบไปลอกกันเอาไม่เป็นไรอ่ะฝั่งนี้บ้างน้องๆพ่อหนุ่มใส่แว่นลูกดูเป็นคนมีความรู้มากลูกครับฮะทำฮัตลอกกันอีกแล้วจริงๆเรื่องฮัตไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนะลูกเรื่องฮัท
อย่างวัยอย่างหนูเนี่ยยังไม่ต้องรีบนะทัศน์ที่จะอยากจะให้แนะนำนะคืออย่าไปตอนแก่มากๆแล้วก็อย่าไปตอนหนุ่มมากๆให้ไปตอนมีงานมีการมีเงินมีทองแล้วมีครอบครัวแล้วพาภรรยาไปนะฮะรับรองกลับมาทะเลาะกันได้ไม่ใช่รับรองนะเพราะว่าถ้าเราไปก่อนเดี๋ยวพอเราแต่งงานต้องพาไปอีกรอบนึงหรือว่าเวลาเราแต่งงานแล้วเราไปคนเดียวไม่พาเมียไปก็ต้องพาเขาอีกรอบอยู่แหละเพราะว่าต้องเป็นมหรมีครับเพราะนั่นรอไปพร้อมๆกันนะครับให้เป็นความหวังว่าถ้าฉันนิกาฉันจะพาภรรยาของฉันเนี่ยไปทำฮัจญ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้วันนี้นะครับ5ข้อนะที่เป็นเรื่องที่ควรจะรีบในการที่จะทำในการที่จะปฏิบัติมันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเขาบอกว่าเมื่อแขกมาที่บ้านเนี่ยให้รีบกุลีกุจอไปรับแขกให้รีบกุลีกุจอไปดูแลเทคแคร์แขกบ้านเราเป็นไงเราเวลาแขกมาเราต้องดูแลสถานที่ที่เราจะรับแขกมีห้องรับแขกมีน้ำท่าขนมเชิญทานข้าวอันนี้ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่มุสลิมเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญในบางประเทศเนี่ยให้ความสำคัญขนาดที่ว่าห้องอื่นจะเน่ายังไงก็แล้วแต่ในบ้านเนี่ยจะเล็กจะอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีมุมรับแขกจะต้องมีมุมสำหรับต้อนรับแขกบางคนอาจจะบอกโอ้ยบ้านฉันจะมีแขกอะไรมาไม่มีหรอกไม่มีแขกอะไรมาหรอกไม่ได้เพราะเราไม่รู้จะมีใครทุกคนต้องมีแขกมาเนี่ยใช่ไหมญาติพี่น้องเพื่อนสามีเพื่อนเราเองผู้หลักผู้ใหญ่นะให้มีแขกเพราะฉะนั้นตามสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยให้เกียรติกับแขกมังกานยูมินุบิลลาฮิวันยามิลอาคิรใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วันอาคิเราะห์ฟัลยุกริมดอยฟะฮูให้เกียรติแขกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับไปดูที่บ้าน1มุม1ที่1จะ2 3เมตรอะไรก็แล้วแต่มุมรับแขกแล้วมุมนี้เนี่ยห้ามลูกเอาเสื้อมากองห้ามเอาบะหมี่มานั่งกินแล้วทิ้งถ้วยไว้ห้ามเอาของใช้ในบ้านมาวางเรี่ยราดเป็นมุมที่แต่งไว้ให้สวยๆสำหรับรับแขกเป็นหน้าบ้านของเราไปมาเลเซียเนี่ยครับพี่น้องเขาจะมีมุมรับแขกทุกบ้านแล้วมาเลเซียเนี่ยคือในความกระตือร้นในเรื่องรับแขกเขาเนี่ยน้ำชาใช่ไหมขนมหวานกล้วยทอดผมมีอยู่ช่วงนึงผมไปมาเลยไปอยู่มา2เดือนน้ำหนักขึ้น4โลเพราะช่วงบ่ายเนี่ยเขาจะพาเยี่ยมญาติขึ้นบ้านนี้ชากล้วยทอดขึ้นบ้านนี้กล้วยทอดชาอยู่อย่างเงี้ยนะฮะเขาจะมีกล้วยทอดแล้วก็ชาหวานชานมนะครับกินเป็นเรื่องปกติของเขาอย่างบ้านเรามีอะไรบ้านเราส่วนใหญ่เราเลี้ยงชาและแขกด้วยอะไรกาแฟน้ำหวานเฮลบูบอยใช่ไหมขนมปังปี๊บเอ้าโอเคใช่ไหมล่ะถ้ามีตังค์หน่อยก็ผลไม้คือขอให้เราเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เรื่องการรับแขกจัดบ้านให้มีมุมรับแขกแล้วก็ให้เป็นจุดที่อย่าให้รกนะครับเพราะอะไรเพราะเรื่องของแขกเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนบีให้ความสำคัญเรื่องของการรับแขกนะแขกเองก็ต้องให้ความระมัดระวังคือเรื่องของการไปเยี่ยมบ้านการให้เกียรติต่างๆเนี่ยมีในอัลกุรอานเลยนะบอกไปเวลาไปเคาะประตูบ้านอย่ายืนขวางหน้าประตูบ้านให้ยืนเบี่ยงมาหน่อยสมมุตินี่เป็นประตูบ้านเนี่ยเวลาไปเคาะประตูบ้านอย่าไปยืนต่อหน้าจ้องหน้าประตูบ้านเดี๋ยวเปิดมาเป็นไงให้เราเนี่ยเวลาโดยมารยาทเวลาเราเคาะประตูบ้านด้วยกดกริ่งเนี่ยให้เราเบี่ยงตัวมาอย่าให้หน้าเราตัวเราเนี่ยไปตรงกับประตูบ้านนะครับเบี่ยงตัวออกมานะครับแต่ว่าสมมุติว่าเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นคอนโดก็เบี่ยงมานี่ไม่ใช่ว่าเบี่ยงมาจนกระทั่งเขามองตรงช่องอะไรนะเขาเรียกช่องตาเนี่ยมองไม่เห็นนะไม่ใช่กดกริ่งแล้วก็หลบไม่ใช่งั้นนะฮะก็คือให้เขาเห็นว่าเรานะมาเยี่ยมเขานะครับให้รู้ควรจะนัดหมายก่อนนะฮะและเวลานั่งกินนั่งรับประทานอาหารที่เขาเลี้ยงเสร็จแล้วเนี่ยมีอัลกุรอานบอกเลยว่าฟะลามุสตะนิซีนะลิฮะดีซินอย่านั่งระเหยเรื่อยเฉยคุยจนกระทั่งเจ้าของบ้านเขารำคาญ
บางทีคนรับแขกน่ะนะเขาเตรียมอาหารเลี้ยงคุยสระเสร็จแล้วเนี่ยให้พอดีกับเวลาอย่าให้มันมากเกินไปนะครับเสร็จธุระแล้วร่ำลานะครับตามความสมควรแก่เวลาอย่าไปอยู่ทิ้งตัวนานนะจนกระทั่งเขาเลี้ยงข้าวมื้อนึงแล้วก็เดี๋ยวรอกินมื้อที่สองนะกินข้าวกลางวันเสร็จเดี๋ยวมื้อเย็นกินอะไรต่อล่ะอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ใช่แขกแล้วนะครับอย่างแรกนะครับข้อที่หนึ่งคือนะครับเวลาแขกมาให้รีบต้อนรับนะอย่าให้แขกรอนานสองเวลามีลูกโดยเฉพาะยิ่งลูกสาวให้รีบนิกะลูกเมื่อมีคนดีมาขอเนี่ยให้รีบนิกะอย่าปริงเวลาอย่าทิ้งนานอย่าบอกเฮ้ยรอให้ลูกโตก่อนรอให้ลูกเรียนจบก่อนรอให้ลูกทำงานก่อนพอเจ้าบ่าวมาขอเอาเจ้าบ่าวทำงานหรือยังไปดูสิเจ้าบ่าวมีรถหรือยังมีบ้านหรือยังมีเงินเก็บในธนาคารหรือยังเละเทะแน่นอนครับคือถ้าหากว่าสังคมมีความคิดแบบนี้ต่อไปเนี่ยเราจะพบกับสังคมที่เต็มไปด้วยซินานะมีฮะดีษบอกว่าอิซาจาอะกุมมันตัรดาวนะดีนะฮูวะคุลุกะฮูเมื่อมีคนมาขอลูกสาวเราแล้วเราดูแล้วว่าดีนกับคุลุกศาสนาของเขากิริยามารยาทของเขาพอใช้ได้นะพอใจเราไม่ต้องเลอเลิศไม่ต้องไปเทียบกับบ้านของฝั่งขนูนไม่ต้องไปเทียบกับญาติเราโอ้โหเขาได้ลูกชายท่านคนใหญ่คนโตอยากให้ลูกสาวเราได้อย่างนั้นบ้างพอคนธรรมดามาขอไม่เอาไม่มีรถไม่เอาเอาเดี๋ยวรอคนอื่นส่วนใหญ่เราจะเละนะครับฉะนั้นอิราจาอะไรนะตาร์เดานาดีนาหูวะคุลุกูท่านพอใจในศาสนาของเขาและกิริยามารยาทของเขาเนี่ยฟาซาวิจูหูจงแต่งงานให้เขาจงยกลูกสาวให้เขาอิลลัมตักอาลูตะกุนฟิตนะตุนฟิลอาร์ดิวะฟาซาดุนอารีดหากไม่ทำเนี่ยจะพบกับฟิตนะอย่างกว้างขวางจะพบกับฟิตนะอย่างมากมายอย่างแพร่หลายเพราะฉะนั้นเมื่อมีลูกสาวให้รีบแต่งงานแต่ว่าไม่ใช่คุมถุงชนไม่ใช่บังคับลูกนะลูกเพิ่งจะมีประจำเดือนได้ปีนึงก็อะไรเลยไม่ใช่คือให้ดูความเหมาะสมนะครับดูความเหมาะสมแล้วก็รีบเร่งอย่าทิ้งอย่าประวิงเวลาบางคนเนี่ยมีลูกสาวโตจนกระทั่งทำการเป็นตำแหน่งใหญ่โตในหน้าที่การงานพอตำแหน่งใหญ่โตในที่การงานหาคนมาขอไม่ได้แล้วหน้าที่การงานสูงแล้วสถานะยังสูงอีกเพราะอยู่บนคานแล้ว30กว่านะครับมีคนเขาถามว่าผู้หญิงกลัวปลาอะไรที่สุดฮะรู้ไหมผู้หญิงกลัวปลาอะไรที่สุดปลาเข้าไป30กว่าแล้วไม่มีคนมาขอนะเพราะนั้นอย่าปล่อยให้ลูกสาวเรากลัวปากนะครับมีคนดีมาขอให้รีบแต่งงานให้รีบนิกะแล้วจะพบกับความจำเริญนะคนสมัยนี้เนี่ยพอมีลูกเร็วนะมีเรี่ยวแรงที่จะเลี้ยงดูลูกจนกระทั่งลูกเติบโตลูกโตเป็นวัยรุ่นแล้วเรายังมีกำลังวังชายังตามลูกได้ยังสู้กับลูกได้นะถึงจะเอาลูกรอดเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยโลกมันไปเร็วเรากับหลานเราตอนนี้คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วใช่ไหมฮะเรายังเขียนกระดาษอยู่เลยเด็กสมัยนี้มันไม่เขียนกระดาษแล้วนะครับเราเต็มที่กับเล่นไลน์เล่นเฟซเด็กสมัยนี้มันเลยเฟซบุ๊กไปแล้วมันเลยอินสตาแกรมไปแล้วไปไหนต่อไหนครับผมเห็นลูกมันคุยกันเฮ้ยโปรแกรมอะไรวะเนี่ยบอกบ้านไม่รู้หรอกกูจะรู้ไงกูเต็มที่กับไลน์แล้วแค่ไลน์ก็ตาไลน์แล้วเห็นไหมอย่างรุ่นพวกเราเนี่ยดูเปิดตื่นเช้ามาส่งดอกไม้เห็นไหมส่งดอกไม้ส่งสวัสดีวันเสาร์ส่งขอให้รับความดีในวันพุธเราเต็มที่แต่แค่นั้นแหละนะฮะใช่ไหมฮะใครก็ส่งอะไรมากับไหนดูสินะดูอย่างเงี้ยอ๋อเอ้ยช่วยเอาไปห่างๆหน่อยสิรุ่นเราเป็นงานแล้วเราไม่ทันแล้วนะครับเพราะนั้นเราต้องใกล้ๆชิดใกล้เคียงกับวัยรุ่นลูกรุ่นหลานของเรากี่ข้อละ2นะครับข้อที่3ครับเมื่อมีญะนาซะห์ให้รีบเร่งจัดการ
นะอย่าประวิงเวลาอย่าทิ้งให้ยะนาซาอยู่นานเกินไปเพราะว่าที่หะดีษบอกว่าไงครับให้รีบจัดการยะนาซาเขาให้รีบละหมาดให้เขาอาบน้ำกระฝันละหมาดฝังให้เรียบร้อยให้รีบทำอย่าทิ้งเอ้ยเดี๋ยวรอก่อนรอหลานมาลูกหลานมาให้ครบก่อนยืดเยื้ออย่าปล่อยให้ยืดเยื้อนะครับให้ยะนาซานอกจากว่ามีคดีความว่าไปอีกเรื่องนึงนะครับหรือว่าจะต้องมีการไม่สะดวกไปตายต่างประเทศไม่สะดวกต้องอันนั้นอีกเรื่องนึงเรื่องความจำเป็นแต่ถ้าเรื่องทั่วๆไปแล้วเนี่ยให้รีบเร่งเพราะถ้าหากว่าเขาเป็นคนดีนะท่านนบีบอกว่าให้รีบเร่งจัดการกับยะนาซาเนี่ยเพราะว่าหากว่ายะนาซาคนนี้เขาเป็นคนดีเนี่ยเขาจะได้รีบไปรับความดีของเขาอย่าให้เขารอนานนะครับเขาจะได้รีบไปรับความดีของเขาแต่ถ้าหากว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาจะได้ไปให้พ้นจากความไม่ดีของเขาตรงนี้มันเป็นมุมมองที่ดีมากนะครับที่นบีสอนเราเนี่ยว่าให้มองคนอื่นเนี่ยในด้านบวกในด้านบวกนะครับเรื่องเดียวกันเรื่องสองเรื่องแต่มุมมองในมุมในการมองของนบีเนี่ยมองแบบเดียวกันคือมองในมุมบวกเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนบีมองมุมบวกบอกว่าถ้าจะนาซะคนนี้เขามีความดีเขาเป็นคนดีเขาจะได้ไปรับความดีก็คือให้เร่งเอาไปรับความดีซึ่งในทางตรงกันข้ามถ้าว่าพวกเราเข้าใจแบบด้านเดียวใช่ไหมครับนบีบอกว่าถ้าเขาเป็นคนดีให้เขารีบไปรับความดีถ้าเขาเป็นคนชั่วให้เขารีบไปรับความชั่วใช่ไหมถ้าเรามองแบบนั้นแต่ในมุมของนบีมีมองบอกว่าถ้าเขาเป็นคนชั่วเขาจะได้ไปให้พ้นจากความชั่วที่เขาต้องทำที่เขาทำไว้เนี่ยไปซะให้เขาพ้นจากความชั่วนี้ซะก็สรุปแล้วก็คือให้รีบจัดการยะนาซะไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีก็ตามถ้าคนดีก็จะได้ไปรับความดีของเขาถ้าเป็นคนไม่ดีก็จะได้ไปให้พ้นจากความไม่ดีของเขาตัวนี้อยากจะให้เราเอาแนวคิดตัวนี้มาใช้กับชีวิตประจำวันนะครับให้เราพูดถึงคนอื่นเนี่ยในทางบวกตลอดครับคนดีเราพูดถึงเขาในทางที่ดีอยู่แล้วแต่คนไม่ดีก็พยายามจะหาช่องดีที่พูดถึงเขานะครับข้อที่4นะครับอันนี้สำคัญมากแล้วเป็นปัญหาสังคมในยุคปัจจุบันมากๆเลยนะครับคืออะไรทราบไหมฮะเดาเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจเลยเรื่องหนี้สินเรื่องหนี้สินเนี่ยเป็นปัญหาเลยนะครับปัญหาทุกวันนี้คืออะไรทราบไหมครับปัญหาทุกวันนี้คือเราเนี่ยเดือดร้อนเราติดขัดเราขัดข้องในเรื่องเงินทองแล้วทางออกทางหนึ่งของเราคือการหยิบยืมแต่พอเราหยิบยืมมาแล้วเราไม่รีบใช้เราไม่รีบใช้หนี้เรามีตังค์บ้างแต่เราก็เอาไปใช้อย่างอื่นก่อนแน่นอนแหละมันเรื่องจำเป็นนั่นแหละนะฮะแต่เราไม่รีบใช้หนี้การมีหนี้แล้วไม่รีบใช้ถือเป็นเรื่องซอลิมมากๆนะเป็นเรื่องที่ศาสนาเนี่ยตำหนินะเพราะถือว่าเราเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่เป็นเจ้าหนี้เพราะบางทีเจ้าหนี้เราเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเงินเยอะเพราะบางทีส่วนใหญ่แล้วเวลาเรายืมเงินกันเนี่ยเราไม่ค่อยได้มีโอกาสไปยืมเงินคนมีตังค์เหลือๆหรอกถูกไหมครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะยืมคนบัลลังก์เดียวกับเรานี่แหละคนที่สถานะเขาไม่ได้แตกต่างจากเรามากเท่าไหร่นี่แหละที่ว่าเขาจะห่วงเรียกว่าอะไรครับห่วงใยเข้าอกเข้าใจเราเนี่ยไม่ค่อยมีคือผมว่าน้อยมากนะครับโอกาสที่เราจะบอกโอ้ยไปยืมตังคนบ้านรวยเราเข้าบ้านเขาไม่ได้หรอกถ้าจะเข้าไปยืมตังเขาเนี่ยนอกจากว่าคนที่มีใจบุญจริงๆเอาเราให้จริงๆซึ่งคนใจบุญขนาดนั้นเนี่ยบางทีเขาไม่ให้เรายืมเขาให้เลยในชีวิตเราเจอแบบนั้นใช่ไหมฮะเขาเจอโอ้โหลูกเราไม่สบายลูกเราค่าทุนก็เจอเขาให้เลยคนรวยๆมากๆเขาให้อย่างก็ทำอย่างนั้นแต่เวลาเราติดขัดจริงๆเรายืมใครยืมพี่สาวยืมน้องสาวมันทำอะไรมันก็ขายของรายวันมันก็มีรายได้รายจ่ายพอๆกับเราอะแหละอ่ะห่วงกันเขาอกเข้าใจกันแล้วก็ให้ยืมกันแต่พอเราได้มาเราไม่รีบคืนนะสิ่งที่เจ็บปวดใจคืออะไรรู้ไหมฮะคนเป็นเจ้าหนี้อ่ะทั้งที่รู้อยู่กับใจว่าไอ้คนเนี้ยมันเป็นหนี้เราเนี่ยเอายืมเราไป 5,000 หมื่นนึงอะไรเงี้ยไม่ได้เอามาใช้เนี่ยแต่ว่าลูกมันใช้ของดีลูกมันลง Facebook ว่าไปกินอาหารดีๆพาลูกไปเที่ยวได้
ซื้อข้าวซื้อข้าวซื้อของใหม่ได้แต่นี่ไม่ใช้นะฮะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายใช่ไหมไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนี่แหละเรื่องสำคัญเรื่องที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเราเพราะว่าอะไรเพราะนบีเนี่ยจะไม่ละหมาดญะนาซะห์ให้คนที่มีหนี้นะนบีมีคนญะนาซะห์มาเนี่ยมีถามว่าคนนี้มีหนี้สินอะไรมั้ยมีคนบอกอ๋อมี2ดิรฮัมที่เขาค้างอยู่เดี๋ยวงั้นพวกท่านละหมาดนบีไม่ได้บอกว่าฉันไม่ละหมาดให้นะนบีจะใช้คำพูดแบบระมัดระวังนบีไม่ได้บอกว่าฉันไม่ละหมาดให้แต่นบีบอกว่างั้นพวกท่านละหมาดให้กับพี่น้องท่านแล้วกันแปลว่าอะไรแปลว่าฉันไม่ละหมาดเพราะได้มีตั้งปณิธานของตัวเองไว้ว่าจะไม่ละหมาดจะนาซาให้คนที่มีเรื่องติดค้างก็มีคนบอกว่างั้นเดี๋ยวฉันรับผิดชอบเองฉันจะรับผิดชอบไอ้สองดิรฮัมที่เขาเป็นหนี้เองมีถามว่ารับผิดชอบยังไงฉันจะจ่ายแทนให้งั้นฉันละหมาดด้วยไอ้รุ่นเราไม่มีนบีมาละหมาดให้ละแต่นบีทำให้เป็นแบบอย่างว่าคนที่มีเรื่องติดค้างเนี่ยนบีใช้คำว่าอะไรครับพอมีคนใช้หนี้แทนแล้วเนี่ยนบีบอกว่าผิวหนังของเขาค่อยเย็นหน่อยผิวหนังของมายิดเนี่ยค่อยเย็นหน่อยแปลว่าอะไรล่ะครับพี่น้องแปลว่าถ้าหากว่าคนตายมีหนี้ค้างอยู่เนี่ยผิวหนังเขาร้อนไงมีเรื่องห่วงฮะเพราะฉะนั้นทุกครั้งเราสังเกตไหมเวลาที่เขามีการละหมาดจนาซาเนี่ยสิ่งที่เขาถามคือผู้ตายมีหนี้ค้างกับใครไหมนะซึ่งทายาทก็จะบอกว่าโอ้ยมีไม่มีจัดการเคลียร์แล้วเคลียร์จริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าไม่มีบางทีเราไปมีสร้างหนี้โดยที่ญาติพี่น้องไม่รู้ก็มีเพราะนั้นพี่น้องครับผมไม่เคยเจอหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าการใช้หนี้ไม่ใช่สิ่งแรกที่พึงกระทำของคนเป็นหนี้มันเป็นหนังสือที่ฝรั่งเขาเขียนนะฮะผมก็เอ๊ะหนังสือเล่มนี้แปลกๆเว้ยไปดูอ๋อหมายความว่าเมื่อเรามีหนี้เนี่ยให้เรารีบนะทำหารายได้เพิ่มหารายได้เสริมเพื่อให้เราเนี่ยได้วางเปอร์เซ็นต์ของรายได้ของเราในการใช้หนี้แปลว่ามีหนี้แล้วเนี่ยต้องวางแผนในการใช้หนี้นะฮะสังเกตดูเวลาที่ใครจะยืมตังค์เนี่ยเขาจะพูดในความเป็นไปได้ทุกอย่างแหละเนี่ยเอามาแค่3วันเนี่ยนี่วันนี้วันอาทิตย์ใช่มั้ยเดี๋ยววันพุธเนี่ยได้ตังค์แล้วจะเอารีบเอามาใช้เลยไม่เกินวันศุกร์เนี่ยใช้เลยส่วนใหญ่เกินมั้ยเกินแล้วเวลาเกินเป็นไงครับโทรมาบอกไหมเออที่บอกว่าวันพุธเนี่ยเดี๋ยวขอเป็นวันพุธหน้านะไม่บอกไหมไม่ฮะโทรไปไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกเออด่าด้วยใครด่าเจ้านี่ด่าลูกนี่ด่าลูกนี่ด่ามึงจะอะไรนักหนาน้ำใจมีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมงี้ใช่ไหมเห็นใจกันบ้างสิอ๋อจ้าขอโทษจ้าขอโทษจ้าตกลงคนเป็นเจ้านี่ต้องบอกว่าขอโทษเพราะนั้นการมีหนี้แล้วไม่รีบใช้เนี่ยถือเป็นเรื่องซอลิมเรื่องซอลิมมีไหนใครมีหนี้มายกมือยกแค่นี้นะกี่ร้อยฮะอ๋อวินิจฉัยก่อนแล้วใช้ตามวาระเขาบอกโอเคไม่เป็นไรครับคือทุกคนมีหนี้มาแล้วแต่ว่าถ้าหาว่าเราทำตามเงื่อนไขเพราะสหกรณ์เขาไม่ได้บอกเอามาใช้ทีเดียวเลยนะแต่ว่าเขาจะมีเงื่อนไขว่าเอามาผ่อนชำระเท่านั้นเท่านี้นั่นแหละคือให้เราวางแผนให้เราวางแผนในการใช้หนี้นะครับสมมุติว่าเรายืมสหกรณ์มา 30,000 เอาไปลงทุนค้าขายนะออกงานนึงขายของได้กำไรมา 5,000 นะไอ้ 5,000 เนี่ยมันต้องมีส่วนหนึ่งของสหกรณ์ที่เราต้องไปใช้หนี้เขาไม่ใช่5,000นะเดี๋ยวไปจ่ายค่าเช่าบ้านค้างนะไปจ่ายค่าของไปซื้อรองเท้าใหม่ปุ๊บหมด 5,000 อ้าวเรื่องของสหกรณ์ล่ะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวรอให้เขาทวงก่อนแล้วค่อยให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือวิธีคิดของเราที่เราจัดการหนี้เราเนี่ยมันค่อนข้างจะมีปัญหานะครับดังนั้นพี่น้องครับผมไม่ได้เจาะลึกในเรื่องของหนี้ว่าใครเป็นอะไรยังไงแต่ผมเชื่อว่าทุกคนมีหนี้แล้วก็อยากจะบอกย้ำเตือนกับพวกเราว่ามีหนี้ให้รีบใช้เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่นะถ้าหากว่าเราตายแล้วหนี้ยังค้างอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นปัญหานะครับนบีบอกว่าพอมีคนใช้หนี้แทนญะนาซะห์คนนั้นนบีว่าผิวหนังของเขาค่อยเย็นลงหน่อยแปลว่าอะไรถ้าหากว่าเรายังมีหนี้ค้างผิวหนังเราไม่เย็นร้อนครับมีหนี้ค้างเป็นญะนาซะห์อยู่เนี่ยร้อนครับ
นะข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายเลยละหมาดให้รีบละหมาดตามเวลานะอย่าปรุงเวลายิ่งคนเป็นแม่ค้านะคนทำค้าขายเนี่ยนะบางทีเดี๋ยวรอให้ขายของจบก่อนโอ้เดี๋ยวมักเรียบแก่บางทีได้เวลาละหมาดอาซัดเนี่ยละหมาดเสร็จปุ๊บได้เวลาอาซันอิชามักเรียบพอดีอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับคือเมื่อได้เวลาแล้วให้รีบทำอันนี้ฝึกเป็นนิสัยนะครับพยายามฝึกหนุ่มๆเหมือนกันนะครับลูกๆเหมือนกันนะครับฝึกเป็นนิสัยว่าเมื่อได้เวลาปุ๊บให้รีบละหมาดนะอย่ารอเวลาบางทีมุฮัมมัดเอ้ยละหมาดยังโอ้มาดูสิเกมกำลังสนุกเลยแป๊บนึงเนี่ยเล่นเกมกับเพื่อนอยู่เดี๋ยวทิ้งไปเดี๋ยวเพื่อนมันสู้กับสัตว์ประหลาดไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะคือดึงเวลาปุ๊บให้รีบละหมาดเพราะเรื่องของการรีบละหมาดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะรีบละหมาดตามเวลาได้เวลาปุ๊บอย่าประวิงเวลารีบละหมาดนะครับทำละหมาดให้เสร็จก่อนแล้วอย่างอื่นมันจะสบายแต่ถ้าหากว่าติดพันทั้งนี้ก่อนเนี่ยต่อให้เรายังทำอยู่เนี่ยใจเราก็ไม่สบายเพราะอะไรเพราะเราติดค้างกับเวลาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่นะครับนี่ก็คือ5ข้อนะครับที่อยากจะให้พวกเรานั้นรีบเร่งนะกระวีกระวาดนะให้ความสำคัญในการรีบเร่งทำมีอะไรบ้างครับ5ข้อทวนใหม่นะ1แขกมาให้รีบต้อนรับ2ให้รีบนิกาลูกนะครับอย่าปล่อยให้ขึ้นคานนะครับ3มีจนาซะห์ให้รีบจัดการศพหรือให้รีบไปละหมาดนะครับ4ครับมีหนี้สินให้รีบใช้ให้ทยอยใช้นะครับอย่าเฉยเคืองอย่าเฉยเงียบอย่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะครับพยายามสื่อสารกับเจ้าหนี้นะครับสุดท้ายคือละหมาดให้รีบเร่งละหมาดอย่าประวิงเวลาอย่าปล่อยให้อย่าละหมาดสายนะอย่าให้ซุบฮ์เป็นไข่นะให้ละหมาดให้ตรงเวลานะครับนี่คือ5ข้อที่เป็นเรื่องของความดีที่เราจริงๆแล้วมีเยอะแยะมากมายที่ให้เรารีบเร่งแต่ว่าวันนี้เอามาฝากแค่5ข้อนะครับให้เราได้นำไปใช้กันนะครับจดจำนะครับแล้วก็ไปปรับปรุงชีวิตของเรานะครับหวังว่าสิ่งที่นำมาสอนในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับแล้วก็นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าลืมนะครับว่าเรามีเวลาเหลือกันแค่ไม่กี่พันวันนะครับชีวิตเราไม่เกิน 30,000 วันโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ให้แต่ละวันของเรานั้นเป็นวันแห่งการสะสมความดีให้มีผลงานชิ้นโบแดงไปฝากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลิมินวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมบินฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารอวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู

0: إنا لله وإنا إليه راجعون ฮัจญาบัดดริยาพูดเพลงฮัจญาบัดดริยาพูดเพลงสกุลเดิมบุญมีอายุ73ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมูซาโตะหว่างบุญมีรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นพ่อสามีของคุณสุวีนาเสือร้ายจะละหมาดจะนาซาในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดกามาลุนอิสลามคลอง20สิงโตทองบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้ง
1: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายยูซุฟสุขดีอายุ63ปี

0: บดีที่10กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดดารุนนาซีฮะบ้านลำแขกหนองจอกสอบถามโทร0898103248 0898103248อาจารย์สุนทรริ่มเพ็งผู้แจ้งอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีกอเซมบุญธรรมฮัจญีกอเซมบุญธรรมได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของงอดาบุญธรรมเป็นบุตรเขยของฮัจญีหวังการีมฮัจญาโตมูกินมาลัยจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ดีที่10กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดญะมีอุลมุตตะกีนลำสาลีคุณอุมัรมะลากีมะแจ้งข่าวอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณเสกสรรมั่นสงครามคุณเสกสรรมั่นสงครามอายุ59ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ดีที่10กันยายนเวลา13นาฬิกาณมัสยิดดารุนกอนีกูโบกลางกรุงเทพหนองจอก
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
3: นิวันรีบรีบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารแช่แข็งหรือขนมขบเคี้ยวซองๆมักจะเป็นทางเลือกที่สะดวกดีใช่ไหมครับแต่นี่คืออาหารที่เรียกว่า UPF Ultra Frozen Foods หรืออาหารแปรรูปขั้นสุดที่ผ่านสารเคมีมามากมายครับโดยข้อมูลจากสสส.และเครือข่ายลดบริโภคเค็มมีการเตือนว่าอาหารเหล่านี้มักอุดมไปด้วยโซลูชันโซเดียมน้ำตาลและไขมันอิ่มตัวที่สูงเกินมาตรฐานซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงโรคไตและโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาทานอาหารปรุงสดที่เห็นวัตถุดิบชัดเจนกินผักผลไม้สดให้มากขึ้นสะดวกตอนนี้แต่อาจต้องรักษาตัวตอนแก่ไม่คุ้มกันหรอกครับเลือกกินอาหารจานสดลดอาหารแปรรูปเพื่อสุขภาพที่ดีครับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
4: สุรามอมเมาสมองจึงไม่รู้ถูกผิดส่วนการพนันมอมเมาหัวใจให้หลงรักเงินรู้ถูกผิดแต่อยากรวยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงห้ามประชาชาติของฉันเรื่องสุราและการพนันวิทยุเสียงอิสลามสร้างความเชื่อมั่นสร้างปัญญาสู่ความศรัทธาของมุสลิมไทยชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: ลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ผมแจกดุอาไปแล้วนะครับเอาอ่านตามผมอัลลอฮุมมะอินนี
1: อัลลอฮุมมะอินนี
0: อัสอาลุกัลฮุดา
1: อัสอาลุกัลฮุดา
0: วัตตุก
1: อวัตตุกอ
0: วัลอาฟาฟ
1: วัลอาฟาฟ
0: วัลกีนา
1: วัลกีนาน
0: ี่ขอ4เรื่อง4ประการอัสอาลุกาฉันขอจากท่านขออะไรฮูดาแปลว่าทางนำขอทางนำที่ถูกต้องอย่างเราเนี่ยเป็นมุสลิมมาถูกต้องแล้วอย่าไปเปลี่ยนศาสนานะอย่าเปลี่ยนศาสนานะครับรักษาอิสลามเอาไว้จนกว่าจะตายฮูดาแปลว่าทางนำขอทางนำตุกอแปลว่าขอให้มีตักวาให้เกรงกลัวอัลลอฮ์อาฟาขอให้ละอายต่อบาปไม่กล้าทำบาปวัลกีนาข้อสุดท้ายเนี่ยขอให้มั่งมีขอให้ร่ำรวยขอให้มั่งมีกระร่างร่ำรวยเอาไปทำอะไรเงินมาชาอัลลอฮ์เอาว่าอีกเที่ยวอัลลอฮุมะอินนีอัสอาลุกัลฮุดา
1: อัลลอฮุมะอินนีอัสอาลุกัลฮุดา
0: วัตตุก
1: อวัตตุกอ
0: วัลอาฟาฟ
1: วัลอาฟาฟ
0: วัลกีนา
1: วัลกีนา
0: คืออัลลอฮ์ความรวยเนี่ยกีนาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้ทุกคนหรอกครับให้เป็นบางคนแต่ให้ทุกคนเลยเตะท่ากันหน้าดูเลยนะทุกคนมีเงินหมดไม่มีใครทักใครแล้วอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลุกัลฮุดา
1: อัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลุกัลฮุดา
0: วัตตุก
1: อวัตตุกอ
0: วัลอาฟาฟ
1: วัลอาฟาฟ
0: วัลกีนา
1: วัลกีนา
0: อาฟาฟเนี่ยแปลว่าอยู่อย่างสะอาดไม่ทำบาปละอายต่อบาปกีนาแปลว่าร่ำรวยมั่งมีขอให้มีเงินเยอะๆดูอาบทที่สองนี่ขอให้คนอื่นอัลลอฮุมมะอินนี
1: อัลลอฮุมมะอินนี
0: อาอูซุบิกะ
1: อาอูซุบิกะ
0: มินัชชิกากิ
1: มินัชชิกากิ
0: ชิกากแปลว่าแตกแยกแตกแยกกันดีเปล่าไม่ดีอยู่กันไม่ได้รักกันแตกแยกกันเนี่ยไม่ดีขอดุอาคุ้มครองวันนิฟากการกลับกรอกวัสูอิลอัคลาและมารยาทเลวขอให้ห่างไกลจากมารยาทที่เลวทรามขอให้คนอื่นขอให้ใครก็ได้ที่เราเมตตาเขาอ่ะผมขอดุอาตอนเราให้พี่น้องที่มานั่งฟังกุรอานวันนี้เนี่ยขอให้ห่างไกลจากเรื่องแตกแยกห่างไกลจากเรื่องหน้าไหว้หลังหลอกและมารยาทที่เลวทรามและต่อไปฮะดุอาบทที่3ขอให้สะดวกง่ายได้อัลลอฮุมมะ
1: อัลลอฮุมมะ
0: ลาซะฮละ
1: ลาซะฮละ
0: อิลลามาจะอัลตะฮูซะฮลัน
1: อิลลา
0: أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أني ขอให้ง่ายได้เมื่อผู้ใดได้รับความทุกข์ยากลำบากใจต้องการจะขอให้ได้รับความสะดวกง่ายได้อ่านโอ้อัลลอฮ์ไม่มีความสะดวกง่ายใดๆนอกจากพระองค์จะทรงทำให้มันเกิดความสะดวกง่ายได้และเมื่อพระองค์ได้ทรงทำให้แผ่นดินขรุขระไม่เรียบแผ่นดินที่ขรุขระเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เรียบก็ได้ถ้าอัลลอฮ์ทรงประสงค์จะให้ใครเป็นอะไรก็ได้หมดละอันนี้ขอดีกว่านะพี่น้องขอให้ได้รับความสะดวกง่ายได้อัลลอฮุมมะลาซาละอิลลามาจะอัลตะฮูซะฮลัน
1: อิลลามาจะอัลตะฮูซะฮลัน
0: วะอันตะตัจอะลุลฮัซนะ
1: วะอันตะตัจอะลุลฮัซนะ
0: อิซาชิตะซะฮลัน
1: อิซาชิตะซะฮลัน
0: อัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกัลฮุดา
1: อัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกัลฮุดา
0: วัตตุก
1: อวัตตุก
0: อวัลอาฟาฟ
1: วัล
0: กีนา
1: วัลกีนา
0: อัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะ
1: อัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะ
0: มินัชชิกากิ
1: มินัชชิกากิ
0: วันนิฟาคิ
1: วันนิฟาคิ
0: วะซูอิลอัคลากิ
1: วะซูอิลอัคลากิ
0: มารยาทที่เลวทรามเนี่ยอย่ามีนะพี่น้องอย่าเก็บใส่กระเป๋าล่ะเห็นหน้าคนไม่ทักเนี่ยมารยาทเลวนะมีเงินไม่บริจาคก็มารยาทเลวบริจาคมากไปจนทั้งเงินหมดตัวก็มารยาทเลวให้พอประมาณคนที่มีความรู้แล้วไม่สอนเนี่ยมารยาทเลวผมต้องจะมาสอนเนี่ยสอน10 นาทีผมเลิกแล้วผมจะไปหรือยังให้ไปยัง
1: ย
0: ังเหรอมีความรู้ไม่สอนเงินบริยาทเลวไม่เห็นผู้หลักผู้ใหญ่มาไม่ทักบริยาทเลวเห็นเด็กมาสลามกับเด็กก่อนได้ไหม
1: ได
0: ้ถ้าไม่สลามกับเด็กมารยาทเลวต้องรู้ด้วยมารยาทเลวมีอะไรบ้างเยอะแยะมีภรรยาไม่พาภรรยาไปไหนเลยก็มารยาทเลวเอาดูอาบทแรกกันท่องให้จำนะพี่น้องขอให้ร่ำรวยร่ำรวยเนี่ยดีหรือเปล่า
1: ด
0: ีนะต้องบริจาคไหมบริจาคให้ใครอ่ะให้มัสยิดจะมันต้องให้ผมเอาให้ผมด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์มารยาทเลวเนี่ยอธิบายเยอะมากมีความรู้ไม่สอนนี่ก็มารยาทเลวผมเลยมาสอนเนี่ยเพื่อไม่ต้องให้ถูกด่าว่าเป็นไม่มารยาทเลวการถูกด่าพี่น้องพอหรือยังเบื่อหรือยังเบื่อผมยังผมลาก่อนนะครับ
2: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณเสกสรรมั่นสงครามคุณเสกสรรมั่นสงครามอายุ59ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา 13:00 น.ณมัสยิดดารุนกอนีกูโบกลางกรุงเทพหนองจอกอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายยูซุฟสุขดีนายยูซุฟสุขดีอายุ63ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของอิหม่ามอับดุลลอฮ์ฮัจญะห์รอบีอะห์สุขดีรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา 15:00 หรือ 15:00 น.ณมัสยิดดารุนนะซีฮะห์บ้านลำแขกหนองจอกสอบถามโทร0898103248 0898103248อาจารย์สุนทรริมเพ็งผู้แจ้งอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีกอเซมบุญธรรมฮัจญีกอเซมบุญธรรมได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของงอดาบุญธรรมเป็นบุตรเขยของฮัจญีหวังการีมฮัจญะห์โตมูกินมาลัยจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา 15:00 น.ณมัสยิดจะมีอุนมุตตะกีนลำสาลีคุณอุมัดมะลากีมะแจ้งข่าวอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์บัดริยาพุทธเพ็งฮัจญะห์บัดริยาพุทธเพ็งสกุลเดิมบุญมีอายุ73ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมูซาโตะหว่างบุญมีรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นพ่อสามีของคุณสุวีนาเสือร้ายจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา 14:00 หรือ 14:00 ณ มัสยิดกามะลุนอิสลามคลอง 20สิงโตทองบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
3: สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้ง
4: วิถีมุสลิมวิถีแห่งความยั่งยืนรับฟังสาระความรู้ข่าวสารและบริการสาธารณะได้ทางคลื่น AM 837กิโลเฮิรตซ์และทางแอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังชัดทั่วไทยฟังได้ทั่วโลกวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
5: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงอยู่3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งไว้1บริจาคเป็นกุศลหลักฐานที่ทำไว้2ความรู้ที่ประโยชน์สืบต่อกันถึงผู้อื่น3ลูกที่ดีขอดุอาให้สถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้จากอิสลามให้สังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขบัญชี0341147796เลขบัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีแด่พี่น้องทุกท่านขอขอบคุณที่พี่น้องผู้ศรัทธาดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
3: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
7: หากอัลลอฮ์มิทรงประสงค์จะตอบรับดุอาของท่านพระองค์คงไม่ทรงดลใจให้ท่านขอดุอานั้นวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญา
8: ทำงานหนักมากเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเยอะๆแต่กลับทิ้งละหมาดไม่เอาศาสนาแล้วอย่างนี้จะให้ริสกีเพิ่มได้อย่างไรวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุสร้างปัญญาช่องเดียวฟังได้ทั้งวัน

0: إيما
1: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا
2: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
3: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซูเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะห์ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009 0771 1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุนฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู

يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم

قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل

0: به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب
1: ที่นี่วิทยุเสียงสันติAM 837 kHz 24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
2: การที่เราได้รับเนี่ยมัด
3: รหมานุรหีมวัสสลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอิวัลมุรซะลีนนบีนัลมุสตอฟาวะรอซูลุนัลมุชตะบาวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะซัลลัมตัสลีมัลมะซีดาอัมมาบะอัลลอฮุมมะฟานะบิมาอัลลัมตานาวะอัลลิมนามายันฟะอูนาวะรซูกนาอินมาร็อบบานาฟตะห์บัยนานาวะบัยนะกอมินาบิลฮักวะอันตะค็อยรุลฟาติฮีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์กอลฮัมดุลิลลาฮ์วันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในโปรแกรมอบรมผู้ปกครองและเด็กกำพร้าในตอนที่28โดยการนำหนังสือที่มีชื่อว่าอิฮาฟุลกิรอมบิชัรฮิกิตาบินญามิอฟินอัคลากวัลอาดาบมินบุลูกินมะรอมหนังสือตำราเล่มนี้เป็นหนังสือตำราที่ผู้อธิบายมีชื่อว่าอัชเชคซอเลห์บินฟาวซานบินอับดุลลาห์อัลฟาวซานฮาฟิซฮุลลอฮ์เป็นหนังสือตำราที่ท่านเชคได้อธิบายโดยนำหะดีษจากบรรดานักวิชาการนั่นก็คือท่านเชคอิบนุฮัจญ์อันอัสกอลานีเป็นผู้รวบรวมในหนังสือต้นฉบับที่มีชื่อว่าบูลูกุลมารอมวันนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านเรามาศึกษาหะดีษในลำดับที่17ในการช่วยเหลือเกื้อกูลและรักษาน้ำใจต่อกันโดยหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่มี3สาระด้วยกันโดยมีสายรายงานจากท่านอิบนีอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลามันอิสตะอาซะกุมบิลลาฮิฟะอีซูฮูวะมันซะอะละกุมบิลลาฮิฟะอตูฮูวะมันอะตาอิลัยกุมมะอรูฟันفكافئوه فإن لم تجدوا فدعوا الله له أخرجه البيهقي หะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่มีความยิ่งใหญ่และเป็นหะดีษที่รวบรวมในเรื่องของความสำคัญทั้ง3ประการโดยมีรายงานจากท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาและอ้างถึงคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ว่าเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดได้มาขอความช่วยเหลือให้เขานั้นรอดพ้นจากน้ำมือของท่านหรือน้ำมือของบุคคลหนึ่งบุคคลใดด้วยกับความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นสู่เจ้าทั้งหลายจงให้การช่วยเหลือให้การคุ้มครองแก่เขาวะมันซะอาละกุมบิลลาฮีฟะตูฮูและใครก็ตามที่มาขอแก่สู่เจ้าทั้งหลายด้วยกับความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ด้วยกับการสาบานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อหน้าท่านดังนั้นท่านจงให้การช่วยเหลือท่านจงมอบสิ่งเล็กๆเลยน้อยที่ท่านนั้นมีความสามารถวะมันอะตาอิลัยกุมมะอรูฟันฟะกาฟีอูฮูและเมื่อใดผู้ใดก็ตามในหมู่สู่เจ้าทั้งหลายได้รับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นความดีงามดังนั้นสู่เจ้าทั้งหลายจงตอบแทนหรือรักษาน้ำใจหรือกั้วกูลซึ่งกันและกันให้การตอบแทนแก่ผู้ที่ให้การช่วยเหลือแก่สู่เจ้าหรือผู้ที่ช่วยเหลือแก่ท่านหรือคนที่ประพฤติปฏิบัติดีต่อท่านจงอะไรรักษาน้ำใจจงอย่าลืมบุญคุณนั่นเองฟะอินลัมตะญิดูฟะดออุลลอฮะละฮูแต่ถ้าหากว่าสู่เจ้าทั้งหลายนั้นไม่มีอะไรที่จะตอบแทนให้แก่ผู้ให้ดังนั้นสู่เจ้าทั้งหลายจงวิงวอนต่ออัลลอฮ์ให้เขาได้รับแก่ความดีงามบันทึกโดยอิหม่ามอันไบฮากีและหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามอบูดาวูดรหัสหะดีษ1672และในหนังสือของท่าน

และท่านอันบานีได้กล่าวว่าเป็นฮะดีษที่ถูกต้องอยู่ในหนังสืออิรวาอินกอลีนรหัสฮะดีษ1617พี่น้องผู้ที่มีอิมานต่ออัลเลาะห์ฮะดีษบทนี้ถือเป็นฮะดีษที่มีความยิ่งใหญ่และท่านเชคซอลเลห์บินฟาวซานบินอับดุลลาห์อัลฟาวซานได้อธิบายว่าถ้าหากว่ามีคนหนึ่งคนใดได้มาขอร้องให้ท่านนั้นช่วยเหลือคุ้มครองให้แก่เขาให้รอดพ้นจากน้ำมือของบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือสิ่งที่เป็นความชั่วที่มาจากตัวของเขาหรือขอความช่วยเหลือให้เขานั้นหลุดพ้นจากวิตกลำบากต่างๆสิ่งที่เป็นความชั่วที่มาประสบแก่เขาดังนั้นสู่เจ้าทั้งหลายจะต้องอะไรจะต้องให้การช่วยเหลือแก่เขาจะต้องช่วยเหลือกั้วกูลแก่เขาจะต้องอย่าได้สร้างความเดือดร้อนแก่เขาสิ่งนี้คือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมุมินที่จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันในประเด็นที่สองนั่นก็คือว่ามันซะอะละกุมบิลลาฮิฟะตูฮุและใครก็ตามที่มาหาสู่เจ้าทั้งหลายและเขามีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ดังนั้นสู่เจ้าทั้งหลายจะต้องให้การช่วยเหลือแก่เขาเมื่อบุคคลหนึ่งได้มาหาสู่เจ้าทั้งหลายได้มาหาท่านแล้วเขาสาบานต่ออัลลอฮ์ต่อหน้าท่านให้ทำการช่วยเหลือหรือมาขอในสิ่งที่ท่านนั้นมีความสามารถท่านจงช่วยเหลือแก่เขาท่านจงหยิบยื่นความดีงามให้แก่บุคคลที่มาขอพอถือเป็นการให้เกียรติต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าหากว่าท่านมีความสามารถและท่านไม่ได้ช่วยเหลือผู้ที่มาขอเสมือนว่าท่านนั้นได้ลดเกียรติต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวัตตะกุลลอฮัลละซีตะซาอาลูนาบิฮิวันอัรฮัมสู่เจ้าทั้งหลายนั้นจงสำรวมตนจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซึ่งบุคคลหรือบรรดาผู้ที่มาขอต่างมาขอด้วยกับพระองค์วันอัรฮามและจงรักษาในเรื่องของเครือญาติอยู่ในซูเราะตุนนิซาองค์การที่1บรรดานักวิชาการได้อธิบายว่าตาซาอาลูนะไอตาซาอาลูนะบิฮิหมายถึงต่างมาขอการช่วยเหลือด้วยกับอัลลอฮ์หมายถึงมาสาบานต่อพระองค์และมีความจริงใจที่จะให้บุคคลหนึ่งนั้นให้การช่วยเหลือดังนั้นถ้าหากว่าบุคคลหนึ่งตกและกรรมลำบากดังนั้นสู่เจ้าทั้งหลายก็จะต้องให้การช่วยเหลือพี่น้องของท่านอย่าได้กีดกันในสิ่งที่ท่านนั้นมีความสามารถเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นสร้างความใกล้ชิดต่อพระองค์และในประการต่อมาเป็นการให้เกียรติต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะเดียวกันคนที่มาขอเขาได้สาบานเขาตกระกรรมลำบากจริงๆเขามีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์จริงๆดังนั้นในฐานะที่ท่านนั้นมีความสามารถท่านจะต้องอะไรหยิบยื่นสิ่งที่ท่านมีนั้นให้แก่ผู้ที่มาขอในประการต่อมาประเด็นที่3นั่นก็คือวะมันอะตาอิลัยกุมมารูฟันฟะกาฟีอูฮูและใครก็ตามที่ได้หยิบยื่นความดีงาม1ความดีงามใดแก่สู่เจ้าทั้งหลายดังนั้นท่านจะต้องอะไรตอบแทนแก่เขาท่านจะต้องรักษาน้ำใจแก่เขาท่านเชคได้อธิบายว่าบีอันอาตอกะชัยอันมีนันมานหมายถึงถ้าหากว่ามีบุคคลหนึ่งได้หยิบยื่นทรัพย์สินหนึ่งทรัพย์สินใดหรือได้ให้เกียรติแก่เจ้าหรือได้ให้การช่วยเหลือแก่ท่านทั้งที่ท่านนั้นตกระกำลำบากสิ่งเหล่านี้คือความดีดังนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านจะต้องขอบคุณแก่ผู้ที่ให้แก่ผู้ที่ขอด้วยกับการกล่าวเล็กๆน้อยๆนั่นก็คือยาซากัลลอฮุคอยรอนในประโยคต่อมาฟากาฟีอูฮูหมายถึงการตอบแทนแก่ผู้ที่ให้การช่วยเหลือหรือผู้ที่มอบความช่วยเหลือแก่ท่านหมายถึงบิอันตัสนาอิไลฮิมารูฟันมิสละมารูฟิฮินั่นก็คือการที่ท่านนั้นจะต้องรักษาสินน้ำใจตอบแทนแก่ผู้ที่ให้เสมือนกับเป็นการเป็นเขาเรียกว่าผลตอบแทนชดใช้ความดีงามที่เขาได้หยิบยื่นความดีงามเหล่านั้นเพราะท่านเช็คได้ข่าวว่าฟันโมมินยากูนุกะรีมันฟายุกาฟิอูอัลมะอรูฟผู้ศรัทธานั้นจะต้องมีความใจบุญเมื่อ

ที่บุคคลหนึ่งได้หยิบยื่นสินน้ำใจต่างๆท่านอย่าได้ปฏิเสธและท่านอย่าได้เสียมารยาทในเรื่องของการรักษาน้ำใจต่อกันดังนั้นเราจะต้องอะไรหยิบยื่นความดีงามถึงแม้ว่าจะเป็นคำพูดในเรื่องของการขอบคุณหรือไม่ให้เรานั้นขอดุอาฟะดออูละฮูให้เราวิงวอนขอให้เขานั้นได้พบกับความสำเร็จได้พบกับสิ่งดีงามต่างๆเหล่านี้นี่คือความดีงามที่เรานั้นอย่าลืมสำหรับบุคคลที่หยิบยื่นความดีงามต่างๆเหล่านี้ท่านอิบนุฮิบบานรอฮิมาฮุลลอฮ์ท่านได้กล่าวว่าอัลวาญิบอะลัลมารอิอัยยัชกุรอนนิอ์มะตะวะยะห์มะดันมะอ์รูฟะอะลาฮัสบิวุสอิฮิวะตากะติฮิท่านอิบนุฮิบบานท่านได้กล่าวว่าจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ได้รับความดีงามหนึ่งความดีงามใดเขาจะต้องขอบคุณต่อความโปรดปรานเหล่านั้นเขาจะต้องอ้างอิงถึงความโปรดปรานแก่ผู้ให้เขาจะต้องสรรเสริญต่อพระองค์เท่าที่เขามีความสามารถวะอินกอดะรอฟะบิลดิฟิวะอิลลาบิลมิสลีแต่ถ้าว่าเขามีความสามารถมากกว่านั้นให้เขาทวีคูณให้เขาตอบแทนให้มากกว่านั้นหรือไม่ก็เท่าที่บุคคลหนึ่งได้หยิบยื่นความดีงามว่าอิลลาฟะบินมะรูฟิบิวกูอินนิอมะอินดะดังนั้นความดีงามที่ท่านมีความสามารถท่านจะต้องหยิบยื่นให้แก่ผู้ที่ให้ด้วยกับการขอบคุณหรือไม่ด้วยกับคำพูดที่ว่ายาซากัลลอฮุไครอนขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนความดีงามแก่ท่านอยู่ในหนังสือเราะฎอตุลอุกอละหน้าที่353ดังนั้นวันนี้ถือเป็นบทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับหะดีษของท่านอิบนุอุมัรด้วยรายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือเป็นหะดีษที่มีความยิ่งใหญ่และอัดแน่นไปด้วยสาระในเรื่องของมารยาทสำหรับการรักษาน้ำใจต่อกันก็ขอปิดท้ายด้วยกับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายยูซุฟสุขดีนายยูซุฟสุขดีอายุ63ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของอิหม่ามอับดุลลอฮ์ฮัจญะห์รอบีอะห์สุขดีรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา 15:00 นหรือบ่าย 3:00 นณมัสยิดดารุนนะซีฮะห์บ้านลำแขกหนองจอกสอบถามโทร08981032480898103248อาจารย์สุนทรริมเพ็งผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีกอเซมบุญธรรมฮัจญีกอเซมบุญธรรมได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของงอดาบุญธรรมเป็นบุตรเขยของฮัจญีหวังการีมฮัจญะห์โตมูกินมาลัยจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา 15:00 นณมัสยิดจะมีอุนมุตตะกีนลำสาลีคุณอุมัดมะลากีมะแจ้งข่าว
3: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์บัดริยะห์พุทธเพ็งฮัจญะห์บัดริยะห์พุทธเพ็งสกุลเดิมบุญมีอายุ73ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมูซาโตหว่างบุญมีรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นพ่อสามีของคุณสุบีนาเสือร้ายจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา 14:00 นหรือบ่าย 2:00 นณมัสยิดกะมะลุนอิสลามคลอง20สิงโตทองบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหม็งผู้แจ้ง
4: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะ
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการทุกท่านนะครับข้อคิดจากกิตาบุลลอและซุนนะครับนะเราก็จะได้นำเอาหลายๆเรื่องราวจากคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคำสอนจากอัลกุรอานเพื่อจะให้เป็นข้อคิดเตือนใจกับท่านแล้วก็เพื่อที่จะนำสู่การปฏิบัติด้วยนะครับคำสอนของท่านนบีนี่มันมีอยู่มากมายนะที่เป็นคำสอนที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับนบีห้ามไม่ให้เป็นคนอาธรรมนบีห้ามไม่ให้เป็นคนตนีนบีไม่ให้มุสลิมนะเป็นคนที่ตนีทีเหนียวอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ข้อที่นบีห้ามนี่เราก็พอรู้แล้วเราก็นำมาคิดแล้วก็ปฏิบัตินะว่าโอ้เราอย่าเป็นคนตนีนะตนีทำให้คนเนี่ยสังคมเนี่ยมันเสียหายมาเยอะแล้วนะครับนบีบอกว่าไอ้การตนีเนี่ยมันทำให้ต้องเกิดการถึงกับสู้รบกันก็มีถึงกระทำให้ไอ้ข้อห้ามนี่เป็นสิ่งที่อนุมัติก็ได้อะไรทำนองนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าบางที การลักขโมยห้ามไหมครับห้ามครับการจี้ปล้นห้ามไหมห้ามครับสาเหตุนี่มันมาจากอะไรมันก็อาจจะมีมาจากส่วนหนึ่งก็คือความตนีของคนนะมีไม่ช่วยเหลือคนอื่นอันนี้มันเห็นว่าบ้านนี้มีทรัพย์สินเยอะแล้วก็มันไส้ไปขโมยทรัพย์สินมันอะไรทำนองนี้นี่ก็กลายเป็นในลักษณะอย่างนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับอุมมะห์ของท่านว่าอย่าเป็นคนที่ตนีทีเหนียวนะอะไรทำนองนี้นะครับเราไปอ่านรายงานจากยาบิรนะรอดิยัลลอฮุอันอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิตตะกุซุนมาพวกท่านทั้งหลายพึงระวังการอาธรรมความอาธรรมนะครับพึงระวังการทุจริตก็ได้นะครับฟะอินนะซุนมาซุลูมาตุนยามันกิยามะเพราะแท้จริงการทุจริตนั้นมันเป็นความมืดมนในวันกิยามะห์หนึ่งแหละที่นบีสอนไม่ให้เราทุจริตผู้อื่นไม่ว่าทุจริตในหน้าที่นะจะเป็นทุจริตในหน้าที่ทุจริตกับคนอื่นนะหน้าที่เรานี่เราก็ทุจริตไม่ได้ต้องเป็นคนที่มีอามานะห์นะว่าไม่ใช่ว่าเวลาทำงานเราก็ไม่ทำงานนะครับทุจริตในหน้าที่การงานคนที่ไปคุมเรื่องการเงินก็คดโกงเรื่องเงินไปคุมเรื่องงานก็คดโกงทุจริตเรื่องงานนะครับอย่างนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนว่าอย่าทำนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เขามืดมนในวันกิยามะห์พอในวันกิยามะห์นี่เขาเกิดขึ้นมาใหม่ในวันโลกหน้านี่เขาจะเป็นคนที่เศร้าหมองเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนมีฝูงเป็นคนที่ไม่มีใครช่วยเหลือเป็นคนที่ได้รับความมืดมนนะในวันกิยามะห์นะครับวัตตะกุชชุฮะและพวกท่านทั้งหลายจงระวังการตนีทีเหนียวฟะอินนัชชุฮะอะฮละกะมังกานะกอบละกุมนะเพราะว่าไอการตนีความตนีทีเหนียวนะทำลายผู้คนในยุคก่อนให้พินาศมาแล้วนะสาเหตุมาจากความตนีทำลายคนในยุคต้นในยุคก่อนหน้าพวกท่านมาแล้วนะฮามาลาฮุมอาลาอันซาฟากูดีมาอาหุมนะมันทำให้พวกเขาต้องมาหลั่งเลือดกันต้องมาหลั่งเลือดกันมารบรากันเหตุมันมาจากความตนีทีเหนียวนะครับวัสตะฮัลลูมาฮารีมาหุมนะแล้วก็เอาสิ่งต้องห้ามที่จะละเมิดนั้นเป็นสิ่งที่อนุมัตินะทำให้สิ่งต้องห้ามเป็นสิ่งที่อนุมัติอันเนื่องจากอะไรครับอันเนื่องจากความตนีเหตุมันมาจากความตนีสิ่งที่ต้องห้ามนี่อย่างที่บอกไปแล้วมันก็มีหลายเรื่องหลายราวนะครับแล้วก็กลายเป็นเรื่องปกติไปนะสิ่งที่ต้องห้ามนบีห้ามไม่ให้ไปละเมิดไม่ให้ไปลักขโมยไม่ให้ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นการละเมิดสิทธิผู้อื่นนั้นเป็นบาปไม่ว่าจะเป็นในด้านเกียรติยศชื่อเสียงทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่ละเมิดนี่เป็นบาปนะก็ไอ้สิ่งที่ต้องห้ามเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งกลายเป็นสิ่งที่อนุญาตเวลานี้ไปที่ไหนก็มีการลักขโมยนะครับเพราะว่าอันเนื่องจากว่าเหตุมันมูลเหตุมันมาจากความตนีทีเหนียวนะครับเพื่อนบ้านหาคนมาจี้ปล้นบ้านมางัดบ้านขโมยทรัพย์สินอะไรทำนองนี้นะครับอันเนื่องจากว่าเขาไม่ยอมไม่เคยเหลียวมองคนยากจนข้างบ้านเหล่านี้เป็นต้นนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จึงได้ห้ามเราไม่ให้เราเนี่ยเป็นคนตนีทีเหนียวนะ นะครับนั่นดังที่ได้บอกไปแล้วนะแต่ในเวลาเดียวกันท่านนบีเนี่ยจะสอนเราอะไรสอนให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีอามานะเป็นคนที่ให้คนอื่นนั้นได้รับความไว้วางใจเขาไว้ใจเขาเชื่อใจและเราจะทำยังไงให้คนอื่นเขาไว้ใจแล้วก็เชื่อใจนะเราก็จะต้องรักษาอามานะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้เราใช่ไหมนะยกตัวอย่างเช่นเขาไว้ใจเราเอาทรัพย์สินมาฝากเราใช่ไหมเราก็เอาทรัพย์สินนั้นไปคืนกับเจ้าของเขาเมื่อถึงเวลาไม่ไปคดโกงไม่ไปทำให้ทรัพย์สินของเขาที่เขามาฝากไว้น่ะบกพร่องอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวในอัลกุรอานว่าอินนัลลอฮะยะมุรุกุมอันตุอัดดุนอามานาติอิลาอะห์ลิฮานะครับก็แปลว่าแน่นอนอัลลอฮ์ทรงใช้พวกท่านทั้งหลายให้ชำระคืนสิทธิ์ต่างๆให้แก่เจ้าของสิทธิ์นะก็หมายความว่าถ้าเขาเอาสิทธิ์นั้นมาฝากท่านไว้เอาทรัพย์สินมาฝากท่านไว้เอาของมีค่ามาฝากท่านไว้ใช่ไหมท่านก็ต้องรักษาอามานะตรงนั้นด้วยการถึงเวลาแล้วเอาไปคืนกับเจ้าของเขาเอาคืนเจ้าของเขานี่คืนครบจำนวนแล้วก็ไม่บกพร่องแต่ประการใดนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้เรานะครับแต่ในเวลาเดียวกันนบีก็ห้ามเราห้ามมุสลิมนี่ไม่ให้เป็นคนกับกรอกนะไม่เป็นคนที่อะไรเป็นคนที่มีพอได้รับการไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ไปบิดผิวเขาไปหักหลังเขานะไปคดโกงเขาอะไรทำนองนี้นะตรงนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามไว้นบีห้ามขนาดไหนครับนบีห้ามขนาดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือเป็นเครื่องหมายของคนกลับกรอกเลยทีเดียวนะเป็นมุนาฟิกนะมุนาฟิกนี่ก็คือมีลักษณะตรงกันข้ามกับคนที่มีอามานะนะคนที่มีอามานะเอาไว้ใจได้ไว้เนื้อเชื่อใจได้แต่คนที่กลับกรอกนี่เป็นคนที่เอาไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้นะถ้าได้รับการไว้เนื้อเชื่อใจจากใครเขาก็คดโกงเนี่ยแล้วก็สังคมมุสลิมก็เสียหายเนี่ยเสียหายหมดเลยถ้ามีคนเหล่านี้นะครับเราไปดูรายงานบทหนึ่งจากอบีฮุรอยรออบูฮุรอยรอได้รายงานฮะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอายะตุลมุนาฟิกซาลาซุนนะเครื่องหมายของผู้กลับกรอกนะเครื่องหมายของคนหน้าไหว้หลังหลอกนะมี3ประการนะครับในหะดีษบทนี้มี3ประการนะครับ1อิซาฮัดดะซะกะซะบะนะเมื่อเขาพูดเขาก็โกหกนั่นเครื่องหมายของคนกลับกรอกข้อที่1พอพูดก็โกหกเนี่ยว่าอิดาวาอาดาอัคลาฟาเมื่อเขาได้สัญญาเขาก็ผิดสัญญาเนี่ยว่าอิดะตูมีนาคอหน้าเมื่อเขาได้รับความไว้วางใจได้รับความคนเขาไว้เนื้อเชื่อใจเขาก็บิดผิวเขาก็คดโกงนี่นั่นคือเครื่องหมายของคนกลับกรอกนะถามว่าพอเราอ่านหะดีษบทนี้แล้วนี่เราก็ได้ข้อคิดว่าโอ้แหมนบีได้สอนอย่างนี้นะต่อไปนี่เรามีซีฟะมีลักษณะ3ประการนี้ไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้แล้วคืออะไรพูดก็ต้องไม่โกหกสัญญาก็ต้องไม่ผิดสัญญา ถูกต้องไหมครับมีคนไว้ใจเราก็ไม่ไปบิดผิวนะเพราะสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นคนกลับกรอกไปพอเป็นคนกลับกรอกแล้วเป็นไงแหละครับได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์ไหมจะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์ทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์เพราะว่าในดุนยาเนี่ยนะครับถือว่าเขาเนี่ยได้ทำกบาอิฐทำบาปใหญ่ทำบาปใหญ่ตลอดเวลาเลยพอพูดก็โกหกสัญญาใครก็ผิดสัญญาคนไว้เนื้อเชื่อใจก็ผิดก็คดโกงก็ทำให้เขาอยู่ในบาปใหญ่อยู่ตลอดเวลานี่นะพอในวันอาคิเราะห์ล่ะในวันอาคิเราะห์นี่เขาจะถูกเอาไปใส่ในนรกชั้นต่ำสุดเลยแน่เราได้รับข้อมูลจากไหนข้อมูลจากอัลกุรอานเพราะว่าอัลกุรอานนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าอินนัลมุนาฟิกีนะฟิดดัรกิลอัสฟาลิมินันนารแท้จริงบรรดาผู้ที่กลับกรอกนั้นจะอยู่ในนรกชั้นต่ำสุดอัลลอฮ์อะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากสิ่งดังกล่าวนี่เพราะฉะนั้นมันเป็นบาปทั้งสองโลกเลยโลกดุนยาก็เป็นบาปเป็นคนมีบาปเป็นคนมีบาปหนาแล้วก็โลกอาคิเราะห์ก็จะอยู่ในนรกชั้นต่ำสุดได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์เราจึงต้องมาขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์แล้วก็ทำตัวเราให้พ้นไปจากอาลามะเครื่องหมายของคนกลับกรอกนี่นะแต่ในเวลาเดียวกันเราก็อะไรนะเราก็อะไรเราก็เป็นคนรักษาอามานะห์ไว้ที่ตรงกันข้ามต้องมีอามานะทุกเรื่องเลยนะมีความซื่อตรงและมีความว่าคนเขาไว้ใจได้นะครับโอ้มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะเรื่องทรัพย์สินเขาก็ไว้ใจได้ไปมีหน้าที่การงานก็เป็นคนที่ซื่อตรงกับหน้าที่การงานเอาไว้ใจได้เขาไปอยู่ในแผนกดูแลทรัพย์ดูแลเงินเขาก็ก็โอเคก็รักษาอามานะตรงนั้นไปอยู่ในหน้าที่อะไรก็แล้วแต่เขาก็รักษาตรงนั้นได้แม้แต่เวลาครับท่านเวลานี่ก็ยังถือว่าเป็นอามานะเลยนะหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าเวลาเราไปตกลงอะไรกับใครว่าจะไปเวลาไหนเนี่ยนะครับเราต้องให้ตรงเวลานัด10โมงต้อง10โมงนัด11โมง11โมงอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่านัดกับคน10โมงไปเที่ยงยังไม่มาถึงเลยมันไม่ได้ครับแล้วก็เป็นยังไงล่ะใช้อะไรล่ะใช้ข้ออ้างคืออะไรอินชาอัลลอฮ์ข้ออ้างกันนะอินชาอัลลอฮ์เวลาจะบอกว่า10โมงอินชาอัลลอฮ์11โมงอินชาอัลลอฮ์นะอินชาอัลลอฮ์น่ะถามว่าถูกไหมถูกต้องแล้วครับของที่ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยนบีสอนให้เรากล่าวอินชาอัลลอฮ์แต่เวลาเรานึกเนี่ยเรานึกอีกอย่างนึงอ่ะอินชาอัลลอฮ์น่ะนึกว่ากูไม่มา11โมงนี่กูไม่มามาไม่ทันแน่นอนไปนึกอย่างนั้นแล้วก็เอาอัลลอฮ์มาอ้างบอกอินชาอัลลอฮ์หากอัลลอฮ์ประสงค์มันไม่ใช่นะครับมันที่ใช่ก็คือว่าเรากล่าวอินชาอัลลอฮ์แต่เราจะต้องพยายามทำให้ที่เราได้นัดหมายไว้เนี่ยมันเป็นไปตามนั้นนั่นคืออามานะครับนั่นคืออามานะอามานะมันอยู่ที่ใครอยู่ที่คนทั้งหมดเลยนะครับเราเป็นครูเราก็ต้องมีอามานะเรามีเป็นนักเรียนเราก็ต้องมีอามานะเราเป็นพ่อเราก็ต้องมีอามานะเราเป็นแม่เราก็ต้องมีอามานะเพราะอามานะแต่ละคนที่อัลลอฮ์มอบหมายไว้ให้เนี่ยมันแตกต่างกันนะครับครูมีอามานะยังไงอามานะก็คือว่าครูมีหน้าที่สอนนะรับมาสอนนี่กี่วิชา สมมุติว่าสอนสี่วิชาต่อวันห้าวิชาต่อวันแล้วก็ทำให้ครบไปตามนั้นถ้ามีอุปสรรคโดยไม่ได้ตั้งใจก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถ้าเราไปไม่ได้จริงๆเราหาคนมาแทนได้ไหมจะไปให้เรานี่ไม่เสียอามานะตรงนั้นเราก็ต้องทำนะครับนั่นคือการหน้าที่ของความเป็นครูนะไม่ใช่ว่าเป็นครูนี่เวลาสอนก็ไม่สอนนั่งกินชากันนะก็บอกครูมีหน้าที่ประชุมแล้วก็กินชาอะไรทำนองนั้นนะครับไม่ใช่ครูมีหน้าที่จะต้องสอนสั่งนักเรียนในเรื่องของความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูสอนศาสนามาชาลอดเลยไหมเป็นอามานะครับเป็นนักเรียนล่ะนักเรียนก็ต้องมีอามานะมาโรงเรียนให้ตรงเวลาเขาเข้าแถวนี่8โมง10นาทีก็ต้องมาให้ก่อน8โมง10นาทีหรือ15นาทีอย่างนี้ไม่ใช่ว่าโรงเรียนเขาเข้าแถว8โมง10นาทีมาถึงสัก9โมงเสียอามานะไหมเสียอามานะแล้วเป็นพ่อแม่แหละครับพ่อแม่ก็ต้องมีอามานะอย่างที่ว่าอามานะคืออะไรอามานะก็คือต้องดูแลครอบครัวดูแลภรรยาดูแลลูกนะครับดูแลลูกดูแลงานหน้าที่ของเขาอีกเป็นแม่ก็มีหน้าที่มีอามานะจะต้องดูแลลูกดูแลครอบครัวดูแลบ้านสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นอามานะที่เป็นหน้าที่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบหมายให้เขาเป็นผู้ดูแลและคำนี้ได้ตอกย้ำอีกครั้งว่าตรงกันข้ามกับคนที่เป็นมูนาฟิกหรือคนกลับกรอกนั่นเองก็หวังว่าท่านคงจะได้แง่มุมตรงนี้นะนำไปพิจารณาแล้วก็สู่การปฏิบัติแล้วอินชาอัลลอฮ์เขาก็จะได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตจะมีบารอกะห์ทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญาบัดริยาพูดเพ็งฮัจญาบัดริยาพูดเพ็งสกุลเดิมบุญมีอายุ73ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมูซาโตะหว่างบุญมีรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นพ่อสามีของคุณสุวีนาเสือร้ายจะละหมาดจะนาซาในวันพระศุกร์ที่10กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดกามาลุนอิสลามคลอง20สิงโตทองบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้ง
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายยูซุฟสุขดีนายยูซุฟสุขดีอายุ63ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของอิหม่ามอับดุลลอฮ์ฮัจญาร์รอบีอะห์สุขดีรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดดารุนนะซีฮะห์บ้านลำแขกหนองจอกสอบถามโทร0898103248 0898103248อาจารย์สุนทรริมเพ็งผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีกอเซมบุญธรรมฮัจญีกอเซมบุญธรรมได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของงอดาบุญธรรมเป็นบุตรเขยของฮัจญีกวังการีมฮัจญาโตมูกินมาลัยจะละหมาดจะนาซะในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดจะมีอุนมุตตะกีนลำสาลีคุณอุมัดมะลากีมะแจ้งข่าว
0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796 796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
7: สิ่งที่จะเป็นตัวที่ขจัดนะครับหรือว่าลบล้างบาปต่างๆนั่นก็คือ 1. ละหมาดให้ตรงเวลานะครับ 2. การอาบน้ำละหมาดและ 3. การอิสติกฟาร์การขออภัยโทษนะครับซึ่งสิ่งที่นำเสนอกับพี่น้องไปเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องทำเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็มันก็เกี่ยวเนื่องกันในเหตุเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของการละหมาดเพราะการละหมาดนั้นจะต้องมีอัลวุดูนำมาก่อนมีการอาบน้ำละหมาดนำมาก่อนแล้วเมื่อเสร็จสิ้นจากการละหมาดแน่นอนว่าสิ่งที่เป็นซุนนะสิ่งที่เป็นบริบทในเรื่องของการกล่าวอิสติกฟาร์ก็อยู่ทั้งในละหมาดอยู่ทั้งหลังละหมาดนะครับหรือว่าอยู่ในทุกๆบริบทที่เราสามารถจะกระทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสามประการนี้ก็เป็นเหตุที่จะทำให้บาปของพี่น้องนะครับหรือความผิดของพี่น้องทุเลาลง
8: ซูเราะห์อัลฟีนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลอัสอินนัลอินซานะละฟีคุสอิลลัลลซีนาอามะนูวะอะมิลุศศอลิฮาตวะตะวาซาวบิลฮักกิวะตะวาซาวบิศอบ
9: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
4: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดวี
10: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอซีมอะมาบะอ์ดอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับเราได้มีโอกาสนะครับที่จะได้มาพบปะกันนะครับในช่วงเวลาของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับที่เราทุกคนนะครับเข้าใจตรงกันแล้วเหมือนกันนะครับนั่นก็คือกุรอานที่เป็นธรรมนูญกุรอานที่เป็นทางรอดนะครับและกุรอานที่เป็นสิ่งที่จะนำพาชีวิตเราสู่ความสำเร็จนะครับของชีวิตในดุนยานี้ดังนั้นเมื่อความเข้าใจอย่างนี้มันเกิดขึ้นกับพวกเรานะครับก็อยากให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้กลับมาทบทวนนะครับแล้วกลับมาจัดสรรเวลาของเราแบ่งปันเวลาของเรานะครับในแต่ละวันว่าให้เรานั้นได้มีโอกาสที่จะได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับสิ่งหนึ่งพี่น้องครับที่อยากที่จะได้พูดคุยแล้วก็เตือนกันตรงนี้นั่นก็คือว่าเราอย่าเพิ่งมองในการที่ว่าเราได้ศึกษาแล้วแค่นี้พอแล้วแค่นี้เยอะแล้วนะแค่นี้ก็มากพอแล้วสำหรับเราในวัยขนาดนี้สำหรับเราในช่วงขนาดนี้ไม่ใช่เลยพี่น้องครับอยากให้เรานั้นได้ตระหนักว่ากุรอานนะครับควรจะอยู่กับเรากุรอานเราควรจะต้องศึกษาทุกวันครับวันละกี่นาทีก็แล้วแต่ขอให้เป็นทุกวันและไม่มีคำว่ามากพอไม่มีคำว่าพอเพียมากเกินความจำเป็นไม่มีครับมันอยู่ที่เราแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับคนหนึ่งอาจจะใช้เวลา1ชั่วโมงในการศึกษาแต่ละวันบางคนอาจจะใช้ครึ่งชั่วโมงบางคนอาจจะใช้15นาที5นาทีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันอยู่แต่ละบุคคลว่าเขาจะได้แบ่งปันเวลาเพื่อที่จะได้มาทำความเข้าใจอัลกุรอานมากน้อยอย่างไรตรงนั้นนะครับอยู่ที่ตัวของแต่ละบุคคลนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอยากให้เราทุกคนนั้นได้พยายามผันตัวเราเองนะครับให้หรือแบ่งปันเวลาของเราที่มีอยู่นะครับให้กับอัลกุรอานนะครับเพื่อเราจะได้นำอัลกุรอานสู่การปฏิบัติได้อินชาอัลเลาะห์นะครับครับพี่น้องครับเราอยู่ในซูเราะห์ซาริยาตนะครับก็เป็น อายะนะครับวันนี้อายะที่22นะครับโทษทีนะอายะที่21นะครับนะที่เราต่อเนื่องจากเมื่อตอนที่แล้วนะครับที่ได้บอกไว้นะครับว่าผู้ศรัทธานั้นสิ่งต่างๆที่อยู่ในบนหน้าแผ่นดินนี้นะมันเป็นสัญญาณนะครับมันเป็นข้อเตือนสติให้กับบรรดาผู้ที่ศรัทธาอะไรที่เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินนี้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็นข้อคิดข้อเตือนสติว่าวันหนึ่งเราจะต้องกลับไปอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันหนึ่งเราจะต้องได้รับผลตอบแทนจากพฤติกรรมการกระทำของเราในวันนี้นะครับในอายะห์ต่อไปนะครับอายะห์ที่21ที่บอกว่าวะฟีอันฟุซิกุมอัฟลาตุบซีรุนนะและในร่างกายหรือในตัวของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยท่านไม่ได้พิจารณาดอกหรือนะตรงนี้ให้เราคิดว่าในร่างกายมนุษย์เราหรือมนุษย์เราที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยาเนี่ยมีหลากหลายครับทั้งผิวขาวผิวดำทั้งอ้วนทั้งผอมมีสรีระที่แตกต่างกันนะมีผิวพรรณที่แตกต่างกันมีรูปลักษณ์หน้าตาที่แตกต่างกันทั้งหมดเหล่านี้นะครับอยากให้เรานั้นได้พิจารณาตรงนี้ไตร่ตรองตรงนี้ครับนะว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับจากอะไรครับจากเนี่ยโครงสร้างจากการสร้างนะคือจากตัวของพวกเราเนี่ยนะฮะมันเป็นข้อเตือนสติพวกเราทั้งหลายนะครับว่าผู้ที่สร้างนะครับหรือพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงนั้นพระองค์ได้สร้างนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เราได้ตระหนักได้ขอบคุณได้ชูโกรธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะฟิสซะมาอิริซกุกุมวะมาตูอะดูนและแน่นอนอย่างยิ่งนะครับที่พระองค์ได้สาบานในท้องฟ้านั้นมีริสกีมีปัจจัยยังชีพมีสิ่งที่จะยังประโยชน์ให้กับพวกท่านทั้งหลายนะฮะในสิ่งที่พระองค์นั้นได้สัญญาณเอาไว้นะวันนี้พี่น้องเราอาจจะมองว่าถ้าบอกถึงท้องฟ้าเราจะมองเรื่องของฟากฝนเรื่องของฝนฟ้าอย่างเดียวนะครับในอดีตนะฮะก็แน่นอนแหละครับนั่นคือหลักๆเลยแล้ววันนี้เราประจักษ์นะครับว่าริสกีต่างๆอยู่ในท้องฟ้านี่เยอะแยะมากมายนะวันนี้ประจักษ์แล้วนะครับแย่งชิงกันพื้นที่บนท้องฟ้าแล้วเพราะบนแผ่นดินมันหมดแล้วนะฮะไม่ใช่หมดนะฮะคือว่ามันเราก็มองว่าท้องฟ้านี่ยังไม่มีใครได้ไปแย่งชิงกันนะครับก็นี่นะฮะมันเป็นริสกีที่อัลลอฮฺซุลาได้สัญญาณไว้นะได้สัญญาเอาไว้นะครับอย่ามองเพียงแค่ฝนที่ตกลงมานะครับอื่นจากนั้นก็ยังมีแต่ว่าความรู้ความเข้าใจของเราอาจจะยังไปไม่ถึงแต่วันนี้ได้ประจักษ์แล้วนะครับฟาวรับบิสซามาอิวัลอัรฎอินนะฮูละฮักกุมมิสลามาอันตุมตันติกูนดังนั้นในอัลลอฮฺซุลาได้สาบานนะพระผู้เป็นเจ้าแห่งท้องฟ้าและแผ่นดินนะครับที่ทั้งหมดเหล่านี้เป็นสัจธรรมเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องแท้จริงนะครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับและแท้จริงความจริงเหล่านี้เป็นสิ่งที่แน่นอนเสมือนกับการที่เรานั้นได้พูดคุยกันเราได้บอกกล่าวกันในเรื่องราวต่างๆนานาเนี่ยนะฮะมันเป็นไม่ใช่เป็นการอุปทานขึ้นมาการคิดโวหารขึ้นมาไม่ใช่เลยครับมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นริสกีที่อยู่บนท้องฟ้าริสกีอยู่ในดินนะฮะความสิ่งต่างๆอัลลอฮ์สร้างมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ให้กับบรรดาผู้กับมนุษย์ทั้งหลายแต่ผู้ศรัทธาจะต้องไตร่ตรองและใคร่ควรคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มาจากพระผู้สร้างที่ให้กับมวลมนุษยชาติได้ใช้ประโยชน์เพื่อให้เขาได้สำนึกได้ไตร่ตรองว่าพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้และกำหนดนะวิถีหรือกำหนดการโคจรกำหนดการปฏิบัติของมันนะเพื่อยังประโยชน์ให้กับมนุษยชาติและเราจะไม่ขอบคุณอัลลอฮ์สักการนั้นหรืออันนี้คือข้อคิดกับพวกเราทุกคนนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับก็เป็นคำถามที่ได้เกิดขึ้นนะครับที่บอกฮัลอาตากะฮาดีสุดไลฟีอิบรอฮิมัลมุกรามีนนะว่าท่านรู้เรื่องราวของนบีอิบรอฮิมแขกของนบีอิบรอฮิมก็คือเหล่าบรรดามลาอิกะห์ที่มาหาท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามมาแจ้งข่าวสารนะครับเหล่าบรรดามลาอิกะห์ที่มีเกียรตินะครับที่เดินทางมาหาท่านนบีต้องยอมรับพี่น้องต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในยุคก่อนเนี่ยนะบรรดารอซูลทั้งหลายเนี่ยเวลาเหล่าบรรดามลาอิกะห์ที่จะมาบอกข่าวนะบางครั้งก็แปลงกายมาเป็นมนุษย์อย่างเรานะครับนะที่ดูหน้าเกรงขามนะดูภูมิฐานนะครับได้มาบอกข่าวสารนะครับแน่นอนนะฮะเรื่องราวอย่างนี้นะไม่มีใครทราบได้
11: นะบางคนก็มองอาจจะไม่คิดว่าเป็นแขกนะครับคนนู้นคนนี้มานะครับแต่ด้วยกับเป็นรอซูลนะท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามก็รับทราบในจุดนี้นะอิซดะคาลูอะลัยฮิฟะกอลูซะลามะเมื่อคนเหล่านี้คือเหล่าบรรดามาลาอิกะห์นี่เข้าหาท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามและพวกเขาได้กล่าวซะลามนะความสันติจงมีแด่ท่านกอละซะลามุนกอมมุนกอรุนนะนบีอิบรอฮิมก็ตอบซะลามนะฮะกับกลุ่มที่มาที่อาจจะแปลกหน้าก็คือไม่เคยเจอนะครับฟารอกอิลาอัฮลิฮิฟะญาอบิอิจลินซามีนด้วยกับเรียกกันว่าเป็นมารยาทนะครับเป็นการสิ่งที่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตนะครับก็คือการต้อนรับแขกนะก็ได้รีบไปจัดหาอาหารการกินนะครับนะแล้วก็พูดง่ายว่ามีอะไรที่ของดีๆก็จะนำมาบอกมากล่าวนะครับซึ่งช่วงแรกก็คิดว่าเป็นอะไรแขกที่มาเยือนนะครับก็เลยเตรียมนะฮะก็เรียกลูกวัวตัวอ้วนๆนะฮะปิ้งย่างเรียบร้อยพร้อมที่จะเสิร์ฟนะครับฟะกอรบะฮูอีไลฮิมกอลอะลาตะกูลูนแล้วก็ได้นำสิ่งนี้นำเสนอให้กับแขกแล้วก็ถามว่าทำไมพวกท่านถึงไม่ทันนะฮะทำไมพวกท่านถึงไม่ทันนะครับด้วยกับเขาเรียกธรรมเนียมในการปฏิบัติหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าหากว่าแขกไม่ทานเนี่ยก็แสดงว่าอาจจะมีข้อบกพร่องในอาหารอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรต่างๆนานานะครับก็เกิดนะฮะฟะเอายาซามินฮุมคีฟะกอลูลาตะคอฟก็เกิดการรู้สึกระแคะระคายว่าเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอะไรหรือเปล่าที่ผิดพลาดนะครับเราบรรดามาลาอิกะห์ที่มาหาท่านนบีอิบรอฮิมก็ได้กล่าวว่าอย่ากลัวไปเลยนะวะบะชัรนะฮูบิกุลามินอะลีมเราได้มาแล้วก็แจ้งข่าวดีให้กับท่านว่าท่านจะได้ลูกชายเห็นไหมฮะเพิ่งจะได้ประจักษ์ว่านี่คือมาลาอิกะห์ที่มาเยี่ยมแล้วก็มาแจ้งข่าวดีนะครับมาแจ้งข่าวสารให้กับนบีอิบรอฮีมว่าท่านนบีอิบรอฮีมนั้นจะได้ลูกชายพี่น้องครับที่เราทราบกันดีอยู่ลูกชายของท่านนบีคนแรกนะชื่อนบีอิสมาอีลนะครับที่เกิดจากพระนางฮาญารนะครับและพระนางซาร์เนี่ยนะครับก็เป็นภรรยาอีกท่านหนึ่งนะครับที่อายุเยอะนะครับแล้วก็เรียกว่ายังไม่มีลูกนะครับเมื่อเราบรรดามาลาอิกะห์นะครับได้มาแจ้งข่าวดีนะครับแล้วก็ได้บอกว่าจะได้ลูกชายว่านบีอิบรอฮิมจะได้ลูกชายจากใครฮะจากท่านซาร์ท่านหญิงซาร์นะครับเมื่อได้ยินเช่นนี้แล้วดีใจก็ดีใจนะครับฟะอักบาลติมรออะตูฮูฟีซอรตินฟะซะฮัตวะตะฮาวะกอลัตอายุซุนอะกีมนะก็คือพูดไงว่าเมื่อได้ภรรยาของท่านนบีเมื่อได้รับทราบข่าวนะครับก็เป็นเขาเรียกตกใจนะฮะตบหน้าตัวเองหรือเป็นพฤติกรรมที่ออกมาในยุคก่อนๆนี้นะครับที่ว่าเป็นการตกใจจะเป็นได้อย่างไรจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเพราะฉันหมายถึงภรรยาเนี่ยนะฮะเป็นหญิงชราและแถมยังเป็นหมันอีกจะมีลูกได้อย่างไรนะจะมีลูกได้อย่างไรนะแต่อย่าลืมนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่ให้เราทุกคนได้รู้ได้ตระหนักว่าเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดนะเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีความประสงค์ไม่ว่าอะไรที่ธรรมชาติเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะก็สามารถที่จะเป็นได้หมดเลยคนเป็นหมันเราดูอยู่นะครับด้วยธรรมชาติก็คือไม่มีลูกคนที่แก่ชรานะก็ทราบดีอยู่ก็มีลูกไม่ได้ยากวันนี้พี่น้องถ้าเราจะมองในวันนี้บางทีเราเห็นว่าหญิงชราอายุ60 70เนี่ยมีลูกตั้งครรภ์เห็นไหมฮะถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่ได้ตระหนักในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่านี่คือความสามารถนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระผู้สร้างคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะให้ใครให้อย่างไรแน่นอนนะฮะมันสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เหล่าบรรดามาลาอิกะห์มาบอกแจ้งข่าวดีให้กับนบีอิบรอฮีมนะครับแล้วก็ลูกชายคนนี้ที่จะชื่อว่านบีอิสฮากนั่นเองที่เกิดจากพระนางซาร์เนาะนั่นเองนะครับกอลูกะซาลิกนะครับเพื่อให้พระนางซาร์เได้สงบสติอารมณ์นะครับแล้วก็ได้รู้นะครับนั่นก็คือกอลูกะซาลิกแน่นอนเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเรื่องนี้จะเกิดกอลร็อบบุกิอินนะฮูฮุวัลฮากีมุลอาลีมนะว่าพระองค์แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรอบรู้เสมอนะครับดังนั้น พระองค์ทรงมีความสามารถนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อพระองค์ได้กำหนดไว้แล้วสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นนะครับเป็นอะไรที่มันถ้าจะพูดไปแล้วนะครับก็มันตรงกับความรู้สึกของการเป็นมนุษย์อย่างเราแต่พี่น้องอย่าลืมนะครับว่าในแต่ละช่วงแต่ละตอนของบรรดารอซูลทั้งหลายก็มีที่เราเรียกว่ามุอ์จิซาตนะความมหัศจรรย์นะครับที่เกิดขึ้นกับบรรดารอซูลทั้งหลายนะครับเพื่อให้เรารู้ว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่พระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้มอบให้เพื่อเป็นหลักฐานเป็นข้อคิดเป็นบทเรียนนะครับและแน่นอนอย่างยิ่งเมื่อถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานนั่นหมายความว่าจะได้เป็นบทเรียนเป็นข้อยืนยันให้กับอุมมะห์หรือประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือพวกเราทุกๆคนนั่นเองนะครับอายะห์ถัดไปนะครับก็คือกอลฟะมาคอตบุกุมอัยยูฮัลมุรสลูนนะครับกล่าวว่าความมุ่งหมายของพวกท่านคืออะไรในโอ้บรรดาทูตเอ๋ยนั่นคือเป็นคำถามของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสลามที่กล่าวนะครับถามว่าแล้วก็จะไปไหนต่อหรือจะเดินทางไปไหนกอลูอินนาอุรซิลนาอีลากอมิมุจริมีนนะพวกเขาบอกว่าเราถูกส่งมาเพื่อให้ไปเจอกับกลุ่มชนหรือไปหากลุ่มชนที่ทำผิดหรืออาธรรมนะเรียกว่าประชาชาติของนบีลูตอะลัยฮิสสลามพี่น้องครับนี่คือเราจึงเห็นว่าในช่วงของรอซูลเนี่ยนะนบีลูตอะลัยฮิสสลามกับนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามอยู่ในยุคเดียวกันเพียงแค่อยู่ในคนละที่นะครับคนละกลุ่มชนนะแต่อัลลอฮฺก็ได้ส่งบรรดารอซูลมาบอกในกลุ่มชนในประชาชาติของแต่ละนบีแต่ละรอซูลนะครับนะให้รู้ว่าประชาชาติของนบีลูตอะลัยฮิสสลามที่ทำผิดพลาดนะครับสามสอนทางเพศนะครับชายรักชายนะนี่มันเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกใบนี้นะครับในยุคนั้นนะลินูรซิลาอัลิมฮิจารอตัมมินตีนและบอกด้วยนะครับว่าที่เราถูกส่งมาเนี่ยนะก็คือมาทำลายล้างพวกเขาเนี่ยนะฮะจะมาลงโทษพวกเขานะครับด้วยกับหินนะด้วยกับก้อนหินนะจากดินเหนียวนะที่เรียกว่ามาเป็นบทลงโทษนะจะอะไรขว้างปาและทุ่มไปยังคนพวกนี้นะครับวันนี้พี่น้องครับเราจะเห็นว่าบรรดารอซูลในยุค ก่อนๆนะเมื่อคือเกิดผิดพลาดและทำอะไรก็แล้วแต่นะอาซาบลงมาเลยนะอาซาบลงมาเลยนะครับหลังจากที่บอกกล่าวแล้วเตือนแล้วก็สุดท้ายไม่ยอมรับในการตักเตือนก็จะเกิดการจะมีบทลงโทษอย่างที่เราได้เห็นในยุค ก่อนๆมาตลอดเลยนะทุกบรรดารอซูลทั้งหลายก็จะโดนบทลงโทษที่เราได้รับทราบในอายะห์กุรอานนะครับแต่มาถึงของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้ขอเอาไว้นะฮะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยนะแน่นอนคนในยุคก่อนๆก็คงจะโดนเหมือนคนในอดีตนะครับแต่ด้วยกับความเมตตานะของอัลลอฮฺสุตลาและก็ความห่วงใยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างพวกเราทั้งหลายนะครับได้ประวิงเวลาการลงโทษนะเพราะหวังว่าเราหมายถึงอุมมะห์หรือประชาชาติของท่านนบีจะได้มีการกลับตัวกลับใจในการที่ตักเตือนในการที่อ่านอัลกุรอานในการที่มองอาการที่ดูสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วจะได้สำนึกแล้วก็จะได้กลับตัวกลับใจในให้เป็นคนที่ดีขึ้นนะครับมูซาวะมาตันอินดารบบิกะลิลมุสริฟีนนะครับก็คือถูกตราหมายไว้ว่านะครับว่าอัลลอฮฺจะได้คนที่ละเมิดขอบเขตแน่นอนแหละครับอัลลอฮฺจะสร้างหญิงและชายมาให้คู่กันนะฮะวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดว่าชายคิดว่าชายรักชายหญิงรักหญิงและคิดว่านี่เป็นสิทธิส่วนบุคคลอะไรทั้งหมดไม่ใช่คือเลอเมิดขอบเขตที่พระองค์อัลลอฮฺสลาได้กำหนดไว้นะฮะถ้าจะมีครอบครัวนะครับอยู่กินฉันสามีภรรยาต้องหญิงกับชายนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในยุคใดเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับแต่มาในยุคหนึ่งนะยุคของนี่แหละครับหนังนบีลุตอะลัยฮิสสลามที่ประชาชาติของนบีลุตได้มีการกระทำในสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในบนหน้าแผ่นดินนี้และแล้วอัลลอฮฺสลาก็ได้ส่งมาลาอิกะห์นะครับที่จะได้มาทำลายล้างประชาชาตินี้นะครับนะด้วยกับพฤติกรรมของพวกเขาการกระทำของพวกเขาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับฟะอัคเราะจนามันกานะมิฟีฮามินัลมุอ์มินีนนะครับ แน่นอนแหละครับเป็นคำพูดนะครับในนั่นก็คือว่านบีอิบรอฮีมก็มีการตักเตือนว่าในกลุ่มของพวกเนี้ยยังมีพี่น้องของเรานะคือนบีลูตนะอัลเลาะห์ซุลาได้บอกนะครับว่าฟะอัคเราะญนามันกานะฟีฮามินัลมุอ์มินีนไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะว่าอัลเลาะห์ได้บอกว่าเราจะได้นำคนที่ศรัทธาคนที่ยำเกรงคนที่เป็นผู้ศรัทธานั้นออกจากหมู่บ้านนี้ออกจากหมู่บ้านนี้ครับนะในอีกอายะห์นึงนะในซูเราะห์อื่นที่บอกว่าอัลเลาะห์ได้ให้มลาอิกะฮ์มาบอกกับนบีว่าให้ออกในรุ่งเช้าเพราะอาซาบลงมาแต่ตอนเช้านะหรือว่าในตอนฟะญัรในขณะที่คุณกำลังหลับไหลกำลังเพลิดเพลินกับการหลับไหลในยามเช้าตรู่เนี่ยให้ออกแล้วอย่าหันมามองนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้ทราบนะครับในเรื่องราวและในสิ่งที่อัลลอฮฺสุลาได้บอกเอาไว้นะครับเป็นข้อเตือนสตินะผู้ศรัทธาทุกๆคนและมันเป็นบทเรียนและมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะมาบอกไม่ได้ครับว่าไม่ได้อยากเป็นแต่มันเป็นเองไม่ใช่นะไม่ใช่ครับเพราะมูซาว่ามาตันอินดาร็อบบิกะลิมุสลิมมันเกินขอบเขตในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้นะครับมันเกินขอบเขตนะที่จะบอกว่าคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้ชายที่อัลลอฮ์กำเนิดมาให้เป็นชายก็โยมต้องเป็นชายหญิงอัลลอฮ์กำเนิดมาให้เป็นหญิงยังไงก็ต้องเป็นหญิงนะครับไม่ว่าจะไปทำอะไรยังไงจะเปลี่ยนจะแปลงยังไงก็แล้วแต่ชายก็คือชายด้วยกับสรีระด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สร้างมานะครับแล้วอัลลอฮ์จะได้บอกนะครับว่าไม่ต้องกังวลเนื่องจากว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ก็จะได้ให้พวกเขานั้นออกจากหมู่บ้านนะครับออกจากหมู่บ้านที่จะอัลลอฮ์จะได้ทำลายล้างทั้งหมู่บ้านเลยยกหมู่บ้านนะครับนี่คือ เหตุการณ์และก็เรื่องราวนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับในการทำลายล้างของประชาชาติที่ฝ่าฝืนในบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยุคของท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามนะครับครับพี่น้องครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
12: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
13: ์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
12: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
14: วิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTubeค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอร
2: ์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายยูซุฟสุขดีนายยูซุฟสุขดีอายุ63ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของอิหม่ามอับดุลลอฮ์ฮัจญะห์รอบิอะห์สุขดีรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา 15:00 นหรือ 13:00 นณมัสยิดดารุนนะซีฮะห์บ้านลำแขกหนองจอกสอบถามโทร0898103248 0898103248อาจารย์สุนทรริมเพ็งผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีกอเซมบุญธรรมฮัจญีกอเซมบุญธรรมได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของงอดาบุญธรรมเป็นบุตรเขยของฮัจญีกวังการีมฮัจญาโตมูกินมาลัยจะละหมาดจะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา 15:00 นณมัสยิดจะมีอุนมุตตะกีนลำสาลีคุณอุมัรมะลากีมะแจ้งข่าว
15: คุณกำลังฟังรายการเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศจากบ้านเลขที่39ทับ2มิตรไมตรี10ทับ1เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร
16: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงอยู่3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งไว้1บริจาคเป็นกุศลหลักฐานที่ทำไว้2ความรู้ที่ประโยชน์สืบต่อกันถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้สถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้จากอิสลามให้สังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขบัญชี0341147796เลขบัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิ

0: ที่พี่น้องผู้ศรัทธาดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ความดีความประเสริฐที่ผลของการขอบคุณนั้นนะครับ1จะทำให้อัลเลาะห์นั้นพอใจอัลเลาะห์บอกว่าวะอินตัชกุรูยะรดะฮูละกุมอัลเลาะห์บอกว่าหากว่าพวกเจ้านั้นรู้จักที่จะขอบคุณอัลเลาะห์แล้วยะรดะฮูละกุมอัลเลาะห์ก็จะพอใจกับพวกเจ้าและการขอบคุณนี่แหละครับจะยับยั้งบทลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์บอกว่ามายัฟอัลลอฮุบิอาซาบิกุมอินชะกัรตุมวะอามันตุมอัลเลาะห์จะไม่กระทำสิ่งที่เป็นการลงโทษกับพวกเจ้าหากว่าอินชะกัรตุมหากว่าพวกเจ้านั้นรู้จักที่จะขอบคุณและอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอบูกอตาดะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าอัลเลาะห์จะไม่ลงโทษเบาที่ขอบคุณและเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับ
2: ผู้ใดไม่เมตตาผู้อื่นเขาก็จะไม่ได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์รายงานโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมบทเรียนที่ได้1ความเมตตาคือคุณสมบัติของผู้ศรัทธาหะดีษนี้สอนให้เราเข้าใจว่าความเมตตาเป็นคุณลักษณะสำคัญที่ต้องมีในจิตใจของมุสลิมทุกคนการแสดงความเมตตาต่อผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆเป็นการสะท้อนความศรัทธาที่แท้จริง 2. การกระทำของเรามีผลโดยตรงต่อสิ่งที่เราจะได้รับหะดีษนี้แสดงให้เห็นถึงกฎแห่งการตอบแทนในอิสลามว่าเราจะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับที่เราปฏิบัติต่อผู้อื่นหากเราเมตตาผู้อื่นอัลลอฮ์จะทรงเมตตาเรา 3. ความเมตตาเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาสังคมสังคมที่สมาชิกมีความเมตตาต่อกันจะเป็นสังคมที่ปราศจากความรุนแรงการกดขี่และความอยุติธรรมความเมตตาไม่เพียงช่วยให้จิตใจเราสงบสุขแต่ยังสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่สำหรับทุกคนในสังคม
3: พร้อมกับกล่าวว่าความสันติจงมีแด่พวกท่านเนื่องด้วยพวกท่านได้อดทนมันช่างดีเสียนี่กระไรที่พำนักบ้านปลายนี้ซูเราะห์อัรรอดุอายะห์ที่24
4: อิคลาสความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์เป็นหัวใจของการมีชีวิตอยู่ชีวิตเราทั้งหมดอยู่เพื่อแสวงหาและเติมเต็มตลอดจนระมัดระวังหัวใจให้มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่เราต้องญิฮาดกับหัวใจตนเองมุ่งมั่นเพียรพยายามขัดเกลาหัวใจของเราไปให้ถึงตรงนั้นให้ได้จริง
5: ๆบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัซซาริยาติดะรอ

0: يجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون
1: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786
2: เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อามีนมูซาอันนัดวี
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮิดัสซะอ์นวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินาซัยยิดิลมุสลิมวะคอตามันนบียินวะอะลาอาลีฮิวะศอฮาบีฮิวะอะลามันตะฮุมบิซันอิลายอมิดดีนอะมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮุวะบะเราะกาตุขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราพูดถึงการนมัสนะครับวันนี้ต้องย้ำกันอย่างนี้เลยนะนมัสหรือว่าอัสลาตเนี่ยนะครับมันเป็นกลไกอย่างหนึ่งนะแล้วก็เป็นสิ่งที่พระองค์พอพระทัยที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่พระองค์ได้ประทานลงมาประทานให้กับนบีอิสลามนะครับโดยให้ท่านนบีขึ้นไปรับนะไม่ใช่อยู่ในโลกนี้นะขึ้นไปรับการนมัสมานะครับมันก็จึงเรียกว่าการนมัสมีความสำคัญขนาดไหนในบรรดาอามันต่างๆนะครับหรือว่าข้อบังคับใช้ต่างๆเนี่ยนมัสสำคัญที่สุดนะครับเราจะเข้าสวรรค์ได้ไม่ได้เนี่ยหรือว่าเข้าสวรรค์ก่อนใครเนี่ยครับหรือว่าการงานจะถูกและตรวจสอบอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับนั่นคืออัสลาตการนมัสครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะเราเห็นกันทุกวันแล้วก็ได้ยินเสียงอาซานเป็นปกติแบบนี้ก็เลยอาจจะเป็นความชินชานะครับเรื่องการนมัสไปถ้าเราดูเรื่องของการถือศีลอดเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกคนกวีกวาดเนี่ยของการถือศีลอดนะครับเพราะว่าปีนึงก็ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ทำกันหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องที่ใครไม่ทำนี่จะถูกเรียกว่าตำหนินะฮะจากสังคมจากคนต่างๆที่จะพบเห็นว่าทำไมไม่ถือศีลในเดือนรอมฎอนอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่หรือแม้กระทั่งการไปทำฮัจญ์ที่เราจะเห็นนะครับว่าทุกคนกวีกวาดเนี่ยแม้จะเสียเงินเสียทองเขาก็ทุ่มเทนะครับเพราะจะได้ไปทำพิธีประกอบพิธีฮัจญ์นะครับอยู่ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยการนมาดครับมีทุกวันแต่เราก็เลยเกิดความเคยชินเพราะว่าเรามีทุกวันนะครับแต่หารู้ไม่ว่าการที่มีทุกวันเหล่านี้เราต้องทำให้เกิดความเข้มแข็งแล้วก็ได้รับสิ่งที่ดีงามจากการนมัสด้วยถ้าพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเวลาการนมัสหรือเสียงอาซานดังขึ้นเนี่ยเราต้องรีบเร่งไปนมัสนะบางคนนี่อ้อยอิงอ้อยอิงนะนมัสช้าๆหรือว่าเดี๋ยวค่อยได้นะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยมันยาวอย่างเวลาซุฮรเนี่ยมีเวลาที่ยาวเราก็เลยอิดออดนะฮะหรือว่าค่อยๆไปหรือว่าทำทีหลังหรือบางทีก็ไม่ได้ไปมัสยิดก็นมาดช้าๆหน่อยยังมีเวลาไปทำอย่างอื่นก่อนนะครับเนี่ยมันเป็นการที่ทำให้เราเห็นว่าความสำคัญของการนมาดถูกทำให้ลดน้อยลงนะครับโดยปริยายซึ่งจริงๆนั้นเราอาจจะไม่ทันได้คิดนะครับว่าการนมาดที่เราละหมาดช้าๆหรือว่าล่าๆเนี่ยนะครับทำให้อีหม่านของเราถดถอยไปหรือเราเห็นความสำคัญของการนมัสท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็บอกว่าเมื่อเข้าเวลาให้รีบนมัสนะครับก็คือให้ไปปฏิบัตินมัสก่อนนะครับหรือเข้าเวลาแล้วทำในช่วงแรกของเวลาว่าอย่างนั้นอย่าไหลไปจนกระทั่งจะหมดเวลาถึงแม้ว่าการนมัสจะใช้ได้เนี่ยแต่ว่าข้อบกพร่องมันเกิดขึ้นนะครับเราละหมาดกันมาแต่ดูเหมือนว่าทำไมชีวิตเราไม่ดีขึ้นอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่จะให้พี่น้องได้ลองตรวจสอบดูนะครับว่าเรานมาดอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลามาโดยตลอดแต่ทำไมเรายังมีชีวิตที่ขัดสนลำบากกุ้มใจหรืออะไรอีกมีอะไรอีกหลายอย่างมันเกิดจากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นคนที่นมาดอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะครับพระองค์จะดูแลปกป้องให้สิ่งเหล่านี้หายไปนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นแต่จะหายไปด้วยความรวดเร็วนะครับไม่ช้าอาจจะอาทิตย์หนึ่งหรือว่าอาทิตย์กว่าๆไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยนะครับก็คลี่คลายได้แล้วนะครับในขณะที่หลายคนนั้นนะครับเป็นเดือนเป็นปีเลยยังไม่สามารถจะคลี่คลายปัญหาเหล่านี้ไปได้นี่คือมุมหนึ่งที่อยากจะบอกว่าการนมาดส่งผลนะครับ เมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยสำหรับผู้ศรัทธาแล้วเสียงอาซานดังขึ้นได้เวลาของการนมัสการเนี่ยต้องรีบเร่งในการนมัสการหรือว่าเราก็ไปมัสยิดนะครับจริงๆแล้วก็อยากให้ไปมัสยิดมากๆเพราะว่าชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยนะครับมีมัสยิดนะฮะที่ในหมู่บ้านเราเนี่ยนะครับเราก็ไปมัสยิดของเรานะครับอาจจะไปใช้เวลาตรงนั้นสัก5นาที10นาทีก็ยังดีนะครับดีกว่าล่าๆไปไม่ทันหรือว่าไม่ไปเลยนะครับละหมาดที่บ้านนะแล้วก็ใช้เวลาตรงนั้นนะครับนมาดตามที่เรามีความต้องการละหมาดตอนไหนก็ได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ผลบุญก็ดีนะครับหรือว่าความใส่ใจเรื่องการละหมาดที่มันหายไปพอมันหายไปแล้วเนี่ยนะครับอีหม่านมันก็ถอยหลังเนี่ยนะครับเพราะว่าการละหมาดจะเสริมสร้างอีหม่านกับตัวเองได้นะนะครับให้เราเป็นคนตรงต่อเวลารู้จักเวลาแล้วก็ใช้เวลาอย่างมีคุณค่านะครับอีกหลายๆอย่างเรื่องการนมัสการมันส่งผลกลับมาถ้าใครนั้นได้รู้ว่านมัสการสำคัญยังไงแล้วต้องทำให้ตรงตามที่ท่านอุตส่าห์บอกเนี่ยเราจะเห็นว่ามีอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากการนมัสการแล้วนะครับนะชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะครับอยู่ได้ด้วยการนมัสการนะอยู่ได้ด้วยการนมัสการทำไมถึงบอกแบบนี้นะครับเพราะการนมัสการเนี่ยคือการเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าเราเห็นได้ว่าหลายคนเนี่ยนะครับก่อนจะเสียชีวิตเราบรรดาซอบ้านเนี่ยเขาขอนมัสการก่อนนะเขาไม่ได้ขอกินเหมือนที่ทุกวันนี้แล้วว่าต้องกินอาหารมื้อสุดท้ายง่ายเลยอร่อยไม่ใช่แต่เขาอยากละหมาดให้อเด็ดอร่อยนะครับเป็นครั้งสุดท้ายที่ก้มกราบต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขาก่อนที่จะสิ้นชีวิตลงไปเพราะหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้กราบพระผู้เป็นเจ้าอีกแล้วนั่นคือการรอลงการลงโทษหรือว่าการรับผลที่เราได้กระทำกันในโลกวิญญาณนี่คือสิ่งหนึ่งที่พี่น้องต้องคิดและหันกลับมามองดูว่านมัสการต้องรู้จักว่าเวลาไหนทำยังไงครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับนั่นคือส่วนหนึ่งที่เราบอกกันจะกลับมาคุยกันในครั้งหน้าครับว่าบิลัยตอฟิกวะฮิดายะห์ซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
2: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อามีนมูซาอันนัดวี
4: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
5: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายูซุบสุขดีนายูซุบสุขดีอายุ63ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของอิหม่ามอับดุลลอฮ์ฮัจญะห์รอบีอะห์สุขดีรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา 15:00 นหรือ 13:00 นณมัสยิดดารุนนะซีฮะห์บ้านลำแขกหนองจอกสอบถามโทร0898103248 0898103248อาจารย์สุนทรริมเพ็งผู้แจ้งอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญีอูนฮัจญีกอเซมบุญธรรมฮัจญีกอเซมบุญธรรมได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของงอดาบุญธรรมเป็นบุตรเขยของฮัจญีหวังการีมฮัจญาโตมูกินมาลัยจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดจะมีอุนมุตตะกีนลำสาลีคุณอุมัดมะลากีมะแจ้งข่าว
6: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: إياله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ท่านพี่น้องมุสลิมีนและมุสลิมะที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทุกท่านครับวันนี้จะนำเอาเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดมาทบทวนต่อหน้าท่านพี่น้องทั้งหลายหัวข้อก็คือรักษาบ้านการดูแลบ้านรักษาบ้านเนี่ยรักษาอย่างไรบ้านของเราที่เราอยู่เนี่ยพี่น้องครับเรารักษาอย่างไรผมไม่ได้บอกวิธีการถูบ้านนะพี่น้องไม่ได้บอกวิธีการไล่ยายแมลงมุมออกจากบ้านแต่ผมจะนำเอาหะดีษคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวิธีการรักษาบ้านให้บ้านมีบารักัตให้บ้านมีแต่ความร่มเย็นให้บ้านมีแต่ความสุขให้บ้านมีแต่ความรักใคร่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพ่อแม่ไม่ทะเลาะกับลูกหรือว่าลูกไม่เถียงพ่อแม่หรือว่าพ่อไม่ตบหน้าภรรยานะครับเราจะดูแลรักษาบ้านกันอย่างไร ท่านพี่น้องเคยเห็นหน้าชัยฏอนไหมชัยฏอนมีสองประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งคือชัยฏอนที่เรามองเห็นหน้าอีกประเภทหนึ่งชัยฏอนที่เรามองไม่เห็นหน้าชัยฏอนที่มองเห็นหน้านี้ไปอยู่แถวๆบ้านเรานะพี่น้องบางทีมันก็เป็นสามีของเราบางทีก็เป็นภรรยาของเราบางทีก็เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้บ้านเรานั่นแหละเราจะเรียกใครคนหนึ่งว่ามีนิสัยชัยฏอนหรือเป็นชัยฏอนได้นั้นหนึ่งเขาเป็นคนที่ด่าเก่งสองเป็นคนที่นินทาใส่ร้ายคนชอบหาเรื่องเรามองดูว่าคนนี้เป็นชัยฏอน ชัยฏอนประเภทนี้เราเห็นตัวเราสามารถที่จะหลบได้หลีกได้สามารถที่จะแอบได้หรือไม่ก็สามารถไปยืนโต้ตอบฟาดหน้าฟาดตากันก็ได้แต่นบีของเราสอนว่าชัยฏอนประเภทที่เห็นหน้าเห็นตากันนี้ไม่ต้องไปยืนโต้ตอบเขาหรอกวิธีทำก็ทำตามอัลกุรอานอัลลอฮ์สอนในอัลกุรอานบอกว่าอิดฟะบิลลัตีฮิยาอัฮซันอิดฟะจงยับยั้งชัยฏอนที่เรามองเห็นหน้าเห็นตากันนี้บิลลัตีฮิยาอัฮซันด้วยมารยาทที่ดีโต้ตอบกับบุคคลที่เป็นชัยฏอนประเภทเหล่านี้แสดงมารยาทที่ดีให้แก่เขาแทนที่จะด่าเขาอย่างกับที่เขาด่าเรานะเราไม่ด่าเวลาเขาอิจฉาเราเราก็ไม่อิจฉาตอบเวลาเขาเดินผ่านหน้าเราเขาไม่ให้สลามเราเราก็ไม่ต้องไปบึ้งใส่หน้าเขาเราก็ยิ้มแล้วก็อัสสลามุอะลัยกุมทักทายก็ไปเลยทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้จะทำได้เมื่อไรอายุก็เยอะแล้วนี่ผมนี่50ก็ไปแล้วพี่น้องถ้าจะรอทำปีหน้าชักจะไม่ไว้ใจ ตอนเย็นๆเช้าๆลองฟังวิทยุดูสิอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนวันละ5ญะนาซะห์6ญะนาซะห์3 4ญะนาซะห์มีกันทุกวันไม่ช้าก็ถึงเวรเราฉะนั้นอย่าไปรอเลยพี่น้องเย็นนี้แหละกลับไปบ้านก็เอาเลยคนที่ด่าเราคนที่ทะเลาะกับเราคนที่เคืองเราทำยังไงรู้ไหมง่ายนิดเดียวพอเห็นหน้าเราทักรีบทักก่อนเลยอัสสลามุอะลัยกุมเข้าไปสลามเลยยังไม่พอเดี๋ยวซื้อขนมจีนจูไปอีกเยอะๆหน่อยตักแจกส่งเข้าไปออกไปซื้อไก่ย่างที่ปากซอยนี่สัก 4-5 ตัวบ้านที่ด่าเราเก่งๆน่ะขอของขวัญให้ดีในช่วงนี้ปีใหม่ปีเก่าเนี่ยส่งไปเลยพี่น้องลองดูซิว่าคนที่ด่าเราไอ้ตัวเจ๋งๆเนี่ยมันจะทำยังไงยิ้มครับดีใจมันก็จะลืมมันก็จะวันหลังก็จะเห็นหน้าเรามันก็จะยิ้มมันก็จะทักเราแล้วก็ดีกันครั้งนี้นะระวังตัวหน้าดูเลยจะไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือชัยฏอนอีกต่อไปแล้วลองทำดูสิครับผมทำมาแล้วได้ผลลองทำดูครับทำกับประเภทที่ชัยฏอนที่เห็นหน้าเห็นตากับชัยฏอนที่ไม่เห็นหน้าเห็นตานี่มันเห็นเราแต่เราไม่เห็นมันชัยฏอนประเภทนี้อันตรายมากพี่น้องผมตอนที่ยังเล็กๆอยู่เนี่ยผมจำได้ว่าญาติผมนี่แหละครับเขาไล่ผีกระสือเขาไล่ยินเขาไล่ชัยฏอนเนี่ยเขาใช้ข้าวสารขว้างกันขว้างตามมุมบ้านผมก็นึกว่าคงจะทำถูกต้องแล้วแต่ไปเปิดอัลกุรอานดูไปเปิดฮะดีษดูสุดแล้วมันไม่เกี่ยวกันข้าวสารกับชัยฏอนมันไปคนละเรื่องมันคนละอย่างพี่น้องจะเอาชัยฏอนให้หนีไปโดยเอาข้าวสารไปขว้างทำไม่ถูกพี่น้องชัยฏอนที่เรามองไม่เห็นตัวนั้นต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ต้องขอจากเจ้าของผู้ให้ผู้สร้างชัยฏอนมาวิธีขออย่างนี้ครับอานอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีบอูซุบิลลาห์แปลว่าอะไรครับฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์คุ้มครองชัยฏอนเนี่ยออกไปให้ห่างจากตัวเรานั่นชัยฏอนประเภทนี้ต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ทีนี้ในบ้านของเรานี่ชัยฏอนมีพินในบ้านเรามีชัยฏอนเยอะนะพี่น้องนะที่บ้านเรานี่มีชัยฏอนอยู่หลายตัวทีเดียวแหละบางทีชัยฏอนในบ้านเราไม่มีแต่เราก็พาชัยฏอนเข้าบ้านท่านนบีสอนอย่างนี้ให้รำลึกถึงอัลลอฮ์ขณะที่ท่านพี่น้องจะเข้าบ้านให้รำลึกถึงอัลลอฮ์ให้ซิกเกตต่ออัลลอฮ์ขณะที่ท่านพี่น้องจะเข้าบ้านให้อ่านดุอาพี่น้องไม่มีอย่างอื่นนะครับจะคลานเข้าชัยฏอนมันก็เข้าตามท่านจะวิ่งกระโดดเข้ามันก็เข้าเหมือนท่านนั่นแหละแต่วิธีที่จะปกป้องชัยฏอนไม่ให้เข้าบ้านของท่านเนี่ยให้อ่านดุอาดุอาก็ท่านพี่น้องคงจะทราบกันแล้วผมก็ขอทบทวนอีกครั้งนึงถ้ายังไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงต้องไปท่องกันแล้วพี่น้องนัดท่องเพลงท่องได้นี่นะยาวครับสองบรรทัดอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลุกะคอยรอลเมาลาจีวะคอยรอลมักรจีบิสมิลลาฮิวะลัจนาวะบิสมิลลาฮิขรจนาวะอาลารับบินาตะวักกัลนายากนะจะปกป้องชัยฏอนทิ้งต้องอ่านดุอาแค่นี้แหละพี่น้องถ้าท่านพี่น้องเข้าบ้านไม่อ่านดุอาต้นนี้นะเรียบร้อยชัยฏอนว่าสบาย ฉันมีอพาร์ตเมนต์อยู่คืนนี้อพาร์ตเมนต์ก็ห้องบ้านเรามาแล้วฉันต้องมาเรียกอพาร์ตเมนต์เสร็จแล้วก็อ่านให้สลามกับภรรยาเดี๋ยวผมทำชีตให้ดีกว่านะแผ่นละร้อยค่าเขียนตัวแผ่นละร้อยนะเวลาเข้าบ้านให้อ่านดุอาครับพี่น้องสลามนี่ทีหลังพออ่านดุอาจบกับอัสสลามุอะลัยกุมแล้วก็เท้าซ้ายเท้าขวาไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอกไอ้เท้าซ้ายเท้าขวานี่เข้าเฉพาะที่ไหนเข้ามัสยิดเข้าส้วมเข้าเท้าไหนไอ้บ้านนี่ซ้ายขวานบีไม่ได้สั่งอย่าไปคิดมากเพ่งซุนนะเข้าบ้านไอ้เท้าไหนดีนะเขียนจดหมายมาถามผู้แอร์อีกนะครับให้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ขณะเข้าบ้านปกป้องชัยฏอนที่มองไม่เห็นตัวเมื่อตะกี้นี้ผมนั่งรถผ่านมาตรงสี่แยกคลองตันเนี่ยเขาเขียนไว้สวยมากถ้าอยากได้ไดโนเสาร์เอาไปกอดก็จะยากอะไรมาที่เวลโก้สาขาใดก็ได้แล้วก็ซื้อสินค้าราคา300บาทก็ได้ไดโนเอาไปกอดอย่างสบายสบายท่านพี่น้องครับถ้าอยากจะไม่ให้ชัยฏอนเข้าบ้านของท่านเนี่ยไม่ต้องไปเสียตังค์300ไม่ต้องท่องดุอาบทนี้ให้จำชัยฏอนไม่เข้าแบบสบายสบายเหมือนกันเข้าใจนะท่องดุอาให้จำพี่น้องครับเดี๋ยวจะขายแผ่นละร้อยให้ฟังครับเรื่องที่สองให้อ่านอัลกุรอานวิธีที่จะไม่ให้ชัยฏอนเนี่ยนะครับให้อ่านอัลกุรอานการอ่านอัลกุรอานนี่อ่านซูเราะห์ไหนดีที่สุดอ่านได้ทุกสุราในอัลกุรอานจะอ่านบทไหนก็ได้พี่น้องแต่เปิดให้อ่านก็แล้วกันผู้หญิงนะพี่น้องครับในอัลกุรอานสั่งบอกว่าไม่ควรที่จะมานั่งอ่านกุรอานต่อหน้าผู้ชายแต่พี่น้องเคยเห็นไหมผู้หญิงที่อ่านกุรอานเปิดประชุมนะเคยเห็นไหมนั่นแหละผิดอัลกุรอานไม่ได้ปฏิบัติตามอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์สั่งว่าผู้หญิงสตรีนั้นต้องนั่งอ่านอัลกุรอานที่บ้านของนางที่ห้องของนางที่ห้องนอนของนางที่คฤหาสน์ของนางไม่ให้ไปนั่งอ่านต่อหน้าชุมชนมีผู้ชายเป็นพันๆร้อยๆแล้วก็ไปยืนหรือไปนั่งอ่านอัลกุรอานต่อหน้าคนนั้นเป็นที่ห้ามในอัลอิสลามครับเราไม่ได้ว่าใครนะทีนี้ผลจากการอ่านอัลกุรอานนี่มลาอิกะห์มาหาเราชัยฏอนวิ่งหนีมีอยู่คนหนึ่งเป็นสาวกของท่านนบีเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีชื่อท่านอุไซด์นะฮะอะลิฟซีนยาดาลอุไซด์คนนี้เป็นเพื่อนรักของท่านนบีท่านอ่านอัลกุรอานเสียงดีมากพอตกกลางคืนเนี่ยเขาอ่านกุรอานกันที่ไหนรู้ไหมหน้าสนามบ้านสนามหน้าหญ้าหน้าบ้านเนี่ยเอาเสื่อปูให้เรียบร้อยก็นั่งอ่านอัลกุรอานที่นั่นอ่านตอนตีสามตีสี่พวกเราตอนตีสามตีสี่ทำอะไรอยู่ครับนอนถ้าภรรยาปลุกว่าพี่ลุกขึ้นนมาดรออีกนิดไอ้คำว่ารออีกนิดนั้นรู้ภาษาของใครรู้ไหมนะภาษาชัยฏอนเราก็เอามาใช้ในครอบครัวของเราบางทีสามีปลุกภรรยาบอกว่าลุกขึ้นนมาดสิเธอจ๋าอีกนิดเถอะเพราะว่าอีกนิดนึงก็พอดีตะวันขึ้นซุบฮ์พอดี ฉะนั้นคำว่ารออีกนิดน่ะไม่ใช่ภาษาของมุสลิมเป็นภาษาของชัยฏอนท่านอุซัยด์อ่านกุรอานกลางสนามหน้าบ้านแล้วก็มีลูกชายอยู่คนหนึ่งชื่อยะฮยาเนี่ยนอนอยู่เอานอนอยู่แล้วก็มีคอกม้ามีม้าผูกเอาไว้แบบเรามีรถนั่นแหละครับเอารถมาจอดไว้ในบ้านคนสมัยก่อนก็มีม้าเตรียมเอาไว้ถามว่ามีม้าไว้เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อทำสงครามเลี้ยงม้าเอาไว้ให้อ้วนเพื่อทำสงครามพวกเราในปัจจุบันนี้มีรถเหมือนกันเอาไว้ค้าขายใช่ไหมมันก็ต่างกันนะถ้าใครมีรถว่าคันนี้มีไว้หนึ่งเพื่อสบีลิลลาห์ด้วยไม่ใช่เพื่อค้าขายอย่างเดียวมีไว้เพื่อฟีสบีลิลลาห์ถ้าอัลลอฮ์และรอซูลหรือว่าโรงเรียนมัสยิดต้องการจะใช้เพื่ออิสลามแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยปีหนึ่งให้10วันควรจะเนียดเอาไว้เขียนบันทึกเอาไว้พร้อมทั้งคนขับพร้อมทั้งน้ำมันด้วยนะครับคนที่มีรถอย่างนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับสมัยนบีที่มีอูฐแล้วก็มีม้ามีลาผูกเอาไว้ตั้งใจเพื่อที่จะให้ใช้ในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอุซัยด์ก็อ่านกุรอานรู้ไหมอ่านต้นไหนอ่านต้นง่ายๆนี่แหละครับเปิดกุรอานหัวแรกหัวใหญ่นะหน้าแรกเลยเนี่ยซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนอัลลซีนยูมินูนบิลกอยบิวะยุกีมูนัศศอลาถ้าเขาอ่านช้านะอ่านทวนไปทวนมาอ่านอย่างนี้แหละเขารู้ความหมายแล้วก็อ่านเสียงดังกำลังอ่านอยู่ก็ม้ามันกระโดดม้าเนี่ยกำลังผูกอยู่ที่มันกระโดดพอกระโดดก็ชักกลัวว่าม้ากระโดดทำไมก็มองไปที่ม้าม้าก็หยุดแล้วมาอ่านต่ออ่านอีกกระโดดอีกชักกลัวมันจะกลัวผีนะพี่น้องเพราะคนสมัยก่อนเรื่องผีเขาไม่เคยได้ยินเรื่องผีเขาไม่เคยได้ยินไม่เหมือนพวกเราพวกเรานี่มาสอนที่บ้านอย่าไปนะผีอย่าไปคนเดียวนะผีทีหลังลูกเราก็ติดผีหมดพอ3 ทุ่มก็ดูทีวีเรื่องผีอีกแล้วศีรษะนะศีรษะนะศีรษะมารใช่ไหมผีทั้งนั้นตอนหน้ามะเราก็พูดเรื่องผีที่ทีวีก็สอนเรื่องผีกลัวผีหมดคนสมัยก่อนเรื่องผีเขาไม่รู้จักเขาก็อ่านอัลกุรอานม้าก็โดดหยุดกลัวนะกลัวว่าม้าน่าจะกระโดดมาถูกลูกชายที่ยะฮยากำลังนอนอยู่มันจะกลัวผีนะกลัวม้าจะกระโดดมาเหยียบลูกก็ลุกขึ้นจะไปอุ้มยะฮยามาพออุ้มยะฮยาก็แงนไปดูท้องฟ้ามันเป็นก้อนเมฆใหญ่ๆนะดำแล้วก็ตรงกลางก็มีตะเกียงมีมิสบาห์มีตะเกียงสว่างลอยขึ้นไปข้างบนลอยสูงไปถ้าก็แงนมองดูตกใจว่านี่อะไรพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปหาท่านนบีเห็นไหมนบีเป็นที่พึ่งเพราะนบีเป็นคนของอัลลอฮ์มีปัญหาอะไรก็ต้องไปหานบีไปเล่าให้นบีฟังนบีก็บอกว่าอุซัยด์เอ๋ยถ้าหากว่าคุณอ่านไปเรื่อยๆนะไม่หยุดมาก็ปล่อยให้กระโดดไปเถอะแล้วก็เอาลูกออกมาห่างก็แล้วกันก้อนเมฆอันนั้นที่ลงมานั้นไม่ใช่เมฆเป็นมลาอิกะห์ถ้าคุณอ่านไปเรื่อยๆอย่าหยุดนะก้อนเมฆนี่จะลงมาต่ำแล้วก็จะสว่างไปทั่วทั้งหมู่บ้านเลยจากหะดีษนี้เราจะรับความรู้ว่าการอ่านอัลกุรอานที่บ้านนั้นมลาอิกะห์มาหาเราฉะนั้นผู้หญิงผมส่งเสริมผู้หญิงผู้ชายเขาอะเลมแล้วไม่ต้องพูดถึงเพราะเขาอะเลมเอาผู้หญิงก็แล้วกันว่าให้อ่านอัลกุรอานที่บ้านให้มากหน่อยกรุณาลดอะไรนะกลัวจะเครื่องเนี่ยอะไรนะละครทีวีเนี่ยลดหน่อยนะแล้วอ่านกุรอานแทนทำได้หรือเปล่าไม่ทราบนะอ่านกุรอานมากๆแล้วก็อินชาอัลเลาะห์บารอกัตมันมา ฉะนั้นถ้าอ่านอัลกุรอานเสียงเพลงต้องลดจำเป็นพี่น้องจำเป็นจริงๆและเสียงเพลงต้องลดถ้าเปิดเพลงด้วยอ่านกุรอานด้วยไม่ได้พี่น้องขอร้องเถอะตาก็อ่านกุรอานวิทยุก็ดนตรีก็เปิดอยู่เนี่ยมันไปกันไม่ได้เพราะว่ามันคนละอย่างข้อที่3ข้อที่2อ่านกุรอานนะข้อที่1ให้ทำไงนะให้อ่านดุอาในเวลาเข้าบ้านข้อที่2ให้อ่านกุรอานที่บ้านเนี่ยอ่านทุกวันยิ่งดีใหญ่อ่านกุรอานนี่พยายามจ้องให้ดีนะจ้องสายตาจ้องประจิตตัวกุรอานนี่จะทำให้สายตาสวยนะครับสายตาจะสวยนบีสั่งต่อไปอีกว่าลาตัจอาลูบูยูตะกุมกูบูรอนท่านทั้งหลายอย่าทำบ้านของท่านให้เป็นสุสานให้เป็นกูโบฟาอินนัลไบตัลลาซีตุกราอูฟีฮิซูเราะตุลบะกอเราะห์ลายะดคูลูฮูชัยฏอนบ้านใดก็ตามที่มีการอ่านอัลกุรอานโดยเฉพาะซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นี่ซูเราะห์นี้ที่ผมอ่านเมื่อกี้เนี่ยนะครับอัลิฟลามมีมอ่านสัก5อายะห์หรือ6อายะห์ก็ได้ซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนแล้วก็ดูความหมายอัลลอฮ์ว่าอย่างงี้ดูไปค่อยๆอ่านไม่ต้องไปรีบร้อนพี่น้องมุสลิมที่อ่านอัลกุรอานตะกุกตะกักก็ไม่เป็นไรพยายามอ่านเถอะสามีว่าอู้กูฟังไม่ได้มึงหยุดโอ้ยอย่าอ่านเลยไม่ต้องไปเสียใจอามูยีเชิญมาสอนหน่อยเถอะลูกว่ามะอย่าอ่านเลยเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็โกรธอ่านผิดทั้งนั้นไม่ต้องไปอายอ่านไปพี่น้องได้ผลบุญสองเท่ารู้ไหมหนึ่งผลบุญจากการอ่านสองผลบุญจากพยายามจะอ่านให้มันให้ถูกของมันผิดน่ะแต่พยายามอ่านให้มันถูกได้ผลบุญสองเท่าเห็นไหมถ้านั่งนอนดูทีวีผลบุญไปได้โทษอีกด้วยฉะนั้นเอาเวลาที่เหลืออยู่นี่นะอายุกว่า60-50แล้วเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดเหล่านี้นะมาอ่านอัลกุรอานกันดีกว่าพี่น้องคนที่อ่านกุรอานซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยลายัดคูลูฮูชัยฏอนชัยฏอนจะไม่เข้าบ้านชัยฏอนไม่เข้าบ้านเดี๋ยวชัยฏอนที่มองไม่เห็นตัวนะมันจะหนีออกไปแล้วก็อะไรมาแทนรู้มั้ยมลาอิกะห์ก็จะเข้ามาแทนมลาอิกะห์ก็เรามองไม่เห็นตัวนะชัยฏอนเราก็มองไม่เห็นตัวแต่มลาอิกะห์เห็นเราชัยฏอนเห็นเราต่อมาข้อที่เท่าไหร่นะข้อที่4หรือไม่ข้อที่4ในอัลกุรอานอัลเลาะห์อ่านกล่าวว่าวัสตัฟซิสในซูเราะห์อิสรอนะฮะอายะห์ที่64นะพี่น้องลองบันทึกดูนะแล้วไปเปิดดูนะซูเราะห์อิสรออายะห์ที่64อัลเลาะห์กล่าวว่าวัสตัฟซิสมานิสตะตออ์ตะมินฮุมบิซาติกะมีไม่กี่คำ1 2 3 4 4พยางค์เท่านั้นแหละครับวัสตัฟซิสมานิสตะตออ์ตะมินฮุมบิซาติกะแปลว่าอัลลอฮ์สั่งชัยฏอนนะบอกชัยฏอนเอ๋ยจงไปล่อไปล่อไปดึงไปล่อให้พวกเขามาถึงพวกมนุษย์ทั้งหลายนะที่อยู่ที่บ้านนี่แหละครับเท่าที่เจ้ามีความสามารถนะเอาอะไรไปล่อรู้ไหมบิซาติกาเอาเสียงของคุณนั่นแหละไปล่ออุมมะห์ของฉันหรือคนของฉันนี่ให้หลงออกจากทางของอัลลอฮ์เถิดอัลลอฮ์สั่งนะสั่งชัยฏอนบักหรือไปทำหน้าที่ไปดึงคนเนี่ยพยายามดึงค่อยๆดึงนะอย่าดึงแรงดึงแรงแล้วมันโกรธค่อยๆล่อโดยเอาเสียงเนี่ยเข้าไปล่อผู้คนเหล่านั้นให้ออกห่างจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์นี่กุรอานเล่าให้ฟังอย่างนี้นะฉะนั้นเสียงชัยฏอนเนี่ยระวังให้ดีพี่น้องครับแต่ที่ปัญหามีอยู่ว่า ใครล่ะเป็นคนตีความว่าเสียงชัยฏอนน่ะคืออะไรท่านต้องสงสัยมุสลิมมันหลอกกันหรือเปล่าเนี่ยไปเปิดกุรอานดูนะซูเราะห์อิสรออายะห์ที่64นะครับวัสตัฟซิสมันอิสตะตอตมินฮุมบิซาติกอัลลอฮ์บอกกับชัยฏอนบอกว่าไปทำหน้าที่ไปล่อผู้คนนั้นให้ออกจากทางของอัลลอฮ์โดยใช้เสียงนี่ล่อใช้เสียงล่อนี่บรรดาอุลามะอุลามะก็อธิบายว่าซาวตุนในที่นี้หมายถึงเครื่องกีตาร์จากกีตาร์เปล่านะที่ดีๆกันอยู่นะกีตาร์นะถ้าเติมตัวบาไปเป็นกีตาร์เนี่ยเอาบาทิ้งไปเป็นกีตาร์อย่างเดียวนะเครื่องดีเห็นไหมครับกีตาร์ไวโอลินใช่ไหมเนี่ย 3-4 รายการนี่นะครับเป็นเสียงของชัยฏอนแล้วก็ประกอบไปด้วยเสียงเพลงอีกนิดนึงมีเพลงด้วยมีกีตาร์ประกอบกันนะนั่นแหละคือเสียงที่จะดึงให้ผู้คนนี้ออกจากทางของอัลลอฮ์พอพูดอย่างนี้มึงนมหลายคนได้ค่าเรียบร้อยเต้นดนตรีไม่ได้หิ้วกีตาร์ไม่ได้อึดอัดนะพี่น้องนะอยู่ในสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าอ่านกุรอานอายะห์นี้แล้วมันไปกันไม่ได้เลยเนี่ยพี่น้องไปก็ได้ไหมถามจริงไปได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวนี้เราน่ะลูกของเราเล่นกีตาร์ไม่เป็นลูกสาวเราก็คุมศีรษะเรียบร้อยดีอัลฮัมดุลิลละห์ลูกก็แต่งตัวดีมีศาสนามีมารยาทดีทุกคนแต่เราก็เปิดทีวีดูด้วยเนี่ยพอรายการวันอาทิตย์วันนี้มีเปล่าไม่ทราบเนี่ยรายการเพลงใช่ไหมเพลงเราก็เปิดนี่ก็เหมือนกันพี่น้องรายการเพลงทางทีวีโทรทัศน์ทั้งหมดนั้นถ้าเราเปิดนะเอาเสียงดนตรีถึงอยู่ในบ้านเราเนี่ยนะแล้วก็นั่งกันเต้นกันดึกอย่างนี้นะฮะนั่นละเสียงชัยฏอนทั้งหมดแล้วพี่น้องถามกันจริงๆว่าอยากจะให้เสียงชัยฏอนนี่อยู่ในบ้านของเราไหมคือใครมาปรึกษาแฟนที่บ้านก่อนไปปรึกษาลูกก่อนถ้าปรึกษาลูกว่าเอาออกไม่ได้ต้องอยู่อย่างนี้แหละลูกมันไม่ยอมเนี่ยก็อยู่ที่เราแล้วพี่น้องว่าเรามีอีหม่านแค่ไหนมันต้องปลูกฝังกันนะคุณจะปลูกฝังกันนานเรื่องนี้ผมไม่อยากพูดนะเพราะที่บ้านผมก็เปิดเหมือนกันแต่เปิดไม่มากแล้วนะผมก็ปล่อยให้เปิดสักพักนึงแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็ไปปิดเฉยๆพอปิดแล้วทุกคนก็นั่งเงียบไม่กล้าหือเราต้องฝึกนะสำคัญว่าพ่อเนี่ยอย่าไปนั่งร่วมกับลูกเวลาดูดนตรีอย่านั่งร่วมถ้านั่งร่วมแสดงว่าพ่อก็ชอบด้วยไอ้ชอบมันนั่งห่างๆใครฟังอย่างเดียวพอนี่เราพูดทางออกที่ว่าแย่ที่สุดแล้วนะพอรุนมากเกินไปก็เดินไปปิดนะทำหน้าบึ้งๆแล้วก็ปิดออกมาอย่าไปยิ้มแล้วก็กั้นใจจะแย่เนี่ยเดินไปนะฉะนั้นการดูผู้หญิงร้องเพลงในทีวีเสียงชัยฏอนการฟังเฉพาะดนตรีอย่างเดียวเสียงชัยฏอนพี่น้องหนักนะผมไม่อยากจะนำมาพูดเลยเพราะมันหนักนบีสอนอย่างนี้ละยักริบันนะอุนาสมินอุมมาตีอัลคัมรอยุซัมมูนฮาบิกอยริอิสมิฮายะซิฟอะดารูซิฮิมบิลมะอาซิฟวัลมุกันนิยาตيَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ ใกล้ๆวันกิยามะฮ์เนี่ยใกล้ๆวันกิยามะฮ์นะผู้คนเนี่ยจะเรียกชื่อของมึนเมาอีกน้ำเมาทุกชนิดเนี่ยนะจะเรียกชื่อใหม่ๆออกมาเมื่อก่อนเรารู้จักว่าเฉพาะเหล้าเห็นมั้ยของมึนเมาแล้วนี่มีชื่อใหม่เฮนเนสซี่โอ้ยเฮนเนสซี่อะไรนะแล้วก็ที่โฆษณาภาษาอาหรับด้วยนะอะไรนะนั่นแล้วผมอ่านตั้งหลายเที่ยวผมกลัวพี่น้องกลัวจะหลงว่าเป็นของฮาลาลเห็นนะเขาโฆษณาเบียร์ใช่ไหมล่ะ และมีภาษาอาหรับอยู่ด้วยเนี่ยมีภาษาหลายภาษาอังกฤษมีไทยมีภาษาอาหรับมีผมก็นึกทุกทีว่าพี่ท่าพี่น้องเราเห็นคิดว่าคงจะเป็นตาฮาลาลมากกว่าใช่ไหมไม่ได้นะพี่น้องนะจะเป็นชื่ออะไรก็ตามเถอะนะครับแต่ข้างในเนี่ยกินแล้วมึนกินแล้วเมาเนี่ยจะเป็นชื่ออะไรก็ตามเถอะเป็นที่ห้ามทั้งนั้นมีบางคนน่ะแม่บางคนเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องนะก็รู้แบบเก่าๆสมัยก่อนนั่นแหละไปเจอลูกก็นั่งกินเหล้ากันอยู่ในร้านก็ถามว่าทำอะไรมัดกำลังดื่มสุรากันมึงอย่าดื่มเหล้านะถ้ามึงดื่มเหล้าแล้วก็ตีมึงแหละคือแม่ก็ไม่รู้ว่าสุรานะคืออะไรใช่ไหมลูกว่าฉันดื่มสุราแม่ไม่ได้ดื่มเหล้าเราสุรามาก็นั่งดีมึงอย่าดื่มเหล้ากูเห็นนะท่านพี่น้องครับเสียงดนตรีเป็นที่ต้องห้ามในอัลอิสลามนะพี่น้องใครจะข้ามก็เชิญข้ามเลยนะครับผมอยู่บนเวทีเนี่ยยังพอคุยกันได้นะอีกข้อหนึ่งนะครับเสียงทะเลาะกันเสียงทะเลาะกันที่อยู่ที่บ้านเนี่ยใครทะเลาะกับใครเลยพี่น้องสามีภรรยาทะเลาะกันเนี่ยเฉียวๆหูนี่ก็ได้นะครับหรือว่าถูกหน่อยก็ได้แค่นั้นแหละพี่น้องไอ้นอกจากนั้นอย่าไปทำหรือขอร้องเถอะเพราะภรรยานั้นเป็นของฝากของอัลลอฮ์ฝากไว้กับสามีเอาไว้ดูแลเอาใจใส่ทำไมเราไม่ตบตีภรรยาเพราะภรรยานั้นดีกับเราเหลือเกินหุงข้าวกับใครรู้ไหมภรรยาซักเสื้อกับภรรยาเก็บกวาดบ้านสะอาดกับภรรยาทั้งนั้นใช่ไหมรับโทรศัพท์กับภรรยาพนักงานเก็บขยะกับภรรยาพนักงานซักเสื้อผ้าภรรยาพนักงานรับโทรศัพท์ขับรถบางทีไปจ่ายกับข้าวกับภรรยานั่นแหละใช่ไหมนี่เมื่อภรรยาดีถึงขนาดนี้แล้วจึงสั่งสามีทุกคนว่าอย่าโกรธภรรยาเวลาภรรยาทำงานเหนื่อยๆทำไงรู้ไหมสามีที่ดีเนี่ยไปนั่งริมภรรยาหน่อยแล้วก็หยิบมือของเธอน่ะมาเป็นไงเหนื่อยไหมพอกลางคืนก็นวดเธอบ้างใช่ไหมนวดบ้างนวดสัก5นาทีเท่านั้นแหละเดี๋ยวภรรยาก็ดีใจแล้วหายหมดที่เหนื่อยมาเนี่ยถามนะพวกเราเคยทำกันหรือเปล่าพี่น้องครับต้องทำนะพี่น้องนะทำเถอะนะไอ้ส่วนภรรยานวดสามีเนี่ยประจำอยู่แล้วใช่ไหมเราก็นวดกลับบ้างนะครับให้กำลังใจกันในครอบครัวของเราอยู่ในบ้านเนี่ยหยอกล้อกันนะพี่น้องหยอกล้อกันได้สนุกสนานนบีทำเป็นตัวอย่างเอาไว้นบีเคยคลานแล้วก็ให้หลานๆขี่หลังเห็นไหมลองภาพนี่สิภาพนบีคลานแล้วก็หลานๆขี่หลังเนี่ยเป็นไงแต่นบีไม่เหมือนเราอยู่นิดหนึ่งพอได้ยินเสียงอาซานนบีทิ้งทั้งหมดทิ้งงานทั้งหมดลุกขึ้นไปอาบน้ำนมาศแล้วไปมัสยิดเลยตรงนี้แหละที่เราทำไม่ได้นะพี่น้องคลานเราก็ทำเป็นเห็นไหมนวดเราก็ทำเป็นใช่ไหมแล้วก็เราอัลเลมทุกอย่างละพี่น้องแต่ว่าเรื่องมานมาศที่มัสยิดนี้อันนี้เราต้องฝึกกันหน่อยพี่น้องมานมาศที่มัสยิดอยากจะให้ผู้หญิงทั้งหลายนี่นะครับภรรยาเนี่ยไล่กรุณาพูดว่าไล่นะให้สามีไปนมาศที่มัสยิดมากๆหน่อยเพราะนมาที่มัสยิดแต่ผลบุญเท่าไหร่นะ25เท่าบางรายงานว่า20 27เท่าถ้าให้สามีไปทำฮัจญ์ที่มักกะผลบุญนมาที่มักกะได้เท่าไหร่นะ100,000ให้ซื้อตั๋วให้สามีไปนมาที่มะดีนะห์ได้เท่าไหร่รู้ไหม1,000เท่าให้สามีไปนมาที่เยรูซาเล็มได้เท่าไหร่รู้ไหม500เท่าถ้าให้ภรรยาถ้าภรรยาให้สามีนำมาที่บ้านได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่คุณรู้เท่าไหร่1เท่าฉะนั้นถ้าภรรยาให้สามีนำมาที่บ้านได้ผลบุญเท่าไหร่1เท่าฉะนั้นกรุณาเถอะให้สามีนั่นไปนำมาที่มัสยิดมากๆเพราะได้เท่าไหร่นะ25เท่ามีอยู่2เวลาที่น่าจะไปมากนะไม่อยากจะให้ขาด นมาดอิชากับนมาดอะไรนะซุบฮ์ใช่ไหมนมาดอิชากับนมาดซุบฮ์ผลบุญของคนที่นมาดอิชาที่มัสยิดเนี่ยเท่ากับเขายืนนมาดเท่าไรรู้ป่าวผลบุญเนี่ยครึ่งคืนนมาดกิยามุลไลเนี่ยครึ่งคืนถ้าเราไปนมาดซุบฮ์ที่มัสยิดผลบุญเท่ากับนมาดกิยามุลไลตลอดทั้งคืนเลยนี่ผลบุญอันนี้ภรรยาน่ะช่วยสะกิดสามีให้ไปนมาดที่มัสยิดมากๆหน่อยส่วนมักริบอาจจะอยู่ที่บ้านก็ได้เอานำลูกนำเมียนมาดที่บ้านก็ว่าไปอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าส่วนใหญ่ควรจะไปนมาดที่มัสยิดให้มากที่สุดนะครับประการที่6ชัยฏอนจะไม่เข้าบ้านก็คือบ้านที่ไม่ได้เลี้ยงสุนัขไม่ได้เลี้ยงหมาชัยฏอนถ้าเลี้ยงหมาชัยฏอนไม่เข้าท่านนบีสอนอย่างนี้ครับลาตุสฮิบุลมาลาอิกะรอฟะกะฟีฮากัลบุนเอาจารสุนบ้านที่มีหมาแล้วก็มีเสียงกระดิ่งเนี่ยก็มีระฆังมีกระดิ่งนี่นะครับเก็บเอาไว้มาลาอิกะจะไม่เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนั้นผมก็พออ่านตรงนี้มันก็นึกนะคำว่าจารสเนี่ยกระดิ่งเนี่ยมันรวมไปถึงโทรศัพท์เราด้วยเนี่ยมันก็เป็นกระดิ่งใช่ไหมกรีนขึ้นมาผมยังนึกอยู่ว่าไอ้กระดิ่งเสียงโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นกระดิ่งที่ท่านนบีพูดหรือเปล่านะครับนี่ก็ขอฝากท่านพี่น้องไปคิดแทนผมด้วยนะส่วนสุนัขนั้นแน่นอนที่สุดเราไม่เลี้ยงแต่ถ้าหากว่าเลี้ยงหมาเพื่ออะไรนะรักษาสวนรักษาสัตว์พอเรามีวัวมีควายเป็นร้อยๆตัวเราเลี้ยงหมาไว้คุมอยู่ข้างนอกบ้านอันนั้นไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าเลี้ยงหมาเอาไว้เพื่อประดับบารมีใช่ไหมแล้วว่าเรามีลูกเดี๋ยวนี้นะพอมีลูกเนี่ยเดินจูงลูกต่างอายคนที่อายุ60แล้วมันยังจูงลูกๆอยู่ไม่กล้ากลัวคนจะว่านี่แม้แกเลยมีลูกอีกแล้วกลัวพอจูงหมาสาวะเหอหน้าตาเบิกบานดีหน่อยใช่ไหมเดินจูงหมาสาวะโก้ดีขับรถก็เหมือนกันคนมุชริกีนอ่ะใส่เอาหมาเอาไว้หลังรถโผล่มานู่นโผล่มาข้างนี้สาวะโก้มากใช่ไหมฉะนั้นใครก็ตามที่เลี้ยงหมาอย่างที่คนมุชริกีนเขาเลี้ยงกันอยู่เนี่ยนะถ้ามาเลี้ยงไว้ที่บ้านมุสลิมนะมาลาอิกะห์ไม่เข้าบ้านบางคนพูดว่าดีสิมาลาอิกะห์ไม่มาดีฉันจะได้ทำอะไรสบายๆไม่ต้องมีการบันทึกกันละมาลาอิกะห์ที่บันทึกอยู่กับเรานี้อยู่ตลอดรายการไม่ได้จากไปไหนเลยเพราะอัลลอฮ์สร้างคนมาคนหนึ่งให้มาลาอิกะห์มาสองท่านอยู่ด้านขวามีด้านซ้ายมีคอยบันทึกอย่างเดียวมีหน้าที่บันทึกอย่างเดียวอยู่ด้านขวาก็บันทึกแต่ความดีเรื่อยไปด้านซ้ายก็บันทึกเรื่องชั่วๆทั้งนั้นที่เราทำไว้บันทึกหมดมีอยู่คนหนึ่งพี่น้องเสียใจตลอดทั้งคืนเพราะกลัวอัลลอฮ์กลัวเมื่อไหร่รู้ไหมเวลาลงจากสันติชนเนี่ยลงจากบ้านเนี่ยวันนั้นไปใส่รองเท้าข้างซ้ายก่อนใส่รองเท้าเนี่ยเดินไปใส่ข้างซ้ายก่อนแล้วมานึกได้ว่าอัลลอฮ์นี่ไปใส่รองเท้าข้างซ้ายทำไมเนี่ยมันผิดสุนนะนบีเพราะมาลาอิกะห์อยู่เนี่ยมันทึกหมดคนที่ใส่รองเท้าข้างซ้ายมาลาอิกะห์อยู่ด้านซ้ายเนี่ยมันทึกคนที่ทำความชั่วใช่ไหมมันทึกตลอดทั้งคืนนอนไม่หลับกระวนกระวายดิ้นไปก็ดิ้นมาเป็นทุกข์ว่าใส่รองเท้าข้างซ้ายทำไมพอตื่นเช้าขึ้นมาทำไงรู้ไหมเอาเงินมาก้อนหนึ่งมาบริจาคเป็นการชดเชยเป็นลบล้างความชั่วที่ตัวเองไปใส่รองเท้าข้างซ้ายท่านพี่น้องครับถ้าพวกเราเช็คพี่น้องพวกเราเนี่ยที่มาสันติชนเนี่ยนะถ้าใครใส่รองเท้าด้านซ้ายเนี่ยแล้วเอากระเป๋าสตางค์เก็บไว้ตรงนี้คงได้วันหนึ่งหลายพันแล้วเพราะเรามาใส่รองเท้าคนมั่วที่วันนี้ใช่ไหมบางทีทางซ้ายทางขวาก็ตีนของกูอ่ะเรื่องอะไรกับอัลลอฮ์ด้วยล่ะใช่ไหมอัลลอฮ์ให้คะแนนนะพี่น้องนะถ้าเราใส่ข้างขวาก่อนได้คะแนน ถ้าใส่ข้างซ้ายก่อนคะแนนไม่ได้อัลลอฮ์ไม่ให้คะแนนใช่ไหมผลบุญไม่มีฉะนั้นจะทำอะไรก็ตามแต่พยายามนึกถึงสุนนะของท่านนบีกินตามนบีนอนตามนบีอาบน้ำตามนบีพูดถึงอาบน้ำขอบอกอีกนิดนึงนะพี่น้องนะก่อนจะอาบน้ำทุกครั้งจะเป็นอาบน้ำอะไรก็ตามแต่เถอะให้อาบน้ำนมาศก่อนแล้วค่อยอาบน้ำเป็นการวอร์มอัพยิ่งหนาวๆอย่างนี้ใช่ไหมอาบน้ำนมาศก่อนจะเป็นอาบน้ำไปทำงานอาบน้ำจุนุกไม่ต้องพูดเราอาเหลี่ยมอยู่แล้วใช่ไหมจุนุกอาบยังไงรู้หมดแต่อาบน้ำไปทำงานเนี่ยให้อาบน้ำแบบอาบน้ำจุนุกนั่นแหละอาบน้ำนมาศก่อนไม่ต้องสระผมก็ได้ให้อาบน้ำแบบอาบน้ำยูนุกนะผลจากการที่เราอาบน้ำก่อนนั้นมีพวกแพทย์หลายคนแนะนำว่าป้องกันโรคอัมพฤกษ์ดีที่สุดฉะนั้นก็นำเอาสุนนะนบีไปใช้ให้มากที่สุดนะครับขอสรุปอีกข้อสุดท้ายก็คือว่าบ้านของเรานั้นต้องไม่มีชัยฏอนอยู่วิธีปกป้องชัยฏอนข้อที่หนึ่งอะไรนะอ่านดุอาสองอ่านอัลกุรอานอยู่เป็นประจำสามอ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์สี่สามีภรรยาในบ้านไม่ควรทะเลาะกันควรจะพูดกันดีๆแล้วก็ข้อที่หกอย่าเลี้ยงหมานะครับทั้งหมดเหล่านี้เป็นวิธีปกป้องชัยฏอนไม่ให้เข้ามาอยู่ในบ้านของเราครับสุดท้ายนี้

0: บทต่างๆเหล่านี้เอาไปใช้ในครอบครัวของท่านอินชาอัลลอฮ์สุดท้ายนี้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นบีสั่งนะอ่านดุอาอย่างนี้ครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกเนี่ยประชุมกันทุกครั้งในอ่านตรงนี้แหละสามีภรรยาลูกๆนั่งคุยกันพอจบแล้วก็อ่านดุอาตัวนี้กรรมการสุรากรรมการสมาคมชมรมพอประชุมเสร็จแล้วก็อ่านดุอาตรงนี้นักเรียนนักศึกษาที่นั่งปรึกษาหารือกันตอนจะจบก็อ่านดุอาตรงนี้ต้นนี้เป็นการคุ้มครองจากความผิดต่างๆความโกรธเคืองความบาดหมางในใจภาษาที่พูดบางทีมันก็ผิดถูกๆเป็นการ
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์ปวดคอปวดหลังปวดเอวอย่ามองข้ามอาจไม่ใช่แค่กล้ามเนื้ออักเสบเล็กๆน้อยๆเพราะอาจกลายเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้ถ้าปล่อยไว้นานๆอาจทำให้ยิ่งปวดยิ่งแย่ขึ้นจนต้องผ่าตัดรักษาดังนั้นหากสงสัยว่าอาการของคุณอาจเป็นโรคนี้ควรรีบตรวจและรักษาให้เร็วที่สุดวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ثم أما بعدพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับคำถามที่พี่น้องได้ให้เกียรติถามมานะครับด้วยกับคำถามที่ว่าเวลาไปทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์ตอนไปตะวาฟหรือซะอีผู้ชายสามารถใส่ถุงเท้าได้หรือเปล่าหรือมีของมะฮรัมไหนบ้างที่สามารถจะสวมใส่ได้เพราะภรรยาของผมกำลังจะไปทำอุมเราะห์เดือนหน้ากับผู้นำคนหนึ่งซึ่งจบมาจากมะดีนะห์เขาบอกว่าผู้ชายใส่ถุงเท้าตะวาฟและซะอีได้ผมเลยงงไม่รู้ว่าภรรยาผมฟังผิดหรือเปล่านะครับเป็นคำถามที่พี่น้องได้ถามมานะครับในประเด็นของการทำฮัจญ์หรือการทำอุมเราะห์นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ศาสนาอิสลามนั้นบัญญัตินะครับให้บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมที่มีความสามารถจำเป็นที่จะต้องกระทำนะครับอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทำฮัจญ์แต่มีเงื่อนไขก็คือในเรื่องของการมีความสามารถความสามารถในที่นี้ก็คือความสามารถในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองและความสามารถในเรื่องของการเดินทางนะครับซึ่งบุคคลใดก็ตามนะครับที่มีความสามารถในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมีความพร้อมในเรื่องของสุขภาพและมีความปลอดภัยนะครับในการเดินทางก็วาญิบสำหรับเขาที่จะต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับเพื่อเป็นการตอบรับคำเชิญชวนของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าวะลิลลาฮิอะลันนาซิฮิจญุนบัยติมานิสตะตออะอิลัยฮิซะบีลาและเป็นสิ่งที่เป็นความจำเป็นนะครับสำหรับบ่าวทุกคนที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือในเรื่องของการไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับที่บัยตุลลอฮ์นะครับที่เมืองมักกะฮ์ลิมานิสตะตออะอิลัยฮิซะบีลาสำหรับบุคคลผู้ที่มีความสามารถที่จะเดินทางไปได้ดังนั้นนะครับในเรื่องของการทำฮัจญ์หรือในเรื่องของการทำอุมเราะห์นะครับก็เป็นสิ่งที่ศาสนานั้นได้บังคับสำหรับบุคคลผู้ที่มีความสามารถในกรณีที่เราได้รับการตอบรับคำเชิญชวนของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการไปทำฮัจญ์หรือทำอุมเราะห์สิ่งแรกนะครับที่เราจะต้องกระทำก็คือการชูโกรการขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเตาบะห์นะครับการกลับเนื้อกลับตัวการขออิสติกฟารการขออภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความผิดที่เราได้กระทำผ่านมานะครับเพื่อที่จะเป็นการให้การประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ของเรานั้นนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองและในสิ่งที่เป็นรุกลนะครับหรือสิ่งที่เป็นความจำเป็นในการประกอบพิธีฮัจญ์หรือแม้แต่พิธีอุมเราะห์นะครับก็คือการตอวาฟนะครับการตอวาฟและก็การซะอีคำว่าตอวาฟนะครับก็คือการเดินวนนะครับรอบกะอ์บะห์เป็นจำนวน7รอบด้วยกันนะครับโดยที่เริ่มต้นจากมุมฮัยรุนอัสวัดนะครับหรือมุมหินดำที่เราเรียกกันนะครับเดินไปทางให้ไหล่ด้านซ้ายเนี่ยนะครับอยู่ไปทางชี้ไปทางบัยตุลลอฮ์นะครับแล้วก็เดินวนส่วนการซะอีนะครับก็คือการเดินนะครับระหว่างเนินภูเขาซอฟาและก็มะรวะซึ่งในปัจจุบันนะครับทางรัฐบาลของประเทศซาอุดิอาระเบียก็ได้อำนวยความสะดวกนะครับในเรื่องของลานซะอีนะครับเพราะในอดีตนั้นเป็นดินนะครับเป็นที่ราบที่อยู่ระหว่างเนินเขา2เนินก็คือเนินซอฟาและก็เนินมะรวะปัจจุบันเนี่ยถ้าพี่น้องได้มีโอกาสไปทำฮัจญ์หรือไปทำอุมเราะห์อาจจะมองไม่เห็นนะครับว่าเอ๊ะเนินซอฟาเนินมะรวะที่เราได้เคยเห็นภาพของคนเฒ่าคนแก่ของเราที่ได้เคยถ่ายภาพมาเนี่ยไม่เห็นมันเหมือนกับภาพที่ปรากฏเลยนะครับเพราะในปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลซาอุดิอาระเบียนะครับได้ทำเป็นลานซะอีนะครับอย่างสวยงามและก็สะดวกสบายติดแอร์อย่างดีนะครับมีพัดลมส่วนที่เนินโซฟาและก็เนินมะรวะนะครับก็ได้มีการเอาสิ่งมาขวางกั้นเพื่อที่จะไม่ให้คนเนี่ยขึ้นไปปีนเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับในช่วงเวลาที่มีคนจำนวนมากในเรื่องของการตะวาฟหรือการซะอีนะครับสำหรับบุคคลผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะห์เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องครองนะครับหรือเขาจะต้องสวมใส่นะครับในขณะที่ทำพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะห์ก็คือในเรื่องของการครองอิห์รอมนะครับคำว่าอิห์รอมสำหรับผู้ชายนะครับก็คือผ้า2ผืนผืนหนึ่งใช้ปกปิด ร่างกายส่วนบนนะครับอีกพื้นหนึ่งใช้สำหรับปกปิดร่างกายส่วนล่างนะครับซึ่งสำหรับผู้ชายก็อนุญาตให้สวมใส่เพียงแค่ผ้า2ผืนแค่นั้นเองนะครับไม่สามารถที่จะสวมใส่เสื้อผ้าไม่สามารถที่จะสวมใส่กางเกงนะครับหรือไม่สามารถที่จะสวมใส่ถุงเท้านะครับเพราะนั้นการสวมใส่ถุงเท้าจึงเป็นหนึ่งในข้อห้ามที่ในภาษาเรียกว่าเป็นมะฮ์ลูรอตุลอิห์รอมข้อห้ามสำหรับบุคคลผู้ที่ครองอิห์รอมคนที่ครองอิห์รอมนะครับสำหรับผู้ชายห้ามที่จะสวมใส่ถุงเท้านะครับแต่สำหรับผู้หญิงการสวมใส่ถุงเท้านั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนางนะครับตรงนี้เองบรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าสำหรับผู้ชายห้ามสวมใส่สิ่งที่ทำให้เกิดเป็นรูปร่างที่เรียกว่ามะคีดคำว่ามะคีดก็คือสิ่งที่ถูกตัดเย็บบางคนเข้าใจว่าคำว่ามะคีดก็คือผ้าอะไรก็ตามที่มีการเย็บก็ไม่สามารถที่จะสวมใส่ได้จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับคำว่ามะคีดหรือสิ่งที่มีการตัดเย็บนะครับที่เป็นข้อห้ามก็คือการตัดเย็บในรูปลักษณ์นะครับของร่างกายของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเสื้อไม่ว่าจะเป็นกางเกงไม่ว่าเป็นถุงเท้านะครับเพราะนั้นจากประเด็นคำถามนี้นะครับก็คือว่าขณะที่ตอวาฟหรือซะอีนะครับไม่อนุญาตให้ผู้ชายเนี่ยสวมใส่ถุงเท้าเพราะการสวมใส่ถุงเท้านะครับถือว่าเป็นการกระทำในสิ่งที่เป็นข้อห้ามขณะที่ครองอิห์รอมแต่สำหรับผู้หญิงก็สามารถที่สวมใส่ถุงเท้าได้นะครับเพราะนั้นคำกล่าวที่พี่น้องถามมาว่าได้ยินคนที่เป็นแซ่หรือเป็นผู้นำนะครับได้กล่าวว่าสามารถที่จะสวมใส่ถุงเท้าขนาดตะวาบหรือขนาดสะแอได้คิดว่าคงจะได้ยินมาผิดนะครับเพราะว่าประเด็นในเรื่องของถุงเท้าสำหรับผู้ชายเป็นประเด็นที่นักวิชาการไม่ได้มีข้อขัดแย้งกันในเรื่องนี้เลยนะครับเพราะนั้นประเด็นนี้ก็คือน่าจะภรรยาเนี่ยฟังมาผิดนะครับก็อยากให้พี่น้องเนี่ยชุกโกรขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนะครับในการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้โอกาสกับพี่น้องได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์หรือได้เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์นะครับเพราะยังมีพี่น้องของเราอีกมากมายนะครับที่มีความต้องการมีความปรารถนาที่จะเดินทางนะครับไปเยี่ยมเยียนมหานครมักกะสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยแต่หลายๆคนไม่มีโอกาสเพราะนั้นการที่เรามีโอกาสสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือในเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้นะครับในสิ่งที่เป็นข้อใช้ในสิ่งที่เป็นข้อห้ามต่างๆขณะที่ประกอบพิธีอุมเราะห์หรือการประกอบพิธีฮัจญ์เพื่ออะไรครับเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าใครก็ตามที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์โดยที่เขาไม่มีการเกี่ยวพาราสีโดยที่เขาไม่มีการกระทำนะครับในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นการกระทำสิ่งที่เขาจะได้รับจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการที่เขาจะกลับจากฮัจญ์นะครับด้วยกับฮัจญ์ที่มับรูรคำว่าฮัจญ์มับรูรก็คือการที่เขาจะกลับจากฮัจญ์ในสภาพที่บาปความผิดของเขาเนี่ยถูกลบล้างจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีใช้คำว่ารอญามินฮัจญ์กะยอมวะลาดะตุอุมมุเขาจะกลับจากฮัจญ์เหมือนกับวันที่เขาคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดานะครับนั่นก็คืออยู่ในสภาพของความบริสุทธิ์ในสภาพของความสะอาดเพราะนั้นจึงอยากจะฝากกับพี่น้องนะครับที่มีโอกาสได้เดินทางไปทำอุมเราะห์หรือทำฮัจญ์พยายามที่จะศึกษาเรียนรู้ในกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับในการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์เพื่อที่จะไม่ให้ฮัจญ์และอุมเราะห์ของพี่น้องนั้นได้รับภาคผลและการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลอฮุตะอาลาอาลัม
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
3: ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 16:00 น.ถึง 21:00 น.ณโรงเรียนศาสนูปถัมภ์คลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 13:00 น.ณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในงานมิงตังสัมพันธ์ครั้งที่1ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 11:00 น.พบกับบรรยายศาสนธรรมเรื่องล้อมรั้วครอบครัวด้วยอิสลามโดยอาจารย์สมิธมาดาริสเวลา 13:00 น.พบกับหัวข้อเด็กรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่รุ่นเก่าอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายณอาคารมิงตังมูลนิธิซอยอนุท66แยก 1-2-2 ติดต่อได้ที่คุณอับดุลมานาฟสาลีโทร0908853100 0908853100มีเครื่องดื่มและอาหารบริการฟรีสถาบันนักศึกษาผู้ใหญ่ธรรมอิสลามขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนและสัมมนาวิชาการสำหรับผู้ใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามซอยรามคำแหง2สวนหลวงอาจารย์ชาฟีอีนภากรประธานจัดงานนายวัชรพลโกมลตะเมธีประธานพิธีฮะยีสมานสุขประเสริฐประธานร้านค้าในงานมีอาหารเครื่องดื่มจำหน่ายเพื่อการกุศลและร่วมฟังการเสวนาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0899299865089-929-9865ฮัจญีฟูอาร์ตอาริยเดชขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมเวลาหลังมักริบพบกับอาจารย์อบิดีนฮัสซันเวลาหลังละหมาดอิชาพบกับอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ในหัวข้อรักนบีให้เหมือนสลับที่ดีรักในวันเสาร์ที่12กันยายนณฟาร์มศรัทธาคลอง20บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0897827132 0897827132คุณณรงค์กลุ่มอิกรอมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผลของการถักทางผู้ยึดมั่นโดยอาจารย์บาซินเฟนดี้ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชะเป็นต้นไปณบ้านเลขที่122/2ซอยพัฒนาการ78สอบถามโทร0897842810 0897842810ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปโดยอาจารย์อับดุลฮากีมมังเดชะณมัสยิดดารุนอัปรอดแครายฝั่งใต้บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเส้นทางโทร0951834370 0951834370อิหม่ามฮาริสขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อซุนนะเกมีจริงหรือโดยอาจารย์อับดุลนาซิรปานมณีในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดอันซอริซุนนะหัวรอพระนครศรีอยุธยาขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อลูกโตแม่ก็ใกล้ตายโดยอาจารย์อาบิดีนฮัสซันและอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในคืนวันพระศุกร์ที่10กันยายน ณร้านอาหารฟาร่าฮาลานฟู้ดคลอง15องครักษ์นครนายกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0982905745

0: ขนาดนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซูเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอร์ดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอร์ดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอร์ด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอร์ดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดวาตุนอันซอร์ดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะห์7. โครงการกุรบานอันซอร์ดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771109 089 0771 1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุนฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบทเรียนในค่ำคืนนี้มีหัวข้อว่าไลซัลมุมินุบิตฏออานนะครับนั่นก็คือผู้ศรัทธานั้นเขาจะต้องไม่ใช่เป็นคนที่ชอบพูดจาเหยียดยามหรือย่ำยีคนอื่นนะครับซึ่งมีหะดีษจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดินรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าไลซัลมุมินุบิตฏออานวะลัลลาอานวะลัลฟาฮิชวะลัลบะซีนะครับท่านรอซูลบอกว่าคนที่มีอีมานนั้นหรือผู้ศรัทธานั้นเขาจะต้องไม่ใช่เป็นคนที่ชอบพูดจาเหยียบย่ำคนอื่นพูดประจานคนอื่นและจะต้องไม่ใช่เป็นคนที่ชอบสาบแช่งและจะต้องไม่ใช่เป็นคนที่ชอบพูดหรือกระทำในสิ่งที่น่าเกลียดและจะต้องไม่ใช่เป็นคนที่ปากเสียหรือพูดจาหยาบคายนะครับซึ่งในหะดีษบทนี้ท่านน้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเชคซอลิห์ฟาวซานฮาฟิซะฮุลลอฮุตะอาลาท่านอธิบายบอกว่าคำที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดบอกว่าไลซัลมุมินนะครับผู้ศรัทธานั้นจะต้องไม่ใช่ในที่นี้เนี่ยหมายถึงยะอนีกามิลันอีมานลายัตตะซิฟุลมุมินุบิฮาซิฮิศศิฟาตหมายความว่าคนที่มีอีมานที่สมบูรณ์เขาจะต้องไม่มีคุณลักษณะทั้ง4ประการที่กล่าวไว้ในหะดีษบทนี้ฟะอินิตตะซอฟะบิชัยอินมินฮาเพราะถ้าหากเมื่อไรก็ตามที่เรามีสัก1คุณลักษณะจาก4ประการนี้ฟะอินนะฮูยะกูนูนาติซอนอีมานการกระทำนั้นจะทำให้อีมานในตัวที่เรามีนะมันบกพร่องและมันก็ลดน้อยลงนะครับส่วนลักษณะแรกที่ท่านรอซูลห้ามพวกเรานั่นก็คือท่านรอซูลใช้คำบอกว่าอัตตออานนะครับคำว่าตออานนั้นเชคอธิบายบอกว่าอัลลดียะตอนูฟินนาสคือคนที่ชอบพูดจาดูถูกเสียดสีคนอื่นย่ำยีคนอื่นยะตอนูฟีอันซาบิฮิมคือคนที่ชอบพูดจาดูหมิ่นเหยียบย่ำเชื้อสายนะครับหรือชาติตระกูลคนอื่นวายะตอนูฟีอัคลากิฮิมพูดถึงพฤติกรรมของพวกเขาเป็นการพูดดูถูกเหยียดหยามนะครับยะตอนูฟีอุมูริฮิมแล้วก็พูดเหยียบย่ำในเรื่องอื่นของผู้คนของมนุษย์เดียวกันนะครับฉะนั้นตรงนี้เชคบอกลายายูซูลินมุสลิมีอัยยะตอานาฟีอิควานิฮิมุสลิมีนดังนั้นในหะดีษบทนี้ท่านรอซูลห้ามพวกเราไม่ให้คนที่เป็นมุสลิมนั้นพูดจาเหยียบย่ำหรือพูดจาย่ำยีคนอื่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราวะอิดาอาซาระอะลาชัยอินฟะอินนะฮูยัสตูรุและเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นการกระทำที่มันไม่ดีไม่งามจากพี่น้องของเราแล้วเชคบอกว่าอะไรพี่น้องเราจะต้องปกปิดพฤติกรรมหรือสิ่งที่ไม่ดีของเขานะครับตราบใดที่สิ่งนั้นมันเป็นความผิดส่วนตัวระหว่างเขากับอัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นความผิดที่มันส่งผลร้ายต่อคนส่วนรวมในสังคมนะครับวะยูนาซีฮูมันฟะอะละฮูดูนะอัยยะตานะฟีฮิฎอฮิรันอามามันนาสเมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยให้เราปกปิดเอาไว้และให้เราตักเตือนพี่น้องของเราคนนั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจคนที่ทำความผิดโดยที่เราไม่ไปพูดทิ่มแทงเขาไม่ไปพูดประจานเขาถึงความผิดที่เขาทำต่อหน้าผู้คนบัลยัสตูรุอะลาอะคีฮิวะยูนาซิฮูมีนำซ้ำเราจะต้องปกปิดเอาไว้และเราจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่อเขาด้วยการตักเตือนเขาตราบใดที่ความผิดนั้นมันไม่ส่งผลต่อ
3: คนในสังคมหรือมันไม่ส่งผลเสียต่อคนโดยรวมแต่ถ้าหากว่าเป็นความผิดที่มันกระทำแล้วมันจะส่งผลเสียต่อคนในสังคมหรือคนโดยรวมแล้วเราจำเป็นที่จะต้องพูดจำเป็นที่จะต้องบอกกล่าวในการกระทำนั้นท่านรอซูลบอกว่าละลานประการที่สองก็คือเขาจะต้องไม่ใช่เป็นคนที่กะซีรุลลานี่จะต้องไม่ใช่เป็นคนที่ชอบสาปแช่งอัลลดียัสตัมีรุลลานเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ชอบพูดจาสาปแช่งออกไปวะยูอวิดูลิซานะฮุลลานโดยที่ให้ลิ้นของตัวเองเนี่ยหรือคำพูดของเขาเนี่ยเคยชินกับการสาปแช่งนะครับด้วยกับคำพูดที่เป็นการสาปแช่งวะยันละอนุกุลละชัยด่าทุกอย่างสาปแช่งทุกอย่างก็ยันละอนุนับซะฮูในบางครั้งสาปแช่งตัวเองวะยันละอนุซาวจัตสาปแช่งภรรยาของตัวเองวะยันละอนุเอาละนะสาปแช่งลูกของตัวเองวะยันละอนุดาบะตะถึงขนาดสาปแช่งสัตว์ที่ตัวเองเลี้ยงหรือพาหนะที่ตัวเองขับขี่ฮาดานาคิสุนอีมานไลซะบิมุมินดังนั้นตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าหากว่าเราทำสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้อีมานในบกพร่องและลดน้อยลงนั่นแปลว่าเราไม่ใช่คนที่มีอีมานที่สมบูรณ์ยะอานีลัมยะยัซฮุอีมานุฮุอานิลละอานีนั่นหมายความว่าการอีมานในตัวของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะยับยั้งตัวของเราไม่ให้กระทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ประการถัดมาท่านรอซูลเชคบอกว่าวัลละอนุและการสาปแช่งในที่นี้หมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงอัตตอรดุวันอิบอาดุอันเราะห์มะติลลาห์คือการขับไล่และการผลักไสให้ออกห่างจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอิดาดะอาอะลาอะฮัดินบิลละอานีด้วยกับการที่เวลาที่เราด่านะครับหรือดุอาสาปแช่งใครทำร้ายใครเราจะดูอาด้วยการสาปแช่งคนคนนั้นด้วยเหตุนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวไว้ในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าละอนุลมุมินิฟะกอตลิการที่มุมินคนหนึ่งเนี่ยการที่คนคนหนึ่งเนี่ยไปสาปแช่งมุมินคนหนึ่งหรือพี่น้องของเขาเนี่ยมันเลวร้ายเหมือนกับการที่เราเนี่ยไปฆ่าเขาเดชซ้ำฉะนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลเตือนพวกเราให้พวกเราระวังและออกห่างจากสิ่งนี้ส่วนอีก2ประการนั่นก็คืออันฟาฮิชกับอันบะดีนั่นก็คือการพูดจาหรือการกระทำในพฤติกรรมที่น่าเกลียดและยังหมายถึงคนที่มีลักษณะของคนที่เป็นชอบพูดในสิ่งที่ไม่ดีปากเสียหรือชอบพูดคำหยาบสองสิ่งนี้เราได้อธิบายกันไปในบทเรียนที่แล้วฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับนี่จึงเป็น4พฤติกรรม

0: ีมานที่เรามีในตัวของเรามันบกพร่องและมันลดน้อยลงนั่นแปลว่ายิ่งเราทำบ่อยมากยิ่งเท่าใดอีมานของเรามันก็จะยิ่งลดน้อยลงมากยิ่งเท่านั้นแสดงว่าหากว่าเราออกห่างมันมากยิ่งเท่าใดอีมานของเราก็จะยังคงอยู่ในตัวของเราและจะยังคงเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆเพราะเราได้ปฏิบัติตามและรักษาหน้าที่และสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนพวกเราให้พวกเราออกห่างจากพฤติกรรมทั้ง4ประการนี้ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัม
1: กาแฟ3 in 1มีน้ำตาลและครีมเทียมสูงทำให้อ้วนเสี่ยงเบาหวานและโรคหัวใจพร้อมสารเคมีที่สะสมในร่างกายไขมันทรานส์และคอเลสเตอรอลเป็นอันตรายต่อหลอดเลือดวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FMในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر واهدنا سبل السلام ووفقنا لما تحبه وترضاه واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับท่านพี่น้องที่รักและก็ฟังรายการทางเสียงของอิสลามซึ่งก็เป็นรายการสร้างเสริมเกี่ยวกับความเข้าใจความรู้ในแนวทางของอิสลามนะครับเพราะความรู้นั้นจะช่วยขจัดสิ่งต่างๆที่มันตรงข้ามกันนะก็คือความไม่รู้หรือความโง่นั่นเองแต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยสติปัญญาที่มีอยู่แยกแยะให้ถูกนะครับอย่าเพิ่งไปตีโพยตีพายแล้วก็คิดว่าเป็นการถล่มทลายใครสักคนหนึ่งไม่ใช่นะครับเป็นการบอกเส้นทางที่จะทำให้รอดและอยู่ใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าได้รับความปกป้องคุ้มครองเป็นคนรักที่พระองค์ทรงโปรดปรานนั่นเองเพราะนั้นเมื่อเป็นคำบอกเล่าที่มีประโยชน์ก็ใคร่ควรดูแล้วก็ควรจะยึดปฏิบัติกันให้ท่องแท้นะครับสิ่งใดที่มันเป็นมลทินพี่มันจะเป็นผลลบก็พยายามผลักดันออกไปให้พ้นจากตัวเองพ้นกับจากแวดวงจะเป็นดีที่สุดเพราะอิสลามนั้นไม่ใช่ตัวใครตัวมันนะครับอิสลามต้องเป็นหมวดเป็นหมู่พร้อมเพียงกันนะครับโดยเฉพาะในวงแวดล้อมที่อยู่ด้วยก็จะต้องสมควรอย่างยิ่งไปในแนวเดียวทางกันไปในทางนำเดียวกันนะครับในเรื่องราวที่เป็นสิ่งลับๆบางครั้งก็ถูกบอกไว้นะครับและในแนวของมุสลิมนั้นก็จะต้องเชื่อเมื่อมีถูกบอกไว้อย่างชัดแจ้งในหลักฐานโดยเฉพาะจากอัลกุรอานและก็จากหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอยู่เรื่องหนึ่งเหมือนกันที่จะมาย้ำกับพี่น้องในช่วงนี้นั่นก็คือหลายคนอาจจะเข้าใจว่าคำว่าซีรอตมันคืออะไรบางคนบอกว่าซีรอตุลมุสตะกีมไปในวันกิยามะฮ์เราจะต้องเดินข้ามซิรอตุลมุสตะกีมซึ่งมันเล็กยิ่งกว่าเส้นผมผ่า7โอ้โหเส้นผมเส้นเดียวมันก็จะผ่ากันยังไงนี่ต้องไปเปรียบเทียบถึงผ่า7โอ้โหแสดงว่ามันเล็กแล้วก็มันลำบากยากยิ่งนะครับเราก็จะต้องไปเดินข้ามกันรายงานบอกว่ามันคมยิ่งกว่าคมดาบเสียอีกโอ้ก็ว่ากันไปเป็นที่ประวันพรั่นพรึงน่าสะพึงกลัวซึ่งความจริงมันเป็นยังไงครับเรื่องซีรอตเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับเป็นเรื่องมีจริงเรฟที่มีจริงที่ถูกบอกไว้ที่มุสลิมจะต้องเชื่อถ้าปฏิเสธท่านจะกลายเป็นพวกคอวาริดเป็นพวกที่ไม่ยอมรับเรื่องเรฟสำหรับอิสลามและโดยเฉพาะคนที่เชื่อว่ามีโลกเดียวอันตรายนะครับถ้าเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาในอิสลามก็บอกแล้วว่าจะต้องเชื่อตามที่มีหลักฐานบ่งบอกชัดเจนนะครับเรื่องของซีรอตเป็นภาษาอาหรับแปลว่าสะพานแต่บวกคำว่ามุสตะกีมเข้าไปมันไม่ชิดซีรอตที่จะต้องไปเดินข้ามตรงโน้นนะครับถ้าซิรอตุลมุสตะกีมนี่เราอ่านกันอยู่ทุกวันเลยครับมันแปลว่าอะไรล่ะซิรอตุลมุสตะกีมนี่บางนักวิชาการบอกว่าคืออิสลาม อันหนึ่งอีกบางกลุ่มก็บอกว่าอัลกุรอานอีกบางกลุ่มก็บอกว่านบีมุฮัมมัดและสาวกโดยเฉพาะอบูบักรกับอุมัรก็หลายทัศนะซึ่งทั้งหมดนั้นโดยรวมๆก็ไปลงตรงที่ว่าซิรอตุลมุสตะกีมก็คือศาสนาที่เที่ยงตรงที่ทุกคนจะต้องดำเนินตามนั่นเองก็ไม่รู้ละจะมาจากกุรอานมาจากนบีมาจากซอฮาบะห์มาจากเส้นทางที่ถูกกำหนดโดยพระผู้เป็นเจ้าก็เป็นซิรอตุลมุสตะกีมหมดก็อยู่ในดุนยานี่ครับซิรอตนี้แล้วเราก็อ่านกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันสำหรับคนที่ทำการละหมาดตรงไหนครับอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมขอพระองค์ทรงนำทางที่เที่ยงตรงให้กับข้าพระองค์ขอกันอยู่อย่างนั้นแหละครับแล้วก็พอมีแนวทางเที่ยงตรงมาบางทีไม่รู้จักไม่เหมือนเดิมบ้างไม่เหมือนพวกบ้างแตกแยกบ้างไม่เหมือนพ่อเหมือนแม่บ้างก็อ้างสารพัดระวังนะครับจะตกจากเส้นทางที่เป็นมุสตะกีมนี้ไปอยู่อีก2ทางที่ไม่ตรงที่อยู่ในช่วงหลังที่บอกว่ากอยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลีนอามีนเป็นทางที่มักดูบอะลัยฮิมถูกกริ้วเป็นทางที่หลงแล้วนักวิชาการแปลเป็นเอกฉันท์เลยนะว่าทางที่ถูกกริ้วนี้ก็ทางของบรรดูอิสราเอลก็ไม่พ้นบรรดูอิสราเอลแต่ไม่ใช่บรรดูอิสราเอลที่เป็นซอฮาบะห์ไม่ใช่บรรดูอิสราเอลที่เป็นนักรายงานหะดีษที่ถูกต้องนะครับบรรดูอิสราเอลที่ไม่อยู่ในเส้นทางที่ฝ่าฝืนที่เต็มไปด้วยเล่ห์ด้วยกลด้วยมนต์ด้วยคาถานำมาใช้นะครับซึ่งทำไมถึงมักดูบิอะลัยฮิมเพราะบรรดูอิสราเอลเนี่ยตัวฉกาจเลยครับเปลี่ยนแปลงคัมภีร์ฆ่าบรรดานบีของมีถ้าไม่ถูกใจก็ลบซะของมีถ้าไม่มีประโยชน์ก็เปลี่ยนซะขนาดในสมัยยุคของมูซาอะลัยฮิสสลามยังตราไว้ในอายะของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ที่ใช้ให้มูซาบอกกับพระผู้ว่ากูลูฮิตตุนนักฟิรละกุมให้ทั้งหมดกล่าวฮิตต์ก็คือขอลูกโทษคำว่าฮิตต์แปลว่าขอลูกโทษในความผิดที่ทำไปโอ้โหผิดครั้งแล้วครั้งเล่าผิดมูซาไม่อยู่ก็ไปเคารพลูกวัวผิดห้ามล่าปลาวันเสาร์ก็ทำหลุมพรางไว้ก็ไปจับในวันถัดไปห้ามกินไขมันก็เอามาดัดแปลงทำเป็นสารเหลวแล้วก็เอามาขายเอาราคามาใช้มาจ่ายกันหลายสิ่งหลายอย่างไม่ถูกใจกับกลุ่มของนบีของพวกเขาก็จับฆ่าซะพอทำนายว่าจะมามีผู้มาล้างอิทธิพลก็จับสังหารหมดเด็กผู้หญิงผู้ชายบางคนก็ทำกับเด็กหญิงด้วยบอกว่าเป็นคนที่ต้นเหตุนำมาซึ่งความบัตรสีความชั่วร้ายต่างๆผู้หญิงเป็นฝ่ายที่ไม่มีเกียรติไม่มีความรุ่งเรืองทำให้ตกต่ำแล้วถ้าฆ่าผู้หญิงหมดแล้วจะเกิดจะตรงไหนนี่จะอยู่กับใครกันเนี่ยคิดไปเองทั้งหมดนี่แหละจึงเป็นมักดูบิอะลัยฮิมอัลลอฮ์จึงใช้ให้มาสั่งว่ากูลูฮิตตตุนขอลูกโทษจ้ะนักฟิรละกุมคำตอบก็คือเราจะให้อภัยทั้งหมดแต่พวกเขาไม่ได้สนองนโยบายสั่งที่ถูกสั่งลงมานั้นนะครับกลับไปเบี่ยงเบนเปลี่ยนคำสั่งนะครับไม่พูดฮิตต์กลับไปพูดฮินต์ฮินต์เปลี่ยนโดยเปลี่ยนคำนะครับคำว่าฮิตต์แปลว่าขอลูกโทษฮินต์แปลว่าข้าวสาลีข้าวบาเล่ไม่ได้มีความหมายอะไรในนั้นตรงที่นั้นแล้วเมื่อกินข้าวบาเล่จะได้รับการอภัยหรือไงล่ะมันไม่ใช่เลยครับแต่ว่าฮาวานความคิดเดาๆความคิดเพื่อว่าตนจะได้ไม่มีความผิดไงเพราะที่ทำมามันผิดมหันต์ถ้าไปลูกขอโทษก็แสดงว่ารับในความผิดลงทุนถึงกับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นฮินต์เลยอัลกุรอานตราบาปไว้ว่ายังไงครับกูลูฮิตตุนนักฟิรละกุมคอสตอยากุมวาสนาซีดุลมุฮซินีนและเราก็จะให้ผู้ที่ทำความดีเพิ่มในเรื่องของความดี
1: ฟะบัดดะลัลลซีนะซอละมูกอลันกอยรัลลซีกีลละฮุมแต่แล้วพวกที่อาธรรมพวกที่ไม่ซื่อตรงพวกที่คดโกงบรรดาอิสราเอลที่มีลักษณะนิสัยไม่ดีเหล่านี้บัดดะละเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่ถูกสั่งมาละดีกีละฮุมฟะบัดดะลัลลซีนะซอละมูกอลันกอยรัลลซีกีลละฮุมให้บอกฮิตตอกลับไปพูดเฮนตอนะครับเปลี่ยนแปลงซะนะครับฟะบัดดะลัลลซีนะซอละมูกอลันกอยรัลลซีกีละฮุมฟะอันซัลนาอะลัลลซีนะซอละมูแล้วในท้ายที่สุดเราก็ได้ให้ลงมายังพวกที่อาธรรมทั้งหลายพวกที่คดโกงทั้งหลายนี่ฟะบัดดะลัลลซีนะซอละมูกอลันกอยรัลลซีกีละฮุมฟะอันซัลفَأَلْذَنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ الله أكبر الله ได้ให้การลงโทษลงมาจากฟากฟ้าถล่มทลายพวกเขาไม่ว่าจะเป็นสายฟ้าที่พาลงมาไม่ว่าจะพายุไฟที่มาลุกไหม้พวกเขาไม่ว่าจะแผ่นดินสูบทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหมดนะครับพวกนี้โดนหมดฟะบัดดะลัลลีนะซอละมูหลังจากที่พวกเขาได้ถูกโกรธนะครับมักดูบิอะลัยฮิมซึ่งเราก็ขอกันอยู่แล้วว่าไวริลมักดูบิอะลัยฮิมก็ได้แต่ยะฮูดทั้งหลายนะครับที่เปลี่ยนคำสอนเปลี่ยนศาสนาเปลี่ยนคัมภีร์นะครับไวรัลลซีกีละละฮุมฟะอันดัลนาอะลัลลีนะฟะอันดัลนาอะลัลลีนะซอละมูริจซัมมินัสซะมาอิบิมากานูยัฟซุกูนลงมาจากเบื้องบนเลยนะครับความโสโครกการลงโทษที่หนักความเปื้อนนะครับจากเบื้องบนฟากฟ้าด้วยกับผลงานความเลวร้ายฟาซิกที่พวกเขาได้กระทำก็ถูกตราบาปอยู่อย่างนั้นแล้วก็โดนมาอย่างนั้นไม่ใช่ตัวจะรอดนะครับทุกวันนี้ก็โดนอยู่เป็นเนืองๆแต่ข่าวมันออกมาไหมครับวงจรของข่าวก็ถูกครอบงำบางทีก็ไม่ได้ถูกรายงานนะครับและบางทีก็ไปลงทุนทำก่อกวนเร่ร่าให้เกิดขึ้นแล้วป้ายความผิดไปที่ผู้อื่นก็ยังมีถมไปเลยนะครับถ้าตรวจสอบดูให้ดีนี่คือกลุ่มของมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลีนล่ะกลุ่มนี้เป็นพวกนาซอรอโดยเฉพาะเลยนะครับก็พวกที่เป็นพลพรรคที่เป็นอุมมัตของอีซาอะลัยฮิสสลามก็ไม่พ้นยะฮูดีอีกนั่นแหละครับบันูอิสรออีนนั่นแหละครับพวกนี้เป็นยังไงที่เป็นกลุ่มที่หลงผิดในศาสนาเขามีเทศกาลมีการทำอิบาดะห์ตามคำสั่งนะครับแต่พวกนี้ไม่ได้อยู่ตรงกับสิ่งที่ถูกสั่งนั่นกลับไปประดิษฐ์ประดอยกิจกรรมที่เป็นภาคศาสนานะครับเป็นอิบาดะห์พูดเป็นภาษาอาหรับนะครับเป็นพิธีกรรมเพิ่มเติมมากมายเยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งในแนวของนบีในแนวของศาสนทูตไม่ได้มีบอกไว้เลยในแนวของคัมภีร์ก็ไม่ได้มีบอกไว้เลยถ้าตามกลุ่มนี้กันจริงๆแล้วก็ในรอบสัปดาห์ในรอบเดือนในรอบปีนี้จะไม่มีวันว่างอยู่สักเท่าไหร่เลยเต็มไปด้วยกิจกรรมนะครับจึงเป็นกลุ่มที่ดอลลูนก็คือหลงทางนั่นเองเพราะนั้นอย่าลืมนะครับเราก็ขอดุอากันอยู่ในทุกละหมาดนะครับอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลลซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมเป็นแนวทางที่พระองค์ท่านทรงโปรดปรานพวกเขาแล้วไวริลมักดูบิอะลัยฮิมโดยไม่ใช่ทางของพวกที่ถูกกริ้ววะลัดดอลีนหรือทางของพวกที่หลงดังนั้นพี่น้องครับเราจะเป็นพวกที่ไม่หลงไม่ถูกกิ้วก็ต้องอยู่บนซิรอตอัลมุสตะกีมที่เป็นแนวทางดังได้บอกไปต้นรายการแล้วนะครับมีอยู่ตามหลักฐานบ่งบอกไม่ว่าจะเป็นกุรอานไม่ว่าจะเป็นท่านรอซูลไม่ว่าจะเป็นท่านซอฮาบะห์ไม่ว่าจะเป็นบัญญัติที่เป็นหลักบัญญัติต่างๆนั่นคือซิรอตุลมุสตะกีมทั้งหมดที่เป็นเอกฉันท์นะครับไม่ใช่เอามาอ้างตามส่วนมากเอามาอ้างความนานเอามาอ้างปู่ย่าตายายมันจะค้านกับหลักของอัลกุรอานที่บอกว่าอิซากีละละฮุมุตตะบิอูมาอันดัลลอฮ์เมื่อถูกบอกกับพวกเขาให้ตามสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงโปรดประทานลงมากอลูบันนัตตะบิอูมาอัลไฟนาอะลัยฮิอาบาอานาไม่เราจะตามสิ่งที่เราพบว่าพวกบรรพบุรุษของเราพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายทำเอาไว้เอาละกานะบาอาเอาละกานะอาบาอุฮุม ลายะกิลูนะใช้อาวะลายะตะดูนทั้งที่แบบอย่างที่ทำถ่ายทอดแต่พวกเหล่านั้นนะเขาเหล่านั้นไม่ใช่เป็นคนที่มีสติปัญญาปราดเปรื่องหรือเป็นพวกที่อยู่ในทางนำที่ถูกต้องก็หาไม่นะครับก็ไม่ได้ไปตำหนิบรรพบุรุษถ้าหากว่าบรรพบุรุษนั้นใช้สติปัญญาแล้วก็มีศาสนาถูกต้องก็อนุญาตให้ปฏิบัติตามได้แต่ถ้ามันไม่มีแล้วก็จะต้องงดแล้วก็ลดละเสียเพราะจะได้ไม่ตกอยู่ในกลุ่มที่หลงจากซิรอตุลมุสตะกีมไงล่ะครับแล้วก็ไปในวันกิยามะห์ก็จะไปข้ามซิรอตนั้นผ่านได้สะดวกจนกระทั่งนรกที่ซิรอตนั้นพาดผ่านร้องไล่ว่าให้ไปให้เร็วเพราะถ้าอยู่นานนรกนั้นมันก็จะมอดแล้วก็ดับลงเองนั่นครับเพราะเป็นผู้ศรัทธานั่นเองเห็นไหมครับผู้ศรัทธาในวันกิยามะห์จะมีน้ำหนักจะมีศักดิ์ศรีจะมีสิ่งต่างๆเข้ามาอย่างท่วมท้นนะครับซึ่งก็ได้เปรียบทั้งหมดเพราะนั้นความได้เปรียบชัยชนะก็ไม่ใช่ดูกันตรงนี้เพียงอย่างเดียวว่ามีมากครอบครองมากแพร่อำนาจสามารถจะข่มและขู่ใครได้ยังไม่ใช่ทีเดียวนะครับไปตรงนู้นต่างหากนะครับที่จะไปแสดงกันรับกันเต็มที่ได้อย่างภาคภูมิใจนะครับพี่น้องครับในวันนี้ก็คงสมควรกับเวลานะครับก็คงต้องจากลาไปเพียงตรงนี้ก่อนนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอห์บิวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
2: ์จบไปแล้วเป็นอาจารย
3: ์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
4: ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร
5: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับยินดีนะฮะพี่น้องที่มาร่วมงานในวันแรกของงานบางกอกคาร้านของเรานะฮะซึ่งปีนี้เราก็จัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะพี่น้องฮะกับการรอคอยที่เราได้มาพบกันในค่ำคืนนี้และในคืนนี้นะฮะหลังละหมาดมักริบจนถึงเวลาละหมาดอิชาเป็นช่วงเวลาของการมาพูดคุยกันกับพี่น้องนะในหัวข้อเรื่องของการความกลัวและความหวังจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฮะมุสลิมเราอยู่บนคําสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่บนหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราอยู่กับหลักการของอัลเลาะห์ซึ่งในหลักการนั้นมีทั้งความกลัวและความหวังอยู่ด้วยพี่น้องฮะเวลาที่เราตั้งหัวข้อกันมาในเรื่องของความกลัวและความหวังสิ่งที่เราคิดขึ้นมาในอย่างแรกเลยก็คืออะไรฮะคือสิ่งที่เราจะทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนหลักการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าตะตะจาฟาจุนูบุฮุมอะนิลมะฎาญิอ์ยะดออูนะร็อบบะฮุมคอฟฟาวะตะมะอาอัลเลาะห์ตะอาลามีคำสั่งกับเราว่าให้เราอิบาดะห์ต่อพระองค์ด้วยการมีความหวังและการมีความกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายตรงนี้เป็นอายะที่กำลังจะบอกว่าคนที่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เอาความรักแต่เพียงอย่างเดียวบอกว่าเราต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาโดยใช้ความรักเพียงอย่างเดียวอย่ามีความหวังในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมไว้ให้เพราะเราจะกลายเป็นพ่อค้าพี่น้องทั้งหลายอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้เราเป็นพ่อค้าอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าอินนัลลอฮัชตะรอมินัลมุอ์มินีนะบิอัมฟุซิฮิมวะอัมวาลิฮิมบิอันนะละฮุมุลญันนะห์แท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงขอซื้อจากมุสลิมซื้ออะไรฮะขอซื้อตัวของพวกเขาและขอซื้อทรัพย์สินของพวกเขาโดยที่พระองค์เตรียมสวรรค์ไว้ให้กับพวกเขาพี่น้องทั้งหลายและในเรื่องความกลัวและความหวังเราต้องมีควบคู่กันไปอัลเลาะห์ตะอาลาได้มีคำสั่งให้เรามีความกลัวต่อพระองค์เพราะฉะนั้นการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เราจึงต้องยืนอยู่บนความกลัวและออกห่างจากการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์โดยที่ไม่มีเป้าหมายพี่น้องทั้งหลายอัลเลาะห์ตะอาลาได้สั่งให้เรากลัวพระองค์พระองค์ทรงบอกว่าฟาลาตะคอฟูฮุมวะคอฟูนีอิงกุนตุมมุมินีนดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงอย่ากลัวพวกเขาแต่จงกลัวต่อฉันแสดงว่าอะไรพี่น้องแสดงว่าอัลเลาะห์ตะอาลามีคำสั่งให้กับเราว่าเราต้องมีความกลัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายเป็นมุมินอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้อีกอายะห์นึงว่าวะอียายะฟัรฮะบุนดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงมีความกลัวต่อฉันพี่น้องทั้งหลายแสดงว่าการอิบาดะห์ที่เราจะมีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องยืนอยู่บนความกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์ทรงบอกว่าอีกว่าวะอัมมามันคอฟะมะกอมะร็อบบิฮิวะนะฮันนัฟซะอานิลฮาวาและส่วนผู้ที่มีความกลัวกลัวในตำแหน่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะนะฮันนัฟซะอานิลฮาวาและเขาก็ยับยั้งตัวเองห้ามตัวเองให้ออกห่างจากอารมณ์ไฟต่ำฟะอินนัลญันนะตะฮิยัลมะวาแท้จริงสวรรค์นั้นเป็นบ้านปลายที่พำนักของพวกเขาพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าวะอัมมามันคอฟะมะกอมะร็อบบิฮิวะนะฮันนัฟซะอานิลฮาวาฟะอินนัลญันนะตะฮิยัลมะวากำลังจะบอกเราว่าเวลาที่เราอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เราต้องนึกถึงความกลัวต่อพระองค์อยู่เสมอและพระองค์ทรงได้บอกว่าความกลัวนั้นพี่น้องทั้งหลายความกลัวมันคืออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรเราถึงบอกความกลัวคืออิบาดะห์ความกลัวคืออิบาดะห์เพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งให้พวกเรากลัวพระองค์ทรงบอกว่าวะคอฟูนี่พวกเจ้าทั้งหลายจงกลัวต่อฉันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องอิบาดะห์บนความกลัวนรกเดี๋ยวเราจะมาพูดต่อไปถึงหลักฐานในการมีความหวังในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมไว้ให้กับเราอีกอายะห์นึงอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอีกอายะห์นึงที่จะเป็นหลักฐานคืออายะห์ที่กำลังจะบอกว่าความกลัวนั้นคือเงื่อนไขของการมีอีหม่านอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะคอฟูนีอิงกุนตุมมุมินีนและพวกเจ้าทั้งหลายจงเกรงกลัวต่อฉันถ้าหากว่าพวกเจ้าเป็นมุมินพี่น้องทั้งหลายตัวนี้คือการตั้งเงื่อนไขของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งเงื่อนไขการเป็นมุมินบนความกลัวเพราะฉะนั้นอายะห์นี้ในความหมายตรงกันข้ามก็คือถ้าใครที่ไม่มีความกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าคนคนนั้นไม่ใช่มุมินถ้าคุณเป็นมุมินวะคอฟูนีพวกเจ้าทั้งหลายจงเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ถ้าหากพวกเจ้าเป็นมุมิน และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ความกลัวนั้นเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการที่ทำให้อีหม่านของเรานั้นสมบูรณ์พระองค์ทรงบอกว่าอินนามัลมุมินูนัลละดีนะอิซาซุกิรัลลอฮุวะจิลัตกุลูบุฮุมแท้จริงมุมินที่แท้จริงผู้ศรัทธาที่แท้จริงนั้นคือผู้ที่เวลาที่อัลลอฮ์ตะอาลาถูกรำลึกเวลาที่มีการกล่าวถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะจิลัตกุลูบุฮุมหัวใจของเขาจะสั่นคลอนหัวใจของเขาจะสั่นสะเทือนด้วยกับความกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอีดาตุลิยัตอะลัยฮิมอายาตุฮูซาดัตฮุมอีมานาและเวลาที่อายะห์หลักฐานต่างๆของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกอ่านให้กับพวกเขาอีมานของเขาก็จะเพิ่มพูนพี่น้องทั้งหลายอายะห์นี้เป็นหลักฐานให้เราบอกให้เรารู้ว่าการที่เราจะมีอีมานที่สมบูรณ์ได้มันต้องยืนอยู่บนความกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเวลาที่มีการอ่านอายะห์กุรอานให้เราฟังเราต้องมีอีหม่านเพิ่มพูนขึ้นมาและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการชมเชยคนที่บริจาคและมีความกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ได้บอกว่าวัลละดีนยุตูนมาอาตาวะกุลูบุฮุมวะจิละห์อันนะฮุมอิลารบบิฮิมรอญิอูนและบรรดาผู้ซึ่งที่ได้บริจาคสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้กับพวกเขาวะกุลูบุฮุมวะจิละห์บริจาคโดยที่หัวใจของพวกเขาเนี่ยมีความเกรงกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจของเขามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอันนะฮุมอิลารบบิฮิมรอญิอูนว่าแท้จริงพวกเขาจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายและอัลลอฮ์ตะอาลายังชมเชยอะห์ลุลกุรอานยังชมเชยคนที่เป็นคนที่เอาใจใส่กับกุรอานและมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสไว้ว่าอัลลอฮุนัซซะละอะห์ซะนัลฮะดีษกิตาบัมมุตะชาบิฮาอัลลอฮ์ผู้ทรงประทานอะห์ซะนัลฮะดีษประทานกุรอานคำพูดที่ดีสุดลงมาอัลลอฮุนัซซะละอัลลอฮุนัซซะละอะห์ซะนัลฮะดีษกิตาบัมมุตะชาบิฮามะซานิยะตักชะอรุมินฮุจูลูดุลละดีนยักชะอูนร็อบบะฮุมเป็นอายะห์กุรอานที่ทำให้หัวใจหรือว่าผิวหนังของคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเกิดความสั่นสะเทือนขึ้นมาเกิดความเกรงกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายผู้ที่มีกุรอานอยู่ในใจจะอ่านกุรอานบนความยำเกรงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนความเกรงกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้ความกลัวนั้นเป็นหนึ่งในเงื่อนไขหรือให้ความเกรงกลัวนั้นมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรฮะเกณฑ์ของการที่เราจะเป็นคนที่มีความยำเกรงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรฮะคือการที่เราเอามาจากอัลลอฮ์ตะอาลาพี่น้องทั้งหลายมีอยู่ครั้งหนึ่งบรรดาซอฮาบะห์อย่างมากมายได้มาหาภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมาถามบรรดาภรรยาท่านนบีถึงการปฏิบัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีเนี่ยปฏิบัติกันแบบไหนบ้างท่านนบีเนี่ยปฏิบัติอะไรบ้างและพอเวลาที่เขาได้ยินภรรยาท่านนบีบอกว่าท่านนบีทำแบบนั้นแบบนี้ในกลางวันในกลางคืนเขาได้มีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยปฏิบัติอามันน้อยเหลือเกินคนหนึ่งจึงได้บอกขึ้นมาว่าถ้าเช่นนั้นถ้าท่านนบีทำแบบนี้ฉันจะละหมาดทั้งคืนจะไม่นอนอีกคนหนึ่งจะบอกอีกคนหนึ่งบอกว่าฉันจะถือศีลอดในตอนกลางวันทุกวันจะไม่แก้บวช อีกคนหนึ่งบอกว่าฉันจะไม่แต่งงานกับผู้หญิงพอเวลาข่าวนี้ไปถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีจึงบอกว่าคนสามคนนั้นไปอยู่ไหนแล้วข่าวนี้มันมาถึงฉันได้ยังไงและการปฏิบัติแบบนี้ใครเป็นคนสอนพวกเขาท่านนบีจึงบอกว่าอามาวัลลอฮิอินนีลัตกอกุมลิลลาขอสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์มีความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดวะอัคชากุมบิฮิและมีความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าพวกเจ้านักแต่ท่านนบีได้บอกว่าแต่ว่าฉันเนี่ยจะถือศีลอดแล้วก็จะแก้บวช ด้วยแล้วฉันเนี่ยจะแต่งงานกับผู้หญิงแล้วฉันเนี่ยจะละหมาดในยามค่ำคืนแล้วก็นอนในยามค่ำคืนด้วยแล้วท่านนบีได้บอกว่าฟามันรอกิบะอันซุนนะตีฟะไลซะมินนีและใครที่เดินออกห่างจากแนวทางของฉันแสดงว่าเขาคนนั้นไม่ใช่พวกของฉันและใครที่เดินออกห่างจากซุนนะของฉันคนคนนั้นไม่ใช่พวกของฉันพี่น้องทั้งหลายท่านนบีได้วางกฎเกณฑ์ให้กับเราว่าการที่เราจะยำเกรงอัลลอฮ์การที่เราจะเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือการที่เราเอาแบบอย่างมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่การที่เราคิดขึ้นมาเองว่าจะทำอิบาดะห์เพิ่มขึ้นมาเราคิดขึ้นมาเองว่าในเมื่อท่านนบีทำเช่นนี้เราต้องทำมากกว่าท่านนบีเมื่อท่านนบีวางรูปแบบตรงนี้มา เราจะทำให้มันมากขึ้นไปอีกตรงนี้คือแบบอย่างที่นอกเหนือจากแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องทั้งหลายบรรดาซอฮาบะห์ทั้ง3คนได้บอกว่าฉันจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มากกว่าท่านนบีแล้วท่านนบีก็ตำหนิและบอกว่าความยำเกรงนั้นเนี่ยฉันยำเกรงมากที่สุดหมายความว่าเกณฑ์ที่จะบอกว่าใครมีความยำเกรงมากที่สุดคือฉันเป็นตัววัดต้องเอาแบบอย่างมาจากฉันไม่ได้เอาแบบอย่างมาจากคนอื่นหรือไม่ใช่คิดขึ้นมาเองในเรื่องของศาสนาพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นการที่เราอยากจะรู้ว่าใครมีความยำเกรงอัลลอฮ์ตะอาลามากที่สุดไม่ใช่การที่จะบอกว่าคนคนนั้นปฏิบัติมากที่สุดแล้วจะเป็นคนที่มีความยำเกรงมากที่สุดอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าตะบารอกัลลซีบิยะดิฮิลมุลกวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรอัลลซีคอละกัลเมาตะวัลฮะยาลิยับลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซะนุอะมะลาอัลลอฮ์ตะอาลาทรงเป็นผู้สร้างความตายและสร้างความเป็นขึ้นมาเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะมาทดสอบพวกเจ้าว่าใครจะเป็นผู้ที่มีการปฏิบัติอามันที่ดีที่สุดอามันที่ดีที่สุดท่านฟุเดนเบนอัยยาดได้บอกว่าอามันที่ดีที่สุดคืออัคลาสูฮูวัสวาบะคืออามันที่มีความอิคลาสต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอามันที่ตรงตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้บอกว่าอัยยุกุมอักษะรุอะมะลาไม่ได้บอกว่าใครจะมีการปฏิบัติที่มากที่สุดแต่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าใครที่มีการปฏิบัติที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเกณฑ์ของการที่จะเป็นคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์คือการที่เรามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้ถือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติได้อย่างดีที่สุดพี่น้องทั้งหลายความกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีอยู่หลายชนิดด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือการกลัวจากความโกรธกิ้วของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีเกียรติอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าได้บอกให้เราขอดุอาทุกวันในซูเราะห์ฟาติฮะว่าอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลละดีนอันอัมตะอะลัยฮิมกอยรุลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนอามีนอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าไม่ใช่แนวทางของพวกที่ถูกกิ้วเพราะฉะนั้นความเกรงกลัวเราต้องกลัวจากให้ออกห่างจากแนวทางพวกที่ถูกกิ้วและแนวทางพวกที่หลงผิดคือแนวทางของพวกยิวและพวกคริสเตียนอุลามะได้บอกว่าแนวทางของพวกยิวคือพวกที่ถูกกิ้วคืออะไรฮะคือพวกที่ปฏิบัติคือพวกที่รู้แล้วไม่ปฏิบัติและแนวทางพวกที่หลงผิดคือพวกนาซอรอคือพวกที่ปฏิบัติโดยที่ไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเป็นคนที่ปฏิบัติอยู่บนความรู้บนความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติมุสลิมจึงต้องปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่เรียนรู้วิธีการจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกหนึ่งความกลัวก็คืออะไรครับพี่น้องคือการกลัวจากการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นการลงโทษทั้งในโลกดุนยาและในโลกอาคิเราะห์อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าวัลลดีนะฮุมมินอาซาบิร็อบบิฮิมมุชฟิกูนและบรรดาผู้ซึ่งที่มีความเกรงกลัวมีความหวาดกลัวจากการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีทั้งการลงโทษบนโลกดุนยาซึ่งที่อัลลอฮ์ได้วางกฎเกณฑ์มาถึงการลงโทษในโลกดุนยาว่าใครทำผิดเช่นนั้นจะโดนแบบนี้ใครทำผิดแบบนี้จะโดนแบบนั้นและการลงโทษในโลกอาคิเราะห์พี่น้องผู้มีเกียรติเวลาที่เราพูดถึงการลงโทษในโลกอาคิเราะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานึกถึงหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้บอกว่าการโดนลงโทษที่เบาที่สุด ที่ท่านนบีได้ขอชะฟาอะห์ขอให้การช่วยเหลือกับคนคนหนึ่งซึ่งคนคนนั้นคือลุงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่คอยช่วยเหลือท่านนบีมาตลอดชีวิตจนท่านได้เสียชีวิตไปแล้วท่านนบีได้พยายามจะให้เขาได้กล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์แต่ลุงได้ตายไปโดยที่บอกว่าอานาอัลามิลละติอับดุลมุตอเลบฉันอยู่บนศาสนาของอับดุลมุตอเลบที่เป็นพ่อของฉันท่านนบีจึงได้ขอการชะฟาอะห์ต่ออัลเลาะห์ขอการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีได้ช่วยเหลือลุงของท่านอัลเลาะห์จึงให้อบูตอเลบเป็นคนที่โดนลงโทษในนรกที่เบาที่สุดคืออะไรฮะท่านนบีได้บอกว่าอบูตอเลบจะได้ใส่รองเท้าที่มาจากนรกแล้วรองเท้านั้นเนี่ยเป็นรองเท้าที่มาจากไฟนรกแล้วก็มีไฟเผาตีนของอบูตอเลบแต่สมองเดือดพี่น้องทั้งหลายแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่านี่คือการลงโทษที่เบาที่สุดพี่น้องดูการลงโทษที่เบาที่สุดไฟเผาตีนแล้วสมองเดือดแล้วถามว่าการลงโทษที่มันหนักไปกว่านั้นมันจะมีอะไรให้เราที่เราไม่กลัวอีกเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราจึงต้องนึกถึงการลงโทษของอัลลอฮ์และนึกถึงความเกรงกลัวต่อการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมอ อีกหนึ่งความเกรงกลัวก็คืออะไรพี่น้องคือการที่เราจะต้องกลัวว่าอามันของเราเนี่ยว่าผลบุญของเรามันจะหายไปอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าละอินอัชรอกตะละยะห์บะตันนะอามะลุกและถ้าหากว่าพวกเจ้าได้ทำชิริกตั้งภาคีกันตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากันละยะห์บะตันนะอามะลุกอัลลอฮฺตาลาจะให้การปฏิบัติของเขาเนี่ยมันไม่มีคุณค่าอะไรเลยมันเสียหายไปหมดเลยไม่มีค่าอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายสิ่งที่เราจะต้องกลัวคือกลัวว่าผลบุญของเรามันจะหายไปมันจะหายแบบไหนพี่น้องผลบุญที่ท่านนบีพยายามที่มาด่าว่าพวกมุชริกีนด่าว่าชาวกุเรชตลอด10ปีคือให้พวกเขาออกห่างจากการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะกอดิมนาอิลามาอามิลูมินอามัลฟะจัลนาฮูฮาบามันซูรอและเราได้รับการที่เขาได้นำมาจากการปฏิบัติต่างๆแต่เราได้ทำให้มันเป็นอามัลที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยเพราะอะไรพี่น้องเพราะอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าละอินอัชรอกตะละยะห์บะตันนะอามะลุกถ้าพวกเจ้าทั้งหลายตั้งภาคีอามัลของพวกเจ้าทั้งหลายจะพินาศไปทั้งหมดการตั้งภาคีคือการเอาสิ่งอื่นมามีส่วนร่วมกับการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถ้าเราขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและยังขอต่อกุโบอยู่ถ้าเราขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและยังขอต่อโต๊ะตะเกียอยู่แสดงว่าอามันของเรามันก็จะเสียหายไปกับการที่เราไปขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีเกียรติมุชริกีนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าใจเป้าหมายการดะวะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพวกเขาไม่กล่าวคำว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่ปฏิญาณตนเพราะอะไรพี่น้องเพราะเขาเข้าใจว่าถ้ากล่าวความหมายนี้แล้วถ้ากล่าวคำคำนี้แล้วเขาจะต้องออกห่างจากการขอต่อกุโบและถ้าคนที่ขอต่อกุโบท่านนบีจะไม่เรียกเขาว่ามุสลิมแต่ในวันนี้คนที่ขอต่อกุโบยังได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมถามว่าพี่น้องทั้งหลายในสมัยท่านนบีเนี่ยคนที่ขอต่อกุโบท่านนบีไม่เรียกว่ามุสลิมและบั้นปลายพวกเขาคือนรกแต่ในสมัยนี้การปฏิบัติเหมือนกันแต่การเรียกชื่อไม่เหมือนกันอุลามะได้บอกว่าตักกีรุนมุซัมมาลายุกายุนฮะกออิกการเปลี่ยนชื่อไม่ได้เปลี่ยนความเป็นจริงไปได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติคนในสมัยนี้ที่ยังขอต่อโต๊ะตะเกียขอต่อคนตายไปแล้วเหมือนกับการปฏิบัติของพวกมุชริกีนและพวกมุชริกีนมันไม่ได้ชื่อว่ามุสลิมคนสมัยนี้ที่ได้ชื่อว่ามุสลิมแต่ยังขอต่อคนตายอยู่บั้นปลายของสองทั้งสองกลุ่มนี้ไม่ได้ต่างกันเลยถึงแม้ว่าชื่อจะต่างกันก็เหมือนก็ตามเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีความกลัวว่าอามัลของเราเนี่ยมันจะเสียไปกับการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายการกลัวการที่เราจะมีความกลัวมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นั้นมีหลายสาเหตุด้วยกันหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เราเกิดความกลัวต่ออัลเลาะห์ตะอาลาคืออะไรครับพี่น้องคือการที่เรามีความรู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนามายักษ์ชัลลอฮ์มินอิบาดิฮิลอุลามะบ่าวของอัลลอฮ์ที่จะมีความเกรงกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือบ่าวของอัลลอฮ์ที่มีความรู้เท่านั้นแสดงว่าเกณฑ์ของการที่จะมีความกลัวคือความรู้อิบนุอับบาสหรืออิบนุมัสอูดได้บอกว่าไลซัลอิลมุกัสรอตุรริวายะความรู้เนี่ยไม่ใช่การที่เราท่องจำสายรายงานท่องจำสิ่งนู้นสิ่งนี้มากมายแต่นุมัสอูดหรืออับดุลลาห์บินอับบาสได้บอกว่าอินนามัลอิลอัลคอชยะแต่ความรู้นั้นคือความยำเกรงคือการเกรงกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถ้าความรู้ทำให้เราเกิดความเกรงกลัวอัลลอฮ์ทำให้เรามีความยำเกรงอัลลอฮ์ตะอาลาเพิ่มขึ้นแสดงว่าความรู้นั้นคือความรู้ที่มีประโยชน์แต่ถ้าความรู้ไม่ได้ทำให้เราเกิดความกลัวอัลลอฮ์เลยแสดงว่าความรู้นั้นมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราเลยพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นการรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการมีความรู้เพิ่มขึ้นการรู้จักในเรื่องของอัสมาวัสซิฟาตการรู้จักในเรื่องของนามชื่อของอัลลอฮ์และการรู้จักคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันทำให้เราเกิดความกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขึ้นพี่น้องทั้งหลายถ้าเรารู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชะดีดุลอิกอบพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีการลงโทษอย่างเจ็บปวดถามว่าเราจะกล้าฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมถ้าเรารู้ว่าหนึ่งในลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสอดส่องดูแลบ่าวของพระองค์อินนัลลอฮะกานะอะลัยกุมรอกีบา แท้จริงอัลลอฮ์จะทรงเป็นผู้ที่รอกีบเป็นผู้ที่ทรงสอดส่องดูแลพวกเจ้าถ้าเรารู้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮุวัสซะมีอุลบะซีรเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นเราจะกล้าปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงได้ยินอัลลอฮ์ตะอาลาทรงเห็นเรามั้ยพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นเกณฑ์ของการยำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่ทำให้เราเกิดความกลัวอัลลอฮ์คือการที่เราทำความรู้จักกับนามชื่อของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลามะได้บอกว่ามันกานะบิลลาฮิอะอรอฟใครที่รู้จักอัลลอฮ์ตะอาลามากที่สุดกานะบิลลาฮิอะกานะมินฮุอัควฟเขาจะมีความกลัวอัลลอฮ์ตะอาลามากขึ้นถ้าเรารู้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเป็นผู้ทรงเมตตาปานีอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่านับบิอิบาดีอันนีอานัลกอฟูรุรรอฮีมจงบอกบ่าวของฉันไปว่าแท้จริงฉันเนี่ยเป็นผู้ทรงอภัยและผู้ทรงเมตตาและอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกต่อไปว่าวะอันนาอาซาบีฮุวัลอาซาบุลอะลีมแท้จริงการลงโทษของฉันมันคือการลงโทษที่แสนเจ็บปวดพี่น้องผู้มีเกียรติถ้าเรารู้ถึงลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์จะทรงลงโทษอย่างแสนเจ็บปวดพระองค์จะลงโทษเราถ้าหากว่าเราฝ่าฝืนทำให้เราเกิดอะไรพี่น้องเกิดความกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เรามีความกลัวแล้วเนี่ยจะทำให้เราเพิ่มพูนการทำอิบาดะห์และจะทำให้เราออกห่างจากสิ่งที่ไม่ดีพี่น้องทั้งหลายและอีกหนึ่งในสาเหตุของการยำเกรงการเกรงกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการที่เรากลัวว่าวันหนึ่งเราจะต้องไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าวะอัมมามันคอฟะมะกอมะร็อบบิฮิวะนะฮันนัฟซะอานิลฮาวาฟะอินนัลญันนะตะฮิยัลมะวาและสำหรับผู้ที่ได้มีความเกรงกลัวเกรงกลัวว่าเขาจะต้องไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและยับยั้งตัวเองให้ออกห่างจากอารมณ์ไฟต่ำฟะอินนัลญันนะตะฮิยัลมะวาแท้จริงสวงสวรรค์นั้นจะเป็นของพวกเขาและหนึ่งในความยำการที่ทำให้เราเกิดความกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออะไรฮะคือการที่เรารู้จักการอ่านอายะอัลกุรอานที่พูดถึงการลงโทษ พูดถึงการลงโทษพูดถึงนรกพูดถึงอาซาบกุบอร์อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าฟะซักกิรบิลกุรอานมัยยะคอฟุวะอีดดังนั้นเจ้าจงเตือนกันด้วยกับกุรอานจงยำเกรงกันด้วยกับกุรอานสำหรับบุคคลที่มีความกลัวการลงโทษพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าคนที่กลัวการลงโทษนั้นต้องเตือนกันด้วยกุรอานเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเอาใจใส่กับการเตือนในอัลกุรอานที่เตือนถึงนรกเตือนถึงอาซาบกุบอร์เตือนถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะลงโทษเราในวันกิยามะห์พี่น้องทั้งหลายในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ตะอาลาได้พูดตั้งแต่การลงโทษในหลุมฝังศพเวลาที่เราลงหลุมฝังศพท่านนบีได้บอกว่ามันจะเป็นสวนหนึ่งจากสวนสวรรค์หรือไม่ก็ขุมหนึ่งจากขุมนรกพอเวลาที่เราถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นไปในวันกิยามะห์เราถูกฟื้นคืนชีพไปรวมกันแล้วก็ให้เกิดความกลัวในวันนั้นจนกระทั่งว่าเหงื่อของเราเนี่ยมันแตกออกมาและในวันนั้นมีทั้งการสอบสวนความดีความชั่วมีทั้งการชั่งตาชั่งมีทั้งการให้เราไปรับบัญชีด้วยมือขวาและก็มือซ้ายใครที่เป็นคนที่มีความดีมากจะรับบัญชีด้วยมือขวาใครที่มีความชั่วเยอะรับบัญชีด้วยมือซ้ายด้วยความเหยียดยามให้ไปรับจากทางด้านหลังพี่น้องผู้มีเกียรตินี่คือความกลัวที่เราต้องเกิดความกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการอิบาดะห์และอีกหนึ่งในประเด็นของเราที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือการมีความหวังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายอัลเลาะห์ตะอาลาได้พูดถึงการยำเกรงอัลเลาะห์พูดถึงความกลัวต่อพระองค์และพระองค์ก็ได้พูดถึงความหวังอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าวะดะอูฮูคอฟาวะตอมาดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่มีความกลัวและมีความหวังอย่างมากมายคำว่าตอมาคือหวังอย่างมากมายมีความหวังอย่างโลภในการหวังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าตะตะจาฟาจุนูบุฮุมอะลัลมะฎอญิอ์ยะดออูนร็อบบะฮุมสีข้างของพวกเขาคือพวกบรรดามุมินเนี่ยสีข้างของพวกเขาเนี่ยได้ผินห่างออกจากอะลัลมะฎอญิอ์ออกจากที่นอนของพวกเขา
1: ยะดะอูนร็อบบะฮุมโดยที่ขอดูอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเฝ้าวะตอมาอาโดยที่มีความกลัวต่ออัลเลาะห์และมีความหวังในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับเขาพี่น้องผู้มีเกียรติอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกให้เรามีความหวังและพระองค์ก็พูดถึงสิ่งที่เรามีความต้องการในสวงสวรรค์อัลเลาะห์ตะอาลาได้พูดถึงสิ่งที่พระองค์จะตอบแทนเราถึงบ้านในสวงสวรรค์พระองค์ได้บอกว่าใครที่ทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้จะได้บ้านหนึ่งหลังในสวรรค์ใครที่ละหมาดซุนนะห์รอวาติบวันหนึ่งครบ12รอกอะฮ์อัลเลาะห์ตะอาลาจะสร้างบ้านให้เขาในสวรรค์ภรรยาของฟิรอูนที่ได้รับอิสลามนางได้ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาร็อบบิบนิลีอินดะกะบัยตันฟิลญันนะห์ขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงสร้างบ้านณที่พระองค์เป็นบ้านหนึ่งหลังให้กับฉันเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์รู้ว่ามนุษย์เนี่ยรักความสบายด้วยกับการมีบ้านอยู่อย่างสบายพระองค์จึงได้เตรียมบ้านให้กับเราในสวรรค์อัลเลาะห์ทรงรู้ว่าบรรดาผู้ชายเนี่ยมีความรักในผู้หญิงพระองค์จึงเตรียมนางสาวสวรรค์ไว้ให้กับเราในสวงสวรรค์และพระองค์ได้บอกถึงคุณลักษณะของสาวสวรรค์เอาไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วนว่ามีลักษณะความสวยงามยังไงแบบไหนเพื่ออะไรพี่น้องเพราะอัลเลาะห์ตะอาลารู้ว่าเรามีความอยากในผู้หญิงและผู้หญิงบนโลกดุนยาเนี่ยเราไม่มีความพอเพียงในการที่จะได้ผู้หญิงบนโลกดุนยาเพราะฉะนั้นเราถูกสร้างมาเพื่อสวงสวรรค์พี่น้องทั้งหลายเราจึงต้องหวังในสวรรค์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้กับเราเราจึงต้องหวังในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้กับเราในสวรรค์พี่น้องทั้งหลายอัลเลาะห์ตะอาลารู้ว่ามนุษย์เนี่ยมีความอยากในการกินอัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกว่าในสวงสวรรค์เนี่ยกูตูฟูฮาดานียะผลไม้ที่เขาจะได้เด็ดมันมากินเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆเขา หมายความเวลาที่เราอยากจะกินอะไรผลไม้มันจะมาใกล้เราและเราจะได้เด็ดผลไม้นั้นมากินเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติในการอิบาดะห์ที่เราจะมีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจึงต้องยืนอยู่บนความกลัว กลัวการลงโทษอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้มันความกลัวนั้นมันผลักดันเราขึ้นมาทำอิบาดะห์และหวังในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้กับเราในสวงสวรรค์มันทำให้เราอยากที่อยากจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายในอายะห์หนึ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะฟากีฮะติมมิมมายตะคอยยรุนบอกถึงหลักฐานที่บ่งบอกถึงสิ่งที่ชาวสวรรค์จะได้รับเขาจะได้รับวะฟากีฮะติมมิมมายตะคอยยรุนจะได้รับผลไม้ตามสิ่งที่พวกเขาต้องการเลือกอยากจะได้ผลไม้อะไรวะละห์มิตอยริมมิมมายัชตะฮูนและจะได้กินเนื้อของนกตามที่เขาอยากจะกินอยากกินอะไรก็ได้กินวะฮูรุนอีนและจะได้นางสาวสวรรค์พี่น้องทั้งหลายอุลามะจึงเอาหลักฐานจากอายะห์นี้บอกให้เรารู้ว่าเพราะฉะนั้นในเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาบอกอาหารของชาวสวรรค์ที่มันเป็นเรียงลำดับจากการกินผลไม้ตามที่เราต้องการและกินเนื้อเป็นอาหารตามที่เราต้องการและพูดถึงนางสาวสวรรค์แสดงว่าการกินอาหารที่ถูกหลักถูกวิธีอิบนุกอยยิมที่อยู่ในปีฮิจรัตศักราชที่800กว่าๆท่านได้บอกว่าเพราะฉะนั้นการกินที่ถูกหลักอนามัยที่สุดคือการกินอะไรฮะการกินผลไม้ก่อนกินข้าวกินผลไม้ก่อนกินเนื้อกินผลไม้ไปก่อนแล้วค่อยกินอาหารกินเนื้อเข้าไปแล้วพอเวลากินเสร็จมนุษย์จะมีความอยากความอยากในอะไรฮะความอยากในฮูรุนอีนคือนางสาวสวรรค์เพราะฉะนั้นหลักการแพทย์เพิ่งจะมาค้นพบในเวลาไม่นานว่าการกินที่ถูกวิธีคือการกินตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าเป็นอาหารของชาวสวรรค์คือกินผลไม้ก่อนแล้วค่อยกินอาหารพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับเราในสิ่งที่เรามีความอยากสิ่งที่เรามีความต้องการอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างเรามาเพื่อสวรรค์เพราะอะไรครับพี่น้องเพราะเราอยู่บนโลกดุนยาลองเอาเกณฑ์ของเราวัดดูว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมไว้ให้กับเราท่านนบีได้บอกว่าถ้าหากว่ามนุษย์ได้รับภูเขาทองคำลูกหนึ่งเขาก็จะอยากได้อีกลูกหนึ่งมาถ้าได้ภูเขามาแล้วลูกหนึ่งเนี่ยเขาก็จะขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้อัลเลาะห์ให้เขาได้รับภูเขาทองคำมาอีกลูกหนึ่งเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายบนโลกดุนยาเราไม่มีความพอเพียงในการอยากได้เพราะอะไรฮะเพราะเราถูกสร้างมาเพื่ออยู่ในสวรรค์อัลเลาะห์สร้างอาดัมมาให้อยู่บนสวรรค์แต่ด้วยการทดสอบที่อัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบนบีอาดัมจึงได้ถูกส่งมาให้อยู่บนโลกมนุษย์และมีญิบรีลมาเป็นศัตรูกับพวกเรา และญิบรีลมันได้สาบานต่ออัลเลาะห์ไว้ว่าฟะบิอิซซะติกาลอุกวียันนะฮุมอัจมาอีนขอสาบานด้วยความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ฉันจะให้มนุษย์มันหลงทางกันให้หมดเลยพี่น้องทั้งหลายอิบลีสมันรู้จักว่าอัลเลาะห์ตาลายิ่งใหญ่มันสาบานด้วยความยิ่งใหญ่ต่ออัลเลาะห์แต่ด้วยการที่มันรู้ว่ามันจะต้องอยู่นรกมันขอแค่อัลเลาะห์ตาลาประวิงเวลาให้กับมันเพียงระยะหนึ่งมันบอกว่ากอลาร็อบบิฟาอันซิรนีอิลายอมยุบอาซูนพออัลเลาะห์ตาลาจะไล่มันลงนรกมันขอให้อัลเลาะห์ตาลาให้ประวิงเวลากับมันหน่อยไปถึงเวลาที่วันกิยามะห์จะมาถึงเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายอัลเลาะห์ตาลาจึงตอบรับการขอของอิบลิสบอกว่ากอลาฟะอินนะกะมินัลมุนซอรีนอิลายอมิลวะกติลมะลูมอัลเลาะห์ตาลาจะบอกว่าเจ้าจะเป็นคนที่รอคอยจนถึงวันนั้นจะมาถึงวันแห่งการที่เป็นวันที่รู้กันคือวันกิยามะห์พี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจึงต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อยู่บนความกลัวและมีความหวังในการในสิ่งที่อัลเลาะห์ตาลาได้เตรียมไว้ให้กับเรากลัวการลงโทษที่อัลเลาะห์ตาลาได้บอกว่าจะลงโทษเราถ้าหากว่าเราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้และพร้อมกับมีความรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ออกห่างจากแนวทางของซูฟีที่บอกว่าเราต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ด้วยการมีความรักเพียงอย่างเดียวการบอกว่ามีความรักต่ออัลเลาะห์ตาลาเพียงอย่างเดียวไม่พอในการอิบาดะห์เพราะหลักฐานที่เราได้พูดคุยกันไปว่าเราต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ด้วยการมีความหวังและมีความกลัวและนี่คือลักษณะของมุมินพี่น้องทั้งหลายท่านมักฮูลหนึ่งในอุลามะห์ซะลัฟได้บอกไว้ว่ามันอาบาดัลลอฮ์บิลฮุบบิวะห์ดะห์ฟะฮุวะซินดิกใครที่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความรักแต่เพียงอย่างเดียวเขาคือคนที่เป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกคนมุนาฟิกคนไม่มีศาสนาวะมันอะบะดัลลอฮ์บิลคอฟิวะห์ดะห์ฟะฮุวะฮารูรีใครที่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการมีความกลัวอย่างเดียวแสดงว่าเขาเป็นพวกคอวาริจคนที่เอาหลักฐานจากความกลัวและบอกว่าใครที่ทำบาปใหญ่เป็นกาเฟรและใครที่ว่ามันอับดัลลอฮ์บิรรอญาอิวะห์ดะใครที่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการมีความหวังแต่เพียงอย่างเดียวฟะฮุวะมุรจิเขาคือมุรจิอะห์ใครที่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแค่มีความหวังเพียงอย่างเดียวคือมุรจิอะห์มุรจิอะห์คือพวกที่บอกว่าเราทําแค่กล่าวคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราจะได้เข้าสวรรค์เพราะอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ทรงเมตตาเอาหลักฐานจากความเมตตาเพียงด้านเดียวความหวังว่าจะได้สวรรค์แต่เพียงด้านเดียวไม่นึกถึงความกลัวเขาจึงไม่ทำอิบาดะห์แต่มีแต่ความหวังลมๆแรงๆเพราะฉะนั้นท่านมักฮูลได้บอกว่าวะมันอะบาดัลลอฮ์บิลฮุบวัลคอฟวัรรอญาใครที่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการมีความรักและมีความหวังในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมไว้ให้และมีความกลัวการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะฮุวะมุมินบิลลาห์แสดงว่าเขาคือมุมินมีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ให้มีทั้งความหวังและความกลัวอย่าให้ความหวังมันนำหน้าเราจนกระทั่งว่าเราทิ้งอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อย่าให้ความกลัวมันนำหน้าเราจนกระทั่งว่าเราเนี่ยบอกว่าคนที่ทำบาปใหญ่เป็นกาเฟรไปหมดแต่ให้เราอิบาดะห์ด้วยทั้งความหวังและความกลัวและไปพบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่มั่นใจว่าอิบาดะห์ของเรานั้นจะยืนอยู่บนการมีความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์และหวังในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมให้กับเราสุดท้ายหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกกับพวกเราไว้ว่ากุลลุอุมมะตียะดุคูลูนัลญันนะห์ประชาชาติของฉันทุกคนจะได้เข้าสวรรค์ท่านนบีได้บอกว่าอิลลามันอาบายกเว้นคนที่ไม่อยากเข้าบรรดาซอฮาบะห์จึงถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าวะมัยยะบายารอซูลุลลอฮ์แล้วใครล่ะจะไม่อยากเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีจึงบอกไว้ว่ามันอะตออานีดะคอลันญันนะห์ใครที่เชื่อฟังฉันปฏิบัติตามแนวทางของฉัน

0: เขาเป็นคนที่ไม่อยากเข้าสวรรค์หวังว่าพี่น้องทั้งหลายจะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีความหวังในการได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการปฏิบัติตามซุนนะห์ตามแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย

0: يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم وإدبار النجوم
1: ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศัสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกาณโรงเรียนศัสนูปฐมคลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง13นาฬิกาณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในงานมิงตังสัมพันธ์ครั้งที่1ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา11นาฬิกาพบกับบรรยายศาสนธรรมเรื่องล้อมรั้วครอบครัวด้วยอิสลามโดยอาจารย์สมิธมาดาริสเวลา13นาฬิกาพบกับหัวข้อเด็กรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่รุ่นเก่าอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายณอาคารมิงตังมูลนิธิซอยอนุท66แยก1ขีด2ขีด2ติดต่อได้ที่คุณอับดุลมานาฟสาลีโทร0908853100 0908853100มีเครื่องดื่มและอาหารบริการฟรีสถาบันนักศึกษาผู้ใหญ่ธรรมอิสลามขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนและสัมมนาวิชาการสำหรับผู้ใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามซอยรามคำแหง2สวนหลวงอาจารย์ชาฟีอีนภากรประธานจัดงานนายวัชรพลโกมลตะเมธีประธานพิธีฮัจยีสมานสุขประเสริฐประธานร้านค้าในงานมีอาหารเครื่องดื่มจำหน่ายเพื่อการกุศลและร่วมฟังการเสวนาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0899299865089-929-9865ฮัจยีฟูอาร์ตอาริยเดช
2: พี่น้องกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

0: حول ولا
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ทรงตรัสไว้ในซูเราะห์อาลอิมรอนเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะต้องเป็นผู้ที่ให้การยำเกรงและตักวาต่ออัลลอฮฺอย่างสุดกำลังความสามารถของเราในอัลกุรอานที่ผมได้กล่าวข้างต้นอยู่ในซูเราะห์อาลอิมรอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามานุตตะกุลลอฮ์ที่บอกว่าโอ้บรรดาผู้มีศรัทธาแล้วทั้งหลายอัลลอฮฺบอกกับคนที่มีศรัทธาบอกว่ายังไงอิตตะกุลลอฮ์สู่เจ้าทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์ฮักกะตุกอติคำว่าฮักกะตุกอติในที่นี้แปลว่าจงยำเกรงอัลลอฮ์อย่างสุดความสามารถบิกอดริมาตัสตะติอูนยำเกรงต่ออัลลอฮ์ให้สุดความสามารถที่เราจะกระทำได้ไม่ได้แปลว่าให้เราทำเท่าที่เราอยากจะทำบิกอดริมาตัสตะติอูนแปลว่าเรามีความสามารถในการที่จะตักวาต่ออัลลอฮ์ได้แค่ไหนทำให้สุดกำลังฟัตตะกุลลอฮ์มัสตะตอตุมเห็นไหมอีกอัลกุรอานหนึ่งมาอธิบายว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์อย่างสุดความสามารถมัสตะตอตุมความหมายเดียวกับบิกัดริมาตัสตะติอูนนั่นแปลว่าฮัตตะตุกาติในเชิงไวยากรณ์เขาเรียกว่ามัฟอูลมุตลักมันบายานลีนออิตตักวะมันเป็นการอธิบายถึงชนิดหรือประเภทของการตักวาว่าอัลลอฮ์กำชับอัลลอฮ์สั่งให้เราทำการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ตักวาต่อพระองค์แบบไหนคำว่าตักวาแปลว่าทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนี่คือสิ่งแรกที่เราได้รับจากอัลกุรอานอายะห์นี้วะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมุสลิมูนบอกในท้ายอายะห์นี้บอกว่าวะลาตะมูตุนนะและสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้ตายเป็นประโยคคำสั่งห้ามลาตัวนี้ลาอันนะนะยุนแปลว่าการห้ามวะลาตะมูตุนนะอิลลา วะอันตุมมุสลิมูนอย่าตายจนกว่าเจ้าจะเป็นมุสลิมอย่างแท้จริงถามว่าในท่อนหลังเนี่ยบอกอะไรกับเราท่อนหลังบอกกับเราให้รู้ว่าการที่เราเป็นมุสลิมอยู่อย่าประวิงเวลาในการที่จะเพิ่มเติมคุณความดีของเราในแง่ของการเป็นมุสลิมที่ดีแล้วค่อยไปรอตอนที่วิญญาณจะออกจากร่างค่อยไปทำตนให้เป็นมุสลิมที่ดีที่ถูกต้องสมบูรณ์สอดคล้องกับหลักการของศาสนาหรือบางคนบอกว่าตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยยังแข็งแรงยังหนุ่มยังแน่นไม่เป็นไรหรอกใช้ชีวิตไปก่อนเดี๋ยวเวลาแก่เวลาอยู่ในภาวะเจ็บป่วยหรือใกล้ตายเนี่ยค่อยสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวแล้วก็ค่อยเป็นมุสลิมเพราะกุรอานบอกเวลาตะมูตุนในอิลลาวะอันตุมุสลิมูนอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมเสียก่อนคำว่ามุสลิมูนในที่นี้อัลอิสลามถ้าอัลลอฮ์พูดถึงคำว่าอิสลามแล้วไม่แยกอีมานออกจากอิสลามนั้นให้เข้าใจว่าความหมายของคำว่าอีมานรวมอยู่ในคำว่าอิสลามด้วยผมถึงแปลว่าจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่ดีที่สมบูรณ์แปลว่าเป็นมุสลิมที่ซอเฮรสิ่งที่ปฏิบัติก็บอกบ่งบอกถึงการเป็นผู้ยอมจำนนจงรักภักดีต่อพระเจ้าบาตินภายในก็มีอีมานมีการยำเกรงมีการศรัทธาที่ถูกต้องนั่นแปลว่าวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุมินเป็นมุสลิมที่แท้จริงนี่คือความหมายและอีกนัยยะหนึ่งบอกกับเราให้รู้ว่าเราจะต้องเตรียมพร้อมในการที่ความตายจะมาประสบกับเราโดยการให้เราเป็นคนที่อีมานและปฏิบัติตามหลักการของอัลลอฮฺตะอาลาตั้งแต่บัดนี้ไม่ต้องรอจนถึงสาเหตุหรือเหตุแห่งความตายมาถึงแล้วค่อยกลับเนื้อกลับตัวแล้วทำคุณงามความดีเพราะเราไม่รู้ว่าความตายจะมาเมื่อไหร่อายัลกำหนดระยะเวลาที่อัลลอฮ์กำหนดให้กับเราว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้สักแค่ไหนอย่างไรเนี่ยไม่มีใครรู้แต่สิ่งที่เรารู้ก็คือเราต้องตายแน่ความตายต้องมาถึงเราแน่เมื่อเป็นเช่นนี้ต้องเตรียมการตั้งแต่บัดนี้ต้องเป็นมุสลิมตั้งแต่เดี๋ยวนี้อย่ารอให้ถึงสิ่งที่มันบ่งชี้ถึงปัจจัยแห่งความตายแล้วค่อยมาสำนึกว่าฉันควรจะเริ่มเป็นมุสลิมได้แล้วเพราะบางทีมันจะสายเกินไปนี่คือท่อนแรกของอายะจบอายะที่บอกยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานุตตะกุลลอฮะฮักกะตุกาติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมุสลิมูนอายะถัดมาบอกวะตัสิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอันวะลาตะฟัรรกูตรงนี้สำคัญเลยฮะนี่คืออีกหนึ่งสาระสำคัญที่อัลกุรอานต้องการจะบอกกับเราหลายคนบอกอายะเนี้ยวะตัสิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอันวะลาตะฟัรรกูแปลว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงยึดในสายเชือกแห่งอัลลอฮ์และอย่าได้แตกแยกกันเอาอายะนี้มาเป็นความหมายเอาอายะนี้มาเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกว่ามุสลิมทุกคนจะต้องพยายามรวมกันให้เป็นหนึ่งโดยไม่สนใจว่าคนที่มารวมนั้น ขาจะมีหลักความเชื่อมีหลักอะกีดะห์มีหลักปฏิบัติอย่างไรโดยเอาอายะห์นี้มาเป็นเมนในการตั้งถูกไหมเราเข้าใจอย่างนี้ได้ไหมสิ่งที่เป็นความหมายของอัลกุรอานอายะห์นี้บอกสิ่งนี้หรือเปล่ามาดูความหมายของอัลกุรอานวะตัซิมูบิฮับลิลลาห์คำว่าอิอ์ติซอมในภาษาอาหรับแปลได้2อย่างตะมัสซะกูยึดอัลอิอ์ติมาดการยึดมั่นการอะไรฮะการยึดถือกับอิอ์ติซอมความหมายคืออิมตินะห์แปลว่าการปกป้องการป้องกันแปลได้สองอย่างวะตัซิมูบิฮับลิลลาห์คำว่าฮับลิลลาห์แปลว่าอะไรสำนวนอาหรับสำนวนกุรอานเป็นลักษณะอิสติอารอเป็นคำพูดเชิงอุปมาอุปไมยเป็นคำพูดเชิงตัมซีลิยะเพื่อเป็นการยกตัวอย่างฮับลุนในภาษาอาหรับศัพท์เดิมแปลว่าเชือกเชือกเป็นสิ่งที่สื่อบอกให้เรารู้ว่าหนึ่งเป็นสิ่งที่สามารถจะผูกให้เกิดความอะไรผูกสิ่งหนึ่งให้มันเหนียวแน่นยึดกับสิ่งหนึ่งไว้ได้ใช้สิ่งที่เป็นอะไรเป็นเครื่องมือคือเชือกเชือกคือสิ่งที่จะผูกสิ่งสองสิ่งให้เข้าให้มันติดยึดให้มันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันใช้คำว่าฮับลุนที่แปลว่าเชือกไปดูในคำอธิบายเชือกในที่นี้บิอัฮดิลลาห์เชือกในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงพันธสัญญาที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์การเชื่อมั่นศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลกุรอานหมายถึงอะไรหมายถึงอัลกุรอานหมายถึงอะไรอีกชะรออัลลอฮ์หมายถึงบทบัญญัติแห่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาลองเอาประโยคนี้มาแปลรวมกันวะตะซิมูบิฮับลิลลาห์สู่เจ้าทั้งหลายจงยึดในอัลกุรอานสู่เจ้าทั้งหลายจงยึดในบทบัญญัติแห่งอัลลอฮ์สู่เจ้าทั้งหลายจงยึดในหลักเอกภาพเตาฮีดและในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความหมายที่แท้จริงวะตะซิมูบิฮับลิลลาห์บิลกุรอานบิอะฮดิลลาห์บิชะรอยแปลว่าอัลลอฮ์ต้องการจะบอกให้ผู้ศรัทธานำตัวเองไปยึดไปเกี่ยวไปอะไรฮะไปอะไรครับไปจับสิ่งที่เป็นสายเชือกแห่งอัลลอฮ์ซึ่งหมายถึงกุรอานหมายถึงเตาฮีดหมายถึงบทบัญญัติแห่งอัลลอฮ์จ้าละทุกคนจะต้องไปจับสิ่งนี้ไปยึดสิ่งนี้เวลาตะฟารุกูอย่าแตกแยกตะฟารุกแปลว่าแตกออกเป็นกลุ่มๆ กลุ่มคณะเวลาเรียกร้องให้มาจับสิ่งเดียวกันแล้วก็บอกว่าอย่าให้มีคนหนึ่งคนใดแตกออกไปจากการยึดนี้นี่คือความหมายเพราะอายะแรกต้นอายะบอกว่าให้มายึดสิ่งเดียวกันนั่นคือกุรอานนั่นคือชะรีอะห์ของอัลลอฮ์นั่นคือเตาฮีดนั่นคืออิสลามเมื่อบอกให้ยึดสิ่งนี้แล้วบอกว่าอย่าแตกออกจากสิ่งนี้นะอย่าแตกออกจากการยึดในอัลกุรอานในบทบัญญัติแห่งอัลลอฮ์ในอะไรครับในสิ่งที่เป็นหลักยึดมั่นของเราหรือแปลในความหมายที่สองที่บอกว่าอิมตินะห์แปลว่าอะไรครับตาลาบุมายะอ์ซิมเพราะว่าอิอ์ติซอมอยู่ในวะซันอิฟติอาลไอ้ตอละบูมายะอ์ซิมแปลว่าหา สิ่งที่จะมาคุ้มครองป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากมินัลอิฟติรอกวัดดะลานวะวุกุอิลอะซาบหาสิ่งที่จะป้องกันตัวเราให้รอดพ้นจากการแตกแยกออกจากผู้ที่ยึดมั่นหาสิ่งที่ปกป้องตัวเราให้ไม่ให้เราต้องแยกออกไปจากอะไรครับไปสู่ความหลงผิดไปสู่การอาซาบของอัลลอฮ์ซึ่งสิ่งนั้นคือกุรอานคือศาสนาคือเตาฮีดของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาฉะนั้นอัลกุรอานอายะห์นี้อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าเราทุกคนต้องรวมกันเสร็จแล้วใครแตกออกไปเนี่ยถือว่าเป็นคนผิดแต่อายะห์นี้ต้องการจะบอกว่าเราจะต้องรวมอยู่บนการยึดในสิ่งที่ถูกต้องคนที่แตกออกจากการยึดในสิ่งที่ถูกต้องนั่นคือคนที่จะพบกับความหายนะเพราะหลักเดิมเรียกร้องไปสู่การยึดยึดในอัลกุรอานยึดในหลักการยึดในเตาฮีดแปลว่าใครก็ตามที่ออกไปจากหลักยึดนี้คนนั้นหายนะนี่คือนัยยะของอัลกุรอานไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องอยู่เป็นหนึ่งเดียวโดยไม่ตรวจสอบว่าไอการเป็นหนึ่งเดียวของเรานี้มันปะปนไปด้วยอะไรปะปนไปด้วยของผิดกับของถูกของฮาลาลกับของฮารอมอะกีดะห์ถูกอะกีดะห์ผิดแล้วก็บอกว่านี่คืออัลกุรอานที่บอกว่าเราต้องสมัครสมานสามัคคีกันเราเข้าใจอัลกุรอานผิดกุรอานอายะห์นี้ไม่ได้ชี้ไปในทางนั้นเพราะอะไรครับเพราะเรียกร้องผู้คนไปสู่การยึดในสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาแล้วที่ห้ามแตกออกคือแตกออกจากการยึดในสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยมันก็ไปสอดคล้องในหะดีษอีกบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ผมบอกกับท่านก่อนนะฮะรอซูลุลลอฮ์บอกไว้ในหะดีษนี้สิ่งนี้ต้องเป็นจริงใครปฏิเสธหะดีษของนบีปฏิเสธนะคนที่ปฏิเสธหะดีษนบีว่าจะไม่เป็นจริงอย่างนี้เนี่ยไปเช็คอะกีดะห์ดูปฏิเสธวะฮีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแปลว่าอะกีดะห์มีปัญหาถ้าจงใจปฏิเสธหะดีษจงใจปฏิเสธกุรอานเป็นกุฟรเลยครับแต่ถ้าเข้าใจความหมายตีความหมายที่เปลี่ยนไปจากสิ่งที่เป็นความหมายที่ถูกต้องนั่นอีกสถานะหนึ่งแต่ผมพูดถึงการปฏิเสธเลยเนี่ยหุกกลมรุนแรงมากแล้วหะดีษบทนี้เป็นประโยคที่เรียกว่าเป็นคอบารียะคอบารียะเนี่ยแปลว่าเป็นคำกล่าวคำบอกที่สามารถสรุปว่าจริงหรือเท็จอะไรล่ะนบีบอกยังไงนบีบอกว่ายิวจะแตกออกเป็น71กลุ่ม1ใน71รอดกุลลูฮาฟินนาร์อิลลาวาฮิดะคริสต์นอซอรอจะแตกออกเป็น72กุลลูฮาฟินนาร์อิลลาวาฮิดะทั้งหมดลงนรกยกเว้นกลุ่มเดียววะซะตัฟตาริกุฮาซิฮิลอุมมะอะลาซะลาซินวะซะบะอีนฟิรกะแล้วประชาชาติของฉันเนี่ยบางรายงานบอกตัฟตอริกุอุมมะติอุมมะของฉันเนี่ยจะอิฟติรอกเขาจะแตกออกเป็นกลุ่มๆนี่เป็นหะดีษนบีปฏิเสธไม่ได้ความหมายในภาษาอาหรับคำว่าอิฟติรอกหมายถึงแตกไม่ใช่อิจติมะไม่ใช่แปลว่ารวมหะดีษบทนี้พูดถึงแตกไม่ได้พูดถึงรวม ป็นยุมละคอบรียะเป็นประโยคที่บอกว่าสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นจริงเหมือนกับที่นบีบอกว่าสัญญาณวันกิยามะห์มันจะเกิดอะไรขึ้นดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกไปตกทางทิศตะวันออกเราบอกว่านบีพูดอย่างนี้เราพยายามหาวิธีการหาวิธีการในการที่จะห้ามไม่ให้มันเกิดได้ไหมไม่ได้มนุษย์จะเก่งกาจสามารถแค่ไหนไปห้ามสิ่งที่เป็นสัญญาณของวันกิยามะห์ที่มันจะเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้หนึ่งจากสิ่งที่นบีบอกแล้วเป็นหนึ่งในดะลีลุนนุบูวะห์เป็นหนึ่งในหลักฐานแห่งการเป็นนบีคือนบีบอกประชาชาติของฉันเนี่ยมันจะแตกออกเป็น73กลุ่มอันนี้เนี่ยแปลว่าวาญิบต้องเชื่อครับเพราะนบีพูดไม่โกหกนบีพูดเป็นจริงถามว่าแล้วทำไงอ่ะเราอยู่เฉยๆเหรอเวลานบีบอกว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้เราต้องทำอย่างไรไอต้องทำอย่างไรเนี่ยอยู่ในหมวดอื่นแต่ไม่เกี่ยวข้องกับหะดีษบทนี้เดี๋ยวทำอย่างไรผมจะบอกว่าแล้วเราทำยังไงอ่ะหะดีษบทนี้บอกว่าซาซาตัฟซาริกูฮาซิฮิลอุมมะห์อะลาซะลาซินวะซะบะอีนฟิรกะฮ์กุลลูฮาฟินนาร์อิลลาวะฮิดะห์พูดเหมือนกันเลยทั้งหมดลงนรกยกเว้นกลุ่มเดียวคำว่าลงนรกในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าต้องอยู่ในนรกตลอดกาลทุกคนใน72เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องอยู่ในนรกตลอดกาลสถานะของการอยู่ในนรกของ72เกิดขึ้นจากการกระทำและหลักยึดมั่นที่เบี่ยงเบนและหันเหออกจากสิ่งที่ถูกต้องมากน้อยแค่นั้นอยู่ที่ปริมาณนั้นนบีบอกเหลือหนึ่งเดียวที่เป็นชาวสวรรค์ในบางรายงานนะนบีใช้คำว่าอัลลาซาลาซินวะซะบะอีนมิลละห์ใช้คำว่ามิลละห์มิลละห์เนี่ยแปลว่าศาสนาก็ได้แปลว่าแนวทางก็ได้ในบางสำนวนใช้คำว่าฟิรกะห์ที่แปลว่ากลุ่มในอีกรีวายะห์นึงซอฮาบะห์ถามว่ามันลฟิรกะตุนนาจียะยารอซูลุลลอฮ์มันลฟิรกะตุนนาจียะกลุ่มที่จะรอดปลอดภัยแล้วเป็นชาวสวรรค์เนี่ยเขาคือใครหลังจากที่นบีบอกว่านี่คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นจริงในอุมมะห์ของฉันซาตัฟตาริกูฮาซิฮิลอุมมะห์อุมมะห์ของนบีแปลว่าอะไรฮะแปลว่าคนที่ประกาศชะฮาดะห์บอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เรียกว่าเป็นอุมมะตุลอิญาบะห์อุมมะห์ที่ตอบรับการเรียกร้องเชิญชวนของนบีนบีบอกอุมมะห์นี้จะแตกออกเป็นกลุ่มๆเป็น73กลุ่มแล้วบอกกุลลูฮาฟินนาอิลลาวาฮิดะห์ในสำนวนหนึ่งบอกว่าทั้งหมดลงนรกยกเว้นกลุ่มเดียวในบางสำนวนบอกมิลละห์ทั้งหลายลงนรกยกเว้นมิลละห์เดียวแปลว่ายกเว้นกลุ่มเดียวยกเว้นแนวทางเดียวซอฮาบะห์ถามว่าใครกันล่ะฟะกาลูมันิลฟิรกะตุนนาญิยะห์ใครกันล่ะคือกลุ่มที่รอดมันกานะอะลามิสลิมาอานะอะลัยฮิลยอมุอัศฮาบีนบีบอกว่าคนที่รอดเนี่ยคนที่เขาอยู่บนสิ่งที่ฉันยึดซอฮาบะห์ของฉันยึดสิ่งที่ฉันปฏิบัติแล้วซอฮาบะห์ของฉันปฏิบัติในวันนี้แปลว่าใครที่เชื่อเหมือนฉันเหมือนซอฮาบะห์ของฉันเหมือนกับความเชื่อของฉันในวันนี้เนี่ยเขาคือกลุ่มรอดคนที่เชื่อและปฏิบัติเยี่ยงฉันและซอฮาบะห์ของฉันเขาคือกลุ่มที่รอดคำถามวันนี้หน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของเราคือตักเตือนบอกกล่าวดะวะไม่ใช่นำตัวไปรวมกับคนที่ผิดหน้าที่ของเราคือเมื่อนบีบอกว่ามีคนที่จะไม่ถูกต้อง แตกออกเป็นกลุ่มๆหน้าที่ของเราต้องใช้ความพยายามในการดะวะเรียกร้องเชิญชวนนบีไม่ได้บอกว่าให้เราต้องไปรวมกับเขาให้เป็นหนึ่งเพื่อมันจะเป็นพลังเราเข้าใจหะดีษผิด2นบีบอกให้เรารู้ว่าจะทำอย่างไรให้เรารอดปลอดภัยไม่อยู่ในกลุ่มที่หลงผิดเรียกว่าฟิรอกดอลล่ะนี่คือสิ่งที่นบีต้องการจะบอกหะดีษบทนี้ปฏิเสธไม่ได้เราต้องเชื่อว่านบีพูดต้องเป็นจริงเพราะนี่คือหนึ่งในสัญญาณหนึ่งในเครื่องที่บ่งบอกของการเป็นรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีไม่ใช่เป็นนักพยากรณ์นบีพูดต้องเป็นจริงเราจะพยายามแค่ไหนก็ตามแต่เราจะใช้ความพยายามในการที่จะไม่ให้มันเกิดความแตกแยกยังไงก็ตามแต่นี่คือซุนนะตุลลอฮ์เป็นวิถีแห่งอัลลอฮ์ของผู้ที่ชั่วผู้ที่เลวผู้ที่บิดผิวหลักการต้องเป็นอย่างนี้นบีบอกครับปฏิเสธวะฮีไม่ได้นบีบอกต้องเป็นจริงแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เรางอมืองอเท้าแล้วไม่ทำอะไรอย่างน้อยที่สุดทำอย่างไรให้เรียกร้องให้กลุ่มชนที่รอดนั้นเป็นกลุ่มชนที่เขาได้เจริญรอยตามหลักการศาสนาดึงคนที่หลงให้มาอยู่กลุ่มที่รอดนี่คือหน้าที่ของเราแต่ไม่ได้หมายถึงเอากลุ่มที่หลงกับกลุ่มที่รอดมารวมกันเราเข้าใจผิดหน้าที่ของเราคือเรียกร้องเชิญชวนดะวะบอกให้เขารู้ว่าสิ่งที่ผิดคืออะไรสิ่งที่ถูกคืออะไรนำเขาออกจากความหลงให้มาสู่ทางรอดไม่ใช่นำตัวของเราไปรวมเอาของดีไปรวมกับของเลวเอาของผิดไปรวมกับของถูกเอาทางตรงไปรวมกับทางหลงแล้วบอกว่านี่คือเป้าหมายหะดีษไม่ใช่ซอฮาบะห์ถามว่ามันฮิยะยะรอซูลุลลอฮ์ในบางสำนวนเขาคนนั้นคือใครกลุ่มนั้นคือใครแนวทางนั้นคือใครนบีตอบอย่างที่ผมได้กล่าวไปما أنا عليه وأصحابي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي พูดประโยคใกล้เคียงกันแต่ความหมายเหมือนกันถามว่าในหะดีษบทนี้บอกอะไรกับเราพี่น้องฮะหะดีษบทนี้บอกกับเราให้รู้ว่าความเป็นจริงในปรากฏการณ์ของประชาชาติของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องเกิดเช่นนี้2หน้าที่ของเราต้องพยายามทั้งตัวเราครอบครัวเราพี่น้องของเราสังคมของเราวะตะอาวะนูอะลัลบิรริวัตตักวาวะลาตะอาวะนูอะลัลอิสมิวัลอุดวานอะไรที่เป็นเรื่องความดีและนำไปสู่ตักวาต้องช่วยเหลือต้องเกื้อกูลต้องสนับสนุนแต่อันใดที่นำไปสู่การผิดต่อหลักการกระทำสิ่งที่เป็นการละเมิดหลักการและนำไปสู่การแตกแยกจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องไม่เข้าไปสนับสนุนอันนี้มันอยู่ในหมวดของภาระหน้าที่ที่เราต้องทำแต่หะดีษบทนี้พูดชัดเจนว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเราปฏิเสธหะดีษไม่ได้หะดีษนี้ใครเป็นภาษาอาหรับไปดูนะเขาเรียกเป็นหะดีษที่เป็นประโยคในเชิงคอบารียะแปลว่าต้องสรุปว่าจริงหรือเท็จถ้าเป็นในกอในขอนี่อาจจะบอกได้ว่าไม่เป็นจริงอะเพราะมันไม่ใช่นบีแต่นี่คนที่พูดประโยคนี้มูฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์คนที่อัลลอฮ์การันตีว่ามายันติกุอานินฮาวาอินฮัวอิลลาวะฮยยูฮาคนคนนี้คือรอซูลุลลอฮ์คนคนนี้ไม่พูดสิ่งใดในสิ่งที่เป็นศาสนานอกจากเป็นวะฮยุนเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเมื่อเป็นเช่นนี้พี่น้องผู้มีเกียรติครับขอให้เราทุกคนมันตรวจสอบตัวเราเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทำอย่างไรที่จะให้เราเป็นมุสลิมมุมินให้มากที่สุดใกล้ชิดหลักการให้มากที่สุดอย่ารอจนถึงวันใกล้ตายแล้วค่อยมาสำนึกตัวว่าอยากเป็นมุสลิมประการที่สองต้องยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องในกุรอานในซุนนะห์นบีในบทบัญญัติแห่งพระองค์อย่าเป็นคนที่แตกออกจากความถูกต้องแตกออกจากการยึดในสิ่งที่ถูกต้องเพราะนั่นคือสิ่งที่จะนำไปสู่ความหายนะ แล้วเมื่อนบีบอกกับเราว่าประชาชาตินี้จะต้องแตกออกเป็น73จำนวนมากของมัน72ต้องลงนรก1เท่านั้นที่รอดถามตัวเองว่านบีบอกไว้แล้วว่าคนที่จะรอดคือใครนำตัวท่านครอบครัวของท่านคนที่อยู่ในสังคมของท่านไปสู่บุคลิกของบุคคลที่นบีบอกเอาไว้ว่ามังกานะอะลามิสลิมาอะนะอะลัยฮิมโยมอัสฮาบีคนที่ยึดมั่นปฏิบัติเยี่ยงฉันและซอฮาบะห์ของฉันวันนี้นั่นแหละเขาคือคนที่รอดและขอให้เรานั้นเป็นหนึ่งในคนที่รอดปลอดภัยด้วยการยึดในหลักการของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าให้เราเป็นคนที่หัวใจเฉยๆพอเมื่อหัวใจเราเฉออกจากทางตรงชีวิตของเราก็จะเฉออกจากทางตรงแล้วที่สุดบั้นปลายของคนที่เฉที่ออกห่างจากทางตนมันคือบั้นปลายที่น่ากลัวเป็นบั้นปลายที่หายนะนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขออัลเลาะห์ทรงคุ้มครองเราให้เราพ้นจากสิ่งนี้อะกูลุกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลอะซีมะลิวะละกุมวะลิซาอิรมุสลิมีนมินกุลลิซัม
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์งานนี้ฝนเขาไม่ได้มาเล่นๆครับใครที่เคยบอกว่าเมื่อไรฝนจะตกข้าวจะตายอยู่แล้วอ้าวเตรียมรับแรงกระแทกให้ดีเพราะล่าสุดกรมอุตุเขาเตือนรวดเดียวถึง58จังหวัดทั่วไทยว่าฝนถล่มหนักถึงหนักมากและจะลากยาวตั้งแต่วันนี้ถึง13กันยายนนี้เลยครับแล้วเลิกคิดไปเลยนะว่าจะเจอมุกเดิมๆประเภทว่าฝนฟ้าคะนองบางแห่งเพราะรอบนี้กทมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการติดโผพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแบบเต็มคาราเบลเลยเหตุผลที่ต้องออกมาเตือนและระวังในรอบนี้เพราะตัวการร้ายเข้ามาแบบแพ็คคู่ก็คือร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนืออีสานภาคกลางมาฟิชเชอริงกันกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพูดง่ายๆก็คือตัวแม่ลมฝนเนี่ยมาโคจรเจอกันพอดีแล้วเทมาเป็นชุดไม่จบในรอบเดียวด้วยตั้งแต่วันที่9 10 11 12 13กันยายนฝนจะไม่ได้ตกแล้วซาแต่จะทยอยเทลงมาเป็นสับเซตแล้วก็ยิงยาวหลายๆวันเลยครับรู้ไหมว่าน้ำท่วมกรุงเทพเขาไม่ได้วัดกันที่ว่าฝนน่ะตกเยอะแค่ไหนแต่วัดกันที่เทลงมาเร็วแค่ไหนต่างหากท่อระบายน้ำเมืองหลวงบ้านเรารับได้แค่ประมาณ60มิลลิเมตรต่อชั่วโมงครับถ้าเจอน้ำฝนซัดลงมาทีเดียว80มิลในชั่วโมงเดียวนะบอกเลยว่าเรียบร้อยต่อให้คุณเปิดเครื่องสูบน้ำทุกลำสูบในกรุงเทพน้ำก็ยังขังอยู่ดีครับเพราะว่ามันลงท่อไม่ทันไม่ใช่ไม่มีที่ไปนะครับทีนี้เรามาเช็คตัวเลข58กับ37ต่างกันยังไง58จังหวัดก็คือพื้นที่ที่โดนฝนตกหนักแน่นอนส่วน37จังหวัดนี่คือพื้นที่ระดับแบบไข่แดงที่ทางสทนชเขาขีดเส้นแดงเฝ้าระวังขั้นสุดเอาไว้โดยเฉพาะพวกอ่างเก็บน้ำขนาดกลางขนาดเล็กที่จะเตรียมระเบิดเพราะน้ำมันจะเกิน 80% รวมถึงแม่น้ำสายหลักอย่างน้ำกกน้ำน่านน้ำเมยน้ำป่าสักที่ใกล้จะล้นตลิ่งเต็มทีแล้วครับอันนี้เตือนแล้วนะการบ้านที่ทุกคนต้องทำทันทีสำหรับคนกรุงเทพและปริมณฑลคือตั้งแต่วันนี้เผื่อเวลาเดินทางเอาไว้เลยอย่าหาทำเอารถไปจอดชั้นใต้ดินหรือใต้สะพานเด็ดขาดส่วนพี่น้องทางภาคเหนืออย่าเพิ่งวางใจโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนกับเชียงรายดินโคลนรอบเก่าเนี่ยยังเก็บกวาดกันไม่ทันเสร็จรอบใหม่ก็มาจ่อคิวซ้ำอีกแล้วอ่ะถือว่าบอกแล้วนะเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเช็ครถเช็คบ้านแล้วตั้งสติให้ดีเพราะงานนี้ฟ้าฝนเนี่ยถ้าจะจัดหนักของจริง
5: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู รายการเพื่อสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนเสนอเรื่องหะดีษซอฮีฮ์อัลบุคอรีแปลโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนอ่านโดยประเสริฐมัสรีเรื่องรางวัลตอบแทนของผู้ได้รับบาดเจ็บหรือถูกแทงในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา2801จากอานัสท่านนบีได้ส่งคนจากเผ่าบานูสุไลจำนวน70คนไปยังเผ่านบีอามิรเมื่อพวกเขาไปถึงที่นั่นลุงของฉันได้บอกพวกเขาว่าฉันจะล่วงหน้าพวกท่านไปก่อนและถ้าเขาอนุญาตให้ฉันนำสารของท่านรอซูลุลลอฮ์ไปยังพวกเขามันจะเป็นเรื่องดีหากไม่เป็นไปเช่นนั้นพวกท่านจงอยู่ใกล้ๆฉันดังนั้นเขาจึงล่วงหน้าพวกเขาไปและพวกบูชาเทวรูปได้ให้ความปลอดภัยแก่เขาแต่ในขณะที่เขากำลังบอกข่าวสารของท่านนบีพวกเขาได้ส่งสัญญาณให้คนหนึ่งในหมู่พวกเขาแทงเขาจนตายลุงของฉันกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรขอสาบานด้วยพระเจ้าแห่งกะบะฉันได้ประสบความสำเร็จแล้วหลังจากนั้นพวกเขาได้เข้าโจมตีคนที่เหลือและฆ่าพวกเขาทั้งหมดยกเว้นคนขาเสียคนหนึ่งที่ขึ้นไปบนยอดเขาฮัมมามผู้รายงานต่อกล่าวว่าฉันคิดว่ายังมีอีกคนหนึ่งที่รอดชีวิตกับเขายิบรีลได้บอกให้ท่านนบีได้ทราบเรื่องความเป็นผู้พิชีพของคนเหล่านั้นว่าพวกเขาได้พบพระผู้อภิบาลของพวกเขาแล้วและพระองค์ทรงยินดีกับพวกเขาและทำให้พวกเขาได้รับความยินดีเราได้อ่านว่าโปรดบอกคนของเราว่าเราได้พบพระผู้อภิบาลของเราแล้วพระองค์ทรงยินดีกับเราและพระองค์ทรงทำให้เรายินดีต่อมาอายะห์กุรอานนี้ได้ถูกยกเลิกท่านนบีได้วิงวอนต่ออัลลอฮ์เป็นเวลา40วันให้สาปแช่งฆาตกรจากเผ่าชักวานบานีลิยานและบานีฮุซอยยะที่ไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์2802จากยุนดับบินยุบซุบยานในการรบครั้งหนึ่งนิ้วของท่านรอซูลุลลอฮ์ได้รับบาดเจ็บและเลือดไหลท่านกล่าวว่าเจ้าเป็นเพียงนิ้วหนึ่งที่เลือดไหลและสิ่งที่เจ้าได้รับอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์เรื่องผู้ได้รับบาดเจ็บในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2803จากอบูฮุรอยเราะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าขอสาบานด้วยพระองค์ผู้ทรงกำชีวิตของฉันไว้ในพระหัตถ์ใครที่ได้รับบาดเจ็บในหนทางของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ทรงรู้ดีว่าใครได้รับบาดเจ็บในหนทางของอัลลอฮ์เขาจะมาในวันฟื้นคืนชีพพร้อมกับรอยบาดเจ็บของเขาที่มีสีของเลือดอยู่แต่กลิ่นของมันจะเป็นเหมือนกลิ่นหอมของชะมดเชียงเรื่องวจนะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงกล่าวแก่พวกเขาเถิดอะไรหรือที่พวกท่านรอคอยสำหรับเรานอกไปจากหนึ่งในสองสิ่งที่ดีที่สุดนี้คือการเป็นผู้ผีชีพหรือชัยชนะจากกุรานบทที่9ยะ52การรบมักยังไม่รู้ผลและชัยชนะเป็นสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามมีส่วนที่จะได้รับด้วย2804จากอับดุลลอฮ์บินอับบาสอบูซุปยานได้บอกฉันว่าเฮราคิอุสได้พูดกับเขาว่าฉันได้ถามท่านเกี่ยวกับผลของการทำสงครามกับเขากล่าวคือกับท่านนบีและท่านบอกว่าผลของการรบยังไม่รู้และเราก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะดังนั้นบรรดารอซูลจึงถูกทดสอบด้วยวิธีการเช่นนี้แต่ชัยชนะขั้นสุดท้ายเป็นของบรรดารอซูลเรื่องวจนะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในบรรดาผู้ศรัทธานั้นมีผู้พูดจริงต่อสัญญาที่เขาได้ทำไว้กับอัลลอฮฺบางคนในหมู่พวกเขาก็ปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วนแล้วและบางคนก็กำลังคอยอยู่พวกเขามิได้ผันแปรใดๆจากอัลกุรอานบทที่33อายะ23 2805จากอนัสบินมาลิกอนัสบิลอันนัดลุงของฉันไม่ได้อยู่ร่วมในสงครามบาดัดเขาได้กล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ฉันไม่ได้อยู่ร่วมตั้งแต่สงครามครั้งแรกที่ท่านต่อสู้กับบรรดาผู้บูชาเทวรูปขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ถ้าหากอัลลอฮ์ทรงให้โอกาสแก่ฉันที่จะต่อสู้บรรดาผู้บูชาเทวรูปแน่นอนอัลลอฮ์จะทรงให้ได้เห็นว่าฉันต่อสู้อย่างไรในวันแห่งสงครามอูฮุดเมื่อบรรดามุสลิมหันหลังวิ่งหนีศัตรูเขาได้กล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ฉันขอโทษท่านสำหรับสิ่งที่คนเหล่านี้กล่าวคือบรรดาสาวกของท่านได้ทำไปและฉันขอตำหนิสิ่งที่คนเหล่านี้กล่าวคือบรรดาผู้บูชาเทวรูปได้ทำไปหลังจากนั้นเขาได้ออกไปข้างหน้าและชาห์บินมูอาสได้พบกับเขาเขากล่าวว่านี่ชาห์บินมูอาสขอสาบานด้วยพระเจ้าแห่งอันนัชสวรรค์ฉันได้กินของสวรรค์โชยมาจากก่อนถึงภูเขาอูฮุดต่อมาชาได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ฉันไม่อาจได้รับหรือทำสิ่งที่เขาทำกล่าวคืออานัสบินอันนัดเราพบบาดแผลจากดาบและธนูบนร่างกายของเขากว่า80แห่งเราพบว่าเขาตายและร่างกายของเขาถูกทำลายยับเยินจนไม่มีใครนอกจากพี่สาวน้องสาวของเขาเท่านั้นที่จำเขาได้จากนิ้วมือของเขาเราเคยคิดว่าอายะห์นี้ได้ถูกประทานลงมาเกี่ยวกับเขาและคนอื่นที่เป็นเหมือนกับเขานั่นคือในบรรดาผู้ศรัทธานั้นมีผู้พูดจริงต่อสัญญาที่เขาได้ทำไว้กับอัลลอฮ์บางคนในหมู่พวกเขาก็ปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วนแล้วและบางคนก็กำลังคอยอยู่พวกเขามีได้ผันแปรใดๆจากกุรอานบทที่33อายะ23 2806อัรุบัยยิน้องสาวของเขาได้ทำให้ฟันหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งหักและท่านรอซูลุลลอฮ์ได้สั่งให้ลงโทษตอบแทนอย่างเท่าเทียมกันดังนั้นอานัสบินอันนัดจึงกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ขอสาบานด้วยพระองค์ผู้ทรงส่งท่านมากับความจริงน้องสาวของฉันไม่ได้ถูกทำให้ฟันหักดังนั้นคู่กรณีของน้องสาวอันนัสจึงรับค่าสินไหมและเลิกเรียกร้องการลงโทษคู่กรณีอย่างเท่าเทียมกันดังนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์จึงกล่าวว่ามีบางคนในหมู่บ่าวของอัลลอฮ์ที่คำสาบานของพวกเขาได้รับการปฏิบัติอย่างครบถ้วนโดยอัลลอฮ์เมื่อพวกเขาสาบาน2807จากคอริยาบินเซตบินซาบิดกล่าวว่าเมื่อคัมภีร์กุรอานถูกรวบรวมจากวัสดุต่างๆที่ถูกใช้บันทึกอายะห์หนึ่งของซูเราะห์อัลอาซาบซึ่งฉันเคยได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์อ่านได้หายไปฉันไม่สามารถหาอายะห์นั้นได้นอกจากที่คุชัยมาบินซาบิดอัลอันซอรีซึ่งการเป็นพยานของเขาท่านรอซูลุลลอฮ์ถือว่าเท่ากับการเป็นพยานของผู้หญิงสองคนและอายะห์นั้นก็คือในบรรดาผู้ศรัทธานั้นมีผู้พูดจริงต่อสัญญาที่เขาได้ทำไว้กับอัลลอฮ์บางคนในหมู่พวกเขาก็ปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วนแล้วและบางคนก็กำลังคอยอยู่พวกเขามิได้ผันแปรใดๆจากกุรอานบทที่33อายะ23เรื่องการทำความดีก่อนออกไปรบอบูดัดดากล่าวว่าแท้จริงผลของการต่อสู้ของพวกท่านเป็นไปตามการงานของพวกท่านอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทำไมสู่เจ้าจึงพูดในสิ่งที่สู่เจ้าไม่กระทำสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดในทัศนะของอัลลอฮ์ก็คือที่สู่เจ้าพูดในสิ่งที่สู่เจ้าไม่กระทำแท้จริง อัลลอฮ์ทรงรักบรรดาผู้ต่อสู้ในหนทางของพระองค์เป็นแถวเหมือนกับเป็นปราการที่แข็งแกร่งจากกุรอานบทที่61อายะห์ที่2ถึง4 2808จากอัลบะรอชายคนหนึ่งที่มีใบหน้าถูกปกปิดไว้ด้วยหน้ากากเหล็กกล่าวคือสวมชุดเสื้อเกาะได้มาหาท่านนบีและกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ฉันจะต่อสู้หรือเข้ารับอิสลามก่อนท่านนบีตอบว่าเข้ารับอิสลามแล้วจึงรบดังนั้นเขาจึงเข้ารับอิสลามและได้เป็นผู้พลีชีพในการต่อสู้ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่างานเล็กๆแต่รางวัลตอบแทนยิ่งใหญ่กล่าวคือเขาทำนิดเดียวหลังการเข้ารับอิสลามแต่เขาก็ได้รับรางวัลตอบแทนอย่างมากมายมหาศาลเรื่องคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือตายเพราะถูกธนูยิงโดยไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ยิง2809จากอนัสบินมาลิกอุมมุอารรุบัยบินตุอัลบารอแม่ของฮาริซาบินชุรอกะได้มาท่านนบีและถามว่าโอ้ท่านนบีของอัลลอฮ์ท่านจะไม่เล่าเรื่องเกี่ยวกับฮาริซาให้ฉันฟังหน่อยหรือคะฮาริซาถูกฆ่ากล่าวคือพลีชีพในสนามรบด้วยลูกธนูที่ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ยิงในวันแห่งการทำสงครามบารัตนางกล่าวว่าถ้าเขาอยู่ในสวรรค์ฉันจะอดทนมิฉะนั้นแล้วฉันจะร้องไห้อย่างขมขื่นเพื่อเขาท่านนบีตอบว่าโอ้แม่ของฮาริซามีสวนหลายแห่งในสวรรค์และลูกของนางได้อยู่ในฟิรดาวส์อัลอาลากล่าวคือสถานที่ที่ดีที่สุดในสวรรค์เรื่องผู้ต่อสู้เพื่อให้วจนะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสูงส่ง2810จากอบูมูซาชายคนหนึ่งได้มาหาท่านนบีและถามว่าชายคนหนึ่งต่อสู้เพื่อทรัพย์สินที่เก็บได้ในสนามรบอีกคนหนึ่งต่อสู้เพื่อชื่อเสียงและคนที่สามต่อสู้เพื่อโอ้อวดคนไหนต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ท่านนบีตอบว่าคนที่ต่อสู้เพื่อวจนะศาสนาของอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งคือผู้ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์เรื่องความประเสริฐของผู้ที่เท้าของเขาถูกกบไปด้วยฝุ่นในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวว่ามันไม่พึงที่ชาวมาดีนะและพวกอาหรับเร่ร่อนที่อาศัยอยู่รอบๆจะละทิ้งท่านรอซูลุลลอฮฺและนั่งอยู่ที่บ้านเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพวกเขาเองโดยไม่คำนึงถึงท่านเพราะความตกระกำลำบากทุกอย่างเช่นความกระหายความหิวและการทดสอบอื่นอันแสนสาหัสที่พวกเขาได้รับในหนทางของอัลลอฮ์และทุกอย่างก้าวของพวกเขาบนหนทางที่ทำให้ผู้ปฏิเสธเกิดโทสะและทุกการกระทำที่สร้างความเดือดแค้นให้แก่บรรดาศัตรูแห่งความจริงนั้นได้ถูกบันทึกไว้ให้เป็นการงานที่ดีสำหรับพวกเขาแน่นอนอัลลอฮ์มิทรงปล่อยให้การงานของผู้กระทำความดีต้องไร้ผลตอบแทนจากอัลกุรอานบทที่9อายะห์ที่120 2811จากอบูอับและเขาคืออับดุลรอห์มานบินยับท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าใครที่เท้าทั้งสองของเขาถูกกบไปด้วยฝุ่นในหนทางของอัลลอฮ์จะไม่ถูกไฟนรกสัมผัสวะบิลาตาฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
6: ์ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อสันติชนแปลไทยโดย

ัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยใกล้ๆต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลโลมลงดินใครหมิ่นศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีวันสักวันให้ไทยล้างใจอัปลีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้บริการเพื่อสาธารณะ
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพบกับผมนะครับทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องของฎีกาดีกว่านะฎีกาเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนขับรถประจำบริษัทนะครับแล้วก็ขับรถบริษัทเนี่ยนะครับไปกระทำละเมิดทำให้ผู้อื่นเสียหายนะครับคำถามก็คือว่าลูกจ้างไปทำละเมิดนะครับใช้ทรัพย์สินของบริษัทเนี่ยไปทำละเมิดกับผู้อื่นเนี่ยนะครับทำให้ผู้อื่นเสียหายเนี่ยแน่นอนลูกจ้างจะต้องรับผิดชอบและนายจ้างก็ต้องรับผิดชอบด้วยแต่ถ้ามันเป็นนอกเวลางานล่ะเออขับรถมีหน้าที่ขับรถของบริษัทแต่ว่านอกเวลางานแต่ยังเป็นรถบริษัทแล้วขับไปชนท้ายเขาเนี่ยนายจ้างเนี่ยจะต้องรับผิดด้วยหรือไม่คือพื้นฐานเนี่ยลูกจ้างต้องรับผิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็นายจ้างก็ต้องรับผิดในกรณีที่ลูกจ้างเนี่ยไปกระทำละเมิดอยู่แล้วแต่ข้อเท็จจริงในคดีเนี้ยมันเกิดนอกเวลางานนายจ้างก็บอกว่าเอ้ยถ้านอกเวลางานแล้วผมไม่ต้องรับผิดเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะจำเลยที่หนึ่งนายพอพานนะเป็นลูกจ้างทำหน้าที่ช่างก่อสร้างของบริษัทจำเลยที่สองบริษัทมอมาแล้วกันนะครับโดยบริษัทมีกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานว่าเมื่อเลิกงานแล้วห้ามคนงานออกนอกสถานที่ก่อสร้างและห้ามนำรถยนต์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัวเด็ดขาดในวันเกิดเหตุหลังจากเลิกงานแล้วนะครับนายพอพานมาขออนุญาตหัวหน้านะครับที่ดูแลรักษารถยนต์กระบะของบริษัทเพื่อขอยืมรถเนี่ยออกไปซื้อข้าวเนี่ยมารับประทานนะครับหัวหน้าช่างก็มอบกุญแจก็คืออนุญาตแล้วก็มอบกุญแจรถให้ไปนะครับเมื่อนายพอพานเนี่ยขับรถออกไปแล้วปรากฏว่าร้านข้าวเนี่ยปิดนายพอพานก็เลยขับรถเลยต่อออกไปเข้าไปในตัวเมืองเนี่ยเพื่อไปหาข้าวกินและหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับนายพอพานเนี่ยนะครับได้ขับรถกระบะคันดังกล่าวต่อไปยังบ้านของคนรู้จักซึ่งห่างออกจากสถานไซต์ก่อสร้างเนี่ยห่างไปอีก60โลนะครับซึ่งในระหว่างที่นายพอพานเนี่ยขับรถเนี่ยก็ขับรถด้วยกับความเร็วนะครับประมาทเลินเล่อชนกับรถยนต์ของโจทหรือว่าผู้เสียหายเนี่ยจนได้รับความเสียหายนะครับโจทจึงฟ้องนายพอพานและก็บริษัทมอม้าให้ร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าเสียหายบริษัทมอม้าบอกว่านายพอพานเนี่ยฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

0: เอารถออกไปนอกเวลางานแล้วก็ขับไกลออกไปถึง60กิโลเมตรเป็นธุระส่วนตัวไม่ได้เกิดเหตุจากการจ้างบริษัทจึงไม่ต้องร่วมรับผิดนะครับอ่ะมาดูว่าศาลฎีกาว่ายังไงนะครับศาลฎีกาบอกว่าอย่างนี้นะครับเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านะครับนายพอพานได้ยืมรถกระบะคันเกิดเหตุนะครับออกไปกินข้าวแล้วก็เลยเข้าไปในเมืองแล้วก็เลยไปหาคนรู้จักเนี่ยนะครับย่อมถือได้ว่านะครับจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างเนี่ยนะครับร่วมรู้เห็นเป็นใจและยอมให้นายพอพานเนี่ยนำรถออกไปใช้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับและยังอยู่ในขอบเขตของการอนุญาตชั่วระยะเวลาหนึ่งกรณีจึงต้องฟังว่าการกระทำละเมิดของนายพอพานระหว่างนั้นเนี่ยเป็นการกระทำไปในทางการจ้างของจำเลยที่สองก็คือจำเลยที่2เนี่ยก็คือเป็นบริษัทนะครับแล้วก็ส่วนการอ้างเรื่องกฎระเบียบภายในนะครับที่บอกว่าเนี่ยไปฝ่าฝืนกฎบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบนะครับศาลฎีกาบอกว่านะครับระเบียบข้อบังคับดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงเรื่องภายในแล้ววางจำเลยที่1คือนายพอพานกับบริษัทมอม้าจำเลยที่2ในฐานะกฎระเบียบระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเท่านั้นนายจ้างนะครับก็คือจำเลยที่2เนี่ยจะนำระเบียบภายในไปยกขึ้นต่อสู้กับบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากเหตุละเมิดเพื่อปัดความรับผิดชอบของบริษัทหาได้ไหมนะครับศาลฎีกาก็บอกว่านายจ้างต้องร่วมการรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งการละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปถือว่าเป็นได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้นนะครับสรุปนะครับลูกจ้างต้องรับผิดแน่นอนอยู่แล้วข้ออ้างของบริษัทว่าระเบียบไม่ได้ระเบียบอ้างไม่ได้เพราะว่าเป็นระเบียบภายในเอามาอ้างกับภายนอกไม่ได้อันที่สองก็คือว่านั่นแหละก็อนุญาตไปแล้วก็เท่ากับว่ารู้เห็นเป็นใจนะฮะฟังไม่ขึ้นนะครับคำพิพากษาศาลฎีกาที่677/2540นะครับเพราะนั้นคนที่เป็นนะเจ้าคงเจ้าของบริษัทหรือว่าคนที่เป็นลูกจงลูกจ้างก็ต้องฟังไว้นะครับเรื่องของทรัพย์สินของบริษัทที่เอาไปใช้นอกเวลางานนะครับอ่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
1: ที่จบไปแล้วเป็นทนายสยามถูกเหมาะ
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์ดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์กลับมาพบกันเป็นประจำทุกเช้านะครับกับช่วงของตอบทุกไลน์คลายทุกปัญหาวันนี้มีพี่น้องสอบถามมานะครับว่ามีคนมาแปลนะครับมาแปลคือมาบรรยายนั่นแหละครับคนสมัยก่อนเขาเรียกแปลนะมาแปลหรือมาบรรยายที่บาแลว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างโลกนี้ภายใน6วันอยากถามว่าแต่ละวันสร้างอะไรบ้างนะครับแล้วเราจะเชื่อเรื่องนี้ได้หรือไม่นะครับ อยากจะนำเรียนกับพี่น้องนะครับว่าเรื่องของการสรรสร้างมัคลุกต่างๆโดยเฉพาะสร้างโลกสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินเนี่ยนะครับทั้งหมดนี้เป็นกุดรอเป็นเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนะครับเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างอะไรได้เลยแม้แต่น้อยเราต้องเชื่อว่าอัลลอฮฺทรงเป็นผู้สร้างส่วนพระองค์จะสร้างอย่างไรนะครับสร้างโดยอะไรยังไงเนี่ยนะครับเรื่องนี้มันมีรายละเอียดของเขาซึ่งก็มีทั้งที่ถูกต้องแล้วก็มีทั้งที่ไม่ถูกต้องทั้งที่เชื่อได้แล้วก็เชื่อไม่ได้แต่ว่าเรื่องนี้นะครับไอ้การที่เราจะไปเล่าเป็นตุเป็นตะนะครับสร้างแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นไอ้นี่เป็นอย่างนี้นะครับรายละเอียดยิบเลยนะครับเหมือนกับที่หนังสือบางเล่มครับเขาพูดเนี่ยนะครับหรือเขาเล่าเนี่ยนักวิชาการส่วนใหญ่นะครับจะวิจารณ์ว่าของพวกนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ว่ารายงานถ่ายทอดมาเรียกว่าเหลือเชื่อเหลือเชื่อนะครับเพราะอะไรครับเพราะเรื่องของการสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินสร้างมัคลุกต่างๆความยิ่งใหญ่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ไม่ได้ทรงให้ใครไปรู้เห็นวิธีการสร้างของพระองค์เลยอาจจะเป็นข้อมูลให้แก่บรรดารอซูลนะครับหรือบรรดานบีบางท่านที่พระองค์ทรงประสงค์ให้ได้รับรู้ได้รับทราบเท่านั้นอัลลอฮฺบอกในซูเราะห์กาฟีนะครับที่พระองค์ทรงบอกเอาไว้นะมาอัชชัตุมคอลกัสซามาวาติวะลาคอลวัลอัรฎิวะลาคอลกุอัมฟิซีมเราเองไม่เคยให้ใครมารู้เห็นนะครับมารู้เห็นการสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินของเราแม้กระทั่งสร้างตัวมันเองเนี่ยสร้างมนุษย์เองเนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่ได้เคยนะครับไปจับใครไปนั่งดูเนี่ยเราจะสร้างของเราแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเพียงแต่ว่าที่เรารู้เรามีข้อมูลได้นั้นก็ต้องมาจากตัวบทหลักฐานของอัลกุรอานของฮะดีษที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้หรืออัลลอฮ์เป็นผู้บอกเอาไว้เท่านั้นแหละเราจึงจะรู้ฉะนั้นถ้าหากว่าใครจะมาถามรู้ไหมอัลลอฮ์สร้างไอ้นี่วันอะไรสร้างไอ้นี่วันอะไรถ้าไม่มีตัวบทบอกเอาไว้นี่นะครับไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปรู้ถึงขนาดนั้นด้วยเราอาจจะศรัทธาในภาพกว้างๆกุนฟะยะกุนอัลลอฮ์ประสงค์ประกาศสิทธิ์ประสงค์จะให้เกิดอะไรขึ้นเพียงแค่พระองค์ทรงประกาศไปนะครับว่ากุนสิ่งนั้นมันก็จะอุบัติขึ้นทันทีเลยด้วยเดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนบางอายะห์กุรอานที่อาจจะระบุว่าพระองค์ทรงสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินนะครับใช้ระยะเวลาเท่านั้นตอนนี้ก็มีความเป็นไปได้ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้รู้ว่าทั้งที่พระองค์ทรงสามารถจะสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินภายในพริบตานะครับกุนฟะยะกุนก็สร้างได้แต่พระองค์ต้องให้มีวันเวลาต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะสอนให้มนุษย์รู้ว่างานยิ่งใหญ่ยิ่งมีความสำคัญยิ่งจำเป็นจะต้องใช้เวลาใช่ไหมครับเพื่อเป็นบทเรียนกับพวกเราฉะนั้นอายะห์กุรอานนะครับที่พระองค์ทรงบอกไว้ในภาพรวมๆว่าพระองค์ทรงสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินภายใน6วันเนี่ยอันนี้เราต้องเชื่อและต้องศรัทธาเป็นอะกีดะห์ของเราด้วยนะครับถึงแม้ว่าโตแซ่โตกีแซ่โตอะไรเขาจะมาบรรยายก็ตามมาจากซุนนะห์เราถ้าเขาพูดแล้วมีอายะห์กุรอานถูกต้องวาญิบจะต้องเชื่อตามนั้นด้วยนะครับไม่ได้แปลว่าพอเห็นเป็นโตแซ่เป็นยะมาตับลิกแล้วก็ถ้าพูดอะไรมาต้องผิดหมดเลยไม่ใช่ดูว่าที่เขาพูดเนี่ยเขาตรงตามตัวบทหลักฐานหรือเปล่าถ้าตรงตามตัวบทหลักฐานสิ่งที่เขาพูดก็คือสัจธรรมที่เราจะต้องรับผิดรับฟังรับทราบนะครับรับมาเป็นความเชื่อความศรัทธาของเราอัลลอฮ์บอกอย่างนี้วะฮุวัลละซีคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎฟีซิตตะติอัยยามินและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ทรงสร้างฟ้าทั้งหลายแล้วก็สร้างแผ่นดินฟีซิตตะติอัยยามินภายใน6วันในซูเราะห์ฮุดอายะห์ที่7นี่อัลลอฮ์บอกนะครับในซูเราะห์ฮุดอายะห์ที่7ฟ้าแผ่นดินเนี่ยสร้าง7วันสร้าง6วันในซูเราะห์อัลฟุรกานอายะห์ที่59อัลลอฮ์บอกอัลละซีคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎวะมาไบนะฮูมาฟีซิตตะติอัยยามอัลลอฮ์สร้างฟ้าทั้งหมดเลยสร้างแผ่นดินด้วยและของที่อยู่ในฟ้าในแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยเสร็จภายในเท่าไหร่ครับ6วันซูเราะห์ฟุรกานอายะห์ที่59ในซูเราะห์ก กอฟอายะที่38อัลลอฮ์ก็บอกว่าอีกว่าวะละกอดคอลักนัสซะมาวาติวัลอัรฎวะมาไบนะฮูมาฟีซิตตะติอัยยามขอยืนยันเราเองนี่แหละที่สร้างฟ้ามาทั้งหมดสร้างแผ่นดินด้วยแล้วก็ของที่อยู่ทั้งในฟ้าในแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยสร้างมาฟีซิตตะติอัยยามแค่6วันเองอัลลอฮ์สร้างฉะนั้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องศรัทธาตามนี้เลยอัลลอฮ์บอกนะครับสร้าง6วันก็คือ6วัน จะไปถามจะไปสงสัยเอ๊ะทำไมต้อง6วันด้วยทำไม5วันไม่ได้หรือไงนั่นเรื่องของอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์จะสร้างเดือนนึงก็ได้จะสร้างภายในพริบตานึงก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์หัวลากุลิชัยอิงกอดิดอัลลอฮ์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอิซากอดออัมรอนหากพระองค์ทรงประสงค์ประกาศสิทธิ์จะให้เป็นเรื่องหนึ่งอย่างใดนะครับกอละละหุกุลฟะยะกูลอัลลอฮ์เพียงแค่บอกกุลฟะยะกูลมันก็เป็นแล้วแต่นี่อัลลอฮ์ทรงมีฮิกมะห์ของพระองค์ฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อศรัทธาในเบื้องต้นตามที่อัลกุรอานบอกอัลลอฮ์บอกไว้3 4ที่6วันสร้างฟ้าทั้งหมดเลยนะครับสมาวัตแล้วก็สร้างแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยนะครับรวมกัน6วันส่วนรายละเอียดจะสร้างแผ่นดินยังไงสร้างอะไรเท่าไหร่อันนี้ต้องไปดูตัวบทหลักฐานในส่วนที่เป็นรายละเอียดแต่ว่าที่มีตัวบทระบุเอาไว้นะครับในซูเราะห์ฟุซิลัตตั้งแต่อายะห์ที่9ถึงอายะห์ที่12นะครับระบุไว้ในลักษณะที่ว่าสร้างแผ่นดิน2วันนะครับแล้วก็สร้างบรรดาสิ่งต่างๆอีก2วันนะครับแล้วก็สร้างฟ้าอีก2วันก็รวมเป็น6วันนะครับแผ่นดิน2นะครับบรรดาสิ่งต่างๆให้มีเต็มฟ้าเต็มแผ่นดินเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยมรรคลูกทั้งหลายเนี่ยอีก2วันแล้วก็ไปสร้างนะครับท้องฟ้าจนกระทั่งแล้วเสร็จเนี่ยนะครับอีก6วันรวมทั้งอีก2วันก็รวมไปทั้งหมดเป็น6วันพี่น้องไปตรวจสอบความหมายของประเด็นนี้ได้นะครับในซูเราะห์ฟุซิลัตอายะที่9ถึงอายะที่12นะครับจะมีความหมายยืนยันทันทีเลยว่าอัลเลาะห์สร้างนี่สร้างภูเขาสร้างแม่น้ําลําธารก็แล้วแต่เนี่ยอายะนี้จะระบุเอาไว้พี่น้องไปดูเพิ่มเติมก็แล้วกันนะครับผมหมดเวลาแล้วนะครับจะคุยต่อก็ไม่มีเวลานะครับวันนี้ตอบทุกรายใครทุกปัญหาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเวลาแล้วนะครับขออนุญาตจากลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาต
1: ขอเน้นย้ำนะครับพี่น้องผู้ฟังทางบ้านขอให้พี่น้องทั้งหลายขอดุอาให้กับวิทยุเสียงอิสลามนะครับนอกจากขอดุอาแล้วนะครับก็อยากจะเรียนเชิญพี่น้องช่วยกันระดมทุนนะครับบริจาคให้วิทยุเสียงอิสลามพี่น้องมีมือถือพี่น้องก็จะไปนอนฟังตรงไหนก็ได้วิทยุเสียงอิสลามเนี่ยพี่น้องมีวิทยุพี่น้องก็หิ้วไปฟังในครัวก็ได้เพราะนั้นวิทยุเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่สะดวกและง่ายได้ที่สุดนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยฉะนั้นวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องอย่างมากทีเดียวในเรื่องบทความวิชาการต่างๆจากผู้รู้ครูอาจารย์หลายท่านที่มาออกพี่น้องฟังไปแล้วก็ขอให้ได้พิจารณานะครับนำมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตของเราพี่น้องครับวิทยุเสียงอิสลามจะอยู่ต่อไปได้ก็ด้วยแรงสนับสนุนของพี่น้องทุกท่านนะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับเห็นความสำคัญแล้วก็บริจาคมาอย่างวิทยุเสียงอิสลามนะครับ
2: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อให้เราได้ทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลางคันทำงานตลอดเดือนฟังได้ตลอดปีพี่น้องสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี034114 7796เลขที่บัญชี034114 7796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ดูแลเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
3: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
4: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑา ร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 16:00 น.ถึง 21:00 น.ณโรงเรียนศาสนูปฐมคลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 13:00 น.ณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในงานมิงตังสัมพันธ์ครั้งที่1ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 11:00 พบกับบรรยายศาสนธรรมเรื่องล้อมรั้วครอบครัวด้วยอิสลามโดยอาจารย์สมิธมาดาริสเวลา 13:00 พบกับหัวข้อเด็กรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่รุ่นเก่าอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายณอาคารมิงตังมูลนิธิซอยอนุท66แยก1-2-2ติดต่อได้ที่คุณอับดุลมานาฟสาลีโทร0908853100 0908853100มีเครื่องดื่มและอาหารบริการฟรีสถาบันนักศึกษาผู้ใหญ่ธรรมอิสลามขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนและสัมมนาวิชาการสำหรับผู้ใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามซอยรามคำแหง2สวนหลวงอาจารย์ชาฟีอีนภากรประธานจัดงานนายวัชรพลโกมลตะเมธีประธานพิธีฮัจยีสมานสุขประเสริฐประธานร้านค้าในงานมีอาหารเครื่องดื่มจำหน่ายเพื่อการกุศลและร่วมฟังการเสวนาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0899299865089-929-9865ฮัจยีฟูอาร์ตอาริยเดชมูลนิธิอิสลามทอล์กเปิดโครงการเรียนรู้อิสลามพื้นฐานระยะ5สัปดาห์รับทั้งผู้ชายและผู้หญิงเรียนทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.เริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันที่13กันยายนจนถึง11ตุลาคมคุณสมบัติที่สมัครได้ผู้สนใจอิสลามมุสลิมใหม่มุสลิมที่ต้องการฟื้นฟูความรู้ในอิสลามสถานที่เรียนคือโรงเรียนกามาลุดดีนซอยเลียบวารี85หนองจอกสนับสนุนโดยมูลนิธิอิสลามทอล์กสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0968789169 0968789169คุณซินมี่
5: เคยรู้สึกอึดอัดแน่นท้องหลังมื้ออาหารใช่ไหมบางครั้งอาการท้องอืดเกิดจากแก๊สสะสมในกระเพาะอาหารวิธีง่ายๆคือลองใช้ผงขิงผสมกับน้ำอุ่นดื่มหลังมื้ออาหารขิงมีสารจิงโจรอลช่วยลดการบีบตัวของลำไส้ทำให้แก๊สระบายออกได้ง่ายขึ้นลดอาการแน่นท้องมวนท้องและยังช่วยปรับสมดุลการย่อยอาหารแถมยังลดการอักเสบของเยื่อบุทางเดินอาหารได้อีกด้วยลองดื่มดูสิครับแล้วท้องอืดจะไม่เป็นปัญหากวนใจอีกต่อไปสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: Doctor
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซูเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
9: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะห์ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771 1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
10: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู

เอาไว้นะเกี่ยวกับเรื่องของวัวกับบานีอิสรออีลในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งมีชื่อว่าซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ที่พระองค์ได้ทรงเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปเป็นหัวบทเอาไว้นะครับพี่น้องก็คงได้ทราบรายละเอียดละนะครับเพราะว่าบางทีคนที่รู้ภาษาหลับเนี่ยพอรู้แค่ว่ารู้ว่าถ้าบะเกาะเราะห์มันแปลว่าวัวมันยังไงมันวัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้รู้นะครับว่าไอ้วัวที่กล่าวถึงที่อัลเลาะห์ได้เล่าไว้นั้นมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเช่นเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็อีกซูเราะห์หนึ่งนะครับที่เป็นซูเราะห์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแต่ว่าในวิถีชีวิตนะครับของสัตว์เล็กนะครับก็คือมดนะครับอันนัมลูนะครับเป็นอีกวิถีชีวิตหนึ่งนะครับของมดที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเอาเรื่องราวของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะเอาไปวางไว้เป็นหัวบทเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งซูเราะห์นี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นอีกซูเราะห์หนึ่งจากซูเราะห์ต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งเป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานที่มหานครมักกะนะครับอายะนะครับของซูเราะห์นี้เนี่ยนะครับมีจำนวนถึง90กว่าอายะ93อายะนะครับซูเราะห์อันนัมเนี่ยมี93อายะอันบะเกาะเราะห์เท่าไหร่นะ286อายะนะครับอันบะเกาะเราะห์นะส่วนซูเราะห์อันนัมเนี่ยนะครับเป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานที่มหานครมักกะแล้วก็เป็นซูเราะห์ที่มีจำนวนอายะห์ใน93อายะห์ด้วยกันนะครับซึ่งเป็นซูเราะห์ตามการเรียงลำดับเนี่ยนะครับก็คือลำดับที่อัสซาบิยะตุวันอิชรีนลำดับที่27นะครับในการเรียบเรียงในการพระราชทานลงมานะครับซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้พาดพิงนะครับหรือว่าได้เล่าได้กล่าวเอาไว้นะครับที่ถึงเรื่องราวนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวก็คือเล่าในโดยความรวมเนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องของอาซอนนะครับพื้นฐานหลักพื้นฐานของอากีดะนะครับของหลักยึดมั่นของหลักยะติกรในการเตาฮีดนะครับแล้วก็ในซูเราะห์นี้เนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเล่าถึงเรื่องของการฟื้นคืนชีพนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่านะครับถึงบรรดาอัมบียะบรรดานบีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายนบีด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือมีนบีซอลแลห์นะครับมีนบีซอลแลห์ด้วยแล้วก็อัลลอฮฺตะอาลาทรงลงโทษนะครับนบีซอลแลห์อย่างไรบ้างนะครับส่วนชื่อนะครับของซูเราะห์นะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเอาไว้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของนบีสุไลมานนะครับเนื้อหาโดยรวมๆเนี่ยก็เป็นเนื้อหาที่อัลลอฮฺได้เล่าเอาไว้นะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงโปรดประทานให้นบีสุไลมานนั้นเป็นผู้หนึ่งที่ตัสคีรนะครับเป็นผู้ที่สามารถที่จะบังคับใช้ลมก็ได้นะครับยินก็ได้นะครับยินเนี่ยต้องอยู่ภายใต้การปกครองของท่านนบีสุไลมานนะครับนบีสุไลมานเนี่ยเป็นลูกชายของนบีดาวูดอะลัยฮิสลามซึ่งเรารู้ในส่วนที่เป็นประวัติเรื่องเล่าจากอัลกุรอานไปแล้วนะครับถึงเรื่องของนบีดาวูดเรื่องของนบีสุไลมานตอนนี้เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะครับที่อัลลอฮ์ได้เล่าเอาไว้ที่เกี่ยวกับเรื่องของมดนะครับซึ่งมันก็ไปพาดพิงเกี่ยวโยงอยู่กับเรื่องของนบีสุไลมานเพราะนบีสุไลมานนบีสุไลมานนั้นเป็นนบีที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้ความสามารถพิเศษนะครับในการที่ปกครองนะครับในการครอบครองในการปกครองที่อัลลอฮ์ไม่ให้ใครอีกแล้วหลังจากนบีสุไลมานอันนี้หนึ่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะบังคับใช้ยินนะครับแล้วก็ให้ยินเนี่ยนะสามารถที่จะทำได้ในสิ่งที่นบีสุไลมานเนี่ยปรารถนานะครับแล้วก็เช่นเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ความสามารถพิเศษให้นบีสุไลมานนั้นสามารถที่จะใช้บังคับใช้นะครับลมนะเพื่อที่จะให้อะไรให้ลมเนี่ยมันพัดไปในผืนแผ่นดินนี้ตามที่

0: อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้ตามที่นบีสุไลมานเนี่ยได้ปรารถนาที่จะให้ลมเนี่ยมันพัดไปทางทิศไหนเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่เราจะพูดถึงก็คือการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้ให้ความรู้ได้สอนนบีสุไลมานให้พูดกับอะไรนกก็ได้หรือว่าสิงสารสัตว์ต่างๆก็ได้ท่านนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามนั้นสามารถที่จะพูดแล้วก็โต้ตอบกับสิ่งต่างๆเหล่านี้และสามารถที่จะฟังรับฟังนะครับรับฟังและเรื่องราวของอะไรสัตว์ต่างๆที่เขาพูดเขาคุยกันได้นะครับก็เรื่องราวก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับที่ในขณะที่นบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับได้เดินอยู่นะครับได้เดินอยู่ในสถานที่หนึ่งนะครับอยู่พร้อมกับไพร่พลพร้อมกับทหารในขณะนั้นเองนบีสุไลมานก็ได้ยินเสียงอะไรเสียงโต้ตอบการเสียงคุยกันแปลกๆระหว่างมดนะตัวหนึ่งกับว่ากบีลติฮานะกับกลุ่มชนของเขากับเผ่านะกับกลุ่มชนของเขานะครับว่ามดตัวหนึ่งเนี่ยพูดกับกลุ่มชนของเขาเนี่ยว่าให้อะไรบอกกับกลุ่มชนว่านี่นะให้พวกใครกลุ่มชนของเขาเนี่ยนะมุฮัซซิรตันนะให้ระวังระมัดระวังตัวว่าระวังนะนบีสุไลมานมากับพวกของมันเนี่ยมันมาเหยียบเรามาบดขยี้เราพวกเราตายเนี่ยพวกมันยังไม่รู้สึกตัวเลยเห็นป่ะเนี่ยสิ่งที่ในขณะที่นบีสุไลมานยืนเดินอยู่นะครับนบีสุไลมานก็ได้ยินเสียงของมดเนี่ยมันพูดกับกลุ่มชนของมันนะครับโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะได้เล่าเอาไว้ว่ามดเนี่ยมันพูดอะไรบ้างนะครับในซูเราะห์อันนัมเนี่ยอัลลอฮ์เล่าว่ามดตัวหนึ่งมันพูดว่าไงบีกอลิฮาพูดว่าไงยาอายุฮันนัมลูอุดะคูลูมาซากีนากุมนะว่าโอ้มดเอ๋ยโอ้เจ้ามดเอ๋ยนะพวกเจ้าทั้งหลายนั้นอุดะคูลูมาซากีนากุมนะเข้าไปในสถานที่พักเข้าไปในรังนะในเคหสถานมาซากินนะครับมัสกันก็ที่พักที่อาศัยก็คือที่อาศัยของมดก็คืออะไรรังของมันที่เรารู้จักนะลายะติมันนะกุมสุไลมานว่าอยู่นูดูว่าอยู่นูดูว่าอะไรสุไลมานกับทหารเนี่ยนะมันไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเลยนะครับที่มันถ้าหากว่ามันเหยียบมันบดขยี้พวกเราตายไปเนี่ยนะว่าหุ่มลายะชูรูนมันผ่านมาเนี่ยนะเราตายโดยที่อะไรพวกเขาเหล่านั้นพวกนบีสุไลมานและบรรดาทหารนั้นลายะชูรูนไม่รู้สึกไม่รู้สาอะไรเลยเพราะนบีสุไลมานได้ยินนะว่าอินดามาซามีอัลสุไลมานอะลัยฮิสสลามกล่าวละฮะว่าพอนบีสุไลมานได้ยินเนี่ยนั่นนี่อันนี้คือเนื้อความที่อัลลอฮ์เล่านะมาสักครู่นะว่าที่มดมันพูดกันว่ายาอายุฮันนัมลูอุดอคูลูมาซากินากุมลายัสติมันนะกุมสุไลมานวายูนูดะฮูนะวะฮุมลายัสอูรุนี่เป็นเนื้ออัลกุรอานเป็นตัวอายะตัวบทอายะอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้เล่าว่ามดก็พูดอะไรบ้างนะครับที่พอนบีสุไลมานได้ยินนะครับคำพูดของมดตัวหนึ่งที่พูดอยู่กับกลุ่มชนของเขาเนี่ยนะตาบัสสมาดอฮิกันก็ยิ้มหัวเราะนะนบีสุไลมานเพราะอัลลอฮ์ให้ฟังรู้ไงนบีสุไลมานก็ขำนะจนกระทั่งอะไรจนกระทั่งได้ยินเนี่ยนะครับแล้วก็ พอได้ยินเนี่ยนะครับก็ขำนะขำจากสิ่งที่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้และหลังจากนั้นก็มีการเขาเรียกมีการอิติซาสนะครับโดยมุ่งหวังกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะว่าอัลลอฮ์นี่นะมดมันพูดกันเนี่ยเรายังรู้เนี่ยนะเนี่ยนี่คือความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้นะพี่น้องลองนึกที่ว่าเราเนี่ยพูดเราคนคุยภาษาคนกันรู้เรื่องเนี่ยบางทียังมีเรื่องเลยนะถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คนยุคเราเนี่ยเหมือนกับให้ได้ยินภาษาสัตว์แล้วก็ให้ฟังรู้คุยกับสัตว์ได้เนี่ยปัญหาคงจะเยอะนะแค่คนพูดกับคนเนี่ยรู้เรื่องอยู่เนี่ยคนนี้ว่าคนนั้นมันเก็บเอาไปฟ้องคนนี้ว่าคนนั้นคนนั้นแบ่งพวกอยู่กับพวกนี้นะยังปัญหายังอัลลอฮ์ไม่รู้จะเท่าไหร่เลย ถ้าให้เราฟังภาษามดรู้เหมือนกับนบีสุไลมานให้พูดกับไก่ได้ให้พูดกับแมวได้นะเดี๋ยวใช้แมวแมวไปบ้านนู้นสิไปฟังที่บ้านนู้นเนี่ยมันว่าให้แมวเป็นสายสืบยุ่งเลยนะโลกคงจะอยู่กันไม่สงบสุขแน่เลยถ้าอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยนะเหมือนกับที่ให้กับนบีสุไลมานเนี่ยได้ฟังได้รู้หมดนะครับนี่อัลลอฮ์กั้นฮิญาบถามว่านกมันพูดของมันไหมมันก็พูดภาษาของมันแต่เรารู้ไหมเราก็ไม่รู้มดล่ะมันพูดของมันไหมมันก็พูดภาษาของมันแต่เรารู้ไหมมันไม่รู้นะครับอยู่ซับบีฮูนนะครับพวกนี้ตัสแบกับอัลลอฮ์ตะอาลาใช้ภาษาของมันตัสแบโดยที่อะไรเขาเรียกลีซานุนฮาลใช้ลิ้นที่เป็นสภาพการไม่ใช่ลีซานุนมาก่อนมดอัลลอฮ์ไม่ได้มีลิ้นเวลามันพูดก็เหมือนกันนะมันก็มันไม่ได้พูดแบบต้องอาศัยลิ้นอาศัยกระเดือกมีฐานออกเสียงนะมีฐานเหงือกมีฐานฟันเหมือนกับเรามันพูดฟะซอฮาหรือเปล่าอันนี้เราไม่ต้องไปศึกษาเรื่องของมดไม่ต้องไปยุ่งนะครับว่ามดมันพูดแล้วนบีสุไลมานฟังรู้กันแล้วกันนะครับแล้วก็สิ่งที่เราอะไรเราต้องตระหนักอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยรู้ภาษามดเหมือนกับนบีสุไลมานรู้ภาษานกเหมือนกับนบีสุไลมานเนี่ยนี่ของมันพูดไม่ได้เราก็มาสอนแต่มันพูดนะนกแก้วพูดไม่ได้เราก็มาสอนนกขาวนกขุนทองเอามาให้มันสอนมันก็ไอ้นั่นมันก็อยากจะพูดจังเลยทำเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงใหญ่จะคุยนะครับนั่นเราอยากให้มันพูดแต่ว่าในยุคของนบีสุไลมานเนี่ยไม่ต้องสอนมันพูดอะไรก็เรื่องของมันเนื้อภาษาของมันนะครับแต่นบีสุไลมานฟังรู้ทุกภาษาของสัตว์ทุกชนิดแม้กระทั่งมดนะครับเพราะฉะนั้นพอนบีสุไลมานฟังนะได้เห็นมดมันคุยกันอย่างนี้เนี่ยนะนบีสุไลมานว่ายังไงรู้ไหมก็อีลานอัลลอฮ์ก็เล่าอะนบีสุไลมานว่าวะกอลาร็อบบีอูซินีอันอัชรุกอัลอัชกุรอนีอามาตะกัลลตีอันอัมตะอะลัยยะวะลาวาลีดัยยะวะอันอะมะลาซอลิฮันว่านบีอัลลอฮ์เล่าว่านบีสุไลมานก็บอกขอดุอาวอนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยว่าโอ้อัลลอฮ์จ๋าขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะทรงแบ่งปันให้กับฉันเนี่ยอันอัชกุรอคือทำให้ฉันเนี่ยนะรู้จักบุญคุณรู้จักขอบคุณนิอามะตะกะในความโปรดปรานของพระองค์ท่านนะอัลลาตีอันอัมตาไลยะซึ่งเป็นความโปรดปรานที่พระองค์นั้นได้ทรงให้แก่ฉันนะครับถือเป็นเนี่ยมัดหรือเปล่าล่ะฟังภาษามดรู้อ่ะพี่น้องครับนั่นอายะห์นี้ต้องการที่จะบอกว่านบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยขอบคุณต่ออัลลอฮ์ทุกอย่างเลยนะครับฟังภาษามดได้รู้ภาษามดก็ขอบคุณแล้วถามว่าไอ้เราเนี่ยฟังภาษาคนได้ยินอยู่หูของเราที่ได้ยินอยู่ทุกวันตาของเราที่ได้เห็นด้วยว่าเราเคยขอบคุณอัลลอฮ์ไหมนี่นะอัลลอฮ์เล่าถึงนบีสุไลมานเนี่ยเล่าว่าที่นบีสุไลมานฟังมดมันคุยกันเนี่ยเสร็จแล้วพอได้ยินมดมันคุยกันเนี่ยขำแล้วก็ไปขอบคุณอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์จ๋าขอบคุณอัลลอฮ์เหลือเกินแล้วที่พระองค์ได้ทรงให้ฉันเนี่ยฟังภาษาให้หูของฉันนี่ก็มีหูนี่แหละแต่ว่าฟังภาษาของมดเนี่ยมันออกนะครับและเราเนี่ยฟังภาษาคนกันเนี่ยนะครับที่ได้ยินเนี่ยเราเคยขอบคุณอัลลอฮ์ไหมถ้าหากว่าอัลลอฮ์เอาการได้ยินของเรากลับไปเนี่ยนะเราไม่รู้เลยเห็นคนก็พูดปากก็งาบประงาบต้องทำมือทำไม้กันไม่สื่อสารกันไม่ได้ไม่รู้เลยทุกวันนี้ที่เราได้ยินอยู่เนี่ยได้ยินเสียงอัลกุรอานได้ยินเสียงอาซานนะครับได้ยินเสียงการเรียนรู้การสอนการพูดคุยผ่านสื่อต่างๆทางช่องทางนะครับต่างๆทางทีวีทางโทรทัศน์ทาง Facebook Live นะครับทาง YouTube ที่เป็นสื่อที่มีสาระต่างๆนะครับเรื่องของวิชาการที่เราได้ยินได้ฟังเราเคยขอบคุณอัลลอฮ์ไหมอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้เล่าเรื่องกุรอานเอาไว้ให้มีคนมาบอกกับพวกเราว่าอัลลอฮ์บอกกับเล่าให้ฟังเอาไว้ในอัลกุรอานว่าอัลลอฮ์เนี่ยนะให้นบีสุไลมานน่ะรู้ภาษามดและให้มดได้ยินให้ได้ยินนบีสุไลมานได้ยินมดมันคุยกันไอ้เราเนี่ยได้ยินแค่เราเนี่ยได้ฟังเรื่องต่างๆแล้วเราเคยขอบคุณอัลลอฮ์ไหมนบีสุไลมานน่ะได้ยินมดมันคุยกันไปขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขอบคุณเหลือเกินที่อัลลอฮ์ได้ให้ความโปรดปรานนะ กับฉันที่ให้ได้ให้อะไรให้ได้ยินเนี่ยเนี่ยอันอัลลัตติอันอัมตะอะลัยยะเป็นความโปรดปรานที่พระองค์นั้นทรงให้กับฉันว่าลาวาลีได้ยะแล้วก็ให้ความโปรดปรานที่ให้กับอะไรบุพการีของฉันว่าอันอามะละซอลิฮันแล้วก็ให้ฉันนั้นได้อะไรทำความดีนะซอลิฮันตัรดอฮูที่พระองค์ทรงพอใจนะครับที่พระองค์ทรงพอใจวะดะคินนีบิรอห์มาติกะฟีอิบาดิกัสซอลิฮีนและหลังจากนั้นก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกว่าโอ้อัลลอฮ์จ๋าให้ข้าพระองค์เนี่ยได้รับความโปรดปรานได้รับความเมตตาให้รู้ภาษาของมดภาษาของนกภาษาของสัตว์ต่างๆแล้วเนี่ยนะอย่าให้แค่ได้รับความโปรดปรานแค่นั้นนะขอพระองค์ทรงทำให้ฉันเนี่ยเข้าไปอยู่ในพระเมตตาของพระองค์อีกได้รับความโปรดปรานแล้วเนี่ยขอพอไหมไม่พอขอให้ไปได้รับความเมตตาได้อยู่ในร่มเงาแห่งพระเมตตาของพระองค์ท่านด้วยเถิดและให้ได้รับในร่มเงาแห่งความเมตตาของพระองค์ท่านเนี่ยคืออะไรอ่ะฟีอิบาดิกัสซอลิฮีนให้อยู่ในกลุ่มชนกลุ่มของปวงบ่าวของพระองค์ที่เป็นผู้ที่มีคุณงามความดีนะครับอันนี้เป็นจุดประสงค์นะครับของมารยาทของการเป็นนบีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ในขณะที่นบีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่เคยเขาเรียกไม่เคยประมาทไม่เคยเลินเล่อไม่เคยหลงลืมจากความประเสริฐที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ในทุกๆเนี่ยมัดเนี่ยมัดได้ยินเสียงมดมันพูดขำมดเนี่ยนะครับก็ไปขอบคุณอัลลอฮฺนะครับพี่น้องนึกไหมว่าเราเลี้ยงอะไรเอาไว้หรือว่าเราทำอะไรเอาไว้เนี่ยนะครับเราเคยขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านไหมนะครับเคยขอบคุณผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ไหมเราหากันน้ำผึ้งเราอยากจะกินน้ำผึ้งนะครับเราอยากจะกินพอแล้วเราได้กินน้ำผึ้งเราเคยขอบคุณอัลลอฮฺผ่านไหมว่าเราอัลลอฮฺเนี่ยเห็นไหมผึ้งเนี่ยนะมันกินแต่ของสะอาดนะแล้วก็มันไปหาของสะอาดกินพอกินเหลือแล้วมันเอามาฝากไว้ให้ลูกให้เมียให้ครอบครัวของมันให้อยู่ในรวงรังของมันแล้วก็เหลือมาถึงพวกเราขอบคุณอัลลอฮ์หรือเปล่าพยายามที่จะไปหากินนะโอ้โหขวดหนึ่ง 4-500 อ่ะพี่น้องครับนะหากินเพราะว่ามันเป็นยาอายุวัฒนะนะเพราะว่าอะไรอ่ะผึ้งเนี่ยมันไม่ไปกินของสกปรกผึ้งกับแมงวันในวิถีชีวิตมันต่างกันเลยนะแมงวันจะหาตอมเจ้าของที่เหม็นๆของที่สกปรกนะของที่ดีๆไม่เอานะครับนี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบตาลาสอนแล้วก็ผ่านเรามาถึงบรรดาสัตว์ต่างๆเหล่านี้นะครับผึ้งมันอยู่กันเป็นหมื่นรังนึงอ่ะมันเคยทะเลาะกันไหมไม่ทะเลาะกันแล้วก็พอเวลามันไม่ทะเลาะกันเนี่ยพี่น้องเห็นไหมว่าเวลาที่จะไปทำมาหากินเอาผลประโยชน์รังสรรค์ให้กับมนุษย์เนี่ยมนุษย์ไปได้น้ำผึ้งอีกถ้าหากว่ามันอยู่กันไม่ได้มันรวมกันไม่ได้มันต่อยกันมันพิษของมันอย่างร้ายแรงล่ะมันต่อยกันมันกัดกันล่ะมันจะมีเวลาไปหาน้ำผึ้งไหมเหลือให้พวกเราไหมเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ว่าเมื่อเราได้กินเมื่อเราได้เจอสิ่งต่างๆเราเคยขอบคุณอัลลอฮ์หรือเปล่าอัลลอฮ์ให้กับเรานั้นนบีสุไลมานน่ะแค่ได้ยินเสียงมดมันพูดน่ะมดยังไม่มีอาหารไม่ได้ไปหาอะไรมาให้นบีสุไลมานนบีขอบคุณอัลลอฮ์แล้วก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้นบีสุไลมานน่ะอยู่ในกลุ่มชนที่เป็นคนที่ซอเลห์ด้วยครับอันนี้เป็นมารยาทของนบีพี่น้องครับวันนี้รายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานก็คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับเรื่องของมดมีอย่างไรนะครับมดกับนบีสุไลมานที่อัลลอฮ์เล่าในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานมีอะไรอีกพี่น้องคงต้องติดตามในตอนต่อไปวันนี้รายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานก็คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์มุบารอกมะฮัมมัดซอเลห
1: ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
3: คุณกำลังฟังรายการเสียงอิสลามตลอด24ชั่วโมงคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศจากบ้านเลขที่39/2มิตรไมตรี10/1 เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของสถานีผ่านธนาคารอิสลามสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี03411477796ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของสถานีผ่านธนาคารอิสลามสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี03411477796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์หมายเลข0819153786ติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์หมายเลข0819153786หรือทาง ID Line onair786ยะซากัลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนความดีงามให้แก่พี่น้องที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 16:00 น.ถึง 21:00 น.ณโรงเรียนศาสนูปฐมคลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 13:00 น.ณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350 บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในงานมิงตังสัมพันธ์ครั้งที่1ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 11:00 พบกับบรรยายศาสนธรรมเรื่องล้อมรั้วครอบครัวด้วยอิสลามโดยอาจารย์สมิธมาดาริสเวลา 13:00 พบกับหัวข้อเด็กรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่รุ่นเก่าอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายณอาคารมิงตังมูลนิธิซอยอนุท66แยก 1-2-2 ติดต่อได้ที่คุณอับดุลมานาฟสาลีโทร0908853100 0908853100มีเครื่องดื่มและอาหารบริการฟรีสถาบันนักศึกษาผู้ใหญ่ธรรมอิสลามขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนและสัมมนาวิชาการสำหรับผู้ใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามซอยรามคำแหง2สวนหลวงอาจารย์ชาฟีอีนภากรประธานจัดงานนายวัชรพลโกมลตะเมธีประธานพิธีฮะยีสมานสุขประเสริฐประธานร้านค้าในงานมีอาหารเครื่องดื่มจำหน่ายเพื่อการกุศลและร่วมฟังการเสวนาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-929-9865 089-929-9865 ฮัจญีฟูอาร์ตอาริยเดชขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมเวลาหลังมักริบพบกับอาจารย์อาบิดีนฮัสซันเวลาหลังละหมาดอิชาพบกับอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ในหัวข้อรักนบีให้เหมือนสลับที่ดีรักในวันเสาร์ที่12กันยายนณฟาร์มศรัทธาคลอง20บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-782-7132 089-782-7132คุณณรงค์กลุ่มอิกรอมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อ ผลของการถักถางผู้ยึดมั่นโดยอาจารย์บาซินเฟนดี้ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชะเป็นต้นไปณบ้านเลขที่122/2ซอยพัฒนาการ78สอบถามโทร0897842810 0897842810ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปโดยอาจารย์อับดุลฮากีมมังเดชะณมัสยิดดารุนอัปรอดแครายฝั่งใต้บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซาสอบถามเส้นทางโทร0951834370 0951834370อิหม่ามฮาริสขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อซุนนะเก๋มีจริงหรือโดยอาจารย์อับดุลนาซิรปานมณีในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดอันซอริซุนนะหัวรอพระนครศรีอยุธยามูลนิธิอิสลามทอล์กเปิดโครงการเรียนรู้อิสลามพื้นฐานระยะ5สัปดาห์รับทั้งผู้ชายและผู้หญิงเรียนทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.เริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันที่13กันยายนจนถึง11ตุลาคมคุณสมบัติที่สมัครได้ผู้สนใจอิสลามมุสลิมใหม่มุสลิมที่ต้องการฟื้นฟูความรู้ในอิสลามสถานที่เรียนคือโรงเรียนกามาลุดดีนซอยเรียบวารี85หนองจอกสนับสนุนโดยมูลนิธิอิสลามทอล์กสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0968789169 0968789169คุณซินมี่

0: ขนาดนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: Doctor
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซูเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
5: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
7: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสันอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจยีไฟซ้อนวงสันฮัจยีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอร์ดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอร์ดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอร์ด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอร์ดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดะวาตุนอันซอร์ดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์7. โครงการกุรบานอันซอร์ดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771 1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
8: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายสุนทรภัยศรีนายสุนทรภัยศรีอายุ67ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่ชายของนายสมเด็จนายประเทืองภัยศรีนางจิตราอับดุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดจุมอะห์หรือละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดดิยาดิสุนันตลาดแก้วถนนพิบูลสงครามซอย1โรงเรียนสตรีนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่รักขอรับความรักความสันติความจำเริญความอินดูเมตตายิ่งจากเอกอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พระองค์ผู้ทรงกรุณาพระองค์ผู้ทรงปราณีต่อบาปขอพระองค์พึงได้รับความดีงามนี้จากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ครับพี่น้องที่รักขออัลลอฮฺครับอะไรก็ตามที่ได้มาด้วยกับความยากลำบากจะเป็นที่ทราบจะเป็นที่เข้าใจเลยนะครับว่าเรามักจะหวงแหนสิ่งนั้นอะไรก็ตามที่ได้มาด้วยกับวิริยะอุตสาหะก็จะทำให้เกิดความรักครับความหวงแหนนะครับก็และก็มีความดีใจภูมิใจอย่างมากเช่นกันครับพี่น้องที่รักขอเราครับอะไรก็ตามดังนี้แหละนะครับเหมือนกับอิสลามในยุคแรกๆ23ปีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความยากลำบากที่เกิดขึ้นกับท่านนบีพี่น้องครับก็อยากจะให้กำลังใจดังนี้ครับว่าเวลาที่เราพบกับความยากลำบากในการดำเนินชีวิตของเราความยากจนขัดสนความการถูกดูหมิ่นดูแคลนกับการดูถูกเจ็บจามอย่างไรก็ตามเนี่ยพี่น้องครับลองหันกลับไปดูเรื่องราวของท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์เราจะพบว่าความยากลำบากเหล่านั้นถ้าจะเปรียบเทียบแล้วคงจะไม่เท่ามันเป็นแค่เศษฝุ่นเท่านั้นแหละครับเพราะอะไรครับเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์นั้นผ่านมาทุกกระบวนและความยากลำบากความอดความหิวความหิวเป็นเพื่อนความหิวเป็นแขกของท่านนบีและหลายอย่างฉะนั้นประวัติศาสตร์เหล่านี้พี่น้องครับจึงไม่ใช่เป็นแค่เรื่องเล่าเท่านั้นพยายามที่จะบอกกับนักเรียนนะครับบอกว่าลูกนะประวัติศาสตร์ของท่านนบีที่มาจากแหล่งที่มาที่ไปที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำบอกเล่าเท่านั้นแต่ควรที่จะนำมาสู่กระบวนการของการเรียนรู้นำมาสู่การใช้ในชีวิตจริงในบางครั้งที่ประสบพบกับสิ่งที่ยากลำบากนะครับพี่น้องที่รักขอเราครับฉะนั้นสหายของท่านนบีเนี่ยนะครับมาหรือประวัติของท่านนบีคงจะไม่ใช่มีราคาเพียงแค่10หรือ20คะแนนบนเวทีเท่านั้นครับแต่เอาละพี่น้องครับอาจจะสร้างความรู้สึกภูมิใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ควรจะเป็นบทเรียนนำสืบต่อไปว่าเรื่องราวเหล่านี้อะไรนะที่ทำให้ท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์ของท่านจึงมีความหวังต่ออัลลอฮ์มีความมุ่งหวังพยายามซึ่งมันเป็นกำลังใจในยุคนั้นด้วยและยุคเราก็ตามพี่น้องครับอัลลอฮ์ได้ทรงให้งานอันยิ่งใหญ่นี้คืองานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์นั่นคืออิสลามงานที่ยิ่งใหญ่งานที่อัลลอฮ์ทรงมอบหมายให้กับประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมงานแห่งการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์กุดอาตุนวะลาคุดอดในภาษาอาหรับคำหนึ่งที่บอกว่าจงเป็นดุอาตจงเป็นดาอีนะพวกเธอทั้งหลายเผยแพร่อิสลามนะครับแต่จะไม่เป็นกอดีกุดอดเป็นคำที่จะไม่เป็นกอดีนะไม่เป็นกูรอดหรือบรรดากอดีแต่จะเป็นดาอีหรือดูอาที่เผยแพร่อิสลามด้วยกับปัจจัยดังเช่นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคืออะไรครับนั่นคือให้โอกาสให้อภัยให้กำลังใจนั่นคือปัจจัยเอกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับพี่น้องครับการเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ด้วยกับวิถีแห่งความเป็นแห่งอิสลามแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอินนะกะลาอะลาคุลกินอะซีมอย่างที่อัลลอฮ์ได้ทรงพระดำรัสดำรัสว่าแน่นอนในตัวของท่านนบีนั้นมีอัลอัคลากมีมารยาทที่ดีงามมีมารยาทปินจัญญาบันที่ดีงามแล้วก็ดักกันแล้วกลุ่มฟีรอซูลิลละอุสวะตุนฮาซะนะแท้จริงแล้วในตัวของรอซูลของสุเจ้านั้นในของพวกเจ้านั้นมีแบบฉบับอันดีงามดังนี้แหละครับที่เป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้คนเข้าใจอิสลามเราเคยพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของท่านอาดีบินฮากิมดังที่พี่น้องได้รับฟังรับชมก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับที่จะพี่น้องได้รับชมนะครับไรโดยประมาณนี้และเรื่องราวเหล่านี้เป็นนะครับเราดูสิครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ให้โอกาสท่านอาลีบินฮาจิมนะครับเรื่องราวที่ท่านพี่น้องได้ยินได้เคยได้คุยกันนะครับการให้โอกาสสิ่งจากนั้นท่านนบีฮิกมาของท่านนบีอันนี้น่าสนใจมากนะครับท่านอาลีบินฮาจิมอย่างที่นำเรียนว่าเป็นนัสรอเป็นคริสเตียนในยุคนั้นนะครับอยู่ที่เมืองนัชนะครับเมืองนั้นเป็นเมืองที่มีชาวนัสรอแต่เป็นชาวเมืองที่มีนับถือสิ่งอื่นไม่ใช่เป็นความเป็นบริสุทธิ์ของศาสนานัสรอยุคนั้นหลังจากท่านนบีอีสาอิสลามนั้นถูกสังคายนาไปอย่างมากมายครับแล้วก็มีการรวมระหว่างศาสนาที่ชาที่บูชาดวงอาทิตย์บูชาบรรดาดวงดาวก็มารวมกันนะครับที่แตกต่างที่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงโดยประมาณนั้นท่านอาลีบินฮาจิมจะเป็นกษัตริย์ท่านเล่าถึงเรื่องราวของท่านที่ท่านนบีเป็นอย่างไรอยู่อย่างไรมีชีวิตอย่างไรท่านก็รับอิสลามเชื่อมั่นอัลลอฮ์รอซูลของพระองค์ไม่มีปัจจัยของการไม่มีการเครียดแค้นการโกรธแค้นแต่ปัจจัยของท่านนบีนั่นก็คือการที่จะถามถึงอันนี้เป็นเรื่องราวที่ดีมากนะครับท่านอาลีบอกว่าท่านนบีเนี่ยนะเคยฉันได้ยินว่าหลายคนเวลามาหาฉันอาจจะมาจากเมืองมาดินาเนี่ยบางคนก็คือท่านนบีต้องการที่จะส่งสารแห่งคำบอกของท่านให้ท่านอาลีได้ทราบว่าฉันปรารถนาถึงแม้ว่าอาลีนั้นจะเป็นคนที่เป็นไม่รักอิสลามไม่เข้าใจอิสลามก็ตามแต่ฉันปรารถนาที่จะให้เขาอยู่ในสถานภาพของการเป็นซอฮาบะห์ของท่านเป็นห่วงเขาเหลือเกินท่านอาลีได้ยินแบบนี้บ่อยๆเลยนะครับและจนกระทั่งก็เป็นความจริงว่านี่แหละท่านนบีก็ได้พูดถึงฉันแต่ไม่น่าเชื่อว่าท่านนบีจะพูดถึงฉันเลยเพราะที่ฉันเป็นคนที่เคยระเกียจอิสลามนำมาใช้ได้นะครับบางทีแล้วการที่จะเผยแพร่อิสลามนะครับด้วยนำด้วยความเรียนด้วยความเคารพว่าบางทีแล้วคนอาจจะเคยเป็นคนที่โกรธแค้นกันมาเราอาจจะเคยโกรธแค้นเขาไม่ชอบเขาไม่สบใจกับเขาเนี่ยนะครับแต่เราก็ให้ปริญญาณที่จะให้อิสลาม10ครั้ง5ครั้ง10ครั้งหรือมากกว่านั้นก็ตามพยายามที่จะไม่ลดละที่จะให้อภัยเขาพยายามที่จะไม่ลดละที่จะให้โอกาสเขาเหมือนท่านนบีได้ให้โอกาสกับท่านอดีตถามไถ่สารทุกข์สุขดิบเขาเหมือนกับเราเช่นกันถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกับเขาบ้างนะครับแล้วก็ปรารถนาอันยิ่งยวดที่จะให้เขาเป็นผู้ที่ศรัทธาบอกกล่าวถึงเขาพูดคุยถึงเขาบ่อยๆนะครับนี่แหละครับก็จะเป็นสิ่งที่โน้มเอียงมาสู่อิสลามมาเรื่องราวของท่านอาลีบินฮาจิมก็ตามก็เป็นเรื่องที่ดูอาร์ดาอีก็จะใช้เป็นกระบวนการในการเผยแพร่นะครับใครจะเป็นศัตรูอย่างไรก็ตามไม่เป็นไรแต่เราปรารถนาดีกับเขาหรือเรื่องของความรักที่มีต่อเพื่อนให้โอกาสเพื่อนให้กำลังใจพี่น้องครับก่อนในนี้เราคุยกันถึงท่านอุเมรบินวะฮบินซึ่งเป็นเพื่อนของท่านซอบบานบินอุมัยยะนะครับท่านอุเมรก็เช่นกันคนที่เคยรังเกียจอิสลามอย่างซอฮาบะห์ท่านเนี่ยพี่น้องครับก่อนหน้านี้เราพูดคุยกันนะครับในรายการเนี่ยครับท่านอุเมรได้เคยตั้งใจจะไปฆ่านบีสุดท้ายรับอิสลามจากการมีเมตตาของท่านนบีจากการให้อภัยให้โอกาสของท่านนบีต่อมากลับกลายเป็นว่าคนที่ถือดาบอาบยาพิษจะไปฆ่านบีเนี่ยกลายเป็นว่าศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ท่านอุเมรบินวะฮบินรอฎิยัลลอฮุอันกลับมาเมืองมักกะนำอิสลามมาบอกกับชาวมักกะแต่ที่นำเรียนทั้งที่ถือดาบเนี่ยอาบยาพิษจะไปฆ่านบีกลับมาแล้วนี่เป็นซอฮาบะห์ท่านอย่างดีเลยกลับไปเมืองมักกะทำให้ชาวมักกะที่เคยรังเกียจอิสลามโกรธอิสลามเนี่ยนะครับบางคนโกรธท่านอุเบดบินวะฮบินมาแต่ปรากฏว่าท่านได้ทำงานกับวิริยะอุตสาหะนะครับจะพูดที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้โอกาสให้อภัยกับท่านกลับมาเป็นกำลังสำคัญณเวลานั้นที่ท่านนบีอยู่เมืองมะดีนะห์ยังไม่ถึงในช่วงปีฮิจรัตศักราชที่8ปรากฏว่าด้วยกับความมุ่งมั่นของท่านอุเมรบินวะฮ์ที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้โอกาสให้อภัยกับท่านกลับมาเนี่ยเผยแพร่อิสลามทั้งกลางวันกลางคืนวันไลลุวันดะฮาร์ทั้งกลางวันและก็กลางคืนของท่านอุเมรบินวะฮ์บินปรากฏว่าทำให้ชาวมักกะฮ์ที่เคยรังเกียจอิสลามด้วยกับการเป็นดาอีของท่านการพูดที่เผยแพร่ของท่านอุเมรบินวะฮ์บิน ผู้คนรับอิสลามอย่างมากแล้วดาบของท่านก็คอยกวัดแกว่งอยู่เสมอในการที่จะปกป้องอิสลามนะครับและสิ่งหนึ่งที่ท่านอุเมรเนี่ยมีความเป็นห่วงเพื่อนจะต้องเป็นห่วงเพื่อนซึ่งกันและกันเหมือนท่านอุเมรบินวานเป็นห่วงท่านซอฟวานก็ไม่ใช่ใครซอฟวานก็เป็นทั้งเพื่อนด้วยเป็นทั้งลูกพี่ลูกพี่น้องกันด้วยนะครับปรากฏว่าพี่น้องครับหลังจากปีรศักราชที่8ก่อนหน้านั้นท่านอุเมรบินวานก็รวบรวมคนกลุ่มหนึ่งศรัทธาไปยังเมืองมะดีนแล้วก็กลับมานะครับก็เป็นจำนวนเยอะมากนะครับที่ท่านอุเมรบินวานทำนี่คือการให้โอกาสให้กำลังใจให้อภัยแต่สิ่งที่อย่างที่นำเรียนว่าเพื่อนจะต้องให้โอกาสเพื่อนให้กำลังใจกับเพื่อนนะมันเป็นความเป็นห่วงจริงๆ ท่านอุเมรนั้นได้เสาะหาท่านซอฟวานพันหนีเตลิดไปจากเมืองมักกะแล้วเมืองมะดีนะห์แล้วนะครับหนีจากเมืองมักกะไปจนได้ทราบว่าปีที่8ที่ท่านนบีเข้าไปเมืองมักกะในการปะทุนมักกะเข้าเมืองมักกะได้รับชัยชนะในปีที่8ฮิจเราะห์เนี่ยพี่น้องครับท่าน
1: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงต่อไปนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนัก

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568ณวังสะปทุมกองทัพเรือแจ้งเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนส่วนผู้ที่จองไว้แล้วยังคงได้ตามเดิมทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ออสเตรเลีย0-3เซตยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:52 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารบุรณิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568เวลา 17:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนาราวดีชัยเฉียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้ 1. นายกิติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัย North Eastern Hill สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา2. นางสาวกมลรัตน์เลขยานนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัยคอลเลจจอนดอนสหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัญญวรรณเลขยานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 8:44 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับ4หน่วยงานณโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอสเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเดียวกันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระพรหมวชิระมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนพานธุรดีโลกสาทกธรรมวิจิตตรีปีดกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชชวังอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 19:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่ต์เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตโดยคณะโรงละครบอนชอยแห่งเบลารุสคณะบัลเล่ต์แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายจัสปานสิงอูเบอร์รอยประธานบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคันเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนางสาวราซีนาอูเบอรอยกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคาร์เจอรัลโปรโมชั่นจำกัดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานแสดงบัลเล่ต์เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่ต์จำนวน3องค์ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวความรักความขัดแย้งและบทสรุปอันตราตรึงเมื่อจบการแสดงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนนักแสดงและวาทยากรสมควรแก่เวลาจึงเสด็จออกจากหอประชุมใหญ่ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับการแสดงบัลเล่ต์เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตเป็นหนึ่งในการแสดงชุดสำคัญในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมหกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมระดับโลกจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกในหลากหลายประเภทอาทิการแสดงโอเปร่าบัลเล่ต์การเต้นร่วมสมัยและซิมโฟนีคอนเสิร์ตรวมทั้งมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของโลกซึ่งการแสดงบัลเล่ต์ในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักอมตะระดับตำนานของวิลเลียมเชกสเปียร์ผ่านท่วงท่าการเต้นรำอันอ่อนช้อยและส่งพลังตามแบบแผนคลาสสิกโดยคณะโรงละครบอนชอยแห่งเบลารุสคณะบัลเล่ต์แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสซึ่งเป็นคณะบัลเล่ต์เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของทวีปยุโรปได้รับรางวัลเหรียญที่ระลึกขององค์การยูเนสโกเหรียญ5ทวีปเพื่อยกย่องการมีส่วนร่วมอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมโลกเมื่อคริสตศักราช2014การแสดงชุดดังกล่าวได้รับการออกแบบท่าเต้นรำโดยวาเลนตินเอลิซาเยฟศิลปินแห่งประชาชนของสหภาพโซเวียตผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์ของวงการบัลเล่ผสานเข้ากับบทเพลงประกอบอันยอดเยี่ยมของเซียเกย์โปรโกเฟียภายใต้การอำนวยเพลงของอาเทมมาคารอฟวัทยากรชื่อดังร่วมกับการบรรเลงดนตรีโดยวงมูลนิธิรอยัลแบงคอกซิมโฟนีออร์เคสตราและวงเบลารุสซิมโฟนีออร์เคสตราซึ่งการจัดแสดงครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีของประชาชนชาวไทยที่มีความสนใจได้สัมผัสความงดงามอันวิจิตรของศิลปะบัลเล่ต์ชั้นสูงระดับโลกอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทยด้านศิลปะการแสดงและการดนตรีให้มีความพร้อมทั้งทักษะฝีมือทางเทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอันเป็นเลิศเพื่อเติบโตเป็นนักแสดงและศิลปินคุณภาพและร่วมขับเคลื่อนวงการศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลต่อไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพเรือแจ้งเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนส่วนผู้ที่จองไว้แล้วยังคงได้ตามเดิม
2: กองทัพเรือแจ้งประชาสัมพันธ์ขอเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่เปิดให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาและมีกำหนดสิ้นสุด ในวันที่16กันยายนนี้เพื่อดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการจองที่นั่งทั้งนี้ผู้ที่จองที่นั่งไว้แล้วทั้งในวันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายนในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่สิทธิการจองดังกล่าวจะยังคงอยู่และกองทัพเรือจะแจ้งกำหนดการเปิดจองที่นั่งรอบใหม่ในโอกาสแรกขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบพระคุณทุกท่านปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันประมงแห่งชาติประจำปี2569
3: ที่หนองฝายหลวงโรงเรียนบ้านสามัคคีหมู่ที่2ตำบลนาป่าแสงอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันประมงแห่งชาติประจำปี2569โดยมีนางทิพย์สุดาต่างประโคนประมงจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำและร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญจำนวน 200,000 ตัวเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในพื้นที่พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรียกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับภูมิทัศน์เพื่อประโยชน์ประชาชน
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมคณะพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาตามพระราชดำริหุบกระพงห้วยสายใต้ณอ่างห้วยสายใต้และแก้มลิงลำห้วยใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้ผ่านการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยการก่อสร้างทางจักรยานและลู่วิ่งบนสันเขื่อนและรอบอ่างเก็บน้ำป้ายโครงการอาคารศาลาชมวิวห้องน้ำตลอดจนการปรับปรุงถนนทางเข้าลานจอดรถการปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและการปลูกต้นไม้ริมฝั่งถนนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้นอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าและพื้นที่ทางเดินรอบแก้มลิงลำห้วยใหญ่ตำบลชะอำโดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายนำไปสู่การเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดระนองมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนตามโครงการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีศักดิ์ศรีโดยมีนายก่อลาบประกอบสุขขนส่งจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีเกียรติเข้าร่วมณห้องแก้วเจ้าจอมชั้น1โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองโดยในปีงบประมาณ2569จังหวัดระนองมีผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือจำนวน12รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 944,500 บาทประกอบด้วยขาเทียมรถนั่งคนพิการหรือวีลแชร์อุปกรณ์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและเบาะ รองนั่งป้องกันแผลกดทับทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพลดอุปสรรคในการดำรงชีวิตและส่งเสริมให้ผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปกรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทำลายของกลางกว่า2ล้านชิ้นมูลค่ากว่า 2,145 ล้านบาทป้องกันสินค้าไม่ได้มาตรฐานถึงมือผู้บริโภค
5: นางปิยนุชวุฒิสอนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์และองค์กรพันธมิตรเดินหน้าปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยปีนี้ได้นำของกลางในคดีที่ถึงที่สิ้นสุดแล้วจำนวน 2,85,705 ชิ้นครอบคลุมสินค้าทั้งประเภทเครื่องแต่งกายนาฬิกากระเป๋าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่รถยนต์ยาเครื่องสำอางอาหารและเครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภคมีมูลค่าความเสียหายกว่า 2,145 ล้านบาทมาทำลายในโรงงานที่มีมาตรฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนและป้องกันไม่ให้กลับเข้าสู่ตลาดสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศคู่ค้านักลงทุนและภาคธุรกิจซึ่งของกลางที่นำมาทำลายปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 36.45 ขณะที่มูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 138.19 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเร่งขับเคลื่อน IP Work Plan ร่วมกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ละเมิดสูงเพื่อแสดงพัฒนาการของไทยในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนไม่ซื้อไม่ขายและไม่สนับสนุนสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปุริมประโสภาภาครายงาน
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CBS News ของสหรัฐรายงานโดยอ้างการเปิดเผยแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทางการจอแดนที่ระบุว่าเครื่องบินรบของสหรัฐหลายลำรวมถึงเครื่องบินรบรุ่น A-10 Thunderbolt 2และเครื่องบินขับไล่รุ่น F-15 ได้รับความเสียหายจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพอิหร่านที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในประเทศจอแดนเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีทหารสหรัฐได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุโจมตีครั้งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกองทัพสหรัฐทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านจำนวน5ลำบริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านพยายามโจมตีเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองซูมีทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนซึ่งมีพรมแดนติดกับรัสเซียเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก20รายขณะที่ทางการแคว้นซูมียืนยันว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ศูนย์การค้าแห่งนี้ได้แล้วด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประนามการโจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเมืองซูมีพร้อมเรียกร้องให้บรรดาชาติพันธมิตรทำงานร่วมกันเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนหน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรปโคเปอร์นิคัสรายงานว่าเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ร่วมกับเดือนกรกฎาคมปี2566โดยอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 1.65 องศาเซลเซียสซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ 1.5 องศาเซลเซียสที่หลายประเทศทั่วโลกพยายามควบคุมไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มเกินระดับดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากภาวะโลกร้อน องค์การโคเปอร์นิคัสยังระบุว่าสถิติดังกล่าวเกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังรุนแรงขึ้นซึ่งดึงความร้อนจากมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศด้านนายไซมอนสตีลหัวหน้าฝ่ายสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติกล่าวว่าอุณหภูมิที่สูงเป็นประวัติการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ทำให้วิกฤตภาวะโลกร้อนรุนแรงขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ48ของโลกอันดับ1จากกลุ่ม C พบกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามช่วยกันสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายให้กับออสเตรเลียไป0-3เซต22-25 24-26 และ19-25ส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยหยุดเส้นทางไว้ในรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนออสเตรเลียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์นักเทนนิสไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนะอภิวัตรเครือวานไป2-0เซต6-3และ6-2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปเข้าชิงชนะเลิศกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันประเภทชายคู่พิชพงษ์จีนาพันธ์จับคู่กับอภิวัตรเครือวานช่วยกันหัวชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันกับเจเดนจุงจากสหรัฐอเมริกา2-0เซต6-2และ6-3ส่งผลให้คู่ไทยผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับดินเทียนดุงกับโตวินหนานคู่นักหัวชาวเวียดนามนายสุรศักดิ์พันจริญวรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในนามตัวแทนรัฐบาลกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยที่สามารถผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยระบุว่าความสำเร็จของนักกีฬาทุกคนเป็นผลมาจากความขยันมีวินัยและตั้งใจจริงในการฝึกซ้อมโดยการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาทุกครั้งขอให้นักกีฬาทุกคนตระหนักว่ามีหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยที่จะนำเสนอวัฒนธรรมความเป็นไทยไปเผยแพร่สู่สายตานานาชาติส่วนการแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นหน้าที่หลักก็ขอให้เก็บชัยชนะมาให้ได้บนพื้นฐานของน้ำใจนักกีฬาน
9: ักกีฬาทุกคนจะต้องตระหนักว่าตนเองยังมีหน้าที่สำคัญคือการทำหน้าที่เสมือนกับเป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยซึ่งจะต้องนำขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมคุณลักษณะและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไปเผยแพร่แก่นานาชาติส่วนในการแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นหน้าที่หลักของนักกีฬาทุกคนแม้ชัยชนะจะเป็นสิ่งที่นักกีฬาประชาชนคนไทยทุกคนปรารถนาแต่ชัยชนะนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาน
8: อกจากนี้นายสุรศักดิ์พันจริญวรกูลยังกล่าวต่ออีกว่าในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจต้องเดินทางไปประเทศนอร์เวย์ทำให้ไม่สามารถมาพบกับนักกีฬาได้ด้วยตนเองแต่ได้ฝากย้ำกับนักกีฬาว่าทุกคนคือคนสำคัญและเป็นศักดิ์ศรีของประเทศพร้อมขอฝากกำลังใจเป็นการส่วนตัวให้นักกีฬาทุกคนประสบความสำเร็จจากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นายบรรสิทธิ์รักวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและ2วิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวกิจกรรม Jazz X Mono Fan Connect AVC Champion Trophy Road to Olympic 2028ที่อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลถนนแจ้งวัฒนะเปิดโอกาสให้แฟนชาวไทยได้สัมผัสถ้วยรางวัล AVC Champion Trophy หรือถ้วยแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมลอสแอนเจลิส2028มาครอง สองวิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าชื่นชมเพื่อนร่วมทีมชาติที่ทำผลงานได้ดีและสามารถคว้าแชมป์เอเชียพร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมได้ความสำเร็จในครั้งนี้ได้ช่วยสร้างกำลังใจให้ทีมชาติไทยรุ่นปัจจุบันและสร้างแรงบันดาลใจให้นักวอลเลย์รุ่นใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้ามาสู่ทีมชาติในอนาคต
10: หนูมองว่าน่าจะเป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้เขามีกำลังใจในการเดินในเส้นทางวอลเลย์บอลต่อไปค่ะแล้วก็มันก็ดีกับวงการวอลเลย์บอลของเราด้วยที่จะได้มีสายเลือดใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ สามารถแบบผัดเปลี่ยนรุ่นอื่นรุ่นเปลี่ยนรุ่นไปได้อีก
8: นอกจากนี้ภายในงานยังมีนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนทีมชาติไทย U17 และ U18 รวมถึงเยาวชนจากทีมสโมสรวอลเลย์บอลนครนนทวิทยา6เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ต่อไปผานิชคาดนาครายงาน
11: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
12: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
13: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: ไม่ยั่วยุแต่ไม่อ่อนแอไม่ปิดข่าวแต่ข้อมูลชัดเจนไม่ชะล่าใจแต่พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ปกป้องด้วยสติและความจริงสุดท้ายขอให้มั่นใจทหารไทยจะไม่ยอมให้รุกล้ำเด็ดขาดวันทีมทัพไทยประเทศไทยหนึ่งเดียวเพื่อชาติความมั่นคงเพื่อประชาชน
3: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FMในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
4: อนุญาตให้นั่งละหมาดบนเก้าอี้ได้หรือไม่ตอบยังเมื่อกี้น่าจะตอบ
5: อันนี้คือละหมาดบนเก้าอี้ไง
4: เนี่ยนะ
5: อันนี้คือละหมาดบนเก้าอี
4: ้ครับ
5: แปลว่าเมื่อฮะดีษบอกว่ายืนไม่ได้ให้นั่งก็แปลว่าจะนั่งบนเก้าอี้จะนั่งบนพื้นศาสนาไม่ได้บอกถึงท่าหรือข้อจำกัดของการนั่งแปลว่าเปิด
4: สะดวกตรงไหน
5: เมื่อนั่นไงเมื่อท่านสะดวกที่จะละหมาดโดยนั่งบนเก้าอี้ละหมาดบนเก้าอี้นั่งบนเก้าอี้ท่านนั่งบนเก้าอี้ไม่สะดวกนั่งบนพื้นก็นั่งบนพื้นฉะนั้นตรงนี้อยู่ที่ว่าคนคนนั้นสามารถปฏิบัติละหมาดได้ในสภาพที่นั่งแบบไหน
4: เพราะบางคนป่วยไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นฤาษีดวงเนี่ยนั่งแบบนี้เสร็จเลย
5: เสร็จ
4: ก็จะต้องนั่งแบบตะชาฮุดอันนี้ยังพอได
5: ้ใช่
4: มันจะโล่งๆหน่อยบางคนเจ็บเข่าจะไปนั่งแบบนั่งตะชาฮุดนี่เสร็จเลย
5: ใช่
4: แป๊บเดียวเจ็บก็ต้องนั่งแบบนี
5: ้ถูก
4: คืออยู่ที่สภาพว่าพี่น้องสะดวกแบบไหนล่ะ
5: ถูกต้องครับ
4: ศาสนาเปิดกว้าง
5: แล้วบางคนบอกว่าถ้าเกิดว่าฉันไม่สามารถจะยืนละหมาดนั่งแล้วนั่งเก้าอี้ไม่ได้ต้องนั่งกับพื้นอย่างเดียวเนี่ยปัญหาว่าไอ้คนที่นั่งกับพื้นไม่ได้ทำไงก็ไม่ต้องละหมาด หรือคนที่ต้องนั่งวีลแชร์ที่บอกอ่ะเราจะเห็นว่าที่มัสยิดฮารอมเนี่ยหรือว่าในสถานที่ต่างๆเขาจะมีเก้าอี้ก็จะมีเก้าอี้พับตั้งเล็กตั้งเอาไว
4: ้ครับ
5: เพราะว่าบางคนเนี่ยร่างกาย
4: ตัวใหญ
5: ่นะแล้วการที่เขาจะนั่งการนิ้วสยูดเนี่ยไม่ได้นะสยูดไปเนี่ยเงยไม่ขึ้นนะ
4: ครับ
5: เงยไม่ขึ้นเลยอ่ะเขาก็จำเป็นต้องนั่งเขาก็จะนั่งละหมาดมีครับฮุจญาตผมไปทำให้ไปทำอุมเราะห์ด้วยกันเนี่ยก็ไปซื้อเก้าอี้เล็กๆที่นู่นแล้วหิ้วไปฮารอมเนี่ยเพราะว่าเขานั่งไม่ได้อ่ะนั่งกับพื้นเนี่ยคือเขานั่งไม่ได้อยู่แล้วเขาใช้เก้าอี้นั่งก็นั่ง
4: ครับ
5: คำถามว่าได้ไหมคำตอบคือได้แล้วก็ตามสภาพที่ท่านสามารถปฏิบัติได้อันนี้อย่าไปเปรียบเทียบนะคุณนาอิมกับผมต้องเหมือนกันไม่ใช
4: ่ครับ
5: แล้วแต่ว่าใครสามารถปฏิบัติได้อย่างไรก็ให้ทำตามนั้น

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
2: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
3: เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดกำลังทางบกยืนหยัดปกป้องแผ่นดินไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความกล้าหาญและเสียสละเพื่อให้คนไทยทุกคนได้อยู่บนแผ่นดินบ้านเกิดอย่างมั่นคงสงบสุขภายใต้ร่มธงไตรรงค์อย่างภาคภูมิใจรวมใจไทยเป็นหนึ่งที่นี่สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
4: สวัสดีครับลองนึกตามกันดูนะครับว่าถ้าอาหารที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพเราแบบช้าๆแต่มันสะสมนะคล้ายๆกับการสูบบุหรี่ในสมัยก่อนที่คนยังไม่ค่อยรู้ผิดส่งมันเท่าไหร่วันนี้เราเลยจะมาชวนคุยกันเรื่องนี้ครับเรื่องของอาหารแปรรูปขั้นสูงหรือที่เขาเรียกกันว่า ultra processed foods ชื่อย่อๆก็ UPF นะครับเราก็จะอ้างอิงข้อมูลจากหลายแหล่งเลยรวมถึงหนังสือที่กำลังเป็นที่สนใจมากๆชื่อ ultra processed people ครับ
5: ค่ะเราจะมาลองดูกันนะคะว่าไอ้เจ้า UPF เนี่ยคืออะไรกันแน่แล้วทำไมมันถึงทำให้เราเหมือนจะติดได้ขนาดนั้นแล้วมันส่งผลเสียกับสุขภาพยังไงบ้างแล้วก็เบื้องหลังกลไกของอุตสาหกรรมพวกนี้มันเป็นยังไง
4: ครับผมงั้นเริ่มคำถามแรกเลยดีกว่าอะไรคือความต่างครับระหว่างอาหารแปรรูปเฉยๆกับไอ้เจ้า UPF ที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่
5: คือต้องย้อนไปนิดนึงนะคะสมัยก่อนนู้นมนุษย์เราก็กินของสดปรุงสุกกันไปใช่ไหมคะแต่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะโดยเฉพาะหลังสงครามโลกครั้งที่สองตอนนั้นมันเริ่มมีอาหารสำเร็จรูปเข้ามาอย่างที่รู้จักกันก็สแปมหรือมาการีนอะไรแบบนี้ค่ะพอยุคหลังสงครามอุตสาหกรรมอาหารเขาก็เริ่มใช้ส่วนผสมที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นในครัวเท่าไหร
4: ่เช่นอะไรบ้างครับ
5: ก็พวกแป้งดัดแปลโปรตีนไฮโดรไลซ์หรือว่าน้ำมันจากเมล็ดพืชแปลกๆอะไรแบบนี้ค่ะเขาใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะว่าคือมันช่วยลดต้นทุนแล้วก็ยืดอายุการเก็บได้นานขึ้นแล้วก็สะดวกด้วยค่ะซึ่งน้ำมันก็ตอบโจทย์เรื่องกำไรเขา
4: อ๋อในหนังสือเขามีหลักจำง่ายๆด้วยนะครับน่าสนใจดีเขาบอกว่าถ้าอาหารอะไรที่มันมาในห่อพลาสติกนะแล้วมีส่วนผสมอย่างน้อยสักอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นหรือไม่เคยใช้ทำกับข้าวที่บ้านอ่ะก็มีแนวโน้มสูงเลยว่าจะเป็น UPF
5: ใช่ค่ะซึ่งก็น่าตกใจนะเพราะบางทีมันรวมถึงของที่แปะป้ายว่าเพื่อสุขภาพหรือออร์แกนิกด้วยซ้ำไปใช่เลยค่ะแล้วมันก็แหมแพร่หลายมากๆจริงๆนะคะอย่างในอังกฤษหรืออเมริกาเนี่ยสัดส่วนการบริโภค UPF เขาสูงถึง 60% ของพลังงานทั้งหมดเลย
4: 60%
5: ค่ะขณะที่ในเอเชียอย่างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นหรือแถบอเมริกาใต้อย่างบราซิลชิลีก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ 20-30% แต่ก็กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกัน
4: ในบ้านเราก็คงไม่ต่างกันมากนะครับโดยเฉพาะพวกขนมกรุบกรอบลูกอมไอติมอะไรพวกนี้ข้อมูลเก่าหน่อยปี64ก็บอกว่าคนไทยเรากินของมันๆของแปรรูปเครื่องดื่มหวานๆกันเยอะมากจริงๆ
5: ค่ะแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นนะคะคือ UPF เนี่ยมันไม่ได้แค่อร่อยนะแต่มันเหมือนถูกออกแบบมาเลยค่ะเพื่อให้เราติด
4: ออกแบบให้ติดยังไงครับ
5: เขามีการคำนวณสัดส่วนของน้ำตาลไขมันเกลือแบบเป๊ะๆ เลยนะคะในจุดที่เรียกว่า bliss point
4: bliss point
5: ใช่ค่ะจุดสุดยอดความอร่อยอะไรประมาณนั้นเพื่อให้มันไปกระตุ้นสารโดพามีนในสมองเรา
4: อ๋อสารแห่งความสุข
5: นั่นแหละค่ะทำให้เรารู้สึกฟินอยากกินอีกกินแล้วหยุดไม่ได้ซึ่งจริงๆมันคือการใช้ประโยชน์จากสัญชาตญาณดั้งเดิมของมนุษย์เรานี่แหละที่โหยหาพลังงานสูงๆนะคะ
4: โหฟังดูเหมือนไม่ใช่อาหารละเหมือนใช้วิศวกรรมเคมีมาเล่นกับสมองเราเลยนะเนี่ยแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องรสชาติอย่างเดียวใช่ไหมครับ
5: ไม่ใช่แค่นั้นค่ะมันรวมถึงการปรับแต่งเนื้อสัมผัสด้วยนะให้มันกรอบเป็นพิเศษนุ่มละมุนหรือชุ่มฉ่ำมากๆแต่งสีเติมกลิ่นสังเคราะห์เข้าไปอีก ให้น่ากินเข้าไปใหญ
4: ่ mm-hmm.
5: แล้วที่สำคัญนะคะมันมักจะย่อยง่ายดูดซึมเร็วมากคือพอกินเข้าไปปุ๊บร่างกายได้พลังงานเร็วสมองก็สั่งเลยว่าเอาอีเอาอีอยากกินเพิ่มอีก
4: น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย
5: ถูกต้องค่ะมีงานวิจัยนะคะที่เขาลองสแกนสมองดูเขาพบว่ารูปแบบการทำงานของสมองในคนที่ เหมือนติด UPF เนี่ยมันมีความผิดปกติคล้ายๆกับคนที่ติดยาเสพติดเลย
4: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอครับ
5: ค่ะแล้วอาการมันก็คลิกคลายกันด้วยคือมีความอยากกินมากๆควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้พอลองไม่กินก็จะรู้สึกหงุดหงิดกระวนกระวายบางทีก็รู้สึกผิดนะที่กินเยอะแต่ก็หยุดไม่ได้อยู่ดีซึ่งเรื่องนี้มันมักจะไปเชื่อมโยงกับความเครียดหรือภาวะซึมเศร้าได้ด้วยค่ะ
4: แล้วผลกระทบต่อสุขภาพจริงๆจังๆล่ะครับเห็นว่าผู้เขียนหนังสือเขาลองกับตัวเองเลย
5: ใช่ค่ะดร.คริสฟานทูเลเกนเขาทดลองกินอาหารที่ 80% เป็น UPF นะคะติดต่อกันนาน1เดือนเต็ม
4: ๆแล้วผลเป็นไงครับ
5: ผลคือน้ำหนักขึ้นมา6กิโลเลยค่ะ
4: โอ้โห6โลในเดือนเดียว
5: ค่ะแล้วก็มีอาการนอนไม่หลับอ่อนเพลียเครียดง่ายแล้วก็ฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวความอิ่มในร่างกายมันรวนไปหมดเลยที่น่าตกใจอีกอย่างคือค่าการอักเสบในร่างกายเขาอะค่ะมันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยนะคะ
4: 2เท่าแต่พอหยุดกินนี่ดีขึ้นไหมครับ
5: อ๋อพอหยุดกินปุ๊บร่างกายก็ฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วนะคะอันนี้น่าสนใจ
4: แค่เดือนเดียวยังขนาดนี้เลยนะแล้วถ้ากินสะสมนานๆล่ะครับ
5: นั่นสิคะคือนั่นมันแค่การทดลองเดียวไงคะแต่จริงๆมันมีงานวิจัยใหญ่มากๆเลยตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ชื่อดัง BMJ เมื่อปี2024นี้เองเขารวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยตั้ง14ชิ้นคนเป็น10ล้านคนเลยนะคะพบว่ามันมีความเชื่อมโยงที่น่ากังวลมากระหว่างการกิน UPF เยอะๆกับปัญหาสุขภาพตั้ง32อย่างเนี่ย
4: 32อย่างมีอะไรบ้างครับเนี่ย
5: ก็ตั้งแต่มะเร็งเบาหวานชนิดที่2โรคหัวใจโรคลำไส้อักเสบภาวะซึมเศร้าไปจนถึงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเลยค่ะ
4: โหนี่มันเยอะมากเลยนะครับมันเปลี่ยนมุมมองที่เราเคยมองอาหารไปเลยนะจากแค่กินเยอะอ้วนกลายเป็นปัญหาสุขภาพที่มันใหญ่กว่านั้นเยอะเลย
5: ใช่เลยค่ะมันเริ่มทำให้บทสนทนามันเปลี่ยนไปจากที่เมื่อก่อนอาจจะมองว่าเอ้ยเป็นเพราะคนคนนั้นไม่มีวินัยเองหรือเปล่าขาดความรับผิดชอบส่วนตัวอะไรแบบนั้นก็เริ่มมาตั้งคำถามกับตัวระบบกับอุตสาหกรรมอาหารมากขึ้นว่าเอ๊ะมันมีความรับผิดชอบตรงนี้ด้วยหรือเปล่า
4: ครับซึ่งก็นำมาสู่คำถามต่อไปเลยถ้ามันดูเหมือนว่าอุตสาหกรรมก็มีส่วนต้องรับผิดชอบแล้วแล้วเขาใช้กลยุทธ์อะไรล่ะครับที่ทำให้ UPF มันขายดีระเบิดขนาดนี้
5: แน่นอนค่ะแรงจูงใจหลักๆเลยก็คือกำไรมหาศาลคืออย่างที่บอกไปส่วนผสมสังเคราะห์พวกนี้มันถูกมากผลิตได้ทีละเยอะๆแล้วก็เก็บได้นานมากๆด้วย
4: อ๋อเข้าใจได
5: ้แล้วก็มีปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวด้วยค่ะคืออาหารสดหรืออาหารที่ดีต่อสุขภาพจริงๆเนี่ยมันมักจะแพงกว่าไงคะทำให้ UPF ที่ราคาถูกกว่าเข้าถึงง่ายกว่ากลายเป็นทางเลือกหลักของคนเยอะมากโดยเฉพาะกลุ่มที่อาจจะมีรายได้ไม่สูงนัก
4: เข้าใจเลยครับแล้วพอตลาดในประเทศที่พัฒนาแล้วมันเริ่มอิ่มตัวหรือว่าเริ่มมีเสียงวิจารณ์เยอะขึ้นเขาก็หันไปบุกตลาดประเทศกำลังพัฒนาแทน
5: ถูกต้องเลยค่ะเราจะเห็นเลยว่ายอดขาย UPF มันพุ่งขึ้นเยอะมากในหลายๆประเทศแถบเอเชียแอฟริกาลาตินอเมริกาซึ่งผลที่ตามมาก็คืออัตราการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs นะคะมันก็พุ่งสูงขึ้นตามไปด้วยอย่างรวดเร็วเลย
4: น่ากังวลนะครับ
5: ค่ะน่ากังวลมากมีแม้กระทั่งการที่เขาไปเติมน้ำตาลเพิ่มในอาหารสำหรับเด็กเล็กๆในบางประเทศด้วยนะคะส่วนกลยุทธ์การตลาดนี่ต้องพูดถึงเลยเข้มข้นมากโฆษณาทุกช่องทางเลยค่ะสร้างภาพความสะดวกสบายดึงดูดเด็กๆหรือบางทีก็อ้างประโยชน์สุขภาพแบบกำกวม
4: มีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมครับพวกซื้อ1แถม1อะไรแบบเนี้ย
5: ใช่ค่ะโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายเพียบเลยแล้วก็ยังมีการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยที่ผลอาจจะเอียงไปทางเขาหน่อยแล้วก็ยังมีการล็อบบี้ทางการเมืองเพื่อให้มีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะด้วย
4: โหฟังดูคล้ายๆกับอุตสาหกรรมยาสูบสมัยก่อนเลยนะครับที่ก็เคยโฆษณาหนักมากก่อนที่จะโดนควบคุมจริงจังเพราะหลักฐานวิทยาศาสตร์มันชัดขึ้นเรื่อย
5: ๆเป็นการเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากค่ะแล้วหลายๆประเทศก็เริ่มใช้มาตรการควบคุม UPF คล้ายๆกันแล้วนะคะตอนนี้อย่างเช่นการจำกัดโฉนดอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพไม่ให้ฉายตอนที่เด็กดูทีวีเยอะๆหรือการห้ามจัดโปรโมชั่นบางอย่างไปเลย
4: เรื่องภาษีล่ะครับ เห็นมีพูดถึงกัน
5: ใช่ค่ะการเก็บภาษีน้ำตาลหรือภาษีอาหารขยะนี่กว่า50ประเทศแล้วนะคะที่นำมาใช้แล้วก็พบว่ามันได้ผลด้วยโดยเฉพาะถ้าเก็บในอัตราที่สูงหน่อยหรืออีกอย่างคือการใช้ฉลากคำเตือนค่ะแปะไว้หน้าหีบห่อเลยให้เห็นชัดๆอย่างที่ชิลีหรือบราซิลเขาทำเพื่อให้ข้อมูลผู้บริโภคไปเลย
4: ซึ่งมันก็คงกดดันให้ทางอุตสาหกรรมต้องปรับตัวบ้างเหมือนกัน
5: ก็ปรับค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือเขาอาจจะแค่ปรับสูตรลดน้ำตาลลดโซเดียมลงหน่อยแล้วก็ไปใส่สารให้ความหวานหรือสารปรุงแต่งอื่นๆแทนซึ่งมันก็ยังคงเป็น UPF อยู่ดีนั่นแหละค่ะ
4: สรุปแล้วก็คือ UPF นี่มันไม่ใช่แค่อาหารธรรมดาแต่มันคือผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาอย่างดีเลยเพื่อกระตุ้นให้เรากินเยอะๆที่สุด
5: ถูกต้องค่ะซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเราในวงกว้างมากๆแล้วก็ถูกขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มันซับซ้อนแล้วก็ทรงพลังมากจริงๆแต่ในขณะเดียวกันนะคะความตระหนักรู้ของคนทั่วไปแล้วก็ของภาครัฐเองที่มันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันก็กำลังนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วก็มาตรการควบคุมที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันค่ะ
4: ครับเป็นประเด็นที่ทิ้งท้ายให้เรากลับไปคิดต่อได้ดีเลยนะครับว่าในเมื่อ UPF มันดูจะฝังรากลึกอยู่ในวิถีชีวิตเราในระบบอาหารในเศรษฐกิจไปหมดแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงแบบไหนกันแน่ที่มันจำเป็นต้องเกิดขึ้นจริงๆจังๆนอกเหนือไปจากแค่การตัดสินใจเลือกกินของแต่ละคนหรือแค่กฎระเบียบบางอย่างเพื่อที่เราจะสร้างสภาพแวดล้อมทางอาหารที่มันส่งเสริมสุขภาพที่ดีจริงๆให้กับทุกคนได้น่าคิดมากครับ
1: วิทยุเสียงอิสลามความรู้สร้างศรัทธาจุดประกายปัญญาเพื่อสังคมสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
6: และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้เอาคำมั่นสัญญาจากวงวานอิสราเอลว่าพวกเจ้าจะต้องไม่เคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นและจงทำดีต่อบิดามารดาญาติที่ใกล้ชิดเด็กกำพร้าและผู้ขัดสนและจงพูดจาแก่เพื่อนมนุษย์อย่างดีและจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและจงชำระซะกาตแต่แล้วพวกเจ้าก็พินหลังให้นอกจากเพียงเล็กน้อยในหมู่พวกเจ้าเท่านั้นและพวกเจ้าก็กำลังพินหลังให้อยู่ซูเราะห์อัลบะเกาะห์อายะห์ที่83
7: พี่น้องผู้ศรัทธาครับคุณงามความดีที่เราทำเอาไว้ในโลกนี้หลังจากที่เรากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วความดีนี่แหละจะเป็นเพื่อนเราจะช่วยเหลือเราในวันกิยามะห์จะช่วยเหลือเราในยามที่เรายากลำบากฉะนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยเหลือเราได้ไม่ว่าจะเป็นเกียรติยศทรัพย์สินต่างๆมากมายที่เราแสวงหามันมาไม่มีสิ่งใดที่จะกลับไปหาผู้ตายยกเว้นความดีเท่านั้นฉะนั้นพี่น้องครับการถือศีลอดการอ่านอัลกุรอานจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นชะฟาอะห์นะครับเป็นผู้ที่จะขอความช่วยเหลือให้แก่คนที่เป็นเจ้าของของมันแน่นอนว่าเราอยู่ในรอมฎอนนะครับสิ่งหนึ่งที่จะมีความประเสริฐนะครับที่อยากจะกล่าวกับพี่น้องว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ว่าการถือศีลอดของเราไม่ว่าจะเป็นบวชวาญิบบวชซุนนะห์ต่างๆจะเป็นตัวช่วยให้กับเราในวันกิยามะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัสซิยามุวัลกุรอานุยัชฟะอานิลิลอับดิยามัลกิยามะห์นบีบอกว่าการถือศีลอดและอัลกุรอานนี้จะก่อความช่วยเหลือให้แก่บ่าวในวันกิยามะห์โดยที่การถือศีลอดนั้นพูดว่าร็อบบีมะนะตุฮุอัตตออามะวัชชะฮาวาตบินนะฮารฟะชัฟฟิอ์นีนะครับการถือศีลอดเนี่ยจะพูดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าข้าพระองค์ได้ใช้ให้เขาในอดอาหารและระงับความใคร่ขอพระองค์ได้ทรงช่วยเหลือข้าพระองค์เพื่อเขาด้วยและสำหรับผู้ที่อ่านอัลกุรอานโดยที่อ่านกุรอานนั้นก็จะพูดว่ามะนะตุฮูอันนอมะบิลไลลิฟะชัฟฟิอ์นีฟีฮิกอลาฟะยูชัฟฟานพี่น้องครับอันกุรอานก็เหมือนกันนะครับอันกุรอานก็จะพูดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าข้าพระองค์ได้ใช้ให้เขาอดนอนในเวลากลางคืนขอพระองค์ทรงช่วยเหลือข้าพระองค์เพื่อเขาด้วยเถิดนะครับและพระองค์ก็กล่าวว่าเจ้าทั้งสองได้รับการช่วยเหลือฉะนั้น หะดีษบทนี้พูดถึงความประเสริฐของคุณงามความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัลกุรอานกับการถือศีลอดนะครับวันนี้เราอ่านกุรอานมากแค่ไหนนะครับเราก็จะได้รับภาคผลเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่จะไม่มีใครช่วยเหลือนะครับนอกจากความดีของเราเท่านั้นฉะนั้นในวันนั้นอัลกุรอานก็จะไปบอกกับอัลเลาะห์เพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่เป็นเจ้าของของมันวันนี้นะครับเราได้ถือศีลอดไปมากแค่ไหนในวันหน้าการถือศีลอดของเรานั้นจะไปขอต่ออัลเลาะห์จะไปบอกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะให้เรานั้นได้รับการคุ้มครองได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้ใครอยากมีเพื่อนในโลกหน้าใครอยากมีตัวช่วยในโลกหน้าจงอ่านอัลกุรอานและจงถือศีลอดให้มากเพราะ2 สิ่งนี้จะเป็นตัวช่วยให้กับเราใน

0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบีอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ชมรายการทุกท่านครับพี่น้องได้รับคำตอบจากชีวิตจริงของคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซึ่งเป็นเด็กเลี้ยงแกะที่อยู่ในระหว่างขุนเขาเนี่ยเขามีอีมานต่ออัลลอฮ์เขาจึงมีคำตอบที่ดีที่สุดกับอุมัรอิบนุคอตตอบนะครับพี่น้องได้รับความรู้นะครับว่าเด็กคนนั้นได้ตอบกับไซนาอุมัรว่าเมื่ออุมัรต้องการจะซื้อแพะตัวนึงเด็กคนนั้นก็บอกว่าฉันเป็นคนรับเป็นลูกจ้างเขาจะขายได้ยังไงเพราะฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะขายทรัพย์สมบัติของนายที่ให้เป็นผู้ดูแลแต่อุมัรก็บอกกับเด็กคนนั้นว่าก็ไปบอกเจ้านายของเธอสิว่าสุนัขป่ามันกินแพะตัวนั้นไปแล้วเด็กคนนั้นตอบว่าฟาไอนัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนล่ะก็หมายความว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ทรงเห็นการกระทำของคนทุกคนเพราะนั้นไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงจากการรับรู้ของอัลลอฮ์ไปได้นั่นคือคำตอบที่ทึ่งที่สุดสำหรับเด็กที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แม้จะเป็นเด็กแต่คำตอบนั้นเป็นคำตอบที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์กับสตรีคนหนึ่งอาจารย์ครับมีคำตอบที่ดีที่สุดเหมือนกันกับแม่ของเธอเกี่ยวกับเรื่องนมวันนั้นมันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ไซนามัดก็ไปรู้ไปเห็นเหมือนกันมันมีเหตุการณ์เล่าเรื่องนี้ยังไงครับอาจารย์ครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัศศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิลกะรีมอะมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพี่น้องที่ชมรายการทุกท่านครับขอบคุณอัลเลาะห์นะพี่น้องสิ่งที่ผมนำเสนอกับท่านพี่น้องกับอาจารย์อินยาสเนี่ยส่วนใหญ่เราเอามานะครับความรู้เนี่ยเอามาจากอัลกุรอานแล้วก็เอามาจากนบีแล้วก็บางครั้งก็เอามาจากซอฮาบะห์ของท่านนบีนะครับทำไมต้องเน้นว่ากุรอานซุนนะห์ซอฮาบะห์เพราะเป็นบุคคลตัวอย่างอัลลอฮ์บอกว่านบีเป็นบุคคลตัวอย่างของพวกเราวันนี้ในทุกๆเรื่องไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ซอฮาบะห์นบีก็เหมือนกันเป็นบุคคลตัวอย่างที่ทำเรื่องตักวาเรื่องรักษาหัวใจให้สะอาดด้วยความกลัวอัลลอฮ์เนี่ยเขาทำกันอย่างไรเราต้องนำเอาบุคคลตัวอย่างมาอธิบายเพื่อเป็นการปลูกเขาเรียกว่าปลูกอะไรนะปลูกความรักให้ลูกของเราหลานเราตัวผมเองตัวพี่น้องที่ชมรายการนี้นะครับได้ยินอยู่บ่อยๆว่าให้ตักวาต่ออัลลอฮ์ให้มีการตักวาต่ออัลลอฮ์ขึ้นที่หัวใจนะครับมีเรื่องมีเหตุการณ์นะครับท่านพี่น้องคุณใจได้ยินเรื่องมาบ่อยๆว่ามีครอบครัวหนึ่งแม่กับลูกสาวสองคนแม่เนี่ยบอกว่าให้เอานมปนน้ำหรือเอาน้ำปนน
0: ม
1: เพื่อที่จะได้ซียาดะตุริบให้ได้กำไรเยอะๆเอานมไปปนน้ำเอาน้ำปนนมแล้วเอาไปขายมันได้เงินเยอะเนี่ยวัลบินตุแต่ลูกสาวของเขานั้นตูซักกิรุฮาเตือนแม่บอกแม่อย่าทำเลยไซดีนาอุมัรห้ามเอาไว้เรียกว่าอามีรุลมุอ์มินีนห้ามเอาไว้แม่อย่าทำนะเรื่องเป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องทั้งหลายกลางคืนไซนาอุมัรเนี่ยตอนเป็นผู้นำเนี่ยมักจะออกเดินตรวจตามบ้านนี่พี่น้องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องดีหมดเลยนะท่านคนที่เป็นอบต.อบจ.เนี่ยต้องเดินบ้างนะเดินตามหมู่บ้านแล้วก็พบปะกับคนคุยกับคนเนี่ยพี่น้องไซนาอุมัรก็เดินนะครับเดินดูความเรียบร้อยในหมู่บ้านพี่น้องเดินไปได้ยินแม่กับลูกสาวเนี่ยเถียงกันคุยกันแม่บอกว่าลูกๆเอาน้ำมาปนนม
0: ปริมาณจะได้เยอะหน่อย
1: ก็จะขายได้กำไรเยอะหน่อยลูกบอกแม่ทำไม่ได้หรอกไซนาอุมัรห้ามเอาไว
0: ้
1: อ้างว่าอามีรุลมุอ์มินีนน่ะอ้างไว้สั่นไว้สั่งไว้อย่าเอาน้ำปนนมอย่าเอานมปนน้ำ
0: เพราะมันผิดหลักที่นบีบอกว่ามันก็ชนะฟ
1: า
0: เลซมิน
1: าบ่เนี่ยคนมีคนเข้าใจอิสลามเนี่ยพี่น้องก็เตือนแม่บอกแม่อย่าทำเลยลูกสาวมีตักวาต่อรอนี่ห้ามบอกแม่อย่าทำแม่ก็บอกว่าไซนาอุมัรมองไม่เห็นหรอก
0: ไม่รู้หรอก
1: ใส่ไปเถอะลูกสาวตอบว่าไงรู้ไหมอิงกานะอามีรุลมุมินีนลายารอนาแต่หากไซนาอุมัรซึ่งเป็นอามีรุลมุมินีนเป็นคอลิฟะห์เนี่ยมองไม่เห็นเรานะฟารุบบะอามีรุลมุมินีน
0: ฟารับ
1: รับบุ พระผู้อภิบาลของอามิรุลมุมินีนทรงเห็นอยู่หมายถึงอัลลอฮ์ทรงเห็นพี่น้องครับนี่ไงบุคคลตัวอย่างเป็นคนผู้หญิงเด็กสาวพี่น้องที่มีอีหม่านที่มีตักวาเนี่ยจะพูดว่าอย่าทำเลยแม่เอ๋ยอัลลอฮ์เห็นไซนาอุมัดมองไม่เห็นไม่มีปัญหาแต่อัลลอฮ์สิรอบบัวอุมัดเนี่ยทรงเห็นอยู่นะครับ
0: ครับเพราะโดยหลักการแล้วนบีก็สอนว่ามันก็ชนะฟะไลซะมินนาใครที่หลอกลวงเราเนี่ยคนนั้นไม่ใช่อุมัดของเราเพราะกรณีเช่นนี้นบีเคยไปตรวจตลาดแล้วก็ไปเห็นคนขายข้าวสาลีนบีก็เอามือไปกระทุ้งที่ข้าวสาลีปรากฏว่าข้างบนข้าวแห้งแต่ข้างล่างเนี่ยข้าวมันเปียกฝนวันนั้นไอ้คนขายก็เจตนาที่จะขายข้าวแห้งบนข้าวเปียกมันก็เป็นการเป็นการขายที่ผิดหลักอิสลามนบีไปพูดเช่นนั้นนบีก็ให้คำเตือนว่ามันก็ชนะฟะไลซะมินนาคนใดก็ตามที่หลอกลวงเราคนนั้นไม่ใช่อุมมะห์ของเราพี่น้องได้รับรู้อะไรจากประเด็นตรงนี้บ้างก็คือว่าเวลาเห็นใครเขาทำความผิดเนี่ยเราจะต้องมีคำแนะนำตักเตือนเหมือนกับนบีไปเจอสิ่งที่ไม่ถูกต้องนบีก็ตักเตือนด้วยถ้อยคำที่สุภาพนะครับไม่ได้ก้าวร้าวแต่เป็นการเตือนว่าให้คนเหล่านั้นอยู่กับคำสั่งของอัลลอฮ์นี่คือความน่ารักของอันอิสลามครับไปอยู่ตรงไหนมันก็เป็นความน่ารักแต่คนที่ถูกเตือนเนี่ยจะต้องสนองตอบความน่ารักตรงนี้โดยการกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละเพราะคนที่เตือนเรานั้นเขาเอาคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลมาเตือนเขาไม่ได้เอาคำพูดของเขามาเตือนเขาไม่ได้เอาอารมณ์ของเขามาเตือนเขาเตือนเราเพราะเขาต้องการให้เราอยู่ในทางของอัลลอฮ์นี่แหละที่เราพูดกันอยู่เสมอกับอาจารย์มุสตาฟาครับว่าเวลาอยู่ในสังคมเนี่ยสังคมจะทำหน้าที่ตามูรุนบินอามีรุนบินมารูฟนะฮูนานินมุงกัดแนะนำในสิ่งที่เป็นอิสลามแล้วก็ช่วยยับยั้งในสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามก็เป็นการทำหน้าที่สานต่อกันในสังคมระบบเรามันถึงเป็นระบบที่ว่าไม่ขาดการนะซีฮะห์แนะนำตักเตือนก็ต้องตักเตือนกันโดยตลอดเราก็ต้องเข้าใจโดยตลอดเพราะนั้นจิตใจที่ดีในประการแรกก็คือต้องมีอะไรครับต้องมีการตักวาต่ออัลลอฮ์เป็นตัวตั้งมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์เป็นตัวควบคุมชีวิตเราในอีกส่วนหนึ่งที่ต้องมีนะครับอะไรอยู่ในสังคมเนี่ยต้องมีความรู้สึกยังไงถึงจะอยู่ในสังคมได้ดีแล้วก็เป็นความเป็นพี่น้องที่ดีที่สุดอยู่แบบไหนครับอาจารย์ครับ
1: พี่น้องครับคนที่มีตักวาเนี่ยนอกจากระวังตัวเองแล้วนะไม่ทำบาปแล้วยังบอกคนอื่นไม่ให้ทำบาปด้วยอย่างเนี้ยลูกสาวเนี่ยบอกแม่ทำงานไม่ได้นี่เป็นการบอกคนอื่น
0: ตัวนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ว่าลูกก็สามารถเตือนแม่ได้
1: ใช่ถ้าผิดนะครับทีนี้วิธีเตือนในพี่น้องไม่ใช่ตวาดนะไม่ใช่ด่าแต่เป็นคำเตือนที่นิ่มนวลเช่นบอกว่าแม่ถ้าไซนาอุมัดมองไม่เห็นแต่อัลลอฮ์ทรงเห็นเนี่ยคงพูดเพราะนะพี่น้องไม่จะพูดด่าแล้วพี่น้องเนี่ยพี่น้องครับคนที่มีตักวาเนี่ยดูแลตัวเองแล้วยังไม่พอต้องดูแลคนอื่นให้กำลังใจคนอื่นอย่าให้ทำบาปตรงกับฮะดีษที่บอกว่ามันรออามิงกุมมุงกะรอนฟัลยุกอยิรฮูบิยาดีฮีแต่หากใครเห็นของไม่ดีเกิดขึ้นต่อหน้าท่านเนี่ยมีความสามารถที่จะจัดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็จงใช้อำนาจใช้อะไรนะความสามารถที่มีอยู่เนี่ยด้วยมือเนี่ยขจัดไปฟะอิลลัมตัสตะติอะฟะบิลิซานีถ้าใช้อำนาจไม่ได้ก็ใช้อะไรนะใช้ลิ้นหมายถึงการเตือนบอกอย่างนี้ลูกสาวนะพี่น้องบอกกับแม่นี่ใช้ลิ้นล่ะถ้าหากว่าใช้ลิ้นแล้วแม่ยังไม่ทำตามก็ให้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นี่เป็นการอีมานขั้นอ่อนที่สุดอาจารย์จะถามผมบอกว่าคนที่เป็นตักวาเนี่ยเห็นคนอื่นแล้วทำผิดต้องเตือนพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่เห็นลูกทำผิดเนี่ยอย่าเก็บเอาไว้พี่น้องอย่าดองต้องบอกทีนี้วิธีบอกเนี่ยต้องบอกยังไงต้องบอกภาษาดีๆนิ่มๆแล้วขอดุอาต่ออัลเลาะห์ด้วยในคัมภีร์กุรอานอธิบายบอกว่ามุสลิมจะอยู่ตรงไหนก็ตามต้องนึกนะครับอินนามัลมุมินูนะอิควะคนมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ที่มีอะกีดะห์มีความเชื่อเหมือนกันนี่พี่น้องเอ้ยจะอยู่ตรงไหนก็ตามเป็นพี่น้องกันเมื่อพี่น้องกันพบกันทำไงพี่น้องให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมก่อนจะให้สลามนบีก็สอนอีกให้ได้นะให้ตะบัสซุมให้ยิ้มก่อนที่จะกล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมเนี่ยเป็นมารยาทต้องปลูกฝังความรู้สึกนะว่ามุมินเป็นพี่น้องกันพี่น้องครับวันนี้ยะฮูดีเนี่ยต้องการจะให้ คนนี่นะอยู่แบบตัวใครตัวมันประเทศใครประเทศมันแบ่งกันไปน้องความรู้สึกนี้นะครับปลูกฝังลงมาเต็มไปหมดเป็นลูกหลานเราวันนี้ไปน้องกินคนเดียวเนี่ยมากินอาหารคนเดียวไปน้องพวกยุโรปเขาสอนเอาไว้เนี่ยกินคนเดียวไปน้องแม้แต่จะเชิญแขกมาบ้านนี่ไปน้องครับโอ้ถ้านบีสอนว่าไงรู้ไหมเวลาทานอาหารเนี่ยนะครับอาหารสองคนเนี่ยทานกี่คน3คน4คนพี่น้องอาหาร4คนสามารถทานได้6คนถึง7คนถึง8คนนี่เป็นความรู้สึกในอิสลามสอนให้เราเนี่ยมีการเผื่อแผ่เพราะจะเป็นพี่น้องกันตลอดเวลา
0: เ
1: พราะ
0: ว่าเราสอนคืออีซาดใช่มั้ย
1: อีซาดหมายว่าให้คนอื่นก่อนทั้งๆที่ตัวเองมีความต้องการนี่ความรู้สึกเป็นพี่น้องกันในอิสลามมีแบบนี้นะครับพี่น้อง
0: ผมติดใจที่อาจารย์มุสตาฟาพูดว่าอัลลอฮ์ต้องการให้เราอยู่แบบเป็นพี่น้องกันคนเวลาอยู่กันหลายคนเนี่ยไอ้ความรับผิดชอบมันก็ต้องมีซึ่งกันและกันแต่ถ้าเราแยกตัวอยู่คนเดียวไม่มีใครเตือนพอผิดอะไรก็ไม่มีใครเตือนแต่ถ้าอยู่รวมกลุ่มด้วยกันก็เตือนด้วยหนึ่งอำนาจที่เรามีอยู่สองเตือนด้วยการตักเตือนสามเตือนด้วยการดูอาท้ายสุดคนที่มันไม่ไหวจริงๆแล้วเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็ไม่ปล่อยพี่น้องของเราให้ไม่ปล่อยทิ้งไปแต่เราก็มาขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์ได้ดูแลเขาด้วยนี่คือเราอยู่แบบสังคมและสังคมมุสลิมก็เป็นสังคมใหญ่เป็นสังคมผสมเป็นสังคมใหญ่ที่เราอยู่กันระหว่างพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายและก็สังคมแบบนี้แหละเป็นสังคมที่อบอุ่นเพราะนั้นลักษณะทางสังคมมุสลิมเป็นลักษณะของสังคมของการเยี่ยมเยือนเป็นการเยี่ยมเยือนนะครับเราไปเยี่ยมคนนู้นเราไปเยี่ยมคนนี้นบีก็สั่งให้เราไปเยี่ยมเยือนซึ่งกันและกันนี่คือการที่อยู่รวมกันโดยไม่แยกตัวแม้เราจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามแต่การเยี่ยมเยียนเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องเชื่อมต่อกันอยู่เสมอและอัลกุรอานพูดเหมือนกับที่อาจารย์มุสตาฟาอธิบายก็คือว่าอินนัมมุมีนูนะอิควะสังเกตจากกุรอานอายะนี้อัลเลาะห์ไม่ใช้คำว่าอินนัมมีนีนะอิควะแต่ใช้คำว่าอินนามาเนี่ยมันเน้นอะไรครับอาจารย์ครับ
1: พี่น้องครับเฉพาะมุมินเท่านั้นนะ
0: แต่ว่าเราก็ไม่ได้เหยียบย่ำคนอื่น
1: ใช่
0: แต่โดยระบบเราเฉพาะมุมินเท่านั้นที่ทำหน้าที่ตามระบบของเรา
1: พี่น้องครับพี่น้องของเราครอบครัวเดียวกันเช่นมีพี่น้องกัน5คนถ้ามีอยู่คนหนึ่งตกมุรตัดออกศาสนาไปเลยคนตายเนี่ยในอิสลามบอกว่าให้เนี่ยให้อะไรนะให้อาบน้ำให้ฮอให้นามาดให้ฝังให้ทำ4ข้อถ้าหากว่าพี่น้องของเราเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งไม่เอาศาสนาตกมุรตัดไปถามว่าเราพี่น้องกันเหลือสี่คนเนี่ยไอ้คนที่ตกมุรตัดเนี่ยห้ามไม่ให้ทำเลยนะไม่ต้องไปอาบน้ำให้ไม่ต้องไปห่อให้ไม่ต้องพาไปนมาดไม่ต้องพาไปฟังเห็นไหมเห็นหรือยังเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะต้องการจะบอกว่าความเป็นพี่น้องกันเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าการเป็นพี่น้องในนามสกุลเดียวกันสิแสดงว่าพี่น้องคานตามกันมาถ้าตกมุรตัดไปคนหนึ่งไม่เอาศาสนาไปเป็นอะไรที่ไม่ใช่อิสลามพี่น้องไม่ต้องช่วยเลยตอนตายนะใช่ไหมแต่พี่น้องไม่ใช่เป็นเครือญาติเดียวกัน
0: ทางสายตระกูล
1: ตายขึ้นมาเนี่ยลองไม่ไปจัดดูสิเราน่ะบาปนะพี่น้องเห็นไหมพี่น้องแสดงว่าอัลลอฮ์ต้องการจะให้เรานึกว่าอยู่ในสังคมเนี่ยพี่น้องเป็นมุมินเนี่ยต้องดูแลกันช่วยเหลือกันไปมาหาสู่กันเยี่ยมเยียนกันแล้วก็เนื้อกุรบานก็ต้องจ่ายให้กันซะกาตก็ต้องจ่ายให้กับคนมุมินนี่แหละที่มีฐานะด้อยกว่าเรานะครับ
0: ครับความสมบูรณ์ของมุสลิมตรงนี้นะครับเราได้รับความรู้ว่าอุคูวะฟินอิสลามเนี่ยความเป็นพี่น้องในอิสลามเนี่ยมันล้ำลึกแล้วก็โยงใหญ่ที่สำคัญมากกว่าความเป็นพี่น้องทางสายตระกูลเพราะว่าอาณาจักรมันจะกว้างขวางกว้างขวางกว่าเพราะนั้นเราจึงได้รับรู้ว่าพี่น้องของเราอุคูวะฟินอิสลามเนี่ยมันไม่ได้มีเส้นแบ่งเขตแดนด้วยกับเส้นแบ่งเขตแดนแต่ว่าเส้นแบ่งระหว่างของเราก็คือชาฮาดะคำว่าละอิลาฮิลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลลอฮ์นี่คือเส้นแบ่งเขตระหว่างมุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมเพราะนั้นนี่คือความอบอุ่นนี่คือความเป็นพี่น้องถ้าเราจะนับดูตรงนี้อาจารย์ครับเรามีพี่น้องจำนวนมากที่เป็นอุคูวะฟินอิสลามเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าในความเป็นอุคูวะฟินอิสลามตรงเนี่ยมาสำคัญที่จะประสานความเป็นศัตรูให้เป็นพี่น้องกันได้ก็คือเนี่ยมัดอิสลาม นะครับอัลลอฮ์บอกว่าวะซกูรูนิอ์มะตัลลอฮิอะลัยกุมอิซกุนตุมอะอ์ดาอ์ฟะอัลลฟะบัยนะกุลูบิกุมฟะอัสบะฮตุมบินิอ์มะติฮิอิคฺวานาเนี่ยมัดตรงนี้คือเนี่ยมัดอิสลามมันสร้างความเป็นพี่น้องแบบไหนครับเนี่ยมัดอิสลามเนี่ยอาจารย์ครับ
1: พี่น้องครับเนี่ยมัดอิสลามเนี่ยมีหลายประการนะยกตัวอย่างคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับมีเนี่ยมัดข้อที่หนึ่งก็คือนับถืออัลลอฮ์องค์เดียวกันสองอิสลามเป็นศาสนาเดียวกันแล้วก็กิบลัตเวลาหันหน้าไปนมาศก็กิบลัตเดียวกันทั่วโลกหันไปทางกิบลัตหมดกุรอานก็มีกุรอานเล่มเดียวกันอ่านเหมือนกันทั่วโลกพี่น้องคนชนบทคนในกรุงก็อ่านเหมือนกันเรียนตะญวีดเหมือนกันอ่านฟาติฮะห์ต้นเดียวกันแล้วก็นบีมุฮัมมัดเนี่ยซุนนะห์ของนบีมุฮัมมัดก็มีซุนนะห์นบีเดียวกันพี่น้องครับความของอิสลามเนี่ยแค่5ประการที่ผมยกขึ้นมาพี่น้องสั่งให้เราเนี่ยอยู่กันเป็นญะมาอะห์และอยู่กันเป็นพี่น้องกันใช่มั้ยอ้าวอัลเลาะห์องค์เดียวกันศาสนาอิสลามอันเดียวกันกุรอานเล่มเดียวกันกะอ์บะฮ์อันเดียวกันนบีมุฮัมมัดคนเดียวกันพี่น้องอ้าวกล่าวกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์คำเดียวกันหมดเลยพี่น้องทั้งหลายจากการปฏิบัติจากภาษาที่พูดสั่งให้เราเป็นพี่น้องกันนี่แหละที่บอกว่าอัลมุสลิมอะคุลมุสลิมมุสลิมกับมุสลิมเป็นพี่น้องกันฉะนั้นนบีสั่งนะอย่าซอลิมซึ่งกันและกันอย่าอาธรรมซึ่งกันและกันอย่าอิจฉาซึ่งกันและกันอย่าดูถูกอย่าเหยียดหยามซึ่งกันและกันพี่น้องเลือดของมุสลิมแล้วก็ทรัพย์สมบัติของมุสลิมชื่อเสียงของมุสลิม3รายการพี่น้องดามูฮูมาลูฮูเอรลูฮูพี่น้องที่เราให้กันวันนี้นะแค่สองนะเงินเนี่ยเราไม่แตะไม่ได้อยู่แล้วเพราะกฎหมายบังคับเลือดแน่นอนเราไม่ทำลายใครอยู่แล้วแต่อีกอย่างหนึ่งสิเกียรติของมุสลิมเนี่ยเราไม่ได้รักษากันวันนี้โอ้โหพี่น้องนินทากันแหลกเลยด่ากันโอ้โหพี่น้องฟิตนะพูดลับหลังกันอะไรกันตำหนิกันแสดงว่าเราไม่เข้าใจหะดีษบทนี้
0: ครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเขาทำความผิดด้วยอำนาจเราก็เปลี่ยนแปลงนะครับด้วยคำพูดเราก็เปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ท้ายสุดมันไม่ไหวแล้วก็ด้วยการขอดุอาต่ออัลเลาะห์งั้นการเปลี่ยนแปลงของมุสลิมเนี่ยไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงของการกล่นด่าซึ่งกันและกันงั้นนบีถึงบอกว่าอัลมุสลิมอัลมุสลิมุลิมุสลิมอัลมุสลิมมันซะลิมันมุสลิมูนะมินลิซานิฮิวะยะดิฮิมุสลิมที่ต้องปฏิบัติต่อมุสลิมด้วยกันก็คือว่าเราต้องให้ความปลอดภัยด้วยกับลิ้นแล้วก็ด้วยกับมือก็แสดงว่ามือไม่ข่มเหงลิ้นก็ไม่ใส่ร้ายนะครับงั้นการกล่นด่าไม่ใช่การเปลี่ยนสังคมแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนสำนึกของคนแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรที่ดีขึ้นด้วยแต่การแนะนำต่างหากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดนบีตั้งว่าอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาอิสลามก็คือการนะซีฮะไม่ใช่ด่าด่าไม่เปลี่ยนไม่ได้แม้อัลเลาะห์ก็บอกว่ายาด่าคนที่ยาดออูนมินดูนิลลาห์ที่เขาไปดุอาไปอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นที่นอกจากอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็ห้ามด่าห้ามตำหนิเพราะนั้นคนที่เป็นมุมินน่ะด้วยความรักของความเป็นมุมินน่ะอัลเลาะห์ได้สร้างระบบไว้ด้วยการทนุถนอมว่าอย่าด่าต่อกันแล้วก็เรารักสิ่งใดก็ตามเราต้องรักพี่น้องเราเหมือนกับเรารักตัวเราเองเรารักเสื้อตัวนี้ของเราแล้วก็รักเสื้อตัวอื่นของพี่น้องของเขา เหมือนกันมีความรักเหมือนกันแต่ในความยงใหญ่ที่ท่านนบีพูดถึงในหะดีษบทนึงเนี่ยพูดไว้อย่างเห็นภาพได้ชัดเจนก็คือว่ามัสลุลมุมินีนฟีตาวาดิฮิมวะตะอาตูฟิฮิมนะฮะดีษตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ครับนบีพูดถึงความเชื่อมโยงระหว่างมุสลิมกับมุสลิมแบบไหนที่เป็นรูปธรรมให้เห็นเด่นชัดตรงนี้ที่สุดครับ
1: พี่น้องครับนบีเราเนี่ยนะนบีมุฮัมมัดเนี่ยสอนดีมากเลยพี่น้องท่านสอนบอกว่ามุมินเนี่ยนะเปรียบเสมือนร่างอันเดียวกันเนี่ยเรือนร่างเราเนี่ยจะเป็นแขนจะมีศีรษะจะเป็นเท้านะครับเหมือนมุสลิมทั้งโลกเนี่ยนะเปรียบเสมือนร่างอันเดียวกันอิดัชตากาถ้าหากว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนี่นะเจ็บปวดหรือป่วยขึ้นมามันจะทำให้ร่างกายทั้งหมดทุกส่วนเนี่ยเจ็บปวดไปด้วยไม่ต้องครับสังเกตอยู่ตัวเราในเวลาแค่ปวดฟันพี่น้องอ๋อมือก็ยกไม่ไหวเท้าก็ไม่อยากจะก้าวไปไหนร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่น้อง
0: ยิ่งมึนหัวด้วยแล้วไปไม่ได้เลย
1: ทีนี้นบีพูดอย่างนี้ให้เราเข้าใจง่ายๆพี่น้องเป็นการสาธิตให้เข้าใจง่ายๆว่าพี่น้องมุสลิมทั่วโลกวันนี้หรือมุสลิมในตำบลที่เราอยู่เนี่ยในมัสยิดที่เราอยู่วันนี้พี่น้องถ้าใครคนหนึ่งคนใดมีความเดือดร้อนเนี่ยเรื่องสมน้ำหน้าไม่มีมันต้องเข้าไปให้กำลังใจ
0: เอ้าเห็นใจ
1: เห็นจกเห็นใจถ้าบ้านเขาตายเนี่ยเราก็ต้องไปปลอบใจเขาถ้าเขาจนไม่มีเงินทองใช้ก็ต้องไปดูแลเขาอย่างที่น้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องเราก็เห็นใจพี่น้องมุสลิมที่เข้าใจศาสนาเนี่ยเขาทำเพื่ออัลลอฮ์นะไปช่วยกันเอาอาหารให้กันผมก็นึกถึงพี่น้องที่พัทลุงอ่ะเชือดวัวสองตัวแล้วก็ทอดวัวเนื้อวัวมาอย่างดีแล้วเอากุ้งต้มเค็มหวานหวานเนี่ย ใส่รถมาจากพัทลุงเอามาแจกให้ที MTV หนึ่งชุดมาถึง1ส่วนนะแจกเอาไปถึง3ส่วนด้วยกันเนี่ยไอ้ความรู้สึกแบบนี้ในทั้งหลายนะครับก็คือเป็นห่วงเข้าใจหะดีษบทนี้แล้วก็ปฏิบัติตามหะดีษบทนี้ก็หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์นะครับ
0: ครับเราไม่ได้ช่วยเหลือเฉพาะคนที่เป็นมุมินอย่างเดียวนะครับแต่โดยมุมินนะครับความใกล้ชิดเราก็ช่วยเหลือเพราะความเหมือนกันเนี่ยมันมีอยู่กินอาหารที่เหมือนกันลักษณะที่ว่าไม่กินของฮารอมเหมือนกันแต่ว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมนั้นไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ที่เป็นพี่น้องร่วมโลกนี่มุสลิมก็ให้การสนับสนุนและก็ช่วยเหลือนะครับในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องระดับใดก็ตามแม้แต่ระดับประเทศในอดีตหรือในอนาคตต่อไปข้างหน้าเนี่ยขุนศึกที่เป็นมุสลิมก็เยอะแยะที่ก่อกู้ประเทศชาติมาก็อยู่เยอะแยะนะครับก็มีสุสานฝังอยู่ที่อย่างมัสยิดต้นสนเนี่ยก็มีขุนศึกมุสลิมเยอะแยะเพราะนั้นมุสลิมอ่ะไม่ได้ทำอะไรให้กับโลกที่เป็นมุสลิมด้วยกันเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่กับคนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมเราก็มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ด้วยนี่คือลักษณะของมุสลิมที่อัลลอฮ์บอกให้กับเราได้รับรู้ในอัลกุรอานแต่ในความเป็นพี่น้องเนี่ยเราต้องเข้าใจกันแล้วก็เราต้องไม่ตำหนิแต่กันในความทุกข์ยากของมุสลิมจะเกิดขึ้นในส่วนไหนก็เหมือนร่างกายแหละครับจะเจ็บปวดส่วนไหนเราต้องมีความรู้สึกว่าเราเจ็บปวดด้วยและสัญญาณของความสัญชาตญาณความรู้สึกเหล่านี้มันจะทำให้เราได้มีความรู้สึกว่าวันหนึ่งถ้าเราเจ็บเนี่ยมีใครมาดูแลเราเราก็จะอัลฮัมดุลิลละห์วันหนึ่งที่เราหิวมีใครมาดูแลเราก็จะอัลฮัมดุลิลละห์เพราะนั้นในวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์จะประกาศว่าวันที่ฉันเจ็บไม่มีใครมาดูแลนั่นหมายความว่าวันที่มุสลิมเจ็บปวดไม่มีใครดูแลวันนี้อัลลอฮ์ก็จะไม่ดูแลเขาและวันที่ฉันหิวก็ไม่มีใครช่วยให้ฉันได้มาดับความหิวได้เลยก็หมายความว่าวันที่มุสลิมหิวเนี่ยถ้ามุสลิมไม่ช่วยกันดับความหิวเขาวันนี้อัลลอฮ์ก็จะไม่ช่วยเหลือเรานี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกแก่เรานะครับในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราสามารถปรับตัวได้ตลอดนะครับเพราะอิสลามก็สอนแก่เราตลอดแล้วก็ยังไม่ยกเลิกคำสอนตรงนี้ด้วยตอนนี้เวลาเราช่วยกันขนาดนี้แล้วนะครับมันมีคำประกาศในวันนู้นนะครับว่าไอนามุตฮาบูนบิจาลาลีหะดีษนี้ยาวๆเนี่ยพูดยังไงครับอาจารย์ครับ
1: พี่น้องครับคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์ในวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะให้เกียรติมากเลยในวันกิยามะห์ผมอ่านกุรอานง่ายๆก็คือก็อัลอะคิลลายามะอิซินบะอ์ดุฮุมลิบะอ์ดินอดุอิลลัลมุตตะกีนคนที่รักกันในวันนี้แต่ไม่ได้รักกันเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้รักกันเพื่อหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เช่นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันพี่น้องอีกคนหนึ่งเป็นมุสลิมอีกคนหนึ่งไม่ใช่มุสลิมมาอยู่ด้วยกันพี่น้องต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างปฏิบัติเราหาความสุขแค่บนเตียงนอนพอแล้วไอ้เรื่องอย่างอื่นไม่ต้องพูดกันเยามาอิซินบะอ์ดูฮุมลิบะอ์ดินอะดูไปในวันกิยามะห์สองคนเนี่ยจะเป็นศัตรูแล้วก็ด่ากันเอง
0: ครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับและอัลลอฮ์ก็บอกให้เราได้รับรู้ในวันนี้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและก็เพื่อการปรับตัวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับครั้งนี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจีอูนนายสุนทรภัยศรีนายสุนทรภัยศรีอายุ67ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่ชายของนายสมเด็จนายประเทืองภัยศรีนางจิตราอับดุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดจุมอะห์หรือละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดดิยาดิสุนันตลาดแก้วถนนพิบูลสงครามซอย1โรงเรียนสตรีนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: รับบุนัลฮัยรกีบยักบาลุลอับดัลมุนีบฟะฮุวะเราะห์มะ
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนAllahumma salli ala Muhammad Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความจำเริญจงประสบแด่ผู้ที่ติดตามรายการทุกคนนะครับดุอาของศรัทธาชนในวันนี้นะครับเป็นดุอาที่ขอให้อัลลอฮ์นั้นอภัยโทษให้กับสิ่งที่เรานั้นพลาดไปผิดไปหรือว่าหลงลืมไปดุอาบทนี้เป็นอายะห์กุรอานเช่นเดียวกันครับอยู่ในซูเราะตุลบะเกาะห์อายะห์ที่286ง่ายๆก็คืออายะสุดท้ายนะครับบะเกาะห์มี286อายะดุอาบทนี้เป็นอายะสุดท้ายจริงๆแล้วในอายะสุดท้ายของซูเราะตุลบะเกาะห์เนี่ยมีดุอาหลายๆบทนะครับอยู่ในอายะเดียวกันแต่ผมตัดตอนมาให้มันสั้นง่ายต่อการจำแล้วก็การศึกษาความหมายแล้วก็ในส่วนของแง่คิดด้วยนะครับดุอาบทนี้มีว่ารับบานาลาตุอาคิดนาอินนาซีนาเอาอัคตะนาจริงๆมันมีต่อนะครับแต่ว่าตัดแค่นี้วันหลังมาต่อกันใหม่นะครับรับบานาความหมายก็คือโอ้พระผู้อภิบาลของฉันลาตุอาเคตนาจงอย่าเอากับฉันโปรดอย่าคิดบัญชีฉันนะครับโปรดอย่าเอาความผิดกับฉันอินนาซีนาหากว่าฉันนั้นนะครับหากว่าเรานั้นลืมเอาอัคตะนาหรือว่าผิดพลาดไปสิ่งที่หลงลืมสิ่งที่ผิดพลาดขอต่อล้อครับว่าอย่าคิดบัญชีฉันอย่าเอาโทษกับฉันอย่าเอาความผิดกับฉันพี่น้องครับเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยนะครับมีลักษณะเด่นอยู่ประการหนึ่งจะเรียกว่าสันดานก็ได้ก็คือการหลงลืมลืมครับว่าตัวเองนั้นเคยผ่านอะไรมาบ้างนะครับภาษาไทยบางคนบอกว่าวัวลืมตีนนะครับแต่ก่อนเคยยากลำบากเคยเป็นคนดีวันนี้พอได้ดิบได้ดีลืมกำพืชตัวเองในภาษาอาหรับก็มีครับเขาบอกว่าอันอินซานมีนั่นนิสยานอันอินซานหมายถึงมนุษย์ครับอันอินซานมีนั่นนิสยานมนุษย์นั้นมาจากนิสยานมาจากความหลงลืมฉะนั้นการหลงลืมเนี่ยถือเป็นลักษณะหนึ่งเด่นๆเลยของมนุษย์บางทีคำความผิดไปแล้วนะครับพี่น้องเห็นได้ว่าในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยความผิดบางอย่างถูกกระทำอย่างซ้ำไปซ้ำมาผิดแล้วผิดอีกนะครับคนที่โกงแล้วคอร์รัปชันแล้วก็โกงอีกนะครับวันนี้ถ้าเลือกตั้งนะครับซื้อเสียงแล้วซื้ออีกนะครับเป็นความผิดที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าน่าเป็นการยืนยันว่ามนุษย์นั้นหลงลืมลืมไปว่าความผิดสิ่งไม่ดีที่กระทำนั้นส่งผลกระทบอย่างไรบ้างพอวันนี้สาวข่าวซาๆหน่อยก็ทำใหม่อีกนะครับนี่คือลักษณะของมนุษย์พี่น้องครับในดุอาบทนี้ใช้คำว่าอินนาซีนาใช้คำว่านาซียาแปลว่าลืมตรงนี้เป็นความลืมที่เกิดขึ้นแบบไม่ได้ตั้งใจต่างกันนะครับอีกคำหนึ่งที่กุรอานใช้คือคำว่ากอฟาล่านะครับกอฟิลีนเป็นการหลงลืมอีกแบบหนึ่งที่อัลลอฮ์นั้นสาปแช่งอัลลอฮ์ไม่รักก็คือการหลงลืมแบบอัลลอฮ์ปิดหัวใจหมายความว่าวันนี้ครับพี่น้องละหมาดนะครับละหมาดเป็นประจำเลยแต่ว่าลืมไปไม่ได้ตั้งใจนะครับลืมไปด้วยอะไรก็แล้วแต่ลืมละหมาดไปวักตูนึงไม่ตั้งใจจะทิ้งไม่ได้ปฏิเสธความจำเป็นของการละหมาดแต่ว่าลืมจริงๆตัวนี้ถือว่านาซียะแต่ไอคนที่ไม่เคยละหมาดเลยทั้งชีวิตนะครับ5ปี10ปีจนกระทั่งลืมไปแล้วว่าเป็นมุสลิมต้องละหมาดอันนี้เขาใช้ว่ากอฟาล่ากอฟิลีนคนที่หลงลืมแบบอัลลอฮ์ปิดหัวใจต่างกันฉะนั้นคนที่ปิดหัวใจเนี่ยอัลลอฮ์ลืมแบบหลงไปด้วยครับลืมไปด้วยกอฟิลีนเนี่ยตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์คิดบัญชีนะครับไม่ได้อยู่ในส่วนของดุอาบทนี้บางคนนี่ไม่เคยถือศีลอดเลยนะครับ พอจะถือวันนี้นะครับลืมไปแล้วถือยังไงชีวิตไม่เคยเลยอย่างนี้ไม่ใช่นาซียานะครับอย่างนี้คือว่ากอฟิลีนแต่คนถือสินอดอยู่ลืมไปว่าถือสินอดหยิบน้ำขึ้นมาดื่มอันนี้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษเห็นไหมครับว่าความหมายมันต่างกันต้องดูความหมายให้ดีครับถามว่าทางการหลงลืมแล้วก็อักตะนาความผิดที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความพลาดพลั้งนะครับไม่ใช่ผิดใหญ่ตรงนี้เนี่ยขอต่อรองว่าอย่าคิดมันชีเลยเพราะว่ามุสลิมเนี่ยเวลาดำเนินชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยประสบกับความยากลำบากถ้าเป็นศาสนาบางศาสนานะครับมีนักบวชเขาก็ตัดออกไปสู่ทางธรรมทางโลกก็ไม่เกี่ยวข้องแต่มุสลิมไม่มีนักบวชเป็นคนที่มีศาสนาที่ต้องทำงานบริษัทด้วยนะครับเป็นมุสลิมคุบิยาบต้องขายของในตลาดด้วยตรงนี้เนี่ยเป็นคนที่เอาศรัทธาแล้วก็ไปใช้ในชีวิตจริงในสังคมจริงบางทีมีความหลงลืมมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ตอนนี้ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ในหลักนิติศาสตร์อิสลามนะครับก็ถือว่าเป็นความยากลำบากที่ศาสนานั้นผ่อนปลนให้เป็นรุกซอนะครับมี2ประการที่เกี่ยวกับดุอาบทนี้ก็คือ1มาชักก็เป็นความยากลำบากที่เกิดขึ้นในสังคมครับเช่นคนไปอ่านละหมาดนะครับไปในสถานที่ราชการปรากฏว่าจะล้างเท้าล้างไม่ได้นะครับจะยกเท้าขึ้นอ่างก็ลำบากบางทีเป็นผู้หญิงด้วยก็เลยเอามือเนี่ยนะครับรองน้ำแล้วก็มาล้างเท้าจริงๆเนี่ยต้องล้างให้ทั่วต้องใช้นิ้วก้อยด้วยนะครับสางนิ้วเท้าแต่ว่าสถานที่ไม่อำนวยตรงนี้ถือเป็นมาชักก็ล้างพอให้น้ำทั่วเท้าก็ถือว่าซอนี่คือมาชักก็นะครับอิสลามอนุมัติให้เป็นข้อผ่อนปลนหรือว่ารุกซออีกประการนึงครับที่เกี่ยวข้องตรงนี้คือว่าอุมูมุลบัลวาเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างทั่วไปแล้วก็ไม่สามารถจะเลี่ยงได้เช่นเอาเพราะผู้หญิงเนี่ยมองบาปไหมครับบาปครับแต่วันนี้ผมไปทำงานขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถเมย์นะครับเดินในถนนเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะไม่เห็นเอาเพราะของใครนะครับบางคนไปทำงานบางคนก็ใส่สั้นถึงไม่ได้มองก็ต้องมองทางนะครับบางคนไม่ได้คุมหัวทำไม่ได้ครับจะเดินไปทำงานโดยไม่เห็นเส้นผมของผู้หญิงในประเทศไทยเลยตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในหลักนิติศาสตร์ตามใช้คำว่าอุมูมุลบัลวาเป็นความผิดนะครับสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ถือเป็นรุกซอที่อิสลามนั้นที่อัลลอฮ์นั้นไม่คิดโทษเห็นได้ว่าอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่เรียกว่าอยู่กับความเป็นจริงนะครับเป็นผู้ที่มีศาสนาด้วยแล้วก็ออกไปทำประโยชน์เพื่อสังคมด้วยส่งสิ่งที่เกิดขึ้นที่มันสุดๆจริงๆเรียกไม่ได้อัลลอฮ์ก็อภัยโทษนะครับมีการผ่องปลนมีการผ่อนผันอีกประการนึงครับอัคตะนะครับการกระทำความผิดบางอย่างในอิสลามเนี่ยได้ผลบุญทางความผิดเนี่ยครับได้ผลบุญตัวอย่างเช่นคนที่เป็นมุชตะฮิดทำการอิชติฮาดวินิจฉัยปัญหาใหม่ๆตรงนี้เนี่ยอิดาอัคตะฟันหูอัจรุนนะครับถ้าวินิจฉัยออกมาแล้วมันผิดได้ผลบุญหนึ่งแต่ว่าอิดาอัลซอบะถ้ามันถูกอัจรอนนะครับได้2ผลบุญได้2เท่าตรงนี้เนี่ยเป็นแนวความคิดที่ล้ำสมัยมากในอิสลามเนี่ยนะครับคนที่มีความรู้มีความสามารถถึงระดับหนึ่งที่สามารถจะเป็นเอกเทศในความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยห้ามตามกันเช่นท่านนบีท่านอิหม่ามชาฟิอีนะครับเกิดหลังท่านอิหม่ามอบูฮานิฟะแล้วก็มีความรู้ถึงขั้นมุชตะฮิดสามารถออกฟัตวาเองได้นะครับอิสติฮาดเองได้ก็ฮารามห้ามไปตามอิหม่ามอบูฮานิฟะพอตัวเองถึงระดับที่สามารถจะแยกตัวนี้เป็นเอกเทศได้ตรงนี้ครับมันมาสอดคล้องกับระบบการศึกษาสมัยใหม่วันนี้เราศึกษาปริญญาตรีเป็นความรู้ชั้นสูงนะครับศึกษาด้วยความรู้ชั้นสูงพอปริญญาโทไม่ใช่แค่ความรู้ชั้นสูงแต่สามารถวิเคราะห์ได้ความรู้ที่แตกต่างกันนะครับทฤษฎีที่แตกต่างกันในบทเดียวกันในเรื่องเดียวกันสามารถวิเคราะห์ได้แต่ถ้าถึงปริญญาเอกระดับสูงสุดก็คือสามารถสร้างนวัตกรรมหรือว่าองค์ความรู้ใหม่ได้ซึ่งตัวนี้พอกลับไปดูแล้วเนี่ยเหมือนกับการอิสติฮาดในอิสลามซึ่งมีมาแล้วกว่า 1,400 ปีฉะนั้นมีมาก่อนที่ระบบการวิจัยจะถูกบัญญัติขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในสมัยปัจจุบันนะครับฉะนั้นอิสลามเป็นศาสนาที่ล้ำสมัยมากในการศึกษาวันนี้เรานะครับศาสนาเนี่ยต้องไปให้ถึงระดับที่อิจติฮาดมันจะบอกเป็นมุชตะฮิดเองนะครับมันจะเก่งขนาดนั้นแต่ว่าในแง่มุมบาปการนะครับในศาสนาหรือว่าในความเป็นจริงในสังคมเราต้องมีนวัตกรรมความรู้ใหม่ๆต้องสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ให้กับสังคมนี่คือสิ่งที่ท้าทายมุสลิมอยู่ทุกยุคทุกสมัยพอยุคนี้มีอิสติฮาดนะครับมีปัญหาใหม่ๆเกิดขึ้นเราทำการอิสติฮาดพออีก10ปี100ปีนะครับที่ตามมาถ้าไม่ใช่วันกิยามะฮ์ก่อนนะครับก็มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอีกซึ่งคนในสมัยนี้ ไม่เคยเห็นคนในยุคหน้าที่มีศาสนาก็ทำการอิสติฮาดอีกนี่คือความเรียกว่าการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุดขององค์ความรู้ในอิสลามแล้วก็ศาสนาสนับสนุนด้วยถึงผิดแต่ก็ได้ผลบุญจะเห็นได้ว่านะครับอิสลามสนับสนุนครับให้แสวงความรู้แล้วก็ขออภัยโทษต่อล้อครับในสิ่งที่เราทำไปแล้วแล้วก็ผิดพลาดแล้วก็หลงลืมไปนะครับอิสลามจะมาแก้ปัญหาด้วยการไม่ทำถ้าไม่ทำง่ายครับไม่ผิดเพราะว่าไม่ทำแต่อิสลามใช้ให้ทำครับถ้าพลาดถ้าผิดอัลลอฮฺอภัยโทษให้นะครับดูอาบทนี้ครับอยู่ในซูเราะห์บะเกาะห์อายะห์ที่286ครับเป็นอายะห์สุดท้ายเลยนะครับขอให้อัลลอฮ์นั้นอภัยโทษให้กับความผิดการหลงลืมที่เกิดขึ้นดูอาบทนี้มีว่ารับบานาโอ้พระผู้เป็นบางของฉันนะครับก็คืออัลลอฮ์ลาตูอาคิดนาโปรดอย่าเอาความผิดกับฉันครับอินนาซีมาอินนาซีนาหากว่าฉันนั้นเรานั้นลืมเอาอัคตอนาหรือว่าทำความผิดแบบพลาดพลั้งไปนะครับสำหรับวันนี้บิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ให้เกียรติตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านครับท่านพี่น้องครับเรากำลังอยู่ในช่วงของอัลฟิกความเดิมจากครั้งที่แล้วนะครับที่ผมได้นำ

0: เรียนนะครับแล้วเราก็เป็นประเด็นสุดท้ายที่เราสนทนาร่วมกันก็คือกรณีที่ทำให้เสียน้ำละหมาดเนื่องจากการหลับอีกกรณีนึงนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เสียน้ำละหมาดที่บรรดานักวิชาการเขาได้พูดเอาไว้แล้วก็มีตัวบทหลักฐานยืนยันนะครับในเรื่องราวดังกล่าวนี้นั่นก็คือเรื่องของการขาดสตินะครับชั่วขณะหรือการขาดสติในระยะยาวก็แล้วแต่นะครับพี่น้องอาจจะนึกอ่ะแล้วมันน่าจะเป็นข้อเดียวหรือคล้ายๆกับเรื่องที่เราเรียนผ่านมาเรื่องของการนอนหลับการนอนหลับไม่ถือเป็นการขาดสตินะครับการขาดสตินี้ก็คือเราไม่สามารถที่จะควบคุมหรือดูแลตัวเราเองได้ซึ่งมีหลายกรณีด้วยกันการหมดสติหรือขาดสตินะครับจะด้วยกรณีของการเป็นลมนะครับสลบไปน็อกไปช็อกไปนะครับหรือเป็นบ้าวิกลจริตสติฟั่นเฟือนนะครับหรือแม้กระทั่งมีอาการมึนเมานะครับมึนเมาเนี่ยถือเป็นการขาดสติอาจจะโดยการเขาเรียกว่าโดยเคมีหรือว่าโดยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่การหมดสติตามที่บรรดานักวิชาการได้พูดเอาไว้นะครับมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันเช่นการเป็นลมนะครับการสลบการเป็นบ้าวิกลจริตนะครับหรือน็อกไปโดนยาสลบอย่างเงี้ยนะครับหมอเขาวางยาสลบเราหรือเราช็อกไปขาดสติไปชั่วขณะหรือวิกลจริตนะครับสติฟั่นเฟือนนะครับเป็นแบบนี้หรือมึนเมาไม่ได้สตินะครับเช่นเมาจนกระทั่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยอันนี้ถือเป็นกรณีที่ทำให้เสียน้ำละหมาดเดี๋ยวเรามาคุยในส่วนที่เป็นรายละเอียดเรื่องนี้กันละกันในเอกสารนะครับในหนังสือหลักสูตรผู้เขียนว่าบรรดานักวิชาการอิสลามมีมติเป็นเอกฉันท์คำว่ามีมติเป็นเอกฉันท์นั่นนะครับหมายถึงอิจมาแต่การเห็นพ้องต้องกันในหมู่นักวิชาการส่วนใหญ่เขาเรียกว่าอิตติฟากนะครับคือเห็นพ้องกันสอดคล้องกันในกลุ่มนักวิชาการแต่ถ้าทั้งหมดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยเราเรียกว่าเป็นอิจมาเป็นเอกฉันท์นะครับการหมดสตินั้นถือเป็นการทำให้เสียน้ำละหมาดบางครั้งหมดสติก็บางครั้งก็คือขาดสติถ้าหมดสติก็คือไม่เหลือสติอยู่เลยแต่ถ้าขาดสติก็คือเขาเรียกว่ายังมีสติอยู่บ้างแต่สตินั้นก็คือไม่สมประกอบคือที่เรียกว่าขาดสติสัมปชัญญะครับมันไม่สามารถที่จะแยกแยะดีชั่วรู้เหม็นรู้ดีรู้ชั่วหรือแยกเหม็นแยกหอมอะไรได้นะครับบางคนเนี่ยนะครับเรียกชื่อรู้ว่าชื่ออะไรแต่เขาเรียกว่าขาดสติไปสติเขาเรียกว่าอย่างคนเมาเนี่ยนะครับบางทีไปเล่นสิ่งสกปรกนะครับอุจจาระของตัวเองเนี่ยบางทียังเอามาเล่นเลยนะครับหรือหลายๆกรณีที่จะนำเรียนกับพี่น้องในโอกาสต่อไปเขาบอกว่าการหมดสตินั้นหรือการขาดสตินั้นถือเป็นการทำให้เสียน้ำละหมาดโดยเปรียบเทียบสิ่งเหล่านี้กับการนอนหลับสนิทการนอนหลับสนิทนะครับถือเป็นกรณีที่ใกล้เคียงกันเขาเรียกว่าฟุกดานุลอักก็คือสติสัมปชัญญะของเราเนี่ยหยุดทำงานชั่วขณะจริงอยู่นะครับเวลามาเราจะไปถามอะไรไปพูดอะไรสนทนาอะไรด้วยกับคนนอนหลับเนี่ยเขาไม่ตอบโต้ก็เหมือนกับว่าเขาไม่มีสติที่จะพูดจะคุยอะไรกับเรานะครับผู้ที่หลับสนิทอะไรพ่อก็บอกผู้ที่หลับสนิทถือเป็นผู้ที่อยู่ในสภาพที่หมดสติเช่นกันนะครับอันนี้เพราะว่าโดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไปคุยกับคนหลับก็เหมือนคุยกับคนบ้าคุยกับคนบ้าไม่รู้เรื่องคุยกับคนหลับก็คุยไม่รู้เรื่องนะครับซึ่งผู้ที่หมดสตินั้นจะไม่รู้สึกตัวว่ามีอะไรเคลื่อนออกมาจากทวารหนักหรือทวารเบาบ้าอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างคนหลับก็ไม่รู้นะครับคนหลับไม่รู้มารู้สึกตัวไอ้ตอนไหนมารู้เอาตอนที่อ้าวตื่นขึ้นมาเจอว่าอ้าวมีเอ็นดีเปื้อนออกมาแล้วนะไหลออกมาแล้วเคลื่อนออกมาแล้วคนขาดสติก็เหมือนกันไม่รู้สึกรู้ตัวคนสลบไปคนเป็นบ้าเป็นอะไรเขาไม่รู้แล้วครับว่าในเนื้อตัวของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วมาดูในส่วนที่เป็นรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับการขาดสติชั่วขณะเช่นการหลับสนิทการเป็นลมการมึนเมาหรือการสิ้นสติอย่างถาวรเช่นคนที่เป็นบ้าเป็นวิกลจริตไปเนี่ยอันนี้เรียกว่าสิ้นสติหรือขาดสติอย่างไรอย่างถาวรการนอนหลับสนิทนั้นทำให้เสียน้ำละหมาดอันนี้ถือเป็นที่เขาเรียกว่าได้รับการยอมรับในหมู่นักวิชาการนะครับอย่างกว้างขวางตามตัวบทหลักฐานนะครับดังที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ข้างต้นนี้แล้วนะครับก็คือเราคุยในเรื่องของการนอนหลับไปบ้างแล้วนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้ส่วนการนอนหลับที่ไม่สนิทเช่นการนอนหลับในลักษณะที่เป็นท่าสงบนะครับนั่งหลับเผลอหลับไปนะครับโดยไม่รู้ตัวเราเรียกว่าเคลิ้มๆเนี่ยนะเขาบอกนั้นไม่ทำให้เสียน้ำละหมาดแต่อย่างใดทั้งสิ้นเนื่องจากมีรายงานจากท่านอนัสบินมาลิกที่เราได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับว่าระหว่างที่บรรดาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งรอละหมาดอิชาอยู่นั้นนะครับมีหลายคนนะครับปรากฏว่ามีหลายคนนั่งสงบหัวงุบลงกับพื้นเพราะง่วงนอนหนักมากนะครับง่วงจัดๆเลยก็เลยหลับลงไปจากนั้นพวกเขาก็ลุกขึ้นไปละหมาดต่อก็คือละหมาดอิชาโดยที่ไม่ต้องไปอาบน้ำละหมาดใหม่สักคนนะครับในบันทึกของท่าน อัลบาชาร์ระบุด้วยว่ามีหลายคนที่นอนตะแคงนะครับยัตตอยิโอแปลว่านอนตะแคงนะครับแต่ว่าการนอนตะแคงของเขาก็คือเขายังเคลิ้มๆยังพอที่จะมีสตินะครับอยู่บ้างพอจะหลับก็ตะแคงไปล้มไปเราไปรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่นะครับเขาเรียกว่าหลับในขณะนี้นะครับไม่ถึงกับทำให้เสียน้ำละหมาดการขาดสติชั่วขณะนะครับเช่นเป็นลมเนี่ยทำให้เสียน้ำละหมาดโดยเอกฉันท์เลยนะครับเช่นกรณีที่ท่านหญิงไอชานะครับเล่าให้พวกเราฟังเดี๋ยวว่าท่านหญิงไอชาจะเล่ายังไงนี่เดี๋ยวเราดูในฮะดิษของเราก่อนก็แล้วกันพี่น้องเขียนตามก็แล้วกันในหนังสือไม่มีฮะดิษนี้เป็นฮะดิษของท่านหญิงไอชาอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมผมจะเล่าเป็นภาษาไทยก็แล้วกันฮะดิษยาวในช่วงบั้นปลายชีวิตของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลเริ่มอะไรครับเริ่มประชวรหลังที่ท่านเสด็จกลับในวัดกลับจากการทำฮัจญ์นะครับครั้งนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เริ่มนะครับประชวรเรื่อยมาและอาการมาสุดหนักในช่วงนะครับใกล้ๆที่ท่านจะสิ้นใจใกล้ๆที่ท่านจะสิ้นพระชนนี่แหละนะครับสุดหนักถึงขั้นว่านะครับท่านทุรนทุรายจนกระทั่งบางครั้งไงนะครับบรรดาซอฮาบะห์ต้องหาผ้าชุบน้ำนะครับมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้ท่านแล้วบางครั้งท่านก็เอาผ้าที่เปียกเนี่ยนะครับไปปิดหน้าเอาไว้นะครับก็รู้สึกขันเนื้อขันตัวนั่นแหละครับจนกระทั่งวันหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับประชวรหนักมากจนกระทั่งท่านเรียกว่าขาดสติหรือหมดสติไปเลยนะครับหมดสติไปเลยฟุบลงไปเลยบรรดาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มาอยู่ที่มัสยิดแล้วนะครับพอรู้ข่าวว่าในบ้านของรอซูลตอนนี้ท่านรอซูลป่วยประชวรหนักอาการสุดหนักถึงขั้นหมดสติไปแล้วนะครับฟุบลงไปทุกคนก็มาออกันอยู่ที่บ้านของท่านรอซูลุลลอฮ์หน้าบ้านของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะติดตามข่าวว่ารอซูลทรงอาการประชวรของท่านเป็นอย่างไรบ้างพอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้รับการประคับประงมบีบนวดอะไรดีแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็ถามท่านหญิงไอชาถามใครตะใครหลายๆคนที่อยู่ตรงนั้นบอกว่าพวกท่านทั้งหลายละหมาดกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมายืนกันอยู่เนี่ยมามุงกันอยู่เนี่ยท่านหญิงไอชาใครตะใครหลายๆคนก็บอกว่าพวกเรายังไม่ละหมาดเลยยังไม่ได้ละหมาดเลยรอดูอาการของท่านอยู่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็รู้สึกว่านะครับอาการของท่านเนี่ยดีขึ้นนะครับก็เรียกให้คนไปเอาน้ำมาถ้าเอาน้ำมาถึงก็มาลูบเนื้อลูบตัวให้ท่านรู้สึกกระชุ่มกระชวยเสร็จแล้วท่านก็อาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดให้ท่านนะครับอาบน้ำละหมาดให้ท่านพอท่านอาบน้ำละหมาดเสร็จท่านก็ตั้งใจจะออกไปละหมาดพอท่านพยุงนะครับพยุงร่างของท่านนะครับขึ้นอาการของท่านก็ทรุดอีกท่านก็เหนื่อยอีกนะครับแล้วท่านก็เขาเรียกว่าฟุบลงไปอีกครั้งนึงหมดสติไปอีกครั้งนึงคือท่านพยายามที่จะฝืนร่างกายของท่านอยากจะออกไปละหมาดกับบรรดาซอฮาบะห์เห็นซอฮาบะห์มารออยู่เพราะท่านหญิงไอชาบอกพอเรายังไม่ละหมาดหรอกเรารอจะละหมาดพร้อมกับท่านแต่เห็นท่านป่วยท่านฟุบลงไปแบบนี้เราก็เลยรออยู่ก่อนยังไม่มีใครละหมาดเลยอักรอซุนก็ฟุบไปรอบที่2นะครับครั้งที่2ฟุบไปแล้วนะครับหมดสติไปแล้วนะครับทุกคนก็บีบนวดให้ท่านรอซุนอีกรอซุนก็ฟื้นขึ้นมาได้สติขึ้นมารอซุนก็ถามต่ออ้าวแล้วไปตกลงไปละหมาดกันหรือยังเนี่ยท่านหญิงไอชาก็บอกพวกเรายังไม่ได้ละหมาดกันเลยไม่มีใครไปละหมาดเลยเพราะทุกคนก็เป็นห่วงอาการของท่านอยากจะดูว่าอาการของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างพวกเราเป็นห่วงรอจะละหมาดพร้อมกับท่านให้ท่านหายก่อนให้ท่านฟื้นก่อนรอซูลุลลอฮ์พออาการดีขึ้นรอซูลก็บอกไปเอาน้ำมาลูบเนื้อลูบตัวอีกครั้งหนึ่งเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้มันกระชุ่มกระชวยให้มันสดชื่นแล้วก็อาบน้ำละหมาดให้รอซูลอีกครั้งหนึ่งนะครับพอรอซูลให้คนพยุงให้คนจะดึงท่านขึ้นนะครับท่านไปไม่ไหวเหนื่อยอีกนะครับแย่อีกรอซูลก็หมดสตินะครับไปอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่3ทุกคนรอกันอย่างใจจดใจจ่ออาการของรอซูลจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะเป็นยังไงจะสุดหนักแค่ไหนนะครับก็มามุงมาออมาถามข่าวกันอยู่ตรงนี้แหละครับก็ปรากฏว่าพอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับฟื้นขึ้นมาทุกคนก็รอซูลก็ถามทุกคนอีกว่าอ้าวตกลงแล้วละหมาดกันอีกละหมาดกันหรือยังล่ะเนี่ยก็ไอชาก็บอกยังไม่มีใครละหมาดทุกคนเห็นอาการของท่านแล้วก็เป็นห่วงนะครับก็ดูเฝ้าดูอาการของท่านอยู่แล้วก็รอละหมาดพร้อมกับท่านรอซูลก็ให้คนไปอาบน้ำไปเอาน้ำมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวแล้วก็อาบน้ำละหมาดใหม่อีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฉันไม่ไหวแล้วไปตามอบูบักมาไปเชิญอบูบักัดมาไปเชิญอัลมุรฮุฟัลยุซัลลิบินนัสไปบอกเขามาไปตามเขามาแล้วก็ใช้เขาบอกเขาขอแรงเขาเชิญเขาทำอะไรให้เขามาละหมาดนำประชาชนแทนฉันด้วยท่านหญิงไอชาก็เล่าเรื่องราวต่อไปแต่ผมขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันในส่วนที่เป็นหลักฐาน ประเด็นของหลักฐานอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงที่ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่อาการประชวรของท่านทรุดหนักจนกระทั่งท่านไม่สามารถที่จะพยุงร่างกายของท่านลุกขึ้นมาละหมาดได้ถึงขั้นหมดสติฟุบลงไปคาที่ขนาดนั้นนะครับจนกระทั่งซอฮาบะห์ต้องพยุงท่านมาบีบมานวดจนกระทั่งฟื้นได้สติขึ้นมาเราซูลทำยังไงต่อลุกขึ้นไปละหมาดเดี๋ยวนั้นเลยเปล่าเราซูลใช้ให้คนไปอะไรพอรู้ว่าตัวเองฟุบลงไปแล้วฟื้นขึ้นมาเราซูลก็ใช้ให้คนไปเอาน้ำมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวมาอะไรมาอาบน้ำละหมาดให้ท่านใหม่เราซูลทำแบบนี้ถึง3ครั้งนะครับ3ครั้งนี่แหละเป็นหลักฐานนะครับหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกบุคอรีมุสลิมนักวิชาการเขาก็เลยหยิบหะดีษบทนี้มาแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นหลักฐานว่าการสิ้นสติชั่วขณะรอซูลนี่หมดสติไปชั่วขณะเพราะเฉพาะช่วงในอะไรช่วงที่อาการป่วยของท่านกำเริบอาการสุดหนักท่านก็ฟุบลงไปหมดสติไปแต่พอท่านได้สติขึ้นมาท่านก็ต้องอะไรต้องอาบน้ำละหมาดใหม่นะครับท่านกลับมาเป็นมุกัลลัฟอย่างเดิมที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติให้ครบเหมือนกับคนปกติแต่ช่วงที่ท่านฟุบหมดสติไปขาดสติไปช่วงนั้นก็ยังไม่ต้องละหมาดยังไม่ต้องอาบน้ำละหมาดเพราะอะไรครับเพราะมันใช่มุกัลลัฟไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้สนองคำสั่งได้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็เป็นหลักฐานว่านะต่อไปนี้ใครก็แล้วแต่ที่หมดสติชั่วคราวนะครับระยะสั้นๆเช่นเป็นลมไปหมดสติไปนะครับหรือนอนหลับไปลักษณะนี้หรือหมดสติระยะยาวนะครับที่ว่าไม่ใช่ชั่วคราวและระยะยาวเลยนะครับเช่นคนกลายเป็นคนบ้าอยู่ดีๆนะครับประสบอุบัติเหตุหรือว่าอยู่ดีๆแล้วกินยาอะไรแล้วสติสตังมันเพี้ยนไปหมดเลยพูดจาไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่เขาเรียกอะไรวิกลจริตเป็นบ้าเป็นบอไปแบบนี้กรณีแบบนี้ก็ถือว่าทำให้เสียน้ำละหมาดด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นในหะดีษของท่านอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมนะครับที่ได้บันทึกได้รายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าตอนที่ท่านอาการประชวรของท่านทรุดหนักจนกระทั่งท่านฟุบลงไปแบบนี้นักวิชาการถือว่านี่ไงเป็นหลักฐานยืนยันว่าเวลาท่านเรียกมาอาบน้ำละหมาดใหม่ก็แสดงว่าน้ำละหมาดเก่าที่ท่านทำไว้ตอนครั้งแรกนั้นเสียใช้ไม่ได้แล้วพอมาอาบใหม่อีกครั้งนึงแล้วท่านก็ฟุบไปใหม่น้ำละหมาดครั้งที่ท่านอาบใหม่ก็เสียไปแล้วจึงต้องอะไรจึงต้องมาเรียกให้คนอาบน้ำละหมาดใหม่ให้ท่านในตอนนั้นครั้งที่3นี่แหละนะนี่ก็เป็นหลักฐานยืนยันฉะนั้นนักวิชาการเขาก็เลยบอกว่าในกรณีนี้ถ้าขาดสติแบบนี้สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแบบนี้ทั้งระยะชั่วคราวหรือระยะยาวก็แล้วแต่ถือว่าทำให้เสียน้ำละหมาดทั้งหมดเลยตอนนี้บรรดานักวิชาการเขาก็นับรวมนะครับการหลับสนิทก็ถือเป็นกรณีการขาดสติไปชั่วขณะเป็นลมนะครับเป็นลมไปอย่างรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะเรียกว่าอาการเป็นลมก็ได้นะครับหรือเรียกว่าหมดสติสลบไปแบบนี้ก็ได้การเป็นลมเนี่ยยกตัวอย่างสมมติเราอาบน้ำละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเดินไปมัสยิดตอนนี้เราไม่เคยสบายวันนั้นร่างกายเราเพลียๆเดินไประหว่างทางไปมัสยิดไปเจอแดดมันแรงเป็นลมฟุบลงไปการเป็นลมฟุบลงไปถือเป็นการขาดสติชั่วขณะนะครับหรือช็อกนะครับอาบน้ำละหมาดไปจะไปมัสยิดไปเจออุบัติเหตุไปเห็นเลือดนะครับไปเห็นเลือดที่เกิดเหตุเห็นแล้วขาอ่อนมืออ่อนเป็นลมช็อกไปเดี๋ยวนั้นเลยน็อกไปแบบนั้นเลยเป็นอะไรครับเสียน้ำละหมาดเราอาบน้ำละหมาดไปอาบน้ำละหมาดเสร็จจะไปละหมาดทานยาก่อนพอทานยาไปปุ๊บยาทำให้ช็อกทำให้น็อกไปสู้เราแพ้ยาในการมีผลข้างเคียงทำให้ช็อกทำให้น็อกไปชักไปอะไรก็แล้วแต่การขาดสติชั่วขณะแบบนี้นะครับถือเป็นการอะไรถือเป็นการเสียน้ำละหมาดแต่ถ้าก็เรียกว่าใจลอยเฉยๆนะครับใจไม่อยู่กับตัวอย่างนี้อันนี้เขาไม่เรียกว่าขาดสติเพียงแค่ใจลอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวฉะนั้นการมึนเมาก็ดีและอะไรก็แล้วแต่นะครับถึงแม้ว่าโดยหุกกลมศาสนาบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่มีผลบังคับใช้กับคนเมานะครับแต่ว่าในกรณีแบบนี้การเมาแล้วไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับเมาแล้วก็พอดื่มอะไรไปสักนิดนึงแล้วเมาไม่รู้สึกตัวขาดสติไปกรณีแบบนี้ก็ถือว่าทำให้เสียน้ำละหมาดอีกเช่นเดียวกันฉะนั้นในวันนี้นะครับก็คงจะจบเรื่องของนะครับการหมดสตินะครับที่เป็นสาเหตุทำให้เสียน้ำละหมาดเรามาดูอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวไม่จบเรื่องของเราการรับประทานเนื้ออูฐนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่บรรดานักวิชาการเขาได้พูดเขาได้นะครับได้เขาเรียกว่าวิเคราะห์ศึกษาเรื่องราวนี้นะครับค่อนข้างจะละเอียดทีเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานเนื้ออูฐเนี่ยว่าทำไมมันถึงต้องเสียด้วยทำไมกินเนื้ออูฐแล้วมันเป็นอะไรมันถึงเสียน้ำละหมาดในขณะที่มีนักวิชาการอีกส่วนหนึ่งบอกไม่เสียฉะนั้นประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นความขัดแย้งในหมู่นักวิชาการที่มีมาตั้งแต่ยุคต้นๆแล้วนะครับเพราะมีคำรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ค่อนข้างจะมีน้ำหนักนะครับจากบรรดาซอฮาบะห์นะครับจำนวนหนึ่งที่บอกว่าการรับประทานเนื้ออูฐนั้นเป็นกรณีที่ทำให้เสียน้ำละหมาด เอาเราดูหะดีษบทแรกก่อนนะครับเป็นหะดีษของท่านญาบิรอิบนุซะมูเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุข้อที่ 6.4 การรับประทานเนื้ออูฐเนื้ออูฐในที่นี้หมายถึงเนื้อที่นะครับชำแหละมาแล้วนะครับมาปรุงเป็นอะไรก็แล้วแต่จะทอดจะแกงจะผัดจะต้มจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเนื้อของอูฐนะครับถือว่าทําไม่เสียน้ําละหมาดหะดีษหรือหลักฐานที่เรากำลังพูดถึงก็คือหะดีษของท่านญาบิรอิบนุซะมูเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับรายงานจากท่านญาบิรบุตรของท่านซะมูเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลเล่าให้เราฟังว่าอันนะรอญุลันซะอะละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีกระทาชายนายหนึ่งก็คือนิรนามไม่ได้บอกนะครับว่าชื่ออะไรในรายงานนี้มาอะไรครับซะอะละมาเรียนถามกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอะตะวัดดออุมินลุฮูมิลกะนัมอักษรฮัมซะห์เนี่ยนะครับคำเดียวเนี่ยแปลว่าหรือเหมือนกับพันนะครับอาตวัตดออุอาตวัตดออุกับผมเนี่ยหรือผมเนี่ยหรือข้าพเจ้าเนี่ยจะต้องอาบน้ำละหมาดด้วยหรือเปล่าในกรณีไหนมิลลูฮูมิลกอนัมถ้าข้าพเจ้าไปรับประทานหรือไปกินไปบริโภคเนื้ออะไรเนื้อกอนัมเนื้อแพะหรือเนื้อแกะเข้าก็ถามรอซูลตรงๆรอซูลครับถ้าผมไปกินเนื้อแกะนะจะปิ้งจะย่างจะทอดจะต้มจะอะไรก็แล้วแต่ผมต้องอาบน้ำละหมาดใหม่หรือเปล่าก็ละอินชิตะฟัตวัตดะรอซูลก็ตอบกับชายคนนั้นที่มาถามเรื่องกินเนื้อแกะว่าอ้าวอินชิตะถ้านายอยากจะอาบน้ำละหมาดฟัตวัตดะนายก็อาบน้ำละหมาดก็เชิญนายอาบน้ำละหมาดว่าอินชิตะฟะลาตะตะวัตดะแต่ถ้านายไม่อยากจะอาบน้ำละหมาดประสงค์จะไม่อาบน้ำละหมาดอินชิตะท่านประสงค์จะไม่อาบน้ำละหมาดฟะลาตะวัตดะนายก็ไม่ต้องอาบน้ำละหมาดก็แล้วแต่นายสิถ้ากินเนื้อถ้ากินเนื้อแพะเนี่ยเนื้อแกะเนี่ยนายจะอาบก็เชิญนายไม่อาบก็แล้วแต่นายรอซูลก็พูดกับซอฮาบะห์ไปแบบนั้นนะครับตอบคนที่มาถามแบบนั้นก็ชายคนนี้ก็ถามต่อว่าอัตวัดดออุมินลูฮูมิลอิบิลแล้วถ้าหากผมไปกินเนื้ออูฐเนี่ยอิบิลเนื้ออูฐผมต้องอาบน้ำละหมาดด้วยหรือเปล่ารู้แล้วถ้ากินเนื้อแกะเนื้อแพะเนี่ยอาบก็ได้ไม่อาบก็ได้รอซูลไม่ได้บอกเอาไว้ว่าจะต้องทำอย่างหนึ่งอย่างใดรอซูลให้ทั้งทำทั้งสองอย่างอยากจะอาบก็เชิญไม่อยากอาบก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องอาบเขาก็เลยถามต่ออ้าวแล้วถ้าเป็นเนื้ออูฐล่ะอาตวัดดออุมินลูฮูมิลอิบิลข้าพเจ้าจะต้องอาบน้ำด้วยหรือเปล่าน้ำละหมาดใหม่หรือเปล่าถ้าข้าพเจ้าไปกินเนื้ออิบิลข้าวอิบิลแปลว่าอูฐนะครับกอนรอซูลก็ตอบว่านะอัมฟะตะวัดดออุมินลูฮูมิลอิบิลใช่แล้วนะครับนะอัมแปลว่าใช่แล้วฟะตะวัดดออุมินลูฮูมิลอิบิลถ้านายไปกินเนื้ออูฐข้าวแล้วก็ฟะตะวัดดอนายต้องอาบน้ำละหมาดทันทีนายต้องอาบน้ำละหมาดเพราะอะไรครับเพราะนายไปกินเนื้ออูฐนี่นะรอซูลบอกแบบนั้นก็ละอูซัลลีฟีมารอบิดิลกอนัมรอซูลครับแล้วผมเนี่ยจะไปละหมาดที่อะไรที่คอกของแพะของอะไรของแกะได้หรือเปล่ามารอบิดเนี่ยแปลว่าที่เราขังแพะขังแกะเอาไว้ก็ละนะอัมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกได้สิทำไมจะละหมาดไม่ได้นะครับที่คอของแพะของแกะเนี่ยก่อนชายคนนี้ก็ถามต่อว่าอูซัลลีฟีมารอบิดฟีมารอกิบิลอิบิลและผมจะไปละหมาดที่คอกนะครับที่คอกของอูฐได้หรือเปล่ากอละละรอซูลก็ตอบว่าไม่ได้รอซูลชายคนนี้ถามรอซูล2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการอาบน้ำละหมาดเนื่องจากการกินแพะกับกินอูฐรอซูลบอกถ้ากินแพะเนี่ยจะอาบก็ได้ไม่อาบก็ได้แล้วแต่ตัดสินใจเอาเองแต่ถ้ากินเนื้ออูฐต้องอาบอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่ถามต่อจากนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบกับคำถามที่สองที่ชายคนนี้ถามก็คือแล้วถ้าผมจะไปละหมาดที่คอกแพะได้ไหมรอซูลบอกได้แล้วถ้าจะละหมาดที่คอกอูฐได้ไหมรอซูลบอกไม่ให้ละหมาดที่คอกอูฐนักวิชาการเขาก็เลยเอาหะดีษบทนี้มาวิเคราะห์ว่าเนี่ยเรื่องของอูฐกับเรื่องของแพะเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยเรื่องคนละคู่กรมกันเลยที่เรื่องอาบน้ำละหมาดรอซูลบอกว่าถ้าเป็นเนื้ออูฐต้องอาบน้ำละหมาดอย่างเดียวจะเลือกอาบเลือกไม่อาบไม่ได้นะครับไม่มีการตักยีรนะครับเลือกไม่ได้ต้องอะไรอิกติดอยาเซมอย่างเดียวก็คือต้องอะไรต้องใช้ให้อาบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็อะไรพอมาถึงเรื่องละหมาดคอกแพะคอกแกะไปละหมาดได้ไม่เป็นไรไม่ผิดแต่ถ้ามาอะไรแต่ถ้ามาละหมาดที่คอกอูดรอซูลบอกห้ามละหมาดที่คอกอูดก็แสดงว่าความลักษณะหรืออิลลาที่มีอยู่ในเรื่องของอูดเนี่ยจึงเป็นอิลลาที่แตกต่างกับอิลลาของสัตว์ประเภทอื่นด้วยเหตุนี้เองนักวิชาการเขาจึงแยกเอาเรื่องของอูดการรับประทานเนื้ออูดนะครับมากล่าวเป็นกรณีเฉพาะที่เป็นสาเหตุทำให้เสียน้ำละหมาดเพราะเราซูลพูดถึงหุกกลมของการกินเนื้ออูดที่แตกต่างไปจากการกินเนื้ออะไรเนื้อสัตว์อื่นๆนะครับ อันนี้ก็เป็นหะดีษที่อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอบีดาวูดอ้าวดูสิ่งที่เราได้รับจากหะดีษบทนี้นะครับการรับประทานเนื้ออูฐนั้นทำให้เสียน้ำละหมาดนะข้อที่หนึ่งเลยการรับประทานเนื้ออูฐผู้เขียนเขียนว่าการรับประทานเนื้ออูฐนั้นทำให้เสียน้ำละหมาดดังนั้นหลังจากการรับประทานเนื้ออูฐแล้วจะต้องอาบน้ำละหมาดใหม่ถ้าต้องการที่จะละหมาดก็หมายความว่าในกรณีที่เราจะไปละหมาดการอาบน้ำละหมาดครั้งนั้นนะครับกลายเป็นวาญิบทันทีเพราะเป็นชะรัตของการซ้ออะไรของการซ้อละหมาดละหมาดโดยไม่มีน้ำละหมาดละหมาดใช้ไม่ได้การอาบน้ำละหมาดจึงเป็นชะรัตของการซ้อละหมาดครั้งนั้นดังนั้นหุกกลมของการอาบน้ำละหมาดมันจึงกลายเป็นวาญิบไปโดยปริยายฉะนั้นก็เลยบอกว่าจำเป็นจะต้องอาบน้ำละหมาดทันทีเลยแต่ถ้าเราสมมติว่าผมอาบน้ำละหมาดไปแล้วนะอาบน้ำละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็รับประทานเนื้ออูดพอรับประทานเนื้ออูดเสร็จแล้วผมไม่ได้จะไปละหมาดสมมติว่าผมจะไปข้างนอกจะไปตลาดจะไปไหนก็แล้วแต่ไม่จำเป็นที่ผมจะต้องอาบน้ำละหมาดใหม่แต่น้ำละหมาดผมเสียไม่เสียต่างกันนะครับทานเนื้ออูดเสร็จแล้วเราไม่ได้ไปทำอะไรนี่เราจะนอนหรือเราจะไปทำธุระจะออกกลางไร่กลางนาจะไปร้านไปธุระอะไรปะปังอะไรก็แล้วแต่มันไม่จำเป็นจะต้องอาบน้ำละหมาดใหม่เพราะไม่มีเหตุทำให้ต้องอาบน้ำละหมาดแต่น้ำละหมาดที่มีอยู่แล้วเสียไหมเสียแต่ถ้าทานเนื้ออูดเสร็จแล้วเราจะไปละหมาดเนี่ยละหมาดเลยไม่ได้ต้องอาบน้ำละหมาดใหม่นี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองการรับประทานเนื้อแกะนั้นไม่ทำให้เสียน้ำละหมาดอันนี้ชัดเจนจากตัวบทหลักฐานเพราะซอฮาบะห์ของเราซูลถามถ้าผมทานเนื้อแกะนี่ต้องอาบไม่เราซูลบอกถ้าอยากจะละอาบถ้าอยากจะอาบน้ำละหมาดก็อาบไม่เป็นไรดีด้วยแต่ถ้าไม่อาบล่ะถ้าไม่อยากอาบก็ไม่ต้องอาบไม่ผิดไม่บาปอะไรก็บอกว่าการรับประทานเนื้อแกะนั้นไม่ทำให้เสียน้ำละหมาดนะครับแต่ถ้าจะอาบน้ำละหมาดใหม่ถือเป็นสิ่งที่ชอบให้กระทำตามทัศนะของนักวิชาการนะครับส่วนหนึ่งที่บุตรระบุเอาไว้บอกว่าถือเป็นการมุสตะฮับนะครับเพราะว่ามันเคยมีในยุคก่อนๆในช่วงต้นๆนะครับที่ตรัสรู้นั้นละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้อาบน้ำละหมาดใหม่ทุกครั้งที่เรารับประทานอาหารที่ปรุงสุกด้วยไฟมิมามัสตินนาร์อาหารใดก็แล้วแต่นะครับที่เราปรุงสุกด้วยไฟเนี่ยจะทอดจะย่างจะปิ้งจะต้มจะนึ่งจะอะไรก็แล้วแต่ของที่มันสดแล้วเรามาปรุงสุกด้วยไฟเป็นอาหารที่เรากินเนี่ยถ้าปรุงสุกด้วยไฟผ่านไฟมาเนี่ยต้องอาบน้ำละหมาดใหม่ต่อมานะครับผู้กลมนี้ก็ถูกยกเลิกไปนะครับนักวิชาการบอกว่าให้จากที่วาญิบจะต้องอาบใหม่ก็เหลือเป็นเพียงแค่ซุนนะเท่านั้นอันนี้คือทัศนะของนักวิชาการส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งบอกยกเลิกไปทั้งหมดเลยไม่เหลือเป็นผู้กลมทั้งสิ้นถ้าใครจะอาบก็อาบไม่ใช่เพียงเป็นซุนนะทั้งสิ้นยกเลิกผู้กลมวาญิบไปเลยที่ใช้ให้อาบตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเป็นผู้กลมธรรมดาเพื่อไม่ได้บังคับให้กระทำอะไรทวนอีกครั้งหนึ่งข้อ2การรับประทานเนื้อแกะนั้นไม่ทำให้เสียน้ำละหมาดแต่ถ้าคนที่รับประทานเนื้อแกะไปอยากจะอาบน้ำละหมาดใหม่ก็ถือเป็นการดีเพราะเป็นการตัจดีดุลวูดูเป็นการอาบน้ำละหมาดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับถือเป็นสิ่งที่สมควรกระทำนักวิชาการส่วนหนึ่งก็ว่าเอาไว้3การรับประทานเนื้อสัตว์อื่นๆที่นอกเหนือจากอูฐเป็นกุ้งเป็นปลาเป็นอะไรก็แล้วแต่ไก่นะครับสัตว์ซุกชนิดที่ไม่ใช่เนื้ออูฐเนี่ยถือว่าไม่ทำให้เสียน้ำละหมาดเราจะไปกินกระต่ายก็ไม่เสียน้ำละหมาดกินนกกระจอกเทศก็ไม่เสียน้ำละหมาดกินงัวก็ไม่เสียน้ำละหมาดนะกินตัวอะไรอีกล่ะกินปลากินกุ้งกินหอยกินอะไรก็แล้วแต่ไม่เสียน้ำละหมาดทั้งสิ้นที่เสียก็คือที่มีตัวบทพูดไทยไว้ก็เฉพาะอัลอิบิลก็คืออูฐเท่านั้นข้อที่4อนุญาตให้ละหมาดในข้อแกะได้แต่ไม่อนุญาตให้ละหมาดในข้ออูฐอันนี้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมีตัวบทหลักฐานที่พูดถึงเรื่องพวกนี้เอาไว้ที่เราได้จากหะดีษก็คือเราซอฮาบะห์ไปถามว่าถ้าเป็นข้อแพะข้อแกะเนี่ยผมละหมาดได้ไหมรอซูลบอกนะอัมละหมาดได้ไม่เป็นไรแต่พอถามว่าแล้วผมจะไปละหมาดที่ข้ออูฐได้ไหมเราซุนบอกเลยละอย่าไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือสาระที่ได้นะครับอีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่4ข้อที่5ในหะดีษบทนี้ใช้ชี้ให้เห็นนะครับชี้ให้เราเห็นว่าผู้ที่ไม่รู้เนี่ยหน้าที่ของเขาคือจะต้องสอบถามจากบรรดาผู้ที่มีความรู้เพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจต้องไปถามเขาผมบอกกับพี่น้องมาตั้งแต่บทเรียนแรกที่ผมคุยกับพี่น้องตกลงกับพี่น้องตอนที่ผมมารับสอนวิชาฟิกเนี่ยนะครับบอกว่าความรู้เนี่ยมันไม่ใช่ผ่านเราผ่านกอมาถ้าพ่อเป็นอะเลมแล้วลูกต้องอะเลมตามเปล่าเราเนี่ยจะต้องได้ความรู้จากการศึกษาและการปรึกษานะครับศึกษาก็คือไปศึกษาจากครูบาอาจารย์หรือการปรึกษาก็คือต้องสอบถามนะครับสักถามจากผู้รู้นะครับขอคำแนะนำจากเขาเนี่ยซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเขาไม่รู้เนี่ยเขาไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับไม่เอาหูไปนาตาไปไร่เลยตามเลยเปล่าเวลาไม่รู้แล้วเขาสอบถามจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ก็ใช้เอาไว้ในกุรอานฟัสอะลูอะฮ์ละซิกริอินกุนตุมลาตะอ์ลามูนเรื่องไหนที่พวกท่านไม่รู้นะอย่าอยู่กันเฉย ถามเขาสิไม่ใช่นั่งนิ่งกันอยู่แบบนี้แล้วมันจะไปรู้อะไรล่ะครับขนาดไอ้คนที่ทำถามกันเขายังรู้กันไม่เท่าไหร่เลยถามแล้วเดี๋ยวลืมเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่ฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกว่าหน้าที่ของคนผู้ของคนที่ไม่รู้คือส่วนหน้าที่ของคนที่รู้คือหน้าที่ต้องตอบต้องชี้แจงต้องอธิบายอยู่แล้วแล้วบางครั้งเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องรอให้เขาถามก่อนถ้าเราเห็นคนอื่นเขาผิดคนอื่นเขาไม่ถูกเนี่ยหน้าที่ของเราเราต้องแนะต้องเตือนต้องบอกเขาอยู่แล้วแต่ในเมื่อเขาถามเราแล้วนะครับเขาสอบเขาถามเราเขาขอคำแนะนำจากเราขอคำอธิบายจากเราเป็นหน้าที่เป็นวาญิบของเราด้วยนะครับที่จะต้องชี้แจงจะต้องอธิบายให้กับเขารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าชิฟาอุลอัยอัสอาลุพวกท่านทั้งหลายพึงทราบไว้เถิดว่าโอสถที่จะบำบัดความโง่เขลาความเบาปัญญาของพวกท่านทั้งหลายการไม่รู้เนี่ยนั่นก็คือเรื่องของการที่จะรู้จักตั้งคำถามกับคนอื่นเขาแต่ถามเนี่ยถามเพื่อให้เกิดความรู้นะครับไม่ใช่ไปถามเพื่อที่จะลองของเขาไปถามเพื่อที่จะวัดภูมิครับดูสิอาจารย์คนนี้มันจะรู้จริงหรือเปล่าดูสิอาจารย์คนนี้มันจะตอบตรงกับอาจารย์นั้นหรือเปล่าพอตอบไม่ตรงกันก็เสี่ยมให้เขาทะเลาะกันเสี่ยมให้เขาอะไรเสี่ยมให้เขาผิดใจกันไม่ใช่อย่าถามแบบถามหาเรื่องหรือถามแบบถามเรียกว่ากวนๆ กันถามเพื่อให้เกิดประเด็นไอ้เรื่องที่ไม่สมควรจะถามก็อย่าไปถามที่ผมพูดให้ถามเนี่ยไม่ได้หมายความอายุให้พี่น้องถามทุกเรื่องถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติศาสนกิจของพวกเรามันจะได้ทำให้การปฏิบัติกิจศาสนกิจของเราเป็นไปอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ตรงตามมาตรฐานที่ศาสนาได้ระบุเอาไว้แล้วก็จะมั่นใจในการปฏิบัติศาสนกิจของพวกเราดูนาฬิกาแล้วนะครับอัลฟิกหมดเวลาลงอีกแล้วอินชาอัลเลาะห์กลับมาพบกันในโอกาสหน้าใหม่นะครับสำหรับวันนี้จากลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนในสุนทรภัยศรีในสุนทรภัยศรีอายุ67ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่ชายของนายสมเด็จนายประเทืองภัยศรีนางจิตราอับดุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดจุมอะห์หรือละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอิยาดิสุนันตลาดแก้วถนนพิบูลสงครามซอย1โรงเรียนสตรีนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนนบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนรอดีตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามีดีนาวะบิมุฮัมมัดรอซูลาอัลลอฮุมมะฟักกิฮุฟิดดีนวะอัลลิมฮุตะวีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับวันนี้รายการฟิกฮุนอิสลามีกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวที่เรากำลังทำความเข้าใจกันอยู่นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญพี่น้องครับหลายๆคนเนี่ยก็รักษาอามันนี้อยู่เป็นประจำส่วนพี่น้องที่ฟังแล้วก็ยังไม่เคยปฏิบัติเนี่ยนะก็หาโอกาสพี่น้องครับหาโอกาสในการปฏิบัติซึ่งตรงนี้นะทำได้ตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็กลางของกลางคืนหรือในช่วงท้ายนะครับของใกล้จะซุบฮ์นะแต่ยังไม่เข้าหลายๆคนที่ตื่นขึ้นมานะครับตื่นขึ้นมาก่อนเวลาเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะกระทำละหมาดตะฮัจญุดได้นะก็นำเรียนกับพี่น้องสักนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเป็นละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยมันก็อยู่ที่การปฏิบัติของพี่น้องหมายความว่าพี่น้องก็นอนก่อนนอนก่อนนะเมื่อตื่นขึ้นมาในช่วงท้ายของกลางคืนเนี่ยคำว่าตะฮัจญุดก็หมายถึงเอาสีข้างของเราเนี่ยออกจากที่นอนนะแต่คำว่ากียามุลเลนเนี่ยแปลว่ากียามเนี่ยแปลว่ายืนอัลเลนอัลไลลุนแปลว่ากลางคืนนะก็แปลว่าการละหมาดซุนนะห์ที่อยู่หลังเวลาหลังละหมาดอิชาจนกระทั่งก่อนเข้าซุบฮ์อันนี้จะไม่นับละหมาดซุนนะห์รอวาติบบะดียะหลังอิชานะอันนี้จะเรียกละหมาดซุนนะห์รอวาติบนะแต่ว่ามันก็อยู่ในช่วงเวลาของกิยามุลเลนแต่กิยามุลเลนตรงนี้ก็คือละหมาดซุนนะห์นะแล้วก็สามารถที่กระทำได้ตั้งแต่ต้นคืนผมเคยนำเรียนกับพี่น้องแล้วว่าถ้าเป็นเดือนรอมฎอนเนี่ยเราก็เรียกว่าละหมาดตะรอวีห์มันก็เป็นหนึ่งในประเภทของละหมาดกิยามุลเลนกิยามุลเลนนั่นแหละพี่น้องนะแต่พอมาทำในเดือนรอมฎอนก็เรียกตะรอวีห์ในสมัยนบีเรียกกิยามุรอมฎอนนะแล้วก็ทำตั้งแต่หลังละหมาดอิชาเลยแล้วก็ถ้าพี่น้องดูในช่วงท้ายๆของรอมฎอนเนี่ยก็จะมีการยืนละหมาดในช่วงตีหนึ่งตีสองด้วยนะที่มัสยิดฮารอมเนี่ยก็จะมีกิยามุลเลนนะในช่วงตีหนึ่งตีสองเพราะว่าที่เรียกกิยามุลเลนก็เพราะไม่ได้นอนกันนั่นแหละพี่น้องนะกลางคืนในช่วง10คืนสุดท้ายเนี่ยก็แทบจะไม่ได้นอนกันเลยแหละนะในช่วงกลางคืนแล้วก็จะไปอาศัยนอนในช่วงกลางวันบ้างนะครับคราวนี้มาดูจำนวนของรอกะอะห์ของละหมาดกียามุลเลนพี่น้องในหนังสือฟิกฮุสซุนนะห์เนี่ยบอกเอาไว้นะการละหมาดกียามุลเลนนั้นเนี่ยไม่มีจำนวนรอกะอะห์ที่แน่นอนจะสำเร็จผลได้ก็เพียงแต่นะนับตั้งแต่1รอกะอะห์นี่ก็ถือว่าอะไรถือว่าได้กียามุลเลนแล้วก็คือละหมาดวิเตสนะคราวนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายมาดูหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะได้พูดถึงการละหมาดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะในหะดีษบทนึงบอกว่ารายงานจากอิยาสอิบนุมุอาวิยะอัลมุซานีรอดิยัลลอฮุอันฮุวะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่าลาบุดดะมินศอลาตินบิไลลินวะลาฮัลบะชาตินจำเป็นต้องให้มีการละหมาดนะ ในยามค่ำคืนละหมาดหนึ่งในยามค่ำคืนจะเป็นวิเตสจะเป็นตะฮัจญุดจะเป็นกิยามุลเลนก็ได้นะแม้ว่าการละหมาดเนี่ยจะใช้เวลาวะลาฮัลบฮาลีบุนแปลว่าอะไรฮาลีแปลว่านมฮัลบะชาก็คือเวลาที่ใช้การใช้ในการละหมาดเนี่ยเท่ากับการรีดนมแกะก็ตามตรงนี้เนี่ยก็แปลว่าแม้ว่าจะใช้เวลาไม่นานมากนะการรีดนมแกะผมก็ไม่เคยรีดนะนมแกะเคยเห็นแต่นมวัวแต่นมวัวน่าจะนานกว่านมแกะเพราะว่านมแกะเนี่ยนมแพะนมแกะเนี่ยน่าจะไม่นานมากนะตรงนี้ผมสำนวนเป็นสำนวนก็หมายความว่าแม้ว่าจะใช้เวลาไม่มากก็ตามเนี่ยก็ขอให้เรารักษาไว้นะวะมากานะบะดะซอลาติลอิชาฟะฮุวะมินัลเลนส่วนช่วงเวลาของมันเนี่ยก็สามารถจะทำได้ตั้งแต่หลังละหมาดอิชาไปต้นหลังละหมาดอิชาไปแล้วเป็นต้นไปก็ถือว่าเป็นการละหมาดในยามค่ำคืนเช่นเดียวกันหะดีษต่อมาจากท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาบอกว่าซะกัรตุกิยามุลไลลิฟะกอลบะอ์ดุฮุมฉันได้พูดถึงการละหมาดในยามค่ำคืนอินนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสาวกบางคนพูดว่าอันที่จริงเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นกอละนิสฟะฮูบางทีนบีก็ทำในตอนครึ่งคืนไปแล้วในช่วงครึ่งคืนก็คือเที่ยงคืนน่ะพี่น้องนะวะซูลุซะฮูบางทั้งก็ทำในช่วง1ส่วนเศษ1ส่วน3นะบางทีก็ทำรุบอะฟะวากอฮัลบะนาก็บางทีก็ใช้ในช่วงเศษ1ส่วน3ของกลางคืนก็คือประมาณตี2เอาง่ายๆนะเที่ยงคืนก็มีตี2ก็มีหรือบางทีก็ไปทำรุบอาหูฟาวาฮัลบินาก็หรือไปทำช่วงในเศษ1ส่วน4คือเวลาพูดเป็นสัดส่วนเนี่ยเป็นเศษส่วนพี่น้องก็จะเกาหัวหน่อยแล้วฉันจะแบ่งยังไงอ่ะไอนิสฟอฮูนิสครึ่งคืนเนี่ยรู้เที่ยงคืนแต่พอ1ส่วน3ท้ายเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่แล้วก็ไอ้1ส่วน4ท้ายเนี่ยเท่าไหร่แน่นอน1ส่วน3ก็จะประมาณตี2อันนี้ประมาณนะส่วนช่วง1ส่วน4นี่คือท้ายๆเลยตี4อะไรเงี้ยสมมติซุบฮ์เข้าตี5ซุบฮ์นี่เข้าตี5ตี4ก็คือช่วงท้ายแหละเหลืออีกชั่วโมงนึงจะเข้าซุบฮ์เนี่ยนะแต่ว่าก็ต้องดูฤดูกาลด้วยบางฤดูกาลเนี่ยตี4ครึ่งก็เข้าแล้วอันนั้นก็คือท้ายมากๆนะบางที่เนี่ยอย่างบางที่เนี่ยประเทศคูเวตเนี่ยนะที่ผมเรียนหนังสืออยู่เนี่ยเป็นฤดูการช่วงฤดูร้อนกลางวันก็จะยาวกว่ากลางคืนเนี่ยพี่น้องบางทีเนี่ยตีสามช่วงไซฟี่นะตีสามเนี่ยเข้าซูโบแล้วแสดงว่าถ้ามาตื่นตีสี่นี่มันจะมาละหมาดกิยามุลเลนมาละหมาดตะฮัจญุดได้ไหมไม่ได้มันเข้าซูโบไปแล้วคราวนี้มันก็ดูพื้นที่ด้วยผมเนี่ยเคยสอนพี่น้องที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกานะอยู่ที่ USA เลยนะผมเนี่ยสอนออนไลน์เนี่ยนะครับตรงกับเมืองไทยเนี่ยก็คือทุ่มหนึ่งไปตรงกับที่บ้านเขาก็คือ7โมงเช้าปรากฏว่าช่วงหน้าหนาวของที่อเมริกาเนี่ยแถวใกล้แคนาดาละเป็นรัฐที่อยู่ตอนเหนือนะหิมะนี่ตกเลยพี่น้องติดลบปรากฏว่าเขาก็เลื่อนพี่น้องขอให้มาสอนช่วงประมาณทุ่มครึ่งบ้านเขาก็ประมาณโมงครึ่งพี่น้องเชื่อไหมว่าโมงครึ่งเนี่ยเพิ่งหมดซูโบนะ7โมงเช้าเนี่ย7โมงครึ่งเนี่ยเพิ่งหมดซูโบถ้าเป็นบ้านเรา7โมงครึ่งเป็นไงตะวันโก่งแล้วพี่น้องแสงตะวันเนี่ยจ้าแล้วโมงครึ่งเนี่ยเห็นป่ะมันก็คืออยู่ที่พื้นที่ด้วยนะที่นบีบอกว่าตื่นตีสี่เนี่ยถ้าสมมุติว่ามันเป็นช่วงของประเทศไหนที่ตีสี่มันเข้าซูโบแล้วถามว่าเราจะมาละหมาดกิยามุลเลนได้ไหมละหมาดตะฮัจญุดได้ไหมก็ไม่ได้อันนี้ก็คือถ้าแบ่งเป็นสัดส่วนเนี่ยมันจะ มันจะตรงกว่าจริงไหมพี่น้องเพื่อเอาจระยะเวลากลางคืนเนี่ยมารวมทั้งหมดและแบ่งเป็นเศษ1ส่วน2เศษ2ส่วน3อันนี้มันจะเป็นเวลาที่ตรงกว่าถ้าไปบอกตี4ตี2เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ากลางคืนมันสั้นหรือกลางคืนมันยาวคราวนี้มาดูต่อพี่น้องหะดีษที่5นะครับรายงานจากอับดุลลอฮ์อับบาสเช่นเดียวกันบอกว่าอามารนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิศอลาติลไลวะรากิบะฟีฮาฮัตตากอลาอะลัยกุมบิศอลาติลไลวะลาวรอกะตันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้ให้พวกเราเนี่ยละหมาดในยามค่ำคืนและสนับสนุนส่งเสริมไว้มากจนกระทั่งท่านเนี่ยได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายต้องละหมาดในยามค่ำคืนกันนะแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่1รอกะอะห์ก็ตามไอ้คำว่า1รอกะอะห์ตรงนี้ก็หมายถึงละหมาดวิเตสนะเพราะรอกะอะห์ที่น้อยที่สุดของละหมาดวิเตสก็คือ1รอกะอะห์นะก็ถือว่าเป็นคนที่ทำกิยามุลเลนแล้วสำหรับการละหมาดในยามค่ำคืนนั้นเนี่ยที่ดีแล้วเนี่ยควรทำสม่ำเสมอมีรูปแบบไหมจากท่านนบีมีพี่น้องรูปแบบของท่านนบีก็คือ11รอกะอะห์หรือ13รอกะอะห์อันนี้รวมอะไรด้วยรวมวิเตสเข้าไปแล้วที่เป็นเลขคี่เนี่ยนะรวมวิเตสเข้าไปแล้วโดยให้ผู้ทำละหมาดเนี่ยเลือกเอาว่าจะละหมาดแบบติดต่อกันไปหรือจะแบ่งเป็นตอนๆก็ได้นะท่านหญิงไอชารอดิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวว่ามากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาซีดฟีศอลฟีรอมฎอนวะลากอยวะลากอยรีอันอิห์ดาอัชเราะตะรอกาตันท่านหญิงไอชาเนี่ยได้เล่าถึงการละหมาดของท่านนบีอันนี้ไม่ได้เป็นหะดีษที่เป็นอะไรที่เป็นคำพูดนบีนะเป็นหะดีษที่นบีท่านหญิงไอชาเนี่ยเห็นการกระทำของท่านนบีนบีทำแบบไหนอ่ะท่านหญิงไอชาบอกว่านบีเนี่ยจะไม่ว่าจะในรอมฎอนหรือนอกรอมฎอนนะนบีจะละหมาดไม่เกิน11รอกะอะห์นะคือที่ท่านหญิงไอชาสังเกตเนี่ยก็คือเรื่องนี้ก็คือเท่านี้11รอกะอะห์แต่ถามว่ามี13มั้ยมีอีกหะดีษนึงนะเป็นไปได้ไหมว่านบีจะละหมาดกับอีกที่นึงเพราะกลางคืนนี่ละหมาดในบ้านอยู่แล้วพี่น้องนะละหมาดกับบ้านภรรยาอีกท่านนึงเนี่ย13แต่พอมาละหมาดที่บ้านของท่านหญิงไอชาเนี่ยที่ห้องของท่านหญิงไอชาเนี่ยก็ไม่เคยเกิน11ก็ไม่แปลกพี่น้องนะแล้วก็บอกว่าไงยูซอลลีอัรบะอันฟะลาตัสอัลอันฮุสนีฮิฮุสนีฮินนะวะตูลีฮินนะท่านเนี่ยจะละหมาด4รอกะอะห์ซึ่งท่านไม่ต้องแล้วก็โดยที่ไม่ต้องถามกันเลยนะว่า4รอกะอะห์ของท่านนบีเนี่ยมันมีความปราณีตหรือนานเท่าใดแน่นอนว่า4รอกะอะห์ฟังดูเหมือนน้อยพี่น้องแต่คุณภาพนี่เขาได้คับแก้วผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังใช่ไหมคนคนหนึ่งเนี่ยละหมาดไงละหมาดสุนัต2รอกะอะห์อีกคนหนึ่งเนี่ยละหมาดทั้งตะฮียะตุลมัสยิดทั้งละหมาดสุนัตกอบลียะรอวาติบกอบลียะ4รอกะอะห์พี่น้องเชื่อไหมว่าคนที่ละหมาดแค่2รอกะอะห์เนี่ยยังไม่เสร็จเลยแต่คนละหมาด4รอกะอะห์เนี่ยนะนั่งอ่านกุรอานไปแล้วเสร็จไปแล้วนะหมายความว่าไงล่ะหมายความว่า2รอกะอะห์ของชายคนนั้นเนี่ยใช้เวลานานกว่า4รอกะอะห์ของชายอีกคนนึงพี่น้องเอ้าแล้วมันจะนานยังไงล่ะอาจารย์พี่น้องฟาติฮะห์เนี่ยอ่านเท่ากันถูกป่ะ7อายะห์เพิ่มไม่ได้หรอกไม่ได้อ่านกัน 3-4 รอบฟาติฮะห์อ่านรอบเดียวแต่พอจะมานานเรื่องอะไรซูเราะห์ไงอีกคนนึงเขาอ่านซับบีฮิตกับฮัลอาตากะฮาดีซุลกอชียะอีกคนนึงอ่านกุนยากับกุนฮุวัลลอฮ์ถามว่าเวลาจะเท่ากันไหมไม่เท่านะนี่มาเจอซูเราะห์ใช่ไหมเวลาเขารุกุอ์เนี่ยเขากล่าวซุบฮานะร็อบบียันอะซีมอีกคนนึงเนี่ยคนที่ละหมาด4รอกะอะห์เนี่ยเขากล่าวแค่3ส่วนคนที่ละหมาด2รอกะอะห์เนี่ยเขากล่าว10ครั้งพี่น้องโซนพยาซีมเนี่ย10ครั้ง แน่นอน10ครั้งกับ3ครั้งจำนวนไม่เท่ากันระยะเวลาก็ต้องนานกว่าเห็นยังแล้วก็พอสุญูดเนี่ยคนที่ละหมาดแค่2รอกอะห์เนี่ยซึ่งมี4สุญูดรอกอะห์1 2สุญูด2ครั้งทุกรอกอะห์นี่เขาขอดุอาตลอดเลยพี่น้องไก่คนนึงซุบฮานัลลอฮ์บิยันอาลา3ครั้งแล้วก็ไม่ได้ขอดุอาแล้วก็เงยขึ้นเลยดังนั้นพี่น้องจำนวนจึงไม่ได้เป็นสาระสำคัญนะเกินไปกว่าเรื่องของความปราณีตและความพิถีพิถันในการปฏิบัตินะบางคนนี่เน้นจำนวนพี่น้องแต่คุณภาพไม่ได้เลยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เรื่องใช่ป่ะดังนั้นตรงเนี้ย4รอกอะห์ของท่านนบีที่ทำเนี่ยท่านหญิงไอชาบอกเลยว่าไม่ต้องถามถึงความปราณีตหรือความนานมันนานมากซุมมายูซอลีอัรบานหลังจากนั้นก็ละหมาดอีก4ทำทีละ4นะคือ4นี่ติดกันเลยนะ1 2 3 4ติด1 2 3 4ติดและใน4ทั้งหมดนี่ก็อ่านซูเราะห์ฟะลาตัสอัลอัลฮุสนีนะฮุสนีฮินนะวะตูลีฮินนะก็ไม่ต้องถามว่าไอ้4หลังเนี่ยว่าปราณีตขนาดไหนยาวขนาดไหนซุมมายูซอลีซะลาซันและหลังจากนั้นก็ละหมาดอีก11ไม่ใช่11ละหมาดอีก3นะแปลว่า8 8นี่เป็นกิยามุลเลนแล้วก็อีก3นี่เป็นอะไร8นี่เป็นตะฮัจญุดหรือกิยามุลเลนนะส่วนอีก3นี่เป็นวิเตรฟะกุนตุยารอซูลุลลอฮ์อัตนามูกอบละอันตูติรอฉันเนี่ยได้ถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านนอนหลับก่อนจะละหมาดวิเตรหรือนะท่านนอนไปก่อนใช่ไหมที่จะมาละหมาดวิเตรกอลยาอัยชะอินนีไอไนยะตะนามานิวะลายะนามุกอลบีนบีเนี่ยบอกว่าโอ้อัยชะเอ๋ยตาของฉันเท่านั้นน่ะที่หลับแต่หัวใจของฉันเนี่ยไม่เคยหลับหรอกนะเขาเรียกว่าตาเนี่ยเหมือนหลับแต่จริงๆหลับไหมไม่ได้หลับหัวใจเนี่ยของท่านนบีเนี่ยล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เสมอนะลักษณะพิเศษของท่านนบีพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายนะในฮะดิษบทนึงบอกเลยนะว่านบีจะเห็นข้างหลังด้วยเวลานบีเป็นอิหม่ามนำละหมาดนะนบีเห็นข้างหลังไม่ได้หันไปดูนะอัลลอฮ์ให้เห็นแต่ของเราเนี่ยไม่เห็นหรอกมาละหมาดละหมาดไปมามุมหนีไปหมดแล้วเราไม่เห็นแต่นบีเนี่ยเห็นมามุมที่อยู่ข้างหลังนะอีกเรื่องนึงก็เรื่องที่ว่านบีเนี่ยตาหลับนะแต่หัวใจของท่านนบีเป็นไงไม่หลับนะครับบันทึกโดยอิหม่ามอัลบุคอรีและมุสลิมได้มีหะดีษนะครับจากอัลบุคอรีและมุสลิมเช่นกันนะรายงานโดยอัลกอซิมอิบนุมุฮัมมัดวะฉันได้ยินอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวว่ากานัตศอลาตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินัลลัยลอัชรอรอกอะตินวะยูติรอบีซัจดะตินปรากฏว่าท่านรอซูลเนี่ยละหมาดในยามค่ำคืนนั้น10รอกอะห์และท่านทำวิเตสเพียงแค่1รอกอะห์เมื่อกี้เนี่ยตะฮัจญุดหรือกิยามุลเลนเนี่ยเท่าไหร่8บวก3อันนี้10บวก1นะก็สามารถจะเลือกได้พี่น้องเราจะวิเตสสัก1หรือจะเอาวิเตส3หรือจะเอาวิเตส5เลยก็ได้นะแต่รูปแบบของการทำวิเตสผมได้นำเรียนไปแล้วนะมาดูเรื่องของการละหมาดกิยามุลเลนชดใช้นะอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะอิซาฟาตัตฮุศศอลาตุมินัลเลนมินวะจะอินเอาฆอยรีฮิศ็อลลามินันนะฮาตอิสนาอัชรอรอกอะตันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเมื่อท่านได้พลาดกิยามุลเลนด้วยสาเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยหรือด้วยสาเหตุใดก็ตามแปลว่าคืนนั้นไม่ได้ละหมาดนะปกติละหมาดเท่าไหร่อ่ะละหมาด11ถูกป่ะนะพอมาถึงช่วงกลางวันเนี่ยก็เป็นช่วงของละหมาดดูฮาเนี่ยพี่น้องเมื่อคืนเราไม่ได้ละหมาดซึ่งเมื่อก่อนเราละหมาดเท่าไหร่11อันนี้รวมวิเตสไปด้วยนะก็ให้เราละหมาดกลางวันเท่าไหร่12นะแต่อย่าไปทำจำนวนขี้นะทำเป็นจำนวนคู่เราเคยทำ3สมมติไปทำ3พลาดไปเป็นประจำเลยเราทำ3เป็นประจำเลยพอพลาดไปพอมาทำกลางวันทำกี่ทำเท่าไหร่ทำ4เข้าใจนะ ถ้าเราเคยทำ5มันจะเป็นขี้หมดแหละเพราะเราละหมาดวิเตสถูกป่ะหมาดวิเตสด้วยพอพลาดไปคืนนั้นไม่ได้ละหมาดถ้าอยากจะมาทำในช่วงอะไรช่วงกลางวันเนียดว่าเป็นกอบอนะก็เพิ่มเป็น6ทำให้เป็นจำนวนคู่ซะแค่นั้นเองนะอันนี้ก็คือเรื่องของละหมาดกิยามุลเลนแบบชดใช้นะอีกอันนึงบอกว่าผู้ใดที่ได้นอนหลับโดยที่มันจะละหมาดกิยามุลเลนโดยไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีสิ่งอุปสรรคแล้วเขาสามารถช่วงทำในช่วงเวลาของละหมาดอัลฟัจร์นะก็คือหลังจากซุบฮ์จนกระทั่งถึงละหมาดซุฮรีอันนี้ก็คือช่วงเวลาของละหมาดดูฮานะคำฟัดนี่ก็คือหลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วมากอดอใช้ช่วงนั้นแหละนะครับวันนี้ก็จากลาเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
0: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายสุนทรไพศีนายสุนทรไพศีอายุ67ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่ชายของนายสมเด็จนายประเทืองไพศีนางจิตราอับดุลลอฮ์จะละหมาดจะนาซะในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดจุมอะห์หรือละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอิยาดิสุนันตลาดแก้วถนนพิบูลสงครามซอย1โรงเรียนสตรีนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

อายะที่40นะครับขอทบทวนนิดหนึ่งนะอิซตัมชีอุคตุกะฟะตะกูลูฮัลอะดุลลุกุมอะลามัยยักฟุลุฟะรอญะนากะอิลาอุมมิกะไกตะกอรรออัยนุฮาวะลาตะฮซันวะกอตัลตะนัฟซัมฟะนัจญัยนากะมินัลฆัมมิวะฟะตันนากะฟุตูนาอายะนี้ดีนะเมื่อนางมารยัมนางมารยัมเป็นพี่สาวของนบีมูซาเนี่ยนะครับเดินไปตามฝั่งนะครับแม่น้ำเพื่อดูว่าใครเก็บหีบขึ้นมาบ้างนะครับพี่สาวของท่านของนบีมูซาเนี่ยพูดกับพวกหมายถึงประชาชนเนี่ยพูดบอกว่าจะให้ฉันแนะนำคนที่จะเลี้ยงดูแม่นมของมูซาไหมมีใครเอาไหมไอ้ระหว่างที่พูดนะกลัวไปด้วยกลัวเขาจะจับได้สงสัยนี่เป็นอะไรนะเป็นแม่นมตัวจริงส่งมาใจก็กลัวอยู่นะเมื่อได้รับอนุญาตบอกว่าเอามาได้ไปพาแม่นมมาเมื่อได้รับอนุญาตมารยามก็กลับมาบอกแม่อัลฮัมดุลิลลาห์มาบอกแม่จากนั้นเราได้กลับคืนมาถึงส่งมูซาเนี่ยมาอยู่กับมารดาของท่านเพื่อท่านจะได้เป็นที่เย็นตาแก่สายตาของนางเมื่อลูกกลับมาอยู่ในอ้อมกอดของใครนะของแม่แม่สบายใจอัลลอฮ์สัญญาในคัมภีร์กุรอานคือวะฮีให้กับแม่ตะก่อนแล้วว่ามูซาเนี่ยจะจากแม่วันหนึ่งสองวันแล้วก็ไม่ช้ามูลูกก็จะกลับมาอยู่ในอ้อมกอดของแม่เหมือนเดิมนะครับทีนี้มันมีอยู่วรรคหนึ่งอะวะฟะตันนากะฟุตูนาวะฟะตันนากะฟุตูนาแปลว่าอะไรนะและเราได้ทดลองเราได้ทดสอบนะครับด้วยการทดสอบต่างๆนานาแก่มูซาถามว่าทดสอบอะไรวะฟะตันนากะฟุตูนาและเราเนี่ยได้ทดสอบมูซาเนี่ยมีอยู่หลายวิธีด้วยกันทดสอบแต่ละครั้งเนี่ยเกือบตายทั้งหมดนะรอดตายวุดวิดเนี่ยที่เล่าเรื่องอย่างนี้ในการพิจารณาเพื่อสอนพวกเราเนี่ยก็ถูกทดสอบจากอัลลอฮ์หลายๆเรื่องนะจนกว่าจะตายนะมีทุกปีละปีบางทีสองครั้งสามครั้งมีใช่ไหมปัญหาเนี่ยตามมาเพื่อจะบอกให้รู้ว่ามนุษย์ทุกคนถูกทดสอบจากอัลลอฮ์ทุกคนตะกี้พบยิฟรุกหน้าสุราไปให้น้ำเกลือเดียวนะรอมฎอนแย่ ใช่ไหมนี่ก็การทดสอบจากอัลลอฮ์เหมือนกันบางคนไม่ป่วยเลยเนี่ยก็ทดสอบจากอัลลอฮ์ว่าแข็งแรงบางคนต้องเข้าโรงพยาบาลนี่ก็เป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์ถามว่าถูกทดสอบแต่ละครั้งเนี่ยเราได้รับอะไรเพิ่มอีหม่านเพิ่มไหมความดีเพิ่มไหมมันอยู่ตรงนี้เองใช่ไหมทีนี้มูซาถูกทดสอบจากอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็ปกป้องคุ้มครองตลอดเพื่อให้เราได้คิดถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่ให้กับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเราเองก็เหมือนกันถูกทดสอบจากอัลลอฮ์ตลอดเวลามันมีอยู่5เรื่องถูกทดสอบจากอัลลอฮ์นะ

ูซาถูกทดสอบ5เรื่องนะครับในตัฟซีรอธิบายไว้เรื่องที่1ก่อนที่นบีมูซาจะถูกคลอดออกมาเห็นโลกใบนี้ขณะที่มูซาอยู่ในท้องมารดานะฟาโรห์เนี่ยประกาศฆ่าเด็กผู้ชายทุกคนที่เกิดมาในปีนี้เด็กเฉพาะเด็กพวกบานีอิสรออีลเท่านั้นนี่ถูกทดสอบยังถูกทดสอบแล้วแล้วแม่ของนบีมูซาเนี่ยเมื่อคลอดนบีมูซามาทำไงอ่ะรอดอยู่คนเดียวคนอื่นถูกฆ่าหมดแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็วะฮีผ่านนะครับที่ดลใจของมะของนบีมูซาให้เอามูซาใส่หีบแล้วก็ลอยน้ำนี่เป็นการทดสอบนะแต่ที่พอใส่หีบลอยน้ำจบไซตอนมาหามะนบีมูซาเลยมาพูดที่ไหนที่หัวใจเลยมาพูดอย่างนี้นี่ถ้าลูกท่านเนี่ยนะถูกเชือดบนบ้านนะใช่ไหมแล้วก็ท่านนี่นะอาบน้ำศพเองแล้วก็ห่อเองแล้วก็พาไปฝังเองเนี่ยมันจะมีความสุขนะแล้วเนี่ยเอาใส่หีบลอยน้ำนี่ถ้าหากว่ามันมีปัญหามันเกิดจมน้ำไปเนี่ยสัตว์ก็เอาไปกินนี่เสียงใครนะเสียงชัยฏอนเพราะว่าอย่างนี้แม่เลยเศร้าเลยไงโอ้ใช่เว้ยแต่ลืมนึกก่อนหน้านี้นะอัลลอฮ์อิลฮามที่หัวใจมาแล้วบอกว่าให้เอามูซาเนี่ยใส่หีบและลอยน้ำเมื่อลอยน้ำไปเสร็จแล้วเนี่ยบ้านฟาโรห์ก็จะอุ้มไปคนที่เปิดหีบคนแรกก็คือภรรยาฟาโรห์พอเปิดหีบแล้วนะเขาจะรักมูซาเสร็จแล้วก็ต้องวิ่งหาแม่นมหาแม่นมไม่เจอก็เขาก็สั่งมูซาไม่ให้กินนมใครทั้งนั้นแหละนอกจากแม่ตัวเองแม่ลืมตรงนี้เพราะชัยฏอนมายุ่งอ่ะโอ้ยเนี่ยทำจมน้ำไปแล้วก็ตายสัตว์กินแล้วเสียใจนะนี่ไงชัยฏอนมาเลยเพราะฉะนั้นชัยฏอนเนี่ยนะมันจะมาหาคนทุกคนนี่ขนาดมานบีมูซาวะแจ๋วแล้วนะแล้วพวกเราจะเหลือหรอฉะนั้นเมื่อเราทำความดีเสร็จแล้วนะชัยฏอนมันจะมายุทำอย่างนั้นสิทำอย่างนี้สิทำอย่างนี้สิมีตลอดอยู่เวลาอามีมูซาถูกทดสอบครั้งที่หนึ่งนะครับเมื่อตอนลอยน้ำใส่หีบลอยน้ำนะครับแล้วชัยฏอนมาหาแม่ของนบีมูซาเองพูดนู่นพูดนี้จนกระทั่งคือให้นึกนั่นแหละพอนึกแล้วความเศร้าโศกเสียใจก็จะตามมาเหมือนเราวันนี้ก็เหมือนกันบริจาคไปแล้วหมื่นหนึ่งสร้างโซลาร์พอกลับไปถึงบ้านเมียว่าโอ้ยอะไรวะตั้งหมื่นหนึ่ง500ก็พอเอาละเศร้าเลยมันมีทั้งหมดแหละเราไม่รู้ใช่ไหมล่ะนี่ไงบางทีเสียงกระซิบกระซาบอยู่บนที่นอนนั่นแหละแต่ภรรยาพูดว่าผู้ชายมาตั้ง50,500ก็พออ้าวคิดเลยจะนี่เสียใจจะเอาคืนก็คืนไม่ได้เอาไงนี่เศร้าอกมันก็ตามมามันมีตลอดเวลาการทดสอบจากอัลเลาะห์และการทดสอบของชัยฏอนมีมาตลอดเวลานะครับทีนี้ตกลงว่าต้องการจะอธิบายอย่างนี้นะมะของนบีมูซาเนี่ยเมื่อเอามูซาใส่หีบแล้วลอยน้ำเมื่อลอยน้ำไปแล้วเนี่ยนะเด็กๆนี่มันเห็นหีบพอเห็นหีบเนี่ยก็เก็บหีบขึ้นมาก็นั่งเถียงกันบอกว่าเราจะเปิดหีบก่อนได้ไหมแล้วก็มีเด็กบอกว่าอย่าเปิดนะพอเปิดภาพแล้วเกิดมันมีทรัพย์สินเงินทองเราเองจะถูกกล่าวหาว่าเอาเงินไปฉะนั้นไปเปิดต่อหน้าภรรยาฟาโรห์เลยก็นำหีบไปคนแรกที่เปิดก็คือภรรยาฟาโรห์พอเห็นพอเปิดปั๊บเห็นหน้าเด็กในกุรอานอธิบายอย่างนี้ว่าอัลกอยตุอะลัยกะมะฮับบะตัมมินนีมะฮับบะแปลว่าความรักฉันได้มอบความรักของฉันแก่มูซาให้เห็นแล้วน่าสงสารน่าเอ็นดูคนทุกคนเห็นหน้ามูซาที่อยู่ในหีบเนี่ยรักหมดเลยความรักอันนี้มาจากไหนมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณอัลลอฮ์นะ
อัลลอฮ์ว่านี่ไงการทดสอบจากอัลลอฮ์ครั้งแรกนะครับนี่ถ้าหากว่ามูซาถ้าหากอัลลอฮ์ไม่ประทานความเมตตาสงสารให้กับพญาฟาโรห์น่ะตายไหมตายทีนี้พอทหารรู้ว่ามูซาเนี่ยมาอยู่ที่ปราสาทฟาโรห์แล้วทหารมาเลยมาขอที่ภรรยาฟาโรห์เอาเด็กมานี่ฉันจะเชือดแล้วภรรยาฟาโรห์บอกอย่าเพิ่งฉันขอไปคุยกับฟาโรห์เองคิดว่าฟาโรห์คงจะอนุญาตไม่ให้ฆ่าก็อุ้มมูซาไปพออุ้มมูซาไปก็บอกว่าจะเอาเด็กคนนี้เป็นลูกของเรานะฟาโรห์พูดว่าลูกของคุณไม่ใช่ลูกฉันอันที่สองภรรยาฟาโรห์พูดว่าคุดรอต่ออ้ายนี่ทำให้ฉันเนี่ยสบายใจฟาโรห์พูดว่าเธอสบายใจคนเดียวฉันไม่เอาโอ้โหแข็งหน้าดูเลยนะหัวใจกระด้างหน้าดูเลยอย่างเงี้ยถ้าถือบวชไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านแสดงว่าใจไม่ผ่านนบีมุฮัมมัดอธิบายเรื่องนี้ผ่านมาหมดแล้วนะนบีพูดอย่างงี้นบีบอกว่าถ้าหากว่าวันนั้นนะตอนที่ภรรยาอุ้มนบีมูซาไปเนี่ยไปหาฟาโรห์นางพูดว่ากุดรอต่อไอนีเด็กคนนี้ทำให้ฉันสบายใจถ้าฟาโรห์ยืนยันว่าฉันก็สบายใจเหมือนกันถ้าพูดคำนี้ออกมานะสักนิดเดียวนี่นะมูซาและฟาโรห์รับอิสลามแต่กระด้างเธอคนเดียวสบายใจแต่ฉันไม่ไอ้ภาษาตรงนี้ทหารน่ะที่มูซานำเอาอิสลามมาเข้าไปในวังฟาโรห์คนเดียวที่แอนตี้มากที่สุดส่วนภรรยารับเลยเห็นปั๊บครั้งแรกแสดงออกแล้วกูเนี่ยใจไม่เอาแล้วโอ้โหอัลฮัมดุลิลลาห์นี่การทดสอบข้อที่1ข้อที่2ครับพี่น้องข้อที่2มีอะไรครับเมื่อเอานบีมูซาใส่หีบไปแล้วนะครับแล้วก็พาขึ้นบ้านฟาโรห์แล้วนะแล้วก็มูซาเนี่ยไม่กินนมพอไม่กินนมเนี่ยมูซาก็ต้องร้องใช่หรือไม่ใช่อ่ะเด็กเนี่ยมันก็หิวร้องกินนมใครมูซาไม่ยอมกินเลยแต่นี้ภรรยาฟาโรห์เนี่ยเมื่อรู้ว่าเอมูซาเนี่ยไม่กินนมใครเนี่ยใจกลัวแล้วถ้ามูซาไม่ดื่มนมใครโอกาสตายมีไหมตายสูงมากเลยก็เลยประกาศเป็นทางการบอกว่าให้ไปประกาศตามตลาดเลยใครมีแม่นมสามารถเอาแม่นมมาให้มูซากินนมได้ฉันจะให้รางวัลพอข่าวนี้ออกไปก็พี่สาวฟาโรห์ชื่อมารยัมเนี่ยก็เดินตามชายคลองไปด้วยแล้วไปถึงตลาดก็ประกาศได้ยินประกาศว่าใครหาแม่นมมาอันนี้ไปแสดงตัวไงฉันจะเอาแม่นมไม่ให้ไอตอนจะแสดงตัวเป็นแม่นมนี่นะก็กลัวอีกเอ๊เป็นนายหน้ามาหรือเปล่าเป็นแม่นมตัวจริงหรือเปล่าเป็นแม่จริงหรือเปล่านึกเยอะมากเลยเสร็จแล้วก็แสดงตัวพอแสดงตัวปั๊บเขาก็ให้ไปเอาพาแม่มาเลยพอพาแม่มาเท่านั้นแหละพอกินนมกินเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ทีนี้ในกุรอานอธิบายอย่างนี้วะฮัรรอมนาอะลัยฮิลมารอดิอะมินกับลุอธิบายอย่างนี้ภรรยาของฟาโรห์เนี่ยนะครับมาเห็นมูซากินนมแล้วดีอกดีใจน่าดูเลยที่มูซาไม่กินนมใครนั่นเพราะอัลลอฮ์สั่งไว้แล้วฉันห้ามไม่ให้มูซานี้กินนมของใครนอกจากแม่ตัวเองนี่เป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์ข้อที่สองใช่ไหมวะฟะตันนากาฟูตูนาเราได้ทดสอบนบีมูซาหลายเรื่องหลายแบบแต่ว่าเขาก็ปลอดภัยจากการทดสอบข้อที่3นะข้อที่3มะของนบีมูซาเนี่ยนะครับได้เงินด้วยได้เงินด้วยเงินค่าจ้างที่เอามูซามาเป็นลูกกินนมตัวเองก็ได้เงินเดือนด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรทีนี้ทดสอบยังไงภรรยาฟาโรห์บอกว่าให้แม่นมเนี่ยอยู่ที่พระราชวัง
มะมูซาบอกว่าฉันมีลูกอีกคนหนึ่งกำลังให้นมอยู่ถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่เอาอัลลอฮ์พูดดีมากเลยฉะนั้นภรรยาฟาโรห์ก็เลยเอามูซาเนี่ยฝากไว้ที่บ้านเลยเอามูซาไปอยู่ที่บ้านเลยถูกใจไหมอัลฮัมดุลิลลาห์นี่เป็นการทดสอบครั้งที่3เสร็จแล้วระหว่างที่อยู่เนี่ยนะเขาก็ไปมาไปมาเยี่ยมเยียนกันอะไรกันตลอดเวลากินนมกี่ปี2ปีนี่ตามหลักเลยนะ2ปีมีมาตั้งนานแล้วให้ลูกกินนมนานถึง2ปีนั้นทำให้เด็กแข็งแรงเด็กมีความอบอุ่นเด็กมีความรักใช่ไหมกับแม่ตัวเองแล้วแข็งแรงเด็กไงแต่สมัยนี้ให้กิน6เดือนแต่กลับกลัวนมจะหย่อนก็ว่ากันไปนะแต่ว่าตามหลักการอิสลามเท่าไรสองปีทุกคนยอมรับกันหมดนะอัลละมูซาดื่มนมประมาณสองปีอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็ผลสุดท้ายก็ต้องมาอยู่ในอ้อมกอดของแม่นี่เป็นการทดสอบครั้งที่สามอัลฮัมดุลิลลาห์ต่อมาครั้งที่สี่ครับครั้งที่สี่ก็คือตอนที่มูซาอายุได้สองขวบทิ้งนมแล้วก็พามาอยู่ในพระราชวังคนที่สบายใจก็คือภรรยาฟาโรห์มาอยู่ไปหมู่ไปก็ฟาโรห์ก็เริ่มจะเห็นแล้วล่ะเห็นว่าจะดีเลยนะก็เอามูซานี่มาอุ้มที่เคยเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยนะก็อุ้มก็เอามือจับคราวก็กระชากอย่างแรงแล้วก็ตบเปรี้ยงขึ้นมาบางรายงานบอกว่าถือเหล็กแล้วก็ฟาดไปที่หัวฟาโรห์อัลลอฮ์กำหนดงานนี่นะพดฟาดไปปั๊บเนี่ยฟาโรห์อารมณ์ขึ้นเลยอ่ะบอกไปเอามีดมาจะเฉือนตัวนี้แหละเมียรู้อย่าลูกเราลูกเองไม่ใช่ลูกฉันแล้วก็มีการทดสอบกันเกิดขึ้นฟาโรห์ว่านี่แหละมันตั้งใจทำร้ายฉันเนี่ยบอกไม่ใช่เด็กไม่รู้เรื่องก็เอาถ่านมาใส่อะไรนะใส่ถ้วยมาแล้วก็เอาเพชรพลอยสีแดงเหมือนกันนะวางไว้ข้างหน้ามูซามูซาก็ยื่นมือจะไปจับเพชรไดเรคเตอร์ใครยิบรีนนั่งอยู่ข้างๆเอามือมาจับไฟทองเลยแล้วก็เอาใส่ปากด้วยปากนบีมูซาเลยพูดไม่ชัดก็ทั้งเป็นนบีนี่เป็นการทดสอบครั้งที่4ถ้าอัลลอฮ์ไม่ช่วยนะวันถูกเชือดไหมวาฟาตันนากับฟูตูนาเราได้ทดสอบนบีมูซาหลายแบบหลายอย่างอัลลอฮ์ให้ผ่านหมดเลยข้อสุดท้ายอะไรบ้างข้อที่5นี่นะครับข้อที่5ก็คือหลังจากนบีมูซาฆ่าคนคนหนึ่งเป็นชาวอะไรนะชาวกิปตีพวกของฟาโรห์เนี่ยนะอายุตั้ง17นะกำลังแข็งแรงเลยนะเข้าไปในเมืองในตลาดพวกยิวพวกบันิอิสรอเองกับพวกกิปตี้ทะเลาะกันเห็นมูซามาก็เรียกมูซามาช่วยหน่อยมูซาก็ไปห้ามแล้วห้ามแบบไหนคุณจะไปต่อยบ้างแล้วพอต่อยมั่มตายเลยอ่ะครั้งแรงมากฟาโรห์ประกาศจับตัวมูซาว่าฆ่าพวกอียิปต์ทำไมเลยต้องหนีอพยพไปอพยพไปต่างประเทศไปอยู่เมืองมัดยันแล้วก็ที่เราเคยรู้ว่าไปอะไรเอาน้องเอาน้ำในกรงให้แกใช่ไหมนะแล้วไปนั่งอยู่โคนตัวบนต้นไม้นบีมูซาขอทูอานีนะตอนที่ไปเอาน้ำให้แกกินแล้วก็ผู้หญิงลูกสาวนบีชูอิบเนี่ยพาแกกลับบ้านแล้วอยู่คนเดียวโคนต้นไม้ขอทูอาว่างี้ร็อบบีนัดจีนีมินัลกอมิซอลิมีนโออัลลอฮ์โปรดช่วยเหลือฉันจากคนที่อายุติธรรมข้อที่หนึ่งขอทูอานะข้อที่สองขอดุอาว่าอย่างนี้รับบีอายะดียานีสวาอิสบินบางทีพระผู้อธิบาลของฉันจะทรงนำทางผ่านทะเลทรายสู่ทางอันราบรื่นนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาดุอาข้อที่สี่รับบีอินนีลิมาอันซัลตะอิลัยยะมินไคริลฟะกีรข้าแต่ผู้อภิบาลของฉันเอ๋ยฉันอยากได้แม้ความดีที่พระองค์ทรงประทานให้แก่ฉันก็พอแล้วอะไรก็ได้ให้อัลเลาะห์ได้ประทานให้กับฉันเถอะเป็นความดี
ขอดุอาสามต้นเสร็จแล้วอัลลอฮ์ส่งผู้หญิงลูกสาวนบีชูอีบเนี่ยมาตามมูซามาตามมูซาให้ว่าพ่อต้องการจะพบแล้วก็นี่ก็เป็นการทดสอบข้อที่5นะพอเสร็จแล้วก็ระหว่างที่เดินทางไปกลับบ้านเนี่ยสังเกตมูซาเนี่ยจะเดินข้างหน้าให้ผู้หญิงเดินข้างหลังเสร็จแล้วพอไปถึงบ้านพับนี่นะลูกสาวบอกว่าพ่อจ้างมูซาคนนี้นะทำงานที่บ้านเรานี่เป็นการทดสอบของอัลลอฮ์ข้อที่5พออย่างนั้นไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วใช่ไหมอพยพไปอยู่ต่างประเทศอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยส่งนะครับให้นบีมูซาไปช่วยงานบ้านนบีชูอิบกี่ปีเขาทำสัญญากันว่า8ปีแล้วก็ถ้าอยู่ครบ10ปีดีไหมดีระหว่างที่อยู่บ้านนบีชูอิบเนี่ยนั่นได้รับความรู้จากนบีชูอิบเยอะมากเลยเอาละสรุปแล้วก็คือว่านบีมูซาเนี่ยถูกทดสอบจากอัลลอฮ์5เรื่องแล้วก็อัลลอฮ์ก็คุ้มครองให้ความปลอดภัยสำเร็จทุกเรื่องเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องเนี่ยไปอยู่บ้านนบีชูอิบแล้วก็ไปแต่งงานกับลูกสาวนบีชูอิบนบีชูอิบถามลูกสาวว่ามูซานี่น่ะเป็นคนดีเป็นคนแข็งแรงรู้ได้ยังไงลูกสาวตอบว่าเป็นคนดีเพราะว่าเขาไม่เจ้าชู้เวลาคุยกับลูกสาวเนี่ยนะไม่เคยมองหน้าเลยก้มหน้าตลอดนะนั่นยังไม่ได้จบมหาวิทยาลัยนะแล้วก็มองได้ทำไมก้มหน้าตลอดล่ะผู้หญิงเล่าเองนะฉันไม่เคยเห็นมูซาจ้องหน้าฉันเลยเวลาคุยนี่ก้มหน้าคุยแล้วก้มหน้าอัคลากอันนี้ดีมากแล้วก็เวลาเดินมากับฉันนะขอเดินหน้าให้ผู้หญิงเดินตามหลังแล้วก็บอกเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายถ้าเป็นผู้ชายเจ้าชู้อย่างเราๆเนี่ยนะต้องเดินข้างหลังใช่ไหมไม่ใช่นี่ไงเป็นความดีนะครับที่ถูกทดสอบจากอัลลอฮ์แล้วผ่านแล้วก็ว่าแข็งแรงรู้ได้ยังไงคือตอนเอาน้ำให้แพ้น่ะยกคนเดียวชายน้ำคนเดียวยกคนเดียวปิดฝาคนเดียวก็เลยนบีชูอิบก็เลยยอมรับให้เป็นลูกจ้างรับใช้งานที่บ้านของท่านปรากฏว่าบ้านนบีมีนบีกี่คน2คนคนหนึ่งนบีใกล้ชราแล้วอีกคนหนึ่งจะเป็นนบีในอนาคตอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันอัลลอฮฺอักบาร์สังเกตอาชีพของนบีทุกคนมีอาชีพต้องเลี้ยงแพะเลี้ยงแพะกับเลี้ยงอูฐต่างกันเต็มเลยนะอุลามะอธิบายตัฟซีรอธิบายว่าใครที่เลี้ยงแพะนะทำให้ฉลาดเพราะแพะนี่มันซนแล้วคนเลี้ยงแพะนี่ขี้เกียจก็ไม่ได้ต้องหูไวตาไวนี่แหละแล้วก็ต้องสบัดสูงเวลาแพะมันซนเนี่ยจะตีมากเดี๋ยวก็ตายใช่ไหมก็ต้องอดทนไอ้อดทนนี่แหละเอาไปใช้ตอนออกทำงานศาสนาออกดะวานต้องใช้ความสบัดอดทนสูงไปอยู่กับคนน่ะบางทีมันก็ด่าเราใช่ไหมบางทีมันก็ชมเราส่วนใหญ่จะด่ามากกว่าชมฉะนั้นถ้าหากไม่ผ่านการเลี้ยงแพะนะทำงานลำบากมากฉะนั้นการงอนการงานศาสนาเป็นการงานที่ประเสริฐที่สุดแล้วก็ลำบากที่สุดแล้วก็ถูกทดสอบจากอัลลอฮ์มากที่สุดด้วยแต่รางวัลเยอะมากนะครับเอาตัวลงว่านบีมูซาเนี่ยถูกทดสอบจากอัลลอฮ์กี่เรื่องนะ5เรื่องแต่ละเรื่องน่ะเฉียดตาเฉียดตาเฉียดตาทั้งนั้นเลยแต่ผ่านไหมผ่านทั้งหมดครับอัลฮัมดุลิลลาห์เอามาอายะห์ที่41วัสตนาตุกะลินัฟซีนี่ดูกุรอานดูภาษานะทำไมอัลลอฮ์พูดดีมากนะฉันได้เลือกวัสตนาตุกะฉันได้เลือกท่านลีนับซีเพื่อกิจการของฉันเห็นไหมตกลงว่างานศาสนาเนี่ยงานของใครของอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์พูดเลยเนี่ยวัสตอนาตูกะลีนับซีฉันเลือกท่านมูซาเอ๋ยให้ทำงานของฉันงานศาสนางานของใครงานของอัลลอฮ์เลยพี่น้องเรียกร้องคนสู่อัลลอฮ์งานประเสริฐที่สุดบอกคนให้อ่านกุรอานให้เรียนกุรอานให้นมาศเป็นอัลลอฮ์งานอันประเสริฐหมดเลยนี่พออ่านตรงนี้แล้วอีหม่านเพิ่มวัสตนาตูกาลินัฟซีอัลลอฮ์เล่านะฉันได้เลือกมูซาเพื่อกิจการของฉันอัลลอฮ์อักบัรเลือกมูซาไม่ใช่เลือกแบบลงคะแนนนะ
แต่เป็นการคัดสรรมาจากชั้นฟ้าอัลลอฮฺอักบัรอัลฮัมดุลิลลาห์ให้มาทำงานอะไรดะวะตับลีกงานศาสนาของอัลลอฮฺให้แก่ใครให้กับฟาโรเป็นคนที่เลวที่สุดในวันนั้นในโลกในอายะห์อื่นในสุรตอฮานี่แหละอายะห์ที่13ที่ผ่านมาแล้วนะว่าอนัคตรตุกะฟัสตะมิอลิมายูฮาและฉันได้เลือกมูซาเพื่อให้เป็นนบีฉะนั้นจงตั้งใจฟังสิ่งที่จะถูกวะฮีแก่นบีมูซาเนี่ยอายะห์นี้ผ่านมาแล้วแต่กุรอานเนี่ยอธิบายกุรอานซึ่งกันและกันนะครับนบีมูซานี่นะก่อนหน้านบีอะไรก่อนหน้านบีอีซาแล้วก็ก่อนหน้านบีอีกนบีอีซามาก่อนหน้านบีมุฮัมมัดและนบีมุฮัมมัดเป็นนบีคนสุดท้ายไม่มีนบีมาอีกแล้วนะเราต้องเชื่อแบบนี้เพราะความเชื่อแบบนี้เป็นอะกีดะห์ที่ถูกต้องที่สุดแล้วหลังจากนบีมุฮัมมัดไม่มีนบีมาอีกแล้วมีอะไรมาครับวันกิยามะห์ครับครับตกลงว่างานศาสนาเป็นงานของใครอัลลอฮ์ประกาศว่าไงนะนับซี myself งานของฉันเลยไอซาจะลงมาอีกเที่ยวนึงมาปราบดัจญาลตอนนี้ไอ้อย่าคุยเรื่องการเมืองเยอะแค่นี้ก่อนอะไรอายะห์ต่อมาที่42นะครับ

อัลลอฮ์พี่น้องอ่านให้สบายใจนะอิซฮับอันตะวะอะคูกะอัลลอฮ์กล่าวในคัมภีร์กุรอานจงไปเถิดมูซาอิซฮับแปลว่าจงไปอันตะหมายถึงท่านนั่นแหละมูซาจงไปกับใครวะอะคูกะพี่ชายของท่านรู้ไหมพี่ชายของมูซาชื่ออะไรฮารูนอายุต่างกันกี่ปี3ปีฮารูนเนี่ยแก่กว่านบีมูซา3ปีนะครับอัลลอฮ์สั่งว่ามูซาฮารูนเธอ2คนจงไปแบบไหนครับบีอายาตีเอาสัญญาณของฉันหมายถึงมุอ์ญิซาต2รายการที่อัลลอฮ์มอบให้กับนบีมูซา1ไม้ถือ2ชักมือออกมาจากเนี่ยจากกระเป๋าบ้างจากสีข้างบ้างจากรักแร้บ้างยกขึ้นมือเนี่ยสวยสว่างสะอาดมีแสงแต่ไม่ใช่เป็นโรคเรื้อนนะไม่ใช่มือสะอาดขาวนี่สองอย่างนี้เป็นอายาตีเป็นสัญญาณของฉันเรียกว่ามุอ์ญิซาตนะครับพาไปหาฟาโรห์อัลลอฮ์สั่งนะวะลาตานียาฟิซิกรีแล้วก็อย่าอะไรนะอย่าเป็นคนอ่อนแอตานิยาเนี่ยในตัฟซีรอธิบายไปสองคนอย่าเป็นคนอ่อนแอท่านสองคนเนี่ยอย่าแสดงความอ่อนแอสองวาดาตับตุอาอย่าแสดงความเฉื่อยชาระหว่างที่ไปพบฟาโรห์ระหว่างที่อยู่กับฟาโรห์ระหว่างที่ทำงานศาสนานั้นอย่าแสดงสองรายการนะเฉื่อยชาก็อย่าทำขี้เกียจก็ไม่ได้แล้วก็อย่าอ่อนแอก็ไม่ได้ช้าก็ไม่ได้อัลลอฮ์สั่งนะอย่าแสดงความอ่อนแออย่าแสดงความเฉื่อยชาฟีวิครีในการรำลึกถึงฉันเห็นไหมฉะนั้นใจของท่านต้องรำลึกถึงฉันเยอะถ้าพูดพวกเราเองนมาอย่าขาดเลยนะแล้วกุรอานต้องอ่านสม่ำเสมอนะและซิกรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะต้องนึกถึงฉันสม่ำเสมอไม่ใช่เช้านอนกันเย็นนอนกลางคืนนอนตะฮัจญุดไม่เคยอย่าแสดงอย่างนี้เป็นเด็ดขาดเพราะว่างานเธอมันงานใหญ่งานต้องไปสอนคนต้องใช้ฮิกมะห์เยอะต้องมันขอดุอาติดต่อกับฉันตลอดเวลาอ้าวนี่ได้ความรู้นะพวกเรานะถ้าอายุเยอะๆแก่แล้วหรือทำงานศาสนาทุกคนต้องขยันอย่าเป็นคนขี้เกียจนี่พยายามหาพวกคณะสี่คนห้าคนนั่งคุยกันอย่าคนขี้เกียจมามันพาเรานอนตลอดเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็นอนกินน้ำชานอนไม่ไหวว่ะเอาคนที่มันคนนะกระปี้กระเป๋าคนขยันเนี่ยเพราะว่าทำงานศาสนามันงานอันประเสริฐต้องไปต่อสู้กับฟาโรห์มีอะไรมีคนที่กราบฟาโรห์มีคนที่ช่วยฟาโรห์ 35,000 คนสู้มันไวอ่ะนี่ไปกับ2คนเองอ่ะใช่ไหมแต่อัลลอฮ์ให้ชนะหมดเห็นยังแต่ว่าอย่าลืมนะอย่าลืมฉันอย่าเป็นคนแสดงความอ่อนแออย่าแสดงความเฉื่อยชาให้นึกถึงฉันตลอดเวลาอัลลอฮุอัลฮัมดุลิลลาห์ทีนี้ในตัฟซีรอธิบายนึกถึงอัลลอฮ์ตอนเผชิญหน้ากับฟาโรห์ได้อะไรเขาบอกว่าตอนเผชิญหน้ากับฟาโรห์นะการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นเอานั้นนาไลฮีเป็นการช่วยเป็นตัวช่วยทำให้งานของคุณนั้นสำเร็จอย่าลืมว่านึกถึงอัลลอฮ์ใจนึกถึงอัลลอฮ์นะเป็นตัวช่วยทำให้การดาวะของคุณนั้นเข้มแข็งจะพูดจาเนี่ยเข้มแข็งพูดจาแต่ละครั้งเข้าหูฟาโรห์เนี่ยสะดุ้งทุกทีเอ้ยนี่มันพูดอะไรเนี่ยนี่ภาษาทำไมมันดีอย่างนี้นั่นแหละเพราะรำลึกถึงอัลลอฮ์ก่อนที่จะพูดอะไรให้นึกถึงอัลลอฮ์ให้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับแล้วต่อมาอีกวะกูวะตัลละฮูมามันเป็นพลังสร้างพลังให้เข้มแข็งนี่เป็นตัฟซีรอธิบายนะไม่ใช่ตัวกุรอานวะซุลตานั้นแล้วก็เป็นการมีพลังช่วยเหลือและสามารถปราบฟาโรห์ได้ด้วยจะต้องการรำลึกถึงอัลลอฮ์มี3อย่าง1ปราบฟาโรห์2เป็นพลังช่วยอันที่3อำนาจโอ้โหมองนะคนนี้มาแล้ว
เกรงขามันมาเลยฉะนั้นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ช่วยให้เราให้ศัตรูมองเรามีความเกรงขามอันหนึ่งพลังในการพูดในการเจรจามีใครเห็นก็ต้องเรสเพคให้เกียรติเฮ้ยนี่ไม่ใช่คนธรรมดานะภาษาที่มันพูดเนี่ยมันไม่ใช่นะเพราะการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยได้นะรำลึกถึงอัลลอฮ์นี่ช่วยจะเยอะนะพี่น้องผมเคยถามอาจารย์ดิเรกท่านตอนไปบรรยายคนฟังเป็นพันเนี่ยไม่ใช่มุสลิมอ่ะท่านว่าไงอ่ะท่านบอกด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงไว้ซึ่งความปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอเพราะว่าอย่างนี้ปั๊บเนี่ยอัลลอฮ์มันอัลลอฮ์เนี่ยให้ความให้อะไรน่ะให้ประสงค์ประสานคล่องแคล่วชัดถ้อยชัดคำออกมาเลยไปพูดภาษาอังกฤษน่ะต่อหน้าคนเป็นพันๆคนน่ะแล้วเราเป็นมุสลิมคนเดียวน่ะจะนึกอะไรออกอ่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพอเอ่ยพระนามอัลลอฮ์ปั๊บเนี่ยโอ้โหรายการมันตามมาเต็มเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ได้กำลังใจจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพวกเราเหมือนกันเนี่ยไปเป็นนักบรรยายธรรมใช่ไหมหรือไปยืนพูดที่ไหนก็ตามไปยืนสปีชใช่ไหมพูดอะไรก่อนน่ะอัลลอฮ์ก่อนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมหรือว่าก่อนขึ้นเนี่ยไปนมาสองรอกอาตก่อนอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ช่วยหมดเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์ได้บิสมิลลาห์ด้วยให้สลามด้วยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติหรือพูดเป็นภาษาไทยก็ขอความสันติจงประสบกับท่านพี่น้องทั้งหลายอัลฮัมดุลิลลาห์ใจนึกฝากไว้กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยด้วยต่อมาอายะห์ที่3 43ทีนี้เสร็จแล้วก่อนจะถึง43คือเป็นงี้ตัฟซีรอธิบายนะนบีแต่ละคนเนี่ยเขาไม่ลืมอัลลอฮ์กันหมดนะเช่นนบียูนุสตอนที่อยู่ในท้องปลาเนี่ยนึกถึงใครนึกถึงอัลลอฮ์ฉะนั้นเวลาเธอไปเจอฟาโรห์น่ะมันเป็นศัตรูที่ร้ายกาจของอัลลอฮ์น่ะอย่าลืมฉันนบียูนุสอยู่ในท้องปลาอ่านดุอาบทนี้ลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัลลอลิมีนอัลลอฮ์เพราะว่าอย่างงี้ปั๊บเนี่ยข้างบนได้ยินอัลลอฮ์ได้ยินมลาอิกะห์ถามว่านี่เสียงใครอ่ะดูสุขมันอ่อนๆเหมือนคนไม่สบายอัลลอฮ์ถามว่ารู้เปล่าใครเนี่ยนบียูนุสอยู่ในท้องปลาทำไมอ่ะทิ้งงานมันอ่ะอัลลอฮ์เล่างานหน้าที่มาสอนศาสนานี้นี่มาอยู่ในท้องปลาแล้วแล้วกล่าวว่าไม่ช่วยพออ่านดุอาปั๊บอัลเลาะห์ให้ปลาคลายแค่นั้นอ่ะฉะนั้นระหว่างที่มีปัญหานั้นอย่าลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเอาต่อมาอายะห์ที่43อิซฮะบะอิลาฟิรเอานะอินนะฮูตอกอัลลอฮุอักบัรนี่อัลเลาะห์เล่านะอิซฮะบะแปลว่าท่านสองคนเนี่ยท่านทั้งสองเนี่ยจงไปหาใครอีลาฟิรเอานะไปหาฟิรเอาเลยแล้วฟิรเอาเป็นคนดีหรือคนยังไงอินนาฮูตอกอแท้จริงฟาโรเป็นผู้ละเมิดแล้วก็ฝ่าฝืนแสบไหมล่ะอัลลอฮ์เล่าเองนะฟาโรตอกอเป็นคนละเมิดและเป็นคนฝ่าฝืนอ้าวถ้าจะไปนรกนะจะไปสวรรค์งานนี้นรกแน่ๆโอกาสไปสวรรค์ไม่มีแล้วเพราะเตาบ้าตัวไม่ทันแล้วเห็นอย่างนี้อัลลอฮ์เล่าเลยนะฉะนั้นฟาโรห์เป็นคนตอกอเป็นคนฝ่าฝืนเป็นคนละเมิดในคัมภีร์กุรอานอธิบายไว้2 3อายะห์อิซฮับอิลาฟิรเอานะอินนะฮูตอกอจงไปหาฟิรเอานในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นทูตของฉันนะแท้จริงฟิรเอาเป็นคนที่ละเมิดละฝ่าฝืนเพราะเขาอ้างตัวว่าเป็นอัลลอฮ์นี่ไงที่เขาอ้างตัวเขาเป็นพระเจ้าอ่ะนี่คือคำฝ่าฝืนแหละฉะนั้นฟาโรห์อ้างตัวว่าฉันเป็นพระเจ้าให้คน 35,000 คนเนี่ยกราบฟาโรห์ตลอดเวลานะครับเอาต่อมาอายะห์ที่44

ยักษ์ฟะกูลาท่านทั้งสองมาถึงมูซากับฮารูนเอ๋ยเวลาไปหาฟาโรห์น่ะวิธีที่จะสนทนากับเขาพูดกับเขาให้พูดยังไงอัลลอฮ์สอนเลยนะกาวลันจงพูดกับเขาด้วยคำพูดที่ไลยินไลยินแปลว่าโปรไลท์อ่อนโยนนิ่มนวลพูดดีๆอย่าด่าอย่าด่าเลยอย่าใช้คำรุนแรงใช้คำนิ่มๆพูดดีๆอัลฮัมดุลิลลาห์ทำไมอัลลอฮ์สั่งอ่ะอุลามะอธิบายอย่างนี้อัลลอฮ์สั่งคนที่ดีที่สุดในโลกวันนั้นให้พูดจาเพราะๆกับคนที่เลวที่สุดในวันนั้นคนที่ดีสั่งคนที่ดีที่สุดคือนบีมูซากับนบีฮารูนให้ไปหาคนที่เลวที่สุดในวันนั้นคือฟาโรห์สั่งว่าไงกูลาละหูกาลันไลยินันพูดจาเพราะๆพูดจาดีๆอย่ามีอารมณ์อย่าแสดงอาการโกรธอย่าเครียดไปบายๆนึกถึงฉันนะนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลานะจะพูดจานึกถึงฉันด้วยนะอัลลอฮ์อักบัรนี่สอนวิธีการดะวะเหมือนกันน่ะลูกผมไปหาดใหญ่ลงสนามบินสุวรรณภูมิมีมุสลิมมาอยู่คนไม่รู้จักกันนะก็เดินมาเห็นจ้าสลามอะไรกูจ้าขอถามปัญหานะลูกดื้อทำไงแล้วคนนึกทำไงวะอย่ารอลูกดื้อต้องพูดจาดีๆห้ามด่าพูดดีๆขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์แล้วก็พูดจาดีๆกับลูกเคยทำยังทั้งสองยังไม่เคยทำเลยดุอาก็ยังไม่เคยขอพูดจาดีๆก็ไม่เคยด่าตลอดเอาเปลี่ยนใหม่พูดดีๆละหมั่นขอดุอานมาเธออย่าขาดนะอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ไงกุรอานนี่ฟะกูลาละฮูกอลันไลยินันแล้วลูกเราจะเรียนแบบฟาโรห์ล่ะมันก็ไม่เลวใช่มั้ยน่ะเป็นมุสลิมอยู่แล้วแต่มันดื้อนมาซบอกว่าไม่ตื่นก็น้ำพรมๆหน้าก็แล้วกันค่อยๆทำมันไม่ต้องแก้กันไปใช่มั้ยต้องหมั่นขอดุอาต่ออัลเลาะห์เอาอายะห์นี้ไปใช้ด้วยไม่ใช่ดุอย่างเดียวดุสำเร็จมั้ยไม่สำเร็จฟะกูลาละฮูกอลันไลยินันอัลลอฮุอักบัรตีเยอะก็ไม่ได้อะนี้เลยก็ไม่เข้าบ้านเพราะฉะนั้นพูดดีที่สุดนะล้านเล่าการพูดดีได้อะไรบางทีไอ้ล้านอัลลาห์หมายถึงแน่นอนเขาเปลี่ยนแปลงนะบางทีเขาอาจจะอะไรนะยาตะซักกะรูหมายถึงฉุกคิดเออจะข้อเตือนใจจะได้รับการเตือนสติหรือการสอนศาสนาเขาไม่จะฉุกคิดขึ้นมาเออถ้ามันฟังตัวครูพูดศาสนามาบ่อยๆเวลาพ่อเตือนเนี่ยมันเปลี่ยนใจได้ข้อที่สองเอายักษ์หรือเขาหวาดกลัวผลของความชั่วที่เขาได้ทำต้องอธิบายนะถ้าลูกทำอย่างนี้คุณจะได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ในวันกิยามะห์ถ้าลูกขาดนมาจะถูกลงโทษที่กุโบอย่างนี้อย่างนี้อธิบายความให้ลูกเข้าใจลูกอาจจะกลัวก็ได้แต่นี่พูดถึงในเรื่องฟาโรห์ใช่ไหมฉะนั้นอัลลอฮ์สั่งมูซาฮารูนเอ๋ยไปหาคนที่เลวที่สุดในโลกนั้นต้องพูดจาดีๆด้วยวิทยาปัญญาด้วยความรู้ที่เฉลียวฉลาดนะครับพูดจาดีๆตัวลงกับพูดแรงได้ไหมไม่กลัวไม่กลัวแต่ลูกๆเราก็แรงบ้างก็ได้บางครั้งบางคราวแต่ไม่ใช่บ่อยๆนะนานๆทีนึงต่อมาอายะห์ที่45

0: อาอยับกออาไอยับกอกอลาทั้งเขาทั้งสองหมายถึงฮารูนกับมูซาเนี่ยขอดุอารับบานาแปลว่าข้าแต่พระผู้อภิบาลของฉันเอ๋ยอินนานานาคอฟูแท้จริงเราเนี่ยกลัวเราเนี่ยกลัวถามว่านบีเนี่ยกลัวได้ไหมเป็นคำถามนะนบีเนี่ยกลัวได้ไหมไอ้กลัวแบบนี้เขาเรียกว่ากลัวตามธรรมชาติทุกคนมีความกลัวหมดแล้วจะไปหาคนที่ใหญ่ที่สุดชั่วที่สุดเลวที่สุดเนี่ยและพวกเยอะที่สุดความธรรมชาติก็กลัวกลัวว่าเขาจะไม่ฟังศาสนากลัวเขาจะแอนตี้กลัวเขาจะจับฉันโยนใส่ไฟแบบนบีอิบรอฮีมมันนึกไปหมดอ่ะใช่ไหมล่ะอย่าอัลลอฮ์เลยขอดุอาอินนานาข้อผู้เรานี่นะกลัวว่าฟิรอูนจะอะไรอายัฟรูตออะไรนะจะล่วงเกินเรียกว่าข่มเหงก่อนที่ฉันจะไปสอนศาสนานี่ฉันกลัวว่าเขาจะเล่นงานเราก่อนไอ้กลัวเนี่ยกลัวสองอย่างนะก่อนที่จะไปสอนศาสนาเข้าไปในพระราชวังฟาโรห์เนี่ยไปเข้าพบฟาโรห์ไปคุยกับฟาโรห์เนี่ยกลัวจะถูกเล่นงานก่อนส่งคนมาเล่นงานก่อนนี่กลัวตรงนี้และกลัวอีกอย่างหนึ่งเอาไอ้ยอปรระหว่างที่สอนศาสนาเนี่ยกลัวมันจะเล่นงานฉันก่อนเหมือนกันกลัวสองอย่างนะกลัวก่อนกับกลัวระหว่างที่ทำงานศาสนาอยู่กำลังยืนบรรยายอยู่กำลังเจรจากันอยู่ส่งทหารมาจับตัวหรือส่งอะไรมาข่มขู่เขาแหงได้ไหมได้ขอดุอาต่อไปนี่ความรอบคอบของใครของการทำงานศาสนาต้องรอบคอบหมดเลยนี่ยกตัวอย่างศาสนาและทำธุรกิจล่ะมันก็เหมือนกันทำธุรกิจก็เหมือนกันงานศาสนาเป็นงานที่ประเสริฐที่สุดอัลลอฮ์สั่งเลยระหว่างเจรจาทำยังไงนึกถึงใครก่อนเจรจานึกถึงใครมองรอบด้านอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ข้อคิดหมดเลยนะครับกอลาเขาทั้งสองฮารูนกับมูซากล่าวว่ารับบานาข้าแต่พระผู้มาของฉันเอ๋ยอินนานานาคอฟูเรานี่นะครับกลัวว่าฟาโรนั้นไอยัฟรูตออะไรนะจะล่วงเกินหรือข่มเหงเราเอาไอยัปอหรือก่อนที่เราจะเริ่มสอนศาสนาแก่เขากลัวว่าเขาจะฝ่าฝืนยิ่งขึ้นต่ออัลลอฮ์ก็ได้กลัวทั้งสองระหว่างเนี่ยระหว่างสอนกับก่อนที่จะสอนพวกเขาจะวางแผนเล่นงานเราก็ได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์พอขอดุอาเสร็จอัลลอฮ์รับไหมอัลลอฮ์กล่าวต่อไปกอล่ะพระองค์ตรัสว่าลาตาคอฟาท่านทั้งสองมูซาฮารูนเอ๋ยอย่ากลัวลาตาคอฟาโดนอตอัฟเรไม่ต้องกลัวกำลังใจมาไหมอัลฮัมดุลิลลาห์มาเต็มเลยแล้วก็อินนานีมากูมาอัสมาอูวะอารออินนานีแปลว่าแท้จริงฉันพูดสองครั้งนะฉันมากูมาฉันนี่นะอยู่กับท่านทั้งสองมากูมาในภาษาตัฟซีรอธิบายอย่างนี้ฉันนี่นะเขาเรียกว่าปกป้องดูแลท่านแบบกามินแบบสมบูรณ์เลยอัลลอฮ์จะคุ้มครองไม่ให้ศัตรูนั้นถึงตัวท่านโอ้โหภาษาดีๆนะปกป้องไม่ให้ลูกน้องฟาโรห์หรือฟาโรห์เนี่ยถึงตัวท่านอย่างเด็ดขาดไม่สามารถทำอันตรายมูซาและฮารูนได้เลยสบายใจนะใช่ไหมอินนานีมากูมาแท้จริงฉันนี่นะมาถึงอัลลอฮ์เนี่ยอยู่กับท่านทั้งสองอัสมาอธิบายต่ออัลลอฮ์ได้นะทรงได้ยินว่าอารอแล้วก็ทรงเห็นได้ยินการขอพรของสองคนนี้อยู่แล้วนึกอะไรอัลลอฮ์รู้หมดแล้วก็เห็นการเคลื่อนไหว การเผยแผ่ศาสนาแต่ละคำที่ออกมาจากปากของหมดของฮารูนกับมูซาเนี่ยอัลลอฮ์รู้หมดไปเลยฉันอยู่กับท่านปกป้องท่านตลอดเวลาใครเป็นไดเรคเตอร์อ่ะเป็นญิบรีลไงลอดลุยไปเลยไม่ต้องห่วงรับรองในกุรอานอายะห์อื่นอธิบายว่าศัตรูของฟาโรห์ไม่สามารถคือศัตรูของมูซาเนี่ยไม่สามารถถึงตัวมูซาและฮารูนได้เลยไปไม่มีปัญหาฉันดูแลทีนี้ซีฟาตของอัลลอฮ์เนี่ยทรงเห็นทรงรู้ใช่ไหมถ้าเรามั่นนะทรงเห็นทรงรู้ทรงได้ยินสามเรื่องนี้นะปลอดภัยหมดเลยทรงเห็นทรงรู้ทรงได้ยินซิฟัตซิฟัตใหญ่มากนะทรงเห็นทรงรู้ทรงได้ยินเอาพี่น้องตกลงว่าคำว่าอะไรนะอินนานีมาอากูมาเนี่ยเขาแปลจะสองอย่างนะซิฟัตของอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ใกล้ด้วยทรงเห็นทรงรู้แล้วก็อัลลอฮ์เนี่ยอยู่ติดกับมูซากับฟาโรห์ด้วยอยู่ติดเลยเอาใครมาล่ะญิบรีลนะชิดคุ้มครองหมดเลยอันตรายมีไหมไม่มีอัลลอฮ์อัลกุบะอัลฮัมดุลิลลาห์อายะห์สุดท้ายนะครับ47ฟะติยาفَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰดังนั้นทั้งสองคือมูซาและฮารูนฟะติยาฮิได้ฟะติยาฮูจงไปหาฟาโรห์อัลลอฮ์สั่งไปหาฟาโรห์ฟะกูลาแล้วก็จงพูดกับฟาโรห์พูดว่าไงอินนารอซูลารับบิกะแท้จริงเราเนี่ยเป็นศาสนทูตรอซูลาเนี่ยเป็นทูตเป็นตัวแทนของพระผู้อภิบาลของท่านมันจะมาจากอเมริกานะมันจะมาจากจีนนะฉันมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใหญ่ที่สุดเป็นเจ้าของโลกฉันเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์ฉันเป็นรอซูลของอัลลอฮ์มาหาท่านแล้วก็ไปพูดว่าไงฟะอัรซิลมานาท่านทั้งสองเพราะฉะนั้นฟาอัสซิลมานาได้ทรงโปรดปล่อยวงวานอิสราเอลไปกับเราเถิดที่คุณยึดพวกบันิอิสราเอลไว้จับเป็นทาสเอาไว้ให้ทำงานไม่จ่ายเงินเดือนให้แบบน้อยๆน่ะทรงบันิอิสราเอลทั้งหมดมาอยู่กับกลุ่มมูซาจ้ะมาอยู่กับฉันจ้ะโอ้โหภาษาที่ดีมากเลยนะปล่อยจากการเป็นทาสของคุณนะปล่อยให้หมดนี่มูซากับฮารูนพูดอิสราเอลน่ะวันนี้เย่อหยิ่งจองหองตะตับพุทธถ้านึกถึงวันนั้นนะต้องนึกโอ้นี่ใครมาปลดปล่อยนบีมูซาวันนี้มาฆ่าพี่น้องมุสลิมโอ้โหเต็มไปหมดเลยลืมนึกว่ามูซาเนี่ยช่วยปลดปล่อยการเป็นทาสเอาไว้นะนาอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกเอาละฟะอัสซิลมานาบะนีอิสราเอลจงปลดปล่อยอะไรนะจงปล่อยพวกวงวานอิสราเอลไปอยู่กับฉันเถอะไปอยู่กับเราเถอะข้อที่สองวาลาตุอาซิบฮุมและอย่าได้อะไรนะอย่าทรมานพวกเขาอัลลอฮฺอักบาร์โปรดอย่าทรมานพวกเขาสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งส่งอิสราเอลมาอยู่กับนบีมูซากับฮารูเรื่องที่สองอย่าทรมานพวกเขาทรมานหมายถึงกดขี่เขาให้ทำงานได้มาจ่ายเงินเดือนสมัยสารพัดน่ะที่เขาทำกันในวันนี้นะนั่นละแบบเดียวกับสมัยก่อนเหมือนกันอย่าไปกดขี่พวกเขาอย่าทรมานเขาก็ดะจินากะบีอายะแน่นอนเราได้นำสัญญาอันยิ่งใหญ่เนี่ยมาจากพระผู้อภิบาลของท่านมาหาท่านแล้วหมายถึงนบีมูซากับฟะกับมุกับฮารูเนี่ยนำเอามุอญิซาต2ข้อมาให้กับนบีมาให้กับฟาโรห์ฉันพามาแล้วนี่ไงโยนไม้ตะพดไปเป็นงูแล้วก็มือออกมาจาก สีข้างยกขึ้นมาสว่างนี่เป็นมุอ์จิซาที่มาจากอัลลอฮ์นะและต่อมาครับวัสสลามุอะลามานิตตะบะอัลฮุดานี่ข้อที่3นะข้อที่4สิความสันติจงมีแด่ผู้ปฏิบัติตามทางนำคำนี้ไม่ใช่คำให้สลามนะไม่ใช่อัสลามุอะลัยกุมนะไม่ใช่คำนี้เป็นคำอะไรนะเป็นคำเชิญชวนให้มาสู่ทางที่ปลอดภัยที่สุดเวลาจะคุยกับคนกาเฟสนะอย่าให้อัสลามุอะลัยกุมมาใช้คำนี้อัสลามุอะลามันติตะบะอัลฮุดาขอความขอเชิญชวนท่านสู่ทางอันสันติอัสสลามไม่ใช่กล่าวสลามทักทายนะไม่ใช่นะอัสสลามแปลว่าทางที่สันติขอให้ท่านมาอยู่ทางที่สันติกับพวกเราเถอะอัลฮัมดุลิลลาห์เอาพี่น้องสรุปว่าอัลลอฮ์ส่งนบีมูซากับฮารูนไปเนี่ยไปพูดจาดีๆกับคนที่เลวที่สุดแล้วก็พูดจาก็พูดจาดีแล้วก็อย่าดุอย่าตะวาดอย่าตะคอกเราสอนวิธีการพูดด้วยพูดอย่างนี้ให้ทรงอิสราเอลมาอยู่กับฉันอย่าเล่นงานเขาอย่าทรมานเขาฉันได้นำเอามุอ์ญิซาสองข้อมาให้ท่านวัสสลามุอะลามานิตตะบะอัลฮุดาและสันติจงมีแด่ผู้ที่ปฏิบัติตามทางนำสนนี่จดหมายถึงคนกาเฟรนะเขียนอย่างนี้นะวัสสลามุอะลามานิตตะบะอัลฮุดาขอเชิญชวนท่านมาสู่ทางนำที่ถูกต้องและคุณจะไม่ต้องถูกลงโทษในโลกอาคีรอห์ขอความสันติมาสู่ทางนำเอาก่อนจะจบท่านนบีไม่ทำสามเรื่องนะขอฝากนะแต่เราก็อย่าทำเพราะนบีไม่สงวนลิขสิทธิ์ข้อที่หนึ่งนบีไม่ชอบทะเลาะกันนั่งเถียงกันคอแดงเอ็นขึ้นมือสั่นติดเถียงกันนี่นะนบีไม่ทำฉะนั้นเราเป็นลูกน้องนบีเราก็ไม่ทำตามนบีข้อที่สองนบีไม่จองหองไม่วางตัวและไม่เย่อหยิ่งในเมื่อหัวหน้าเราไม่วางไม่เตะท่าเราก็ต้องไม่เตะท่าสองข้อนะข้อที่สามของที่ไร้ประโยชน์นบีไม่สนใจเลยไม่สนใจเลยไม่ถามด้วยไม่มองด้วยของที่ไร้ประโยชน์ของที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยทำทำไมตัวลงว่ากอดต้าเรากับนับซาฮูมินซาลาสามรายการนี้นบีไม่ทำทั้งชีวิตหนึ่งอัลมิรอโต้เถียงกันทะเลาะกันเถียงกันรูปบรรยากาศไม่มีคนถ้าเถียงกันบรรยากาศไม่มีขอยกตัวอย่างมีวันหนึ่งนบีออกจากบ้านนบีกับมัสยิดอยู่ติดกันพอเดินเข้ามาในมัสยิดมาเห็นซอบาสองคนกำลังเถียงกันเมื่อไรค่ำเมื่อไรคืนไรตุลกอดเลย23 27ก็นั่งเถียงกันในมัสยิดนั่นแหละนบีก็บอกนี่คุณฉันนี่นะออกจากบ้านมาต้องการที่จะมาบอกคุณว่าคืนไหนเป็นคืนไรตุลกอดเลยมาเจอคุณเถียงกันเลยลืมไปเลยอัลลอฮ์เลยยกเอากลับไปเลยไม่บอกให้รู้ฉะนั้นคุณต้องแสวงหาเอา10คืนสุดท้ายขมัดเคอร์เมนอย่าไปเจาะจงคืนหนึ่งคืนใดให้10คืนสุดท้ายเพราะคุณนั่งทะเลาะกันฉะนั้นการทะเลาะกันดีไหมไม่ดีทะเลาะกับภรรยาดีไหมไม่ดีให้อภัยภรรยาไปเถอะเพราะภรรยาเป็นไงไซนาอุมัดว่าภรรยาฉันรักมากเพราะมีอยู่4ข้อ1เขาคลอดลูกให้ฉันข้อที่3เขาซักเสื้อให้ฉันใส่ข้อที่4ข้อที่3เขาหุงข้าวให้ฉันทานข้อที่4เขาเลี้ยงลูกแทนฉันไม่ได้เลี้ยงเลยคอยอุ้มอย่างเดียวตอนใส่เสื้อสวยๆลูกพ่อแต่งตัวสะอาดใช้เหนื่อยแม่ไซนาอุมัดว่าฉันไม่เคยทะเลาะกับภรรยาฉันถึงภรรยาจะขึ้นเสียงบ้างเล็กน้อยก็ให้อภัยเพราะก็ทำงานเหนื่อย4ข้อ1เลี้ยงลูก2คลอดลูก3ซักเสื้อผ้าให้ฉันใส่4หุงอาหารให้ฉันทานไซนาอุมัดไม่เคยตำหนิอาหารกูกินไม่ลงไม่มีภาษานี่ไม่มีอร่อยเสมอแล้วก็ถ้าจะขอเกลือน้ำตาลก็ว่ากับพระทีหลังแต่ไม่เคยตำหนิอาหารเอาซุนนะห์นบีมาใช้ซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะชะลาอิลาฮะอิลลัอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบอิลัยกวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์سبحانه
1: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจีอูนในสุนทรภัยศรีในสุนทรภัยศรีอายุ67ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่ชายของนายสมเด็จนายประเทืองภัยศรีนางจิตราอับดุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดจุมอะห์หรือละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอิยาดิสุนันตลาดแก้วถนนพิบูลสงครามซอย1โรงเรียนสตรีนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحينقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين كتاب التوحيد บทนี้จะว่าด้วยเรื่องเตาฮีดซึ่งเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็ดูเลขหนึ่งลงมาข้างล่างและหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่ครอบคลุมเรื่องของเตาฮีดโดยเฉพาะเตาฮีดอัลอูลูฮียะหรือเตาฮีดอิลาฮียะที่เกี่ยวข้องกับอิบาดะห์สิ่งที่เราจะต้องมอบให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราศรัทธาเราเชื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าทรงให้ริสกีเราทรงสร้างจักรวาลสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮฺทรงมี2การเป็นกันอยู่ของอัลลอฮฺต่างกับมนุษย์เพราะอัลลอฮฺนั้นเหนือจินตนาการนั้นหน้าที่เราที่เราจะต้องปฏิบัติเป็นหน้าที่เราเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เรานั้นได้รับความผาสุกทั้งโลกนี้และโลกหน้านั้นคือต้องมีเตาฮีดอูลูฮียะเนี่ยต้องอิบาดะห์ต้องสักการะกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวคำว่าเตาฮีดกับคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นคือเรื่องเดียวกันนั่นแหละดูให้ดีนะอัตเตาฮีดคำว่าเตาฮีดลูกอ่ะตันในแง่ของภาษาเนี่ยอัลอิฟรอดคือการทำให้เป็นหนึ่งเหมือนกันเลยอัฟรอฟาร์ดนหนึ่งอัฟรอดายุฟริดูอิฟรอดนการทำให้เป็นหนึ่งทำอะไรให้เป็นหนึ่งวาชรอันตามหลักชรอนั้นฮุวาคือตาฟาร์ดุลลอฮุตาลาการทำให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งคุยย้อนนะบิรูบูบียะเป็นหนึ่งในเรื่องของรูบูบียะในการบริหารจัดการของอัลลอฮ์สองเป็นหนึ่งในวัลอิลาฮิยะหรือว่าอูลูฮิยะคือการอิบาดะห์การสักการะกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามว่ากามาลุลอัสมาอิวัสซิฟาตเป็นหนึ่งในความสมบูรณ์แบบของพระนามและลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอัลลอฮฺเป็นหนึ่งในสามประการนี้หนึ่งในเรื่องของพระองค์รูบูบียะเนี่ยแปลว่าพระผู้อภิบาลในเรื่องของอัลลอฮฺอัลลอฮฺบริหารจัดการอัลลอฮฺสร้างมนุษย์อัลลอฮฺสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮฺให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺคือเรื่องของอัลลอฮฺเป็นหนึ่งแบบนี้อัลลอฮ์ให้ไม่มีใครมาห้ามอัลลอฮ์ห้ามไม่มีใครมาให้อัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่เป็นส่วนสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่บริหารจัดการมรรคโลกทั้งหมดไม่มีใครไปแจมในเรื่องนี้นั่นคือเป็นหนึ่งในเรื่องของอัลลอฮ์สองวันอิลาฮิยะเป็นหนึ่งในเรื่องของการสักการะง่ายๆเราเนี่ยต้องให้อะไรกับอัลลอฮ์ต้องมอบอะไรกับอัลลอฮ์หน้าที่เราที่จะต้องมีพึงให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่เราได้เชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่เป็นพระเจ้าเราเป็นผู้สมควรในการสักการะสมควรในการถวายการเคารพต้องให้อะไรล่ะอ๋อเราก็ต้องให้การเคารพกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายๆเตาฮีดที่2เตาฮีดอิลาฮิยะหรือคำว่าอูลูฮียะนั่นคือเตาฮีดเราต้องให้กับอัลลอฮ์คือให้อิบาดะห์กับอัลลอฮ์มอบการอิบาดะห์ให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนในประเด็นที่3นั่นคือเรื่องของอัสมาวัสซิฟะห์นั้นประเด็นนี้สำคัญนะผมไม่อยากจะให้เราข้ามไปให้เราเข้าใจในแง่ของภาษาและในแง่ของอิสติละห์เตาฮีดคือการทำให้อัลเลาะห์เป็นหนึ่งแล้วครูได้กล่าวไว้ว่าคำว่าเตาฮีดกับคำว่าละ

ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซึ่งเป็นประโยคเป็นสัญลักษณ์ของเตาฮีดเป็นตัวแทนของเตาฮีดเนี่ยแบบนี้เองละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระองค์เดียวเท่านั้นพระองค์เดียวเท่านั้นที่คู่ควรกับการสักการะคู่ควรกับการอิบาดะห์ใช่ไหมมันเรื่องเดียวกันเลยเรื่องเตาฮีดกับเรื่องคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นหนึ่งองค์เดียวเท่านั้นเป็นหนึ่งในการที่ได้รับการสักการะในการอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหนึ่งในการบริหารจัดการเป็นหนึ่งในอัสมาวะซิฟะนั้นละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็จะครอบคลุมถึงเตาฮีด3ประการนี้เลยคือเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งนั้นพอพูดถึงเตาฮีดปุ๊บคำว่าศรัทธานั้นให้เราขยายออกมาเป็น3ประการเรื่องนี้ในหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันทำให้ความเตาฮีดจะกว้างออกมาแล้วจะกว้างจะครอบคลุมเราส่วนใหญ่เราที่เรารู้กันในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เราก็จะรู้ในเรื่องของเตาฮีดรูบูบียะห์ใช่ไหมอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเป็นผู้บริหารจัดการหลักฐานในการมีพระเจ้าอันนี้เรารู้กันสองเรารู้กันในเรื่องของอัสมาซิฟะห์ในพระนามของอัลลอฮ์ลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกลักษณะที่สมบูรณ์แบบอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราพอที่จะรู้ลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งที่เหมือนว่าสิ่งที่เราขาดกันและเราไม่ค่อยเข้าเจาะลึกกันและลึกซึ้งกันคือในเรื่องนี้เตาฮีดอูลูฮียะห์ต้องให้อะไรกับอัลลอฮ์ความลึกซึ้งความซาบซึ้งมันจะมีอยู่ในข้อนี้แหละคือสิ่งที่เราจะต้องให้กับอัลลอฮ์ยกตัวอย่างถ้าใจเรามีความยากเก่นความยากเก่นเป็นหนึ่งในเตาฮีดอูลูฮียะห์สิ่งที่เราจะต้องให้กับอัลลอฮ์ให้ความมั่นใจกับอัลลอฮ์ความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจสิ่งนี้เราต้องให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรักที่เราจะต้องให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเกรงกลัวความหวังการตะวักกันทั้งหมดเนี่ยเป็นเตาฮีดเรื่องของเตาฮีดอูลูฮียะห์เลยนะเป็นความลึกซึ้งเป็นความหอมหวานนะแล้วก็เป็นความสงบเป็นความดีที่ไม่มีสิ่งใดที่จะมีความดีเหนือสิ่งนี้ได้นั่นคือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนั้นหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่พูดเรื่องของกิตาบุตเตาฮีดว่าด้วยเรื่องเตาฮีดและเน้นในเรื่องของเตาฮีดอูลูฮียะห์ต้องให้อะไรกับอัลลอฮ์นะให้อะไรให้กับอัลลอฮ์แล้วก็ต้องนะไม่ทำไม่อะไรไม่ละเมิดอะไรกับอัลลอฮ์คือไม่ชริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาง่ายๆซึ่งจะเป็นสเต็ปเป็นประเด็นที่เราจะทราบไปนั่นคือความหมายในเรื่องของเตาฮีดกูกลับไปในประเด็นของอาวะลันเตาฮีดรูบูบียะห์กูแปลซ้ำอีกนะฮูวะเตาฮีดอันวะอุตเตาฮีดซะลาซะตุนเตาฮีดมี3ชนิดอาวะลันเตาฮีดรูบูบียะห์เตาฮีดที่ว่าจะเรื่องการบริหารจัดการของอัลลอฮ์รูบูบียะห์มาจากคำว่ารับบิลอาลามีนนั่นแหละพระผู้อภิบาลคืออะไรล่ะฮุวะตะอ์ฮีดุลลอฮ์บิอัฟอาลิฮิการศรัทธาด้วยการทำให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งในการบริหารจัดการของพระองค์ในการกระทำของอัลลอฮ์นั่นแหละอัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์เป็นกรรมสิทธิ์อัลลอฮ์เป็นผู้ที่ให้นั่นคือการกระทำการบริหารจัดการของอัลลอฮ์เอาพูดง่ายๆคือเรื่องของอัลลอฮ์รายละเอียดเป็นอย่างไรว่าอิกรารุอันญาซิมการยอมรับอย่างเด็ดขาดอย่างฟันธงเนี่ยว่าอย่างไรล่ะบิอันนัลลอฮะตะอาลารับบุกุลิชัยอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าพระผู้อภิบาลเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้ดูแลเป็นให้ริสกีอัลลอฮ์จัดมาให้อัลลอฮ์สร้างเรามาพร้อมกับริสกีอยู่ที่อัลลอฮ์ทรัพย์สินเงินทองอยู่ที่อัลลอฮ์ว่ามาลีกูฮูอัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์อัลลอฮ์เป็นเจ้าของถ้าอัลลอฮ์เป็นเจ้าของอัลลอฮ์พร้อมที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลังของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ที่นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะคอลิกูฮูอัลลอฮ์เป็นผู้ที่สร้างองค์เดียวเท่านั้นมนุษย์ที่ว่ามีเจริญมีการพัฒนาเนี่ย3ถามว่าสร้างมดสักตัวหนึ่งได้มั้ยไม่มีใครสามารถที่จะทำได้ว่ามูดับบิรุฮูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้บริหารวัลมุตซัรริฟเป็นผู้ที่จัดการฟีฮีไอฟินมะคลุกวะดะลีลุฮาซันนอหลักฐานเตาฮีดชนิดนี้นั้นกอลูฮูตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่าอัลฮัมดุลิลลาห์มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์อัลลอซีคอละกัสซะมาวาติวัลอัรฎออัลลอฮ์เป็นผู้สร้าง7ชั้นฟ้าและ7ชั้นแผ่นดินวะจะอะละซุลมาติวันนูรอและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบันดาลให้เกิดกลางคืนแล้วก็กลางวันหรือความมืดมิดแล้วก็แสงสว่างได้ทั้งหมดเลยนะ
ซุมมัลลซีนะกะฟะรูบิร็อบบิฮิมยะอ์ดูลูนต่อมาบุคคลที่ปฏิเสธอัลเลาะห์นั้นเขาก็ผินหนีไม่ยอมศรัทธาไม่ยอมเชื่อนั้นประเด็นที่ในอายะห์นี้บอกกับเราคืออัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลซีคอละกัสซะมาวาติวัลอัรฎ์อัลเลาะห์สร้างจักรวาล7ชั้นฟ้า7ชั้นแผ่นดินอิสลามให้หลักการในเรื่องนี้ไว้ง่ายว่าจักรวาล7ชั้นฟ้า7ชั้นแผ่นดินทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอัลเลาะห์ทรงสร้างมนุษย์ในปัจจุบันนี้คนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าก็พยายามค้นคว้าพยายามวิจัยหาทางออกว่าโลกจักรวาลนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรแต่สำหรับอิสลามแล้วนั้นอิสลามไม่ต้องไปค้นคว้าอะไรมากเพราะว่าอิสลามสอนให้เรารู้พระเจ้าสอนให้เรารู้ฟันธงเลยว่าจักรวาลทั้งหมดเลยนั้นมีผู้สร้างผู้สร้างคือพระเจ้าเป็นผู้ที่มีเดชานุภาพเราเข้ามาในห้องในห้องมีจัดระเบียบเรียบร้อยมีโต๊ะมีเก้าอี้มีแสงทุกอย่างเลยเสร็จแล้วมีคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยเกิดขึ้นเองไม่มีใครมาจัดการไม่มีใครสร้างไม่มีใครมาทำเราก็จะหัวเราะคนนั้นว่าคนนี้บ้าหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นไม่ได้ถึงเกิดขึ้นมาอันนี้ ความหยาบหยาบไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากเลยกับจักรวาลที่มีความละเอียดอ่อนมันกว้างใหญ่ไพศาลมีความลี้ลับมีความมหัศจรรย์ดวงดาวเป็นพันล้านล้านล้านดวงทรายในท้องทะเลเนี่ยยังมีจำนวนน้อยกว่าดวงดาวที่ในจักรวาลนั้นยิ่งมนุษย์มีกล้องโทรทัศน์ที่ส่องไปนอกโลกยิ่งสำรวจในจักรวาลอันเวิ้งว้างมีทางมีหลายๆจักรวาลหลายจักรภพอยู่ในจักรวาล สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเองหรือทำไมดวงดาวไม่ชนกันทำไมกฎระเบียบโลกหมุนรอบตัวเองมีกลางวันมีกลางคืนมีบรรยากาศที่เอื้อในการมีชีวิตสิ่งต่างเหล่านี้นั้นมันเป็นความบังเอิญกันนั้นหรือความบังเอิญจะไม่เป็นระบบระเบียบในขณะนี้อิสลามสอนง่ายๆคือมีพระเจ้าซึ่งฟิตเราะห์สัญชาตญาณของมนุษย์เราเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยมีฟิตเราะห์นี้อยู่แล้วถ้ามนุษย์คนหนึ่งถูกปล่อยเกาะหรืออยู่ในป่าในเขาโดยที่ไม่มีใครมาพร่ำสอนเขาฟิตรอนเขาจะรู้เลยว่ามีพระเจ้าต้องมีพระเจ้าซึ่งในเรื่องนี้เป็นสัจธรรมนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยเขายิ่งค้นพบว่าต้องมีพระเจ้าจักรวาลเนี่ยวิทยาศาสตร์เนี่ยอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาค้นพบเลยว่ามันต้องมีการสร้างมีผู้สร้างเขาค้นพบทฤษฎีใหม่ที่บอกว่าจักรวาลเนี่ยมันต้องมีต้นกำเนิดมันไม่ได้กำเนิดมาแต่เดิมมีต้นกำเนิดคือพูดง่ายๆคือมีผู้สร้างหลักฐานชิ้นนี้บ่งบอกว่าต้องมีผู้สร้างจักรวาลไม่ได้เกิดขึ้นเองวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้การยอมรับในเรื่องนี้ค้นพบในเรื่องนี้ว่ามันเกิดขึ้นจากการระเบิดเกิดขึ้นจากในเวลาที่มันเหมาะเอื้อในการที่จะมีทุกสิ่งทุกอย่างอิสลามสอนในเรื่องนี้ไว้ง่ายๆในหลักการง่ายๆนั้นเมื่อมีวัตถุก็จะต้องมีอะไรมีคนให้เกิดสิ่งนั้นนั้นไก่กับไข่เนี่ยไม่ต้องงงนะว่าอะไรเกิดก่อนกันถ้าใช้หลักการอิสลามนะไก่กับไข่นะอะไรเกิดก่อนคนเถียงกันมาตั้งแต่ตามความมาได้อะไรเกิดก่อนถ้าหลักการอิสลามถ้าเป็นตามหลักการอิสลามที่สอนนะไก่กับไข่นะอะไรเกิดก่อนอะไรจะต้องเกิดก่อนไก่จะต้องเกิดก่อนเข้าใจไหมมีไก่ว่าไก่แล้วก็มีไข่ไม่ใช่เงี้ยเถียงกันอะไรเกิดก่อนอ่ะนั้นหลักแบบเนี้ยง่ายไปเจอมูลวัวแน่นอนจะต้องมีวัวไปในป่าเจอมูลช้างมันจะต้องมีมูลจะต้องมีช้างดิเราเจอสิ่งที่อยู่ในโลกเนี่ยจักรวาลในโลกที่เราอยู่ภูเขาแม่น้ำสรรพสิ่งที่มีชีวิตย่อมมีคนสร้างและยิ่งไปกว่านั้นมนุษย์ที่มีความเก่งกาจในระดับปัจจุบันเนี่ยผลิตคอมพิวเตอร์ที่เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยประมวลวินาทีออกมาเนี่ยโอ้โหเป็นล้านล้านอย่างเนี่ยถามว่าสร้างมดสักตัวได้ไหมไม่ได้นั่นคือเรื่องเล็กๆนั้นเรื่องใหญ่ๆนั้นไม่ต้องพูดถึงนั้นพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างจักรวาลมาทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันว่ามีอัลลอฮ์นะวะกาลุลลอฮิตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสไว้ว่ากุลไอกุลยามุฮัมมัดมุฮัมมัดท่านจงกล่าวเถิดว่าถามเถอะมันร็อบบุสซะมาวาติวัลอัรฎ์ผู้ใดล่ะที่เป็นพระผู้อภิบาลรับบุญนะพระผู้ดูแลพระผู้อภิบาลเจ็ดชั้นฟ้าเจ็ดชั้นแผ่นดินกูลิลลาฮูมุฮัมมัดจงกล่าวถึงอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าผู้ดูแลจักรวาลชะฮิดจุดประสงค์ที่เอาคือคำว่ารับเตาฮีดรูบูบียะนี่แหละวะกาลุลลอฮิตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูทรงตรัสต่อไปว่าฮาซาคอลกุลลอฮ์นี่เป็นการสร้างของอัลลอฮ์
จักรวาลเจ็ดชั้นฟ้าเจ็ดชั้นแผ่นดินเนี่ยเป็นการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างภูเขาสร้างแม่น้ำหมดเสร็จแล้วฟาอรูนีดังนั้นถามผู้ที่ปฏิเสธดิฟาอรูนีต้องทำให้ฉันเห็นจงนำมาให้ฉันเห็นสิมาซาคอลกอลละดีมันดูนะฮูผู้ที่นอกจากอัลเลาะห์สร้างสิ่งใดสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นพระเจ้าเนี่ยสิ่งนั้นสร้างสิ่งใดบ้างถ้าไม่ใช่อัลเลาะห์สร้างนั้นนบีอัลเลาะห์ให้นบีกล่าวกับผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าฮาซาคอลกุลลอฮ์นี่เป็นการสร้างของอัลเลาะห์จักรวาลภูเขาแม่น้ําแม้แต่ชีวิตเราน่ะอัลเลาะห์สร้างและถามผู้ปฏิเสธว่าฟะอรูนีจงนำมาให้ฉันบอกฉันสิอธิบายให้ฉันเห็นสิเอามาให้ฉันเห็นสิสักสิ่งหนึ่งสิมาซาคอลกอลละซีมันดูนะฮูผู้ที่นอกจากอัลเลาะห์เนี่ยมินดูนิฮีนะมาซาคอลกอลละซีมินดูนิฮีผู้ที่นอกจากอัลเลาะห์เนี่ยที่เป็นถือที่พวกท่านเชื่อว่าเป็นพระเจ้านั้นสร้างสิ่งใดบ้างก็จะพบว่าสร้างไม่ได้เลยซูเราะห์ลุกมานอายะห์ที่11นะวะกอดอักรอลกุฟฟารุเรากุฟฟาร์นั้นได้ยอมรับเตาฮีดชนิดนี้อะลาอะห์ดินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิฮาซันนอกับเตาฮีดชนิดนี้กุฟฟาร์มักกะฮ์เนี่ยหรือมุชริกูนมักกะฮ์เนี่ยถามว่าเขาเชื่อเขามีเตาฮีดนี้ไหมมีไหมก่อนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำเนิดหรือก่อนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์จะได้รับการแต่งตั้งเนี่ยชาวมักกะฮ์กุฟฟาร์มักกะฮ์เนี่ยถามว่ารู้จักอัลลอฮ์ไหมเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์มีไหมเชื่อในอัลลอฮ์เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าไหมเชื่อไหมเชื่อเข้าใจไหมเขาเชื่อในพระเจ้าส่วนใหญ่กุฟมุชริกูนมักกะฮ์ในยุคนั้นเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่ทำไมการเชื่อของเขาจึงยังใช้ไม่ได้ล่ะทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงต้องส่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเผยแผ่ล่ะซึ่งเหมือนประเด็นว่าอ๋อการเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอย่างเดียวยังไม่พอต้องอะไรต้องอิฟรอดุลอิบาดะห์ลิลลาห์ต้องอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ต้องเคารพอัลลอฮ์และไม่ชิริกกับอัลลอฮ์นั่นคือเป็นที่มาของเตาฮีดอุลูฮียะห์นั้นวะลัมยัดคุลฮุมซาลิกะฟิลอิสลามแต่ความเชื่อดังกล่าวซาลิกะแปลว่าความเชื่อดังกล่าวไม่ได้ทำให้เขานั้นรับอิสลามอย่าง 100% ยังเป็นมุสลิมหลักฐานที่เราคิดง่ายๆถามว่าอายะห์นบีเราชื่ออะไรอับดุลลอฮ์บ่าวของอัลเลาะห์นั่นก็แสดงว่าอาหรับในยุคนั้นย่อปู่นบีก็ต้องอะไรรู้จักอัลเลาะห์คนในยุคนั้นรู้จักอัลเลาะห์เพราะบ่าวของอัลเลาะห์ในปีที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเกิดปีนั้นประวัติอับรอฮะส่งกองทัพช้างมาเพื่อจะมาทำลายมักกะฮ์อับดุลมุตตอลิบซึ่งเป็นหัวหน้าเผ่ากุเรชในขณะนั้นบอกว่าไงบอกว่าอับรอฮะเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วพวกเรานั้นหนีออกจากมักกะฮ์ออกไปมีคนถามอับดุลมุตตอลิบบอกว่าเอาแล้วกะบะฮ์เราใครจะดูแลอับดุลมุตตอลิบบอกว่าอัลลอฮ์พระเจ้าเราเนี่ยดูแลไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเรื่องนี้เรื่องของพระเจ้าเรื่องของอัลลอฮ์เรานั้นหนีออกมาเสร็จแล้วพออับรอฮะใกล้เข้ามาอัลลอฮ์ก็จัดการกองทัพช้างให้พังทลายอยู่บริเวณทุ่งอารอฟะห์นั่นคือสิ่งที่ยืนยันว่ากุฟฟาร์มักกะฮ์หรือมุชริกูนอาหรับในยุคนั้นเชื่อในพระเจ้าว่าอัลลอฮ์มีในยะกุรอานก็จะกล่าวไว้ในเรื่องนี้เลยนะถามว่าใครกันสร้างจักรวาลเจ็ดชั้นฟ้าเจ็ดชั้นแผ่นดินมุฮัมมัดกล่าวที่จะญาติพี่น้องของท่านกุฟฟาร์มักกะฮ์เนี่ยใครกันสร้างจักรวาลเจ็ดชั้นฟ้าเจ็ดชั้นแผ่นดินพวกนี้ก็จะกล่าวว่าอัลลอฮ์และยะกูลูนอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ที่สร้างคือเขารู้จักอัลลอฮ์อยู่แล้วรู้จักอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเชื่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อแต่การเชื่อของเขานั้นยังใช้ไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะเขายังไม่ได้สักการะกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะประเด็นสำคัญที่มุซันนิฟเนี่ยกำลังจะสร้างความเข้าใจกับเราว่าการที่เราเชื่ออย่างเดียวเนี่ยยังไม่พอเราเป็นมุสลิมอย่างเดียวเนี่ยยังไม่พอถ้าหากว่าเรายังไม่ปฏิเสธสิ่งที่เป็นชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยังใช้ไม่ได้เหมือนเขาทำไมอย่างนั้นมันจะหุกกลมเรื่องเดียวกับกุฟาร์มักกะฮ์เลยมุชริกูนอาหรับมักกะฮ์ในยุคนั้นที่เขาเชื่อในพระเจ้าแต่การเชื่อของเขานั้นยังใช้ไม่ได้ยัง
ยังใช้ไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ทิ้งสิ่งที่เป็นชริกกับอัลลอฮ์และยังไม่ได้ตอบโจทย์การสักการะการอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเข้มๆเพียง13ปีบวกอีก8 21ปี21ปีที่ชาวมักกะฮ์ส่วนใหญ่ที่ไม่เชื่อในเรื่องนี้แต่พออัลลอฮ์ให้นบีพิชิตมักกะฮ์ได้ชาวอัลลอฮ์ชาวมักกะฮ์เนี่ยนะได้ปฏิรูปปฏิวัติการศรัทธาการเชื่อเมื่อเชื่อในพระเจ้าแล้วต้องทิ้งในสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามสิ่งที่เป็นของแสลงกับการศรัทธากลับมาสักการะอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ละอิลาฮะอัลลอฮ์ศรัทธากับอัลลอฮ์มุ่งกับอัลลอฮ์และทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งสักการะอื่นนอกจากอัลลอฮ์ถูกทิ้งทั้งหมดเลยถูกทำลายทั้งหมดเลยทำให้พลังความดีงามนั้นกลับมาสู่ชาวมักกะฮ์ได้เลยนั่นสิ่งสำคัญที่อยู่ตรงนี้นะอยู่เมื่อศรัทธาแล้วนั้นเมื่อมีละอิลาฮะอัลลอฮ์แล้วต้องตอบโจทย์ในเรื่องนี้จึงเป็นที่มาที่มาของเตาฮีดอัลอิลาฮิยะห์ข้อที่2นี่แหละเตาฮีดที่2เตาฮีดอิลาฮิยะห์หรือเตาฮีดอุลูฮิยะห์เรื่องเดียวกันเลยคืออะไรล่ะฮุวาอิฟรอดุลลอฮ์ตะอาลาการทำให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งมีจะมีอิอันวาอิอิบาดะห์อิบาดะห์ทั้งหมดเลยการสักการะอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยอัลลอฮิรอติวัลบาตินะอิบาดะห์ภายนอกและก็ภายในเตาฮีดอุลูฮิยะห์คือมอบการสักการะให้กับอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นง่ายๆให้อัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮ์เป็นหนึ่งในการที่เราจะต้องให้กับอัลลอฮ์อิบาดะห์การสักการะและอิบาดะห์ถ้าคำว่าอิบาดะห์อิบาดะห์เนี่ยมันคืออะไรล่ะอ๋ออิบาดะห์คือการภักดีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำแล้วได้บุญง่ายๆอิบาดะห์แบ่งเป็น2ชนิดอิบาดะห์อัซซอฮิเราะห์ภายนอก2อิบาดะห์ที่เป็นบาตินะห์ภายในใครที่นึกได้มั้ยจำได้อิบาดะห์ภายนอกคืออะไรเช่นยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นการละหมาดอิบาดะห์ภายนอกมั้ยอิบาดะห์ภายนอกคือเป็นรูปธรรมเห็นเป็นรูปธรรมการเรียนหนังสืออิบาดะห์ภายนอกหรือภายในภายนอกการอ่านกุรอานอิบาดะห์ภายนอกนั้นทั้งหมดเลยในอิบาดะห์ภายนอกเนี่ยต้องมอบให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระองค์เดียวเราซอดาเกาะห์ก็เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระองค์เดียวละหมาดลิลลาฮิตะอาลาเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เพื่อว่าใครจะมาชมใครจะมาชอบเราเราทําซอดาเกาะห์เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราโพสต์เราจะแชร์ในสื่อโซเชียลก็สิ่งที่เป็นความดีเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียนหนังสือก็เรียนเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ใกล้ให้รู้เครื่องมือที่จะทำให้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนี้ไม่ได้เรียนเพื่อว่ากลับออกมาแล้วนั้นมีตำแหน่งกลับมาแล้วนั้นมีหน้าที่มีการงานอันนี้เป็นของแถมอย่าไปคิดว่าเป็นเป้าหมายเป้าหมายหลักๆคือเรียนแล้วนั้นเพื่อให้นำความรู้นั้นเป็นเครื่องมือที่จะสร้างความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เข้มๆและเรื่องอื่นเดี๋ยวมันก็จะตามมาเองอัลลอฮฺจะจัดมาให้แต่ถ้าใครตั้งเข็มนะตั้งเข็มไม่ตรงที่เป็นความอิคลาสกับอัลลอฮฺเนี่ยตั้งเข็มไปเพื่อสิ่งที่เป็นดุนยาเนี่ยเกียรติตำแหน่งเงินทองเนี่ยสิ่งนี้มันจะไม่คุ้มมันจะเป็นหายนะที่กลับมาสู่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเขาเองนะนั้นซอฮิเราะห์อิบาดะห์ซอฮิเราะห์มอบให้กับอัลเลาะห์2วัลบาตินะอิบาดะห์ภายในล่ะใครตอบได้บ้างก็ต้องเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างบางอิบาดะห์ที่เป็นบาตินะห์ไปบางส่วนอิบาดะห์ภายในเช่นอะไรการศรัทธาเนี่ยซึ่งเป็นโอ้โหเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเลยเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากที่สุดเลยอีมานการศรัทธาเนี่ยเป็นอิบาดะห์ภายในเพราะมันอยู่อะไรที่มันอยู่ในใจเราง่ายอะไรที่มันอยู่ในใจเรียกว่าอิบาดะห์ภายในไม่มีใครเห็นใครศรัทธาน้อยศรัทธามากความอิคลาสไม่มีใครรู้หรอกเข้าใจไหมว่าเราทำนะเรามีความอิคลาส น้อยมากในระดับใดตัวเราเองแล้วก็อัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อสิ่งใดความรักในอัลลอฮ์ความยะเกรงในอัลลอฮ์ความวางใจในอัลลอฮ์การรอดบิลาโอ้โหสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ล้ำค่าในทุกประเด็นทุกประเด็นเลยเนี่ยทั้งหมดเลยเป็นอิบาดะห์ภายในทั้งหมดเลยพอเราโฟกัสอยู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความดีซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอิบาดะห์รวมกันแล้วเป็นอิบาดะห์และสิ่งนี้ต้องมอบให้กับใครอ๋อมอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครสามารถที่จะเข้าใจและเรียบเรียงเรื่องนี้ให้ได้จัดระเบียบเรื่องนี้ให้ได้และโฟกัสเรื่องนี้ให้ได้นั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ในชีวิตของเขานะนั้นการที่เราให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งในการอิบาดะห์เนี่ยมันถือว่าเป็นที่สุดในความเป็นที่สุดของการมีชีวิตเราเลยนะ
พราะเป็นการยกระดับยกระดับอีหม่านที่เราเชื่อในพระเจ้าพอเชื่อแล้วเราต้องทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกเอาไว้สิอีหม่านที่เรามีอยู่มันจะระดับมันจะเพิ่มคุณภาพครูกำลังจะบอกว่าในอิบาดะห์ในแต่ละคนไม่เท่ากันผลบุญในการเรียนหนังสือได้ทุกคนนั่งอยู่ใกล้ๆกันแบบนี้ได้ผลบุญขณะที่เรียนหนังสืออัลเลาะห์ให้ผลบุญตายในขณะที่เรียนหนังสือเนี่ยมันก็ตายในสงครามเลยนะแต่ความแต่เปอร์เซ็นต์ผลบุญที่ได้นะแตกต่างกันมันขึ้นอยู่กับอะไรตัวแปรสำคัญขึ้นอยู่ความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจว่าเราเรียนหนังสือเพื่อสิ่งใดสองขึ้นอยู่กับความตั้งใจที่เราทุ่มเทอยู่กับการเรียนหนังสืออันนั้นเป็นประเด็นสำคัญครูกำลังจะบอกว่าอิบาดะห์ที่เราทำอยู่เนี่ยพอเรามีเตาฮีดอูลูฮียะมันจะช่วยยกระดับคุณภาพอิบาดะห์ที่เราทำอ่ะเราทำซะดะเกาะห์ถ้าเราทำซะดะเกาะห์แล้วไม่ได้ทำเพื่ออัลเลาะห์บางครั้งเป็นศูนย์เนี่ยผลบุญเท่ากับศูนย์ละหมาดไม่ได้ทำเพื่ออัลเลาะห์ผลบุญเท่ากับศูนย์บวชเพราะว่าอยากจะสุขภาพดีบวชเพราะว่ากลัวคนจะว่าไม่ได้บวชเพื่ออัลเลาะห์ผลบุญเท่ากับศูนย์มันเท่ากับศูนย์เนี่ยเข้าใจไหมนั้นโอ้โหบางครั้งท่านถ้าหากว่าเราบวชมาแบบนี้ช่วงชีวิตเรา30ปี40ปีแต่ว่าไม่ได้มีความลึกซึ้งทำเพื่ออัลเลาะห์หรือเราละหมาดแต่ไม่ได้ทำละหมาดเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์หรือเรียนหนังสือจบด็อกเตอร์มาแล้วแต่ไม่รู้ความว่าเรียนหนังสือในเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ไม่ได้มีจุดประสงค์เป้าหมายอยู่แบบนั้นผลบุญเท่ากับ0ยิ่งไปกว่านั้นหะดีษนบีเขาจะกล่าวว่าวันกิยามะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนําคน4จําพวกใหญ่ๆมาเนี่ย1ในนั้นคือผู้รู้ถามว่าท่านเป็นผู้รู้มาเนี่ยเป็นตัวครูมาเนี่ยถามว่าใช้อะไรกับความรู้นั้นผู้รู้นั้นก็จะบอกว่าฉันนำความรู้มาสอนผู้คนมาทำให้ผู้คนรู้ในเรื่องของศาสนาเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากท่านยาอัลเลาะห์แต่เราบอกว่าแกทิพย์แต่เจ้าโกหกเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เจ้าทำนั้นเจ้าไม่ได้ทำเพื่อเราแต่เจ้าทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เสร็จแล้วอัลเลาะห์ก็บอกว่าบอกกับมาเลยก็บอกว่านำตัวลากกลับไปเข้าโซลากไปลงนรกอัยยะซัมบิลลาห์เห็นไหมรู้ทำสอนแต่ลงนรกมันไม่ใช่เพียงแค่มาได้ผลบุญนะแต่ถ้าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่รับการแก้ไขมันทำให้ลงนรกเลยทำความดีแต่ลงนรกอัยยะซัมบิลลาห์แม้หนึ่งคนหนึ่งเนี่ยทำความดีมาตลอดเลยแต่เขายังไปสักการะไปเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ความขลังเรื่องอื่นไปหากูโบของท่านนบีไปแสวงหากูโบของเหล่าบรรดานบีรอซูลที่ไหนก็ตามเป็นกูโบฝังนบีฝังไว้นี่เสร็จแล้วไปขอดุอากับนบีกูโบของนบีขอให้ฉันได้รับสิ่งนั้นได้รับสิ่งนี้พูดง่ายๆคือชริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องนี้ถามว่าความดีที่ทำมาทั้งหมดได้เป็นยังไงบวชเอาไว้30ปีละหมาด30ปีเรียน30ปีฮัจญ์ทำมาแล้ว30ครั้งเป็นยังไงเท่ากับ0เนี่ยเท่ากับศูนย์ถ้าเป็นชริกกับอัลลอฮ์และอินอัชรักตะลายะห์บัตันนะอามาลุกะวะลาตะกูนันนะมินัลคอซิรินถ้าเจ้าชริกกับอัลลอฮ์ความดีที่เจ้าทำไว้หายไปทั้งหมดเลยลายะห์บัตันนะอามาลุกะอามานที่ทำไว้นั้นจะเสียหายพังไปทั้งหมดเลยเท่ากับศูนย์วะลาตะกูนันนะมินัลคอซิรินแล้วเจ้าก็จะกลายเป็นคนที่ขาดทุนทำแล้วไม่ได้ผลบุญทำแล้วเหมือนไม่ได้ทำเพราะอะไรเพราะเอาซ้อนรากฐานการศรัทธานั้นเสียหายชิริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมกูกำลังจะบอกว่าโอ้โหนี่ชิริกมันร้ายขนาดนี้หรือเนี่ยร้ายขนาดนี้เลยชิริกที่เมื่อชิริกเกิดขึ้นชิริกใหญ่เกิดขึ้นเผาผลาญน้ำมันอิบาดะห์ทั้งหมดเลยเนี่ยที่ทำไว้ทั้งหมดเราคนคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ละหมาดทั้งชีวิตเลยไม่ได้ละหมาดแต่บางครั้งยังทำซะดะเกาะห์บางครั้งยังถือศีลอดแต่ไม่ได้ละหมาดอัลลอฮ์ก็เอาโทษเฉพาะบาปที่เกิดขึ้นจากการทิ้งละหมาดแต่ความดีอื่นๆที่เขาทำไว้อัลลอฮ์ให้อ่ะไม่ได้หายไปไหนเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าชิริกเรื่องเดียวเนี่ยไปสักการะไปเชื่อเนี่ย
สักการะไปบนไปเชื่อใช้สักการะความศักดิ์สิทธิ์และเชื่อกับสิ่งนั้นพังทลายทั้งหมดเลยหรือเราเชื่อในพระเจ้าเชื่อในอัลลอฮ์ละหมาดบวชแต่เสร็จแล้วเราไปหาหมอดูของหายหรือมีเรื่องร้อนไปหาหมอดูหมอดูหมอเดาแล้วก็เชื่อในสิ่งที่หมอกล่าวไว้นบีกล่าวว่ามันอาตาอัลรอฟันเอากาฮินันฟาซัดดะกะฮูและต่อมาก็เชื่อที่สิ่งที่หมอกล่าวหมอทักทายเราก็กาฟาร์บิมาอุนซิลาลามุฮัมมัดเท่ากับพวกนั้นได้ปฏิเสธสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้นบีมุฮัมมัดโอ้โหขนาดนี้เลยเลยไปเชื่อศรัทธากับอัลลอฮ์แล้วเชื่อในอัลลอฮ์แล้วไปเชื่อหมอดูเส้นสิ่งต่างๆนี้เป็นคอร์ฟ้าเป็นความงมงายเป็นของแสลงของอักีดะห์เราเนี่ยเป็นชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความดีหายไปทั้งหมดเลยเห็นหรือยังว่าโอ้โหมันอันตรายขนาดนี้เลยเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นนะนั้นหน้าที่เราคือจะต้องสร้างเรื่องนี้ให้ได้ก่อนชิริกใหญ่มันทำร้ายอามานอิบาดะห์เราทั้งหมดถ้าเป็นชิริกเล็กทำร้ายอามานที่อยู่ในสิ่งนั้นแต่ทั้งไม่ว่าจะเป็นชิริกเล็กหรือชิริกใหญ่ก็ตามมันเป็นมหันตบาปพอเรียนเตาฮีดแล้วต้องทิ้งสิ่งนี้ละอีลาฮ่าเนี่ยทิ้งสิ่งนี้สิ่งที่เป็นพระเจ้าอื่นสิ่งสักการะอื่นทั้งหมดเลยเนี่ยต้องทิ้งอินลลอฮ์ให้เหลืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนั่นคือเรื่องนี้เลยแล้วพอเราได้ยกระดับอามานอิบาดะห์เราเนี่ยคุณภาพชีวิตเราก็จะดียิ่งขึ้นปกติเราขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาขอได้บ้างไม่ได้บ้างดุอาแค่เป็นดุอาที่ไม่มีพลังเป็นดุอาที่ขาดความดีแต่พอเราตะฮีดมั่นๆเป็นไงพอตะฮีดมั่นๆแหละดุอาเราจะเห็นแล้วดุอาเราหวังผลได้เลย 80% อินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้แต่สิ่งที่ไม่ให้ที่ไม่ได้ความดีอัลเลาะห์ให้สิ่งดีอื่นกลับมานั่นคือตะฮีดเคยสังเกตเห็นมั้ยว่าบางครั้งเพื่อนเราโดนยินเข้าโดนผีเข้าตอนนี้เนี่ยกำลังหลายกำลังระบาดระวังไว้นะที่กำลังจะบอกว่าไงอัลเลาะห์ให้เรื่องนี้มาทดสอบเราเนี่ยเพื่อทดสอบเราเรียนหนังสือเรียนหนังสือแขกเรียนศาสนาเนี่ยและเสร็จแล้วว่าอ่านอายะห์กุรซีแล้วยินไม่กลัวชัยฏอนไม่กลัวเนี่ยแสดงว่ามีปัญหาเนี่ยเข้าใจแสดงว่ามันขาดพลังเนี่ยบางทีเราอ่านอายะห์กุรอาน ยินถ้ายินที่มันเข้ามาสิงมาอะไรเนี่ยมันถ้าเป็นยินมุสลิมบางทีมันอ่านได้นะมันอ่านได้มีไหมมีใครไหมเคยอ่านเคยอ่านนำหน้าเลยมีบางทีอ่านนำหน้าเลยเพราะอะไรล่ะเพราะพลังไม่เกิดขึ้นเราก็ได้แค่อ่านแต่พลังความเชื่อที่อัลลอฮ์กุรอานที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยมั่นใจว่าอัลลอฮ์เป็นพลังแม้แต่ภูเขายังสั่นสะเทือนด้วยกับความยิ่งใหญ่ของอายะห์กุรอานมานี่เป็นกะลามุลลอฮ์เป็นดำรัสของอัลลอฮ์ที่มีพลังเราเชื่อเราขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ปกปักรักษาเราให้ขับไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปอ่านแล้วเราจะเกณฑ์เรามั่นใจในสิ่งนี้ยินมันจะกลัวมันยิ่งกลัวนี่ครูก็จะบอกว่าโอ้โหนี่พลังมันมาแบบนี้เลยนั้นพลังที่มันจะเกิดขึ้นพลังที่จะเป็นความดีพลังที่จะเป็นพลังความรู้สึกดีที่เป็นความสุขในชีวิตเราเนี่ยผูกอยู่กับเรื่องของเตาฮีดอูลูฮียะเรามีพระเจ้าทุกคนมุสลิมเราแต่ละคนมีวิถีชีวิตมีความสุขสิ่งที่ได้นั้นคุณภาพชีวิตแตกต่างกันสิ่งที่แตกต่างนั้นหนึ่งในสิ่งที่มีความสำคัญคือคุณภาพของเตาฮีดอูลูฮียะเนี่ยต้องให้กับวะเห็นไหมนั้นพยายามสร้างพลังนี้มาพลังเตาฮีดพอเตาฮีดอยู่แล้วเราจะสบายใจในอัลกุรอานกล่าวไว้ยังไงกล่าวไว้ว่าวะลาตะฮินูวะลาตะฮซานูวะอันตุมุลอะลาวนะอิงกุนตุมุอ์มินีนอย่าสิ้นหวังอย่าท้อแท้อย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังในบททดสอบที่เกิดขึ้นมุสลิมนั้นจะไม่มีทางตันหรอกยังไงเรามีทางออกจากปัญหากับอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาเพราะท่านมีสิ่งที่เหนือกว่านะยิงกุลตุ้มมุมินินถ้าท่านเป็นผู้ที่มีความศรัทธานั้นอีหม่านศรัทธาในพระเจ้าซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเตาฮีดอูลูฮียะห์มีประเด็นที่มีความสำคัญมากเลยนะอ่ะนั่นคือครูเน้นในเรื่องนี้เน้นว่าโอ้โหเตาฮีดอูลูฮียะห์เนี่ยสำคัญแบบนี้เองและเตาฮีดที่เราจะต้องจดจ่อแล้วสร้างความลึกซึ้งในเรื่องนี้ในสิ่งที่เป็นอันตรายก็อันตรายที่สุดเลย
ถ้าหากว่าเราบกพร่องในเรื่องนี้แต่สิ่งที่เป็นความดีสุดๆเลยก็จะเกิดขึ้นกับเรื่องนี้เลยมีใครหลับบ้างบ้างไม่มีการเข้าฌานนะวะฮาดันนาวเตาฮีดชนิดเนี้ยมีนัตเตาฮีดเป็นส่วนหนึ่งเตาฮีดหัวละดีบุไอซัดบิฮิรุซุนเราบรรดารอซูลถูกส่งมาหลักสำคัญหนึ่งในนัยยะสำคัญที่ส่งเราบรรดารอซูลส่งมาคือให้มาอธิบายปลุกให้ผู้ศรัทธานั้นตื่นจากภวังค์ในเรื่องนี้ให้มีความเข้มข้นในเรื่องนี้วะอุนซิลัตบิฮิอัลกุตุบุและเราบรรดาคัมภีร์ถูกประทานมาสำคัญก็เน้นๆกับเรื่องเตาฮีดนี้ให้มาสักการะให้มาอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายๆเราบรรดาเราซูลถูกประทานมาตั้งแต่นบีอาดัมมาตราบจนถึงนบีเราคัมภีร์ต่างๆถูกประทานมาตอรอตอินจีลซะบูตจนถึงอัลกุรอานมาเนี่ยเรื่องเดิมคือเรื่องละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นแหละเตาฮีดเหมือนกันแต่หลักปฏิบัติบางครั้งอาจจะแตกต่างกันวะบะดะอะบิฮิกุลลุรอซูลินดะวะตะฮูและเราบรรดารอซูลเริ่มงานเผยแผ่ก็เรื่องนี้เรื่องเตาฮีดก่อนให้ศรัทธาเรื่องของอัลลอฮ์ก่อนให้แน่นในเรื่องของเตาฮีดก่อน13ปีที่นครมักกะห์นบีนั้นเรื่องเตาฮีดล้วนๆให้สักการะให้อิบาดะห์กับอัลลอฮ์ให้ทิ้งชิริกทุกรูปแบบ13ปีที่นครมักกะห์แบบนี้เลยได้ผู้ศรัทธามาหยิบมือเดียวแต่คนที่มีได้เข้าในเรื่องนี้แล้วนั้นเป็นพลังเป็นพลังนบีได้อุบูบักได้ท่านอุมัรได้บรรดาซอฮาบะห์มุฮาจิรินหยิบมือเดียวที่อพยพไปเนี่ยแต่สิ่งนี้เป็นพลังเพราะได้สิ่งที่เป็นหัวใจอ่ะหัวใจของพลังมา และเช่นเดียวกันวะวะกออัตฟีฮิอัลคุซูมะตุบัยนะฮูวะบัยนะอุมมะติฮิคุซูมะแปลว่า การทะเลาะและการทะเลาะความขัดแย้งวะกออัตเกิดขึ้นคูแปรฟาแอนก่อนนะคือคุซูมะตุการทะเลาะการขัดแย้งก็เกิดขึ้นฟีฮีไอฟิตเตาฮีดก็เกิดขึ้นในเรื่องนี้แหละใบนะฮูระหว่างนบีวะใบนะอุมมะตีและระหว่างสาวกของระหว่างประชาชาติของนบีนั้นนบีกับญาติพี่น้องกับเพื่อนฝูงชาวมักกะห์เกิดการทะเลาะเกิดการขัดแย้งก็เพราะนบีนำสิ่งนี้เรียกร้องชาวมักกะห์ให้มาสักการะอิบาดะห์กับอัลลอฮ์และทิ้งการสักการะอื่นนอกจากอัลลอฮ์สุดท้ายคนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นคุณค่าเกิดการขัดแย้งจนถ้าว่าลงขันกันข้าในบีเลยว่าจะรีลูมันอัลกุรอานกะรีมหลักฐานที่เกิดในอัลกุรอานนั่นคือกะลุลลอฮิตะอาลาอียะกะนะบุดูวะอียะกะนัสตะอีนในอัลกุรอานอายะห์เนี่ยเป็นวรรคทองเลยเป็นหนึ่งในอายะห์ที่ยกระดับฟาติฮะห์นั้นทำให้เป็นอุมมุลกิตาบเลยนะอัลลอฮ์พระองค์เท่านั้นนะบุดูอ๋อนะบุดก็คือคำว่าอิบาดะห์นั่นแหละอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราสักการะว่าอียาการและพระองค์เท่านั้นนัสตะอินเราขอความช่วยเหลือดูให้ดีนะนะบุตรต้องสักการะอัลลอฮ์ก่อนอัลลอฮ์ใช้เราสักการะเราละหมาดมีความอิคลาสเราทำความดีเรายักเกินมั่นใจกับอัลลอฮ์สักการะกับอัลลอฮ์ก่อนว่านัสตะอินแล้วเราก็ขอความช่วยเหลือกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ขอดุอากับอัลลอฮ์หลังจากที่เรานั้นสักการะอิบาดะห์กับอัลลอฮ์แล้วเราก็ขอดุอากับอัลลอฮ์ประโยคนี้เป็นประโยคที่มีความสำคัญมากในฟะฎีละห์คุณค่าของฟาติฮะห์เนี่ยนบีกล่าวว่าเมื่อคำว่าอียากะนะอ์บุดูวะอียากะนัสตะอีนอัลลอฮ์กล่าวว่าฮาซาซิรรุนบัยนีวะบัยนะอับดีนี่เป็นความลับนะความลับระหว่างเรากับบ่าวเราความลับอย่างไรล่ะอีซาซะอะลานิซะอูจีบะถ้าเขาขอกับเราจะให้ถ้าเราอิบาดะห์สักการะกับอัลลอฮ์มั่นอยู่กับเรื่องนี้สักการะกับอัลลอฮ์อิบาดะห์กับอัลลอฮ์ขอกับอัลลอฮ์องค์เดียวมีเรื่องเดือดร้อนมีความลำบากขนาดไหนก็ตามสิ่งแรกที่เรานึกคือสักการะกับอัลลอฮ์อิบาดะห์กับอัลลอฮ์เป็นความลับที่อัลลอฮ์นบีนั้นให้นบีนั้นบอกกับเราว่าอัลลอฮ์ก็จะให้เป็นความลับแต่ส่วนใหญ่เราเป็นไงเราก็จะไปเหนื่อยกับเรื่องอื่นซะมากกว่าในการที่เราจะได้สิ่งใดก็ตามสิ่งที่มันง่ายแต่ง่ายมากที่สุดและทรงพลังมากที่สุดส่วนใหญ่เรามองข้ามไปคือก็ขอกับอัลลอฮ์ด้วยความมุ่งมั่นจริงๆในเรื่องนั้นและใช้ชีวิตของเราให้อยู่ในกรอบหลักการศาสนาของอัลลอฮ์เราก็จะได้รับสิ่งนั้นความดีก็จะเกิดขึ้นกับเราอ่ะนั้นอียากะนะบุดูวะอียากะนัสตะอีนเป็นบอกเลยว่าอ๋อนี่คือเตาฮีดอูลูฮียะห์วะกอลุลลอฮิตะอาลาฟะบุดูฮูท่านจงสักการะกับอัลลอฮ์
วะตะวักกะลอะลัยจงมอบหมายกับอัลลอฮ์โอ้โหเพียงแค่ตะวักกันเรื่องเดียวแล้วว่ามันก็เบาเราแล้วหน้าที่เราคือทำสุดฝีมือขอกับอัลลอฮ์ให้สุดหัวใจเสร็จแล้วก็มอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา

0: จะสอบหนักมากเลยวิชาเตาฮีดที่ครูบอกว่าเตาฮีดสำคัญนะทั้งหมดเลยนั้นออกสอบทั้งหมดเลยนะโอ้โหเรื่องใหญ่มากเลยแต่หน้าที่เราคือตอนนี้เป็นไงท่องเลยดูไปเลยเสร็จแล้วพอดูแล้วเสร็จแล้วก็ขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสร็จแล้วเราก็นอนหลับสบายแล้วว่าคนที่ออกมาอย่างไรนั้นไม่ใช่เรื่องเราแล้วเรื่องของอัลเลาะห์เพราะเรามอบเรื่องนี้ให้กับอัลเลาะห์แล้วผักภาระที่เป็นภาระเราหนักมากเลยเนี่ยผักให้กับอัลเลาะห์แล้วแบบนี้เราก็เบาแล้วธรรมดาหนักที่เราใช่ป่ะพอเรามอบเรื่องใดกับอัลเลาะห์ก็ตามเนี่ยไปที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็มั่นใจในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้เรื่องหนักๆเราไม่ต้องหนักแล้วนั้นครูจะบอกเคล็ดลับเนี่ยตะวักกันที่ทรงพลังคือตะวักกันแล้วที่อีหม่านเข้มๆแบบนี้เลยอ๋อมอบเรื่องนี้แล้วมอบให้กับอัลเลาะห์จะเรื่องอะไรก็ตามที่มันหนักขนาดไหนก็ตามจะป่วยเงินอะไรก็ตามถ้ามอบเรื่องนี้ให้กับอัลเลาะห์แล้วนั้นมอบแล้วเราเบาใจอ่ะพอเบาใจมันเป็นเครื่องหมายว่านั่นแหละคือตะวักกันที่แท้จริงมอบแบบนี้แล้วคือมอบแล้วต้องเบาใจถ้ามอบแล้วยังสับสนมอบแล้วยังนอนไม่หลับมอบแล้วยังเครียดแสดงว่าไม่ใช่ตะวักกันแล้วตะวักกันมีปัญหาเห็นไหมนี่คือความดีที่เกิดขึ้นและเพียงแค่ตะวักกันเรื่องเดียวเคลียร์เรื่องอะไรกับเราหลายอย่างเลยนะวามารับบุกบิกอฟิลินอามาตะมารุอัลลอฮ์ไม่ลืมในสิ่งที่ท่านได้ตะมารุในสิ่งที่เจ้าปฏิบัติหรอกอายะกุรอานอีกอายะหนึ่งนะกุลมูฮัมหมัดจงกล่าวเถิดว่าอินนอสซอลาตีแท้จริงการละหมาดของฉันวะนุสุกีความดีต่างๆของฉันวะมะฮยายะการเป็นของฉันวะมะมาตีการตายของฉันลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมอบให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เดียวการทำความดีละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ชีวิตการมีชีวิตของฉันก็เพื่ออัลลอฮ์จะตายก็ตายในเรื่องของอัลลอฮ์เป้าหมายคือเรื่องของอัลลอฮ์ให้ได้อีหม่านขั้นสูงแบบนี้เลยเป้าหมายอยู่แบบนี้เลยละชะรีกะละไม่มีสิ่งใดทั้งสิ้นฉันจะไม่มอบเรื่องนี้ให้กับผู้ใดละหมาดของฉันการทำความดีของฉันการเรียนหนังสือของฉันเป้าหมายของฉันจดจ่อยเรื่องอัลลอฮ์องเดียวไม่ได้มอบให้กับสิ่งอื่นสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กสิ่งใหญ่ก็ตามไม่มอบให้คือละชะรีกะละเรื่องเนี้ยเตาฮีดอูลูฮียะห์เลยวะบิซาลิกะเรื่องเนี้ยเรื่องที่จะต้องมอบให้กับอัลลอฮ์และไม่มอบให้กับสิ่งอื่นเนี่ยอุมิรตุฉันคือนบีเนี่ยถูกใช้มาวะอะนาอัลวะลุลมุสลิมีนและฉันคือนบีมูฮัมหมัดเรานั้นอัลวะลุลมุสลิมีนเป็นมุสลิมคนแรกเลยนั่นคืออายะห์ต่างๆเน้นย้ำบอกถึงความสำคัญในเตาฮีดอูลูฮียะห์นะเตาฮีดที่มีความสำคัญ
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจีอูนในสุนทรภัยศรีในสุนทรภัยศรีอายุ67ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่ชายของนายสมเด็จนายประเทืองภัยศรีนางจิตราอับดุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดจุมอะห์หรือละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดดิยาดิสุนันตลาดแก้วถนนพิบูลสงครามซอย1โรงเรียนสตรีนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: บรรดาผู้ศรัทธาบรรดาผู้ที่ประกอบคุณงามความดีจะต้องไปพำนักจะต้องไปอาศัยอยู่ที่นั่นหลังจากที่พวกเขาตายและฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งดินแดนนั้นเป็นดินแดนที่บรรดาผู้ศรัทธาจะต้องอยู่อย่างสถาพรนะครับผมเคยพูดกับพี่น้องประจำว่าพี่น้องเคยคิดไหมว่าคำว่าตลอดกาลเป็นแบบไหนใช่ไหมครับในดุนยาเนี่ยเราคิดว่าเราเนี่ยมีชีวิตเนี่ยไม่นานเดี๋ยวก็ตายนะครับ50 60 70นะครับไม่นานไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวก็ต้องตายนะครับแต่ในอาคิเราะห์เนี่ยเราอยู่ตลอดกาลพี่น้องเราลองคิดบ้างสิครับเราจะได้รู้ว่าการที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างตลอดกาลเนี่ยมันจะคุ้มไหมกับการที่เราจะประกอบคุณงามความดีจะเร่งทำความดีให้มากๆออกห่างจากสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเพื่อชีวิตที่เราจะอยู่อย่างตลอดกาลตอนนี้เรามีชีวิตอยู่ในดุนยาพี่น้องจะ40 50 60ปีก็ตามเนี่ยเราอาจจะลำบากเราอาจจะยากจนเราอาจจะเจ็บไข้ได้ปวดเราอาจจะเป็นอะไรก็ตามหรืออาจจะมีความสุขเนี่ยมันเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์เพียงแค่ชั่วเวลาระยะเวลาหนึ่งซึ่งไม่นานเดี๋ยวมันก็หมดไปพี่น้องมันหมดไปอยู่แล้ววันนี้เราสุขพรุ่งนี้เราทุกข์มาลืนวันถัดไปเราทุกข์วันถัดไปแล้วก็ต้องสุขนะครับไม่มีใครพี่น้องสุขตลอดชีวิตหรือทุกข์ตลอดชีวิตหรือจนตลอดชีวิตหรือว่ารวยตลอดชีวิตฉะนั้นท่านพี่น้องครับชีวิตในดุนยานี้น้อยนิดนะครับแต่ในอาคิเราะห์ตลอดกาลพี่น้องนึกเสมอสิครับเราจะได้เตรียมตัวให้พร้อมเราจะได้รู้ว่าเราจะเตรียมอะไรไปเพื่อสำหรับวันที่เราจะมีชีวิตอยู่ตลอดกาลนะครับคราวนี้ท่านพี่น้องครับ

นะครับว่าสวรรค์นะครับเป็นดินแดนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเตรียมไว้ให้กับบรรดาผู้ที่ทําคุณงามความดีเตรียมไว้ให้กับบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เตรียมไว้สําหรับมนุษย์ทุกคนนะแต่เตรียมเฉพาะคนที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิบัติตามและเชื่อฟังอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์อย่างเคร่งครัดคนนั้นแหละที่เขาจะได้เป็นชาวสวรรค์นะครับฉะนั้นนี่คือจุดจบที่ดีงามที่สุดนะครับจุดจบที่ดีงามที่สุดและเป็นที่พำนักที่ดีเลิศที่สุดคราวนี้ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับเรารู้กันมาบ้างแล้วถึงลักษณะบางประการของชาวสวรรค์เดี๋ยววันนี้ผมจะเอามาขมวดปมแล้วมาสรุปให้พี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะมีสิ่งที่เราเคยพูดมาบ้างแล้วและอาจจะมีสิ่งที่เรายังไม่ได้ฟังมาก่อนนะครับคราวนี้ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับผมจะพูดถึงลักษณะของชาวสวรรค์ลักษณะของชาวสวรรค์เนี่ยพี่น้องจำได้ใช่ไหมในบทเรียน2บทเรียนที่แล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าชาวสวรรค์นั้นเขาจะมีร่างกายที่ใหญ่โตเวลาที่ชาวสวรรค์ในดุนยาเนี่ยเราคนดุนยาเนี่ยมีร่างกายขนาดเนี้ยแต่เวลาที่เข้าสู่สวรรค์อัลเลาะห์ตะอาลาจะเปลี่ยนสภาพของเขาให้เขามีร่างกายที่ใหญ่โตซึ่งความใหญ่โตสูงใหญ่นั้นคือลักษณะหรือความสูงใหญ่ของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับดังที่ปรากฏหะดีษที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าฟะกุลลุมัยยัดคุลุญญันนะอะลาซูเราะติอาบีฮิมท่านรอซูลบอกว่าทุกคนที่เขาจะเป็นชาวสวรรค์เนี่ยทุกคนที่เขาได้เข้าสวรรค์เนี่ยเขาจะมีร่างกายขนาดของร่างกายเนี่ยเหมือนกับบิดาของพวกเขาเหมือนใครพี่น้องบิดาของพวกเราคือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามโดยเหตุนี้ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจึงได้รับสมญานามว่าอาบุลบาชารใช่ไหมบิดาแห่งมนุษยชาติอาบุลบาชารส่วนบิดาแห่งบรรดานบีใครพี่น้องอาบุลอัมบียะใครครับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเพราะท่านนบีอิบรอฮีมมีลูกหลานที่มีนบีจำนวนมากนะครับแต่อาบุลบาชารนะครับคือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามฉะนั้นคนที่จะได้เข้าสวรรค์เขาจะมีร่างกายเหมือนกับบิดาของพวกเขาคือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมีแบบไหนพี่น้องวะตูลุฮุซิตตูนะซิรออันความสูงของร่างกายนั้นสูง60ศอกด้วยกัน60ศอกก็ราวๆกับ30เมตรหรือประมาณตึก8ชั้นนะพี่น้องนั่นคือความสูงของชาวสวรรค์คราวนี้นี่คือลักษณะประการที่1 2ลักษณะประการที่2ชาวสวรรค์เวลาที่เข้าสวรรค์แล้วนั้นในร่างกายเนี่ยจะไม่มีขนเลยแม้แต่เส้นเดียวร่างกายของชาวสวรรค์จะไม่มีขนเราในคนในดุนยาพี่น้องมีขนใช่ไหมมีเส้นผมมีคิ้วมีขนตาใช่ไหมครับแต่นี่คือความสวยงามในดุนยาแต่ในสวรรค์ไม่ใช่ในสวรรค์ไม่ใช่ในสวรรค์อัลเลาะห์ตะอาลาให้ชาวสวรรค์นั้นไม่มีขนไม่มีเครานะครับแต่ในดุนยานี่คือบททดสอบนี่คือคำสั่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้ผู้ชายไว้เคราใช่ไหมครับให้ผู้ชายตัดหนวดอย่าให้เหมือนกับพวกอะไรพวกมุชริกีนใช่ไหมครับพวกที่บูชาไฟใช่ไหมครับคราวนี้ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับนี่คือคุณลักษณะหนึ่งไม่มีขนนะไม่มีเคราที่แก้มที่หน้าไม่มีเลยนะครับประการอีกประการหนึ่งพวกเขาจะมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันทั้งหมดเลยและแบบไหนล่ะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในหะดีษบทหนึ่งที่ท่านมูอาซบินญะบัลรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายะดะคูลุอะห์ลุนญันนะตินญันนะตะท่านรอซูลบอกว่าชาวสวรรค์เขาจะเข้าสวรรค์แบบไหนพี่น้องยูร์ดันในสภาพที่ตัวของเขาไม่มีขนแปลว่าอะไรไม่มีเส้นขนเลยไม่มีผมไม่มีเส้นขนในร่างกายนะครับมุรดาและกับใบหน้าไม่มีเคราเกลี้ยงเลยนะครับมุกะฮาลีนะอับนาอัสลาตีนะเอาซาลาตินวะซาลาตีนะซะนะพวกเขาจะมีอายุราวๆ30หรือ33ปีแปลว่าอะไรแปลว่าทุกคนจะมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันทั้งหมดจะอยู่ในวัยรุ่นคือ30หรือ33ปีอยู่แบบนั้นแบบไหนพี่น้องตลอดกาลใช่ไหมวันนี้เราอายุ30หรือ33ปีในแป๊บเดียวเดี๋ยวมันจะ40แล้วก็50แล้วใช่ไหมนี่คือดุนยาใช่ไหมครับยิ่งแก่ขอสาวว่าขนมันพอยิ่งโตขึ้นสาวว่าขนมันยิ่งเยอะขึ้นพอแก่สาวว่ามันเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีขาวฮะพอแก่มากๆสาวว่ามันหลุดมันร่วงนี่คือสภาพของดุนยาแต่ในอาคิเราะห์ไม่มีพี่น้องไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้2นะประการที่3ชาวสวรรค์พวกเขาไม่ตาย2ไม่แก่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องลำบากตากตำไม่เหน็ดเหนื่อยไม่เหนื่อยยากและก็ไม่นอนหลับ
นะครับนี่คือคุณลักษณะที่สมบูรณ์แต่ในดุนยาเป็นไงพี่น้องวันนี้เราสุขใช่ไหมวันนี้เราหนุ่มเดี๋ยวพรุ่งนี้เราแก่แล้ววันนี้เราสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงพรุ่งนี้เราป่วยเจ็บไข้ไม่สบายแล้ววันนี้เรามีชีวิตพรุ่งนี้เราอาจจะตายก็ได้ใช่ไหมครับวันนี้เราเหนื่อยเดี๋ยวเราก็นอนพักแต่ชาวสวรรค์มีไหมไม่มีเพราะมีแต่ความสุขนะครับดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในหะดีษบทนึงนะครับบอกว่ายูนาดีมูนาดินในวันกิยามะห์พอชาวสวรรค์เข้าสวรรค์แล้วเนี่ยจะมีเสียงประกาศเสียงเรียกแล้วก็พูดว่าอินนะละกุมอันตะซิฮูฟะลาตัสกอมูอะบะดาบอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายพวกเจ้าจงมีสุขภาพที่แข็งแรงอันตะซิฮูมีสุขภาพที่แข็งแรงฟะลาตัสกอมูอะบะดาและอย่าได้เจ็บไข้ได้ป่วยอีกตลอดกาลแปลว่าอะไรแปลว่าจะแข็งแรงแบบนั้นตลอดกาลไม่ป่วยแล้ววะอินนะละกุมอันตะฮยาฟะลาตะมูตุอะบะดาและจงมีชีวิตอยู่ในสวรรค์เนี่ยและจะอย่าได้ตายอีกเป็นอันขาดแปลว่าอะไรมีชีวิตอยู่อมตะตลอดกาลวะอินนะละกุมอันตะชิบูฟะลาตะฮรอมูอะบะดาและจงพวกเจ้าจงอยู่ในวัยหนุ่มสาวและอย่าได้แก่ชราอีกตลอดกาลแปลว่าอะไรแปลว่าจะหนุ่มอยู่แบบนั้นจะสาวอยู่แบบนั้นนะ30แบบนั้น33แบบนั้นตลอดกาลวะอินนะละกุมอันตะนะอมูฟะลาตะบตะอิซูอะบะดาและพวกเจ้าจงแสวงหาความสุขจงมีความสุขในสวรรค์โดยที่พวกเจ้าอย่าได้เหน็ดเหนื่อยอย่าได้ลำบากอย่าได้ตรากตรำอีกตลอดกาลแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่านี่คือความสุขที่สมบูรณ์นี่คือสภาพของคนที่เราจะอาลาจะตอบแทนพวกเขาในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดความสุขตลอดการหนุ่มตลอดการแข็งแรงตลอดการไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่เบื่อหน่ายมีแต่ความสุขไม่ง่วงเหงาหานอนเพราะไม่ง่วงเพราะเรามีร่างกายที่แข็งแรงโดยเหตุนี้เองท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกไว้ในหะดีษอีกบทนึงว่าไงพี่น้องท่านรอซูลบอกว่ามัยยะดุคุลุญญันนะผู้ใดก็ตามที่เข้าสวรรค์ผู้ใดก็ตามที่เข้าสวรรค์ยันนะอัมลายะบอัสเขาจะได้รับกับความสุขได้รับกับเนี่ยมะโดยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยพี่น้องในดุนยานี่พี่น้องมาได้รับเนี่ยมะเหน็ดเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเวลาพี่น้องคิดว่าเวลาที่เราได้รับทรัพย์สมบัติมาเนี่ยเป็นเนี่ยมะใช่ไหมพี่น้องคิดว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยกว่าจะได้มาใช่ไหมต้องลำบากต้องตรากตรำถึงได้มาพอได้มาแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยตรงไหนล่ะเหนื่อยใจไอ้ฉันจะใช้มันไปในทางที่ถูกหรือทางที่ผิดไอ้ฉันจะห้ามใจฉันได้ไหมไอ้ฉันอย่างนั้นเวลาอยากจะมีลูกอยากจะมีลูกสุดท้ายมีลูกเป็นเนี้ยมาไหมเนี้ยมาฮะมีความสุขมีลูกแต่พอได้มาแล้วเป็นยังไงไหมเหนื่อยต้องเลี้ยงเขาต้องดูแลเขาต้องอบรมเขาตั้งแต่เล็กพอเขาโตมาไอ้สาวมันไม่ฟังไอ้สาวมันดื้อเหนื่อยไหมพี่น้องเหนื่อยฉะนั้นเช่นเดียวกันนี่คือดุนยาแต่ในสวรรค์ความสุขที่เราได้ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องลำบากไม่ต้องตรากตรำลาตับลาซียาบุเสื้อผ้าเป็นยังไงพี่น้องเสื้อผ้าในดุนยาใส่สักกี่ปีเนี่ยตัวนี้กี่ปีแล้วเนี่ย10แล้ว10ปีแล้วขาดตรงนั้นขาดตรงนี้ตรงนั้นบางตรงนี้บางสาวว่าเดินเบาๆเดินแรงๆไม่ได้เดี๋ยวมันจะขาดนี่คือสภาพของดุนยาแต่ถ้าหากว่าเราไม่ใช้ทิ้งไว้ในบ้านใช่ไหมกองไว้แบบนั้นตั้งแบบนั้น5ปี10ปีเดี๋ยวมันไอ้สาวว่าหนูมันกินหรือว่าผ้ามันไม่ดีแล้วมันดึงไปแรงๆปุ๊บไอ้ขาดแล้วล่ะมันอะไรพี่น้องมันย่อยสลายใช่ไหมนี่คือสภาพของดุนยาแต่ในสวรรค์เสื้อผ้าสวรรค์เสื้อผ้าของชาวสวรรค์อาภรณ์ของชาวสวรรค์ที่มันออกมาจากต้นไม้บนสวรรค์เนี่ยใช่ไหมครับมันเป็นยังไงพี่น้องต้นไม้ชื่อตูบาเนี่ยเป็นยังไงไม่สูญสลายจะใส่แบบนั้นแล้วไม่สูญสลายอยู่เช่นนั้นตลอดกาลวะลายัฟนาชะบาบุนะครับความหนุ่มสาวเนี่ยนะครับความหนุ่มสาวของเราในของชาวสวรรค์เนี่ยก็จะไม่หมดไปนะครับจะอายุอยู่แบบนั้นจะ30ก็30ตลอดกาล33ตลอดกาลนี่คือความสุขที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะเตรียมไว้ให้แก่ชาวสวรรค์แล้วนี่คือความสุขแล้วนะแค่นี้หรือเปล่าไม่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้กำลังประการที่4อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้กำลังพิเศษแก่ชาวสวรรค์เป็นกำลังที่เหมือนกับมนุษย์ปกติในโลกดุนยาในดุนยาเป็นยังไงพี่น้องฟังชาวสวรรค์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในหะดีษบทหนึ่งที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับท่านรอซูลได้กล่าวว่าวัลลดีนัฟซีบิยาดิฮีนะครับฉันขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์พระหัตถ์แปลว่าอยู่ในมือของใครพี่น้องในมือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่มั้ยนี่ใครพูดเนี่ยท่านรอซูลพูดแสดงว่าท่านรอซูลพูดจริงหรือเปล่าพูดจริงเพราะคำพูดจารุสุนเป็นอะไรเป็นวาฮีเราต้องเชื่อแบบนี้ไหมต้องเชื่อแบบนี้แล้วจารุสุนว่าอย่างไรพี่น้องชีวิตของจารุสุนอยู่ในมือของใครอยู่ในมือของอัลลอฮ์แสดงว่าจารุสุนยืนยันว่าอัลลอฮ์มี
มีมือใช่หรือเปล่าฉะนั้นวันนี้ใครเที่ยวตามที่ปฏิเสธว่าอัลเลาะห์ไม่มีมือใช่มั้ยอ๋อมือหมายถึงพลังอำนาจระวังการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์และรอซูลในมาตรอซูลเป็นผู้ที่รู้จักอัลเลาะห์มากที่สุดเกรงกลัวอัลเลาะห์มากที่สุดรักอัลเลาะห์มากที่สุดยำเกรงอัลเลาะห์มากที่สุดซะรอซูลยังบอกว่าอัลเลาะห์มีมือใช่มั้ยครับซะรอซูลยังบอกว่าอัลเลาะห์มีมือถ้าหากว่ามือของอัลเลาะห์ไม่ใช่มือล่ะแล้วทำไมท่านรอซูลต้องพูดว่าอัลเลาะห์มีมือล่ะใช่ไหมครับเพราะท่านรอซูลอธิบายทุกอย่างสอนทุกอย่างให้แก่ประชาชนของท่านรอซูลไว้อย่างครบถ้วนไว้อย่างชัดเจนแล้วเหมือนที่ท่านอานัสบินมาลิกรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่าอะไรพี่น้องท่านอานัสบอกว่าวันที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้ามาในนครมะดีนะห์นะเป็นวันที่ทุกอย่างในนครมะดีนะห์เนี่ยสว่างสวยเจิดจรัสไปหมดเลยแต่วันที่ท่านรอซูลสิ้นชีวิตลงเนี่ยเหมือนทุกอย่างมันดำมืดไปหมดเลยและไม่มีสิ่งใดเลยที่ท่านรอซูลไม่สอนพวกเราแม้กระทั่งว่านกที่มันบินอยู่บนท้องฟ้าปลาที่มันว่ายอยู่ในน้ำท่านรอซูลสอนพวกเราและบอกพวกเราในทุกๆเรื่องแปลว่าบรรดาซอฮาบะห์เข้าใจทุกอย่างฉะนั้นในเมื่อท่านรอซูลพูดว่าชีวิตของท่านรอซูลอยู่ในมือของอัลลอฮ์นั่นก็จะต้องแปลว่ามือของอัลลอฮ์ใช่ไหมครับจะแปลว่าอย่างอื่นไม่ได้เพราะท่านรอซูลจะพูดในสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์เข้าใจเพราะถ้าหากว่ามันไม่ใช่มือจริงๆแล้วบรรดาซอฮาบะห์จะต้องถามว่าท่านรอซูลครับและมือของอัลลอฮ์เป็นแบบไหนล่ะฮะใช่หรือเปล่ามือของอัลลอฮ์เป็นมือหรือเป็นความเมตตาหรือเป็นกำลังอำนาจไม่มีมือก็คือมือนะครับแต่มือแบบไหนมือเหมาะสมกับความยิ่งใหญ่และความสูงส่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นท่านรอซูลบอกว่าฉันขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในมือของพระองค์คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาบานว่าอะไรพี่น้องอินนะอะฮาดะฮุมแท้ที่จริงคนหนึ่งนะครับในชาวสวรรค์คือบรรดาชาวสวรรค์นั่นพวกเขาละยะตอกูวะจะมิอะติรอจูลินพวกเขาคนหนึ่งนั้นจะได้รับกำลังพวกเขาจะมีกำลังนะครับเหมือนกับกำลังของผู้ชาย100คนแปลว่าอะไรคน1คนจะมีกำลังเหมือนผู้ชาย100คนในดุนยาเราในดุนยามีแค่ไหนพี่น้องแบบนี้แต่ถ้า100คนมารวมกันแปลว่าโอ้โหมันต้องมีกำลังมากเลยใช่มั้ยแต่ชาวสวรรค์1คนมีกำลังเหมือนผู้ชาย100คนในเรื่องอะไรฟินมัตอัมในการกินในการกินกินได้เหมือนคน100คนแปลว่าอะไรแปลว่ากินได้เรื่อยๆกินตลอดกินแล้วไม่รู้จักอิ่มไม่หิวแล้วก็กินก็ไม่อิ่มฉะนั้นจึงสามารถกินได้เยอะสามารถจะกินได้อย่างเยอะเลยเพราะเป็นความสุขเป็นความสบายที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมไว้ให้ในการกินวันมัชรอบในการดื่มนะครับเครื่องดื่มสวรรค์เครื่องดื่มที่ผสมการบูนเครื่องดื่มที่ผสมขิงนะครับน้ำนมน้ำผึ้งสุราน้ำจืดน้ำตาน้ำซันซาบีลนะครับตัสนีมบ่อน้ำในสวรรค์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมไว้ให้แก่ชาวสวรรค์พวกเขาจะสามารถดื่มกินได้อย่างสะดวกสบายและกินอย่างมากเหมือนผู้ชาย100คนวะชะวะความปรารถนาความต้องการอารมณ์ของเขาก็จะมีเหมือนกับผู้ชาย100คนวันจีมาและการร่วมหลับนอนระหว่างสามีกับภรรยาพวกเขาก็จะมีกำลังเหมือนผู้ชาย100คนฉะนั้นนี่คือความสุขนี่คือกำลังที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะมอบให้แก่ชาวสวรรค์ในอาคิเราะห์นะครับประการที่5ชาวสวรรค์จะมีรัศมีจะมีรัศมีในดุนยาน่ะอยู่ไหนพี่น้องไม่มีใช่ไหมเรามองไม่เห็นนะครับจนกระทั่งบางคนเนี่ยเขาใจว่าที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าในกุรอานบอกว่าซีมาฮุมฟีวูจูฮิฮิมมินอัซาริสซุญูดอัลเลาะห์ตะอาลาบอกให้รู้ถึงคุณลักษณะของบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งพระองค์ได้ทรงชมเชยไว้ในคัมภีร์ตอรอตและอินจีลอัลเลาะห์บอกว่าใบหน้าของบรรดาซอฮาบะห์นั้นพวกเขาจะมีรัศมีซึ่งเป็นร่องรอยของการสุญูดรัศมีเป็นร่องรอยของการสุญูดอัลเลาะห์ตะอาลาบอกไว้ในไหนบอกไว้ในอัลกุรอานซึ่งบอกไว้ในกุรอานเป็นการยืนยันที่บอกให้รู้ว่าพระองค์เคยบอกถึงคุณลักษณะของบรรดาซอฮาบะห์ชมเชยพวกเขาเช่นนี้ในคัมภีร์เตารอตคัมภีร์อินจีลก่อนหน้านี้นะครับซึ่งบรรดาซอฮาบะห์มีลักษณะแบบไหนพี่น้องใบหน้ามีรัศมีแปลว่าอะไรมีแสงมีนูรนะครับแต่คนยุคสมัยเราเนี่ยไปเข้าใจว่าอะไรว่าใบหน้ารัศมีอ๋อร่องรอยของการสุญูดอ๋อสงสัยจะหมายถึงหัวดำๆละมั่งเวลาสุญูดฉันก็เลยถูอย่างไรพี่น้องเอาหัวนี่กดนะถ้าเป็นมัสยิดพื้นนิ่มๆเนี่ยไม่ค่อยชอบถ้าเป็นเสือหรือเป็นอะไรหยาบๆเนี่ยผมกดในสาวะสุญูดนานพยานี่ถูเข้าไปมันจะได้มีรอยพอมีรอยแล้วสาวะผมมองกระจกโอ้สาวะวะเราะขึ้น
สาวบรอและหนึ่งสาวหัวมันดำขึ้นเป็นรัศมีเป็นนูดไม่ใช่นูดแปลว่าอะไรพี่น้องนูดแปลว่ารัศมีนูดไม่ได้แปลว่าสีดำไม่ได้แปลว่ารอยดำไอ้ดำเนี่ยไม่ใช่รัศมีฉะนั้นจำไว้ว่ารัศมีหรือร่องรอยของการสุญูดนั้นไม่ใช่การที่เราจะมีหัวดำหรือหน้าผากดำนะครับแต่เป็นรัศมีนะครับฉะนั้นชาวสวรรค์พวกเขาจึงมีรัศมีที่หน้าของเขาแบบไหนพี่น้องพี่น้องฟังฮะดีษนะพี่น้องผ่านฮะดีษบทนี้มาแล้วน้องจำไว้ก่อนว่าชาวสวรรค์มีรัศมีแต่รัศมีแต่ละคนจะไม่เท่ากันอีกเห็นไหมจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความดีงามของเขาขึ้นอยู่กับการอีมานของเขาขึ้นอยู่กับความเมตตาที่อัลเลาะห์ตะอาลาเมตตาเขาในสวรรค์จะไม่เท่ากันเป็นยังไงพี่น้องทารุสุลโมอินนาอูวะลาซุมรอตินยะดุคูลูนัลญันนะห์หะดีษบทนี้เราผ่านมาแล้วนะครับตอนบันทึกโดยท่านมาบุคอรีทารุส

เดือนคืนเดือนเพ็ญแปลว่าอะไรแสงรัศมีเนี่ยเจิดจรัสมากๆแสงมากขนาดนั้นดวงจันทร์ดวงเดียวทำให้โลกที่อยู่ในช่วงที่ดวงจันทร์เนี่ยแสงของมันส่องมาเนี่ยสว่างสวยในค่ำคืนนั้นเห็นไหมซุมมัลลาดีนยะลูนะฮุมอะลาอัชัดดิกาวกะบินดุรรียินฟิสซะมาอิอิฎออะแล้วชาวสวรรค์อีกกลุ่มนึงที่จะเข้าสวรรค์ตามหลังจากกลุ่มแรกที่เข้าไปเนี่ยเขาจะมีรัศมีที่เจิดจรัสเหมือนกับดวงดาวดวงหนึ่งที่มีแสงเจิดจรัสมากที่สุดบนท้องฟ้าแปลว่าอะไรแปลว่ารัศมีที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้รู้ถึงชาวสวรรค์นั้นคือแสงใช่ไหมครับหากว่ารัศมีหมายถึงสีดำๆบนหัวนะทรสูตไม่ต้องเปรียบเทียบกับดวงจันทร์ไม่ต้องเปรียบเทียบกับดวงดาวใช่ไหมครับฉะนั้นจำไว้ว่านูรหรือรัศมีบนหน้าหรือตัวหมายถึงรัศมีหรือแสงไม่ได้หมายถึงรอยดำๆฉะนั้นนี่คือความเข้าใจผิดอย่างมากนะครับฉะนั้นลักษณะตรงนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้รู้ว่าชาวสวรรค์จะมีรัศมีจะมีแสงที่ตัวของพวกเขานะครับลักษณะประการที่6นี่เราก็ผ่านมาแล้วนั่นก็คือชาวสวรรค์พวกเขาจะกล่าวตัสบีหแปลว่ากล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์กล่าวตะฮมีดแปลว่ากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ตัสบีห์คืออะไรตัสบีห์คือการกล่าวให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบริสุทธิ์จากทุกๆสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นข้อตําหนิอัลเลาะห์ตะอาลาไม่มีข้อตําหนิอัลเลาะห์ตะอาลาไม่มีข้อบกพร่องอัลเลาะห์ตะอาลาไม่เหมือนกับสิ่งถูกสร้างในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเลยนี่คือการให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเวลาที่เรากล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องจงจำไว้ว่าความหมายของมันคือฉันขอให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์ทรงบริสุทธิ์จากข้อบกพร่องว่าพระองค์ทรงบริสุทธิ์จากข้อตำหนิว่าพระองค์ทรงบริสุทธิ์จากการเหมือนกับมักลูกหรือสิ่งถูกสร้างฉะนั้นนี่คือความหมายของการกล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์นะครับฉะนั้นเวลาที่คนๆหนึ่งบอกว่าอัลลอฮ์ไม่มีมืออัลลอฮ์ไม่มีตาอัลลอฮ์อย่างงั้นอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ข้างบนอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ข้างล่างอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ข้างในไม่ได้อยู่ในโลกไม่ได้อยู่นอกโลกแล้วอยู่ไหนก็ไม่รู้อันนั้นไม่ได้แปลว่ากำลังให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์นั่นแปลว่ากำลังทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีตำหนิมีข้อบกพร่องวะนะอูซุบิลลาห์นะครับเพราะอะไรเพราะเขากำลังเอาอัลลอฮ์มาเปรียบกับมนุษย์ถ้าเขาไม่เอาอัลลอฮ์มาเปรียบกับมนุษย์เขาจะไม่พูดแบบนี้ใช่ไหมถ้าหากว่าเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ที่มีลักษณะที่มีเหมือนกับมนุษย์ไม่เหมือนสิ่งถูกสร้างเขาจะรู้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีมืออัลลอฮ์ตะอาลาทรงอยู่เบื้องสูงอัลลอฮ์ตะอาลาทรงมีลักษณะแบบนั้นแบบนี้ตามที่พระองค์ได้ทรงบอกตามความเหมาะสมกับความสูงส่งและความยิ่งใหญ่ของพระองค์เขาจะไม่เปรียบเทียบแต่เมื่อใดก็ตามที่เขาเอาอัลลอฮ์มาเปรียบเทียบกับมนุษย์เขาจะบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้มีแบบนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้มีแบบนี้อัลลอฮ์แบบนั้นอัลลอฮ์แบบนี้เพราะอะไรเพราะเขากำลังเปรียบเทียบอัลลอฮ์กับมนุษย์ฉะนั้นการให้ความบริสุทธิ์ไม่ใช่ลักษณะแบบนี้แต่การให้ความบริสุทธิ์ที่แท้จริงหรือการกล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์คือการบอกให้รู้ว่าอัลลอฮ์ไม่เหมือนกับสิ่งถูกสร้างนะครับอัลลอฮ์ทรงบริสุทธิ์จากข้อตำหนิและข้อบกพร่องทุกประการนี่ซุบฮานัลลอฮ์สองชาวสวรรค์จะกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์หมายถึงอะไรเวลาที่เรากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะคืออะไรพี่น้องเรากล่าวประจำใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์แปลว่าอะไรแปลว่าฉันขอให้การสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันขอให้การสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นการสรรเสริญเป็นอะไรพี่น้องเป็นอิบาดะห์ใช่ไหมและการสรรเสริญก็เป็นการขอบคุณใช่หรือเปล่าเวลาที่เราพูดว่าขอบคุณต่ออัลเลาะห์เราก็พูดว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อ้าวแล้วสรุปว่าเราเวลาที่เราพูดว่าอัลฮัมดุลิลลาห์มันคือการสรรเสริญหรือมันคือการขอบคุณมันคือการสรรเสริญหรือมันคือการขอบคุณพี่น้องจำไว้อย่างนะครับการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในภาษาอาหรับอัลเลาะห์ตะอาลาบอกไว้ในกุรอานบอกว่าวะกอลีลุมมินอิบาดียัชกูรใช่มั้ยอัลเลาะห์บอกว่าน้อยเหลือเกินจากบรรดาปวงบ่าวของข้าที่พวกเขาจะเป็นผู้ที่ขอบคุณฉะนั้นในอายะห์นี้อัลเลาะห์บอกว่าคำว่าขอบคุณหมายถึงอัชชุกแปลว่าการขอบคุณใช่มั้ยฉะนั้นการขอบคุณเนี่ยเราจะขอบคุณเมื่อใดเราจะขอบคุณหลังจากที่เราได้รับเนี่ยมะใช่มั้ยครับก่อนเนี่ยมะเราจะไม่ขอบคุณอะไรใช่ไหมครับเวลาที่เราได้รับเนี่ยมาเราจะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเวลาที่เราขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่เราได้รับสิ่งที่ดีงามเราจะพูดว่าอัชกุรุกะอัชกุรุกะยาอัลลอฮ์โออัลลอฮ์ฉันขอบคุณต่อพระองค์ใช่ไหมครับฉันขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือการขอบคุณส่วนการกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นั้นคือการสรรเสริญการสรรเสริญก็เป็นลักษณะหนึ่งของการขอบคุณเป็นชนิดหนึ่งของการขอบคุณแต่จะแตกต่างจากการขอบคุณตรงที่ว่าเราจะสามารถสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทั้งก่อนได้

0: มะและหลังจากที่เราได้รับเนี่ยฮะมะฉะนั้นเราจึงสังเกตได้ว่าเวลาที่เราได้รับบททดสอบเราจะกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮ์อะลากุลลิฮาลอัลฮัมดุลิลลาห์สรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่เรายังไม่ได้รับในสิ่งที่ดีงามนะได้รับบททดสอบแล้วก็สรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเราจะพูดว่าเราขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้นะครับแต่หลังจากที่เราได้รับความดีงามแล้วก็กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นการกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์หลังจากที่ได้รับความดีงามนั้นเป็นทั้งการสรรเสริญและก็เป็นทั้งการขอบคุณนะครับฉะนั้นชาวสวรรค์จะกล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์จะกล่าวแบบไหนกล่าวแบบสะดวกเลยยุลฮิมูนัตตัสบีฮ์วัตตะฮมีดกะมาตุลฮามูนัสนะฟัสท่านรอซูลบอกว่าพวกเขาจะกล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ง่ายจะกล่าวอยู่แบบนั้นแหละกล่าวอยู่ตลอดเลยเหมือนกับเวลาที่พวกเจ้าทั้งหลายหายใจกันพี่น้องรู้สึกไหมเวลาที่พี่น้องหายใจรู้สึกหรือเปล่าไม่รู้สึกเลยเพราะเราสาวว่าเรานั่งฟังเนี่ยมันรู้หายใจตอนไหนมีไหมไม่รู้ไม่มีหรอกเราหายใจตลอดเวลาแหละแล้วเรากินเราก็หายใจยกเว้นแต่เวลาที่เราดื่มน้ำเราสอนว่าอย่าหายใจเวลาดื่มน้ำใช่ไหมเวลาที่เราเดินเราก็หายใจไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ลำบากเลยเว้นแต่คนที่เขาเป็นโรคใช่ไหมมีโรคปอดเป็นโรคอะไรเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยโรคหอบก็อาจจะมีสาวว่าเหนื่อยเวลาหายใจเหนื่อยแต่ถ้าคนปกติไม่มีโรคไม่มีอะไรก็จะปกติหายใจสบายเช่นเดียวกันกับชาวสวรรค์พวกเขาจะกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยความสะดวกง่ายได้เหมือนกับเวลาที่เราหายใจในโลกดุนยานี้นะครับลักษณะประการที่4ประการที่7ท่านพี่น้องครับชาวสวรรค์เวลาที่พวกเขาอยู่ในสวรรค์เนี่ยเวลาที่พวกเขาเดินไปที่ใดก็ตามและปรากฏว่าเวลามีลมพัดมาโดนร่างกายของเขาเนี่ยพี่น้องรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นพี่น้องร่างกายของเขาจะสวยขึ้นจะหล่อขึ้นจะดีขึ้นจะงามขึ้นไม่เหมือนดุนยาใช่ไหมเราเดินไปดีๆเนี่ยเสื้อผ้าหอมๆเนี่ยอย่าว่าแต่หน้าตาเรานะเสื้อผ้าหอมๆเนี่ยเราเดินผ่านไปสาวว่าจุดกองไฟเนี่ยพอเดินผ่านมาสาวมันเหม็นเหลือเกินเหม็นล่ะใช่ไหมเมื่อกี้ใส่น้ำหอมมาจากบ้านตาคนนั้นยืนอยู่หน้าบ้านควันดูดบุหรี่ผู้มาทางนี้อ่อนวันยาวตัวบินละพอเดินมาหืมเหม็นใช่ไหมเหม็นหรือเวลาลมพัดนะครับจุดกองไฟตรงไหนพัดมามันก็เหม็นโดนตัวเราก็เหม็นใช่ไหมครับแต่ในสวรรค์เป็นยังไงพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในหะดีษบทหนึ่งที่บันทึกโดยท่านอิมามมุสลิมนะครับท่านรอซูลบอกอินนาฟินจันนะติลาซูกันท่านรอซูลบอกแท้ที่จริงในสวรรค์นั้นจะมีซูกซูกภาษาอาหรับแปลว่าอะไรซูกแปลว่าตลาดสวรรค์มีตลาดเหรอหรือว่าเราต้องมีตังในสวรรค์เพื่อจะมีตังเพื่อที่จะไปซื้อของในตลาดซูกแปลว่าตลาดแต่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตลาดเหมือนในดุนยาในที่นี้หมายถึงสถานที่ที่ชาวสวรรค์จะไปรวมตัวกันในสวรรค์ใช่ไหมมีบ้านมีวังใช่ไหมมีกระโจมใช่ไหมครับมีคฤหาสน์แล้วเนี่ยใช่ไหมครับก็มีสถานที่ที่ชาวสวรรค์จะไปพบเจอกันใช่ไหมบรรดาผู้ชายชาวสวรรค์พวกเขาจะไปพบเจอพี่น้องของเขาในที่แห่งนั้นในสถานที่ชุมนุมแห่งนั้นพระสุบอกยะตูนะฮะกุลลายุมวะพวกเขาจะไปสถานที่แห่งเนี้ยในทุกๆวันศุกร์เฮ้ยสวรรค์มีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์หรือเปล่ามีหรือเปล่าไม่มีไม่มีวันจันทร์ไม่มีวันอังคารไม่มีพุธไม่มีพฤหัสไม่มีศุกร์เพราะว่าในสวรรค์ไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีดวงจันทร์ไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนมีแต่รัศมีแต่ถ้าเราซูลพูดเช่นนี้บอกให้รู้ถึงระยะเวลาของมันแปลว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งเหมือนกันในดุนยาเนี่ยพวกเขาจะต้องไปเจอกันณที่แห่งนั้นนะครับณสถานที่ชุมนุมนั้นฟาตาฮุบุรีฮุชิมะชามาลีเวลาที่เขาไปเนี่ยมันจะมีลมจากทิศเหนือเนี่ยพัดมาโดนตัวพวกเขาเดินไปตลาดเดินไปสถานที่ชุมนุมใช่ไหมเวลาเดินไปเดินกลับเนี่ยจะมีลมพัดมาเป็นยังไงพี่น้องฟาตะซูฟีวูยูฮิฮิมวาซียาบิฮิมลมเนี่ยมันจะพัดมาโดนใบหน้าชาวสวรรค์โดนเสื้อผ้าอาภรณ์ของชาวสวรรค์ฟายัสดาดูนะฮุสนันวะจามาลาพอโดนแล้วเนี่ยความสวยงามความหล่อความดีทุกอย่างในร่างกายเนี่ยมันจะดูดีขึ้นมันจะหล่อขึ้นมันจะสวยมันจะงามขึ้นฟายัรจิอูนะอิลาอะฮลิฮิมพอพวกเขากลับไปบ้านน่ะกลับไปถึงบ้านว่ากอดิสดาดูฮุสนันวะจามาลาปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าความสวยงามของเขามันสวยขึ้นมันหล่อขึ้นมันดีขึ้นกว่าเดิมฟายากูลูละฮุมอะฮลูฮุมครอบครัวของเขาภรรยาของเขาก็จะกล่าวกับเขาว่าวัลลอฮิฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าละกอดิสดัตตุมฮุสนันวะจามาลาว่าเจ้าเนี่ยว่าท่านเนี่ยว่าบังเนี่ยว่าเธอเนี่ยว่าสามีเนี่ยนะครับหล่อขึ้นนะหน้าตาดีขึ้นนะแต่ว่าน้อยกว่าฉันหน่อยหลังจากฉันแล้วนะครับว่าอันตุมวัลลอฮิ ลากะดิซดัตตุมบะอ์ดะนาฮุสนันวะญะมาละและเราก็จะพูดกับบรรดาภรรยาของพวกเราบอกว่าอะไรและฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าพวกเธอเนี่ยก็สวยขึ้นนะแต่หลังจากเราแปลว่าน้อยกว่าเราฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายลมสวรรค์จะทำให้ชาวสวรรค์มีหน้าตาที่สวยงามมากขึ้นกว่าเดิมนะครับฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายนี่คือสวรรค์ไงพี่น้องสวรรค์ดินแดนอันสถาพรที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสเตรียมไว้ให้แก่บรรดาผู้ที่ทำคุณงามความดีมีเท่านี้หรือเปล่าเปล่าพี่น้องรู้ไหมในสวรรค์มีอะไรอีกมีเด็กรับใช้จะมีเด็กรับใช้ในดุนยาเนี่ยใครจะมีเด็กรับใช้พี่น้องคนจะต้องเป็นเจ้าเป็นนายจะต้องมียศถาบรรดาศักดิ์จะต้องเป็นคนที่มีเงินทองมียศใช่ไหมไอ้คนธรรมดาอย่างเราเนี่ยอย่าว่าแต่นายเลยคนช่วยที่บ้านก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมเรากับภรรยาเราก็ทำกันเหนื่อยแล้วอย่าว่าจะหาลูกน้องนะอย่าว่าจะหาลูกน้องหรือว่าจะหาเด็กรับใช้มาคอยบริการคอยช่วยมีมีน้อยใช่ไหมครับแต่ในสวรรค์มีเป็นยังไงพี่น้องอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เรารู้ในกุรอานนะครับว่าเด็กรับใช้ชาวสวรรค์นั้นพวกเขาจะเป็นเด็กนะครับที่จะคอยเดินวนเวียนคอยรับใช้กับชาวสวรรค์เวลาที่ชาวสวรรค์อยากจะกินอะไรเหรออยากจะดื่มอะไรเหรอที่เขาปรารถนาเด็กรับใช้เหล่านั้นจะนำอาหารจะนำเครื่องดื่มมาให้มาเสิร์ฟให้กับชาวสวรรค์ด้วยกับภาชนะที่สวยงามที่ดีด้วยกับแก้วด้วยกับภาชนะที่ทำมาจากทองคำทำมาจากเงินนะครับในสิ่งที่จะทำให้ชาวสวรรค์นั้นมีความสุขแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เรารู้ถึงลักษณะของเด็กรับใช้ชาวสวรรค์ไว้ในอัลกุรอานซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ลักษณะที่1เด็กเหล่านั้นเป็นวิลดานวิลดานแปลว่าอะไรมาจากวะลัดเอาลาดหมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงเด็กเล็กๆหมายถึงเด็กรับใช้ที่จะรับใช้ชาวสวรรค์พวกเขาเป็นเด็กเล็กๆที่อายุไม่ยังไม่บรรลุศาสนาภาวะแปลว่าอะไรแปลว่าอายุไม่ถึง15อายุไม่ถึง15อายุยังน้อยอยู่ในดุนยาเราเนี่ยนะครับสูงที่สุดบรรลุศาสนาภาวะคือ15ใช่มั้ยหากว่ามีสัญญาณตัวอื่นมาบ่งชี้ว่าเด็กคนนี้บรรลุศาสนาภาวะแล้วก็จะต้องอายุถึง15ถึงจะบรรลุศาสนาภาวะนะครับแสดงว่าเด็กรับใช้ชาวสวรรค์เขาจะมีอายุต่ำกว่านี้นะครับและเด็กพวกนั้นจะเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายนะเด็กรับใช้ชาวสวรรค์เป็นผู้ชายอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าในกุรอานบอกว่าวะยะตูฟุอะลัยฮิมกิลมานุนและจะมีเด็กรับใช้นะครับวนเวียนหาชาวสวรรค์คอยช่วยเหลือกับชาวสวรรค์นะครับประการที่2เด็กเหล่านั้นจะมีชีวิตเป็นอัมมะตะเหมือนกับชาวสวรรค์นั่นแหละนะครับเพราะชาวสวรรค์จะไม่มีความตายใช่ไหมเด็กรับใช้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันจะมีชีวิตเป็นอมตะอมตะแบบไหนไม่เปลี่ยนแปลงไม่แก่ไม่ตายแปลว่าอะไรเขาอายุแค่นั้นเล็กขนาดนั้นเขาก็จะเล็กขนาดนั้นไม่โตไปกว่านั้นแล้วไม่แก่ไปกว่านั้นแล้วไม่ใหญ่ไปกว่านั้นจะตัวขนาดนั้นแหละนะครับอายุขนาดนั้นแหละนี่คือสภาพของเด็กชาวสวรรค์อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าในกุรอานบอกว่าวะยะตูฟุอะลัยฮิมวิลดานุมมุคัลลาดูนนะครับและในสวรรค์จะมีเด็กรับใช้ที่เขาจะอยู่ตลอดกาลจะคอยวนเวียนรับใช้ชาวสวรรค์ในสวรรค์ประการที่3เด็กรับใช้ชาวสวรรค์นั้นจะเป็นยังไงพี่น้องพวกเขาจะมีลักษณะเหมือนกับอัลเลาะห์ตะอาลาเปรียบให้รู้ว่าพวกเขาจะเหมือนกับไข่มุกที่ถูกเก็บรักษาถูกเรียงรายเอาไว้อย่างสวยงามซึ่งในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงความสะอาดสะอ้านความสะอาดสะอ้านของพวกเขารูปกายที่สวยงามของเด็กเหล่านั้นและอาภรณ์ที่สวยงามของเด็กเหล่านั้นที่พวกเขาสวมใส่ในสวรรค์ด้วยเหตุนี้อัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์จึงกล่าวไว้ในกุรอานบอกว่าวะยะตูฟุอะลัยฮิมวิลดานุมมุคัลลาดูนและจะมีเด็กรับใช้ชาวสวรรค์ที่พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลจะคอยวนเวียนรับใช้ชาวสวรรค์อิซารออัยตะฮุมเมื่อเจ้าเห็นพวกเขาเมื่อชาวสวรรค์เห็นพวกเขาฮาซิบตะฮุมเจ้าจะคิดว่าพวกเขานั้นเป็นลุลุอัมมันสู้รอพวกเขานั้นเป็นดั่งไข่มุกที่ถูกเรียงรายเพราะอะไรพี่น้องเพราะชาวสวรรค์มีจำนวนมากใช่ไหมเวลาที่ชาวสวรรค์คนหนึ่งเห็นเด็กรับใช้ชาวสวรรค์เนี่ยแปลว่าพวกเขาจะต้องเต็มไปหมดเลยใช่ไหมมีเต็มไปหมดเลยเพราะรับใช้คนนั้นรับใช้คนนี้เสิร์ฟคนนั้นเสิร์ฟคนนี้ด้วยความสวยงามของพวกเขาอาภรณ์ที่พวกเขาสวมใส่หน้าตาของพวกเขาความเจิดจรัสรัศมีของพวกเขาเนี่ยทำให้พวกเราในเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับเป็นไข่มุกที่เรียงรายเป็นประกายนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าเหมือนไข่มุกที่ถูกเก็บรักษาเพราะอะไรเพราะไข่มุกที่เวลาที่นำมาใช้แล้วเนี่ยมันจะเป็นหม่นมันจะเป็นนั่นเป็นนี่แต่ไข่มุกที่ยังไม่ได้เอามาใช้ที่ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีมันจะบริสุทธิ์มันจะสวยงามผุดพอง ใช่ไหมครับฉะนั้นนี่คือคุณลักษณะหนึ่งของเด็กน้อยชาวสวรรค์ที่พวกที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้พวกเขาเป็นคนรับใช้คอยช่วยเหลือชาวสวรรค์ซึ่งเด็กรับใช้ชาวสวรรค์นี่จะเป็นน้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายพวกเขาอยู่ไหนรู้ไหมพวกเขาเป็นเด็กในดุนยาหรือเปล่าหรือเป็นลูกของผู้ศรัทธาหรือเป็นลูกของบรรดูของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่ตายก่อนที่จะบรรลุศาสนาภาวะแล้วผ่านการสอบสวนผ่านการทดสอบในวันกิยามะหรือเปล่าไม่ใช่เด็กที่จะเป็นเด็กรับใช้ชาวสวรรค์นั้นพวกเขาคือมักลูกคือสิ่งถูกสร้างที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างจากสวรรค์และให้อยู่ในสวรรค์นี่คือความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือความเมตตาของพระองค์สร้างพวกเขาขึ้นมาจากสวรรค์และให้พวกเขาอยู่ในสวรรค์ตลอดกาลนะครับท่านอิมามอิบนุกอยยิมเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาพี่น้องรู้มั้ยเหมือนกับใครยังไม่ฝนเหมือนกับใครรู้มั้ยเหมือนกับฮูรุลอัยนเหมือนกับหญิงสาวชาวสวรรค์หญิงสาวชาวสวรรค์จะเป็นผู้หญิงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างจากสวรรค์ในสวรรค์และให้มีชีวิตอยู่ในสวรรค์ตลอดกาลนะครับท่านอิมามอิบนุกอยยิมเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านกล่าวว่าพี่น้องท่านบอกว่าอันนะฮาวะลาอิลวินดานมะคลูกูนมินัลญันนะท่านบอกว่าเด็กรับใช้เหล่านั้นพวกเขาเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างขึ้นมาจากสวรรค์กัลฮูรุนอีนเหมือนกับหญิงสาวชาวสวรรค์นะครับที่มีในตาคมโตนะครับคอดามันละฮุมวะกินมานั่นเป็นผู้รับใช้ชาวสวรรค์และเป็นเด็กที่มีอายุเล็กๆอายุน้อยๆที่อยู่ในสวรรค์นะครับเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์เราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านกล่าวว่าอะไรครับท่านบอกว่าวินดานวัลวินดานอัลลซียะตูฟูนอะลาอะห์ลิลญันนะห์และส่วนเด็กชาวสวรรค์เด็กที่พวกเขาจะเป็นเด็กรับใช้ชาวสวรรค์ในสวรรค์นั้นพวกเขาคอนกุลมิลคอนกินญันนะพวกเขาถูกสร้างจากในสวรรค์ไลซูมินอับนาอิดดุนยาพวกเขาไม่ใช่ลูกหลานของผู้ศรัทธาไม่ใช่ลูกหลานของพวกมุชริกีนที่ตายก่อนที่จะบรรลุศาสนาภาวะแล้วผ่านการทดสอบในวันกิยามะห์ไม่ใช่ลูกหลานของคนในดุนยานี้บัลอับนาอูอะห์ลิดดุนยาฮะแต่ว่าลูกหลานของคนที่มีชีวิตอยู่ในดุนยาที่เขาตายก่อนบรรลุเนี่ยของมุสลิมเนี่ยที่เขาจะเป็นชาวสวรรค์เนี่ยลูกหลานของเราพี่น้องที่เขาตายก่อนที่เขาจะบรรลุนะเชคุสามว่าไงพี่น้องอีดาดะฟาลุนญันนะเวลาที่พวกเขาเข้าสวรรค์เนี่ยพี่น้องคิดไหมเขาจะเข้าแบบไหนเขาตายตอนอายุ3เดือนอายุ4เดือนอายุปีอายุ2ปีแล้วพอเข้าสวรรค์เนี่ยเขาจะตัวขนาดไหนเป็นยังไงพี่น้องกามูละคอลกุฮุมร่างกายจะสมบูรณ์เหมือนกับอะไรกะอะห์ลินญันนะอะลาซูรติอาบีฮิมเหมือนกับชาวสวรรค์นั่นแหละจะเหมือนกับชาวสวรรค์นั่นแหละร่างกายจะสูง60ศอกเหมือนกับชาวสวรรค์ที่พวกเขาจะร่างกายเหมือนกับบิดาของพวกเขาคือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามฉะนั้นนี่คือเด็กรับใช้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงตระเตรียมไว้ให้แก่ชาวสวรรค์ในสวรรค์คราวนี้ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายมีอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดกับพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องฟังในเรื่องของสิ่งที่ตาเราไม่เคยเห็นมาแล้วเราฟังในเรื่องของสิ่งที่หัวใจไม่เคยนึกเคยฝันมาแล้วยังมีอีกเรื่องนึงเสียงนะพี่น้องแล้วเสียงอะไรล่ะในสวรรค์เนี่ยเราจะฟังเสียงอะไรเราจะได้ยินเสียงอะไรเราจะได้ยินเสียงสนทนาของชาวสวรรค์เดียวกันเราจะได้ยินเสียงสนทนาของเรากับบรรดาภรรยาของเราเราจะได้ยินเสียงนกใช่ไหมในสวรรค์เราจะได้ยินเสียงนี้ยังมีเสียงอะไรอีกพี่น้องที่เป็นความสุขของชาวสวรรค์เพราะในสวรรค์ไม่มีเสียงไร้สาระไม่มีการพูดไร้สาระไม่มีคำพูดที่น่ารังเกียจไม่มีการพูดหยาบไม่มีคำพูดที่เป็นบาปไม่มีนะครับลายัสมาอูนาฟีฮาลักวาลนะครับเวลาตะซีมาพวกเขาจะไม่ได้ยินเสียงคำพูดที่ไร้สาระจะไม่ได้ยินคำพูดที่เป็นบาปในสวรรค์เลยไม่ได้ยินแต่อะไรนะที่ทำให้เขาได้ยินในสวรรค์พี่น้องเสียงอะไรบ้างที่ทำให้เขามีความสุขหนึ่งเสียงของบรรดามาลาอิกะห์ในดุนยานี่ได้ยินไหมพี่น้องไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยินมาเลกาสนทนากันเราไม่ได้ยินอยู่รอบร่างกายเราไม่ได้ยินแต่ในสวรรค์ได้ยินนะครับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกว่าในกุรอานบอกว่ามาไลกะตุยะดคูลูนะอะลัยฮิมมินกุลลิบาบซะลามุนอะลัยกุมนะครับและในสวรรค์นั้นบรรดามาลาอิกะห์จะเข้าสวรรค์ไปหาพวกเขาจากทุกๆประตูทุกๆบานและจะกล่าวกับพวกเขาว่าซะลามุนอะลัยกุมจะให้สลามกับพวกเขาและบรรดาชาวสวรรค์ก็จะตอบรับสลามกับบรรดามาลาอิกะห์แปลว่าอะไรแปลว่าชาวสวรรค์จะได้ยินเสียงของมาลาอิกะห์เสียงที่2ที่ชาวสวรรค์จะได้ยินเสียงใครพี่น้องเสียงของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้ยินเสียงของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์จะสนทนากับพวกเขาฉะนั้นสิ่งหนึ่งเป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ชาวสวรรค์จะได้รับพี่น้องรู้ไหมคืออะไรคือการได้มองเห็นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเสียงที่ชาวสวรรค์ได้ยินและเป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากเสียงที่เขาได้ยินคือเสียงของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา มีหะดีษอยู่บทหนึ่งนะครับที่ท่านอิมามมุสลิมรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านบันทึกไว้และท่านบุคอรีก็บันทึกไว้เช่นกันที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะพี่น้องฟังนะเราอยากเป็นคนที่ได้ยินเสียงนี้ไหมอัลเลาะห์จะกล่าวว่าอินนัลลอฮะยะกูลุลิอะฮลิลญันนะห์อัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์จะทรงกล่าวกับชาวสวรรค์บอกว่ายาอะฮลัลญันนะห์โอ้ชาวสวรรค์เอ้ยโอ้ชาวสวรรค์เอ้ยอยากได้ยินไหมพี่น้องบรรดาชาวสวรรค์ก็จะตอบว่าลับบัยกะร็อบบะนาวะซะอะดัยกะวัลค็อยรุฟียะดัยกโอ้อัลเลาะห์ครับอัลเลาะห์ความดีงามอยู่ในมือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันตอบรับพระองค์นะครับแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะกล่าวกับชาวสวรรค์บอกว่าฮันรอดีตุมพวกเจ้าพอใจหรือยังพวกเจ้าพอใจไหมที่ได้อยู่สวรรค์เนี่ยในวันนี้ที่ได้รับความโปรดปรานในพวกเจ้าพอใจหรือยังบรรดาชาวสวรรค์ตอบว่าอะไรพี่น้องฟามาลานาลานารดอวะกอดอะฏอยตานามาลัมตุอติอะฮดัมมินคอลกิชาวสวรรค์บอกว่าโอ้อัลลอฮ์อะไรเล่าที่จะทำให้เราไม่พอใจในขณะที่พวกเราได้รับในสิ่งที่คนอื่นได้เขาไม่ได้รับเลยในขณะที่พวกเราได้รับกับความโปรดปรานที่ปวงบ่าวของพระองค์ไม่ได้รับเลยนะครับแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะกล่าวกับชาวสวรรค์บอกว่าอะลาอุอตีกุมอัฟฎอลมินซาลิกละข้ายังไม่ได้ให้สิ่งที่ประเกิดสิ่งที่ประเสริฐกว่าสิ่งเหล่านี้ที่พวกเจ้าได้รับบรรดาชาวสวรรค์จึงถามว่ายารับวะอัยยุชัยอินอัฟฎอลมินซาลิกโออัลเลาะห์สิ่งใดเล่าที่มันประเสริฐไปกว่าสิ่งที่พวกเรากำลังได้รับอยู่นี้อัลเลาะห์ตะอาลาก็จะกล่าวกับพวกเขาบอกว่าอุฮิลลุอะลัยกุมริฎวานีวะลาอัสคอตุอะลัยกุมบะอ์ดะฮูอะบาดาหลังจากนี้ข้าจะพอใจในตัวพวกเจ้าและจะไม่มีวันโกรธพวกเจ้าอีกตลอดกาลฉะนั้นนี่คือการสนทนาระหว่างอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและชาวสวรรค์และมีหะดีษอีกบทหนึ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้อีกว่าอิซาดะคอละอะฮลุลญันนะตินญันนะเวลาที่ชาวสวรรค์เข้าสู่สวรรค์เรียบร้อยแล้วยะกูลุลลอฮุตะบารอกะวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาจะกล่าวกับชาวสวรรค์ว่าตูรีดูนะชัยอันอะซีดุกุมพวกเจ้าอยากจะให้ข้าเพิ่มเติมอะไรให้แก่พวกเจ้าอีกมั้ยอยากจะให้เพิ่มเติมมาให้แก่พวกเจ้าอีกไหมบรรดาชาวสวรรค์ตอบว่าอะไรพี่น้องอัลัมตุบัยยิดมูจูฮานาโออัลลอฮ์พระองค์ไม่ได้ทำให้ใบหน้าของพวกเรานั้นขาวมีแสงเจิดจรัสกันนั้นหรือนะครับอัลัมตุดคินนันจันนะโออัลลอฮ์พระองค์ยังไม่ได้ทำให้พวกเรานั้นรอดพ้นจากนรกดอกหรือวะตุนันอัลลอฮ์พระองค์มิได้ทำให้พวกเราได้เข้าสวรรค์วะตุนันจีนาไม่นันนาและทำให้พวกเรารอดพ้นจากนรกกันนั้นหรือเราจะอาลาพอได้ยินสิ่งนั้นจากบรรดาชาวสวรรค์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในหะดีษบทนี้บอกว่าฟายักชีฟุลฮิญาบเมื่อนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาจะเปิดม่านอัลฮิญาบแปลว่าม่านที่ปิดกั้นระหว่างอัลลอฮ์และชาวสวรรค์อัลลอฮ์ตะอาลาจะเปิดม่านนั้นออกแล้วท่านรอซูลก็บอกฟะมาอุอ์ตูชัยอันอะฮับบะอิไลฮิมมินันนอซอริอิลาร็อบบิฮิมอัซซะวะจัลและหลังจากนั้นจะไม่มีสิ่งใดที่ชาวสวรรค์จะรักและชอบมากยิ่งไปกว่าการที่พวกเขาได้มองไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอาคิเราะห์ฉะนั้นแล้วพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายนี่คือความสุขนี่คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ชาวสวรรค์จะได้รับแต่ยังมีอีกอย่างนึงนะที่ชาวสวรรค์จะได้ยินในสวงสวรรค์คืออะไรพี่น้องคือเสียงขับร้องเสียงขับร้องในดุนยานี่อัลลอฮ์ตะอาลาห้ามใช่มั้ยห้ามฟังดนตรีเครื่องเดซีตีเป่าเป็นสิ่งที่ฮารอมห้ามทุกอย่างที่เป็นดนตรีหรือแม้แต่การใช้เสียงที่เป็นท่วงทำนองที่ทำให้มันเหมือนกับเครื่องดนตรีเพราะเดี๋ยวนี้เสียงของคนเราเนี่ยมันเพราะยิ่งกว่าเครื่องดนตรีพี่น้องใช่ไหมครับใครที่อดทนออกห่างจากการที่จะฟังเครื่องดนตรีในดุนยาอัลเลาะห์ตะอาลาจะเตรียมเสียงที่ไพเราะเป็นการขับร้องของใครพี่น้องของนางสวรรค์นะครับอัลเลาะห์ตะอาลาจะเตรียมไว้ให้แก่ชาวสวรรค์ดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในหะดีษบทหนึ่งที่ท่านอิหม่ามอัตตะบารอนีได้บันทึกไว้ในหนังสือของท่านและท่านอิหม่ามอัลอันบานีเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาบอกว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนะอัซวาจะอะฮลันญันนะห์แท้ที่จริงบรรดาภรรยาของชาวสวรรค์นั้นหนึ่งในนั้นก็คือบรรดาฮูรุนอีนหรือนางสวรรค์นั้นละยุงอนนีนะละยุงอนนีนะพวกนางและอยู่วันนี้นะแปลว่าอะไรพวกนางจะขับร้องใช่ไหมครับจะขับร้องให้กับอัซวาญะฮุนนะให้กับบรรดาสามีของพวกนางฟังบิอิห์ซานิอัซวาตินด้วยกับเสียงที่ไพเราะที่สุด เสียงที่ไพเราะที่สุดมาซามิอาฮาอาฮาดุลกัตซึ่งไม่เคยมีใครได้ยินเสียงที่ไพเราะเช่นนี้มาก่อนฉะนั้นนี่ก็คืออีกหนึ่งความสุขนี่คืออีกหนึ่งเสียงที่ชาวสวรรค์จะได้รับจะได้รับการตอบแทนในโลกอาคิเราะนั่นก็คือเสียงขับร้องของนางสวรรค์ในโลกอาคิเราะฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายทั้งหมดนี้คือความหมายทั้งหมดนี้คือจุดมุ่งหมายคำพูดที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้แก่พวกเรารู้ว่าอะอะดัตตุลิอิบาดิยัศอลิฮีนที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงกล่าวว่าข้าได้ทรงตระเตรียมไว้ให้แก่บรรดาปวงบ่าวที่ทำคุณงามความดีของข้ามาลาไอนุนรอฮัตสิ่งที่ตาไม่เคยเห็นวะลาอูดุนซะมิอัตฮูไม่เคยได้ยินวะลาคอตรออะลากอลบิบะชัรหัวใจของเราไม่เคยนึกเคยฝันมาก่อนว่ามันจะมีความสุขขนาดนี้มันจะดีขนาดนี้มันจะสวยขนาดนี้เลยหรือไม่เคยนึกมาก่อนฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงปกปิดเอาไว้ไม่มีใครร่วงรู้ถึงข้อเท็จจริงของมันได้จะรู้แต่ข่าวคราวที่ท่านรอซูลได้บอกเอาไว้เพื่อที่เราจะได้ทำคุณงามความดีเพื่อที่เราจะได้มีกำลังเพื่อที่เราจะได้จะลุกขึ้นมาออกห่างจากความชั่วและทำคุณงามความดีเพื่อที่เราจะได้หวังรางวัลตอบแทนหวังความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังรางวัลของพระองค์หวังความรักของพระองค์ทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ฉะนั้นขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาพวกเราคุ้มครองพวกเราให้พวกเรานั้นพ้นจากนรกพ้นจากการลงโทษในนรกพ้นจากการตกลงไปในนรกพ้นจากการถูกเปลวไฟนรกในวันกิยามะห์และได้เข้าสวรรค์เป็นชาวเป็นคนหนึ่งที่จะเป็นชาวสวรรค์ตั้งแต่เริ่มแรกโดยที่เราไม่ผ่านการลงโทษในนรกแต่อย่างใดเพื่อที่เราจะได้รับกับความสุขสบายความสุขสบายที่หาที่ไหนไม่ได้นอกจากสวรรค์เท่านั้นแล้วจะได้รับความสุขอยู่เช่นนั้นอายุ30 33ปีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่รับไม่นอนไม่เหนื่อยมีกำลังมีความสุขจะกินอะไรก็กินจะทำอะไรก็ทำจะดื่มอะไรก็ดื่มจะไปตรงไหนก็ไปนะครับอยู่เช่นนั้นตลอดกาลอยู่เช่นนั้นตลอดการจำคำนี้ไว้ให้ดีพี่น้องจะอยู่เช่นนั้นตลอดการเป็นแบบไหนพี่น้องกลับไปเนื้อกลับกลับไปเนื้อกลับเพื่อที่เราจะได้มีกำลังอยากจะทำคุณงามความดีเพื่อที่จะรับกับความสุขที่เราจะได้รับทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญีอูนนายสุนทรภัยศรีนายสุนทรภัยศรีอายุ67ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่ชายของนายสมเด็จนายประเทืองไพศีนางจิตราอับดุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดจุมอะห์หรือละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดยาดิสุนันตลาดแก้วถนนพิบูลสงครามซอย1โรงเรียนสตรีนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนศาสนาทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ยังอยู่กันครบดีนะมีใครรีบไหมไปก่อนยังไม่รีบนะอัลฮัมดุลิลละห์หรือว่าอยากจะพักแล้วอะไรอย่างนี้ยังอยู่กันไปก่อนนะอยู่กันก่อนอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็สัปดาห์ที่4นะครับก็จะเป็นงานของที่นี่นะครับก็ไม่มีการเรียนการสอนนั่นหมายความว่าเราไปเจอกันทีก็เดือนหน้าเลยนะเดือนหน้าเลยวันนี้นะครับในคาบแรกก็จะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องของละหมาดวันศุกร์ซึ่งเราแบ่งออกเป็น2หัวข้อใหญ่ๆ1ก็คือเรื่องของวันศุกร์วันศุกร์ภาษาอาหรับเรียกว่ายาวมุจุมอะห์ยูมุอะห์นะยาวมุลจุมอะห์ซึ่งแปลว่าวันศุกร์นะถามว่ามันมีรากศัพท์มาจากอะไรมันก็มาจากคำว่ารวมกันนั่นแหละนะเราจะเห็นว่าจะมาอะจะมาก็หมายถึงการรวมกันเป็นกลุ่มละหมาดที่ไม่ได้ละหมาดตัวใครตัวมันถ้าละหมาดจะมาก็คือมีอิหม่ามมีมะมูมนะหรือมัสยิดในต่างประเทศบางมัสยิดจะไม่ได้ใช้คำว่ามัสยิดจะใช้คำว่าญามีอะห์บางคนบอกอาจารย์ละญามีอะห์มันใช่มัสยิดไหมใช่ครับแต่มันเป็นมัสยิดที่มีลักษณะใหญ่แล้วก็เป็นมัสยิดกลางอย่างบ้านเราเนี่ยมัสยิดกลางก็จะที่ปัตตานีก็จะมีมัสยิดกลางปัตตานีนั่นหมายความว่าเวลามีกิจกรรมใหญ่ๆของจังหวัดเขาก็จะไปทำกันที่นั่นเห็นไหมเขาไม่ไปหรอกมัสยิดเล็กๆหลังหมู่บ้านคนไปกันลำบากก็ไปมัสยิดกลางในประเทศคูเวตก็จะมีมัสยิดแกรนด์โมสนะครับเป็นมัสยิดประจำประเทศเลยอันนั้นหลังนั้นน่ะ 300,000 คนจุคนเยอะแต่คนละหมาดถ้าเวลามาเยอะขนาดนั้นหรอกเปิดละหมาดเล็กๆแต่พอเวลาละหมาดอีดละหมาดตะรอวีโอ้โหล้นไปหมดเลยนะในบ้านเราเนี่ยก็จะมีลักษณะมัสยิดที่แตกต่างกันไปไม่ได้มีมัสยิดแบบหลังใหญ่ๆจุคนเป็นแสนไม่มีนะอัลฮัมดุลิลละห์3ชั้นนี่ก็ถือว่าหรูแล้วอย่างนี้ก็ใหญ่นะเนี่ยถือว่าใหญ่แล้วนะครับคราวนี้เวลามาละหมาดญุมอะห์เนี่ยละหมาดวันศุกร์เนี่ยในวันศุกร์ก็จะมีซุนนะห์ที่บังคับเขาเรียกว่าส่งเสริมรวมกันหมดเลยแต่สิ่งที่ศาสนาบังคับเรื่องละหมาดวันศุกร์เนี่ยเฉพาะผู้ชายบางคนพอฟังแบบนี้ปั๊บเอาแล้วผู้หญิงทำอะไรได้อะนี่ไงหนึ่งเรื่องของการศอลาวาตนบีในวันศุกร์มีการส่งเสริมให้ศอลาวาตนบีให้มากๆอันต่อมาอีกอันหนึ่งการอ่านซูเราะห์กาฟีนะทั้งในค่ำคืนวันศุกร์และก็กลางวันวันศุกร์จะอ่านตอนกลางคืนก็ได้เช่นค่ำวันศุกร์วันพฤหัสดวงอาทิตย์ตกปั๊บคืนนั้นเรียกว่าคืนวันศุกร์เพราะกลางคืนมาก่อนกลางวันนะอย่างวันเนี้ยวันอาทิตย์ถ้าดวงอาทิตย์ตกวันนี้ปั๊บก็เข้าสู่วันอะไรละวันจันทร์แล้วนึกออกไหมคือเวลาอิสลามแบ่งเนี่ยก็คือทั้งคืนเนี่ยเป็นของวันหนึ่งเลยแต่ถ้าเป็นของสามัญนี่เขาแบ่งกันเนี่ยคืนหนึ่งมีสองวันงงไหมคืนมีสองวันก็เที่ยงคืนไงเปลี่ยนไปอีกวันหนึ่งกลางคืนเดียวเนี่ยมีสองวันมันใช่ไหมล่ะคืนหนึ่งมีสองวันมันต้องคืนเดียวสิกลางวันมันต้องคืนเดียววันหนึ่งกับคืนหนึ่งถ้ากลางวันแล้วมีสองวันได้ไหมสองคืนงงเนี่ยมนุษย์แบ่งใช่ไหมคืนมีสองวันจริงๆคืนเดียวเนี่ยมันคือวันเดียวนึกออกไหมไปกับฉันด้วยนะสมองฉันไปด้วยแล้ว
นึกให้ออกเออในนั้นหลักการศาสนาของเราเนี่ยที่อัลลอฮ์แบ่งเนี่ยเหมาะถูกต้องที่สุดแล้วก็คืนเดียวก็ของวันเดียวไปเลยเช่นค่ำวันคืนวันศุกร์ก็ทั้งคืนเลยฮะตั้งแต่มักระเร็บจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ขึ้นฟะยัดอะเสียงดวงฟะยัดขึ้นเนี่ยก็เป็นกลางคืนทั้งคืนเลยของวันนั้นเลยคราวนี้เราก็อ่านกาฟีถามว่าได้ฟะดีละอะไรนะในฮะดีษบอกว่ามันกอรออะซูเราะตุลกะฮฟีฟียอมิจุมอะฮ์บางรายงานบอกกลางคืนด้วยซาตออะละฮูนูรุนมินตะฮติลกอดามีฮีอีลาอานานิสซะมาอัลลอฮ์จะให้มีรัศมีเนี่ยนะออกมานะออกมาจากเท้าของเราใต้เท้าของเราลงไปข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปข้างบนจนกระทั่งถึงส่องแสงไปจนกระทั่งถึงอะไรถึงท้องฟ้าเลยรัศมีเนี่ยส่องแสงขึ้นไปส่องแสงขึ้นไปจนกระทั่งถึงฟ้าเออพี่น้องมีไฟฉายเนาะลองส่องไปดูสิเวลาส่องขึ้นฟ้าเนี่ยไปถึงไหนไม่ถึงหรอกเออแต่เนี่ยอ่านซูเราะห์กาฟีเนี่ยเราได้แสงขึ้นไปยันท้องฟ้าบางคนบอกอยู่ไหนอ่ะมองไม่เห็นเนี่ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าไม่มีจริงไหมมีตั้งหลายอย่างที่เรามองไม่เห็นแล้วเราเชื่อว่ามีบางคนบอกไม่จริงอาจารย์เดี๋ยวฉันปอกสายไฟฟ้าให้เอาจับสิเห็นไฟฟ้าไหมเห็นตัวไฟฟ้าไหมขึ้นมันน่ะไม่เห็นเห็นแต่ทองแดงใช่ไหมเออไปจับปั๊บไปไงไฟฟ้าช็อตอ้าวไหนบอกไม่มีบอกว่าถ้าไม่เห็นแล้วไม่มีไงเอาแล้วไม่รู้มีไฟฟ้าล่ะก็มันช็อตนี่ไงใช่ไหมพอช็อตมีอันนี้อัลลอฮ์ให้เลยเมื่ออ่านซูเราะห์กาฟีรัศมีขึ้นไปเลยแต่ต้องอ่านให้จบนะบางคนอ่านสองอายะเลิกอันนี้ไม่ได้นะอ่านให้ครบนั้นถ้าอ่านครบก็จะได้แต่ถ้าอ่านเป็นอายะคุณก็ได้ตามจำนวนที่อ่านนะอ่ะต่อมาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยยุกดีอูละฮูยามัลกิยามะวะกูฟิรละฮูมาบัยนะจุมอะตัยนเขาจะได้รับการอภัยโทษเนี่ยจากศุกร์หนึ่งไปถึงอีกศุกร์หนึ่งอัลลอฮ์ล้างบาปให้เลยศุกร์นี้อ่านศุกร์นี้อัลลอฮ์อภัยโทษให้ถึงศุกร์หน้าฟังแบบนี้แล้วบางคนเอาแล้วอาจารย์แจ๋วเลยกะว่ามีคนเขาจะชวนฉันไปทำมุสยิดเนี่ยฉันอ่านซูเราะห์กาฟีแล้วสบายแล้วไม่ใช่นะเออไม่ใช่เอาเรื่องนี้มาเป็นข้อในการไปทำบาปแต่นั่นหมายความว่าอัลลอฮ์จะปกป้องสิ่งไม่ดีต่างๆบาปต่างๆเนี่ยให้มันพ้นตัวเราไปนะครับต่อมาอีกข้อนึงเขาบอกว่าการอ่านกุรอานเนี่ยบางคนก็บอกดีนะแต่ถ้าเราไปละหมาดสมมติเราไปวันศุกร์ไปตั้งแต่ตอน9โมงเช้า10โมงและเราไปอ่านกุรอานในมัสยิดและใช้เสียงดังในการอ่านตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องมักรูห์การอ่านกุรอานโดยใช้เสียงดังในสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่คนเขาก็มาอยู่ร่วมกันอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ศาสนาส่งเสริมนะเป็นมักรูห์ด้วยซ้ำเพราะมันก็จะกลายเป็นการไปรบกวนนะครับอะไรนะคนอื่นๆนะดังนั้นเวลาเราอ่านก็ดีหรือเปิดกุรอานก็ดีเนี่ยก็ต้องคิดให้ดีด้วยมันมีหลายคนนี่ที่เขาอยู่กับเราเขาพร้อมไหมที่จะฟังกับเรานะครับอันนี้ก็ว่าถือเป็นมักรูห์นะในการที่จะอ่านกุรอานเสียงดังแต่ถ้าอ่านเสียงดังในบ้านตัวเองเปิดให้เกิดสมาธิอันนี้ไม่เป็นบาปบางคนถามต่ออาจารย์พอดีฉันเปิดกุรอานอยู่นี่เละและปรากฏว่าฉันเนี่ยจะต้องเข้าห้องน้ำอันนี้ฉันต้องปิดก่อนไหมก็อาจารย์แปลเองนี่ว่าในห้องน้ำเนี่ยห้ามอะไรนะห้ามอ่านกุรอานห้ามนำพระนามของอัลลอฮ์เข้าไปในอะไรนะเข้าไปในห้องน้ำคราวนี้เสียงจากกุรอานเนี่ยมันเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยฉันจะบาปไหม
ยุ่มกันนะเออมันก็ยุ่มเหมือนกันเขาที่ทำไงวะต้องเอาห้องน้ำเก็บเสียงเหรอ สรุปก็คือว่าเราก็ไม่ต้องปิดหรอกไม่ต้องปิดมันหรอกเพราะอะไรล่ะเพราะไอ้ช่วงที่เราอยู่ในห้องน้ำเนี่ยหูเราจะฟังกุรอานก็ไม่ได้ผิดอะไรที่เขาห้ามแล้วห้ามอะไรห้ามอ่านและก็ห้ามเอาพระนามของอัลลอฮ์ห้ามเอากุรอานเข้าไปห้องน้ำแต่ถ้าเสียงที่มันอยู่ข้างนอกห้องน้ำมันเข้ามาในห้องเสียงที่มันอยู่สิ่งกุรอานที่มันอยู่ข้างนอกบ้านหรือในบ้านเราเนี่ยมันเข้ามาในห้องน้ำเนี่ยไม่เป็นไรไม่งั้นเสียงอาซานก็ห้ามเข้าก็นั่งเบ่งอยู่ปุ๊บเสียงตัวอิหม่ามอาซานเฮ้ยไปรีบไปปิดเสียงก่อนเดี๋ยวเข้ามาในห้องน้ำไม่ใช่เห็นไหมเออและถ้าเกิดเราอยู่ในห้องน้ำเนี่ยนะศาสนาสอนนะพี่น้องนะคือมันเป็นช่วงเวลาของการทำธุระไม่ให้คนเนี่ยทักทายกันไม่อนุญาตให้สลามคนที่กำลังเข้าห้องน้ำอยู่แต่ถ้าหากว่าเราได้ยินเสียงอาซานเนี่ยให้เรารับอาซานในใจได้ไม่ต้องรับออกมาจากปากนะนึกในใจนึกเรื่องศาสนาเราจะกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์เรากล่าวในหัวใจของเรานะบางคนเนี่ยทุกอย่างก็จะขอบคุณอัลลอฮ์นะขับถ่ายออกมาก็ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับอ่ะคราวนี้ถ้าเราเปิดกุรอานในบ้านเสียงดังไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะนี่บ้านเราแต่ถ้าเกิดเสียงเนี่ยมันจะไปรบกวนคนอื่นด้วยอันนี้ให้เราคิดก่อนนะต่อมาอีกซุนนะอีกข้อหนึ่งข้อที่6อาบน้ำแต่งตัวสวยงามแปรงฟันใช้เครื่องหอมอันนี้สำหรับคนที่จะไปละหมาด นะจะไปละหมาดแต่ถามว่าถ้าเป็นสตรีเป็นผู้หญิงเนี่ยจะอาบน้ำแต่งตัวให้สวยแปรงฟันใช้เครื่องหอมอยู่กับบ้านได้ไหมล่ะทำไมจะไม่ได้ล่ะบางก็ชอบเห็นไหมแต่คนละเนียดกันนะเนียดผู้ชายใส่เนี่ยเพื่อที่จะออกไปนอกบ้านแล้วก็ให้คนที่อยู่ในละหมาดด้วยกันเนี่ยเขาได้สบายเขาได้อะไรนะได้สบายจมูกใช่ไหมสบายจมูกเวลาหันมาพูดอะไรเราก็จะได้กลิ่นหอมๆแต่การที่ผู้หญิงเนี่ยอาบน้ำแต่งตัวอยู่บ้านใส่เครื่องหอมเนี่ยมันก็เป็นการทำให้สามีพอใจได้บุญนะอันนี้แนะนำตอนไหนตอนที่เวลาสามีจะเข้าบ้านโทรถามเลยบางอีกกี่นาทีเข้าบ้านจ๊ะอีก20นะโอเคบางอีก20นะเจอกันจ๊ะดีไหมเออเข้าไปอาบน้ำเพราะผู้หญิงเนี่ยเขาจะทำงานบ้านใช่ไหมเออมันก็เหนื่อยงอแงไปหมดแหละถอดปลาเค็มมีอะไรหัวนี่ฟุ้งไปหมดพลอยบางเปิดประตูเข้ามาแทบจะปิดประตูออกอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าเราอาบน้ำให้เรียบร้อยทำตัวให้สวยเปิดไม้บางบอกนี่เข้าบ้านผิดป่าวะงงอ๋อโอ้โหแต่งตัวสวยนะอันนี้เสริมให้สำหรับผู้หญิงผู้ชายเขาก็ออกไปข้างนอกบ้านเขาต้องทำตัวให้สะอาดอยู่แล้วแต่นี้พอฟังแบบนี้ผู้ชายบอกไอ้ฉันอยู่บ้านนี่สกปรกไม่ใช่อยู่บ้านก็ต้องสะอาดด้วยนะครับอ่ะต่อมามีอะไรอีกข้อต่อมาเกี่ยวกับละหมาดวันศุกร์ละให้รีบนะรีบอะไรรีบไปละหมาดวันศุกร์แต่เนิ่นๆนะครับมีหะดีษที่รายงานนะรายงานถึงผลบุญของการไปละหมาดวันศุกร์มานิตะซะลายาวมันจุมอะฮ์กอซะลีจะนาบะฮ์ซุมมะรอฮาผู้ใดที่อาบน้ำวันศุกร์อย่างเช่นอาบน้ำจะนาบะการอาบน้ำวันศุกร์เป็นซุนนะพี่น้องครับไม่ใช่วาญิบแต่ถ้าอาบเหมือนจะนาบะแปลว่าต้องอาบแบบไหนงงไหมอาบน้ำวันศุกร์เหมือนอาบจะนาบะแปลว่าอาบแบบไหนอาบให้ทั่วร่างกายถ้าเราอาบน้ำโดยทั่วไปเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์ศาสนาเนี่ยเราแค่รดตัวนี่ก็ถือว่าได้แล้วหัวต้องสระไหมไม่ต้องสระผู้หญิงเนี่ยสมมุติ
จะเข้าบ้านภาษามีจะเข้าบ้านแล้วผู้หญิงเนี่ยมันต้องยึดเรื่องเยอะนะสระผมเนี่ยเขาจะบ่นมากเรื่องสระผมเนี่ยทำไมเวลาฉันซื้อแชมพูทำไมหมดไววะอ๋อผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายใช้นะ2เดือนยังอยู่งั้นแหละเพราะผู้ชายเนี่ยสบู่ก้อนเดียวบางทีสระผมไปด้วยผู้หญิงเขาก็จะมีผมซึ่งผมเนี่ยเวลาเขากดทีเนี่ยโอ้โหนี่เต็มน้ำมือฉันเห็นละฉันอาบน้ำกับภรรยาด้วยไงเห็นโอ้เวลากดทีทำไมหมดไวมาทุกวันตรงนั้นนานๆทีแหมอาจารย์ทะลึ่งว่านานๆทีบางทีมันรีบอาบได้เป็นไรล่ะสุนนะสุนนบีอาบกับภรรยาเออไม่ได้เรื่องทะลึ่งอะไรที่อาบกับลูกด้วยนะลูกเล็กๆเนี่ยรุ่นดีลูกยังไม่ได้กระเกนบาเล็กเนี่ยเด็กๆเนี่ยนะอ้าวพอดีเวลาเขากดโหชโลมเราก็รู้แล้วว่าผู้หญิงเนี่ยเวลาสระผมทีเนี่ยเขาเรื่องใหญ่ผมหนาคราวนี้ถ้าเป็นในกรณีที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเช่นอาบน้ำจะนาบะนะอาบน้ำซุนนะวันอีดผู้หญิงก็จะไปวันอีดก็อาบน้ำซุนนะวันอีดถามว่าทำไมสระผมเนี่ยใช้ได้ไหมล่ะถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาถ้าไม่สระผมเรียกอาบน้ำไหมไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาได้ไม่เกี่ยวกับศาสนาถ้าเกี่ยวกับศาสนาต้องสระผมด้วยเพราะอะไรเพราะให้น้ำทั่วทั้งร่างกายนั้นสิ่งที่นบีบอกว่าเสมือนกับอาบน้ำเจนาบะนั่นหมายความว่าต้องอาบน้ำให้ทั่วร่างกายถ้าไม่ทั่วเอาใส่เอาน้ำฉีดตัวหัวก็ไม่ได้สระไอ้อย่างนี้ถือว่าใช้ไม่ได้ไม่ได้ซุนนะในการอาบน้ำวันศุกร์จะถามได้เลยโต๊ะว่าไงจ้าฮัจยาว่าไงปกติอาบน้ำทุกวันเปล่าเออทำดูดีละดีละนึกว่าจะเอาวันศุกร์อย่างเดียวยุ่งนะอาบทุกวันเลยแต่ว่าถ้าฮัจยาจะมาวันศุกร์มาละหมาดวันศุกร์นะอยากจะได้ซุนนะของการอาบน้ำวันศุกร์เนี่ยให้อาบช่วงเวลาฟัจร์ก็คือเข้าละหมาดเลยเข้าละหมาดซุบฮ์แล้วใช่ละหมาดซุบฮ์แล้วอาบอย่างฉันเนี่ยสมมติฉันเนี่ยต้องมาทำงานวันศุกร์อันนี้หมายถึงจะเอาอาบน้ำวันศุกร์นะไม่ใช่อาบตั้งกลางคืนแล้วนอนไม่ใช่อย่างฉันเนี่ยสมมติฉันจะมาคุตบะที่มัสยิดชาฟีมาเรียมวันศุกร์และฉันเนี่ยก็คงจะมาอาบน้ำที่สุเหร่าคงไม่สะดวกหรอกอิหม่ามขออาบน้ำหน่อยอิหม่ามเนี่ยไม่คิดว่าอาบน้ำวันศุกร์แน่เชื่อดิมันต้องคิดตัวอาบน้ำอย่างอื่นแน่นอนจริงไหมอีกครึ่งชั่วโมงจะขึ้นกุฎบ้านแล้วอิหม่ามขออาบน้ำก่อนทั้งที่เราจะอาบน้ำวันศุกร์นะแต่อิหม่ามไม่คิดหรอกอิหม่ามต้องบอกมันต้องมีเหตุอะไรสักอย่างนึงเนี่ยรีบหรือเปล่าถ้าอยากจะได้วันศุกร์เราก็ต้องอาบตั้งแต่ก่อนที่จะออกมาจากบ้านน่ะใช่ไหมอาบตอนฟายัดขึ้นแสงฟายัดขึ้นก็อาบมาแต่มันสู้ตอนที่อาบและไปละหมาดไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะระยะเวลามันนานอาบมาตั้งแต่ซุบฮ์เนี่ยถามมา11โมงนี่เป็นไงบางคนเหงื่อออกแล้วมีกลิ่นแล้วแต่ได้ซุนนะห์ไปแต่ไม่ดีเท่ากับคนที่อะไรคนที่อาบใกล้ๆแล้วก็มาเพราะเป้าหมายของการอาบน้ำวันศุกร์เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อขจัดกลิ่นไม่ดีของไม่ดีต่างๆกลิ่นเหม็นๆต่างๆเนี่ยให้มันหมดแค่นั้นเองแต่ประเด็นก็คือว่าศาสนาอนุญาตให้อาบตั้งแต่กลางวันก็นับเวลาอะไรฟัจร์ไงขอวันศุกร์ถ้าไปอาบกลางคืนยังไม่เข้าซุบฮ์แล้วไปอาบก่อนอันนี้ก็ไม่นับเพราะเป็นกลางคืนมันยังไม่ใช่อะไรกลางวันนะอ้าวต่อมาซุมมารอฮากะอันนามากอรบะบุดุบุดนะนาตันนะใครที่อาบเสร็จปั๊บแล้วก็ไปเลยไปไหนไปสุเหร่าเลยอันนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะเนี่ยเสมือนกับเขาเนี่ยได้เชือดผลบุญของการเชือดอูดให้อัลลอฮ์ทำกุรบันอูดซึ่งพูดถึงพวกเรานี่นะผู้ชายเราเนี่ยโอกาสทำกุรบันอูดแทบจะน้อยใครจะทำล่ะไม่มี
วันนั้นไปตุไปติดต่อมาแล้วไอ้ที่ไหนนะสวนอะไรซาฟารีที่อยุธยาเนี่ยมีอูฐอยู่ตัวละ 500,000 อืมเขาไม่ขายด้วย เขาอยู่สวนสัตว์อูฐบ้านเราเนี่ยใครจะมาเชื่อล่ะอ้าวผลบุญเท่ากับทำอูฐแต่ถ้ามาในชั่วโมงถัดไปชั่วโมงที่2ผลบุญเท่ากับทำกุรบันวัวและถ้ามาในชั่วโมงที่3ผลบุญเท่ากับแพะกับแกะนะและมาในชั่วโมงที่4เท่ากับไก่ถ้ามาในชั่วโมงที่5อันนี้คอเต็มจะขึ้นละได้ไข่ไปใบนึงบางคนบอกอาจารย์แล้วถ้ามาตอนอิหม่ามจะตักเบสล่ะก็ผ่านวันศุกร์อย่างเดียวผลบุญไม่ได้เลยละพ้นฟัดดูเข้าใจมั้ยพ้นฟัดดูไม่มีบาปแต่ไม่มีผลอะไรกับผลบุญความดีงามนี่ขนาดชั่วโมงสุดท้ายนะมานั่งเนี่ยยังไม่คุตบ้านเนี่ยผลบุญเหลือไข่แล้วนะคราวนี้ถามว่าหะดีษบทเนี่ยพี่น้องจะเห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุดตอนไหนรู้ไหมตอนไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ที่มักกะฮ์เขาไปกันตั้งแต่3โมงอ่ะ3โมงเช้าเนี่ยไปแล้วเข้าซูเข้าฮะรอมแล้วพอถ้าเข้าฮะรอมตอนสัก11โมงแล้วก็อยู่นี่แหละหน้าโรงแรมนี่แหละไปไหนไม่ได้ไม่ได้เข้าหรอกแต่อันหนึ่งที่เป็นปัญหามากนะของคนที่เข้าสุราเร็วคืออะไรปวดห้องน้ำนั่งนั่งไปนั่งมาไม่ไหวมองซ้ายมองขวาคราวนี้ก็ต้องออกอยู่ออกไปที่ก็ไม่ได้เข้าเรียบเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะแต่ถ้าเกิดสมมติเราสามารถอดห้องน้ำได้หมายถึงว่าปวดฉี่นะ 4-5 ชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าอยู่ได้คุ้มเลยแต่โต๊ะอยู่ก็ไม่ไหวหรอกแป๊บเดียวไปไงหาห้องน้ำแล้วฟาอิดาคอรอจะอิมามฮาดารัตมาลายกะยัสตาซีนัดซิกรสัจจินนะสัจจินหมายถึงถ้าหากว่าอิมามเนี่ยเขาคุตบะบางคนบอกแล้วคอเตบล่ะคืออิหม่ามเนี่ยคือสมัยก่อนนบีสมัยก่อนเนี่ยนบีกับคอเตบเนี่ยขอโทษดิอิหม่ามกับคอเตบเนี่ยคนเดียวกันคือไม่มีการแยกคอเตบนะอิหม่ามคอเตบก็คือคนเดียวกันที่แยกคือมุอัซซินบิลาลเนี่ยแยกเพราะว่าถ้าอิหม่ามไปอาซานด้วยเนี่ยไม่ได้งงแล้วใครจะขึ้นไปกุตบะล่ะสมมติใช่ไหมไอ้นี่อิหม่ามอัสสลามุอะลัยกุมปึ๊บเดินลงมาอัลลอฮฺวะบัดตายเลยงงพอเขาขึ้นกุตบะไปแล้วนี่ให้คนข้างล่างอาซานนั้นอิหม่ามคอเตบเนี่ยคนเดียวกันได้ส่วนมุอัซซินต้องแยกและนบีเองเนี่ยพี่น้องนบีไม่เคยอาซานเลยนะนบีไม่เคยอาซานหมายถึงอาซานที่มัสยิดอะทำไมนบีไม่เคยอาซานล่ะเพราะนบีเป็นอิหม่ามไงแล้วมีสมมตินบีไปอาซานแล้วใครจะไปอิหม่ามเข้าใจไหมคือมันต้องแยกกันไงสุเรานะอันนี้เหมือนสุเรานะถ้าเราละหมาดคนเดียวอันนี้เรื่องนึงถ้าละหมาดมัสยิดมันต้องมีอิหม่ามยังไงต้องหามุอัซซินคนนึงอิหม่ามคนนึงแล้วอีกอมาเนี่ยจริงๆก็อีกคนนึงแต่ว่าถ้าเคยอิหม่ามเขาจะอีกอมาด้วยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอาซานต้องแยกกันคราวนี้นบีเป็นอิหม่ามแน่นอนนบีไม่เคยอาซานนะแต่คนที่ทำหน้าท่ามันที่อาซานก็คือบิลาลเห็นไหมซุนนะที่นบีไม่เคยทำก็คือเนี่ยอาซานเนี่ยนบีไม่เคยทำอาซานนะแต่ยอมรับไงเพราะว่าให้ท่านบิลาลเป็นคนอาซานคราวนี้ถ้าเกิดอิหม่ามเนี่ยเขาขึ้นฮาดอรอขึ้นไปอะไรขึ้นคุตบะฮ์แล้วเนี่ยมาลิกะฮ์ที่ทำหน้าที่จดบันทึกหน้าสุเราะห์จะมีมาลิกะฮ์จดอยู่เช็คชื่ออันนี้กี่นี่มากี่นี่ไม่มายังไม่มามาสายกี่มาสายพอเวลาอิหม่ามขึ้นกุตบะฮ์ปั๊บมาลิกะฮ์ที่จดชื่อเนี่ยไปนั่งฟังกับอิหม่ามแล้วมาลิกะฮ์ที่อยู่ด้านขึ้นไปฟังกุตบะฮ์แล้วคราวนี้ไอเรามาตอนกุตบะฮ์เสร็จอ่ะหรือมาตอนช่วงกุตบะฮ์เนี่ยผลบุญฟาวเลยไม่มีใครจดแล้วหายเห็นไหมผลบุญเลยไม่ได้ตรงเนี้ยแต่ยังแต่ว่าต้องมาอยู่ดีนะพี่น้องผมฟังแบบนี้กูไม่มาละไม่ใช่มาเหมือนกันอิหม่ามซาฟีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งก็ถือว่าชั่วโมงเหล่านั้นเนี่ยเป็นชั่วโมงกลางวันที่เริ่มตั้งแต่แสงอรุณขึ้น
นับก็คือ5ชั่วโมงไล่แต่7โมง8โมง6โมงดิ6โมง7โมง8โมง6โมง7โมง8โมง9โมง10โมงเอา7โมงแล้วกัน7โมง8โมง9โมง10โมง11โมง5ชั่วโมงนี่ได้5พอดีเพราะว่านับตั้งแต่เวลาละหมาดอีดละ7โมงนะครับอิหม่ามมาลิกอันนี้เป็นรายละเอียดแล้วไม่เป็นไรผมเลยไปเลยการเดินข้ามบ่าอันนี้นบีห้ามเอาไว้นะครับคือหมายความว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเห็นข้างหน้าขอโทษทีเราเห็นจุเรามันเต็มแล้วมันเต็มแล้วแล้วเราก็จะเดินอัดเข้าไปข้างหน้าอันนี้ห้ามแปลว่าเมื่อคุณมาสายมีที่ตรงไหนก็ตรงนั้นนะเหมือนกับที่เราไปละหมาดฮารอมเนี่ยเอออาจจะเข้าไปเข้ายังไงเขาปิดแล้วก็ต้องอยู่ตรงนั้นนั่นแหละพอเรามาช้าเองแต่คราวนี้ถ้าไอ้ข้างนอกเนี่ยมันอาจจะแน่นแต่ข้างในเนี่ยมันโล่งอันเนี้ยไปได้แต่เราก็มีมารยาทนิดนึงคนมุสลิมไทยเราคนมีมารยาทจับไหล่เนี่ยเขารู้แล้วเขาก็จะบีบให้แต่ถ้าเกิดสมมุติเป็นอาหรับนะฉันนั่งอยู่อันนี้ตอนเรียนอยู่ที่ต่างประเทศนะข้างหน้ามีที่ไอ้ข้างหน้าไอ้นั่นลุกไปน่าจะไปฉี่ก็ลุกไปข้างหน้ามีที่ไอ้เราก็อะไรเขียวหูไปวะอะไรเขียวหูหันมาฟาบโอ้เท้านี่อยู่งี้เหยียบงี้เลยมันเอาเท้านี่ขึ้นนี่เลยเขาไม่ถืออาดับเขาไม่ค่อยถือเรื่องนี้เท่าไหร่นะแต่เราจะถือคนไทยเราถือมากเรื่องเท้าเรื่องหน้าได้เนี่ยแต่อรับเขาเฉยๆฝรั่งนี่นะพี่น้องรู้ไหมไปเล่นกีฬาเนี่ยแล้วเขาจะดีใจกับเพื่อนเขาเนี่ยก็ทำไงตบหัวมันยิงเข้าทีมโดนตบปับปับปับปับปับแต่ถ้าตบอีกอันนึงนะมันโกรธเลยนะตบตูดนะถ้าตบตูดที่หน้ามันโมโหเลยของเราตบหัวโมโหตบตูดวายเห็นนะของเราเป็นงั้นใช่ไหมตบตูดยิ้มเลยหันมายิ้มเลยแต่ไม่ได้นะไปตบตูดอาหรับมันขึ้นเลยตบหัวไปว่าอ้าวอันนี้ธรรมเนียมนั้นมารยาทเนี่ยพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายจะธรรมเนียมอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นบทอะไรนะเป็นบทบัญญัติอิสลามเนี่ยห้ามแม้ว่าธรรมเนียมบางอันจะเป็นของอาหรับก็ไม่ได้หมายความว่าจะถูกต้องตามบัญญัติอิสลามเช่นฉันเคยเล่าอย่างฉันไปที่สนามบินเจออาหรับมาดามที่เขาใส่คล้ายๆนกอะ่ะเป็นตัวครอบอย่างหนึ่งที่มันจะคล้ายๆนกเป็นแม่เหล็กๆครอบจมูกอะ่ะเนี่ยให้รู้เลยเนี่ยอันนี้มาจากบาดาวีมาจากเผ่าพอเวลาลูกหลานเขากลับมานะเขาก็เอามือเขาเนี่ยใส่จากปากแล้วเขาบอกว้าวๆๆๆๆเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนอยู่ฉันอยู่ในสวนสัตว์อะเสียงลิงเลยนะว้าวๆๆๆๆอย่างงี้เลยลั่นเลยผู้หญิงทำด้วยนะแล้วก็บอกเฮ้ยไอ้นี่มันซุนนะข้อไหนวะดูก่อนอ๋อไม่ใช่อาจารย์ธรรมเนียมของอาหรับเขาแต่อย่างเงี้ยถ้าอยู่ในยุคสมัยของท่านนบีหรือคนที่รู้ศาสนาทำได้ไหมไม่ได้อีกอันหนึ่งธรรมเนียมอาหรับอันหนึ่งที่

ถือว่าเจ้าบ้านบกพร่องงงไหมงงมากไม่งงนี่ท่านอธิบายให้ฟังฉันไปกินอาหารบ้านหนึ่งเราเขาก็ตักมาพอพอดีพอเรากินหมดปั๊บเขาแถมแล้วก็บอกพอแล้วไม่ได้เขาไม่ได้ท่านเป็นแขกก็ตักอ่ะเราก็กินอีกดิกินกินสักพักหนึ่งหมดตักมาแถมอีกแล้วแล้วก็บอกพอแล้วพุงจะแตกแล้วเนี่ยก็มาแถมอีกเราก็หันไปถามกับเพื่อนบอกเฮ้ยมึงทำยังไงดีว่ามันตักอยู่นั่นเลยมึงต้องเหลือมึงต้องเหลือไว้ถ้าไม่เหลือเขาตักให้อีกสุดท้ายผมก็ต้องเหลือทิ้งเอาไว้เพราะไม่งั้นมันตักอยู่นั่นแหละแล้วก็บอกเฮ้ยกูบาปปะเนี่ยกูกินเหลือเนี่ยเขาบอกก็แล้วแต่มึงจะเลือกท้องแตกก็เอาดิ เพราะเขาเป็นธรรมเนียมเขานะก็คือถ้ากินหมดแสดงว่าเลี้ยงแขกไงไม่ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีสองมุมนะมุมหนึ่งถ้ามุดไปงานบุฟเฟ่แล้วแขกของหมดอันนี้ก็ต้องทบทวนเหมือนกันว่าเฮ้ยเราเตรียมอาหารพอไหมใช่ไหมอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งก็เป็นไปได้สมมติถ้าเราไปงานอาหารเนี่ยเราเชิญไปกินบุญเนี่ยนี่ขอซุปหน่อยหมดนี่มัสมั่นหมดนี่เอานี่ก็ได้แตงโมหมดจ้ะขอตังค์แล้วกันเดี๋ยวไปกินข้าวปัดซอยโทรไม่มีเลยไม่มีเลยกินแล้วเชิญมาทำไมวะเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะความบกพร่องถูกไหมแต่ถ้าเกิดสมมติมันหมดจากความอิ่มของแขกอันนี้ไม่บกพร่องนะถามทุกคนโอ้โหอิ่มหมดเลยแต่ก็มีเหลือไว้บ้างเพื่อจะตักแจกอันนี้เรื่องนึงคือมันอาจจะเป็นสองมุมที่เอามาผสมกันน่ะเฮ้ยถ้ากินถ้าแขกกินหมดเกลี้ยงแสดงว่าเราเลี้ยงแขกไม่ดีเออเนี่ยฉันนึกบอกว่าธรรมเนียมเนี่ยถ้ามันไปขัดกับหลักการศาสนาธรรมเนียมนั้นต้องอะไรต้องทิ้งไปนะแต่อย่างที่บอกแล้วครับว่าบางเรื่องเนี่ยพี่น้องนะมันฝังรากลึกยากมากที่จะไปอะไรนะไปเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ใช่รุ่นนี้และอาจจะต้องเป็นรุ่นลูกปานเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วกันนะเอาต่อมาบัญญัติเกี่ยวกับการละหมาดก่อนวันศุกร์ไม่ใช่สุนัตก่อนละหมาดวันศุกร์นะละหมาดก่อนที่จะถึงวันศุกร์เนี่ยสามารถละหมาดได้โดยเฉพาะคนที่มามัสยิดเนิ่นๆถ้าเรามามัสยิดเนิ่นๆเช่นมา10โมงเนี่ยละหมาดอะไรที่ทำได้เลยในช่วง10โมงเช้าละหมาดดูฮาไงและละหมาดดูฮาฉันเคยสอนไปแล้วว่ามันไม่มีการจำกัดรอกะอ์ก็ทำไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ใช่ละหมาดซุนนะก่อนวันศุกร์นะเป็นละหมาดซุนนะดูฮาที่อยู่ก่อนละหมาดเราทำได้นะแต่ถ้ามันใกล้ช่วงเวลาของการเข้าละหมาดวันศุกร์นะอันนี้มีเป็นเวลาที่ห้ามก็คือดวงอาทิตย์ตรงศีรษะก็คือก่อนเข้าเวลาบ่ายประมาณ10นาที15นาทีเป็นเวลามักรอที่จะละหมาดไม่มีแล้วแต่มีละหมาดหนึ่งที่ทำได้เลยเพราะไม่ถูกอยู่ในเวลาที่ต้องห้ามก็คือละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดนั้นคนคนหนึ่งเดินเข้าสุราไปละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดได้ไหมได้จนกว่าได้แม้ว่าอิหม่ามจะคุตบะห์แล้วก็ตามสมมุติเราเข้าไปมัสยิดอิหม่ามคุตบะห์อยู่เราเดินเข้าไปเนี่ยเราจะละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดได้ไหมได้แต่ให้ทำแบบสั้นๆกระชับเพราะเป้าหมายหลักของการไปละหมาดวันศุกร์คือการฟังคุตบะห์ทำได้ตะฮียะตุลมัสยิดนะเอานี่ไงต้องเรียนทำได้ตะฮียะตุลมัสยิดแต่ดวงฮงดูฮานไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วสุนัตก่อนไม่มีนะเหลือละหมาดอะไรละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดและมันจะมีอันนึงถ้าสมมุติเราไปละหมาดบ่ายไปละหมาดบ่ายก่อนนะละหมาดบ่ายละหมาดอะไรละหมาดมักริบที่ไม่ใช่ละหมาดวันศุกร์เรากำลังเดินเข้าไปเราจะละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดอะปรากฏว่าอาซานไม่ใช่อีกอมานะอาซานเราจะละหมาดเลยหรือจะรอรับอาซาน

0: แล้วค่อยละหมาดที่ถูกก็คือให้รอรับอาซานเพราะว่าถ้าเรานั่งปั๊บมันก็หมดดิเพราะว่าละหมาดตะยุตุมัสยิดเนี่ยท่านนั่งแล้วไม่มีแล้วเราก็ต้องยืนนะยืนเพื่อที่จะยังให้คงซุนนะตะยุตุมัสยิดอยู่เพราะเรายังยืนอยู่เนี่ยแต่ช่วงที่เรายืนเราก็รับอาซานจนกระจบอ่านดุอารับดุอาหลังอาซานเสร็จปุ๊บเราก็ละหมาดแต่ถ้าเป็นละหมาดวันศุกร์อันนี้ไม่ต้องรอรับอาซานเมื่อไปถึงปั๊บเข้าปั๊บเราเข้าละหมาดตะยุตุมัสยิดได้เลยทำไมอ่ะอาจารย์แล้วมันต่างอะไรอ่ะที่ละหมาดมักกะริบละหมาดซูรียืนรับอาซานแต่พอเวลาละหมาดวันศุกร์ให้ละหมาดเลยมันมีเหตุผลไหมมีเหตุผลก็คือว่าเป้าหมายของการละหมาดวันศุกร์ส่วนหนึ่งก็คือการมาฟังคุตบะนั้นถ้าเรารับอาซานนั่นหมายความว่าไอ้ช่วงเวลาอาซานเนี่ยมันมีคุตบะไหมไม่มีถูกป่ะไม่มีถ้าเรารับอาซานตอนนั้นเนี่ยแล้วเราก็ไปละหมาดหลังจากที่เขาคุตบะขอโทษดิช่วงที่คุตบะเท่ากับไอ้ช่วงละหมาดเนี่ยเราก็แทบจะไม่ได้ฟังตรงนั้นอยู่แล้วหรือฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องมันก็ตีกันหมดเลยมันนัวหมดอ่ะดังนั้นเขาจึงบอกว่าการทิ้งการรับอาซานตรงเนี้ยเพื่อที่จะไปฟังกุตบะย่อมมีความประเสริฐที่มากกว่าแต่ถ้าเป็นอาซานโดยทั่วไปมันไม่ได้มีกุตบะนี่เราก็หยุดดิแล้วก็รับอาซานไปก่อนแล้วค่อยละหมาดเห็นไหมเนี่ยคนที่รู้เนี่ยเขาจะบริหารจัดการเวลาให้เกิดคุณค่าคือถามว่าอาซานสำคัญไม่สำคัญแต่อาซานนะ5เวลาแต่คุตบะวันศุกร์มีแค่ครั้งเดียวต่อสัปดาห์เห็นป่ะแล้วไหนมันสำคัญกว่าล่ะก็ต้องคุตบะวันศุกร์และสถานะเท่ากันใช่ไหมรับอาซานก็เป็นสุนัตการฟังคุตบะถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นไม่ใช่ธรรมดาห้ามคุยไงต่อมาบัญญัติเกี่ยวกับการละหมาดซุนนะก่อนเนี่ยอย่างที่บอกไปนะว่าถ้าเป็นช่วงเวลาดูฮาเราก็ละหมาดได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นช่วงที่เขากุตบาแล้วก็เหลือแค่ละหมาดไรตัยตุนมัสยิดให้คนง่วงนอนย้ายที่เคยง่วงนอนไหมตอนฟังกุตบาเนี่ยบางคนบอกอาจารย์อย่าว่าแต่ฟังกุตบาเนี่ยในบรรยายผมก็ง่วงเนี่ยถูกไหมเห็นฉันนี่นะคือเข้าใจคนสวเข้าใจอันนี้ก็รู้วันนี้ไม่ได้ตำหนิอะไรกันเลยคนเราสวเป็นอย่างนี้แหละนะพอนิ่งสักพักหนึ่งมันจะเหมือนกับแบบไปมิติงแล้วอ่ะ วันก่อนจะไปกูจะไปฟังกูตาบ้านะโอ้ยกูตาบ้ายังดูอ่ะพี่น้องต้องโอ้ยไอ้จังหวะที่มันดูนะไอ้ข้างๆฉันน่ะไอ้กลนแข็งเลยเว้ยแล้วไม่ใช่ลักษณะหลับแบบอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยแค่นี้ไม่พิงไม่อะไรเลยนะตัวตรงเป๊ะนั่งดีกว่าฉันน่ะแต่หลับได้ไงงงมากเหมือนเลยหลับไม่เสียหรอกเพราะอะไรไม่เสียเพราะแกนั่งหลังตรงเป๊ะเลยผลบุญก็ไม่ได้ดิหลับหลับจะได้ผลบุญเลยแหละคุณตาบาแต่เข้าใจผมเข้าใจเพราะสังเกตแล้วเนี่ยต้องสวเท่านั้นต้องสวถ้ายังหนุ่มๆอยู่เนี่ย30 40เนี่ยถ้าจะหลับแบบนั้นได้นะต้องมีเสาพิงถึงจะหลับถ้านั่งตัวตรงแล้วกลนได้นี่มันต้องประมาณนั้นเพราะว่าคนสวแล้วเนี่ยบางทีช่วงบ่ายๆนี่เขาง่วงนะนี่เข้าใจกันนะแต่ก็นิดนึงบางคนก็บอกอาจารย์ฉันเนี่ยพยายามมากเลยนะคือพยายามฟังคุตบะให้ได้แต่มันก็ต้องฝืนมากเลยบางคนบอกให้เอาไม่จิ้มฟันเนี่ยถางตาไว้หรอมันลำบากอยู่มีวิธีแก้นบีสอน ส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่ในมัสยิดย้ายสถานที่จากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเมื่อเขาง่วงนอนเพราะการเคลื่อนย้ายจะทำให้การง่วงนอนเนี่ยหายไปจะทำให้ตื่นตัวเท่ากับว่าละหมาดเท่ากันไม่ว่าจะเป็นละหมาดวันศุกร์หรือเวลาอื่นๆอันนี้รวมด้วยดังนั้นฉันอนุญาตนะใครง่วงปั๊บย้ายที่เลยย้ายไปเลยลุกไปอะไรนะสลับที่กันใครง่วงปั๊บสลับที่เลยนะมีรายงานจากอิบนุอุมัรบอกว่าอิดานาอัสะอาฮาดูกุ้มเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พระเจ้าหาวง่วงนอนวะฮุวะฟินมัสยิดและอยู่ในสุเราะห์ด้วยเขาก็จงย้ายที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งมินมัจลิซีฮีซาลิกะอิลากอยรย้ายจากอีกที่หนึ่งไปที่หนึ่งคือไอ้จังหวะเราจะสะกิดเพื่อนนะใช่ไหมเพื่อนเราเริ่มมีหาวแล้วมีหาวมีคอพับละเราก็จะรู้สุดนะข้อนี้ไงจะสลับกับเพื่อนเนี่ยเราก็เริ่มเหมือนกันปั๊บพอเราหันไปทีไปสะกิดไปไงกดไม่ทันแล้ววะไม่ทันแล้วทำไงดีวะยุ่งกันไว้แล้วเกิดบางคนนี่เขาลมสวรรค์นะนึกว่าอยู่บ้านไงเฮ้ยอะไรหลับอยู่ลืมไปความสุขมันต้องทำตั้งแต่ตอนเราต้องดูก่อนอันเกมก่อนเฮ้ยมันเริ่มแล้วเว้ยสลับแต่ห้ามคุยกันนะคุยกันไม่ได้พอพูดกันปั๊บกลายเป็นเสียอีกนะแต่ว่าไอ้ย้ายที่เนี่ยเราย้ายไปที่ที่มันว่างนะไม่ใช่ไปแย่งเขานะไม่ใช่นะไม่ใช่ไปบอกว่าเฮ้ยลงมาข้างล่างไม่ใช่หมายถึงเห็นที่ปั๊บย้ายไปที่หนึ่งเราย้ายตัวเราเองไม่ต้องไปให้คนอื่นเขาย้ายเอาต่อมาจำเป็นต้องละหมาดวันศุกร์ใครบ้างนะนักวิชาการบอกว่าเป็นฟัรดูอีนฟัรดูอีนแปลว่าอะไรบังคับรายบุคคลอัลลอฮ์บอกว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูอิซานูดิยะลิศศอลาติมียอมินจุมอะห์โอ้บรรดาศรัทธาชนทั้งหลายเมื่อถูกเรียกร้องไปสู่การละหมาดวันศุกร์ก็จงรีบไปสู่ฟัสอาอิลาซิกริลลาห์ไปสู่การรำลึกถึงอัลลอฮ์วะซะรุลบัยอ์และก็ให้ละทิ้งการค้าขายดังนั้นการค้าขายในวันศุกร์ถือว่าเป็นช่วงละหมาดวันศุกร์ถือว่าเป็นการค้าขายที่มีบาปแต่การซื้อขายใช้ได้งงไหมมีบาปแต่การซื้อขายใช้ได้งงอาจารย์แปลไงงงคือการซื้อขายที่ใช้ไม่ได้เนี่ยหมายถึงว่าถ้าเงินที่เราได้จากการซื้อขายเนี่ยฮารอมเลยเช่นฉันขายบุหรี่มีคนเอาอะไรดีเอาเบียร์มาให้กระป๋องหนึ่งอยู่หน้าบ้านฉันเอามาฝากไว้เป็นฮาดียะให้โต๊ะครูคนไม่ใช่มุสลิมไงคนฉันก็เรื่องสมมุติเท่านั้นแหละโต๊ะไม่ใช่เรื่องจริงหรอกตัวก็เอาเหมือนเรื่องจริงอ่ะมันไม่เรื่องจริงหรอกใครจะเอาเบียร์มาให้ล่ะสมมติมีเบียร์เสียดายไปเททิ้งลำบากขายเลยมาขายอิหม่ามนี่แหละเอามาขายเลยว่าอิหม่ามเอาไหม20พอปรากฏว่าอิหม่ามให้ตังมา20บาทพี่น้องฟังนะอย่าเพิ่งไปเสียสมาธิกับเด็กอยู่ฟังอย่างนี้ฉันเมื่อก่อนยังเคยเป็นเด็กแบบนี้แหละตอนนี้แก่แล้วเคยเป็นเด็กเหมือนกัน ปรากฏว่าเดี๋ยวไปขายใครก็ได้ไม่ต้องอิหม่ามหรอกอิหม่ามเขาไม่เกี่ยวอะไรไปขายคนอื่นคนไม่ใช่คนมุสลิมด้วยแต่เราเอาสุราไปขายซึ่งมันบาปเนาะบาปไม่พอไอ้เงินที่เราได้มาเนี่ยฮารอมด้วยและเงิน20บาทนี่นะเราเอาไปซื้อของฮาลาลมากินกลายเป็นฮารอมไปอีกหลายเด้งนะฉันนึกบอกว่าเงินการค้าขายที่ฮารอมเนี่ยถ้าเงินมันฮารอมมาด้วยเนี่ยมันงานใหญ่มันเรื่องใหญ่เพราะไอ้เงินที่ได้มามันจะฮารอมด้วยเหมือนกับเราขายของฮารอมขายยาเสพติดเงินที่บ้านเราทั้งหมดของฮารอมหมดเลย จ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายนู่นไฟก็ฮารอมไปด้วยเพราะเอาเงินฮารอมไปจ่ายเอาเงินดอกเบี้ยไปจ่ายซื้อของเข้าบ้านนั่นแหละเอาเงินจากการคดโกงไปซื้อของเข้าบ้านไปซื้อแมคโครไปซื้อโลตัสดูฮาลาลหมดเลยนะแต่ฮารอมฮารอมไม่อ่ะเพราะเอาเงินที่ฮารอมไปซื้อของฮาลาลกลับมาของฮาลาลกลายเป็นของฮารอมดังนั้นวิธีการจัดการพวกนี้ก็คือต้องผลักให้มันพ้นไปมีดอกเบี้ยเข้ามาในธนาคารเราผลักให้มันออกไปที่มันไม่เกี่ยวกับเราผลักไปไหนอ่ะบางคนผลักไปให้เมียไม่ใช่ผลักไปให้สาธารณประโยชน์ทำโรงพยาบาลเครื่องมือการแพทย์ทำถนนให้มันพ้นออกไปเพราะเงินเนี่ยมันเกิดประโยชน์ไหมไม่ใช่เงินเนี่ยมันจะเอาไปใช้เกิดประโยชน์ได้ไหมได้แต่เขาห้ามเอามาใช้กับเราแค่นั้นแหละเงินฮารอมเนี่ยห้ามเอามาใช้กับเราแต่ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้แม้กระทั่งเป็นค่าปรับบางอย่างที่ไม่ควรจะถูกปรับงงไหมแต่ถ้าเป็นการปรับจากที่เราทำผิดนะอันนี้เราต้องใช้เงินเราแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ทำผิดและถูกกระบวนการบางอย่างมากันแกล้งอย่างเงี้ยเอาเงินดอกเบี้ยเนี่ยไปจัดการได้ฮะเช่นอะไรเช่นเราถูกคดีโดยที่เราไม่ได้ทำแล้วเราต้องจ่ายสมมุติเราไปขับรถไปชนแต่เราไม่ได้ชนไงแล้ววันนึงก็มีใบมาซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเงี้ยเราไม่ได้ทำไงเราถูกอาธรรมเรียกใช้หนี้ให้คนอื่นใช่ไหมอันนี้ประเด็นลึกแล้วผักให้มันพ้นไปแต่ถ้าเป็นหนี้ที่ไม่ได้เกิดจากการตัวเขาอ่ะทัศยาต้องเข้าใจก่อนนะหนี้ที่มันเกิดจากการที่เขาไม่ได้ไปทำแล้วมันเป็นหนี้ที่เขาถูกอาธรรมมาเนี่ยได้นะเอาเงินดอกเบี้ยเนี่ยไปจัดการคือพูดง่ายๆว่าพ้นผักให้มันพ้นไปแต่มันต้องเป็นสาธารณประโยชน์ที่ไม่มีผลประโยชน์มาเกี่ยวกับเราถ้ามันเกี่ยวกับเราไม่ได้เช่นสมมติเราอะไรนะเราคนเดียวด้วยนะทำห้องน้ำเอาห้องน้ำแล้วกันห้องน้ำแต่เราสร้างห้องน้ำในบ้านเราแต่อยู่นอกบ้านนะแต่สร้างนอกในรั้วบ้านเราแล้วบอกว่าอ๋ออันนี้เราก็เปิดให้คนเข้ามาเยี่ยวได้ขอโทษทีมาฉี่ได้แต่มันอยู่บ้านเรานะอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นการอะไรนะเป็นการเล่นพลิกแพงกับอัลลอฮ์จริงอยู่ว่าคุณเปิดให้คนเข้ามาได้แต่พอถึงเวลาคุณก็ล็อกรั้วอยู่ดีแหละมันไม่ได้สาธารณะนี่และข่าวว่าใครใช้ประโยชน์มากที่สุดเราดิแต่ถ้าเป็นถนนที่เป็นถนนในหมู่บ้านเราใช้ด้วยและคนอื่นก็ใช้ด้วยมีสิทธิ์เหมือนกันหมดไอ้อย่างนี้แหละถึงเรียกว่าสาธารณะไฟที่ส่องระหว่างทางแม้ว่าจะติดบนรั้วบ้านเรานะแต่ไฟเนี่ยส่องไปทางนู้นไปส่องเข้าบ้านเรานะส่องไปทางถนนอย่างเงี้ยได้เพราะอะไรล่ะเพราะไฟเนี่ยเราให้สถานสาธารณะแต่ถ้าไฟหันมาส่องเข้าบ้านเรานะอันนี้ไม่ได้ละเนี่ยรายละเอียดมันเยอะอ้าวต่อมาพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยการค้าขายใช่ไหมแสดงว่าในวันศุกร์เนี่ยซื้อขายเนี่ยเงินไม่ฮารอมหรอกแต่มันมีบาปเพราะมันเป็นช่วงเวลาแต่อันนี้สำหรับผู้ชายแต่ผู้หญิงเนี่ยเขาไม่เป็นไรสมมติผู้หญิงเขาจะนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันข้างล่างของคุณสกุลผู้ชายเขาคุณจะบ้าไปอันนี้ไม่ว่าแต่ถ้าผู้ชายเนี่ยไม่ได้ถ้าผู้ชายเป็นคนค้าขายต้องอะไรต้องปิดร้านแล้วก็ไปละหมาดแต่สมมติเราไปปิดร้านเราขึ้นไปละหมาดแล้วนี้เฝ้าร้านแทนก็จบขายไปสินะอันนี้คือเรื่องของหลักการศาสนาซึ่งถามว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงห้ามการค้าขายเลยล่ะเพราะส่วนใหญ่ของการค้าขายในสมัยท่านนบีผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเท่านั้นแหละผู้หญิงไม่มีหรอกผู้หญิงไม่มีเรื่องค้าขายเลยแม้กระทั่งท่านหญิงคอดียะเองเวลาท่านทำการขายท่านก็ให้ท่านนบีไปนบีท่านสั่งให้นบีไปให้ผู้ชายจ้างไปเป็นแต่ว่านางก็เป็นคนที่คุมทางสินค้าอีกทีหนึ่งแต่เรื่องที่จะไปเอาของไปซื้อของไปเนี่ยเป็นหน้าที่ผู้ชายทั้งนั้นเลยนะครับต่อมา ละก็ดะฮะมัมตุอันอามูรุความจริงเนี่ยฉันตั้งใจนะจะให้คนเนี่ยมาละหมาดแทนฉันบินนะซุมมาอะอุฮาริกูอาเลริเจลินและฉันก็จะไปหาผู้ชายที่ไม่ยอมมาละหมาดวันศุกร์อานินจุมอะแล้วก็ไปเผาบ้านคือเราจะได้ยินเรื่องเนี้ยจากซอลาตุนจามะด้วยละหมาด5เวลาด้วยแต่อีกหะดีษนึงที่เป็นหะดีษบันทึกโดยมุสลิมเนี่ยพูดถึงละหมาดวันศุกร์เลยพูดถึงละหมาดวันศุกร์เลยผู้ชายที่ไม่ละหมาดวันศุกร์ละหมาดดูดีอยู่กับบ้านเนี่ยและไม่มีเหตุที่ผ่อนผันเนี่ยนบีบอกว่าถ้ามีคนมาละหมาดแทนฉันเนี่ยฉันจะไปเผาบ้านหลังนั้นคราวนี้ไอ้นี่เนี่ยเวลาโดนเผาบ้านเนี่ยนะบ้านไอ้นี่ดูด้วยก็ต้องไล่บังให้ไปละหมาดวันศุกร์ด้วยเข้าใจนะแต่นบีไม่ได้เผาจริงเป็นการเลยนะคาดโทษเอาไว้เปรียบเทียบนะครับอีกหะดีษนึงบอกว่าแน่นอนกลุ่มชนหนึ่งที่ทิ้งละหมาดวันศุกร์จะสิ้นสุดหรืออัลลอฮ์จะทรงปิดหัวใจของเขาและจะทำให้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่หลงลืมนะอัลลอฮ์จะปิดหัวใจผนึกหัวใจเขาในรายงานบอกว่าละหมาดขาดละหมาด3ศุกร์นะอีกในงานนี้ไม่ได้บอกเลยว่าขาดกี่ศุกร์เดียวก็โดนและยากูนั้นนะมีนัลกอฟิลีนหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามนะซาอีบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมหะดีษซอฮีฮ์อัลลอฮ์จะทำให้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่หลงลืมอัลลอฮ์ถ้าไม่ละหมาดวันศุกร์คิดดูสิพี่น้องขณะวันศุกร์มันยังไม่เอาละ5เวลามันจะเหลือมั้ยใช่มั้ยวันศุกร์มันต้องกูรีกูจอแล้วเฮ้ยได้ไว้ต้องหาที่ละหมาดผมเนี่ยมีรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยอีดใหญ่ไม่ใช่รอมฎอนอีดใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยส่งเนื้อรอกุรอบานพอดีเลยหลังจากถามว่าพฤหัสเมื่อวันอีวันนึงเป็นวันศุกร์อีดพฤหัสหรือไงนี่แหละหรืออีดวันพุธก็ไม่รู้จำไม่ได้ละแต่มันเป็นช่วงที่ฉันต้องส่งเนื้อกุรอบานนะฉันก็พยายามวางแผนเลยทำยังไงให้ไอ้ที่ส่งสุดท้ายเนี่ยไอ้ที่ส่งตอนบ่ายเนี่ยตอนเที่ยงเนี่ยให้ไปส่งที่อะไรที่สุเราให้มารับที่สุเราเพราะฉันจะได้ขึ้นไปละหมาดวันศุกร์ฉันก็ต้องวางแผนและทำยังไงให้เราต้องละหมาดวันศุกร์ให้ได้จะเอาเรื่องงานเนี่ยมาอ้างแล้วก็บอกไม่ละหมาดวันศุกร์เพราะฉันติดงานเนี่ยไม่ได้ถ้างานไหนถ้าไม่อนุญาตให้เราละหมาดวันศุกร์นี้พูดถึงผู้ชายนะไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปทำพี่น้องขาดทุนเหมือนกันโรงเรียนเหมือนกันนะถ้าเราจะส่งลูกชายเราไปเรียนที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยแล้วอากินบาเล็กแล้วเนี่ยต้องถามด้วยว่าลูกเอ้ยที่โรงเรียนมีละหมาดวันศุกร์ไหมถ้าไม่มีและเรายังส่งมาอีกเท่ากับเราส่งลูกไปทำบาปเลยคราวนี้โรงเรียนไหนที่ละหมาดวันศุกร์ได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นโรงเรียนแบบบูรณาการเนาะฉันก็ไม่รู้นะโรงเรียนสามัญทั่วไปเนี่ยที่เป็นที่ไม่ได้มีอิสลามศึกษาเนี่ยเขาจะละหมาดวันศุกร์กันตรงไหนและถ้าเกิดลูกเราเนี่ยตั้งแต่ม.4 ม.5 ม.6 อันนี้บรรลุศาสนภาวะหรือยังบรรลุแล้วไม่ได้ละหมาดวันศุกร์3ปีนี้เกิดอะไรขึ้นอัลลอฮ์จะบันทึกให้เป็นผู้อะไรผู้ที่หลงลืมแล้วแปลกไหมล่ะถ้าลูกเรามันดื้อเนี่ยก็ไม่แปลกนั้นเวลาจะเลือกสถานที่อะไรก็แล้วแต่นี่พี่น้องนะเลือกที่ที่มีที่ละหมาดให้นะครับถามก่อนเลยลูกจะไปทำงานที่เนี่ยได้ละหมาดวันศุกร์ป่ะลูกถ้างานแล้วไม่ได้ละหมาดวันศุกร์บางคนเป็นคนขนของอะไรเงี้ยขนจนกระทั่งไม่ได้ละหมาดวันศุกร์ไม่มีเวลาละหมาดวันศุกร์ละหมาด5เวลาอย่าทำนะอย่าเอาเงินเป็นที่ตั้งพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายมีอาจารย์ท่านหนึ่งเขียนบริษัทเนี่ยเขามีการกำหนดยูนิฟอร์มรู้จักไหมอย่าสมมติไปทำงานบริษัทเนี่ยเขากำหนดเลยนะต้องใส่ชุดไม่ต้องเซเว่นเนี่ยต้องมีชุดใช่ไหมพนักงานโลตัสมียูนิฟอร์มทำไมเขาบังคับเราให้ใส่ยูนิฟอร์มล่ะทำไมเขาบังคับเราให้ทำอย่างนั้นเขามีสิทธิ์อะไรบังคับเราก็เพราะเขา เป็นเจ้านายใช่ไหมจ่ายเงินเดือนเราเป็นลูกน้องพูดง่ายๆเราเป็นลูกน้องเขาใช่ไหมเขาเป็นเจ้านายและเขาก็ตั้งกฎระเบียบขึ้นมาว่าถ้าคุณจะมาทำงานที่นี่คุณจะต้องแต่งชุดนี้แบบนี้และเราก็ยอมแต่งไหมยอมเพราะอะไรล่ะเพราะเราต้องเอาเงินสตังค์เขาทำไม่ทำแล้วก็ออกไปลาออกไปอันเนี้ยมนุษย์ที่ใช้ให้แต่งยูนิฟอร์มเขาบอกต่อว่าแล้วพระเจ้าเนี่ยจะกำหนดการคุมฮิญาบการแต่งกายให้กับสตรีให้กับผู้ชายเนี่ยไม่ได้หรอต้องเป็นสิทธิของเราเราจะแต่งไงก็ได้หรอนี่พระเจ้าเนี่ยให้ทั้งให้ชีวิตคุณมาให้ริสกีคุณมาแต่คุณบอกว่าเฮ้ยแต่งไงก็ได้โลกเสรีทีคุณไปทำงานบริษัทแต่คุณกลัวเขาคุณยังแต่งชุดแบบเขาได้แล้วนี่กับพระเจ้าอ่ะนี่เขาเขียนแบบนี้ฉันนึกเลยเออวะจริงเว้ยบางคนยอมแต่งชุดยูนิฟอร์มไม่คุมหัวเพื่อไปทำงานแต่พระเจ้าเนี่ยให้อัลลอฮ์ให้คุณขนาดไหนคุณเติบโตมาขนาดนี้แต่คุณบอกว่าแต่งแบบไหนก็ได้ดังนั้นตรงนี้พี่น้องนะถ้าเราไม่กลัวอัลลอฮ์เราก็จะกลัวทุกอย่างกลัวนู่นกลัวนี่หมดแต่ถ้าเรากลัวอัลลอฮ์นะเราไม่สนเลยมนุษย์ให้คุณให้โทษเราไม่ได้นะครับอะอัลฮัมดุลิลลาห์นะหมายถึงแต่งชุดในชุดทำงานไปตามมาประสบได้ครับไม่มีปัญหาเลยคือผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเครื่องแต่งกายเท่าไหร่หรอกที่เป็นห่วงมากๆคือผู้หญิงจริงๆผู้ชายไม่มีปัญหาหรอกมันเพราะมันไม่มียูนิฟอร์มไหนหรอกให้ใส่กางเกงขาสั้นน่ะเคยไปไหมไปพนักงานไปพนักงานข้าราชการใส่กางเกงขาสั้นออกมาต้อนรับเรามีไหมไม่มีเพราะว่าความอะไรนะความสุภาพเรียบร้อยของผู้ชายเนี่ยเกงขายาวอยู่แล้วเสื้อเชิ้ตใช่ไหมรออยู่แล้วผูกไทต่างหากสูทอีกกลายเป็นผู้ชายเนี่ยแต่งตัวมิดชิดกับผู้หญิงทุกวันเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือสุภาพสตรีที่ออกไปนอกบ้านเพราะไม่มียูนิฟอร์มไหนนะที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาให้คุมหัวเป็นยูนิฟอร์มก็เลยให้คุมหัวเนี่ยและเป็นบริษัทไม่ใช่มุสลิมนะมีไหมไม่มีหรอกฮิญาบนี่เราต้องมาใส่เองเนาะถ้าเราจะไปทำงานเซเว่นเนี่ยยูนิฟอร์มเซเว่นมันมีฮิญาบเหรอไม่มีไม่ใช่ไม่มีแต่เราต้องใส่เองไงเขาอนุญาตให้เราใส่แต่ยูนิฟอร์มเขาไม่มีนึกออกไหมไปโรงเรียนสามัญทั่วไปมหาวิทยาลัยไปดูซิยูนิฟอร์มเขามีให้ใส่ผ้าหัวไหมไม่มีมหาวิทยาลัยรัฐดิทั่วไปไม่ใช่มหาวิทยาลัยอิสลามไม่ใช่ฟัตตานีแต่ฟัตตานีเขามีโรงเรียนบางกอกเนี่ยมีบางกอกวิทยามีสันติชนมีลองไปโรงเรียนบดินทร์อย่างเงี้ยสมมติบดินทร์เนี่ยมันมีไหม ยูนิฟอร์มใส่ผ้าคลุมหัวเนี่ยไม่มีเราต้องใส่เองใช่ไหมเอองานที่ไม่ใช่งานมุสลิมอ่ะเขาไม่มีให้ใส่หรอกสมมติเราเนี่ยสมมติฉันไปสมัครขอสมกขับรถเมย์มียูนิฟอร์มไม่ใส่หมวกไหมฮะใส่เองไม่มีหรอกถ้าเราจะใส่ก็ไม่ว่าเราก็ใส่หมวกไปสิเป็นพนักงานเก็บตังรถเมย์เนี่ยผู้หญิงเนี่ยถ้าเราจะใส่ไปหยับก็ใส่ไปแต่มันอยู่ในชุดเขาหรอกนึกออกยังเออเอ้าต่อมาดังนั้นเวลาจะให้ลูกไปเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่นะพี่น้องนะดูให้ดีว่าลูกเราเนี่ยได้ละหมาดวันศุกร์ไหมละหมาด5เวลาด้วยนะจริงทั้งวันศุกร์ทั้ง5เวลาแหละบ่ายเราได้ละหมาดแต่บ่ายมันไม่ยากตรงไหนเพราะว่าที่เล็กๆก็ละหมาดได้ละหมาดบ่ายเนี่ยแต่ละหมาดวันศุกร์เนี่ยละหมาดคนเดียวได้ไหมล่ะมันไม่ได้ไงมันต้องมีคุตบ้ามันต้องมีละหมาดเป็นญะมาอ์แต่ถ้า5เวลาเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าละหมาดในห้องเรียนก็ได้อ้าวต่อมาแล้วใครบ้างที่จำเป็นและไม่จำเป็นนะอ่ะเขาบอกงี้นะคนที่จำเป็นต้องละหมาดเนี่ยมีทั้งหมด7คน1เป็นมุสลิมถ้าไม่ใช่มุสลิมก็ไม่ต้องไปชวนเขาละหมาดวันศุกร์เจอหลวงพ่อหลวงพ่อไปละหมาดวันศุกร์กับผมไหมพ่องงไปทำไมอ่ะถ้าเจอใครอ่ะคนที่เป็นคนพุทธเพื่อนเราต้องชวนเขาไปละหมาดวันศุกร์ไหมไม่ต้องเขาไม่วาญิบเขาไม่ใช่มุสลิมอันต่อมา ปมีอิสระไหมตรงข้ามกับทาสเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเป็นอิสระกันหมดอันที่สามมีสติสัมปชัญญะไหมไปชวนคนบ้ามาละหมาดสุไม่ต้องอันที่สี่บรรลุศาสนภาวะไหมอันที่ห้าไม่ได้เดินทางคนเดินทางไม่บังคับละหมาดวันศุกร์นะเดินทางแบบไหนเดินทางไกลถ้าจะแวะละหมาดวันศุกร์ได้ไหมได้จะแวะก็ได้แต่ถ้าไม่แวะก็ไม่บาปสมมตินะสมมติวันนี้ฉันจะเดินทางวันศุกร์ออกในวันพฤหัสแล้วออกแต่วันพฤหัสแล้วเดินทางไปปัตตานีสมมติฉันก็ขับรถไปเลยขับตั้งแต่วันคืนวันพฤหัสไปต่อเช้ากินข้าวกินเสร็จปุ๊บขับรถยาวเลยผ่านไม่รู้กี่สุราแต่ฉันไม่ไปเข้าสุราฉันไปแวะที่ปั๊มและมีมุซอลลาและฉันก็ละหมาดบ่าย2ละหมาดอัสรี2ยะมาะรวมกันแบบนี้ฉันโดนว่าไหมฉันบาปไหมไม่บาปทำได้เพราะเราใช้สิทธิ์คนเดินทางเห็นไหมผู้หมายถึงผู้ชายนะผู้หญิงไม่มีปัญหาอยู่แล้วผู้หญิงสบายอยู่แล้วแต่ผู้ชายเนี่ยแต่ถ้าเราเลือกที่จะแวะที่มัสยิดแวะที่มัสยิดช่วงเวลาละหมาดวันศุกร์พอดีเลยแต่เราไม่ละหมาดวันศุกร์ เรานั่งอยู่ในรถรอให้เขาละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วเราค่อยขึ้นไปละหมาดบ่ายอันนี้แหละไม่ได้และน่าด่าด้วย นี่บอก ถ้าเมื่อไรที่แวะเข้าสุราและตรงกับช่วงนี้ก็ละหมาดวันศุกร์วาญิบคุณต้องละหมาดแม้ว่าคุณจะเป็นคนเดินทางก็ตามเข้าใจนะคือไปอยู่ถึงที่แล้วอ่ะกูใช้สิทธิ์เดินทางเว้ยไม่ละหมาดไม่ใช่พี่น้องมันน่าเกียดถ้าจะไม่ละหมาดก็ไปเลยไปแวะที่ไหนก็ได้ไปถ้าเข้ามาสุราเล่นแล้วมันตรงกับที่เขาละหมาดอยู่แต่ถ้าเขาละหมาดวันศุกร์จบไปแล้วบ่ายสองไม่เป็นไรละหมาดดูรี่อัสรีย่อรวมได้แต่ถ้ามาตรงกับที่เขาคุตบะกูเฉยๆอย่าละหมาดรอแล้วแวะทำไมถ้าแวะอย่างนี้ต้องละหมาดนะคงบางคนเนี่ยไม่รู้อ้างฉันเดินทางอ่ะแล้วแกจอดรถกินข้าวที่สุเราแล้วเขากำลังละหมาดวันศุกร์กูไม่ละหมาดนะมันน่าเกลียดไงพี่น้องคือบางคนไม่เข้าใจอ่ะตรงเนี้ยเขาให้สิทธิ์จริงแต่ไปเลยไม่ต้องมาแวะถือถ้าจะแวะก็แวะช่วงเย็นไปเลยอัสรีไปดิละหมาดย่อรวมใช่ไหมย่อหลังก็ได้รวมหลังก็ได้เป็นไรล่ะขับเลยไปเลยไม่บาปแต่ถ้าจอดเมื่อใดแล้วไม่ละหมาดนี่แหละต้องละหมาดวันศุกร์ถ้าช่วงต้นกับช่วงที่เขาละหมาดอยู่และใครที่ไม่จำเป็นผู้หญิงครับเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไม่จำเป็นไม่บังคับเด็กนะแล้วก็อีกคนนึงนะคนป่วยนะคนป่วยคนเดินทางนะเขาบอกอย่างนี้คนป่วยเนี่ยถ้าการมาละหมาดทำให้การป่วยเนี่ยมันอะไรมันแย่ลงก็ไม่จำเป็นอย่างสมมุติเนี่ยตอนนั้นน่ะแย่เลยนะนอนซมอยู่กับบ้านโอเคอันนั้นยังป่วยใช้สิทธิ์ป่วยไปหาหมอมาหมอบอกว่าคุณลุงต้องพักเยอะๆนะช่วงเนี้ยถ้าคุณลุงขืนออกไปจากบ้านไปไกลๆเดินทางไปเนี่ยอาการป่วยคุณลุงจะแย่ลงแต่ฉันก็ดูแข็งแรงขึ้นนะนะแล้วก็บอกไปนั่นแหละมันค่อยๆฟื้นฟูแต่ถ้าออกไปมันอาจจะกลับมาแย่กว่าเดิมไอ้อย่างเงี้ยยังไม่ต้องไปละหมาดวันศุกร์เข้าใจยังนะอันนี้ผมหมายถึงผู้ชายนะผู้หญิงไม่เป็นไรอยู่แล้วหรือคนที่คอยพยาบาลคนป่วยหรือคนที่คอยพยาบาลคนป่วยแล้วไม่มีคนเฝ้าเช่นฉันเนี่ยต้องเป็นคนเฝ้ามะมะป่วยหนักมากเลยต้องเป็นคนดูแลมะแล้วถ้าฉันออกไปละหมาดวันศุกร์เกิดอะไรขึ้นไม่มีคนเฝ้ายุ่งละมะเกิดมีอาการไปแย่ขึ้นไปสายมันไม่ถึงยาหมดน้ำเกลือย้อนไอ้แบบนี้ฉันไม่จำเป็นต้องละหมาดวันศุกร์วงเล็บนะคือต้องไม่มีใครเลยนะเหลือฉันอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดฉันมีน้องสาวอยู่ ก็วานนี่เอ้ยน้องสาวเว้ยไปบังไปละหมาดก่อนมีคนดูแลอยู่อ้าวหรือมีพยาบาลเฝ้าอยู่ไปได้แม้กระทั่งแพทย์ที่จะต้องผ่าตัดด่วนเจ็บท้องมาต้องผ่าคลอดตรงกับละหมาดวันศุกร์ทันยาเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวฉันไปละหมาดวันศุกร์ก่อนอย่าเพิ่งออกล่ะคิดว่าทันยาจะด่าไหมไม่เหลือโหเจ็บขนาดนี้คลอดก่อนก็ไปทำคลอดก่อนส่วนละหมาดวันศุกร์วันนั้นก็ไม่ต้องละหมาดก็เป็นละหมาดบ่ายไปคือศาสนาเราเนี่ยพี่น้องนะอะไรที่มันคอขาดบาดตายเนี่ยศาสนามีทางออกหมดแหละไม่ได้แบบแข็งทื่อโอ้ยไม่ได้เราปล่อยให้มันคลอดเองเราไปละหมาดก่อนละหมาดใหญ่กว่ารู้ละหมาดใหญ่แต่ว่าไอ้นี่จะตายอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมคือศาสนาเนี่ยพี่น้องผู้มีหมายทั้งหลายมันจะมีเข้ากับสติปัญญาของเราใช่ไหมเนี่ยคนคลอดหมอนะหรือแม้กระทั่งคนที่เฝ้ายามที่ไม่สามารถจะพระได้นะมันจะมีในที่บอกว่าการละหมาดวันศุกร์นั้นเป็นหน้าที่ที่จำเป็นแก่มุสลิมทุกคนโดยละหมาดรวมกันยกเว้น4จำพวก1ทาส2สตรี3เด็กๆ4ก็คือคนป่วยและอีกคนหนึ่งก็คือคนเดินทางนั่นเองนะอีกคนหนึ่งพี่น้องที่ศาสนาอนุญาตให้ไปละหมาดวันศุกร์ได้ลูกหนี้ที่ยากจนและกลัวจะถูกจับขังสมมติมันมีคนปองร้ายเรามันรู้แล้วไอ้เนี่ยมันต้องมาละหมาดวันศุกร์มันจ้องเลยเดี๋ยวมันจับเราขังบางคนก็ถามว่าไม่ใช้หนี้เขาล่ะไม่มีไงไอ้นู้นมันทวงหนี้โหดทวงหนี้โหดไอ้เนี่ยอยู่บ้านไม่ต้องออกมาละหมาดได้หรือหลบคนที่จะอาธรรมกับเรามันจะกระทืบเรามันจะทำร้ายเราเราก็หลบนะซึ่งอันนี้มันก็จะน้อยหน่อยไหมพี่น้องนะหรืออุปสรรคที่ถูกผ่อนผันให้ไม่ละหมาดวันศุกร์เช่นเกิดพายุฝนตกอย่างหนักเลยโคลนถล่มหิมะตกหนาวจัดอย่างนี้ก็ละหมาดบ่ายได้นะละหมาดบ่ายแทนไปได้ไม่ต้องละหมาดวันศุกร์เพราะมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยอิบนุอับบาสบอกว่าซ่อนลูฟีบูยูติกุมเกิดพายุพัดอย่างรุนแรงมากเลยที่เมืองมาดีนะช่วงตรงกับวันศุกร์เลยก็เลยให้บิลาลเนี่ยทำ
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายสุนทรไพศรีนายสุนทรไพศรีอายุ67ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่ชายของนายสมเด็จนายประเทืองไพศรีนางจิตราอับดุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดจุมอะห์หรือละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอิยาดิสุนันตลาดแก้วถนนพิบูลสงครามซอย1โรงเรียนสตรีนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

والبحر المسجور

أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ผู้ที่ติดตามรับชมทุกคนดุอาของศรัทธาชนในวันนี้เป็นดุอาที่เรานั้นขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์นะครับให้รอดพ้นจากสิ่ง3ประการคือ1ให้รอดพ้นจากความโกรธกิ้วของอัลลอฮ์2ให้รอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์แล้วก็ประการที่3ครับให้รอดพ้นจากสิ่งถูกสร้างนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ทำอันตรายกับเราดุอาบทนี้เราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ครับเป็นหะดีษรายงานโดยท่านอิหม่ามอบูดาวูดดุอาบทนี้มีว่าอูซูแปลว่าฉันนี้ขอความคุ้มครองนะครับอูซูบิกาลิมาติลลาฮิตามะนะครับขอความคุ้มครองด้วยกับคำนะครับแห่งอัลลอฮ์ซึ่งตามัดนะครับที่มันสมบูรณ์อูซูบิกาลิมาติลลาฮิตามัดนะครับแปลว่าฉันขอความคุ้มครองด้วยกับคำพระดำรัสแห่งอัลลอฮ์ซึ่งมีความสมบูรณ์นะครับขอความคุ้มครองด้วยกับอัลลอฮ์มินกอดอบีฮีให้รอดพ้นจากความโกรธกิ้วของพระองค์กอดอบีฮีนะครับประการแรกประการที่สองครับว่าอิกอบีฮีให้รอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์และประการสุดท้ายวะชารีอิบาดีฮีให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายที่มาจากบ่าวของพระองค์3ประการนะครับการโกรธกิ้วของอัลลอฮ์การลงโทษของอัลลอฮ์แล้วก็ความชั่วร้ายที่มาจากบ่าวของอัลลอฮ์ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้รอดพ้นจากสิ่ง3ประการนี้เอ้าทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับอูดูฉันขอความคุ้มครองบิกาลิมาติลลาฮิตามัดนะครับด้วยกับคำแห่งอัลลอฮ์ซึ่งสมบูรณ์ด้วยกับคำว่าอัลลอฮ์เนี่ยนะครับซึ่งสมบูรณ์บิกาลิมาติลลาฮิตามัดขอความคุ้มครองให้รอดพ้นจากอะไรบ้างมินกอดอบีฮีให้รอดพ้นจากความโกรธกิ้วของอัลลอฮ์ครับวะอิกอบีฮีให้รอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์และสุดท้ายวะชะรีอิบาดีฮีให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายที่มาจากบ่าวของพระองค์เราได้อะไรบ้างจากดุอาบทนี้ประการแรกดุอาบทนี้แสดงนัยยะว่ามีสิ่ง3ประการนะที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็มุสลิมสมควรจะระวังฉะนั้นก็เลยต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ครับให้รอดพ้นจากสิ่ง3ประการนี้ไม่ดีอย่างไรประการแรกครับกอดอบนะครับดุอาบทนี้บอกว่ามินกอดอบีฮีให้รอดพ้นจากความโกรธกิ้วของอัลลอฮ์อัลลอฮ์โกรธเนี่ยถามว่าดีไหมไม่ดีแน่ๆนะครับเพราะความโกรธกิ้วเนี่ยจะนำมาสู่ผลตอบแทนอันที่2ก็คือวะอิกอบีฮีเมื่ออัลลอฮ์โกรธกิ้วแล้วก็จะนำไปสู่การลงโทษของอัลลอฮ์คำว่าโกรธเนี่ยอาจจะเห็นภาพไม่ชัดนะครับถ้าพี่น้องย้อนกลับไปที่กุรอานในอันกุรอานเนี่ยใครบ้างเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ทรงโกรธกิ้วชัดๆเลยก็คือพวกยะฮูดเพราะในซูเราะตุลฟาติฮะบอกว่าไกรินมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนนะครับคำว่ามักดูบเนี่ยผู้ที่โกรธกิ้วท่านนบีอธิบายเองนะครับเป็นการใช้หะดีษอธิบายกุรอานถือว่าเป็นตัฟซีรที่อยู่ในระดับสูงนะครับไอ้คำว่ามักดูบตรงนี้เนี่ยนบีบอกไปเลยครับว่าคือยะฮูดถามว่าเอ๊ะยะฮูดไปทำอะไรผิดอัลลอฮ์ต้องโกรธกิ้วประการแรกก็คือพวกยะฮูดเนี่ยเป็นพวกที่เคยได้รับเนี่ยมัดจากอัลลอฮ์นะครับชาวบันอิสราเอลในสมัยก่อนเป็นประชาชาติที่ถูกเลือกนบีก็มาเยอะเห็นมุอิซาดก็เยอะเป็นประชาชาติที่ถูกเลือกฉะนั้นพวกอัลลุมกิตาบยะฮูดนะครับไม่ใช่นัสรานีพวกยะฮูดเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้เข้าใจในคัมภีร์ของตัวเองและก็เข้าใจด้วยนะครับว่าคัมภีร์ที่จะมาคัมภีร์สุดท้ายเนี่ยเป็นอัลกุรอานแล้วก็เข้าใจด้วยว่าท่านนบีจะเกิดขึ้นมาเป็นชาวอาหรับแล้วก็ชื่อว่ามุฮัมมัดทราบทุกอย่างดีเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังประวัติศาสตร์เมื่อกลับไปดูประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเราพบพ่อชาวยะฮูดเนี่ยมาจับจองเหมาที่ดินซื้อที่ดินในนครมะดีนะห์ไว้ตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะครับเพราะอ่านจากคัมภีร์ของตัวเองแล้วเนี่ยทราบดีว่าศาสนทูตองค์สุดท้ายจะปรากฏกายขึ้นที่นครมะดีนะห์ก็ ็เลยมาจับจองพื้นที่ไว้เราจะเห็นว่าได้ว่าในนครยัสริบนะครับชื่อเก่าของนครมะดีนะห์เนี่ยมีชาวยูฮูดอยู่ด้วยแล้วก็มีคนอาหรับอยู่ด้วยที่เขามาอยู่ตรงนี้เพราะเขาทราบดีครับว่านบีองค์สุดท้ายจะปรากฏกายที่นี่ยูฮูดทราบทุกอย่างแต่สาเหตุที่ทำให้เขาโกรธกิ้วก็คือความรู้ที่เขามีเนี่ยไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติแถมยังบิดเบือนสิ่งที่มีด้วยเพื่อให้เข้ากับประโยชน์ส่วนตัวตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำอัลลอฮ์นั้นโกรธกิ้วเรามีประการตรงนี้หรือเปล่าลักษณะตรงนี้ยะฮูดมีแล้วเราเรามีไหมนะครับถ้ามีอยู่ร่วมกันเนี่ยผลลัพธ์เหมือนกันเป๊ะก็คืออัลลอฮ์จะโกรธกิ้ววันนี้เราทราบไหมครับทราบเป็นมุสลิมทราบหมดแหละบางคนก็เรียนกุรอานด้วยอ่านออกบางคนเก่งกว่านั้นแปลได้ด้วยนะครับบางคนก็เรียนซะนาวีเรียนตะลิกามาก่อนด้วยมีความรู้ในระดับหนึ่งแต่ว่าความรู้ตรงนี้เนี่ยไม่ยังประโยชน์ให้กับผู้ที่มีความรู้นะครับเรียนจบตอนเรียนนะคุมหัวดีแต่พอจบแล้วมันคุมไม่ติดนะครับผมมันลื่นกว่าเดิมตอนเรียนในผมมันหยาบหน่อยเรียนจบแล้วในผมมันลื่นนะครับพอคุมหัวผ้าคุมหัวมันหลุดง่ายผู้ชายก็เวลาเรียนหนังสือเนี่ยนะครับขายาวใส่ได้นะฮะแต่เวลาจบมาแล้วเนี่ยมันไม่ทันสมัยนะครับก็แต่งกายมีสักด้วยมีเจาะนู่นเจาะนี่ด้วยลักษณะพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปตรงนี้ก็ตรงกับผู้ยะฮูดเพราะความรู้ที่มีเหมือนกับผู้ยะฮูดเลยนะครับแต่ว่าไม่นำไปสู่การปฏิบัติระวังให้ดีนะครับประการที่2ที่ดูอาบทนี้ขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ครับให้รอดพ้นจากการลงโทษของอัลเลาะห์มินอิกอบิฮีถามว่าน่ากลัวมั้ยน่ากลัวนะครับถ้าพี่น้องกลับไปดูประวัติศาสตร์ในอัลกุรอานก็ดีนะฮะประชาชาติที่ถูกลงโทษจะเป็นพวกอาร์ตพวกสมูทเนี่ยนะครับพวกเกามุลูดคนเหล่านี้ถูกอัลเลาะห์ลงโทษลงโทษแบบสูญพันธุ์เลยนะไม่ใช่ลงโทษธรรมดานะครับสูญพันธุ์แล้วก็หายจากหน้าแผ่นดินไปเลยคนเหล่านี้เนี่ยอัลเลาะห์ไม่ใช่อยู่ดีๆก็ลงโทษนะครับพวกอาร์ตก็ส่งนบีฮูดมาพวกสมูทส่งนบีซอลเลห์มาพวกกลุ่มชนลูตนะครับที่เมืองซะดูมก็ส่งนบีลูตมาแปลว่ามีสารมีสัจธรรมมาหาพวกเขาแล้วเขาถึงทำการปฏิเสธคนแบบนี้แหละสมควรจะถูกลงโทษนะครับไอ้พวกที่อยู่ป่าอาเมซอนพวกที่สื่อยังเข้าไปไม่ถึงอิสลามยังไปไม่ถึงตรงนี้อัลเลาะห์ไม่เอาโทษแต่ว่าส่งนบีไปแล้วส่งศาสนทูตไปแล้วแถมเป็นคนที่เป็นญาติตัวเองด้วยเป็นคนที่มาจากกลุ่มชนตัวเองด้วยนะครับสื่อสารกันเข้าใจได้ดีเข้าใจในวัฒนธรรมทราบว่าจะสื่อสารกันแบบไหนแต่ว่าก็ปฏิเสธคนแบบนี้พี่น้องไปดูได้ผลลัพธ์คือได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์ฉะนั้นวันนี้นะครับความจริงอยู่ทั้งหน้าแล้วนะครับการเผยแพร่อิสลามวันนี้ครอบคลุมทั้งโลกทุกสื่อมีหมดนะครับสถานีโทรทัศน์เดี๋ยวจะผุดขึ้นอีกเยอะนะครับไม่ใช่แค่2สถานีสื่อตีพิมพ์ก็มีเยอะแยะมากมายวันนี้มีทั้งอีบุ๊กด้วยนะครับเปิดในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นหนังสือศาสนานี่แหละแต่ว่าไม่ต้องใช้กระดาษนะครับเป็นอีบุ๊กอ่านได้โดยใช้จอดิจิตอลก็ได้ตรงนี้สื่อกระจายไปหมดแต่ว่าเมื่อสื่อมาถึงแล้วเขายังทำการปฏิเสธลักษณะตรงนี้ก็เหมือนกับคุณชนก่อนๆหน้านี้ที่ได้รับการลงโทษแล้วก็ประการที่3ครับวาชารีอิบาดีฮีให้รอดพ้นจากบ่าวที่เลวของอัลลอฮ์นะครับถามว่าบ่าวของอัลลอฮ์มีเลวไหมมีครับเพราะถ้ามองทุกอย่างเนี่ยเป็น2 อย่างคือ1เป็นบ่าว2เป็นรับบ่าวก็คืออับดุลรับก็คืออัลลอฮ์ฉะนั้นรับนี่มีอันเดียวนะครับคืออัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าที่เหลือเป็นบ่าวหมดจะเป็นก้อนหินดินทรายนะครับจะเป็นมนุษย์เป็นยินเป็นสัตว์เมื่อเป็นสิ่งที่ถูกสร้างจากอัลลอฮ์แล้วเนี่ยไม่ใช่รับก็ถือเป็นบ่าวทั้งหมดแล้วก็ในสิ่งที่ถูกสร้างตรงนี้เนี่ยมี2 สิ่งที่ได้รับการตอบแทนก็คือมนุษย์แล้วก็ยินสัตว์ก็เป็นบ่าวหินก็เป็นบ่าวอัลลอฮ์สร้างมาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์หมดนะครับแต่ว่าไม่ได้รับการตอบแทนสร้างหินให้แข็งมันก็แข็งสร้างไฟให้ร้อนมันก็ร้อนนะครับสร้างสัตว์ให้มีธรรมชาติแบบไหนมันก็อยู่แบบนั้นเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์แต่มีมนุษย์และก็ยินนี่แหละเป็นบ่าวเหมือนกันนะครับแต่มีบ่าวที่ซอลและบ่าวที่ดีแล้วก็บ่าวที่ดูอาบทนี้บอกว่าชารีอิบาดีฮีเป็นบ่าวที่ชั่วคนแบบนี้นะครับบ่าวตรงนี้แหละที่ไม่ดีตรงนี้ก็สามารถทำอันตรายให้กับเราได้ฉะนั้นขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้รอดพ้นจากสิ่งสามประการนี้ครับก่อนจะจากกันไปทวนดูอาบทนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นหะดีษรายงานโดยท่านอิหม่ามอบูดาวูดขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ครับให้รอดพ้นจากสิ่งสามประการนี้อะอูดูฉันขอความคุ้มครองบิกาลิมาติลลาฮิตามาต ด้วยกับคำให้อัลลอฮ์ซึ่งทรงความสมบูรณ์นะครับขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์จากอะไรเอ่ย3ประการ1มินกอดอบีฮีให้รอดพ้นจากการโกรธกิ้วของอัลลอฮ์ประการที่2วะอิกอบีฮีให้รอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์แล้วก็ประการสุดท้ายครับวะชะรีอิบาดีฮีให้รอดพ้นจากบ่าวของพระองค์ซึ่งเป็นบ่าวที่เลวนะครับทำอันตรายกับเราได้เราก็ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้รอดพ้นจากสิ่งต่อไปนี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันทิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
1: ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب
2: إنا لله وإنا إليه راجعون นายสุนทรไพศรีนายสุนทรไพศรีอายุ67ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่ชายของนายสมเด็จนายประเทืองไพศรีนางจิตราอับดุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดจุมอะห์หรือละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอิยาดิสุนันตลาดแก้วถนนพิบูลสงครามซอย1โรงเรียนสตรีนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับอัดดุรุสุลมุฮิมมะลิอามะติลอุมมะบทเรียนอันทรงคุณค่ากลับมาพบกับพี่น้องเช่นเคยและในช่วงเวลานี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องรุกนอีมานรุกนอีมานที่เราได้อธิบายกันมาว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับมุมินผู้ศรัทธาที่เรานั้นจะต้องเริ่มต้นการอีมานด้วยกับอันตุมีนาบิลลาฮิการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมได้อธิบายถึงการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะต้องมีการศรัทธาต่ออัลเลาะห์เป็นอันดับแรกการศรัทธาต่อมาลาอิกะห์การศรัทธาต่อคัมภีร์การศรัทธาต่อรอซูลจะต้องติดตามหลังจากศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียก่อนเพราะอายะห์อัลกุรอานที่เป็นหลักฐานยืนยันในเรื่องนี้บอกไว้อย่างชัดเจนและได้นำการอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาไว้ตอนต้นของอายะห์กุลลุลอามะนะบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิลานุฟัรริกุบัยนะอะฮะดิมมินรุซูลิวะกาลูซะมิอ์นาวะอะฏอนากุฟรานะกะร็อบบะนาวะอิลัยกัลมะซีรในอายะห์นี้สิ่งที่ถูกกล่าวไว้ให้เราอีหม่านคือ1อีหม่านต่ออัลเลาะห์2อีหม่านต่อมะลาอิกะห์3อีหม่านต่อบรรดาคัมภีร์4อีหม่านต่อบรรดารอซูลโดยไม่ได้แยกรอซูลท่านหนึ่งท่านใดแสดงว่ารอซูลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งลงมายังประชาชาติต่างๆเนี่ยมีอยู่หลายคนเราไม่ได้แยกจะต้องศรัทธาทั้งหมดหลังจากนั้นนะครับการศรัทธาที่

คือการศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์วันที่เรานั้นจะต้องไปถูกรวมกันนะครับแล้วก็ไปยืนอยู่ต่อหน้าพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันแห่งการสอบสวนวันแห่งสุดท้ายละไม่มีวันที่จะเป็นวันที่เราไปรวมตัวกันแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะพิพากษาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตัดสินนะครับเพราะฉะนั้นในอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้เนี่ยกล่าวไว้ถึงการศรัทธาที่จะต้องติดตามนะครับติดตามกันการศรัทธาต่อคัมภีร์การศรัทธาต่อรอซูลการศรัทธาต่อมะลาอิกะห์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะต้องติดตามหลังจากศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออัสลุนฮาซิฮิลอุซูลอัลอีมานุบิลลาฮิอัซซะวะจัลต้องอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงจะอีหม่านต่อบรรดามะลาอิกะห์ถึงจะอีหม่านต่อบรรดาคัมภีร์ถึงจะต้องอีหม่านต่อบรรดารอซูลเราอธิบายกันไปแล้วว่าการอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหลัก3ประการประการที่1อีมานต่อวะฮดานียะห์นะครับนั่นคือเตาฮีดประเภทที่1เตาฮีดประเภทที่1เราจะต้องอีมานโดยให้ความเป็นเอกภาพของการอีมานประการนี้มอบแด่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีมานในประเภทนี้ถูกเรียกว่าเตาฮีดุลอุลูฮีเตาฮีดุลอัรรุบูบียะห์เตาฮีดรูบูบียะห์เตาฮีดที่เราจะต้องยึดมั่นเชื่อมั่นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ริสกีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดกลับไปที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺให้ชีวิตอัลลอฮฺให้ความเป็นอัลลอฮฺให้ตายอัลลอฮ์ให้คำสั่งต่างๆกลับไปหาอำนาจของพระองค์ทั้งหมดนั่นคือเตาฮีดอัรรุบูบียะห์ประเภทแรกเตาฮีดประเภทที่สองอาจจะสลับกันนิดหนึ่งเตาฮีดมีอยู่สามประเภทรูบูบียะห์อุลูฮียะห์แล้วก็อัสมาวัสซิฟาตประเภทที่สองที่อธิบายให้พี่น้องได้เข้าใจไปแล้วนั่นก็คือเตาฮีดอัสมาวัสซิฟาตเราจะต้องให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในนามของพระองค์และในคุณลักษณะของพระองค์ทั้งนามทั้งคุณลักษณะที่พระองค์ตั้งขึ้นด้วยกับพระองค์เองให้กับพระองค์เองว่าพระองค์มีคุณลักษณะนามแบบนี้มีพระนามแบบนี้ซึ่งในอายะห์อัลกุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้เกี่ยวกับอัสมาเกี่ยวกับพระนามที่ดีที่สุดของพระองค์เนี่ยวะลิลลาฮิลอัสมาอุลฮุสนาและพระนามที่งดงามของพระองค์เป็นสิทธิ์ของพระองค์เพื่อพระองค์เดียวไม่มีเพื่อผู้อื่นใดเพราะว่าพระนามนี้จะไม่ถูกตั้งให้กับมนุษย์ผู้ที่อ่อนแอผู้ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาพระนามต่างๆเหล่านี้ที่เป็นอัสมาอุลฮุสนาเป็นเฉพาะของพระองค์เท่านั้นฟะดะอูฮูบิฮาดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงขอต่อพระนามที่สวยสดงดงามของพระองค์ขอต่อพระนามของอัลลอฮ์อะไรอ่ะคือพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทั้ง99พระนามที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าใครสามารถที่จะจดจำ99พระนามของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ดะคอลันญันนะเขาจะได้เข้าสวรรค์แต่จริงๆแล้ว99พระนามไม่ใช่มีเฉพาะ99พระนามเท่านั้นพระนามของอัลเลาะห์และคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีมากกว่านั้นลาตุฮซอวัลลอฮุอะลัมเราไม่รู้ว่ามันมีจำนวนมากเท่าไหร่แต่หะดีษระบุว่า99พระนามเนี่ยใครที่สามารถจดจำ99พระนามนี้ได้ดะคอลันญันนะ

0: อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะให้เขาได้เข้าไปสู่สวงสวรรค์กุลิดอุลลอฮฺอาวิดอุรราะห์มานจงประกาศออกไปมุฮัมมัดถูกส่งมาเพื่อทำหน้าที่ประกาศเผยแพร่มุฮัมมัดจงประกาศออกไปกุลบอกกับกลุ่มชนของท่านอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สั่งใช้ทูตของพระองค์ที่ถูกส่งมาเพื่อทำหน้าที่เผยแผ่จงบอกออกไปพวกท่านทั้งหลายจงขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์คือพระนามของพระองค์อัลลอฮ์คือพระเจ้าและจงขอต่ออัลรอฮ์มานอัลรอฮ์มานก็คือพระนามของพระองค์เช่นเดียวกันอัลรอฮ์มานแปลว่าความเมตตาที่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับความเมตตาที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่จำกัดว่าคนนั้นจะดีหรือชั่วขาวหรือดำสูงหรือเตี้ยเด็กหรือผู้ใหญ่ศรัทธาหรือไม่ศรัทธาอัลรอฮ์มานหมดเมตตาหมดเลยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนมวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกสากลโลกคือทุกสิ่งทุกอย่างอิลลัลลอฮ์เว้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่ไม่ได้ถูกรวมอยู่ในสากลโลกเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาร็อบบิลอาละมีนเป็นพระผู้อภิบาลที่อภิบาลทั้งหมดสากลจักรวาลทั้งหมดสิ่งที่เรามองเห็นด้วยกับสายตาของเราและสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันอาจจะอยู่ไกลมันอาจจะถูกปิดกั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาทั้งหมดเลยนี่คือคุณลักษณะนามของพระองค์ที่เรานั้นถูกใช้ให้ขอยาเราะห์มานโออัลลอฮ์ขอในสิ่งที่เราต้องการขอต่ออัลลอฮ์ยาเราะห์มานโอ้ผู้ทรงเมตตาก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาเราะฮีมโอ้ผู้ทรงเมตตาเฉพาะผู้ที่ศรัทธายาฮัยยุนยากอยูมยากุดดุสยาฮะกีมยากอฟฟาร์นี่คือพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เวลาเราขอดุอาเราสามารถที่จะขอด้วยกับพระนามของพระองค์ได้เพราะมันคือคุณลักษณะของพระองค์อัลลอฮ์เพราะมันคือนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรานั้นถูกสั่งใช้ให้ขอต่อสิ่งนั้นอัยยันมาตะดออูฟะละฮุลอัสมาอุลฮุสนาขอต่อพระนามที่ดีของพระองค์เราจะต้องให้การให้เอกภาพด้วยกับคุณลักษณะนามของพระองค์กลับไปที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนั่นคืออัลอีมานุบิลลาห์นั่นคืออันอีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นสิฟัตที่เป็นสิฟัตคุณลักษณะไม่ใช่มีแค่20ประการคุณลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานเนี่ยมีมากมีจำนวนมากและเราอย่าได้ปฏิเสธต่อคุณลักษณะนามของพระองค์เพราะถ้าหากว่าเราปฏิเสธเท่ากับว่าเราได้ทำอิบาดะห์ด้วยกับการตั้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเคียงคู่กับพระองค์การปฏิเสธของเราไม่ใช่เราเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเรายังไปเคารพภักดีต่อสิ่งอื่นด้วยเคียงคู่กันพร้อมกันนั่นไม่เรียกว่าการให้เอกภาพต่ออัสมาวะซิฟะห์เรามีคุณลักษณะนามของอัลเลาะห์แต่เราไปขอต่อคุณลักษณะนามของบุคคลของสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตไปขอเคียงคู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นไม่ถือว่าเรานั้นให้เอกภาพต่อคุณลักษณะนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่3 ในขณะที่เรานั้นศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องมีอัรกานุลอีมานุบิลลาฮิบิวะฮดานียะติลลาฮิอัซซะวะญัลละฟิลอุลูฮียะต้องศรัทธาในความเป็นพระเจ้าที่เรานั้นจะต้องเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวไม่เคารพต่อสิ่งอื่นในเมื่อเราศรัทธารุบูบียะห์ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราบริหารจัดการทั้งหมดแล้วเรากลับไปเคารพภักดีต่อสิ่งอื่นมันค้านกับสิ่งที่เราได้เชื่อสิ่งที่เราให้เอกภาพกับรูบูบียะหรือเราเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เรายังเชื่อว่ามีสิ่งอื่นที่คอยช่วยเหลืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการบริหารจัดการนั่นไม่เรียกว่าเราอีมานต่ออัลเลาะห์เพราะฉะนั้นอีมานต่ออัลเลาะห์มันจะต้องประกอบไปด้วยกันทั้งหมด3ประการซึ่งประการนี้ก็คือว่ามาอุมิรูอิลลาลิยะบุดุลลอฮะมุคลิซีนละฮุดดีนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ใช้อะไรกับพวกเราเลยนอกจากการเคารพภักดีต่อพระองค์ด้วยความบริสุทธิ์ใจอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีสิ่งอื่นมาเคลือบแคลงมาเป็นหุ้นส่วนในการทำอิบาดะห์ของเราเพราะเรานั้นถูกสั่งใช้ให้เคารพภักดีเฉพาะพระองค์เท่านั้นอิลลาลิยะบุดุลลอฮ์เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เรานั้นจะต้องเคารพภักดีมุคลิซีนละฮุดดีนในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติใช้และห้ามเรานั้นจะต้องมุคลิสเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ใจต่อสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราถูกได้รับคำสั่งมานี่คืออุลูฮียะนี่คือการให้เอกภาพต่อความเป็นพระเจ้าที่เรานั้นจะเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นไม่มีพระเจ้าอื่นที่เราเคารพภักดีวะบุดุลลอฮะวะลาตุชริกูบิฮิชัยอันจงเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอย่าได้ตั้งภาคีใดกับพระองค์แม้สักสิ่งหนึ่งชัยวะลาตุชริกูบิฮิชัยแม้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เล็กมากก็อย่าตั้งภาคีหรือว่าแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ใหญ่ก็อย่าได้ตั้งภาคีเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่นำมาซึ่งการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าไปทำอย่าไปเคารพภักดีถ้าเราไปเคารพภักดีคำตอบก็คือเรานั้นไม่มีเตาฮีดอุลูฮียะห์ไม่มีการให้เอกภาพต่อความเป็นพระเจ้าที่จะต้องถูกเคารพภักดีเท่านั้นและในอายะห์อื่นๆอีกวะลากอดบะอัสนาฟีกุลลิอุมมะตินรอซูลันอันยะบุดุลลอฮะวะจตะนิบุตตอกูตในทุกๆประชาชาติอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งรอซูลมาส่งตัวแทนมาในทุกๆอุมมะห์นะครับส่งรอซูลมาแต่งตั้งรอซูลมาเพื่อที่จะให้ทําหน้าที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่การเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์อันยะบุดุลลอฮเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์วัจตานีบุตตอกูดและห่างไกลจากจเวตจเวตก็คือการเคารพภักดีสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นทุกๆประชาชาติมีรอซูลรอซูลทำหน้าที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลเลาะห์และอย่าให้อุมมะห์ของเขานั้นได้เคารพภักดีต่อรูปปั้นรูปจเวตต่างๆนั่นคืออื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรานั้นอยู่ในอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ถูกเรียกร้องข้อนี้เหมือนกันอุมมะห์ของนบีอีซาอุมมะห์ของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามอุมมะห์ของนบีนูห์นบีอิบรอฮีมถูกสั่งใช้ทั้งหมดให้เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์และออกห่างจากการตั้งภาคีนั่นคือเคารพสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีอีมานเราจะต้องมีเตาฮีดอัรรุบูบียะห์เตาฮีดอัสมาวัสซิฟาและ เตาฮีดอันอูลูฮียะทั้ง3ประเภทอยู่ในการอีมานที่เรานั้นจะต้องมีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ช่วงเวลาของบทเรียนทรงคุณค่าอัดดุรุสุนนะฮิมะลิอัมมะติลอุมมะเวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อฮบีวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน
1: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم
2: إنا لله وإنا إليه راجعون นายสุนทรไพศีนายสุนทรไพศีอายุ67ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่ชายของนายสมเด็จนายประเทืองไพศีนางจิตราอับดุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดจุมอะห์หรือละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอิยาดิสุนันตลาดแก้วถนนพิบูลสงครามซอย1โรงเรียนสตรีนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอะกีดะห์โดยอาจารย์ฮาดิษบุญมาเลิศ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ฟังที่เคารพและรักยิ่งครับในเรื่องราวของการสร้างน้ำหนักให้กับตนเองในเรื่องที่ดีนั้นก็มันไม่ใช่เรื่องเส้นผมบางภูเขานะครับถูกบอกถูกชักชวนถูกย้ำอยู่เสมอแต่ว่าไม่ทราบได้เหมือนกันว่าสิ่งที่ถูกบอกถูกชักชวนถูกย้ำนั้นมันจะเลยลึกลงไปในจิตใจทำให้ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลได้หรือไม่นะครับพยายามช่วยตัวของท่านเองก่อนที่จะไปขอช่วยจากผู้อื่นนะครับวัลฮัมดุลิลละนับว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในวันนี้ก็จะนำอายะห์กุรอานจากซูเราะห์ฟาติรนะครับอายะห์ที่37ท่านพี่น้องก็คงจะรู้ว่าอัลกุรอานมี114ซูเราะห์ใน114ซูเราะห์นั้นก็มีซูเราะห์ฟาติรอยู่ด้วยนะครับ ตอนกลางๆใกล้ๆกับยาซีนนั่นแหละครับอายะห์ที่37บอกว่าวัลละซีนกะฟารูวัลละซีนกะฟารูช่วงนี้หลังจากที่ได้พูดถึงกลุ่มของผู้ศรัทธากลุ่มของพวกที่รอดพ้นจากการโดนลงโทษพวกชาวสวรรค์ไปเรียบร้อยแล้วก็ย้อนมาพูดถึงคนที่ไม่ใช่ชาวสวรรค์นะครับวัลละซีนกะฟารูบรรดาพวกที่ปฏิเสธศรัทธานะครับเพราะนั้นมุสลิมเป็นพวกปฏิเสธศรัทธาไหมถ้าไม่ทำตามอิสลามแน่นอนเขาก็เป็นพวกปฏิเสธศรัทธานะครับก็จะมีบทลงโทษสำหรับเขาละหุมนารูจะฮันนัมการลงโทษด้วยกับไฟแห่งจะฮันนัมนะครับนรกอเวจีนึงลายุกดออะลัยฮิมซึ่งการลงโทษตรงนั้นนะครับก็จะไม่ทำให้พวกเขานั้นสิ้นสภาพหมดชีวิตเพราะคนเรานั้นมีโอกาสตายสองหนนะครับมีโอกาสตายสองหนท่านพี่น้องก็เอ๊ะตายยังไงล่ะเกิดมาตายหนเดียวเท่านั้นหลายคนพูดอย่างนั้นตายสองหนครับในกุรอานก็ยืนยันนะครับแล้วก็อามัตตนัสนาไตนิวอะฮยัยตนัสนาไตนิบอกไว้สั้นๆตรงนี้นะครับอยู่ในอายะอัลกุรอานแน่แท้พระองค์นั้นได้ทรงให้ทำให้เราตาย2ครั้งแล้วก็เป็น2ครั้งตายครั้งแรกอยู่ที่ไหนครับอัลลอฮฺสุตลาได้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาและได้กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งคนด้วยเนี่ยก่อนที่จะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมา500ปีโอ้โหนั่นคือคนก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเหมือนกับตายรออยู่จนกว่าวันกำหนดแห่งการคลอดออกมาก็จะคลอดออกมาก็พ้นสภาพจากความตายมาเป็นมีชีวิตก็ตกลงว่าตายแล้ว1หนเกิดแล้ว1หนนะครับซึ่งหลายคนก็พูดว่าตายคนเดียวก็ไม่ได้นับทั้งหมดนะครับถ้านับทั้งหมดตั้งแต่ต้นเลย4ช่วงของมนุษย์นะครับเคยพูดอยู่เรื่อย4ช่วงของมนุษย์ช่วงที่1อยู่ในลูฮัลมะห์ฟูซเหมือนกับตายรอบางรายงานบอกอย่างนั้นแต่บางรายงานบอกว่ามาจากดินก็คือตายนั่นอีกรายงานก็วัลลอฮุอาลัมตรงนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรนะครับที่สำคัญก็คือตายมาก่อนแล้วก็มาสู่ช่วงที่2ยังไม่ได้เกิดนะครับปฏิสนธิอยู่ในโลกแคบๆคือท้องของมารดานี่คือช่วงที่2ช่วงแรกสบายช่วงที่2ก็สบายเว้นแต่ว่าจะถูกให้ตายก่อนเกิดหรือเปล่านะครับบางทีเกิดมาแล้วไม่ประสงค์ให้เกิดก็ให้ตายไปซะมันจะเกิดก็ไปทำให้ไม่เกิดจ้ะอันนี้ก็อัลลอฮ์รู้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับทรงรู้แต่เพียงผู้เดียวเราไม่รู้พอรู้ก็มันเป็นแล้วถึงจะรู้นะครับ ก็ไม่ต้องไปสารวนมากนะครับโรคที่สองคือท้องของมารดาโรคที่สามก็คือที่เรานั่งอยู่เนี่ยอยู่ตรงกลางพอดีนะครับในระหว่างอาคิเราะห์กับดุนยานะครับโรคนี้เป็นโรคของการสร้างสมเป็นโรคของการต้องขวนขวายนะครับจากตรงนี้แหละอัลลอฮ์ที่ตรัสว่าวัลลดีนะกะฟะรูละฮุมนารุญะฮันนัมจะได้รับการลงโทษอย่างหนักแห่งไฟนรกนั้นก็เนื่องจากไม่ศรัทธาตามคำสอนที่อิสลามได้มาบอกแก่เขานะครับลายุกดออะลัยฮิมฟะยะมูตูจะไม่ถูกให้การลงโทษนั้นจนกระทั่งจบสิ้นชีวิตสาบสูญไปไม่ใช่ครับไม่ตายแล้วเพราะตายไปแล้วจากโลกดุนยาไปแล้วหมดสิทธิ์ที่จะตายก็จะต้องโดนลงโทษอยู่อย่างนั้นเพื่อจะได้ลิ้มรสของความทุกข์ทรมานถ้าตายแล้วมันก็จบไม่ตายครับลายุกดออะลัยฮิมฟะยะมูตูไม่ทำการลงโทษจนตายแต่ให้เกิดทรมานอย่างหนักวะลายุคอฟฟะฟูอันฮุมมินอาซาบิฮาการลงโทษนั้นก็จะไม่ถูกลดหย่อนนะครับไม่ถูกเบาบางก็รุนแรงนะครับกะซาลิกะนัจซีกุลละกะฟูรินเช่นเดียวกันนั่นแหละที่เราจะทำการลงโทษทุกคนที่ฝ่าฝืนไม่ทำตามในศาสนาของอัลลอฮฺสุบตะลาที่ทรงบัญชาแก่ตนมาวะฮุมยัสตอรีคูนและก็ตรงนั้นนะครับพวกที่โดนลงโทษทั้งหลายแหล่นี้ก็จะส่งเสียงระงมตะโกนนะครับยัสตอรีคูนฟีฮาอยู่ในขุมนรกนั้นรับบานาอัคริจนาโอ้พระเจ้าของเรากรุณาด้วยเถิดให้เราออกไปจากการลงโทษนี้นะมัลซอลิฮาเราก็จะได้ทำงานที่ซอและไม่ดื้ออีกแล้วไม่ฝ่าฝืนอีกแล้วร้อยรอดละดีกุนนานามันเหมือนกับที่เราได้เคยทำผิดมาจะไปโอดควรกันอยู่ตรงนู้นนะครับอาวะลัมนูอัมมิรกุมอัลลอฮ์บอกแล้วว่าเราไม่ได้ให้เวลาที่เป็นอายุไขของเขาแก่พวกเขาไปแล้วดอกหรือมายะตะซักกะรูฟีฮิจนกระทั่งจะได้คิดได้รำลึกในเวลาที่ได้ไปนั้นมันตะซักกะสำหรับคนที่ตรึกตรองนะครับยังไงอ่ะก็เวลามันเยอะพอแต่ไม่ใช่เวลาที่เยอะนั้นคิดว่าเอ๊ะเกิดมาแล้วทำอะไรเนี่ยมีพระผู้เป็นเจ้าแล้วบัญชาอะไรแก่เราบ้างนี่ห้ามอะไรแก่เราบ้างก็ไม่เคยคิดนะครับก็ได้แต่เพลิดเพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งอย่างก็ที่เคยบอกไปแล้วนะครับพี่น้องว่าอายุไขของคนเรานั้นนบีเคยบอกไว้ในส่วนมากนะครับอะมารุอุมมะตีไบนัสซิตีนวะซับอีนอายุไขประชาชาติของฉันนั้นอยู่ในระหว่าง60ถึง70 60ถึง70และถ้าอายุ60นี่ท่านจะต้องนอนถึง20ปีเต็มนะครับวันหนึ่งอย่างน้อยก็8ชั่วโมงอ่ะรวมแล้ว60ปีนี่ใช้เวลาไปในการนอนเลยเนี่ย20ปีหมดไปแล้ว20นะครับเหลืออีก40อีก40นี่จะต้องอะไรครับทำงานเพื่อเลี้ยงชีพใช้เวลาไปกับกรรมทำงาน20ปีนักวิชาการมาแบ่งแล้วเป็นอย่างนั้นนะครับหมดไปแล้วครับ40เหลือ20ใน20นี่ต้องไปทำอะไรวัยเด็กเรียนหนังสือใช้เวลาไปกับการศึกษา20หมดเลยครับ60ปียังไม่ได้งานของโลกหน้าเลยสักนิดเดียวเพราะนั้นต้องทบทวนดูให้ดีในเวลาที่ได้ไปในโอกาสที่ได้ไปนั้นว่าเราได้แบ่งให้กับเรื่องของโลกหน้าบ้างแล้วหรือไม่ไม่ใช่นอนไม่ใช่ทำมาหากินไม่ใช่เรียนไม่ใช่เล่นเพลิดเพลินเป็นงานตามที่อัลลอฮฺบัญญัติให้ทำงานตามสั่งเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งแหละครับแบ่งนิดนึงมาจากนอนแบ่งนิดนึงมาจากการทำงานแบ่งนิดนึงมาจากเรียนแบ่งนิดนึงมาจากเด็กๆที่สู่วัยรุ่นนะครับก็อย่าได้เพลิดเพลินจนเกินไปนะครับให้ได้มาซึ่งเวลาที่น่าจะเป็นของตัวเองจริงๆนะครับในวัยที่ มันจะต้องจัดสรรให้ถูกต้องนะครับเพราะว่ามันสะดวกนะครับสำหรับเรื่องดีที่เราจะกระทำเห็นไหมครับอย่างกับเช่นเรื่องละหมาดหลายคนบอกโอ้โหพันธะไม่มีเวลาจะละหมาดทางด้านฝ่ายปกครองเข้าใจในเรื่องนี้แม้กระทั่งตามโรงพยาบาลสนามบินสถานที่ต่างๆจัดที่ละหมาดให้มุสลิมที่ทำการราชการจัดที่ให้ละหมาดสำหรับมุสลิมจนกระทั่งฝ่ายที่ไม่ใช่มุสลิมก็มองแล้วก็อยากจะได้บ้างนะครับนะครับแต่ก็มีกิจกรรมเหมือนกับมุสลิมทำไหมถ้ามีก็น่าจะได้สิทธิ์นะครับแต่เนื่องจากมุสลิมนั้นต้องมีกิจกรรมประจำวันประจำคืนนะครับก็ต้องทำทางราชการก็รู้ฝ่ายปกครองก็เข้าใจนะครับและโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีศาสนาศีลธรรมประจำใจนั้นอย่างดีก็น่าจะเป็นคนดีนะครับไม่เป็นคนที่ยากต่อการสังคมไม่เป็นคนที่ยากต่อการที่จะเข้าใกล้ชิดนะครับดังนั้นอัลลอฮ์บอกตรงนี้ว่าอาวะลัมนุอัมมิรกุมมายะตะซักกะรุฟีเรามิได้ให้อายุไขกับเขาไปแล้วหรือเพื่อที่ว่าคนที่คิดได้ก็จะได้คิดมันตะซักกัรวะจาอากุมุนนะซีรและได้เตือนแล้วนะครับอันนะซีรการเตือนการเตือนนี่จะสาธยาให้ฟังว่าเตือนยังไงนะครับฟะมาลิซอลิมีนมินนะซีรดังนั้นไม่มีอีกแล้วสำหรับคนที่อธรรมคนที่ไม่ศรัทธาคนที่ฝ่าฝืนคนที่ไม่ทำตามคำสอนศาสนาจะมีผู้ช่วยใดๆมาช่วยเขาได้เอากลับไปที่นะซีรลำดับแรกอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ทรงมีพระเมตตานะครับทรงส่งศาสนทูตที่เป็นรอซูลหรือนบีมานั่นก็เป็นการตักเตือนชนิดหนึ่งซึ่งรอซูลและนบีทั้งหลายก็มาตักเตือนสอนสั่งประชากรของตนให้ศรัทธาตามหลักสอนศาสนาหลักคำสอนของศาสนาที่พระผู้เป็นเจ้าบัญญัติมาตลอดนะครับยุคแล้วยุคเล่าช่วงแล้วช่วงเล่าดังที่เล่ากล่าวให้ฟังไปนั้นแต่ก็มีการขัดขืนฝ่าฝืนกันมาโดยตลอดนะครับเอ้าเตือนอีกด้วยการจบชีวิตของมนุษย์ด้วยกันนี่ก็เป็นการเตือนชนิดหนึ่งเอ้าวันหนึ่งบางวันมี 4-5 รายบางวันเป็นญาติใกล้ชิดด้วยซ้ำบางคนอยู่ในครอบครัวก็จบลงไปทั้งที่บางทีไม่ได้มีเบาะแสนี่ก็เป็นการเตือนอยู่ประปรายนะครับว่าสักวันหนึ่งจะต้องเป็นเช่นนั้นกับเราแล้วก็ชื่อของเราไปขึ้นอยู่ในลำดับแถวที่เท่าไหร่ก็ไม่ทราบได้ตรงนี้ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าที่น่าจะดีกว่านั้นก็คือให้มีการเตรียมพร้อมนะครับสองอย่างละมีรอซูลให้มาบอกมีความตายมาหรือน้อยไปกว่าความตายก็คือการเจ็บป่วยที่มีการเจ็บป่วยเป็นครั้งคราวนะครับคนเราก็มีบ้างนะครับเจ็บบ้างป่วยบ้างเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับบางทีก็ร่อแร่บ้างแล้วก็รอดมาตอนเจ็บป่วยก็สำนึกว่าฟื้นแล้วจะทำอย่างนั้นอย่างนี้พอฟื้นแล้วก็ลงอิรอบเดิมนะครับก็เหมือนกับเยี่ยงอย่างที่เกิดกับบรรดานบีต่างๆที่สั่งสอนชนเผ่าของตนจนกระทั่งเข้าใจไปบ้างไม่เข้าใจก็ดื้อก็ชำระล้างด้วยกับการลงโทษจนกระทั่งสูญหายตายจากพออยู่ต่อมาไอ้ที่ดีแล้วก็กลับมาเปื้อนอีกมาฝ่าฝืนอีกก็ต้องล้างกันครั้งแล้วครั้งเล่าก็เหมือนกับเรานี่แหละครับก็ต้องพยายามซักฟอกจิตใจอยู่ตลอดแล้วก็พยายามให้ได้มาซึ่งความประพฤตินะครับให้มันตรงอย่าได้ไปคดเคี้ยวอย่าได้ไปฝ่าฝืนเป็นอันขาดนะครับจะทำให้หมดโอกาสที่จะผ่านการชั่งหมดโอกาสที่จะเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในท้ายที่สุดอันนี้ก็เป็นการบอกกล่าวนะครับกันมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งไม่มีวันที่สิ้นสุดนะครับถ้ายังมีลมหายใจอยู่แต่โอกาสที่จะเรียกสิทธิคืนนั้นมีสูงนะครับเพราะสิทธิของคนนั้นเดิมอยู่ในสวรรค์นะครับเพราะมนุษย์ท่านแรกคืออาดัมอะลัยฮิสสลามแล้วก็คู่ครองคือฮาวะเกิดอยู่ในสวรรค์นะครับทั้งที่เป็นมนุษย์ก็อัลลอฮ์ให้เกียรตินะครับอยู่ในสวรรค์แต่เนื่องจากมีเป้าหมายบางอย่างจริงไปกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ต้องเลื่อนเคลื่อนย้ายจากสวนสวรรค์มาสู่โลกเพื่อเป็นการแพร่เผ่าฟันพันครอบครองหน้าแผ่นดินนี้แต่ก็นั่นแหละครับก็เต็มไปด้วยการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดแต่ก็ไม่ได้ปล่อยไว้ให้เดียวดายนะครับให้มี สิ่งควบคู่กับการดำเนินชีวิตมานั่นก็คือศาสนามาด้วยก็ให้ยึดมั่นถือมั่นกับศีลธรรมที่เป็นศาสนาเหล่านั้นให้ดีที่สุดเพื่อความเป็นมนุษยธรรมยุติธรรมแล้วก็ชอบธรรมหน้าที่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงโปรดเมตตากรุณาครับวันนี้ก็คงจะจบรายการตรงนี้เพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่อินชาอัลเลาะห์ในช่วงต่อไปนะครับสำหรับช่วงนี้ก็วะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิอัจมีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
0: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮะดีษบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายสุนทรภัยศรีนายสุนทรภัยศรีอายุ67ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่ชายของนายสมเด็จนายประเทืองภัยศรีนางจิตราอับดุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดจุมอะห์หรือละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอิยาดิสุนันตลาดแก้วถนนพิบูลสงครามซอย1โรงเรียนสตรีนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
5: بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت

0: ะดีษบทที่มีความหมายที่บอกว่าอินอิสลามอะยะดีมูมากานะกอบละหูมีความหมายว่าอย่างไร
1: จริงๆแล้วหะดีษบทนี้เนี่ยมันคือความหมายก่อนแล้วกัน
0: ครับ
1: อินอิสลามยะดีมูมากานะกอบละแท้จริงอิสลามนั้นมันจะไปลบล้างยะดีมูเนี่ยยะดีมูเนี่ยแปลว่าไปทำลาย
0: ครับ
1: ไปลบล้างให้สิ้นอะไรล่ะมาก้านากอบล่ะก็คือสิ่งหรือการกระทำที่มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นความผิดมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักการทั้งหมดแปลว่าสมมุติคนคนหนึ่ง
0: ครับ
1: คนคนหนึ่งเดิมเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นมุสลิ
0: ม
1: เขาก็ต้องทำตามวิถีของเขาจริงป่ะ
0: ใช่
1: เขาก็ต้องทำสิ่งที่มันไม่ได้ถูกต้องตามหลักการไม่ว่าจะกินไม่ว่าจะประกอบอาชีพไม่ว่าจะพฤติกรรม
0: เคารพภักดีต่ออะไร
1: ทั้งหมดเลยแต่ว่าพอเวลาเขารับอิสลามดูความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
0: ครับ
1: เวลาเขารับอิสลามเนี่ยคุณเอมอิสลามจะไปลบล้างความเป็นมุสลิมของเขาเนี่ยนี่คือเกียรติของศาสนาคนคนนั้นจะถูกลบล้างความผิดทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะ
0: ไม่ว่าเขาจะมีอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต
1: ่ถูกต้อง
0: ไม่ได้บอกไว
1: ้ยิ่งใครก็ตามที่เพิ่งมารับอิสลามในตอนเข้าสู่ล่วงสู่วัยชราก่อนจากนั้นมาเขาจะเป็นยังไงเนี่ยอัลลอฮ์ไม่คิดเลยนะ
0: คือลบหมดเลย
1: ลบหมดเลยคือนี่คือความยิ่งใหญ่ของศาสนาอิสลามแปลว่าเขาเหมือนผ้าขาวอ่ะ
0: ครับ
1: เขาเหมือนเด็กที่ถูกคลอดออกมาใหม่อ่ะพอเมื่ออิสลามยะดิมมากานากอบละแปลว่าทำลายในทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนจากนั้นคำว่าก่อนจากนั้นแปลว่าอะไรก่อนจากที่เขาจะรับอิสลามหะดีษบทนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างนี้คุณเองท่านอัมบินาสรอดิยัลลอฮุอันฮุเขาบอกกอละละมาญะอัลลอฮฮุลอิสลามฟีกัลบีเมื่ออัลลอฮ์ได้ให้อิสลามนั้นมันเกิดขึ้นในหัวใจของฉันอัมบินาสบอกอะตัยตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันก็ไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกุลตุท่านอัมบินาสก็ได้บอกว่าอุบสุดยามีนักฟาอุบายะกะโอ้รอซูลุลลอฮ์โปรดยื่นมือมาฉันจะอะไรฟาอุบายะกะฉันจะให้สัตยาบันกับท่านแปลว่าเมื่อท่านรับอิสลามเนี่ยก็ไปหารอซูลุลลอฮ์บอกว่ายื่นมือมาหน่อยอยากจะมุบายะ
0: ครับ
1: ฟาบาซอตยามีนะนบีก็อะไรครับยื่นมือขวาไปที่บอกอุบสุดยามีนักฟาอุบายะกะยื่นมือขวามาให้ฉันหน่อยสินบีก็ยื่นมือไปอ้อล่ะเขาได้กล่าวว่าฟากอบัตตุยาดีกอบัตตุยาดีแปลว่าฉันก็
0: จับ
1: บีบก็ล่ะนบีบอกว่ามาลักยามรมีอะไรเหรอมีอะไรหรือโอ้อัมเอ๋ยหมายถึงว่าต้องการอะไรยังไงจะบอกยังไงก็ล่ะรายงานบอกว่ากุนตุฉันก็ได้กล่าวว่าอารัตตุอันอัชตาริตอารัตตุอันอัชตาริตฉันปรารถนาที่จะอิสติรอดแปลว่าการกำหนดเงื่อนไขกำหนดกฎเกณฑ์บางอย่างก็ล่ะนบีก็บอกว่าตัชตาริตูบิมาซาท่านจะกำหนดบางสิ่งบางประการหรือตั้งเงื่อนไขด้วยกับอะไรกุลตุอันไอยุกฟารอลีเงื่อนไขด้วยกับสิ่งที่ฉันต้องการคือการที่ฉันจะขอให้ฉันได้รับการอภัยโทษไอยุกฟารอลีขอให้ฉันได้รับการอภัยโทษเพราะว่าการที่จะมุบายะอะห์แล้วก็จะบอกบางสิ่งบางประการที่เป็นกฎเกณฑ์เป็นเงื่อนไขที่ตัวเองให้การสัตยาบันจากรอซูลุลลอฮ์เนี่ยแปลว่าเป้าหมายที่ต้องการก็คือการที่ฉันจะได้รับการอภัยโทษ เพื่อฉันจะได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ตะอาลาก็ล่ะดูนบีบอกนะอามาอาลิมตะเธอไม่ทราบเหรออันนัลอิสลามยะฮดีมูมากานากับละ
0: อ๋อนี่เป็นสำนวนของฮะดีษนี่ที่ว่า
1: ที่บอกเธอไม่ทราบเหรอว่าแท้จริงอิสลามนั้นมันจะไปลบล้างมากานากับละฮูแปลว่าทุกสิ่งที่ท่านได้เคยกระทำมาในสิ่งที่มันเป็นความผิดทั้งหลายแปลว่านบีต้องการจะบอกว่าไม่ต้องมาตั้งกฎเกณฑ์ตั้งเงื่อนไขที่จะทำอะไรหรอกเพราะว่าสิ่งที่ท่านต้องการเนี่ยคือท่านทำเพื่อต้องการจะให้ตัวเองได้รับการอภัยจากความผิดต่างๆที่ผ่านมาใช่ไหมนบีก็เลยบอกว่าโปรดทราบเถิดว่าแท้จริงอิสลามนั้นมันจะไปลบล้างในทุกสิ่งที่เป็นความผิดที่ท่านได้เคยทำมาก่อนจากการที่ท่านจะรับอิสลาม
0: ตรงนี้น่าสนใจนะอาจารย์เพราะว่าการที่คนคนหนึ่งจะเข้ารับอิสลามเนี่ยการประกาศปฏิญาณตนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเขาเรียกว่าคำแรกที่เราจะปฏิญาณลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือเรายอมทุกอย่างที่จะภักดีเคารพอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์พระองค์เดียวแน่นอนพระองค์ย่อมที่จะเมตตากับความผิดบาปที่เราได้อิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นไปแล้วแต่หลังจากนี้เนี่ยเราจะอิบาดะห์ต่อพระองค์เพียงพระองค์เดียว
1: ถูกต้อง
0: ฉะนั้นการลบล้างในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าความผิดต่างๆไม่ว่าเขาจะทำไปเคารพอิบาดะห์สิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์มาก็ไม่เกี่ยวละถือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นผ้าขาวอย่างที่อาจารย์บอกนับหนึ่งใหม
1: ่ถูกต้องแล้วในสำนวนหะดีษเนี่ยไม่ได้พูดแค่นี้นะ
0: ครับ
1: พูดต่อไปว่าสิ่งที่มันจะไปทำลายความผิดทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นจากบุคคลคนนั้นในสิ่งที่ผิดต่อหลักการเนี่ยนบีบอกว่าอันนั้นอิสลามยะฮดีมูมากานะกับละว่าอันนั้นฮิจเราะห์ตะฮดีมูมากานะกับละอันที่สองที่จะไปทำลายความผิดไปลบล้างแล้วกันความผิดที่เขาได้เคยกระทำมาคือการฮิจเราะห
0: ์
1: นบีบอกว่าและแท้จริงการฮิจเราะห์มันก็จะไปลบล้างในความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นและดูสุดท้ายว่าอันนั้นฮัจญ์และแท้จริงฮัจญ์ยะฮดีมุมากานะกับละและฮัจญ์ก็เช่นเดียวกันที่มันจะไปลบล้างความผิดที่เกิดขึ้นก่อนจากนั้น
0: 3ส่วนเลยเนี่ยตรงนี้บอกไว้3ข้อเลยนะ
1: 3ข้อนะ1สำหรับมุสลิมใหม
0: ่
1: สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนจากนั้นเนี่ยคิดดูนะถ้าหากว่าไม่ใช่เรื่องที่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นเข้ามาเนี่ย
0: ครับ
1: ประกอบสัมมาอาชีพมาจากวิถีทางที่ฮารอมตอนนั้นยังไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยมาจากวิถีทางที่ฮารอมแล้วได้เงินมาเยอะพอเวลามารับอิสลามที่บอกว่าอัลลอฮ์จะยกโทษให้อ่ะมันจะไปลบล้างความผิดอ่ะแล้วไอ้เงินที่ได้มาจากการประกอบสัมมาอาชีพคือประกอบอาชีพเองอะแต่ว่าไอตอนที่มารับอิสลามเนี่ยทำของฮารามไงมีละขายร้านขายเหล้าขายทำอะไรที่มันผิดต่อหลักการศาสนาเพราะตอนนั้นยังไม่เป็นมุสลิมเนี่ยเงินที่ได้มาเนี่ยอัลลอฮ์ยกให้ด้วยไหม
0: เ
1: ข้าใจไหมใช้ประโยชน์จากมันได้ไหม
0: เพราะว่าตอนนั้นไปทำผิดมานะ
1: ได้มาจากวิถีทางที่ผิดแต่ไม่ได้หมายถึงเป็นการละเมิดถ้าละเมิดคนอื่นแน่นอนมันต้องไปคืนสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วแต่ในกรณีอย่างนี้มันคือประกอบสัมมาอาชีพแหละแต่มันผิดหลักการศาสนาเมื่อก่อนนั้นมีเขียงหมูในตลาดสมมติอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ใช่ไหมมีร้านเหล้าอยู่อย่างเงี้ย
0: บ่อยเงินกู้อะไรเงี้ย
1: แต่พอมารับอิสลามปุ๊บยุติสิ่งที่เป็นของฮารามทั้งหมด
0: กิจกรรมทั้งหมดเลย
1: ปัญหาว่าไอ้เงินที่มันได้มาก่อนที่จะเป็นมุสลิมเงินตัวนั้นเนี่ยมันส่งผลกับเราไหม
0: เอามากินฮาลาลไหมเอาไปบริจาคจะได้ผลบุญไหม
1: เวลาอัลลอฮ์ยกเนี่ยยกหมดแปลว่าคนคนนั้นสามารถใช้ประโยชน์จากเงินนั้นได้แต่โดยเงื่อนไขก็คือเขาต้องยุติอาชีพเพราะเงินที่ได้มาหลังจากที่รับอิสลามแล้วจากอาชีพที่ฮารามไม่เป็นที่อนุมัติแล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมาก่อนจากที่รับอิสลามเมื่ออิสลามบอกว่าอันนั้นอิสลามมายะฮดิมมากานะกับละแปลว่าอิสลามนั้นมาเพื่อขจัดสิ่งที่มันเป็นความผิดเกิดขึ้นก่อนจากนั้นไปเนี่ยแปลว่าเขาสามารถใช้ประโยชน์จากเงินตรงนั้นไ จากการที่เขาประกอบอาชีพเข้ามาถึงแม้ว่าจะได้มาด้วยวิถีทางที่มันผิดต่อหลักการของศาสนาก็ตา
0: ม
1: เขาเอามากินมาใช้เอาไปบริจาคไปทำถือว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตเพราะก่อนจากนั้นเขายังไม่รู้จักอิสลา
0: ม
1: ฉะนั้นรวมความไปถึงอะไรคุณเอมรวมความไปถึงการกระทำของเขาสิ่งที่เขากราบไหว้เจเวตเขาบูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์คือเขาไม่ได้เป็นมุสลิมไง
0: ครับ
1: ไอ้ความผิดเหล่านั้นเนี่ยมันถูกลบไปหมดเลยสุบฮานัลลอฮ
0: ์อันนี้เป็นความเมตตาย
1: ิ่งใหญ่มากผมต้องบอกว่าการที่คนคนหนึ่งรับอิสลามเนี่ยมันเหมือนชีวิตคุณเนี่ยมันไม่มีความผิดติดตัวมาเลยนะ มันนับหนึ่งใหม่จากณวินาทีนั้นเป็นต้นไปใครก็ตามที่สามารถรักษาตนและครองตนให้สะอาดบริสุทธิ์อย่างนั้นได้ไปจนกระทั่งถึงวันที่เขากลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมถือว่าเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ได้ให้โอกาสกับคนคนนี้มาก
0: แล้วถ้าคนที่ไม่มีศาสนาล่ะอาจารย์ถ้ายังต้องการที่จะหาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเนี่ยถ้าสมมติว่าติดตามรับชมรายการอยู่อาจารย์จะแนะนำยังไงว่าถ้าเกิดคุณไม่มีศาสนาชีวิตข้างหน้าคุณชีวิตที่อยู่บนโลกเนี่ยคุณจะดำเนินต่อไปยังไงผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยพอถึงจุดนึงที่มันต้องการความช่วยเหลือเนี่ย ทุกคนจะใฝ่หาไม่รู้อะไรสักอย่างแหละที่จะ
1: ที่พึ่งคือผมว่าการปฏิเสธพระเจ้าเป็นการใช้ความรู้สึกที่เข้าใจว่าตัวเองสามารถที่จะทำทุกอย่างได้
0: ทำอะไรก็ได
1: ้แต่ในความเป็นจริงแล้วมนุษย์จะมีความรู้สึกลึกๆถึงความอ่อนแอและข้อจำกัดของความเป็นมนุษย
0: ์
1: หนึ่งในนั้นคือการที่จะต้องพึ่งพิงพึ่งพาอย่าว่าแต่พระเจ้าเลยแม้กระทั่งมนุษย์เนี่ยบางครั้งด้วยข้อจำกัดแล้วก็ได้กับความเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้มีความสมบูรณ
0: ์ครับ
1: ก็ยังต้องพึ่งพิงต่อสิ่งต่างๆเหล่านี
0: ้
1: นั่นผมอยากจะบอกว่าอิสลามเป็นศาสนาที่เป็นทางออกของชีวิตไม่ว่าท่านที่รับชมรายการอยู่จะเป็นใครก็ตามท่านลองศึกษาอิสลามอย่างแท้จริง
0: ไม่บังคับ
1: ไม่บังคับ
0: ไม่มีการบังคับศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ได้มีการบังคับว่าไปขู่เข็นต้องมาเข้าไม่มีนะ
1: อิสลามไม่ได้สอนให้เราต้องไปบังคับใครให้มานับถือศาสนาอิสลาม
0: ครับ
1: ไม่มีเพราะการไปบังคับให้เขามายอมจำนนเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เขาศรัทธาแต่เขาจะต้องยอมจำนนด้วยกับการค้นหาและค้นพบจากสิ่งที่เขาอะไรเขาพบเจอเชื่อมั่นว่านี่คือหลักการที่ถูกต้องของชีวิต
0: อ
1: ัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเนี่ยพระองค์ทรงเมตตาบ่าวพระองค์เมตตาเรามากให้โอกาสเรามาก
0: ครับ
1: แล้วจริงๆแล้วโดยธรรมชาติของมนุษย์ก็แสวงหาที่พึ่งไม่มีที่พึ่งใดที่จะเป็นที่พึ่งที่ยั่งยืนที่แน่แท้และเป็นที่พึ่งที่แท้จริงได้นอกจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นถ้ามาสัมผัสกับศาสนาอิสลามอย่างแท้จริงเราจะพบเลยว่าอิสลามมันคือวิถีชีวิตของมนุษย์อิสลามไม่มีตกยุคไม่มีล้าสมัยอิสลามนำสมัยด้วยซ้ำไปเมื่อไรก็ตามที่มนุษย์คนหนึ่งนำเอากติกาที่อิสลามเอาคันลองที่อิสลามกำหนดไว้มาใช้ในการดำเนินชีวิตเขาจะสามารถแยกระหว่างความสนุกกับความสุขได
0: ้
1: เพราะคนบางคนบางทียังแยกไม่ออกอ่ะเขายังเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เขาได้รับอยู่มันคือความสุขบางทีมันอาจจะคือความสนุกเพียงชั่วครู่แล้วที่สุดเขาก็กลับไปอยู่ในวังวนของความทุกข์เหมือนเดิม
0: ครับ
1: แต่ถ้าเขาเข้าใจอิสลามจริงๆเขาจะพบว่าชีวิตเขาจะพบกับความสุข
0: อิสลามมีทางออกทุกเรื่อง
1: ทุกเรื่องฮะเรากล้าพูดได้ว่าเพราะอิสลามเป็นศาสนาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ทรงรู้จักเรามากกว่าตัวเรา
0: ครับ
1: และพระองค์ก็ให้ทางที่เป็นทางรอดปลอดภัยและเป็นทางออกของชีวิต
0: พระองค์เป็นคนสร้างเรามานะ
1: ถูกต้องพระองค์คือพระเจ้า
0: ใช
1: ่ฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่เรายอมจำนนต่อพระองค์อย่างแท้จริงในหลักการของพระองค์คุณนะอิม
0: ครับ
1: เราจะพบกับความสงบเราจะพบกับความสุขและเราจะพบกับทางออกของชีวิตประการที่สอง
0: ครับ
1: การฮิจเราะห์การอพยพจากการกูฟอรดินแดนแห่งการกูฟอรไปสู่อิสลามการออกจากสิ่งที่ผิดไปสู่สิ่งที่ถูกต้องถ้าอยู่ในความหมายของคำว่าฮิจเราะห์จะเห็นได้ว่าในอดีตซอฮาบะห์คนหนึ่งอพยพจากมหานครมักกะฮ์ไปสู่มะดีนะห์จะเห็นว่าเขาไม่รู้หรอกว่าอนาคตข้างหน้าเขาเป็นยังไง

0: ยังกิฮูฮาฟาฮิจรอตุฮูอิลามาฮาจรออิไลนบีบอกว่าใครก็ตามที่เขาอพยพไปเพื่อดุนยาเขาก็ได้ดุนยา
1: อ
0: พยพไปเพื่อผู้หญิงเขาก็ได้แต่งงานกับผู้หญิงเขาอพยพไปเพื่อสิ่งใดเขาก็จะได้สิ่งนั้นแปลว่าคนคนหนึ่งอพยพไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเขาไม่รู้หรอกว่าอนาคตข้างหน้าเขาเป็นยังไงแต่เขายอมที่จะทิ้งครอบครัวญาติพี่น้องความสุขไปสู่สิ่งที่จะนำชีวิตเขาไปสู่ความผาสุกกว่า
1: โดยไม่มีหลักประกันเลยนะ
0: ไม่มีหลักประกันนะมีอย่างเดียวคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าไปเพื่ออัลลอฮฺรอซูลถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยความผิดของเขาก็จะถูกลบออกไปเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: ประการต่อมาอยากจะบอกพี่น้องที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ว่าอันนัลฮัจญ์และแท้จริงฮัจญ์นั้นยะฮดีมูมากานะกอมละฮัจญ์ก็เช่นเดียวกันฮะ
1: ฮัจญ์นี่ต้องมับรูดมั้ยอาจารย์หรือว่าไปทํา
0: ฮัจญ์นบีพูดถึงอัลฮัจญ์แปลว่าฮัจญ์ที่อยู่ในความหมายของฮัจญ์ความหมายของฮัจญ์คืออะไรความหมายของฮัจญ์คือฮัจญ์ที่อยู่ในกรอบแห่งหลักการ
1: ก็คือการทำตามแบบของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
0: อัลฮัจญุลมับรูดนบีเวลานบีจะบอกรางวัลเนี่ย
1: ครับ
0: อัลฮัจญุลมับรูดไลซะละฮูญะซาอิลลัลญันนะใช่มั้ยคุณนี
1: ่ครับ
0: นบีบอกว่าแท้จริงฮัจญ์ที่เป็นฮัจญ์มับรูดนั้นทำไมนบีไม่บอกว่าอันนัลฮัจญะทำไมนบีบอกว่าแท้จริงฮัจญ์นั้นแต่ทำไมมีคำขยายว่าฮัจญ์แบบไหนที่มันจะไลซะละฮูญะซาอิลลัลญันนะที่มันจะไม่มีรางวัลใดตอบแทนนอกจากสวนสวรรค์
1: ครับ
0: แปลว่าฮัจญ์ในที่นี้คือฮัจญุลมับรูดฮัจญ์มับรูดแปลว่าอะไรครับแปลว่าฮัจญ์ที่ไม่มีการละเมิดฝ่าฝืนต่อหลักการของอัลเลาะห์ตะอาลามาเจือปนฮัจญ์ที่ไม่มีมะซียะฮัจญ์ที่ไม่มีบิดอะห์ฮัจญ์ที่ไม่มีชิริกฮัจญ์ที่ไม่มีการกระทำในสิ่งที่ผิดต่อหลักการมาเจือปนในขณะที่ท่านทำฮัจญ
1: ์
0: ฮัจญ์อย่างนี้แหละที่มันยะฮดัมยะฮดิมุมากานะกอบละฮัจญ์อย่างนี้แหละที่มันจะลบล้างความผิดทั้งหมดถ้าดูจากหะดีษนะและในอีกหลายบทนะ
1: ครับ
0: ฮัจญ์เป็นอิบาดะห์ที่ถูกระบุจากตัวบทหะดีษว่าสามารถจะลบล้างแม้กระทั่งบาปใหญ
1: ่
0: ความละหมาดยังแค่บาปเล็กนะ
1: ครับ
0: ฮัจญ์อัลอุมเราะห์อิลัลอุมเราะห์กัฟฟาระตุลีลิมาบัยนะฮูมาอุมเราะห์1ไปสู่อุมเราะห์1เป็นกัฟฟาระในระหว่างทั้ง2นั้นแปลว่าไปลบความผิดระหว่างทั้ง2นั้นผลบุญยังไม่เท่าฮัจญ์นะนั่นคือแค่ซอกอเอรนะแค่บาปเล็กนะแต่ว่ามีหะดีษบทนึงใช่มั้ยที่บอกรอญะกะยามีวาลาดะตุอุมมุถ้าเขาได้ทำฮัจญ์ที่ถูกต้องตามหลักการแล้วเขาจะกลับจากฮัจญ์มาในสภาพที่เหมือนเขาถูกคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาของเขาฮะดีษบทนี้เชคซะละห์อุซัยมีนบอกยังไงรู้ไหมบอกว่านี่คือหลักฐานที่มันบอกชัดเจนว่าฮัจญ์ที่ถูกต้องที่อยู่ในความหมายของฮัจญ์มะบรูทนั้นมันสามารถลบแม้กระทั่งกะบาอิรแม้กระทั่งบาปใหญ่ได
1: ้ครับ
0: ยิ่งใหญ่มากนะสามอย่างอิสลามฮิจเราะห์ฮัจญ์มันยะฮดิมมากานะกอบละมันสามารถลบล้างความผิดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น
1: มีคำถามที่เกี่ยวข้องนะพี่น้องส่งมาถามอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าหากชายคนหนึ่งเข้ารับอิสลามตอนอายุ70
0: ครับ
1: แล้วทรัพย์สินที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยได้มาโดยอาชีพที่ไม่สุจริตเช่นขายยาบ้า
0: ครับ
1: อยากทราบว่าทรัพย์สินเหล่านั้นน่ะจะยังฮารานอยู่หรือไม่หากจะนำมาใช้เช่นบ้านรถเงินแล้วก็ทอง
0: ครับอย่างที่เราตอบไปแล้วสิ่งที่ได้มาจากวิถีทางที่ฮาราม
1: ครับ
0: ก่อนที่เขาจะเป็นมุสลิมเมื่อเขามาเป็นมุสลิมสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นของฮารามยกเว้นอันเดียวที่เขาไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นมาอันนี้ในระหว่างฮักกุนอาดัมเนี่ยคือเขาไม่ได้ได้มาจากการประกอบอาชีพที่ผิดต่อหลักการแต่ได้มาจากการละเมิดในการละเมิดนั้น
1: เบียดคนอื่นนะ
0: ต้องกลับคืนสิทธิ์เขาแต่ถ้าได้มาจากการประกอบสัมมาอาชีพแต่มันผิดหลักการอย่างที่บอกข้างต้นทรัพย์สินทั้งหมดนั้นเมื่อมาเขามาเป็นมุสลิมเขาเป็นคนที่สะอาดบริสุทธิ์ณอัลลอฮฺตาลาสิ่งที่เขาได้มาก็สะอาดบริสุทธิ์ด้วยเพราะอัลลอฮฺจะลบความผิดออกจากสิ่งนั้นผมถามว่าเอามาจากไหน

0: หลักการนี้เอามาจากไหนพี่น้องไปดูในอัลอัมฟานอายะห์ที่38
1: ครับอัลอัมฟาน
0: อัลอัมฟานอายะห์ที่38อัลเลาะห์บอกว่ากุลลิลลาซีนกะฟารูอียันตะฮูยุกฟัรละฮุมมากัสลับวะอียะอูดูฟะกัดมะดัดซุนนะตุลอวัลีนจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดแก่บรรดาผู้ปฏิเสธว่าหากเจ้ายุติแปลว่ายุติสิ่งที่ผิดทั้งหลายแล้วก็กลายมาเป็นผู้ศรัทธาในอัลเลาะห์ตะอาลาสิ่งที่แล้วมาทั้งหมดจะได้รับการอภัยยุกฟัรละฮุมมากอดซะลับแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นยุกฟัรเขาจะได้รับการอภัยทั้งหมดเลยแล้วก็บอกต่อมาว่าอินตะอูดูแต่ถ้าหากเขากลับไปเป็นผู้ปฏิเสธอีกเนี่ยฟะกอดมะดัดซุนนะตุลอาวลีนแปลว่าสิ่งที่เป็นวิถีของบรรพชนคนรุ่นก่อนในการได้รับความหายนะหลังจากที่รับอิสลามแล้วแล้วกลับไปเป็นผู้ปฏิเสธอีกมันได้เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ให้เจ้าได้รู้มาแล้วแปลว่ากุรอานต้องการจะบอกชัดเจนว่าอียันตะฮูยุกฟัรละฮุมมากอสลับแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเหล่านี้ยุติการเป็นผู้ปฏิเสธกลับมาสู่ศรัทธาของอัลเลาะห์ตะอาลาทุกอย่างที่เป็นที่มันเกิดขึ้นกับเขามานั้นถือว่ามันมากอสลับมาตอนนี้สมอซูลนะแปลว่าเป็นสิ่งที่รวมความในทุกสิ่งที่เมื่อก่อนมันเป็นของฮารามแต่เมื่อเขามาเป็นมุสลิมทั้งหมดที่เขาได้มากลายเป็นของฮาลาลถามว่าเขาจะใช้ประโยชน์จากมันได้ไหมได้ใช้ประโยชน์จากมันจากการที่เขาเอามาใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์แต่มีเงื่อนไขคือเขาต้องยุติจากพฤติกรรมนั้นนะยุติจากการเป็นผู้ปฏิเสธยุติจากสิ่งที่เป็นของฮารามที่ผิดต่อหลักการในวันที่เขาประกาศรับอิสลามแปลว่าทั้งตัวเขาและทรัพย์สินของเขาที่ได้มาจะกลายเป็นของฮาลาลเป็นของสะอาดบริสุทธิ์นะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลา
1: ดูเหมือนจะค้านกับความรู้สึกนะครับแต่นี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลา
0: ถูกต้องครับ
2: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนในสุนทรภัยศรีในสุนทรภัยศรีอายุ67ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่ชายของนายสมเด็จนายประเทืองไพศรีนางจิตราอับดุลลอห์จะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดจุมอะห์หรือละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอิยาดิสุนันตลาดแก้วถนนพิบูลสงครามซอย1โรงเรียนสตรีนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
5: ์อย่าปล่อยให้โอกาสและเวลาผ่านพ้นไปอย่างไร้ค่าอยากทำอะไรให้รีบทำก่อนทุกอย่างจะสายเกินไปเพราะโอกาสและเวลาไม่เคยรอใครวิทยุเสียงอิสลามสื่อดีสังคมดีสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 16:00 น.ถึง 21:00 น.ณโรงเรียนศาสนูปฐมคลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหิน มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 นถึง 13:00 นณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในงานมิงตังสัมพันธ์ครั้งที่1ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 11:00 พบกับบรรยายศาสนธรรมเรื่องล้อมรั้วครอบครัวด้วยอิสลามโดยอาจารย์สมิธมาเดเรสเวลา 13:00 พบกับหัวข้อเด็กรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่รุ่นเก่าอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายณอาคารมิงตังมูลนิธิซอยอนุท66แยก 1-2-2 ติดต่อได้ที่คุณอับดุลมานาฟสาลีโทร0908853100 0908853100มีเครื่องดื่มและอาหารบริการฟรีสถาบันนักศึกษาผู้ใหญ่ธรรมอิสลามขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนและสัมมนาวิชาการสำหรับผู้ใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 นถึง 16:00 นณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามซอยรามคำแหง2สวนหลวงอาจารย์ชาฟีอีนภากรประธานจัดงานนายวัชรพลโกมลตะเมธีประธานพิธีฮยีสมานสุขประเสริฐประธานร้านค้าในงานมีอาหารเครื่องดื่มจำหน่ายเพื่อการกุศลและร่วมฟังการเสวนาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-929-9865089-929-9865ฮัจญีฟูอาร์ตอาริยเดชขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานมหกรรมอาหารฮาลาลงานให้เพื่อดีนุนร่วมบริจาคยาริยะสร้างมัสยิดเพื่อให้มัสยิดดีนุนปทุมธานีในวันศุกร์ที่11ถึงวันอาทิตย์ที่13กันยายนณถนนเลียบคลอง1คลอง1คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมเวลาหลังมักริบพบกับอาจารย์อบิดีนฮัสซันเวลาหลังละหมาดอิชาพบกับอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ในหัวข้อรักนบีให้เหมือนสลับที่ดีรักในวันเสาร์ที่12กันยายนณฟาร์มศรัทธาคลอง20บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-782-7132 089-782-7132คุณณรงค์กลุ่มอิกรอมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผลของการถักทางผู้ยึดมั่นโดยอาจารย์บาซินเฟนดี้ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณบ้านเลขที่122/2ซอยพัฒนาการ78สอบถามโทร0897842810 0897842810ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปโดยอาจารย์อับดุลฮากีมมังเดชะณมัสยิดดารุนอัปรอดแครายฝั่งใต้บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเส้นทางโทร0951834370 0951834370อิหม่ามฮาริสขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อซุนนะห์เก๋มีจริงหรือโดยอาจารย์อับดุลนาซิรปานมณีในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดอันซอริซุนนะห์หัวรอพระนครศรีอยุธยา
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
7: ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ

ความเจริญสุขจงมีแด่พระผู้ซึ่งอำนาจอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และพระองค์คือผู้ทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่งทุก

พระผู้ทรงให้มีความตายและให้มีความเป็นเพื่อจะทดสอบพวกเจ้าว่าผู้ใดบ้างในหมู่พวกเจ้าที่มีผลงานดียิ่งและพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงให้อภัยเสมอ

พระผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ดเป็นชั้นๆเจ้าจะไม่เห็นแต่อย่างใดในความไม่ได้สัดส่วนในการสร้างของพระผู้ทรงกรุณาปราณีดังนั้นเจ้าจงหันกลับมามองดูสิเจ้าเห็นรอยร้าวหรือช่อง

แล้วจงหันกลับมามองอีกเป็นครั้งที่สองสายตานั้นก็จะกลับมาอย่างเจ้าด้วยการยอมจำนนและในสภาพที่ละเหี่ย

และโดยแน่นอนเราได้ประดับท้องฟ้าของโลกนี้ด้วยดวงดาวเป็นแสงประทีปและเราได้ทำให้มันเป็นอาวุธไล่ชัยตอนและเราได้เตรียมการลงโทษด้วยไฟอันร้อนแรงสำหรับพวกมัน

มันแทบจะระเบิดออกไปเพราะความเครียดแค้นทุกครั้งที่พวกหนึ่งถูกจวนลงไปในมันยามเฝ้านรกจะถามพวกเขาว่ามิได้มีผู้ตักเตือนมายัง

พวกเขากล่าวว่ามีได้มีผู้ตักเตือนมายังเราแต่พวกเราได้ปฏิเสธและเรากล่าวอีกว่าอัลลอฮ์มิได้ทรงประทานสิ่งใดลงมาพวกท่านต่างหากที่อยู่ในการหลงผิดอย่างมาก

0: และพวกเขากล่าวอีกว่าหากพวกเราฟังและใช้สติปัญญาใคร่ครวญพวกเราก็มิได้มาอยู่เป็นชาวนรกอย่างนี้ดอก
1: ฟะอตรฟูบิซันบิฮิมฟะซุฮกันลิอัศฮาบิสซะอีร
0: พวกเขายอมสารภาพในความผิดของพวกเขาแต่มันห่างไกลไปเสียแล้วสำหรับ

แท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงต่อพระเจ้าของพวกเขาโดยทางลับสำหรับพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษและรางวัลอันใหญ่หลวง

0: และพวกเจ้าจงปิดบังคำพูดของพวกเจ้าหรือเปิดเผยมันก็ตามแท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในทรวงอก
1: อะลายะลัมมันคอละกอวะฮุวัลละตีฟุลคะบีร
0: พระผู้ทรงสร้างจะมิทรงรอบรู้ดอกหรือพระองค์คือผู้ทรงรอบรู้อย่างถี่ถ้วนผู้ทรงตระหนักยิ่ง

พระองค์คือผู้ทรงทำให้แผ่นดินนี้ราบเรียบสำหรับพวกเจ้าดังนั้นจงสัญจรไปตามขอบเขตของมันและจงบริโภคจากปัจจัยยังชีพของพระองค์และยังพระองค์เท่านั้นคือการฟื้นคืน

0: หรือว่าพวกเจ้าจะปลอดภัยจากการที่พระผู้ทรงสถิตอยู่ณฟากฟ้าจะทรงส่งลมหอบก้อนกรวดให้กระหน่ำมายังพวกเจ้าและพวกเจ้าจะได้รู้ว่าการตักเตือนของข้าเป็นเช่นใ
1: ด
0: และโดยแน่นอนบรรดาหมู่ชนก่อนหน้าพวกเขาได้ปฏิเสธมาก่อนแล้วดังนั้นการปฏิเสธคำเตือนของข้ามีผลเป็นอย่างไร

พวกเขามิได้มองไปดูที่นกบินอยู่เบื้องบนของพวกเขาดอกหรือมันกางปีกและหุบปีกของมันไม่มีผู้ใดจะไปจับดึงมันไว้ได้นอกจากพระผู้ทรงกรุณาปราณีแท้จริงพระองค์ทรงมองเห็นทุกสิ่งอย่าง

หรือผู้ใดเล่าซึ่งเขาเป็นพลพรรคของพวกเจ้าที่จะช่วยเหลือพวกเจ้าอื่นจากพระผู้ทรงกรุณาปราณีพวกปฏิเสธศรัทธานั้นมิใช่อื่นใดเลยนอกจากในการหลอกลวง

หรือผู้ใดเล่าซึ่งเขาจะให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าหากพระองค์จะทรงระงับปัจจัยยังชีพของพระองค์ไว้แต่ว่าพวกเจ้าดื้อรั้นอยู่ในความหยิ่งยโสและห่างไกลจากความจริง

0: จงกล่าวเถิดมูฮัมมัดพระองค์คือผู้ทรงบังเกิดพวกเจ้าและทรงทำให้มีหูมีตาและมีหัวใจส่วนน้อยเหลือเกินที่พวกเจ้าจะขอบคุณ
1: กุลฮุวัลละซีดะรอกุมฟิลอัรฎิวะอิลัยฮิตุห์ชะรูน
0: จงกล่าวเถิดมูฮัมมัดพระองค์เป็นผู้ทรงแพร่เผ่าพันธุ์ของพวกเจ้าในแผ่นดินและพวกเจ้าจะถูกรวบรวมให้กลับไปหา

ื่อพวกเขาเห็นมันการลงโทษใกล้เข้ามาแล้วใบหน้าของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาก็จะหม่นหมองและจะมีเสียงกล่าวว่านี่คือสิ่งที่พวกเจ้าร้องขอในโลกดุนยา

จงกล่าวเถิดมูฮัมมัดพวกท่านจงบอกฉันสิว่าหากอัลลอฮ์จะทรงทำลายฉันและผู้ที่อยู่ร่วมกับฉันหรือจะทรงเมตตาแก่พวกเราดังนั้นผู้ใดเล่าจะช่วยผู้ปฏิเสธศรัทธาให้พ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวด

จงกล่าวเถิดมูฮัมมัดพระองค์คือพระผู้ทรงกรุณาปราณีเราศรัทธาต่อพระองค์แล้วเราขอมอบหมายแด่พระองค์แล้วจะได้รู้ว่าใครผู้ใดอยู่ในการหลงผิดอันชัดแจ้ง

0: จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดพวกท่านจงบอกฉันสิว่าหากแหล่งน้ำของพวกท่านเหือดแห้งลงดังนั้นผู้ใดเล่าจะนำน้ำที่ท่วมทันมาให้พวกท่าน
1: ยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดีความหิวไม่ได้แย่เสมอไปร่างกายจะเผาผลาญกำจัดเซลล์ที่ป่วยและแก่ชราในภาวะปกติร่างกายของเราจะได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนที่เรารับประทานเข้าไปแต่เมื่อถึงช่วงที่ร่างกายหิวหรือไม่มีอาหารเข้าสู่ร่างกายเป็นระยะเวลาหนึ่งระบบเมตาบอลิซึมจะปรับตัวเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานและเริ่มกระบวนการที่เรียกว่าการย่อยตัวเองเป็นกระบวนการทางชีวภาพที่เซลล์จะย่อยสลายส่วนประกอบภายในของตัวเองเช่นโปรตีนที่เสียหายไมโทคอนเดรีที่เสื่อมสภาพหรือเศษเซลล์ที่ไม่จำเป็นแล้วนำกลับมาใช้เป็นพลังงานใหม่กระบวนการนี้ไม่เพียงช่วยให้ร่างกายอยู่รอดในภาวะขาดอาหารเท่านั้นแต่ยังเป็นการล้างระบบที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นในระยะยาววิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
2: เมนูที่ใช้ชาเขียวไม่ได้เป็นแค่เมนูยอดฮิตเพราะชาเขียวยังมีสารคาเทจินโดยเฉพาะ EGCG สารสกัดสำคัญในชาเขียวซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจเบาหวานและบางชนิดของมะเร็งชาเขียวยังช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักแนะนำให้ดื่มแบบไม่ใส่น้ำตาลและไม่ควรดื่มหลังอาหารทันทีแค่เลือกดื่มอย่างถูกวิธีสุขภาพก็ดีได้ไม่ยากชาเขียวเครื่องดื่มต้านอนุมูลอิสระที่นักวิจัยหลงรักสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
3: เมื่อถูกโกงจากแม่ค้าออนไลน์คุณต้องทำอย่างไร 1. แคปหลักฐาน 2. แจ้งความ 3. ขอหนังสืออายัด 4. รอการติดต่อ 5. ได้เงินคืนวิทยุเสียงอิสลามเคียงข้างผู้สูงวัย
4: อาจารย์สุเมนได้ชี้แจงศัพท์3คำด้วยกันมีคำว่าซูรมีคำว่าละนะและมีคำว่าไรบะซึ่ง3คำอันนี้นะครับมันพบในหะดีษของท่านนบีมันมีความแตกต่างมีเป้าหมายอย่างไรในการที่จะห้ามสังคมของเราบ้างครับขอเชิญอาจารย์สุเมนครับ
5: คำว่าซูรคือเป็นการพูดเท็จเช่นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนว่าอันฮากุมอันซูดฉันห้ามพวกท่านทั้งหลายไม่ให้พูดเท็จห้ามจากซูดคือห้ามไม่ให้พูดเท็จแล้วก็คำว่าละนะคือแปลว่าสาบแช่งเช่นท่านรอซูลบอกโอซีกะอัลลาตะกูนัลละอานั้นฉันขอสั่งแก่ท่านว่าท่านจะต้องไม่เป็นผู้ชอบสาบแช่งอย่าไปแช่งคนนู้นอย่าไปแช่งคนนี้ส่วนเลยบะซึ่งแปลว่าดินทาคือท่านรอซูลบอกอัลเลยบะตุเรียกครูกะอาคอกะเบมายักระหูการนินทานั้นคือการที่ท่านพูดถึงพี่น้องของท่านในสิ่งที่เขารังเกียจพูดเพื่อทำลายเขาทั้งหมดนี้ฮะดีษที่ว่าห้ามพูดเท็จเป็นฮะดีษของมูอาวิยะฮะดีษที่ห้ามสาบแช่งซึ่งเป็นฮะดีษรายงานโดยอะห์มัดเป็นฮะดีษที่ซอฮีฮ์ด้วยส่วนฮะดีษที่บอกว่านินทานั้นเป็นฮะดีษของอบูดาวูดรายงานโดยอบูดาวูดมาจากฮะดีษของอบูฮุไรรอห์เพราะฉะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้บอกถึงพิษภัยของมันว่าเราจะต้องไปพบนั้นในวันนั้นละมาอารยาบีร็อบบีอัซซะวะญันมารัตตุบิกอมิลละฮุมอัซฟารุนมินนุฮาซินยักมิชูนวุญูฮุมวะซุดูรุฮุมฟะกุนตุมันฮาอูลายะญิบรีลกอลาฮาอูลาอิลลซีนะยะกูลูนะลุฮุมันนาสวะยะกออูนะฟีอาราดิฮิมเมื่ออัลลอฮ์ได้นำฉันสู่ฟากฟ้าตอนที่นบีมิอะรอจฉันได้ผ่านคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีเล็บทำจากทองแดงพวกเขาขวนใบหน้าและอกของตัวเองฉันจึงพูดขึ้นว่าพวกเหล่านั้นเป็นใครกันยิบเรนเอ๋ยยิบเรนก็ตอบว่าพวกเหล่านี้เป็นพวกที่กินเนื้อเพื่อนมนุษย์และละเมิดศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่คือผลร้ายและพิษภัยของมันเพราะฉะนั้นหวังว่าการสนทนาของเราในครั้งนี้จะช่วยให้ทุกคนได้สำนึกแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมจากการชอบใส่ร้ายชอบผูกกลมคนอื่นนั่นชอบพูดโกหกชอบแก้ตัวนั้นจะหมดไปเหลือแต่สัจจะวาจาและจะพูดจริงในสิ่งอันเป็นประโยชน
4: ์ครับยังมีหะดีษหนึ่งที่จะฝากไว้ในช่วงสุดท้ายนะครับ กล่าวรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกะลามมุบะนีอาดัมกุลลุฮุอะลัยฮิลาละฮุท่านนบีได้กล่าวว่าคำพูดของมนุษย์นั้นทุกๆคำพูดนั้นมันจะเป็นประจักษ์พยานแก่เขาคืออาจจะเป็นโทษแก่เขาอิลลายกเว้นอัมรอนบิลมารูฟยกเว้นการใช้ในสิ่งที่ดีงามเอานะยันอันมุงกัรและคำพูดที่ห้ามคนจากความชั่วเอาซิกรอลิลลาฮิอัซซะวะจัลหรือการนำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาซึ่งฮะดีษนี้รายงานโดยติรมิซีจากอุมันฮุบัยบะฮะดีษนี้ชี้ให้เห็นลักษณะ3ประการว่าคำพูดของมนุษย์ที่แสดงออกไปนี่นะครับมันจะเป็นโทษกับตัวเองถ้าหากว่าไม่ได้พูดใน3กรณีต่อไปนี้คือ1คำพูดนั้นใช้ให้คนทำความดีหรือเปล่าเป็นการบอกเป็นการชี้เป็นการแนะให้คนที่เขาฟังเราเนี่ยทำความดีหรือเปล่าถ้าหากไม่ใช่จะต้องถูกบันทึกลบแหละประการที่สองคำพูดอันนั้นน่ะเตือนให้ใครออกจากความชั่วหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ลบแหละคำพูดอันนั้นเมื่อพูดไปแล้วเป็นการซิกรุลลอฮ์หรือเปล่าคำว่าซิกรุลลอฮ์ในที่นี้ไม่ได้หมายคำว่าการมาตัสบีหรือการมากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อาจจะเตือนคนคนหนึ่งให้เกรงกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็ถือว่าคำพูดนั้นเป็นซิกรุลลอฮ์เหมือนกันฉะนั้นพี่น้องทั้ง3ประการเป็นหัวใจสำคัญที่จะได้รับการบันทึกความดีทั้งหมดถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ใน3หลักการอันนี้นะครับมันจะลบหมดฉะนั้นเราจะต้องระวังว่าคำพูดของเราลบหรือไม่ลบครับ
5: คำว่าซิกรุลลอฮ์นี่มีความหมายกว้างนะครับที่อาจารย์วิทยาบอกเพราะฉะนั้นการกล่าวลาอิลาลอฮ์การกล่าวซุบฮานัลลอฮ์นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งจากซิกรุลลอฮ์แต่ไม่ได้หมายความว่าเพียงแต่เท่านั้นนะครับเพราะงั้นการใช้ให้ทำความดีทุกอย่างในตามทางอัลลอฮ์เรียกว่าซิกรุลลอฮ์ด้วยครับ
6: อยากจะมีวาสนาในการต่อสู้ศาสนาของอัลลอฮ์แต่เราไปเผยแผ่ศาสนาเองไม่ได้ไปสอนไม่ได้อ้าวถ้าจะนั้นสนับสนุนที่เขาสอนศาสนาเช่นวิทยุที่เขากำลังเผยแผ่ศาสนาเนี่ยเราไปพูดในวิทยุไม่ได้เราช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่เขาเช่าวิทยุนี่เราก็มีวาสนาสถานีที่เขาเผยแผ่อิสลามที่เขาไม่โจมตีใครไม่ใส่ร้ายใครเขาอยู่ในทางอัลลอฮ์พี่น้องไปช่วยเขาเถอะ
7: วิทยุเสียงอิสลามรับบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีกองทุนรายเดือนเดือนละ300บาทจำนวนที่ต้องการเดือนละ 2,000 กองทุนพี่น้องผู้ศรัทธาสามารถตั้งบริจาครายเดือนจากแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารร่วมสร้างผลบุญที่ไหลรินซอดาเกาะยาริยะได้ที่ธนาคารอิสลามเลขบัญชี03411477960 03411477796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนความดีงามของพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อมขอให้ทรัพย์สินของท่านเพิ่มพูนยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
8: ดูอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตูวะอิไลกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
9: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
2: กุล

านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดอ่านซูเราะห์เหล่านี้3ครั้งทั้งยามเช้าและยามเย็นเขาจะได้รับความเพียงพอในทุกสิ่งทุกอย่างรายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดและอัตติรมีซี

0: ขนาดนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮฺอักบารุลลอฮฺอักบารุอัลลอฮฺอักบารุลลอฮฺอักบารุ

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرونหลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮูวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งและหลังจากซุบฮีให้เราอ่านดุอาบทนี้อีกอัลลอฮุมมะอินนีأسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ดุอาบทนี้เราจะอ่านเฉพาะละหมาดซุบฮีเท่านั้นนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 MHz คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสันอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสันฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: พี่น้องสามารถรับฟังผ่านแอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังในมือถือได้ทุกยี่ห้อหรือฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm www.muslim.fm ฟังชัดทั่วไทยฟังไกลทั่วโลกแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 0819153786
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
4: ฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำรา
5: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้มาอยู่ในหัวข้อการตะบารุจภาษาอาหรับซะด้วยนะซึ่งแปลว่าการอวดโฉมการนุ่งน้อยห่มน้อยการเปิดเผยเอาร้อของสตรีที่มันขัดกับหลักการศาสนานะไอ้คำว่าขัดกับหลักการศาสนาพ่ออะไรพ่อไปแต่งนุ่งน้อยห่มน้อยกับคนอื่นน่ะดิถ้าแต่งกับสามีก็ไม่ขัดใช่ไหมไอ้แล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นยุคสมัยใหม่ยิ่งนับวันพี่น้องครับจริยธรรมคุณธรรมเริ่มต่ำเตี้ยเรี่ยกับดินพี่น้องลองดูสิใครที่ยึดมั่นในจริยธรรมคุณธรรมถูกมองว่าเป็นพวกอะไรพวกล้าหลังพวกอนุรักษ์นิยมหัวไม่ก้าวหน้าไม่สมัยใหม่คนที่ยังยึดถือมั่นเรื่องของการรักษาความบริสุทธิ์การถือพรหมจรรย์นะซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะพี่น้องผู้หญิงต้องรักษาพรหมจรรย์คนที่จะได้พรหมจรรย์ของเราความบริสุทธิ์ชายคนแรกคนนั้นก็ต้องเป็นสามีเท่านั้นไม่ใช่ในกอไก่ไม่ใช่วินหน้าปากซอยไม่ใช่ช่างเอไม่ใช่เพื่อนคนที่ทำงานไม่ใช่นะคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่จะใช้ชีวิตอยู่กับเราไปดูแลเรานั่นคือสามีซึ่งนับวันเนี่ยพี่น้องบุมีมาทั้งหลายกับพฤติกรรมที่เราเห็นกับเยาวชนเนี่ยมันแทบจะล่อแหลมมากๆนะครับโดยเฉพาะนักศึกษาที่ขึ้นมาอยู่หอพักแล้วก็มาจับคู่กันซึ่งเราก็คงพูดกันแบบไม่โลกสวยที่มาอยู่จับคู่กันอยู่ห้องเดียวกันเขาจะมาเล่นอะไรอ่ะมาจำจีมาเขือเปาะแปะหรอไม่ใช่หรอกเขาก็ต้องมามีเรื่องแบบนั้นด้วยนะครับวัยยาซุบิลละนะอันนี้ผมพูดโดยรวมนะไม่ได้ไปกล่าวหาเป็นรายบุคคลพูดในความเป็นจริงที่มันเห็นอยู่แล้วก็ไม่ได้เป็นชาวบ้านตาสีตาสาก็เดี๋ยวเป็นปัญญาชนนะคุณมาเรียนหนังสือแต่กลับไม่ยึดมั่นในจริยธรรมคุณธรรมตรงกันข้ามกับคนที่ไม่ได้เรียนสูงแต่เขายึดมั่นในจริยธรรมคุณธรรมเขาก็ได้ความดีความชอบตรงนี้ไปดังนั้นบอกกับพี่น้องนะครับว่ายุคสมัยใหม่นี้ลูกหลานของเราเนี่ยต้องเพิ่มความรู้ความเข้าใจศาสนาให้มากนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเรียนประมาณไหนปัจจุบันต้องเพิ่มเข้าไปให้มากเท่านั้น เพราะอะไรเพราะว่าภัยมันรอบทิศรอบทางไปหมดเนาะเออพี่น้องเราจะมั่นใจได้ไงว่าลูกเราที่ไปเรียนสามัญอยู่เนี่ยไปเข้าอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยไปอยู่ในมัธยมนะถ้าไม่ใช่โรงเรียนบูรณาการนั่นเป็นมุสลิมอะเนาะไปเรียนแบบสหปนกันไปหมดเราจะมั่นใจไงว่าลูกหลานของเราเนี่ยจะไม่ถูกชักชวนหันเหออกไปสู่วิธีทางอื่นบางคนมั่นใจมาเยอะพี่น้องบอกว่าเอ้ยยังไงมันเป็นเกิดมาในลูกเป็นลูกฉันมันต้องเชื่อฟังฉันสุดท้ายมานอนน้ำตาไหลน้ำตารินลูกกลายเป็นเอทิสไปแล้วพี่น้องเอทิสคืออะไรพวกไม่ยึดมั่นในศาสนาแล้วพวกไม่มีศาสนาไปแล้วอัตตบรุจนั้นขัดต่อหลักศาสนาและความเจริญสมัยใหม่สิ่งสำคัญที่แยกมนุษย์ออกจากสัตว์เดรัจฉานคือเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับนั่นเองสัตว์เดรัจฉานก็คือสัตว์ที่ไม่มีสติสัมปชัญญะนะสัตว์ที่ไม่มีอรรถลุนมันใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณของมันหิวมันก็กินเหนื่อยมันก็นอนถึงเวลาผสมพันธุ์มันก็ผสมพันธุ์ไปดูสิไอ้แต่งงานเนี่ยไม่มีในสัตว์นะพี่น้องแต่งงานเนี่ยไม่มีในสัตว์มีในมนุษย์อัลลอฮ์ไม่ได้สัตว์แต่งงานแต่อัลลอฮ์ให้สัตว์ผสมพันธุ์เมื่อถึงฤดูกาลของมันอัลลอฮ์ไม่ได้ให้สัตว์มีเครื่องนุ่งห่มพวกเราไปจับสัตว์มาใส่เครื่องนุ่งห่มงงเอาแมวไปใส่เสื้อเอาหมาไปใส่เสื้อนะแล้วก็เอาสัตว์ไปติดเครื่องประดับซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ต้องการพี่น้องต้องไปประดับมันป่ะส่วนไอ้เครื่องประดับของมันก็คือตัวของมันนั่นแหละก็คือพวกขนพวกอะไรมันก็สวยงามของมันอยู่แล้วนกยูงอะไรเงี้ยเนาะเออแต่ไม่จำเป็นต้องเอาเครื่องประดับไปใส่เอาเพชรเอาพลอยไปใส่เอาทองไปใส่ไม่มีแต่มนุษย์มีเสื้อผ้ามีเครื่องนุ่งห่มและก็มีเครื่องประดับอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งได้ตรัสเอาไว้ว่ายาบานีอาดามะกอดะอันซัลนาอะลัยกุมลิบาซัยวารีซาอาติกุมวารีชาโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยแท้จริงเราได้ให้ลงมาแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งเครื่องนุ่งห่มที่ปกปิดสิ่งอันน่าละอายของพวกเจ้าวะลีบาสุตตักวาซาลิกะคอยรและเครื่องนุ่งห่มที่ให้ความสวยงามและเครื่องนุ่งห่มที่ยำเกรงนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดเครื่องนุ่งห่มแห่งความแห่งการยำเกรงแห่งการตักวายำเกรงนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดพี่น้องครับคนนี้ก็แต่งตัวมิดชิดเรียบร้อยเนี่ยมันเป็นการบ่งชี้ถึงความยำเกรงของเขาได้คือเราอย่าไปแบบไปอะไรนะไปแบบพูดลมๆแรงๆอาจารย์ฉันเห็นคนปิดหน้าเนี่ยไปแอบทำซินาก็มีนะผมไม่ได้บอกพี่น้องว่าพอปิดหน้าแล้วเนี่ยเข้าสวรรค์หมดทำผิดอย่างอื่นไม่ได้ไม่ได้พูดเลยแต่อย่างน้อยเรื่องนั้นเขาไม่ผิดแล้วเรื่องแต่งกายไม่ผิดส่วนอีเรื่องอื่นเนี่ยจะว่าอะไรก็เป็นเรื่องว่าไปแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าปิดหน้าปิดตาแต่งตัวมิดชิดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พูดถึงความเคร่งครัดได้แล้วส่วนหนึ่งถูกไหมแล้วก็ไม่ได้บอกว่าคนที่เปิดเอาร่อคนไม่คุมหัวจะผิดทุกอย่างไปหมดบางเรื่องก็อาจจะดีก็ได้เช่นเรื่องละหมาดก็อาจจะดีก็ได้เรื่องบริจาค ก็ได้เรื่องช่วยเหลืองานสังคมก็ได้แต่ผิดเรื่องนี้แต่ถามว่าผิดไหมล่ะผิดแล้วเรื่องนี้คุณมางานมัสยิดคุณไม่คุมหัวคุณผิดเรื่องนี้แล้วแต่คนที่มางานมัสยิดแล้วคุมฮิญาบคุณได้เรื่องนี้แหละซึ่งเรื่องต่างๆก็ว่าไปเป็นตามประเด็นไปนะ ดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับเพียงแค่เราเห็นเครื่องนุ่งห่มเราก็พิจารณาถึงความยำเกรงได้แล้วบางส่วนนะถ้าผู้หญิงนุ่งน้อยห่มน้อยเราจะบอกผู้หญิงอิมคนนี้อิมานจังเลย มันขัดกับสิ่งที่แสดงออกมาซาลิกะค็อยรุนซาลิกะมินอายาติลลาฮิลัลละฮุมยัซกะรุนนั่นแหละคือส่วนหนึ่งจากบรรดาองค์การของอัลลอฮ์เผื่อว่าเขาเหล่านั้นจะได้ลำลึกเครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับนั้นทั้งสองเป็นสิ่งบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองของบ้านเมืองและก็อารยธรรมการปราศจากเสื้อผ้าคือความกลับไปสู่ความเป็นเดรัจฉานชีวิตยุคเริ่มแรกของโลกไปดูสิคนป่าคนเขาเนี่ยก็ใส่เสื้อผ้าไหมไปดูสิชาวเขาก็ใส่แล้วนะคนป่าเนี่ยไปดูเนี่ยแถวโอบริอะไรนะปอปอนิวกินีนะนมเปิดมันอะไรนะเปิดหมดนะความเจริญเนี่ยคือการปกปิดพี่น้องไม่ใช่เปิดนะการมีชีวิตนั้นคือจะต้องดำเนินไปตามธรรมชาติของโลกไม่อาจจะกลับไปสู่การถอยหลังเข้าคลองได้อีกนอกจากเกิดเหตุการณ์วิกฤตที่ทำให้เปลี่ยนความคิดไปอย่างเป็นอย่างนั้นทำให้ต้องเดินถอยหลังย้อนยุคไปย้อนไปถึงความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์และเมื่อปรากฏว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเป็นสิ่งจำเป็นแก่มนุษย์ผู้เจริญเลวสำหรับสตรีก็ยิ่งจำเป็นยิ่งมากกว่าเพราะมันคือสิ่งที่จะรักษาศาสนาและเกียรติและความอายเป็นการระบุถึงความละอายของพวกเธอซึ่งลักษณะต่างๆเหล่านี้จะติดอยู่กับสตรียิ่งไปกว่าบุรุษซะอีกด้วยเหตุนี้เองความเรียบร้อยการรักษาตัวและเกียรติย่อมจะต้องดูแลและสมควรอย่างยิ่งแท้จริงกรรมสิทธิ์ที่สตรีจะต้องรักษามันไว้มากที่สุดก็คือเกียรติและความอายและการสงวนเนื้อสงวนตัวการรักษาความประเสริฐเหล่านั้นถือว่าเป็นการรักษาความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงของสตรีเอาไว้ในทุกรูปแบบที่สูงส่งมิใช่ความดีของสตรีคือมิใช่เป็นความดีของสตรีหรือและมิใช่ความดีของสังคมดอกหรือที่สตรีนั้นจะอยู่ในการดูแลรักษาและให้ความเป็นสกุลสตรีนั้นเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการทางเพศที่กำลังรุนแรงและแพร่สะพัดอยู่ในขณะนี้และความพยายามไปสู่ความอันต้องการนั้นก็กำลังรุนแรงอย่างไร้เขตไร้ขอบเขตนั่นเองการวางขอบเขตเงื่อนไขและกำแพงขวางกั้นนะมันจึงทำให้ความรุนแรงของสิ่งที่มันกำลังถาโถมเข้ามาเนี่ยมันลดเบาลงเหมือนกับเป็นการดับไฟร้อนนะเขาเรียกว่าเป็นการดับไฟแต่ต้นลมโดยให้มีการอบรมสั่งสอนให้รำลึกถึงความเป็นมนุษย์ความมีเกียรติของมนุษย์ด้วยเหตุนี้อิสลามจึงได้สนใจและเอาใจใส่เป็นพิเศษเกี่ยวกับเสื้อผ้าของสตรีโดยคัมภีร์อัลกุรอานได้เข้าไปเกี่ยวข้อไปกล่าวถึงโดยคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยได้เข้าไปกล่าวถึงนะเสื้อผ้าของสตรีโดยได้อธิบายรายละเอียดถึงขอบเขตของมัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วคัมภีร์กุรอานจะไม่ค่อยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องปลีกย่อยโดยละเอียดอย่างนี้นะครับแต่เฉพาะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อิสลามเน้นมากนะครับดังที่อายะห์กุรอานได้กล่าวว่ายาอัยยูฮันนบียูกุลดิอัซวาจิกะวะบานาติกะวะนิซาอิลมุอ์มินีนะยุดะนีนะอะลัยฮินนะมินจะลาบีฮินนะซาลิกะอัดดะนาอัยยุอ์รอฟนะฟะลายุซัยนโอ้นบีเอ๋ยจงกล่าวแก่บรรดาภรรยาของเจ้าบุตรสาวของเจ้าและบรรดาหญิงและบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหมดให้พวกนางเนี่ยดึง เสื้อคลุมของพวกนางเนี่ยลงมาปกปิดตัวของพวกนางนั่นเป็นการเหมาะสมกว่าที่นางจะเป็นที่รู้จักเพื่อให้พวกนางนั้นไม่ถูกรบกวนพี่น้องครับการเปิดเผยสิ่งที่เป็นจุดล่อตาล่อใจบางคนเนี่ยขอมาครับนะถ่ายรูปอยากจะโฟกัสไปที่กาแฟในมือเครื่องดื่มในมือแต่ปรากฏขอโทษนะแต่งกายเปิดเอาเหรอแล้วก็มีอวัยวะบางอย่างที่มันดึงดูดสายตาถามว่าเขาไม่ไปดูหรอไอ้แก้วกาแฟนะพี่น้องไอ้คนที่เขามาดูเนี่ยเขาไปดูอย่างอื่นเนี่ยถ้าลองปกปิดทั้งตัวเลยพี่น้องเหลือแต่ลูกตาแล้วถือกาแฟอยู่แก้วหนึ่งคนก็จะดูแก้วกาแฟเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ดูถูกไหมล่ะถ้าลองมีขอโทษนะหน้าอกนะให้ดูเนี่ยคนก็จะไปมุ่งอยู่ตรงนั้นนะและผู้หญิงคนนี้ก็จะถูกคอมเมนต์ต่างๆถูกรบกวนต่างๆถูกเซลล์ถูกอะไรต่างๆคุณแต่งตัวไปโป๊ะในงานไหนก็แล้วคุณก็จะถูกสายตาที่มันรบกวนวันก่อนพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายในคลิปอยู่คลิปหนึ่งเขาก็โพสต์นะครับในกระทู้บอกว่าหยุดมองได้แล้วลุงน่าจะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงยิมแห่งหนึ่งหรืออาจจะเป็นที่ออกกำลังกายนะครับแต่นี้ก็จะมีใช่ไหมฟิตเนสเนาะซึ่งฟิตเนสเมืองไทยเราเนี่ยมันไม่ได้แยกผู้หญิงผู้ชายมันก็ปนกันไปหมดแล้วคนเวลาไปออกกำลังกายมันต้องฟิตพี่น้องชุดมันก็จะลาดผู้หญิงก็จะแต่งองค์ทรงเครื่องเขาหน้าดูเพราะว่าหุ่นเขาดีเนี่ยนะอะไรที่มันโชว์ได้ก็จะโชว์พูดง่ายๆนะอันนี้พูดถึงในฟิตเนสทั่วไปนะครับนะแล้วก็มันก็มีมนุษย์ผู้ชายบางคนที่เขาก็ไม่ได้หักห้ามจิตใจเขาไม่ได้ลดสายตาเขาก็จ้องดูพอจ้องดูไปเขาก็ไปโพสต์บอกว่าไม่มีมารยาทนะเราก็เลยยังไม่รู้ว่าตกลงถ้าแต่งตัวเรียบร้อยเนี่ยลุงเขาจะจ้องไหมก็แน่นอนแหละมันผิดทั้งคู่นะพี่น้องคนจ้องก็ผิดไอ้คนแต่งมาก็ต้องโทษตัวเองด้วยนะครับคือเราอย่าไปโลกสวยฉันจะแต่งโป๊ยังก็ได้ผิดที่คุณคำถามแล้วผู้ชายเนี่ยพี่น้องบูมีมันทั้งหลายแล้วถ้าเกิดคนที่ทำตามหลักการได้ลดสายตาได้ก็ไม่เป็นแล้วคนที่ทำไม่ได้แล้วเราจะปกป้องตัวเองไม่ดีกว่าหรอเปลี่ยนที่ตัวเองดีกว่าเปลี่ยนคนอื่นไหมไปห้ามคนอื่นไม่ให้มองเนี่ยเราเนี่ยทำใหมันไม่มีที่มองก่อนดีไหมอันไหนง่ายกว่าระหว่างไปห้ามบูชายบนโลกเราห้ามมองหน้าอกฉันนะกับเราทำตัวให้เรียบร้อยใส่ผ้าฮิญาบใหญ่ๆแต่งตัวให้มันมิดชิดไม่ได้แต่งตัวรัดรูปอันไหนทำง่ายกว่าและกระปากก็ไปด่าคนนั้นไอ้นั่นลามกไอ้นั่นมองทุกอย่างที่ด่าคนอื่นพี่น้องมันกลับมาที่ตัวเองหมดนะขอมาอัพนะเวลาจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องเราเปลี่ยนในสิ่งที่มันง่ายกว่าจริงๆก็ต้องเปลี่ยนทั้งหมดนั่นแหละแต่อันไหนง่ายกว่าเปลี่ยนตรงนั้นก่อนเปลี่ยนที่ตัวเราเนี่ยง่ายที่สุดนบีสอนนะโรคไอนมีจริงโรคเขาเรียกโรคอิจฉาริษยามันมีดวงตาริษยาดวงตาอิจฉามันมีเราก็อวดความเป็นอยู่ของเราเนาะอวดอาหารการกินของเราอวดฐานะของเราแต่เราบอกว่าเราไม่ได้เนียดอวดหรอกเราก็แค่อยากจะแชร์โมเมนต์ดีๆในภาษาเราดูเรียบร้อยอยากจะแชร์โมเมนต์ดีๆแชร์โมเมนต์ครอบครัวให้เขาเห็นว่าครอบครัวเราอบอุ่นเนาะแต่ว่าคนดูได้หมดเนาะสาธารณะไม่ได้ส่งให้ตุรกีตะวังเราดูนี่เสร็จแล้วเราก็เตือนไปบอกว่าไอ้แบบนี้เนี่ยมันจะเข้าข่ายนะระวังอาจจะโดนโรคอิจฉาได้จากดวงตาที่เขามาชมแล้วก็อาจจะมีอิจฉาแล้วเราก็อาจจะป่วยได้โวยเลยบอกว่าอะไรล่ะก็ไปห้ามคนดูสิจะมาห้ามฉันลงได้ไหมคำถามว่าเปลี่ยนตรงไหนง่ายกว่าระหว่างเราไม่ลงมันก็ไม่มีใครมาไม่ฉาเราความสุขเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมถูกไหมคือคนที่ไม่ได้มีเจตนาโอ้อวดเนี่ยเรามีความสุขกันในครอบครัวเนี่ยมันลดลงป่ะถ้าไม่ได้บอกใครเนี่ยมันลดไหมเราไปเที่ยวกันของสองคนครอบครัวเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้โพสต์รูปลงไปให้คนเขารับรู้เนี่ยมันมีความสุขมันลดลงเปล่า หรือความสุขมันอยู่ที่การต้องให้คนอื่นรู้อันนี้ถามเป็นอะไรนะเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักเนาะเวลาจะกดเผยแพร่อะไรก็แล้วแต่แชร์อะไรก็แล้วแต่นั้นสิ่งที่ผมจะเผยแพร่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องศาสนาคลิปศาสนาปัจจัยศาสนานะครับส่วนเรื่องส่วนตัวเนี่ยพยายามให้น้อยที่สุดนะยกเว้นป่วยอะไรนี้ก็จะให้พี่น้องมาช่วยขอดุอาแต่ในความสุขในครอบครัวบางทีก็ต้องเป็นพื้นที่สงวนนะแล้วพี่น้องลองดูนะคนเราจะเกลียดกันจะเป็นศัตรูอะไรกันเนี่ยก็ต้องให้ความเรียกให้ความเป็นส่วนตัวกันไม่ชอบมันหรอกแต่ก็ต้องให้ความไม่ใช่ไปขุดคุยไปยุ่งกับเรื่องที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะอันนี้ก็บอกกับพี่น้องนะครับองค์การนี้นะครับที่มุ่งเน้นไปยังบรรดาภรรยาของท่านนบีบุตรสาวและบรรดาหญิงผู้ศรัทธาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นหลักฐานที่เห็นว่าผู้หญิงและสตรีทั้งมวลที่ถูกเรียกร้องท้าทายให้ปฏิบัติในเรื่องนี้โดยไม่ได้ยกเว้นแม้แต่คนเดียวเห็นไหมขนาดภรรยานบีลูกนบีเนี่ยอัลลอฮ์ยังสั่งใช้เลยแม้จะอยู่ในขณะการทำความสะอาดก็ตามและแม้กระทั่งอยู่ในช่วงที่ทำความสะอาดของบรรดาลูกสาวและภรรยาของท่านนบีนะเดี๋ยวจะมาดูในอายะอื่นบ้างนะครับแต่เวลาหมดละเดี๋ยวขออนุญาตไปยกยอดไปตอนต่อไปนะวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
6: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
3: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
7: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายสุนทรภัยศรีนายสุนทรภัยศรีอายุ67ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่ชายของนายสมเด็จนายประเทืองภัยศรีนางจิตราอับดุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดจุมอะห์หรือละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอิยาดิสุนันตลาดแก้วถนนพิบูลสงครามซอย1โรงเรียนสตรีนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายฮาซันมะมาอายุ63ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของนางไอซามะมาเป็นพี่ชายของฮัจญะฮ์ฟาติมะมะมาและเป็นพี่เขยของฮะจีนาอีมผลเจริญจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุนอิบาดะห์คลอง14สายล่างบึงน้ำรักบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซา
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
8: เพียง100บาทของพี่น้องผู้ศรัทธาสามารถร่วมสนับสนุนการผลิตสื่อศิลธรรมสร้างสรรค์ความดีสู่สังคมรับผลบุญจริยะทานที่ไหลรินได้ที่ธนาคารอิสลาม0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคที่สนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอดยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วน
6: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอุทยานคนดีโดยอาจารย์อาริฟีนเจสมัน
9: ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานุรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานินวะดาบิดาวะติฮิลายอมิดดีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องผู้รับชมแล้วก็รับฟังรายการทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้เราได้กลับมาพบเจอแล้วก็พูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจในหลักการของศาสนาร่วมกันนะครับท่านพี่น้องครับอุทยานคนดีวันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ต้องถือว่าใกล้ตัวพวกเรามากๆก็คือเรื่องของการนมาดนะครับเรื่องของการสร้างสมาธิสร้างความคูชั่วในการนมาดนั่นคือหัวข้อหลักๆที่เราจะพูดกันนะครับซึ่งก็อาจจะใช้เวลาหลายตอนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีหลายประการเลยนะฮะมี30กว่าข้อนะวิธีการในการที่จะสร้างสมาธิหรือว่าสร้างความคูชั่วให้เกิดขึ้นในขณะที่เราจะเข้าเฝ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งต้องอย่าลืมว่าการนมาดเนี่ยมีความสำคัญมากๆเป็นอิบาดะห์ที่จะสร้างความผูกพันระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้าเป็นอิบาดะห์ที่จะทำให้พวกเราทุกคนนั้นได้เข้าใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอิบาดะห์ที่เราจะต้องถูกสอบสวนเป็นอันดับแรกนะครับอย่างที่เราได้รับทราบที่ท่านนบีได้บอกว่าเอาวะลุยุมเอาวะลุมาอยู่ฮาซะบุบิฮินอับดุยอมันกิยามะศอลาสิ่งแรกเลยงานแรกเลยที่เขาจะสอบสวนมนุษย์เนี่ยก็คือเรื่องของการนมาดเพราะนั้นวันนี้เนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับถ้าเราจะเอาเรื่องของการนมาดมาพูดคุยกันมาทำความเข้าใจมาขยี้นะมาทำความเข้าใจแบบละเอียดเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรื่องนี้ไม่ผ่านเนี่ยเรื่องอื่นไม่มีทางผ่านแน่นอนนะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเราอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล่นๆนะและอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กๆเพราะหลายคนก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเราทำกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนมาดวันกับคืน5เวลาก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรพิเศษอะไรเพราะเราก็ทำกันอยู่เป็นประจำแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราใส่ใจแล้วเรามาสร้างการเรียนรู้และทำความเข้าใจเพิ่มเติมเนี่ยก็จะพบว่าโอ้รายละเอียดมันเยอะนะนะครับแล้วเราใช้ตรงนี้แหละเป็นสื่อที่เราจะขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เราจะเห็นว่าในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกนะฮะวัสไตนูบิซอบลิวัสซอลาจงขอความช่วยเหลือต่อฉันด้วยความอดทนและด้วยการนมาดเห็นไหมครับว่านมาดเป็นสื่อในหลายๆอย่างนะครับแล้วก็การนมาดมันยับยั้งความชั่วนะมันทำให้พวกเราเนี่ยบริสุทธิ์จากบาปทั้งหลายจากมลทินทั้งปวงนะครับในอัลกุรอานเนี่ยจะเห็นว่าอัลลอฮ์ใช้ไว้ในหลายๆอายะห์ด้วยกันแล้วก็บอกถึงภาคผลในหลายๆที่ด้วยกันนะครับว่าอะกิมิศอลาอินนัศอลาตทะนานินฟาชัยวันมุงกัรการนมาดมันจะยับยั้งความชั่วได้มันจะยับยั้งสิ่งที่เป็นความโสมมได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้รับทราบแล้วก็นมาดที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็ต้องมาดูอีกละหมาดตอนไหนวันคืน5เวลาก็จริงอย่างที่ผมบอกไปแล้วในตอนต้นนะครับหลายคนก็มั่นใจว่าตัวเองละหมาดแต่ว่านมาดของเราเนี่ยดีที่สุดหรือยังก็ต้องมาดูในรายละเอียดดีว่าไอ้คำว่าดีที่สุดเนี่ยมันก็คือการนมาดที่ตรงเวลาอยู่ในเวลาแล้วก็เป็นการนมาดที่พิถีพิถันไม่รีบร้อนไม่รีบเร่งนะครับไม่ใจเอาแค่ก้มๆเงยๆแล้วก็จบกันไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันจะต้องละหมาดแบบเต็มที่จริงๆแล้วที่ดีมากๆเลยก็คือว่าถือว่าเป็นอัฟดอลุนอามานอินดัลลอฮ์เป็นการงานที่ประเสริฐที่สุดนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออัศอลาตุลิวักติฮาละหมาดให้อยู่ในเวลาของมันละหมาดต้นเวลาเข้าเวลาก็ละหมาดนะครับไม่ต้องประวิงเวลาเพราะหลายคนเนี่ยเวลาเข้าสู่เวลาของการละหมาดแล้วก็อาจจะมองว่าบางเวลาเนี่ยระยะเวลามันเยอะก็เลยคิดว่าเอ้ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยนมาดช่วงกลางๆเวลาก็ได้นะจะบอกท้ายๆเวลาก็ดูจะกระไรอยู่นะก็บางคนก็บอกเอ้ากลางๆเวลาเข้าไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงก็ยังทันอยู่ยังละหมาดซูรี่ยังละหมาดบ่ายเนี่ยเวลาค่อนข้างเยอะนะหลายคนก็ชะล่าใจพอหันไปดูนาฬิกาอีกทีอ้าวนี่จะ3โมงกว่าไปแล้วล่ะจะหมดเวลาอยู่แล้วนี่คือการเผลอเลยนะครับที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นถ้าหากว่ามันไม่ได้มีธุระจำเป็นจริงๆมันไม่ได้อยู่ในภาวะที่มันคับขันจริงๆเนี่ยควรจะต้องรีบละหมาดนะครับเพราะเราไม่รู้นะครับว่าอะไรที่มันจะเกิดขึ้นบ้างถ้าเราปล่อยปละเลยกับเรื่องของการละหมาดเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือละหมาดให้มันอยู่ในช่วงต้นเวลาและละหมาดมันลบล้างความชั่วเราแน่นอนนะครับถ้าเราละหมาดแล้วรับการละหมาดของเราเนี่ยผลบุญต่างๆก็จะได้รับแล้วบาปต่างๆมันก็จะค่อยๆหมดไปเพราะว่าการนมาดเนี่ยมันจะไปทำให้สิ่งที่มันเป็นมลทินทั้งหลายเนี่ยมันถูกขจัดออกไปนั่นเอง อย่างในฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามัสลุศอลาวาตินคอมส์กะมัสลินนะฮรินนะฮรินกอมรินอะลาบาบีอะฮะดิกุมยักตัซิลมินฮุกุลลัยยอมินคอมซะมะรอตท่านนบีเปรียบเทียบว่านมาศ5เวลาเนี่ยมันก็เหมือนกับแม่น้ํานะครับที่มันไหลอยู่หน้าบ้านหน้าปากประตูบ้านแล้วก็แต่ละคนก็ไปอาบน้ําที่นั่นวันละ5ครั้งก็เป็นการเปรียบเปยนะครับให้ได้เห็นนั่นเองว่านมาศ5เวลาเนี่ยมันจะลบล้างความผิดของเราได้มันจะชำระล้างมลทินของเราได้ถ้าหากว่าเราพิถีพิถันซึ่งผมยังไม่ได้เข้าในรายละเอียดแต่กําลังพูดปูพื้นให้ทุกท่านได้รับทราบก่อนนึงว่าการนมาศนั้นสำคัญมากๆมันมีภาคผลยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงจะให้เกิดความคุชัวทำยังไงที่จะให้มันมีสมาธิจริงๆในเรื่องของการนมาศไม่ใช่ว่าไปถึงก็ตักบีดยกมือตักบีดแล้วก็กอดอกอ่านอะไรก็ว่าไปนะครับเสร็จแล้วก็ให้สลามขวาซ้ายแล้วก็เลิกกันมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันจะต้องมีความพิถีพิถันมันจะต้องมีท่าทางมันจะต้องมีการเตรียมความพร้อมการเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับเพราะนั้นในความสำคัญเนี่ยมีมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าการนมาศเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องถือว่ามันเป็นชีวิตของเรานะครับผมพยายามที่จะสอนกับทุกๆคนนะครับว่านมาศเนี่ยถือว่าเป็นเหมือนลมหายใจของเราถ้าหากว่าเราจะไม่นมาศในโลกนี้ก็แปลว่าเราต้องไม่มีลมหายใจในโลกนี้แล้วถ้ายังมีลมหายใจอยู่ต้องนมาศครับมันเป็นการแสดงออกถึงการกตัญญูถึงการเป็นบ่าวที่รู้คุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราลองเปรียบเทียบดูก็ได้ครับในหลายๆความเชื่อเนี่ยเขาก็มีวิธีการในการที่จะปฏิบัติศาสนกิจของเขาแต่ในหลักการของศาสนาในบทบาทของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดมาว่าเราต้องทำการสุญูดเราต้องสุญูดเราต้องก้มกราบต่อพระผู้เป็นเจ้าต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันกับคืน5เวลาไม่ว่าเราจะใหญ่โตขนาดไหนไม่ว่าเราจะเป็นคนที่มีอำนาจขนาดไหนก็แล้วแต่เราจะต้องตระหนักเสมอว่าเรานะอัลลอฮ์นั้นเรานั้นเป็นแค่เบาตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับเป็นเบาที่ต่ำต้อยคนหนึ่งที่ต้องการความเมตตาต้องการการให้อภัยจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นสำนึกแบบนี้จะต้องมีไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามจะเป็นคนจนจะเป็นคนรวยจะเป็นลูกน้องจะเป็นเจ้านายจะเป็นใครก็แล้วแต่สำนึกที่ว่าเราเป็นเบาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะต้องมีและอันนี้คือสิ่งที่มันจะทำให้เรานั้นได้รับเกียรตินะครับเพราะอัลเลาะห์บอกนบีบอกว่าใครก็ตามที่ตะวาดออะรอฟะอาฮุลลอฮ์ใครก็ตามที่ถ่อมตนต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จะยกให้เขาสูงส่งถ่อมตนต่อคนทั่วไปถ่อมตนต่อพระผู้เป็นเจ้าอัลเลาะห์จะทำให้เขานั้นสูงส่งเพราะนั้นนี่คือวิธีการนะครับในการที่จะยกระดับตัวของเรายกทั้งในระดับสถานะในดุนยาแล้วก็สถานะในโลกอาคิเราะห์ซึ่งแน่นอนว่าในโลกอาคิเราะห์เนี่ยไม่มีใครที่จะยกระดับของเราได้แน่นอนนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะมีเกียรตินะอัลลอฮ์เนี่ยมันก็จะต้องก้มกราบสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะก่อนนะครับอินนะอักรอมากุมอินดัลลอฮิตกอกุมคนที่มีเกียรติยิ่งนะอัลลอฮ์คือคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์มากที่สุดการยำเกรงต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันก็ต้องแปรเปลี่ยนเป็นรูปเป็นในไปในเรื่องของภาคปฏิบัติในเรื่องของการนมาในเรื่องของการสุญูดในเรื่องของการก้มกราบซึ่งอันนี้สำคัญมากมากเอาละครับปูพื้นกันพอสมควรละทีนี้มาดูวิธีการกันบ้างว่าแล้วเราจะทำยังไงที่จะทำให้การนมาศของเรานั้นมันมีสมาธิหรือว่าการนมาศของเรานั้นมันมีภาคผลมีความสมบูรณ์มีความสวยงามนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความคูชัวแล้วก็มีสมาธิในเรื่องการนมาศนะครับซึ่งก็มีอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะฮะมีประมาณ30กว่าข้อนะฮะเอาตามเวลาที่เรามีก่อนแล้วกันนะครับประการที่1เลยก็คือว่าอันอิสติอาดาดิศอลานั่นก็หมายความว่าจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างดีเพื่อการนมาศจะต้องมีการเตรียมความพร้อมจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมตัวยังไงล่ะเอาไล่เรียงกันตั้งแต่เรื่องของกล่าวรับอาซานเราอาจจะไม่ใช่มุอัซซินนะฮะเราเป็นคนที่จะไปนมาศเป็นมะมูมเนี่ยแหละครับเราจะไปนมาศแน่นอนก่อนที่เขาจะนมาศเนี่ยเวลาเขาจะประกาศเวลาของการนมาศเขาจะทำการอาซานนะครับซึ่งเวลาเขาอาซานเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องกล่าวรับอาซานที่เราเรียกกันนะฮะกล่าวรับอาซานก็คือกล่าวด้วยกับสำนวนที่คนทำหน้าที่เรียกว่ามุอัซซินคนที่ทำหน้าที่อาซานเนี่ยเขาเรียกว่ามุอัซซินแต่บ้านเราเนี่ยเขาเรียกตามชื่อของซอฮาบะห์นะก็คือท่านบิลาล ก็กลายเป็นตำแหน่งที่อยู่แต่ละมัสยิดนะบิลานบิลานบิลันนั่งบิลานมั่งแล้วแต่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วภาษาเขาเรียกว่ามุอัซซินมุอัซซินก็คือคนที่ทำหน้าที่ในการอาซานเพราะนั้นเมื่อเขาอาซานอาซานแปลว่าการประกาศประกาศว่าเข้าสู่เวลาของการนมาดแต่ละช่วงเวลาแล้วดูรีอัสรีมักริบอิชาซุบฮีอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นการประกาศเพราะนั้นเมื่อเขาทำการอาซานเนี่ยก็จึงเป็นหน้าที่ของคนที่ได้ยินเสียงอาซานที่จะต้องกล่าวรับอาซานก็คือกล่าวด้วยกับสำนวนที่เขาอาซานนั่นแหละครับนะครับยกเว้นบางประโยคเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะซึ่งโดยบทบัญญัติแล้วเนี่ยการรับอาซานหรือการกล่าวทวนในสิ่งที่มุอัซซินเขาได้กล่าวเนี่ยนะครับเขาเรียกถือว่าเป็นซุนนะนะครับเป็นซุนนะมุสตะฮับบะเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเป็นสิ่งที่ควรจะต้องปฏิบัตินะครับซึ่งคนที่จะรับอาซานเนี่ยได้ทั้งหมดจะนั่งจะนอนจะยืนอยู่ไม่มีปัญหาครับได้ยินเสียงอาซานก็กล่าวรับอาซานก็แล้วกันรับตามที่มุอัซซินเขาทำการอาซานซึ่งไม่ต้องตะโกนเสียงดังเหมือนกับที่เขาอาซานนะฮะเพราะคนที่เข้าอาซานเนี่ยเขาต้องตะโกนเสียงดังถ้ามีไมค์เขาก็ต้องเข้าไมค์แต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องมาเปิดไมค์แข่งกับเขาร่วมมาตะโกนแข่งกับเขานะไม่ต้องนะครับเพราะเรารับอาซานก็คือการกล่าวเบาๆพอนะครับเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เขากล่าวเนี่ยเราก็กล่าวตามเขาทุกประโยคเลยยกเว้นประโยคที่เขาบอกไฮยาลัสซอลากับไฮยาลันฟาลาเนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะไม่ได้กล่าวแบบเขาแต่ประโยคอื่นเรากล่าวตามเขาหมดอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรอัชฮะดุอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดุอัลลอฮ์อิลาก็กล่าวตามเขาไปเรื่อยพะไฮยาลัสซอลาลาฮาวละวะลากูวะตะอิลลาบิลลาฮไฮยาลันฟะลาลาฮาวละวะลากูวะตะอิลลาบิลลาแค่2ประโยคนี้เท่านั้นที่เราจะกล่าวด้วยกับลาฮาวละวะลากูวะตะอิลลาบิลลาส่วนประโยคอื่นเราตามเขาทุกอย่างเลยนะครับเราตามคนที่เขาทำหน้าที่ก็คือมุอัซซินเนี่ยทุกประโยคเลยนะครับซึ่งเมื่อเขาทำการอาซานจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการกล่าวดุอาอัดดุอาบะดันอาซานการกล่าวดุอาหลังอาซานด้วยนะครับหลังอาซานถึงบอกว่านี่ก่อนที่จะไปนมาดเห็นไหมครับไม่ใช่อยู่ๆจะไปนมาดได้เลยเราต้องมาเรียนรู้อีกเหมือนกันว่าก่อนจะนมาดเข้าอาซานนะอ้าวแล้วเราไม่ได้อาซานเราต้องทำยังไงอ่ะเราต้องรับอาซานสิครับรับอาซานแล้วก็พออาซานจบแล้วต้องทำยังไงต่อล่ะอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซีดาวะติตามะวัสศอลาตินกออิมะอาติมุฮัมมัดินวะซีลาวันฟอดีละวะบะอ์ซุมะกอมะมะห์มูดันลัซซีวะอัตตะก็คือดุอาที่เราจะกล่าวรับเสียงรับการอาซานหลังจากที่เข้าอาซานจบเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในการอ่านดุอาเนี่ยอาจจะมีหลายบทอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ให้เราไปลงในรายละเอียดแล้วก็ไปเรียนรู้เอาแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราจำเป็นที่จะต้องกล่าวรับเสียงอาซานด้วยนะครับส่วนจะบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อาซานก็อิกอมะอย่างเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าอาซานอิกอมะนี่ถือว่าเป็นซุนนะเป็นสิ่งที่นบีส่งเสริมให้ปฏิบัตินะครับแต่ว่าถ้ามันจะไม่ได้ปฏิบัติการนมาดก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับยังถือว่าใช้ได้เพียงแต่ว่าอาจจะไม่สมบูรณ์ในส่วนของซุนนะที่ควรจะต้องได้รับแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นแน่นอนว่าเราอยากจะให้อิบาดะห์ของเราหรือการนมาดของเรามันสมบูรณ์มันก็จะต้องเรียนแบบนบีทุกอย่างแหละครับมีการอาซานมีการกล่าวตอบรับการอาซานแล้วก็มีการอ่านดุอานะครับมีการอ่านดุอาแล้วก็อาบน้ำนมาดนะมีการอาบน้ำละหมาดด้วยน้ำละหมาดที่เราอาบก็จะต้องเป็นไปด้วยความเขาเรียกเป็นไปด้วยความพิถีพิถันเป็นไปด้วยความตั้งอกตั้งใจนะครับไม่ใช่อาบน้ำละหมาดแบบลวกๆเพราะหลายคนนี่รีบเร่งจนกระทั่งอาบน้ำละหมาดไม่ทั่วพอมันไม่ทั่วปัญหามันก็เกิดแล้วครับพอน้ำละหมาดไม่สมบูรณ์ปั๊บแล้วไปละหมาดพอไปละหมาดการละหมาดมันก็เลยไม่สมบูรณ์หรืออาจจะไม่ถูกตอบรับเพราะน้ำละหมาดมันใช้ไม่ได้นี่คือสาเหตุที่ตามมาเพราะนั้นถึงบอกว่ามันกระบวนการขั้นตอนเนี่ยมันมีค่อนข้างละเอียดเราอย่าเพิ่งมองว่าเป็นเรื่องง่ายๆนะครับมีการกล่าวบิสมิลลาห์ในขณะที่เราจะล้างมือทั้งสองข้างซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นแบบอย่างเป็นซุนนะห์ของท่านนบีที่เราได้เรียนรู้กันมากล่าวบิสมิลลาห์ก่อนการอ่านนมัสการแล้วก็อ่านดุอานะอ่านดุอาอัชฮะดุอัลลาเหมือนกับที่เราปฏิญาณตนเนี่ยแหละครับหลังการอาบน้ำละหมาดแล้วก็ในขณะที่จะนมาดเนี่ยขณะที่อาบน้ำละหมาดเนี่ยเขาก็มีการเขาเรียกการใช้ซิวาคนะซิวาคก็คือการใช้ไม้ข่อยมาแปรงฟันหรืออาจจะปัจจุบันเนี่ยเราพัฒนามาเป็นการใช้ยาสีฟันแปรงสีฟันก็ได้ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ ดีนะเพราะศาสนาส่งเสริมแล้วนบีบอกไว้ในหะดีษบทนึงบอกอย่างงี้ลาลาอันอัชกะอะลาอุมมะติลาอัมรตุบิซิวากอินดะกุลลิวุดูอินรอวะฮูอะห์มัดท่านนบีบอกว่าถ้าแม้ว่ามันไม่เป็นการลำบากกับอุมมะของฉันกับประชาชาติของฉันแล้วก็ฉันจะใช้ให้พวกเขาเนี่ยทำการซิวากก็คือแปรงฟันนั่นเองในทุกๆครั้งที่อาบน้ำละหมาดแสดงว่าแปรงฟันเนี่ยสำคัญเป็นการทำให้ปากของเราสะอาดแล้วในหะดีษอีกบทหนึ่งนบีบอกอัสซิวักมัทฮารตุลลินฟะฮมีมัรดอตุลลิรอบบีมันทำให้ปากสะอาดและทำให้พระผู้เป็นเจ้าพึงพอพระทัยด้วยเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ถือว่าเป็นภาคผลนะฮะนี่ยังไม่ได้นมาดเลยนะฮะเรากำลังจะเข้าสู่การนมาดแค่เริ่มต้นอย่างเดียวเองนะมีการอาซานนะครับมีการอาบน้ำละหมาดแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บมีการแปรงฟันแล้วต่อมาคือแต่งเนื้อแต่งตัวให้เรียบร้อยต้องพิถีพิถันนะครับนุ่งผ้าเสื้อผ้าต้องสะอาดเสื้อผ้าที่ใส่ต้องสะอาดนะครับจะใหม่จะเก่าไม่มีปัญหาแต่มันต้องสะอาดปราศจากนายิสทั้งหลายจะต้องไม่มีสิ่งที่มันเป็นสิ่งสกปรกเพราะถ้าหากว่ามีสิ่งที่เป็นสิ่งสกปรกเนี่ยมันจะทำให้การนมาดของเรานั้นไม่ถูกตอบรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมันมีนายิสอยู่นั่นเองอย่าลืมนะครับว่าเรากำลังจะเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าเรากำลังจะเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งถือว่าเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เราขนาดว่าเราจะไปเยี่ยมใครสักคนหนึ่งหรือว่าไปพบใครสักคนที่เขามีตำแหน่งใหญ่โตโอ้โหเราตัดชุดเตรียมเลยนะฮะแต่งเนื้อแต่งตัวให้เรียบร้อยใส่สูทผูกเนคไทแต่งตัวโอ้โหหมุนรอบกระจกมองแล้วมองอีกเรียบร้อยไม่เรียบร้อยอันนี้ขนาดว่าเราจะไปเจอคนนะเรายังเต็มที่ขนาดนี้และนี่เราจะเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นต้องพิถีพิถันนะครับต้องมีการเอาง่ายๆว่าควรจะต้องมีชุดที่เตรียมไว้เลยอย่างบางคนเขาก็เตรียมไว้เลยนะฮะอย่างเช่นเวลาเราจะละหมาดเนี่ยเราจะใส่ชุดนี้ละหมาดแต่เวลานอกเหนือจากการละหมาดเราอาจจะแต่งชุดไหนก็ได้แล้วแต่นะครับยิ่งอยู่ที่บ้านเนี่ยอันเนี้ยคนทำเพราะอะไรครับเพราะมันง่ายมันสะดวกมันไม่ได้ลำบากอะไรนี่มันบ้านเราแล้วก็มีมุมมีชุดเตรียมเอาไว้แต่ถ้าหากว่าเราไปละหมาดมัสยิดได้นะสำหรับผู้ชายอันนี้ดีมากนะครับแต่ว่าสำหรับผู้หญิงก็ละหมาดที่บ้านแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันควรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเสื้อผ้าสำคัญนะครับเพราะเสื้อผ้าเนี่ยมันควรจะต้องใส่แล้วให้มันเกิดความรู้สึกภูมิฐานนะไม่ใช่ใส่แล้วน่าสงสารนะหลายคนเนี่ยแต่งตัวแล้วดูน่าสงสารยิ่งปัจจุบันเนี่ยไม่รู้อะไรกันนะเสื้อผ้าขาดๆแหว่งๆตกลงแล้วมันใส่แล้วภูมิฐานหรือน่าสงสารก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่มุสลิมเนี่ยเราคำนึงถึงความเรียบร้อยคำนึงถึงความเหมาะสมคำนึงถึงความถูกต้องตามหลักการศาสนาเพราะนั้นเราจะต้องมีความพิถีพิถันนะครับใส่เสื้อผ้าที่มันสะอาดสะอ้านแล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่มันดูดีที่มันดูเหมาะสมนะครับจะใหม่จะเก่าเนี่ยมันไม่มีปัญหานะครับเอาละทีนี้พอใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาละแล้วกำลังจะเดินไปมัสยิดละงานก็แน่นอนฮะศาสนาส่งเสริมให้เราเดินไปมัสยิดถึงบอกนี่คือแค่เริ่มต้นนะครับในการที่จะละหมาดเตรียมความพร้อมหลายอย่างแล้วนะเตรียมความพร้อมมีการอาซานรับอาซานอาบน้ำละหมาดแปรงฟันแต่งกายให้เรียบร้อยต่อมาเดินไปมัสยิดต้องเดินไปมัสยิดดีที่สุดคือการเดินนะครับดีที่สุดคือการเดินยิ่งบ้านใครที่ไม่ได้อยู่ถึงแม้ว่าอาจจะไกลมัสยิดนิดหน่อยนะซึ่งในปัจจุบันมันก็บางบ้านอยู่ใกล้มัสยิดด้วยซ้ำนะครับก็เดินไปดีที่สุดเดินไปเพราะว่าทุกย่างก้าวมันได้ผลบุญนั่นเองทุกก้าวเดินของเราเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยมันไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับได้บุญด้วยลดบาปด้วยได้บุญด้วยลดบาปด้วยและอาจจะได้หลายๆอย่างด้วยเช่นได้สังคมเพราะเราเดินไปมัสยิดมันต้องเจอคนใช่ไหมฮะต้องเจอคนรู้จักต้องเจอเพื่อนฝูงเอาเจอญาติพี่น้องพบปะทักทายชวนกันไปมัสยิดเห็นไหมครับนี่คือสังคมที่อิสลามวางเอาไว้ซึ่งเราจะเห็นว่ามันคือความสมบูรณ์นะครับมีมัสยิดถึงเวลาทุกคนไปนมาที่มัสยิดไปพบปะเจอมีโอกาสพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบคนนี้เดือดร้อนคนนี้สุขสบายดีคนนี้ยากลำบากใครช่วยอะไรได้เราจะได้ช่วยซึ่งกันและกันไม่งั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสเจอกันเลยถ้าหากว่าเราเอาวิถีชีวิตของคนปัจจุบันมาเปรียบเทียบกับวิธีการที่อิสลามได้วางเอาไว้จะเห็นความแตกต่างชัดเจนเพราะในปัจจุบันทุกคนก็จะพยายามสร้างความสบายให้ตัวเองรีบเร่งไปซะทุกอย่างนะสุดท้ายแล้วก็ตัวใครตัวมันซึ่งอิสลามไม่ได้สอนให้เราเป็นแบบนั้นเอาละครับท่านพี่น้องครับนี่คือ อันแรกอย่างที่ผมบอกฮะเรามีหลายเรื่องนะฮะกว่าเราจะเข้าสู่การนมาดได้เพราะอย่าลืมว่านมาดเป็นสิ่งสำคัญเราต้องการให้การนมาดของเรานั้นได้รับผลบุญไม่ขาดตกบกพร่องเราจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเตรียมตัวและวันนี้เราฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับอินชาอัลเลาะห์ในครั้งต่อไปเราจะมาลงในรายละเอียดที่ยังเหลืออยู่สำหรับวันนี้วะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
10: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาริฟีนเจสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
11: بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقافالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعةيقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرةفإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوااذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى

أوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: พี่น้องผู้ศรัทธา

0: ถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายสุนทรภัยศรีนายสุนทรภัยศรีอายุ67ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่ชายของนายสมเด็จนายประเทืองภัยศรีนางจิตราอับดุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดจุมอะห์หรือละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอิยาดิสุนันตลาดแก้วถนนพิบูลสงครามซอย1โรงเรียนสตรีนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายฮัสซันมะมาอายุ63ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของนางไอซามะมาเป็นพี่ชายของฮัจญะฮ์ฟาติมะมะมาและเป็นพี่เขยของฮะจีนาอีมผลเจริญจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุนอิบาดะห์คลอง14สายล่างบึงน้ำรักบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงของรายการมารยาทมุสลิมนะครับกับเช้าที่มีความจำเริญเช่นนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ท่านพี่น้องครับมารยาทมุสลิมของเราได้พูดคุยนำเสนอประเด็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมารยาทหรือข้อพึงปฏิบัติของผู้ศรัทธาต่อศาสนาทูตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองในหลายตอนที่ผ่านมานะครับเป็นการบอกกล่าวถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเหตุที่ทำไมเราจะต้องมีข้อปฏิบัติพิเศษต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็เพราะว่าด้วยกับสถานะและก็องค์การนะครับเป็นพระดำรัสหรือสิ่งที่ได้ถูกจารึกเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั่นเองสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาแล้วอัลกุรอานนั้นคือสิ่งที่อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่ถูกเทิดทูนเอาไว้ทุกสิ่งที่ได้กล่าวทุกสิ่งที่ได้ระบุเอาไว้ในอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นบทบัญญัติต่างๆนะครับข้อปฏิบัติต่างๆเรื่องราวต่างๆนั่นคือเรื่องของสัจธรรมทั้งสิ้นดังนั้นมุสลิมของเราชีวิตของเรานะครับเราไม่สามารถที่จะ อยู่ได้โดยปราศจากสัจธรรมครับเพราะโลกนี้นั้นบางครั้งเราเห็นถึงภาพหรือเห็นมายาต่างๆนะครับที่มันเกิดขึ้นดังนั้นการที่เราจะใช้ชีวิตไปสู่หนทางที่ถูกต้องเราจะเป็นจะต้องมีมารยาทที่ดีและก็เป็นมารยาทที่มาจากอัลกุรอานแล้วก็มีแบบอย่างจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะได้เป็นทางนำเป็นฮิดายะห์ให้กับเรานั่นเองครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันว่าข้อปฏิบัติต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาแล้วมีอะไรบ้างประการแรกนะครับก็คือตะฮกีกุนยะติคอดุสซอฮีฟีฮีก็คือการที่เรานั้นจำเป็นจะต้องมีความมั่นใจในหลักการศรัทธาของเราต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าในปัจจุบันนี้ยังมีหลายคนนะครับที่ยังไม่ได้รู้จักท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายคนที่ยังไม่ได้รู้สถานะของท่านรอซูลว่าเป็นอย่างไรและก็ในบุคคลเหล่านั้นหรือนอกเหนือจากเหล่านั้นแล้วยังมีบุคคลอีกหลายคนที่ไม่รู้วิธีปฏิบัติเชื่อต่อท่านรอซูลเชื่อในความเป็นรอซูลเชื่อยังไงนะครับอันนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญครับถ้าเราไม่มีความรู้ในเรื่องของการศรัทธาต่อท่านรอซูลเราต้องศึกษานะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะมันลัมยุมินบิลลาฮิวะรอซูลิฮิฟะอินนาอะตะดะนาลิลกาฟิรีนะซะอีรอบุคคลใดที่เขานั้นไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์ย้ำนะครับรอซูลของพระองค์ฝ่ายอินนาอัตดานะลินกาฟิรีนัสไซรอดังนั้นคนที่ไม่ได้ศรัทธาต่อรอซูลไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เขาเหล่านั้นคือชนผู้ปฏิเสธครับแล้วพระองค์ก็ทรงตระเตรียมบทลงโทษเอาไว้อย่างเจ็บแสบในขุมสาเอตนะครับในนรกที่

ซายิดนั่นก็คือเป็นชื่อหนึ่งของนรกของลอสุภานุวัตาลาสำหรับการลงโทษบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั่นเองดังนั้นใครที่ไม่ได้เชื่อถึงการมาของท่านรอซูลการศรัทธาในท่านรอซูลนั้นศรัทธาว่าพระองค์เป็นรอซูลศรัทธาว่าท่านเป็นรอซูลแล้วก็ต้องศรัทธาว่าท่านรอซูลนั้นคือศาสนทูตท่านสุดท้ายเป็นคอติมุลอัมบิยะเป็นศาสนทูตท่านสุดท้ายที่ได้ถูกส่งลงมาในโลกนี้เพื่อทำการเผยแพร่นะครับดังนั้นพี่น้องก็จะเห็นว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังได้กล่าวอีกว่ามะกานะมุฮัมมัดุนอะบะอะฮัดมิริจาลิกุมวะลากิรรอซูลุลลอฮฺวะคอติมันนบียินมุฮัมมัดหรือรอซูลท่านนบีของเรานั้นไม่ได้เป็นบิดานะครับของใครใดคนหนึ่งแต่ท่านรอซูลนั้นเป็นศาสนทูตจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เป็นผู้เป็นนบีหรือเป็นรอซูลท่านสุดท้ายนั่นเองดังนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าท่านรอซูลไม่ได้มีลูกท่านรอซูลมีลูกนะครับแต่ตรงนี้เป็นการเปรียบเปรยให้เห็นว่าเราศรัทธาท่านรอซูลในลักษณะที่ท่านนั้นเป็นมนุษย์นะครับคนหนึ่งนะครับแต่ท่านรอซูลนั้นมีสิทธิพิเศษมีสถานะพิเศษหลากหลายอย่างอย่างเช่นในเรื่องของการที่ท่านรอซูลนั้นมาซูมได้ถูกปกปิดจากความบาปความผิดทั้งหลายนะครับดังนั้นรอซูลได้บอกกล่าวอะไรมานั้นเป็นสัจธรรมครับวันนี้ก็คงจะจากลาท่านพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเกี่ยวกับท่านการศรัทธาต่อรอซูลของพระองค์นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: الأسد. الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: ดูอานบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามขออภัยโทษให้บิดามารดาโอ้พระเจ้าของเราขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ข้าพระองค์และแก่บิดามารดาของข้าพระองค์และแก่บรรดามุอ์มินในวันที่การสอบสวนจะมีขึ้นซูเราะห์อิบรอฮีมอายะห์ที่40และ41วิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอิสลามทอล์กเปิดโครงการเรียนรู้อิสลามพื้นฐานระยะ5สัปดาห์รับทั้งผู้ชายและผู้หญิงเรียนทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.เริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันที่13กันยายนจนถึง11ตุลาคมคุณสมบัติที่สมัครได้ผู้สนใจอิสลามมุสลิมใหม่มุสลิมที่ต้องการฟื้นฟูความรู้ในอิสลามสถานที่เรียนคือโรงเรียนกามาลุดดีนซอยเรียบวารี85หนองจอกสนับสนุนโดยมูลนิธิอิสลามทอล์กสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0968789169 0968789169คุณซินมี
4: ่พระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าจงเข้าไปในหมู่ประชาชาติที่ได้ล่วงลับมาก่อนพวกเจ้าทั้งที่เป็นยินที่บังเกิดมาจากไฟและมนุษย์ซึ่งอยู่ในไฟนรกนั่นเถิดทุกครั้งที่มีกลุ่มชนหนึ่งเข้าไปพวกเขาก็สาปแช่งพี่น้องของพวกเขาจนกระทั่งเมื่อพวกเขาได้ไปทันกันในไฟนรกนั้นทั้งหมดแล้วกลุ่มหลังสุดของพวกเขาก็กล่าวแก่กลุ่มแรกของพวกเขาว่าโอ้พระเจ้าของข้าพระองค์ชนเหล่านี้แหละได้ทำให้พวกข้าพระองค์หลงผิดดังนั้นโปรดได้ทรงนำมาแก่พวกเขาซึ่งการลงโทษ2เท่าจากไฟนรกโดยเถิดพระองค์ตรัสว่าแต่ละกลุ่มนั้นจะได้รับ2เท่าแต่ทว่าพวกเจ้าน่ะไม่รู้และกลุ่มแรกของพวกเขาได้กล่าวแก่กลุ่มหลังว่าพวกท่านไม่มีความดีเด่นใดๆเหนือพวกเราดังนั้นพวกท่านจงชิมการลงโทษเนื่องด้วยสิ่งที่พวกเจ้าแสวงหากันไว้เถิดซูเราะห์อัลอะรอฟอายะห์ที่38และ39
5: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัด
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บีฮิอัจมะอีนAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังรายการวิทยุเสียงอิสลามที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นอันหาที่เปรียบไม่ได้ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىที่ได้ให้ผมได้มีโอกาสมารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับเป็นประจำนะครับกับรายการเรียนตัฟซีรกับอาจารย์อับดุลลอฮ์ในช่วงของเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาวันนี้นะครับจะนำเสนออายะห์ใหม่เป็นอายะห์ลำดับที่149แล้วก็150นะครับ2อายะห์ด้วยกันอายะห์ที่149ถึง150นะครับจากซูเราะห์อาลอิมรอนในซูเราะห์อาลอิมรอนเนี่ยนะครับก็จะมีอายะห์ที่ขึ้นต้นด้วยยาอายุฮัลละซีนาอามานูหลายที่หน่อยนะครับจำนวนก็ใกล้เคียงกับในซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะครับแต่ว่าอายะห์เนี่ยจะติดกันห่างกันสัก10กว่าอายะห์ก็จะเจอทีหนึ่งนะครับก็จะมีบ้างที่โดดข้ามไปไกลๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับอายะห์ที่149กับ152อายะห์ด้วยกันเป็นอายะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประทานลงมาเพื่อเป็นมาตรการห้ามไม่ให้เรานะครับไปเค้าเรียกว่าไปสมยอมไปเชื่อฟังไปปฏิบัติตามคำแนะนำคำยุยงคำชักชวนต่างๆของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ยังทรงบอกต่อนะครับถึงความเสียหายหรือผลร้ายผลเสียอันจะเกิดขึ้นจากการที่เราไปปฏิบัติตามคำยุยงคำแนะนำคำชักชวนของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาซึ่งพวกเขาเหล่านั้นไม่เคยหวังดีกับเราเลยแม้แต่น้อย ถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงอนุญาตให้เราใช้ชีวิตนะครับร่วมกับเขาได้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในสังคมเนี่ยนะครับไปมาหาสู่ทำธุรกรรมอะไรกันได้แต่เราอย่าไปหลงเชื่อในสิ่งที่เป็นคำบอกเล่ายุยงชักชวนต่างๆเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เบื้องลึกเบื้องหลังก็คือการบ่อนทำลายศาสนาอิสลามแล้วก็มุสลิมเรานี่แหละครับวันนี้จะเป็นอันนิดาอัสซาดิสอาชัรเป็นการประกาศเรียกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับปวงบ่าวที่เป็นผู้ศรัทธาลำดับที่16นะครับพี่น้องที่มีอัลกุรอานฉบับให้ความหมายภาษาไทยทุกครั้งผมจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าถ้ามีก็ให้เปิดดูไปพลางๆด้วยพอผมเองเนี่ยผมไม่ได้แปลคร่าวๆตามสำนวนภาษาไทยของอัลกุรอานเล่มนี้นะครับผมก็จะแปลโดยสำนวนของผมเองนะครับก็เรียบเรียงนึกคำศัพท์ที่คิดว่าเหมาะสมที่คิดว่าดีนะครับก็พยายามจะให้พี่น้องเข้าใจแต่ถ้าพี่น้องบางทีเอ๊ะคำศัพท์มันแปลกๆอะไรยังไงก็แล้วแต่นะพี่น้องก็ลองมาดูจากในนี้เป็นการทบทวนและพี่น้องก็คั่นหน้าเอาไว้หรืออะไรก็แล้วแต่จะได้มีโอกาสมาดูในคราวทบทวนในคราหลังในโอกาสต่อไปได้นะครับวันนี้นะครับมุอัลลิฟตั้งชื่อว่าฟีฮุรมะติตออะติลกุฟฟาร์วะมายะตรัตตะบุอะลัยฮามินฮาลากินวะคุสรอนบทนี้นะครับเป็นอายะห์ลำดับที่149กับ150จะสาธยายและพรรณนาถึงมาตรการที่เป็นข้อห้ามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามิให้ปวงบ่าวผู้ศรัทธาไปเชื่อฟังไปปฏิบัติตามบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายและยังเป็นการแจกแจงให้เห็นถึงผลเสียผลกระทบและความเสียหายต่างๆอันจะเกิดขึ้นจากการที่เราไปปฏิบัติตามไปเชื่อฟังไปยอมตามต่อบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานะครับเดี๋ยวผมจะอ่านอายะห์กุรอานแล้วก็ให้ความหมายนะครับแต่ในหนังสือหลักสูตรของเราเนี่ยจะมีเพียงแค่1อายะห์เท่านั้นก็คืออายะห์ที่149แต่ผมมีหนังสืออีกเล่มนึงนะครับซึ่งเป็นหนังสือตัฟซีรของเชคอบูบักอัลยะซาอิรีจะของหลักสูตรเดียวกันแหละครับแต่เป็นหนังสือที่เป็นการตัฟซีรทั้ง30ยุซเลยนะครับทุกอายะห์เลยนะครับเดี๋ยวเราจะอ่านจากในหนังสือที่เป็นหลักสูตรของเราก่อนนะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرينبل الله مولاكم وهو خير الناصرين นะเดี๋ยวอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับยาอายุฮัลลซีนอามะนูอินตุติอุลลซีนกะฟะรูإن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين
1: อายะห์ที่149กับ150ในซูเราะห์อาลอิมรอนเนื้อหายังคงใกล้เคียงนะครับแล้วก็ซ้ําในกับส่วนที่เป็นข้อห้ามบางข้อที่ปรากฏในบทก่อนๆแล้วนะครับจากหลักสูตรที่เราได้เรียนกันมาอายะห์นี้อัลลอฮ์ทรงเรียกขานบรรดาผู้ศรัทธานะครับว่ายาอัยยูฮัลละซีนอามะนูโอบรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยนี่อัลลอฮ์ทรงเรียกผู้ศรัทธาฉะนั้นคนที่ไม่ได้ศรัทธาก็จะไม่เกี่ยวละอิบนุมัสอูดบอกว่าถ้าได้ยินโอ้บรรดาผู้ศรัทธายาอัยยูฮัลลซีนอามะนูตั้งใจฟังเลยเพราะเดี๋ยวอัลลอฮ์จะใช้ให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งหรือไม่ฉะนั้นก็ห้ามไม่ให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราลองมาดูต่อนะครับว่าหลังจากยาอัยยูฮัลลซีนอามะนูในอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์ใช้ให้เราทำอะไรหรือเปล่าหรือห้ามไม่ให้เราทำอะไรหรือเปล่านะอ้าวดูซิอัลลอฮ์ใช้อะไรบ้างอัลลอฮ์บอกอิลตุติอุลละซีนะกะฟะรูอัลลอฮ์บอกว่าหากพวกท่านทั้งหลายไปเชื่อฟังไปปฏิบัติตามบรรดาผู้ซึ่งปฏิเสธศรัทธา บรรดามุฟัสซิรินเขาตั้งกฎไว้นี้นะครับบอกว่าถ้าเราเจอยุมละที่เป็นยุมละชารุติยะในลักษณะแบบนี้ให้เราตักดีรประโยคขึ้นมาเลยให้เราสมมุติว่ามีประโยคที่เป็นคำสั่งหรือคำสั่งใช้หรือคำสั่งห้ามอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนหน้านี้เพราะนี่จะเป็นการบอกถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจากการที่เราปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงห้ามหรือว่าปฏิบัติละในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงใช้มันจะเกิดเป็นผลเสียอย่างไรเหมือนกับอัลลอฮฺกำลังบอกกับพวกเรานะครับว่าอัตีอูเหมือนลาตูตีอุลลาดีนะกาฟารูพวกท่านทั้งหลายอย่าตออะอย่าเชื่อฟังอย่าปฏิบัติตามอย่าไปซูฮกอย่าไปยอมอย่าไปขึ้นกับบรรดาบุคคลซึ่งที่เขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธานะอันนี้คือคำสั่งห้ามแล้วถ้าไปเชื่อฟังบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะเกิดอะไรขึ้นอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าอินตุติอุลลาดีนะกาฟารูเจ้ารู้ไว้เลยว่าถ้าพวกเจ้าขืนไปยอมปฏิบัติตามไปเชื่อฟังบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายแล้วแล้วก็ยารุดดูกุมอะลาอะกอบิกุมแน่นอนพวกเขาจะต้องพยายามทำให้พวกท่านทั้งหลายนั้นหวนกลับไปเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเหมือนเดิมนะจะทำให้พวกทั้งหลายเนี่ยย้อนกลับไปเป็นแบบอดีตของพวกท่านทั้งหลายเดินถอยหลังเรากำลังเดินไปข้างหน้าเรากำลังเดินไปสู่การศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เพิ่มมากขึ้นจงรักภักดีกับพระองค์มากขึ้นซื่อสัตย์กับพระองค์มากขึ้นอีหม่านของเราเข้มแข็งขึ้นแต่วันหนึ่งเราไปอ่อนข้อเราไปยอมนะแล้วเราก็ไปสู่ฮกให้กับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายเขาจะไม่ยอมให้เราเดินไปข้างหน้าต่อหรอกครับอย่ารุดดูกุมอะลาอะกอบิกุมพวกเขาจะพยายามทำให้พวกทั้งหลายนั้นย้อนกลับไปย่ำรอยเท้าส้นเท้ารอยเท้าของพวกท่านทั้งหลายเหมือนเดิมคือเดินถอยหลังอย่างเก่ากลับมาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเหมือนเดิมนะกลับมาเป็นกุฟาร์เหมือนเดิมฟาตันกอลิบูคอซีรินและใครดูเถอะถ้าพวกท่านทั้งหลายกลับไปเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเมื่อไหร่พวกท่านทั้งหลายก็จะกลายเป็นผู้ที่ล้มเหลวขาดทุนอย่างย่อยยับเป็นผู้ที่พ่ายแพ้ไม่ประสบชัยชนะอย่างแน่นอนเป็นผู้ที่ขาดทุนและล้มเหลวไม่มีวันได้กำไรในการดำเนินชีวิตแล้วก็ประสบความสำเร็จในโลกหน้าอย่างแน่นอนนี่คือใจความของอายะห์กุรอานนะครับอีกครั้งหนึ่งอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงบอกว่าโอ้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยนะเหมือนกับพระองค์ทรงบอกว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าเชื่อฟังอย่ายอมปฏิบัติตามบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาโดยเด็ดขาดเพราะหากพวกท่านทั้งหลายไปปฏิบัติตามไปยินยอมกับเขาแล้วไปเชื่อฟังพวกเขาแล้วแน่นอนพวกเขาจะต้องทำให้พวกท่านนั้นหวนกลับไปเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเหมือนเดิมแล้วพวกท่านทั้งหลายก็จะกลายเป็นผู้ที่ขาดทุนในที่สุดนั่นเองนะครับอายะห์ต่อมาบะลิลลาฮูมาลากุมหากแต่อัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้ปกครองทรงเป็นผู้ชี้นำทรงเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบพวกท่านทั้งหลายวะฮูวะคอยรุนนาซิรินและพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลืออย่างดีเลิศดีที่สุดเลยที่เราจะขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอย่าลืมพระองค์นะครับมองข้ามความช่วยเหลือความกรุณาความเมตตาต่างๆของพระองค์แล้วก็กลับไปเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธากับพระองค์นะนี่คือใจความของอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนเล่มนิดนึงนะครับเพราะว่ามีหนังสือเนี่ยเล่มเนี้ยนะครับไอซารุตตฟาซีรนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ท่านเชคอบีบักอัลญาญรีนะครับท่านได้รวบรวมเอาไว้เป็นผลงานการตัฟซีร4เล่มด้วยกันนะครับซึ่งท่านใช้เคยเป็นหลักสูตรในเขาเรียกว่าในมหัดอัสซานวีนะครับโรงเรียนเขาเรียกว่าอิสลามศึกษาซานวีนะตอนปลายที่มหาวิทยาลัยอิสลามมาดีนะแล้วก็ดาร์ก็คือโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยทุกโรงเลยใช้หนังสือเล่มนี้ผมเองเนี่ยผมใช้หนังสือเล่มนี้2เล่มนะครับหลักสูตรเรียนในยุคตั้งแต่ยุคที่10 11เรื่อยไปจนกระทั่งถึงประมาณยุคที่20กว่าๆนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรที่เราใช้ท่องด้วยนะครับท่องประมาณ4ปีก็ประมาณสัก10ยุคปีละ2ยุคครึ่งโดยประมาณนะครับก็เขาก็เรียนท่องด้วยแล้วก็เรียนตัฟซีรไปด้วยผมก็ได้ครูนะเขาสอนหนังสือเล่มนี้นึกขึ้นได้ว่าเรามีหนังสือเล่มนี้ที่เป็นหนังสือเจ้าของเดียวกันผลงานเดียวกันผู้ประพันธ์ก็คือท่านเชคอบูบักรอัลญะซาอิรีก็เลยตั้งใจว่าอินชาอัลเลาะห์ในครั้งต่อๆไปจะใช้หนังสือทั้ง2เล่มเลยนะครับหนังสือเล่มที่เป็นหลักสูตรนี่ก็คือหนังสือที่เราจะดูตามหัวข้อ นะครับแล้วก็เรื่องที่มุอัลลิฟได้นำมากำหนดเป็นสาระสำคัญในเรื่องเอาไว้แต่ส่วนคำอธิบายอื่นๆซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับจะครอบคลุมมากกว่านะครับจะมีการอธิบายคำศัพท์จะมีการอธิบายขณะบางทีก็มีอัสบาบุนนูซูลแล้วก็มีฟาวาเอทอะไรที่เหมือนกับหนังสือตัฟซีรสมัยใหม่หนังสือตัฟซีรร่วมสมัยที่ค่อนข้างจะเป็นที่แพร่หลายและเป็นที่รู้จักเนื่องจากว่าเชคอบูบักอัลญะซาอิรีเป็นนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่มีลูกศิษย์ลูกหานะครับแล้วก็เคยเป็นอาจารย์นะครับเป็นศาสตราจารย์นะครับเป็นอุสตาซที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมาดีนะห์ด้วยก็ด้วยความด้วยความอาวุโสด้วยความเคุณวุฒินี่แหละครับก็กลายเป็นที่ยอมรับเดี๋ยวเราดูนิดนึงนะครับในอายะห์ที่149กับ150นะครับเป็นอายะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประทานลงมาเพื่อเป็นมาตรการนะครับเป็นพระบัญญัติว่าต่อไปนี้บรรดาผู้ศรัทธาอันนี้เราใช้ผู้ศรัทธาแล้วถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาต้องปฏิบัติตามอัลเลาะห์สั่งว่าต่อไปนี้อย่าไปซูฮกอย่าไปยอมกับบรรดาผู้ที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธานะเขาจะชวนทำอะไรที่มันผิดหลักการศาสนาเขาจะยุยงปลุกปั่นอะไรก็แล้วแต่เขาจะมาล่อลวงหลอกล่อยังไงก็แล้วแต่อย่าไปยอมอย่าไปฟังนะเพราะอะไรเพราะเจตนาของพวกเขาเหล่านี้พวกเหล่านี้เป็นผู้ที่ไม่หวังดีกับพวกเราบางทีนะครับเขามาบอกแม้ศาสนาอิสลามนะดีอย่างงู้นอย่างงี้นะในที่สุดพอสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่าเราต้องอยู่ด้วยกันนะเราจะต้องเรียกอะไรล่ะกลมกลืนกันจะต้องในที่สุดเขาก็ชวนเราไปเป็นแบบเขานะมันมาร่วมกิจกรรมกับเรานี่อะไรต่างๆนานาเหมือนกับที่พวกเขาเหล่านั้นเคยชักชวนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งสาเหตุหนึ่งของการประทานซูเราะห์กาฟิรุนพี่น้องก็คงทราบแล้วพวกเขาเหล่านั้นพอรู้สึกว่าเขาทำอะไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ต่อต้านโดยวิธีใดก็แล้วแต่ทำไม่ได้ในที่สุดเขาใช้วิธีคุยเจรจาทางการทูตนะทางเจรจาทางการทูตเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเขาใช้ความรุนแรงนะครับการแกล้งรังแกทุกสิ่งทุกอย่างแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเป็นคนที่มีอุดมการณ์มีความหนักแน่นในการปฏิบัติภารกิจของท่านท่านไม่คิดที่จะเลิกล้มภารกิจการประกาศการเผยแพร่การเทศนานะครับจนกระทั่งในที่สุดพวกเขาเหล่านั้นทำอะไรไม่ได้เลยยิ่งทำท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความรุดหน้ามีความคืบหน้านะครับในการเผยแพร่ศาสนามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดาเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาปัจจุบันชนชั้นรากหญ้าคนยากคนจนเนี่ยเห็นด้วยกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะหลักการศาสนาที่ท่านนบีนำมาประกาศมาเผยแพร่เนี่ยนะครับเป็นลักษณะของการเรียกร้องสู่ความยุติธรรมสู่ความเสมอภาคนะครับหลายหลักการในศาสนาอิสลามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้มาตรการในการปล่อยทาสให้เป็นอิสระฉะนั้นต้องการให้เกิดความเสมอภาคต้องการให้เกิดความยุติธรรมไม่มีการเอารัดเอาเปรียบกันสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็ได้รับความสนใจได้รับการตอบรับจากบรรดาคนยากคนจนคนชั้นชนชั้นรากหญ้าก็เลยทำให้คนชนชั้นเจ้าขุนมูลนายต่างๆเนี่ยไม่พอใจก็พยายามที่จะปราบปรามกันแกล้งรังแกท่านนบีด้วยทุกวิธีแหละครับแต่ไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งในที่สุดนะครับมาเจรจาคุยกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาอย่างนั้นไหมเอาอย่างนี้ไหมยื่นข้อเสนอต่างๆนานาจนกระทั่งหนึ่งในข้อเสนอก็คือมุฮัมมัดเอาหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะยอมตามท่านก็ได้แต่ท่านก็ต้องคนละครึ่งทางกับเรานะเราจะไปอิบาดะห์อัลลอฮ์พระเจ้าของท่านที่ท่านกำลังเรียกร้องอยู่เนี่ยปีหนึ่งเต็มๆเลยพอปีถัดไปท่านก็มาอิบาดะห์มาสักการะพระเจ้าของเราสลับกันเราจะได้ไม่มีปัญหาการคนละครึ่งทางแบบนี้พี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาทรงพระราชทานอายะห์กุรอานที่เรียกว่าซูเราะห์กาฟิรุนนะกุลยาอายะห์กาฟิรุนลงมาเพื่อที่จะชี้แจงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันจะไปเชื่อมันพวกนี้มันไม่ได้หวังดีอะไรหรอกบอกกับมันไปเลยของใครของมันดีกว่าไม่ต้องมาผสมไม่ต้องมาแชร์กันหรอกไม่ต้องมาแชร์กันชั้นปีนึงท่านปีนึงแล้วเราก็ทำแบบนี้ไม่เอาของใครของมันไปเลยจบกันไปเลยงั้นมุฮัมมัดไม่ต้องไปตามไม่ต้องไปอ่อนข้อให้มุฮัมมัดทำของมุฮัมมัดไปนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานุตะลาพระองค์ทรงประทานลงมาและไม่ใช่เพียงแค่เหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวนะครับพวกเขาพยายามใช้วิธีในการต่อรองเจรจาเยอะแยะไปหมดเลยมุฮัมมัดเอาไหมถ้าท่านอยากได้ภรรยาที่สวยที่สุดอยากได้ผู้หญิงที่งดงามที่สุดเดี๋ยวเราจะสรรหาคนสตรีที่สวยงามที่สุดในมักกะฮ์ให้มาอยู่กับท่านให้มาปฏิบัติท่านขออย่างเดียวก็คือให้ท่านละวางการเผยแพร่ศาสนาของท่าน นะมูฮัมหมัดเอาไหมถ้าท่านอยากจะเป็นคนที่รวยมั่งคั่งที่สุดเราจะสรรหาทรัพย์สินของคนรวยๆในมักกะเนี่ยมากองให้ท่านเป็นของท่านคนเดียวเลยเอาไหมนะข้อเสนอเยอะแยะไปหมดเลยมูฮัมหมัดท่านอยากเป็นผู้นำของเราไหมเป็นผู้นำสูงสุดในมักกะไหมถ้าท่านต้องการเราพร้อมที่จะยกย่องเชิดชูท่านมอบตำแหน่งให้กับท่านเป็นผู้นำสูงสุดในมักกะแต่ขอให้ท่านเลิกเผยแพร่ศาสนาใหม่ของท่านนะพวกเขามานำเสนอข้อเสนอต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยแต่นบียอมไหมครับนบีไม่ยอมนี่แหละคือที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกเอาไว้นะอีกครั้งหนึ่งโอบรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยอินตุตีอัลลาดีนะกาฟารูพวกท่านทั้งหลายอย่าไปเชื่อฟังอย่าไปปฏิบัติตามอย่าไปยอมในข้อเสนอต่างๆของชาวกุฟาร์นะเพราะถ้าหากพวกท่านทั้งหลายไปเชื่อฟังไปยอมพวกเขาเหล่านั้นแล้วแน่นอนถ้าพวกเขาสบโอกาสเมื่อไหร่เขาจะพยายามทุกวิธีที่จะทำให้พวกท่านทั้งหลายย้อนกลับไปเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเหมือนเดิมเขาจะต้องทำให้พวกท่านหลายกลับไปเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเหมือนเดิมเหมือนกับที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังในสองอายะแรกใช่ไหมสองอายะที่ผ่านมาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานในเนื้อหาเดียวกันเลยที่พระองค์ทรงประทานลงมาให้กับบรรดาซอฮาบะห์ของรอซูลคือเผ่าเอาส์กับเผ่าคอซรอชที่พวกเขาเหล่านั้นเคยสู้รบนะครับรบราข่าฟันรบพุ่งกันมาตลอดเลยเป็นร้อยๆปีหลายสิบปีเป็นร้อยปีสู้กันมานะครับไม่หยุดไม่หย่อนแต่พออิสลามมาประกาศมาเผยแพร่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจรจาให้พวกเขาเหล่านั้นสงบศึกและยุติสงครามในที่สุดพวกเขาเหล่านั้นก็ปรองดองกันแล้วก็กลายเป็นพี่เป็นน้องสงครามยุติแต่ว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเสียประโยชน์นะครับไม่พอใจที่อาวุสกับคอสรอตมาปองดองกันแล้วก็มาอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาชาวกูฟาถือว่าพวกเขาเสียมวลชนไปใช่ไหมครับในที่สุดพวกเขาเหล่านั้นก็มายุแยงตะแคงรั่วมาเสียมให้อาวุสกับคอสรอตเนี่ยเราหองระแหงกันอีกใช่ไหมครับมาหาเอาส์เอาส์ไหนเอาหนังสือสัญญาสงบศึกที่เจรจากันไว้มาดูสิพอไปดูเฮ้ยอย่างนี้เองเสียเปรียบนี่ว่ามูฮัมหมัดมันเข้าข้างฝ่ายนู้นนะอย่างงู้นอย่างนี้ต่างๆนานาจนกระทั่งในที่สุดเอากับคอสรอตก็เกือบจะปะทะกันอีกรอบหนึ่งดีว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮุตะลาพระองค์ทรงประสงค์ให้ท่านอภิมัสสลลอฮฺหัวสลัมนะครับมาทำหน้าที่เจรจาไกลเกลี่ยจนกระทั่งกับมักสวยสภาพของการเป็นผู้ศรัทธารักใคร่ปรองดองกันเหมือนเดิมอัลลอฮ์จึงบอกว่านี่นะถ้าพวกเจ้าไปหลงเชื่อแผนการยุยงปลุกปั่นของพวกนั้นแล้วเราก็ในที่สุดพวกเจ้าก็จะต้องกลับไปสู้กันเหมือนเดิมและในที่สุดมันก็ต้องมีเผ่าหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งแหละที่กลับไปเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเพราะถือว่าอะไรครับพอสู้กันเนี่ยจะยอมกันไม่ได้เป็นอันขาดเลยนี่คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นในยุคอดีตในยุคสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์จนกระทั่งเป็นที่มาของการประทานอายะห์กุรอานในทำนองนี้นะครับหลายๆองค์การวันนี้เรียนตัฟซีรกับอาจารย์อับดุลลอฮ์เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเวลาแล้วนะครับยังมีอายะห์ที่มีความหมายแล้วก็มีสาระที่ต่อเนื่องจาก2อายะห์นี้นะครับเพราะว่าเป็นคำสั่งต่อเนื่องที่ตั้งใจไว้ว่าจะขยายความให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับได้รู้ความหมายอินชาอัลเลาะห์กลับมาพบกันได้ในครั้งหน้านะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
5: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
3: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายฮัสซันมะมาอายุ63ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของนางไอซามะมาเป็นพี่ชายของฮัจญะฮ์ฟาติมะมะมาและเป็นพี่เขยของฮัจญีนาอีมผลเจริญจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุนอิบาดะห์คลอง14สายล่างบึงน้ำรักบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซาอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายสุนทรภัยศรีนายสุนทรภัยศรีอายุ67ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่ชายของนายสมเด็จนายประเทืองภัยศรีนางจิตราอับดุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดจุมอะห์หรือละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดดิยาดิสุนันตลาดแก้วถนนพิบูลสงครามซอย1โรงเรียนสตรีนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี
7: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
8: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
9: ์ใครมี3ประการนี้เขาจะได้รับความดีในชีวิต1จิตใจกว้างมีเมตตา 2. อดทนบนทดสอบไม่ตีโพยตีพาย 3. พูดในสิ่งที่ดีๆอ่อนโยนมีมารยาทวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดีช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
3: ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 16:00 น.ถึง 21:00 น.ณโรงเรียนศาสนูปฐมคลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 13:00 น.ณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในงานมิงตังสัมพันธ์ครั้งที่1ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 11:00 พบกับบรรยายศาสนธรรมเรื่องล้อมรั้วครอบครัวด้วยอิสลามโดยอาจารย์สมิธมาดาริสเวลา 13:00 พบกับหัวข้อเด็กรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่รุ่นเก่าอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายณอาคารมิงตังมูลนิธิซอยอนุท66แยก 1-2-2 ติดต่อได้ที่คุณอับดุลมานาฟสาลีโทร0908853100 0908853100มีเครื่องดื่มและอาหารบริการฟรีสถาบันนักศึกษาผู้ใหญ่ธรรมอิสลามขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนและสัมมนาวิชาการสำหรับผู้ใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามซอยรามคำแหง2สวนหลวงอาจารย์ชาฟีอีนภากรประธานจัดงานนายวัชรพลโกมลตะเมธีประธานพิธีฮาจีสมานสุขประเสริฐประธานร้านค้าในงานมีอาหารเครื่องดื่มจำหน่ายเพื่อการกุศลและร่วมฟังการเสวนาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-929-9865 089-929-9865ฮัจญีฟูอาร์ตอาริยเดชขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานมหกรรมอาหารฮาลาลงานให้เพื่อดีนุนร่วมบริจาคยาริยะสร้างมัสยิดเพื่อให้มัสยิดดีนุนปทุมธานีในวันศุกร์ที่11ถึงวันอาทิตย์ที่13กันยายนณถนนเลียบคลอง1คลอง1คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมเวลาหลังมักริบพบกับอาจารย์อบิดีนฮัสซันเวลาหลังละหมาดอิชาพบกับอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ในหัวข้อรักนบีให้เหมือนสลับที่ดีรักในวันเสาร์ที่12กันยายน ณฟาร์มศรัทธาคลอง20บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-782-7132 089-782-7132คุณณรงค์กลุ่มอิกรอมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผลของการถากถางผู้ยึดมั่นโดยอาจารย์บาซินเฟนดี้ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชะเป็นต้นไปณบ้านเลขที่122/2ซอยพัฒนาการ78สอบถามโทร0897842810 0897842810ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปโดยอาจารย์อับดุลฮากีมมังเดชะนมัสยิดดารุนอัปรอดแครายฝั่งใต้บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซาสอบถามเส้นทางโทร0951834370 0951834370อิหม่ามฮาริสขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อซุนนะเกมีจริงหรือโดยอาจารย์อับดุลนาซิรปานมณีในวันศุกร์ที่11กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดอันซอริซุนนะหัวรอพระนครศรีอยุธยา
10: ดูอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกะอัสบะฮ์นาวะบิกะอัมไซนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุวะอิไลกันนุชูรโอ้อัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
11: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดอ่านซูเราะห์เหล่านี้3ครั้งทั้งยามเช้าและยามเย็นเขาจะได้รับความเพียงพอในทุกสิ่งทุกอย่างรายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดและอัตติรมีซี

0: านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้อย่างมั่นใจในยามเย็นแล้วเขาก็สิ้นชีพในคืนนั้นเขาจะได้เข้าสวรรค์และเช่นเดียวกันในยามเช้ารายงานโดยอิหม่ามอัลบุคอรี
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك

0: أسكتت وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าและยามเย็น4ครั้งอัลลอฮ์จะปลดปล่อยเขาจากนรกรายงานโดยอิหม่ามบุคอรีและอบูดาวูด
0: อัลลอฮุมมะมาอัศบะฮะบีมินนิอ์มะตินเอาบิอะฮัดมินคอลกิกะฟะมินกะวะห์ดะกะลาชะรีกะลักฟะละกัลฮัมดุวะละกัชชุกร
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดได้กล่าวถ้อยคำนี้ในยามเช้าเขาได้แสดงความขอบคุณต่อพระองค์ในวันนั้นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็ได้แสดงความขอบคุณต่อพระองค์ในคืนนั้นรายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดอันนะซาอีและอิบนุซุนนี

รายงานโดยอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามอะห์มัดอบูดาวูดอันนะซาอีและอิบนุซุนนี

ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในยามเช้าและยามเย็น7ครั้งอัลลอฮ์จะให้เขาพอเพียงในสิ่งที่เขาครุ่นคิดวิตกในการงานดุนยาและอาคิเราะห์รายงานโดยอิหม่ามอิบนุซุนนี

0: มินซะฮู
1: รายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดและอิบนุมาจาห
0: ์อัลลอฮุมมะอาลิมัลฆอยบวัชชะฮาดะฟาติรัสสะมาวาติวัลอัรฎ์ร็อบบะคุลลิชัยอ์วะมะลีกะอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลาอันตอะอูซุบิกะมินชัรรินัฟซีวะมินชัรริชัยฏอนวะชะเราะกิوَأَنْ أَقْتَلِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ
1: رَايَ งานโดย อัตติรมีซี และ อบู ดาวูด
0: بسم

0: อัล
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้3ครั้งในตอนเช้าและ3ครั้งในตอนเย็นจะไม่มีสิ่งใดให้อันตรายเขาได้รายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดอบูดาวูดอัตติรมีซีและอิบนุมาจาห์
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

0: نبينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
2: ขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 คาดว่าจะได้ผลข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
1: กลุ่มกบฏฮูตีบุกยึดเมืองท่าสำคัญของเยเมนในทะเลแดงท่ามกลางความกังวลว่าจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนเยาวชนเอเชียพิชพงษ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของ